0: ลุยต่อครับสอนาบียาให้มาโอลิเวร่าครับมาที่เบนตันกูใกล้ๆมาครับเซบาสเตียนกาเซเลสมาทางขวาครับกานอบิโอกานอบิโอครับผู้ไม่เคยจ่ายให้กับไอ้วาเลล่าเลยครับวิ่งอ้อมไปอ้อมมา
1: วาเลล่าก็เติมอยู่นั่นนะหันมามองหน้าแล้วเนี่ย
0: ครับโอ้มันไม่เคยคืนมาให้เลยครับ
1: ต้องแบบไปไม่ได้จริงๆถึงจะให้อ่ะ
0: เดลาครูซให้มาที่เบตันกูครับวาเลล่ามาที่เฟเดวาเวเด
1: โอ้ยิงอีกแล้วครับวาเวเดแล้ว
0: พยายามจะจิ้มเปลี่ยนทางครับบอลทะลักมากานอบิโอให้มาเดลาครูสย้อนกลับมาเฟเดอัดอีกลูกหนึ่งคราวนี้ไปฉลับครับได้ไต่มุมโอ้โหตอนนี้ยิงแหลกแล้วครับเฟเดวาเวเด
1: เฟเดตอนนี้ปิดเทอร์โบก็ซัดอย่างเดียวครับคือแกยิงเข้าไปมันก็เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านนะ
0: เผื่อ
1: โดนใครก็ได้
0: ใช่เปลี่ยนทางอะไรเงี้ยนะเอาละครับลูกไต่มุมนะครับแบลโรดิเกสครับปั่นโค้งๆมาลูกนี้เหม่งทิ้งออกมาได้ครับแถม2โอ้โหนี่ก็ยิงยัดไปครับวาเลล่าบวกกันตรงนี้ผู้ตัดสินเฉยครับต้องรีบเล่นแล้วครับตอนนี้เหลือ2นาทีนะครับช่วงทดลุยต่อครับโรดิเกสย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเป็นนันคูเป็นนันคูให้มาวาเลล่าครับมาที่กาเซเลสกาเซเลสลากไปเองครับกาเซเลสกาเซเลสลุยไปแล้วก็ชนไปดื้อเลยบอลทะลักมาชนไว้ก่อนอีกทีครับเอาไปลูกทุ่มครับกานอบิโอ
1: ปอแป้กันเต็มที่แล้วครับสองทั้งเตะสองทีมแต่ยังลุยต่อนะครับเหลืออีกนาทีกว่าๆครับอุรุกวัยเอา3แต้มไม่ได้ชนะนี่ขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับเกมนี้ใครชนะนะครับ
0: แต่ว่าถ้าในทางกับการสมมติเสมอเอายิงไกลมาลูกนี้โอ้โห
1: เซฟอีกแล้ว
0: เซฟครับแต่ลูกมันตรงตัวนะครับแกปัดออกหลังไปเลยครับมีประสบการณ์แล้วครับกลัวโดนซ้ำ
1: ตะปบอยู่นะเดี๋ยวกระชอกไปโดนเขาซ้ำอีกนะครับแต่แกก็ยืนตำแหน่งดีนะ
0: ใช่คือบอลมาตรงตัวแกตลอดอ่ะหาแล้วครับไปเดบาไปเดครับแถมมาลูกนี้เดลาครูซหักเลียดป้าก็สไลด์ทิ้งออกหลังไปได้อีกครับนาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงทด
1: เอาอัมรีครับคนยิงครับสกัดออกหลังไปแล้วเตะมุมตรงนี้ครับ
0: เอาละครับ
1: ลูกเตะมุมก่อนหน้านี้นี่เฟเดยิงไกลนะครับเกือบได้ลุ้นแต่คราวนี้เล่นสั้นครับ
0: เล่นสั้นมาครับเวลาเหลือครึ่งนาทีย้อนกลับมาครับซานาเบียซานาเบียเขี่ยมาทางซ้ายครับตั้งป้อมแล้วครับเปิดมาลูกนี้แล้วก็ดงสกัดเปิดแถว2เตะทิ้งออกไปอีกครับคาโน่โอ้เคลียร์อย่างเดียวครับโอ้แต่ว่าถ้าซาอุเสมอได้นี่ก็ว่าเอเชียก็ยัง
1: ไม่แพ้เลย
0: ยังไม่มีแพ้นะ
1: ยอดอ่ะ
0: เออ
1: ลุ้นอิหร่านต่อด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอนิวซีแลนด์อ่ะ
0: เจอนิวซีแลนด์มีลุ้นนะแต่ว่าตอนนี้อุรุกวัยยังมีโอกาสอยู่สับแล้วก็ได้กรอบเขตโทษมีตัววิ่งอ้อมหลังไปครับไปเดวาเวเดสุดเส้นเปิดลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็ออกข้างครับยังได้ทุ่มนะครับแต่โทษครบไปแล้วนะครับ
1: รถถ้ามีสัญญาณฟ้าผ่ามาตอนนี้ทำไงเนี่ย
0: โอ้ร้องเลยฮะอย่าพึ่งครับเอาเนี่ยลุยต่อครับอุรุกวัยทางขวาครับกานอบิโอน่าจะโอกาสท้ายๆแล้วนะครับกานอบิโอไปไม่ได้ครับย้อนกลับมากาเซเลสวางยอดเข้ามาลูกนี้มงเกี่ยวได้ครับเดลาครูซเอาแล้วครับเฟเดแทงมาลูกนี้เปิดคัดกับมาติดบล็อกอีกแล้วครับไปลูกไปมุม
1: มันเยอะจริงๆครับในกรอบเขตโทษของซาอุนะครับนักเตะซาอุบอกดูจานดูเวลาหมดแล้ว
0: คือผู้ตัดสินก็บอกว่าก็คุณไปเปลี่ยนตัวไงมันก็ต้องแถมให้หน่อยครับเอาแล้วครับลูกเตะมุมแต่ว่าน่าจะท้ายๆแล้วครับแบลโรดิเกสเปิดโค้งๆมาลูกนี้มงสกัดออกไปได้ครับคาโน
1: ่
0: ยิงมาลูกนี้ติดครับว่า
1: อ้าวครับ
0: แล้วก็หมดเวลาครับ
1: โอ
0: ้โห
1: เสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1ครับซาอุกับอุรุกวัยนะครับเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับขึ้นนำก่อนนะครับจากอับดุลลาเอาอัมรีครับนาที41ซ้ำเข้าไปนะครับแต่ว่าอุรุกวัยมาตีเสมอครึ่งหลังนาทีที่80นะครับจากอาราโฮครับจบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วช่วงนี้ก็ขอบคุณ FBT นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กีฬานะครับแล้วก็ผลิตล้ำนำเทรนด์นะครับเพิ่มเน้นเพิ่มกำไรนะครับได้ในงานเมนู Facturing Expo นะครับ 17-20 มิถุนายนนี้ที่ Bytech นะครับ2อันนี้ปิน
0: จ้ะขอบเรียบร้อยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณฟ้าด้วยนะครับที่ไม่ผ่าลงมาในช่วงเกมนะครับ
1: กันนี้ก็7โมงกว่าแล้วเนาะ
0: 7โมงนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับ

0: พี่สุเทพแล้วก็ป๋านะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีพูดคุยกันก่อนชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ช่วง 8:00 นก็มีจะตามให้นะครับเกมคู่อิหร่านกับนิวซีแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: นะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับเจอใหม่กันหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารManufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค 02-686-7222

0: Talk Story
1: จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาล มูชาล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% แม้เอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: Shakira We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 7นาฬิกา16นาที13วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk นะครับบอกเล่าชาวกีฬาในเวอร์ชั่น99อัปเดตบอลโลก2026นะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปยาวไปจนจบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ครับพี่แป๊ะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: วันนี้ครับอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับโอ้โหนี่เป็นการเจอกันในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยครั้งแรกในรอบ10ปีมีขึ้นนะ
1: ก็ไม่เป็นไร4ปีมาครั้งเราก็ต้องทำหน้าที่นะฮะโชว์มัดโกออนนะแล้วก็เขาเรียกว่าเครียดเล็กน้อยกรุงเทพตอนนี้ทีมเอเชียของเราทุกทีมที่ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกนะ
0: ตัวแทนของหมู่บ้านเนี่ยดีหมด
1: ยังไม่มีใครแพ้เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้อิหร่านต้องไม่แพ้นะครับ
0: แ
1: ต่แพ้ในคู่ของเรานะฮะ
0: แพ้ไม่ได้เลยนะแพ้ที่เสียฟอร์มมากนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้กาตาร์ก็เกือบตายนะ
0: ครับ
1: โอ้โหทดเวลาบาปตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์มา 1-1 เกาหลีใต้ก็เปิดตัวได้ดีนะ
0: ครับ
1: พิธีเปิดที่เม็กซิโกก็ชนะเช็กไป 2-1
0: ฮะ
1: วันนั้นญี่ปุ่นก็เกือบแพ้นะ
0: ใช
1: ่มาไล่ตีเสมอเนเธอร์แลนด์ไป 2-2
0: ครับ
1: ออสเตรเลียนะพวกเราอย่าลืมนะครับ
0: เอเชีย
1: เป็นเอเชียนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นโอ้โหออกฟอร์มเทพเลยนะครับถล่มตุรกีไป 2-0 นะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ครับเหลือเชื่อจริงๆซาอุดิอาระเบียเกือบชนะอุรุกวัย
0: ครับ
1: ซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นี่นะครับนำก่อน 1-0 แล้วก็ถูกตีเสมอ 1-1 ชนิดว่าคนดูบอลนี่คอไม่ต้องเอียงฮะ อยู่ฝั่งซาอุฝั่งเดียวเลยครับ
0: สนามเอียงสนามเอียง
1: แล้วคู่ของเบลเยียมกับอียิปต์นะครับเตะกันเมื่อตีสองก็เจ้ากันไปคู่หนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: 1-1แต่ที่พลิกล็อกโมโหลานนะครับชนิดว่าหมู่บ้านนี้ล้างคนเลยนะฮะสเปนนะครับเกมแรกเจอนะฮะเคปเวิร์ดครับคุณดุเทพ
0: ครับ
1: จุนจุน
0: เออ
1: คนศูนย์คนศูนย์หายแล้วครับศูนย์ศูนย์นี่แล้วก็เป็นการเสมอแบบไม่มีสกอร์เป็นคู่แรกด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงฮะเกมนั้นผมไม่สามารถตื่นมาดูไหวห้าทุ่ม
0: ก็สเปนก็ใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามณขณะนั้นแล้วก็ลามินยาเมานะครับลงสนามในช่วง20นาทีสุดท้ายด้วย
1: แล้วก็ตอนนี้คือมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วต้องเข็นลงแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ไม่ว่าจะลงสนามอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะกาปูเวดี้นะครับได
1: ้ครับ
0: กาปูเวดี้นี่คือแคปเวิร์ดชื่อเดิมนี่คือหมู่เกาะแคปเวิร์ดนั่นแหละแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการที่เขาให้กับ UN นะครับสหประชาชาติหรือว่าให้กับ FIFA เนี่ยชัดเจนมากๆก็คือกาปูเวดี
1: ้
0: นะครับก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0
1: โอ้สเปนซึ่งเป็นเต็ง1
0: ฮะ
1: ของฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับ
1: เสมอกับทีมหน้าใหม
0: ่
1: จูนจูนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ฟุตบอลโลกนะครับหรือพอเป็นทีมชาติขึ้นมานะทีเขาก็สู้ตายนะแล้วการฟิตซ้อมการทำเกมอะไรต่างๆนี่ก็บางทีมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนกับสโมสรไง
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็คู่ต่อไปที่จะเกิดกรณีเช่นนี้ไฟไหม้สำเพ็งนี่จะเป็นคู่ไหนกันต
0: ่อ
1: ก็โปรดติดตามนะครับขอบคุณมโนแม็กด้วยนะครับที่คนไทยได้ชมกันนะฮะเมื่อวานนะฮะก็รับความเอื้อเฟื้อเจ้าหน้าที่ของมโนแม็กหลังจากผมพูดไปว่าดูฟุตบอลโลกไม่ได้เลยดูได้แค่คู่ที่เปิดสนามคือดูฟรีมโนแม็กช่อง29มีเจ้าหน้าที่ชื่อหลง
0: คร
1: ับได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนะติดต่อมาก็ติดต่อมาที่คลื่น99แล้วก็นะฮะน้องเขาโทรแจ้งไปผมก็โทรกลับไปโอ้ดีมากเลยต้องชื่นชมนะมีความอดทนสูงมากครับ
0: ครับ
1: ให้คนสูงวัยเราสองคนที่บ้านเพราะลูกไม่อยู่สักคนช่วยกันแกะช่วยกันทำจนสามารถนะครับจ่ายเงินได้นะฮะเงินสดไป 6,400 แล้วก็ดูได้2จอแต่เมื่อเช้าแหมเข้าห้องน้ำหน่อยกำลังนั่งนะครับเปิดดูมือถือหน่อยดูไม่ได้อีกแล้วครับคุณลงครับ เข้าไม่ได้แล้วมือถือผมนะนี่มันหายแล้วแต่ทีวีที่บ้านดูได้แล้วครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งนะฮะผมประกาศแล้วไงถ้าซื้อมาผมต้องสนับสนุ
0: น
1: เป็นกำลังใจนะฮะ 2,300 ล้านนะฮะไม่อยากให้ขาดทุนนะ
0: คือตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกนะครับจาก104แมตช์นะครับในจำนวนเต็มเนี่ยแข่งไปแล้ว15แมตช์นะครับแข่งไปแล้ว15แมตช์เหลือ89
1: ครับ
0: 89แมตช์นะครับตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยแต่ละคู่เนี่ยยิงกันคู่ละ 2.8 นะครับประตูต่อนัดนะฮะแล้วก็คนดูตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อแมตช์เนี่ย 63,888 คนต่อแมตช์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าสถิติสูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท็อปสกอร์ยิงได้เท่ากันทั้งสิ้น2ประตู3คนก็คือไคฮาเวตนะครับอันนี้เป็นเยอรมนีนะครับศูนย์หน้าความหวังของเยอรมนีแล้วก็มียาซินอายารีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดในตูนิเซียนะครับพ่อเป็นตูนิเซียแม่เป็นโมร็อกโกแต่ว่าไปเกิดที่สวีเดน
1: เ
0: ลือกเล่นให้ทีมชาติสวีเดน
1: แล้วยิง
0: แล้วก็ยิงให้สวีเดนไป2ลูก
1: ยิงตูนิเซียนี่นะ
0: ยิงตูนิเซียด้วย นะครับแล้วก็อีกคนนึงตอนระดับเยาวชนเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแต่ว่าพอมาทีมชาติเลือกให้ทีมชาติสหรัฐนะครับก็คือฟอลารินโบลกันนะครับ
1: ครับ
0: คนนี้เลือกเล่นให้ทีมชาติสหรัฐและทั้ง3ท่านเนี่ยยิงไปแล้วคนละ2ประตู
1: 2ประตู
0: มักเป็นดัชนีของฟุตบอลโลกเนี่ยมักเป็นคนที่ไม่ได้รับการจัดวางให้เป็นตัวเต็งอ่ะครั้งนี้เนี่ยเต็งหนึ่งก็เป็นพวกแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้อะไรต่างๆนี่นะฮะ
1: ทุกครั้งจะเป็นเช่นนั้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะดูซิว่าแฮร์รี่เคนจะแก
0: ้
1: นะฮะเรื่องตรงนี้ได้หรือไม
0: ่
1: เอาละอังกฤษนี่ถ้าใครอยากจะดูนะครับโอ้ต้องรออังกฤษเกมแรกนี่เตะกะเป็นโครเอเชียนะ
0: ใช่ครับโครเอเชีย
1: สามนะฮะผู้จัดการทีมโค้ชอะไรต่างๆเขาประชุมร่วมกันแล้วบอกว่าจะจับตายแฮร์รี่เคน
0: เพื่ออะไรฮะ
1: เขาไม่ได้ยิงไงเขาแผนเข้ามาแผนเขาเข้ามา
0: เ
1: ดี๋ยวรอดูนะฮะคู่อังกฤษกับโครเอเชียทีมขวัญใจของคนทั้งโลกอังกฤษนี่จะเล่นตีสามของวันพฤหัสที่18
0: ครับ
1: วันมะรืนนะฮะนี่ตอนนี้ไล่เลียงกันไปถึงกลุ่ม G นะฮะ
0: ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไล่เลียงแต่ละกลุ่มในนัดแรกก่อนเพื่อความสบายใจนะครับของแฟนๆรายการนะครับในกลุ่ม A เนี่ยในกลุ่ม A เม็กซิโกประเดิมเปิดสนามชนะแอฟริกาใต้ 2-0 เกาหลีใต้สร้างปรากฏการณ์ชนะเช็ก2ประตูต่อ1นั่นคือในกลุ่ม A นะครับผมไล่ไปแต่ละกลุ่มเลยนะครับในกลุ่ม B ในกลุ่ม B เนี่ยแคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็กาตาร์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ1ประตูต่อ1นะครับนี่คือกลุ่ม B ในกลุ่ม C บราซิลเสมอกับโมร็อกโกนะครับ1ประตูต่อ1เฮตินะครับแพ้ต่อสกอตแลนด์ไป0ประตูต่อ1นี่คือกลุ่ม C ในกลุ่ม D นะครับสหรัฐอเมริกาโดดเด่นมากๆเปิดสนามนะครับชนะปารากวัย 4-1 แล้วก็ออสเตรเลียนะครับตัวแทนจากทวีปเอเชียนะครับชนะตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับ2ประตูต่อ0
1: กลุ่มดีนี่นะครับดูแล้วเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายหักปากกาเซียนนะฮะอเมริกากับปารากวัยดูแล้วน่าจะเป็นรองนะปารากวัยทีมอเมริกาใต้โดนไป4นะฮะตุรกีก็ดูดีกว่าออสเตรเลียออสเตรเลียยิงไป2ครับเนี่ยคู่นี้2กลุ่มดีเนี่ยน่าสนใจมากไปกลุ่ม E
0: ในกลุ่ม E นะครับเยอรมนีชนะคูราเซานะครับ7ประตูต่อ1คูราเซาคือประเทศที่เล็กที่สุดที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับมีประชากรอยู่ประมาณสัก 155,000 กว่าคนเท่านั้นนะครับแต่เยอรมันชนะไป7ประตูต่อ1นะครับแล้วก็

0: ปฏิวัว
1: ครับ
0: ชนะเอกวาดอร์ไป1ประตูต่อ0
1: คู่นี้สนุกมาก1-0ที่สนุกจริง
0: ๆส่วนในกลุ่ม F นะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับกลับมาก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยชนะตูนิเซีย5ประตูต่อ1และตูนิเซียไล่เขาออกเลยนะฮะ
1: ไล่คน
0: ใช่ครับ
1: เกมแรกนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วสวีเดนนะ
0: ฮะ
1: คือมันล่อแล่ล่อแล่มันจะมาบอลโลกไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกในรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่บุ้ยนะดีว่าได้บุญมาจากอะไรวะในอะไรลีกๆนั่นน่ะในชั้นลีก
0: ในชั้นลีกในชั้นลีก
1: ก็เลยได้มาเล่นเพลย์ออฟต
0: ้
1: องเตะ2เกมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วได้มาบอลโลกพอมาปุ๊บคนละทีมเลยนะตูนิเซียโค้ชเลยโดนสิ
0: ใช่
1: เพราะว่าโอ้โหตูนิเซียตอนรอบคัดเลือกอ่ะเก่งเกินไม่แพ้เลยนะ
0: ใช่ครับก็เก่งในรอบคัดเลือกเนี่ยพอรอบจริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นยังไง
1: หมูสนามจริง
0: นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ดูตูนิเซียภายใต้การนำของโค้ชคนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือซาบรีลามูซี่นะครับไปซะแล้วนะครับเพราะโดนไป1ประตูต่อ5
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่นึงที่ต้องพูดเลยไดฮาร์ดของจริงเวอร์ชันเอเชียนะครับเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น 2-2
1: โอ้ญี่ปุ่นต้องไล่ตีเสมอ 2-2 ครับ
0: และกลุ่ม G ที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือเบลเยียมเสมอกับอียิปต์1ประตูต่อ1ทั้ง2ประตูในเกมนี้เกิดขึ้นเพราะนักเตะเบลเยียมทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ชฮอลทำประตูให้กับเบลเยียมขึ้นนำไปก่อนนาทีที่19แล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เบลเยียมให้อียิปต์ขึ้นนำไปก่อนนาทีที่19แต่ก็เห็นว่าเบลเยียมจะเสียหน้านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเบลเยียมจะเสียหน้าเปิดแพ้ไม่ได้ก็เลยทำเข้าประตูตัวเองซะเลยนะครับฮอสนี่ทำเข้าประตูตัวเองช่วยเบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1
1: 1-1
0: แล้วก็คู่ที่2ในกลุ่ม G ก็คือคู่ที่เราจะให้เสียงภาษาไทยนะครับใน8นาฬิกาเป็นต้นไป
1: นั่นเองเคารพธงชาตินะครับ
0: ส่วนในกลุ่ม S เนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดนะครับสเปนนะครับบางอาจเสมอกับทางด้านของกาบูเวดีนะครับ0ประตูต่อ0
1: ภาษาไทยคุณสลับคำนะฮะคุณแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไงครับ
0: กาบูเวดีจริง
1: หมู่เกาะเคปเวิร์ดนะฮะ
0: ใช
1: ่อาจหารเสมอสเปนไม่ใช่สเปนอาจหารนะฮะโอ้ใครเชียร์สเปนนี
0: ่กล้าเสมอ
1: ตอนนี้ยังไม่กล้าตื่นเลยนะ
0: แล้วก็
1: อุรุกวัยกับ
0: ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยในเกมที่สุดมันนะครับเสมอกับอุรุกวัยไป1ประตูต่อ1โอ้โห
1: วันนี้ก็เป็นกลุ่ม G กับกลุ่ม S นะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นกลุ่ม I กับกลุ่ม J กลุ่ม I ก็มีฝรั่งเศสเซเนกัลอิรักแล้วก็นอร์เวย์เอเชียของเราก็พรุ่งนี้จะลงสนามด้วย
0: ครับ
1: กลุ่ม J นะครับก็มีอาร์เจนตินาแอลจีเรียออสเตรียจอร์แดนใครอยากดูเมสซี่ได้ดูครับนะเพราะโค้ชตอนนี้เหมือนกับเป็นคนอเมริกาไปแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับวันนี้นะครับอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เห็นเขาว่าอเมริกาตอนนี้ร้อนมาก
0: ใช่ครับ
1: อย่างคู่ที่เตะเพิ่งจบไปนี่33องศา
0: ใช่33ถึง35องศานะครับ
1: คูลิ่งเบรก2ครั้งนะครับ
0: คือคูลิ่งเบรกตอนนี้มีทุกสนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็พักประมาณ3นาทีพี่แป๊ะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เราดูง่ายขึ้นถ้าใครได้ดูบาสเกตบอลหรืออเมริกันเกมเนี่ยก็ดูเหมือนควอเตอร์เลยนะฮะพอถึงนาทีที่22พัก3นาทีแล้วก็มาอีกครึ่งนึงแล้วก็มาพัก10นาทีจบครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังพอผ่านไป22นาทีก็พัก3นาทีแล้วก็หลังจากพัก3นาทีแล้วก็มาแข่งในควอเตอร์สุดท้ายนะฮะเราก็จะเห็นภาพรวมนะครับของฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่สิ่งที่จะเป็นไฮไลท์คู่ที่เราบรรยายเนี่ยนะมันอยู่ที่เรื่องของอันดับพี่แวะในบรรดาทีมที่มีการบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะความต่างเนี่ยไม่มีใครต่างกันเท่าทีมนี้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือการพบกันระหว่างนิวซีแลนด์นี่คือทีมระดับต่ำสุดนะ
1: ต่ำสุด
0: ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ฟุตบอลโลกใน48ทีม
0: แต่ที่ผมย้ำเสมอก็คือถึงแม้ว่าจะต่ำสุดในฟุตบอลโลก48ทีมแต่ก็ยังเหนือว่าไทยนะ
1: ครับ
0: อันดับ85นะครับตามแรงกิ้ง FIFA ของเรา94เจอกับทีมอันดับ20ของโลกนะฮะอาจจะเนี่ยอิหร่าน
1: ครับ
0: อันดับ20ของโลกห่างกันประมาณ65อันดับนี่คือมีความห่างมากกว่านะมากกว่าสเปน
1: ครับ
0: มากกว่าสเปนซึ่งเป็นทีมอันดับ2ที่เจอกับกุเรซาคืออันดับไม่ใช่กุเรซาดิสเปนเจอกับอะไรนะ
1: สเปนเจอกับ
0: กาบิวดี้กาบิวดี้เนี่ยก็ปรากฏว่ากาบิวดี้เนี่ยอันดับ67นะฮะเป็นไง
1: ก็อย่าให้เป็นคู่นี้ที่เอเชียจะแพ้นะครับ
0: ครับถ้าเอเชียแพ้อันนี้
1: เพราะว่าโมโกแคปเบิร์ดยังเสมอสเปนได
0: ้
1: เอาละ

0: ครับก็อิหร่านดูแล้วนะฮะมีท่าทีว่าจะชนะมากกว่านะฮะเกจิอาจารย์ทั้งหลายชี้นะครับเราอยากจะไปอยู่ตรงนิวซีแลนด์อะโอชิเนียทะเลเราติดกันไงออสเตรเลียเข้ามาฝั่งเราได้เราก็อยากไปฝั่งโน้นถ้าเราอยากจะไปฟุตบอลโลกเห็นเขาว่ากันนะแต่อย่างว่าล่ะครับของเราวางแผนไม่เป็นคิดไม่ได้ไม่กล้าคิดแล้วก็ไม่กล้าทำนะออสเตรเลียเขากล้าไงเขาได้ไปฟุตบอลโลกเป็นอาจินนะทีมชาติอิหร่านนะครับกว่าจะเดินทางเข้าสู่อเมริกาได้ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าชาติอื่นแล้วก็ตอนแรกเข้ามาได้ยังอีก14คนเข้าไม่ได้นะคุณเทพ
1: ครับ
0: ล่าสุดของล่าสุดแล้วนะฮะเข้ามาได้เพิ่มอีกนะฮะแต่ยังเหลืออีก6คนนะ
1: ครับ
0: 6คนไม่ได้วีซ่าเข้าอเมริกาแล้ว1ใน6คนใครรู้มั้ยฮะไอ้คนใหญ่สุด
1: ฮะ
0: เจ้าหน้าที่ถามว่าถ้าคุณไม่ไปบอลเตะได้ไหมเตะได้งั้นคุณไม่ต้องเข้าประธานสาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเมดิทานเข้าไม่ได้ครับคุณ
1: โอ้โห
0: อีกคนหัวหน้าเราพอข้ามเข้าหรืออีก6คนนะฮะแล้วมีเรื่องอีกนะที่มิลานนี่นะเวลาเตะเสร็จห้ามอยู่ที่ LA นะ
1: ต้องรีบกลับไปที่เม็กซิโก
0: โอ้โห
1: คือผมอยากให้ไอสายสหรัฐกับสายอิหร่านเนี่ย
0: ครับ
1: ผมอยากให้ทั้งคู่เนี่ย
0: โอกาสเจอกันปะ
1: อยู่ที่2เหมือนกันผมอยากให้ทั้งคู่อยู่ที่2เหมือนกันน
0: ะ
1: ถามว่าทำไมถึงอยากให้ทั้งคู่อยู่ที่2เหมือนกันถ้าทั้งคู่เข้าที่2เหมือนกันนะฮะไปเจอกันในรอบ32ทีมสุดท้ายสหรัฐออสเตรเลียตุรกีและปารากวัยเนี่ยถ้าสหรัฐเป็นที่2น
0: ะ
1: ในกลุ่มนี้จะไปเจอกับกลุ่มอิหร่านนี่แหละถ้าอิหร่านเป็นที่2นะเพราะเอาเป็นระนาบมาเจอกันนะครับในรอบ32ทีมเชียร์ให้เจอกันนะฮะเชียร์ให้เจอกันต้องดูว่าอิหร่านเนี่ยแต่อิหร่านมาแปลกพี่แป๊บ
0: ทำไม
1: เพราะว่า
0: ไม่ได้มาเครื่องบินแล้วฮะ
1: เข้ารอบทุกครั้งเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นอาจิน
0: ครับ
1: คือ4ครั้งหลังเนี่ยเข้ารอบเป็นอาจิน
0: แล้วตกรอบแรกเป็นอาจิน
1: แล้วตกรอบแรกเลย ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยอิหร่าน นะฮะน่าเอาใจช่วยเป็นอย่างยิ่งแต่ครั้งเนี้ยครั้งนี้ฟุตบอลโลกมันที่1ที่2เข้ารอบโดยอัตโนมัติแล้วใน12สายเนี่ย8ทีมที่มีคะแนนดีสุดเข้ารอบดังนั้นก็เลยแอบลุ้นว่าอิหร่านน่าจะมีบุญอยู่บ้างนะฮะ
0: ผมไม่รู้นะว่าปฏิกิริยาของแฟนบอลในสนามโดยเฉพาะคนอเมริกัน
1: เป็นไง
0: เขาจะเชียร์อิหร่านจริงๆเขาไม่ได้โกรธเกลียดอิหร่านเลยนะ
1: ฮะ
0: อเมริกาไปรังแกเขาแท้ๆเขาอยู่ของเขาเฉยๆนะ
1: แล้ว
0: เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน
1: แล้วBBC ตีข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับในวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่ถึงเนี่ยนะเขาจะมีการเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: นะครับหลังจากที่หารือกันเรียบร้อยแล้วได้ข้อสรุปนะครับ14ข้อเป็น MOU นะครับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้มันจะทำให้ช่องแคบเฮอร์มุสเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับแล้วก็อิหร่านก็ยัง
0: ก็จะถูกลง
1: อิหร่านก็ยังเก็บตังค่าผ่านช่องแคบเฮอร์มุสได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิหร่านจะต้องควบคุมในเรื่องของยูเรเนียมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร
0: ์
1: นะครับแล้วก็จำกัดในส่วนของการพัฒนาอยู่ตรงนั้น
0: เหมือนกับว่าสหรัฐไม่ต้องไปจ่ายค่าเสียหายให้กับอิหร่านเพราะไปบุกเขา
1: ใช่
0: ก็เป็นค่าปฏิกรรมสงคราม
1: ใช่
0: เก็บด่านแต่ต้องมีกำหนดเวลานะในการเก็บนะฮะค่าผ่านด่านตรงนี
1: ้
0: เอาละครับค่าที่น้ำมัน จะเติมนะฮะวันนี้ถ้ายังไม่หนักหนาก็รอพรุ่งนี้น่าจะมีข่าวดี
1: วันนี้ลง
0: วันนี้ลงแล้วเหรอ
1: ใช่วันนี้ลง1บาท20ตังค
0: ์1บาท20เลยนะ
1: ถ้าดีเซลลดลง1บาทวันนี้รีบไปเติมกันเลย
0: อยู่หน้า1ไทยรัฐวันนี
1: ้
0: สหรัฐอิหร่านยาศึก19มิถุนา
1: ใช่ครับ
0: เห็นพ้อง12ข้อตกลงนัดเจอลงนามที่สวิตยูเล่นท่าชี้ไม่เกี่ยวยูนี่นะจริงๆกับสหรัฐมาช่วยเองนะ
1: จ
0: ริงจะเรื่องเยอะน
1: ะ
0: เดี๋ยวคนจะโกรธเกลียดกัน
1: ครับ
0: ล่ะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เจดีแวนซ์นะครับซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐก็จะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วย
0: ครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้หลายคนพยายามตามหาตัวโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะ
0: โอ้
1: เพราะว่าในพิธีเปิดโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ไปนะฮะ
0: ไปเกือบในโดนโหเลยครับ
1: เพราะว่าแกไปงานใน
0: บาสเกตบอล
1: เ
0: นี่ย
1: นิวยอร์กนิกแพ้
0: นั่นนะ
1: สิแล้วพออีกนัดนึงนิวยอร์กนิกชนะ
0: แล้วโดนโหด้วย
1: พอไม่ไปนิวยอร์กนิกชนะแล้วก็ได้แชมป์ NBA ฤดูกาลนี้
0: มันตั้งใจให้แพ้เพื่อหักหน้าเลยนะ
1: เหรอแล้วแพ้ขาบ้านนะ
0: แพ้ขาบ้านด้วยตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
1: ผม
0: แฟนบอลที่เข้าดูในสนามวันนี้เล่นกันที่ Los Angeles Stadium นะครับนะถ้าเวลาท้องถิ่นนะฮะการแข่งขันที่อเมริกา 18:00
1: น.
0: บ้านเราก็ 8:00 น. ตรงนะฮะเกือบเต็มสนามแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมอยากดูบรรยากาศอย่างเดียวแฟนบอลอเมริกัน
1: อ
0: ่ะกับอิหร่านนะผมมั่นใจว่าเขาไม่โกรธไม่เกลียดนะเขาเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูนะครับเป็นต่อเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่านิวซีแลนด์นี่เป็นหนึ่งเดียวของโอชิเนียนะ
1: ใช่ครับ
0: นะที่ได้มาแข่งขันพอออสเตรเลียมาอยู่กับเอเชียแล้ว8ทีมครึ่งของเอเชียใครจะดีที่สุดณเวลานี้แข่งไปแล้วนะครับ6ทีมนะยังไม่แพ้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อิรักลงพรุ่งนี
1: ้อิรักลงพรุ่งนี้
0: อิรักลงพรุ่งนี
1: ้ดังนั้นเนี่ยอิรักที่อยู่ก็อยู่สายพอสมควรเหมือนกันนะ
0: เรื่องอีกทีมอุซเบกิสถาน
1: อุซเบกิสถานก็ครั้งแรกครั้งแรกอุ
0: ซเบกิสถานก็ครั้งแรกนะฮะอิรักเตะกับใครดูหน่อยซินะครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมอิรักนิดนึง
0: นะคร
1: ับอิรักพบกับนอร์เวย์ฮะ
0: นอร์เวย์โอ้โหเจ้าฮารอน
1: ใช่เออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะฮะ
0: 5:00
1: คร
0: ับของวันพรุ่งนี้นะฮะนะฮะ5:00 อิรักอ่ะเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันทุกที
1: ม
0: เราไทยก็รอกันไปก่อนนะฮะกินข้าวให้ครบ3มื้อหายใจให้ลึกๆเมื่อนึกได้โอกาสยังมีฮะ
1: ก็เราไปลุ้นว่าเราพยายามจะต้องทำงาน2ด้านด้านหนึ่งก็คือพัฒนาทีมฟุตบอลเราให้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าลุ้นให้ร้อยปีบอลโลกอ
0: ่
1: ะเป็นร้อยทีม
0: เมื่อไหร่ไทยจะได้ไปบอลโลก
1: นี
0: ่นี่ผมเอาสกู๊ปของเดนิลหน้ากีฬาวันนี
1: ้
0: นะมาไล่เลียงให้ฟังนะฮะคือเขาวิเคราะห์แล้วนะครับถ้าบอลไทยจะไปบอลโลก
1: มีปัญหาอะไร
0: 3โจทย์ใหญ
1: ่1
0: 1ต้องสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้เร็วกว่าเดิมฮะเพราะตอนนี้ครับทีมชาติชุดใหญ่อายุประมาณ 20-22 นะ
1: ครับ
0: เล่นในยุโรปไปหลายชาติแล้วนะครับนะจะบอกว่ารอ40ปีแบบบ้านเราล่าสุดนี่มันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: 20 22นี่ต้องเล่นนะทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะจะได้มีประสบการณ์ระดับสูงแล้วก็พอถึงเวลาบอลโลกอายุ25 26 27 28 29 30ตรงนี้ครับ
1: เป็นไงเป็นไง
0: นั่นแหละครับนะซึ่งโจทย์นี้โอ้โหดูแล้วยากครับเพราะว่าบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีใครสร้างเด็กกันนะ
1: ใช่ครับ
0: นะข้อที่2ไทยลีกฮะต้องผลิตนักเตะที่เขาเรียกว่าคุณภาพมากกว่าจำนวนแล้วก็ลีกอาชีพบ้านเรารู้สึกว่ายังไม่รู้รักสามัคคีนะฮะตัวดีๆเวลาเรียกทีมชาติก็ถอนกันเยอะแยะนะครับก็ต้องผลิตนักเตะคุณภาพที่มีความเร็วสูงมีเกมเพสซิ่งได้ดีนะครับมีความเร็วนะฮะต่อบอลแปรบอลได้ดีกว่านี้โอ้โหนี่ตอนนี้พื้นฐานของเรานี่ยังเป็นรองชาติเอเชียเขาเยอะ
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับต้องมีอัตลักษณ์ชัดเจนฮะไทยจะต้องไม่เปลี่ยนโค้ดเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่อแพ้ครับ
1: โอ้โหอันนี้ลำบาก
0: อันนี้ของเราดิโอ้โหทั้งเทคนิควิธีเล่นการคัดตัวถ้าอยากไปบอลโลกนะต้องมีแผนฟุตบอลทีมชาติที่จะไปฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ไม่ว่ากุนซือเป็นใครนักเตะต้องรู้ว่าทีมชาติไทยเล่นแบบไหนอ
1: ่
0: ะนี่ฮะก็ที่ผ่านมาเราก็ฝันกันมาตลอดว่าเราจะฟุกๆว่าเราจะได้ไปหรือให้ชาติอื่นเขาอ่อนแอและเราแข็งแรงอยู่ชาติเดียวแต่มันยากครับมันยากแม้ว่าจะเพิ่มเป็น48ทีมแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: วันนี้ SMS ก็ยังส่งได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆตอนนี้เป็น99บรรยายบอลสดทุกคู่นะสำหรับฟุตบอลโลกสนใจที่จะร่วมสนับสนุนก็อย่ารอช้าอย่าลังเลใจความลังเลใจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนใจนะฮะโทรศัพท์ติดต่อขอให้การสนับสนุนมาได้เลยฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะฮะทีมงาน99แล้วก็สมทเรานะครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกพอมันเริ่มผ่านไป15นัดเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นและเกมมันสนุกถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแล้วก็เป็นฟุตบอลโลกที่แบบเวอร์ชันที่ใหม่นะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเวอร์ชันใหม่ที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงจำนวนทีมก็เยอะขึ้น48ทีมแล้วก็มีเรื่องของการcooling break นะครับที่2ครั้งในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับมันสมกับเพลงอ่ะใดๆเลยนะครับเพราะว่าใดๆเนี่ยมันเป็นภาษาอิตาลีใช่ไหมที่บอกว่ามาเลยมาสู้ๆกันเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาสู่วาระนั้นแล้วล่ะสู้ๆกันเลยทั้ง48ชาติเราอาจจะได้เห็นแบบความห่างนิดนึงของบางคู่นะครับในรอบแรก แต่ว่าถ้ามองในแง่ดีคือว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสสัมผัสฟุตบอลโลกด้วย
0: ไม่มีสมั่นในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: นะทุกทีมที่ได้มาเขาก็เตรียมตัวเตรียมอะไรมาทุกอย่างดีหมดมูโกแค่เบิร์ดเสมอสเปนได้นี่คือแบบฉากผม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมาสำรวจนะฮะว่าความเข้มข้นของฟุตบอลโลกตอนนี้นะฮะในหนังสือพิมพ์ในหน้าหนึ่งมากันหรือยังนะฮะของไทยรัฐวันนี้นะครับหน้าหนึ่งนะฮะหน้าหนึ่งก่อนนะครับเป็นหัวรองครับเมสซี่ดวลแอลจีเรียแชมป์เก่าบูนัดแรกนะฮะคืออาร์เจนตินานี่ได้แชมป์คราวที่แล้วเมสซี่ก็แก้ปมได
1: ้
0: เพราะเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรกับใครน
1: ะ
0: ตรงนี้จะทำให้นะครับเมสซี่นี่คือมันผ่อนคลายแล้วก็ไม่กดดันแล้วจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ฝรั่งเศสแต่ง2เจอเซเนกัลนะฮะนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีนักเตะนะฮะเรารู้จักกันดีนะครับเซเนกัลนอร์เวย์รอเคียวอิรักฟันจะหักหรือเปล่านะฮะแล้วก็คู่ที่จบไปแล้วคือญี่ปุ่นฮึดเจ้าดัตช์2-2
1: ครับ
0: หัวหลักของไทยรัฐหนูยันไม่มีนอกมีในกลัวล้าหลังอุ้มแจก AI งานนี้ก็เดินหน้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: 5ล้านคนที่จะเข้าถึง 1,600 ล้านนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูทั่วทุกยอมย่าแต่เขาจะเดินหน้าหนูยันไม่มีนอกไม่มีในกลัวล้าหลังอุ้มแจก AI ไอชะรมวรหลบหลังปลัดน้ำตีซึ่งเป็นลูกชายของคุณเดวินตอนนี้หลบหลังปลัดให้ปลัดรับหน้าครับปลัดตอนนี้หน้าชามแล้วนะครับจากคนที่หน้าบางตอนนี้หน้าด้านเลยนะฮะ แชร์ไฟล์บริษัทรู้ข้อมูลล่วงหน้ามท.สั่งเด้ง2รองผู้ว่าซีฟู้ดผมก็งงฮะอ๋อรองผู้ว่าเขามีชื่อเล่นชื่อกุ้ง
1: แล้วมันเกี่ยวกับซีฟู้ดใช่ไหม
0: เขามีข่าวกันออกมาว่าโอ้โหเส้นย้ายจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเลยเป็นรองผู้ว่านะจะย้ายผู้ว่านะฮะการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานก็เลยโดนสิฮะเรียบร้อยสั่งเด้งไปเป็นผู้ว่านครศรี
1: ครับ
0: นะทูตนานาชาติถวายอาลัยพระองค์พาพระศกนิกรเผยประทับใจเสด็จทรงดำนาเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็มีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยพระราชธิดาพระราชโอรสและเจ้าคุณพระสินีนาถไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีทำสวดพระพิธรรมพระศพนะประชาชนเนืองแน่นเลยนะ
1: ครับ
0: อะไรรักจริงๆนะฮะพระองค์พาแล้วก็สหรัฐอิหร่านหย่าศึก19มิถุนาเห็นพ้อง12ข้อตกลงนัดเจอลงนามที่สวิตดิวเล่นท่าชี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นข่าวดีมากๆนะฮะของคนทั้งโลกของคนทั้งโลกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวัน
1: คือวันนี้เนี่ยถ้าใคร
0: ครับ
1: ลงทุนนะในส่วนของหุ้นนะ
0: ครับ
1: ขึ้น 100%
0: หุ้นขึ้นทองล่ะ
1: ทองนะก็ต้องดูตามสถาน
0: การณ์เมื่อวานก็ขึ้นมา
1: โดยหลักการเนี่ยทองก็จะขึ้นเล็กน้อยนะฮะหรือทรงๆนะ
0: โดยมันลงแล้วทองจะขึ้นมันจะส่วนๆนะ
1: เ
0: มื่อวานทองขึ้น 1,350
1: ครับ
0: แล้วก็นะฮะมีภาพของเมสซี่ด้วยนะครับอยู่หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ตอนนี้ทุกครั้งจะเป็นฟุตบอลโลกนะก็จะเป็นข่าวใหญ่นะฮะกีฬาที่อยู่หน้าหนึ่งได้ก็ต้องระดับนะฮะฟุตบอลโลกเท่านั้นนะแล้วก็มีภาพของน้องเกลไงแอบิเกลรังสีสิงพิพัฒน์เขาเป็นลูกสาวของแม่ชมพู
1: ่อ๋อโอ้ดังมากคนนี้ดังมากก็เป็นไวรัลมากนะฮะ
0: เรื่องของการขายออนไลน์นะ
1: ฮะ
0: เขาเป็นนะฮะตัวแม่ของเจ้าหนึ่งเลยน
1: ะ
0: เสื้อสีเขียวครับผมก็ถ่ายรูปร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกแล้วก็ภรรยาท่านนายกโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพลัดของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เมื่อวานวันแรก
1: ครับ
0: เมื่อวานวันแรกก็ขายกันได้ดิบได้ดีเลยนะครับนะฮะแล้ววันนี้วันที่16นี่ขายเป็นวันที่2จะมีอย่างไรวันนี้วันหวยออกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: พูดดีเป็นสีแค่ปากครับวันนี้ครับผม
1: มีอะไรมาไหมมีอะไรมาไหมมีอะไรมาไหมล่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะช่วงท้ายครับหน้ากีฬาของไทยรัฐนะฮะคูมันเซงกังหันเสียง่ายไปฟานไดไม่ยอมนะฮะเรื่องของเนเธอร์แลนด์โค้ชตอนนี้แต่ละชาตินี่นะไม่ค่อยสู้ดีนะ
1: ครับ
0: ไปอยู่ชาติไหนก็ตามเนเธอร์แลนด์นะฮะแม้แต่สโมสรก็ตามแล้วก็มีภาพนะฮะบอกว่าซามูไรตายยากโกกิโอกาสวะนะฮะดีใจสุดขีดหลังโขกลูกไปแฉลบศีรษะของไดจิคามาดะโป พื่อนร่วมทีมตุงตาข่ายนาที89นะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับช่วยให้สมุไรบลูไล่ตีเสมออัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ไป 2-2 นัดแรกของทั้ง2ทีมครับนะแล้วก็1ล้านต่อนัดหากสาวไทยคว้าชัยพิษสั่งอัดฉีดเนชั่นลีก2วีคแจ็ดให้ 200,000 บาทคุณพิษโพธารมิกครับ
1: ก็คือเจ้าของโมโนแล้วก็เจ้าของแจ๊สนั่นเองนะครับ
0: ควักเงินส่วนตัว1ล้านบาทต่อแมตช์นะฮะนะหากทีมที่ลงเล่นนะครับซึ่งจะลงเกมแรกในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับชนะนะฮะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับตั๋วน่าจะหมดแล้วล่ะนัดที่ไทยลงสนามนะครับก็วันที่17เจอยูเครน 20:30 วันที่18นะฮะเจอแบลกเกเรีย 20:30 แล้วก็20มิถุนาเจอแคนาดา 20:30 21มิถุนาเจอเนเธอร์แลนด์ 20:30 สรุปแล้วเวลาเดียวกันหมดนะฮะถ
1: ่
0: ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตนะครับนะนัดล้านๆต้องชนะไม่น้อยกว่า2เกมนะไม่เช่นนั้นอันดับไม่สู้ดีเลย
1: คือไม่งั้นสถานการณ์ของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะไปเหมือนกับเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเสี่ยงต่อการตกลงไปเล่นในลีกที่ต่ำลงไปนะครับบอกไว้ก่อน
0: ใครอยากเห็นนะฮะใครฮาวเวิร์ดนะครับซึ่งเล่นอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนา
1: ะ
0: กับทีมอะไร
1: อาร์เซนอลเนี่ยแชมป์
0: ยิงบ้างยิงบ้างไม่เคยได้ยิงบ้างโอ้โหแต่เป็นฮีโร่เลยนะฮะก็ยิงประตูที่2นะครับนี่เป็นภาพที่ยิงประตูที่2ให้เยอรมันต้อนคือราเซาไป 7-1 นะครับแล้วก็เยอรมนีทำสถิติเป็นทีมที่ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกด้วยจำนวน239ประตูนะแซงหน้าบราซิลที่ทำไว้238
1: ใช่คร
0: ับ เกมนี้ที่ยิงไป7นะทำให้เฉือนบราซิลไป1ลูกแล้วบราซิลก็บอบูบอกไม่รับเป็นเพื่อนเสมอเกมแรกเฉยเลยโอ้โหบราซิลเสมอโมร็อกโกไป
1: แต่ถ้าดูอันดับแล้วไม่ปฏิไม่ได้เหนือความคาดหมายนะอันดับ6อันดับ7
0: แฟนบอลชาวไทยเชื่อมั่นบราซิลว่าต้องชนะไงครับเออมีความเชื่อมั่นอ่ะ
1: อาจจะเชื่อมั่นคาร์โลโชติ
0: เราเชื่อมั่นศรัทธาหลวงพ่อองค์หนึ่งครับมันอย่างนั้นเลยนะแฟนบอลชาวไทยนะบราซิลอังกฤษไม่ได้เลยฮะดูปุ๊บลงปั๊บแหมต้องเป็นต่อชาวบ้านเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น
1: แต่ว่าบราซิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูผิดหวังบ้างเนี่ยแต่ก็ยังดูดีกว่าอังกฤษนะ
0: นะฮะแล้วก็มีข่าวเรื่องของเกรมพอตเตอร์ด้วยนะนี่เป็นคนอังกฤษนะฮะแต่ไปกุนซือให้ทีมชาติสวีเดนไปลงเล่นรอบเพลย์ออฟน
1: ะ
0: แล้วก็ได้มาบอลโลก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟอร์มดีด้วยก็ชื่นชมนะฮะสองกองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักของลิเวอร์พูลแล้วก็วิกตอร์ยูเคเลสของอาร์เซนอลนะฮะช่วยกันยิงคนละประตูนะครับก็เรื่องเหลือเชื่อนะโค้ชอังกฤษแต่เขาพูดสวีเดนได้
1: ใช่
0: รู้สึกว่าเคยไปทำทีมระดับนะฮะระดับ2ของสวีเดนอยู่พักหนึ่งเลยพูดได้นะครับเอาละอื่นๆนี่นะครับจีโน่เมียวนำกอล์ฟสัปดาห์นี้ LPGA ทัวร์ในรัฐมิชิแกนนะครับก็เป็นรายการ LPGA ที่น่าสนใจที่อัธยาจะลงแข่งขันรวมทั้งเพื่อนรักนะครับโปรเมียวด้วยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้จะเป็นเมเจอร์ที่3
1: ครับ
0: นะฮะก็รอดูว่าฤดูกาลนี้กอล์ฟ LPGA อัธยาจะเป็นนางงามมีมงกุฎได้หรือเปล่าไปดูของเดรินิวกันสักหน่อยนะครับนะฮะ SMS ส่งกันมาได้นะฮะ4689899นะครับนะฮะมีหน้าจอของคุณดุเทพนะฮะมีอยู่จอหนึ่งที่อ่าน SMS ได้นะครับเดรินิววันนี้ภาพบนก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะฮะทำการกุศลพิธีทำสวดพระพิธรรมศพนะ
1: ครับ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เราถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีนะครับแล้วก็มท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนะครับนะฮะแล้วก็เปิดดิว14ข้อยาศึกอิหร่านเซ็น19มิถุนาครูสหรัฐถอนทหารปล่อยอายัดทรัพย์นะฮะ แล้วก็อนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัดเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดกรุงเทพเดือนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับต้องใช้หมด 1,000 นะกรุงเทพต้องออกตลาดบ้างนะครับ
1: คือถ้าพี่แป๊ะไปซื้อพวกอาหารทะเลนะหรือว่าล่อทุเรียนหรือว่าเป็ดเนี่ยนะผมว่าครั้งเดียวก็จะหมดแล้วอ่ะ
0: ตอนนี้ผม143
1: ครับ
0: ไปซื้อเป็ดตัวก็440
1: ใช่ใช่
0: รับช่วย200
1: ใช
0: ่ก็ได้กินเป็ดเนื้อได้กินเป็ดตัวนะจ่าย240เองไปซื้อทุเรียนอีก2ลูกครับ
1: ผมไปเซอร์เวย์นะแล้วก็ดูเรื่องของการขายนะปรากฏว่าเขาจะแถวบ้านผมมีตลาดนัดเยอะไงเขาก็จะขึ้นมานิดนึงเขาราคาเนี่ยผมสังเกตแล้วก็จะขึ้นมานิดนึง
0: ครับ
1: ประมาณสัก5บาท
0: เหรออ
1: ะไรพวกนี้พวกแกงเกิงอะไรพวกนี้
0: แต่ขายดีขึ้น
1: แต่ขายดีขึ้นเขาบอกขายดีขึ้น
0: โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยแม่นานๆมาครั้งนะที่เราหนนี่เป็นผลไม้ที่ชาติอื่นนะฮะปลูกและไม่อร่อยเขาเลยไม่ปลูกกัน
1: ใช่
0: ฉะนั้นเมืองไทยนั้นเป็นราชาผลไม้จริงๆเรื่องทุเรียนนะฉะนั้นอย่ากลัวหมอไม่ต้องไปฟังครับหมอก็กินครับผมปีละครั้งนะเราไม่ได้กินทุกวันนี
1: ่
0: เออนะเราไม่ได้กินซ้ำซากแต่เรากินปีละครั้งนะปีนี้ก็ถือว่าราคาก็พอสู้ได้นะ150บาทต่อโลบ้างนะฮะก็ไทยช่วยไทยหลายเจ้าเลยผมซื้อมา2ลูกเมื่อวานเอาภูเขาไฟมาลูก380
1: โลอะไร
0: โลเท่าไหร่ไม่ได้ถาม
1: ฮะ
0: แฟนรายการขายอยากถามว่าขายอยู่ที่ตลาดของกลุ่มตลาดเช้าที่แฟ
1: นคือไม่ต้องพูด
0: แฟนรายการอะไรกันเลยเข้าไปเลยก็ต้องหนุนดิเออนะฮะก็เรียบร้อย380เออก็อร่อยดีแต่เม็ดใหญ่ไปหน่อยอันนี้ภูเขาไฟนะภูเขาไฟนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปสักลูกหนึ่ง
1: นี่
0: เหลืออีก140
1: ต้นโอ้นี่สนามนี้เนี่ยที่สนามโซฟาสเตเดียมเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่สวยงามอีกสนามหนึ่งนะแล้วก็จะใช้เป็นสนามในพิธีเปิดของการแข่งขันโอลิมปิกใน2ปีข้างหน้าด้วยนะครับ
0: โอ้2028
1: โซฟาสเตเดียมอยู่ที่อิงเกอร์วูดส์นะครับที
0: ่5 ชั้น
1: 5ชั้นใช่
0: ที่นั่ง
1: 5ชั้นแล้วก็ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นเม็กซิโกก็เป็นทีม
0: อิหร่านจะได้เปรียบเล็กน้อยเปล่า
1: เ
0: พราะเขาไปนอนที่เม็กซิโกนะ
1: อย่าบอกนะว่าผู้ตัดสินพักที่เดียวกับอิหร่าน
0: ผมไม่รู้เราวันนี้นะทุกอย่างเราจะตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษกับอิหร่านและกับผู้ตัดสินและก็กับแฟนบอล
1: นี
0: ่อย่าแพ้นะขอความรุณนะเราไม่อยากเป็นผู้บรรยายคู่แรกที่เอเชียแพ้นะครับ
1: คือวันนี้เนี่ยเราได้เห็นที่ผมอยากเห็นนะก็คือตอนนี้นิคเนมของทีมนิวซีแลนด์เนี่ยนะเขาชื่อว่า All Blacks ใช่ไหมกีฬาของนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วก็โดดเด่นที่สุดคือ
0: ร
1: ัก
0: บี
1: ้แต่ประเด็นคือพอไป All Blacks เนี่ยแล้วฟีฟ่าขอร้องเรียกผู้บริหารของสหพันธ์ฟุตบอลนิวซีแลนด์ไปบอกขอร้องขอเป็นเปลี่ยนเพราะว่า All Blacks เนี่ยสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ตัดสินผู้ตัดสินข้อนิวซีแลนด์ก็เลยเปลี่ยนเป็น All White
0: All white.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็น all white เนี่ยหมายถึงนิวซีแลนด์แต่เผอิญว่าผู้ตัดสินในวันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ชุดดำนะฮะนิวซีแลนด์จึงใส่ชุดดำลงสนาม
0: ครับแต่ผมมีชุดขาวมาแล้วนะ
1: เหรอชุดขาวเป็นอิหร่านดิ
0: เดี๋ยวนี้ฮะเนี่ยอ๋อเป็นชุดดำ
1: ชุดดำ
0: อ๋อเมื่อกี้ขาวคืออิหร่าน
1: อิหร่าน
0: ดำเป็นนิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์วันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: นิวซีแลนด์เนี่ยชื่อเล่นคือ all white นะฮะสำหรับฟุตบอลสำหรับฟุตบอลอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้กรรมการไม่ได้ใส่ชุดดำนิวซีแลนด์ก็เลยกลับมาใส่ชุดดำนะครับแต่นิคเนมคือออลไวท์นะครับ
0: โค้ชของนิวซีแลนด์เป็นดารินบาซิลี
1: มา
0: ซิล
1: ี
0: เป็นอังกฤษโค้ชของอิหร่านนะฮะอาเมียกาเลโนอีนะครับประธานสหพันธ์ไม่ได้มาดูนะต้องอยู่ที่บ้านอิหร่านนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าไม่ได้ไม่มีวีซ่านะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเมดีฮาร์ดนะฮะแล้วก็รายชื่อนักเตะผมไปดูนิวซีแลนด์นะ
1: ฮะ
0: ผมคุ้นอยู่ชื่อเดียวครับ
1: ครับคิด
0: พูดนะครับอยู่ Nottingham Forest นะฮะเนี่ยกองหน้าของนะนิวซีแลนด
1: ์วันนี้เนี่ยนิวซีแลนด์ใช้ระบบนะครับ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นแม็กโคครอมนะครับของมิลวอลนะครับกองหลังเป็นทางด้านของหมายเลข2นะครับทิมเพลนของเวลลิงตันฟีนิกซ์นะครับเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นลิเบโตคาคาเซนะครับของเล็กแซมเบอร์13นะครับเซนเตอร์แบ็กเป็นไมเคิลบ็อกซอลนะครับจากมินนิโซตายูไนเต็ด FC แล้วก็ฟินเซอร์แมนนะครับของพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับนี่คือกองหลังกองกลางนั้นเป็น2ท่านนะครับหมายเลข8 หมายเลข8ก็คือมาโกสตาร์เมนิชนะครับจากสวอนซีซิตี
0: ้ค
1: ู่กับหมายเลข6นะครับก็คือโจเบลของไวกิ้งนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเป็น3คนเป็นวิงซ้ายนะครับเป็นหมายเลข11นะครับอีไลจาจัสนะครับจากมาร์เทเวลแล้วก็วิงขวาเป็นหมายเลข20นะครับคือคัลลัมแมคโควิสนะครับจากซิลเคบอร์กนะครับแล้วก็ตัวทำเกมนะครับ

0: เป็นเบอร์10ก็คือซาริซิงนะครับจากเวลลิงตันฟีนิกซ์นะครับศูนย์หน้า1เดียวขวัญใจของพี่แป๊ะนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยก็คือเบอร์9นะครับคริสวูดอะไรทำนองนั้น
1: กองหน้าเดียวเลยนะครับ
0: ใช่เดี๋ยวผมไปที่อิหร่านนิดนึงนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับท่านผู้ฟังอิหร่านเนี่ยหมายเลข1ผู้สาประตูนะครับอิหร่านใช้ระบบ4-4-2นะครับเบอร์1ผู้สาประตูคืออาลีเซซ่าไบอันวานนะครับจากแทรคเตอร์กองหลังนะครับ4คนมีทางด้านของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับโซจาอีคาริซาเดนะครับจากแทรคเตอร์นะครับแล้วก็มีเบอร์5นะครับมิลาสโมฮัมมัดีจากเพอร์สโมโพลิสนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งคืออาลีเนมาตินะครับจากฟูรัสหมายเลข19แล้วก็รามินเลซาอินนะครับหมายเลข23นะครับเป็นแบ็กขวากองกลางมีทางด้านของอาเรียยูเซฟรีเบอร์17นะครับจากเซปาฮันนะครับแล้วก็มีซาอีสอาซาโทฮารีนะครับจากซาบับอันอาลีหมายเลข6นะครับและมีโมฮัมเมดโมเฮบีนะครับจากรอสตอกหมายเลข8นะครับแล้วก็มีหมายเลข14นะครับก็คือซามันกอสดอสนะครับจากกาบานะครับ
1: กองหน้าก
0: องหน้ามี2คนก็คือหมายเลข9นะครับมาดี้เทรามี่จากโอลิมเปียกอสคนนี้เราคุ้นกันดีแล้วก็หมายเลข20นะครับซาริยาโมกาลูนะครับจากกาบ้านะครับนี่เป็นคู่กองหน้านะครับโค้ชก็คืออาเมียกาเลโอนี่นะครับเป็นอิหร่านเลยใช้บริการของต่างชาติเยอะนะครับไม่ประสบความสำเร็จใช้บริการของชาติตัวเองเลยนะครับอ่ะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเข้าหลังจากครบทรงชาติเข้ามาสู่เกมเลยนะครับตอนนี้ในสนามเนี่ยมีพิธียืนตรงครบทรงชาติของแต่ละชาติอยู่นะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: 8:13:13 นะครับเกมตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังนี่เป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ที่15นะครับของ World Cup 2026นะครับในวันอังคารนะครับที่18 มิถุนายน 2569เวลาท้องถิ่นก็คือ18 นาฬิกานะครับเวลาในประเทศไทยก็คือ8 นาฬิกาตรงนะครับผู้ตัดสินอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเม็กซิโกนะครับตอนนี้กำลังเสี่ยงกันอยู่นะครับเสี่ยงทายกันอยู่นะฮะโดยปกติแล้วชนะเสียงไทยนี่มีปัญหาอะไรไหมฮะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่ได้สื่ออะไรเลย
1: โอ้แต่เมื่อก่อนเราเล่นกันนะฮะตอนฟุตบอลโลกคราวโน้นนะฮะได้ของรางวัลด้วย
0: ครับอ่ะไป
1: ครับ
0: เชิญชวนกันสักนิดนึงนะครับบมจ.สมทรนะครับร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้สุดยอดมากๆนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่าเกือบ3 ล้านบาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขแล้วก็ร่วมกิจกรรมแล้วสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าไปทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569ไปจนถึงจบการแข่งขันนะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผลิตล้ำนำเทรนด์นะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Factoring Expo นะครับ17 ถึง 20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับและขอขอบคุณชูฟอร์ติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอร์ติกนะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆอีกรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีกับกีฬานะครับเกมออนแล้วนะครับเกมเริ่มแล้วครับพี่แป๊ะครับ
1: ครับวันนี้ทางนิวซีแลนด์นะครับโอชิเนียก็ใส่ชุดดำนะเป็นออนแบล็กนะครับอิหร่านชุดขาวว ันนี้อิหร่านนะครับโอ้โหเล่นแผนนี่หลังแน่นเลยนะฮะแต่วางหน้า2ตัวครับ
0: ครับ
1: ก็เป็น5-3-2แต่ทางนิวซีแลนด์นี่หน้าเดียวครับก็เป็นผู้เล่นนะครับของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั่นแหละครับ
0: อายุอานาม
1: คริสบูธนะฮะ
0: เป็นวัยรุ่นฮะอายุอานาม34 ปีฮะ
1: 4-2-3-1ฮะ
0: ครับ
1: แผนรัดกลุ่มดีมากนะครับตอนนี้ทางนิวซีแลนด์ได้เล่นก่อนนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับ0-0 90 นาทีตอนนี้ไปทีมใดจะคว้าชัยนะครับ
0: อ
1: ิหร่านได้บอลมาทางซ้ายแล้วก็ลากเข้าไปนะฮะโอ้โหเชื่องช้าเป็นเหลือเกลือตัวใหญ่ไปหรือเปล่าครับถูกนิวซีแลนด์ดักไว้เปิดมาตรงนี้ยิงเปิดเข้าไปแล้วกันทางนิวซีแลนด์นะครับโคก็มาได้เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับเอาละดำกับขาวนี่ดูง่ายเลยครับท่านผู้ฟัง
0: ใช่ครับ
1: นะวันนี้เราจะเรียกชื่อก่อนนะครับเพราะผมฟังทางวิทยุถ้าบอกเราเอ่ยชื่อทีมที
0: ่
1: นักบอลเราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้มันชาติไหนนะ
0: ใช่ครับชุดดำย้ำนะครับชุดดำนิกเนมว่าออลไวท์แต่คือนิ
1: วซ
0: ี
1: แลนด
0: ์แต่ชุดขาวนี่คืออิหร่านนะคร
1: ับ เกมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะพยายามจะดูเชิงกันอยู่นะครับ
0: ผลงาน2ทีมนี้เหมือนกันนะฮะไม่เคยผ่านรอบแรกฮะถึงแม้จะ

0: ม่ใช่เข้าฟุตบอลโลกครั้งแรกแต่ทุกครั้งที่เข้าฟุตบอลโลกตกรอบแรกทุกครั้ง
1: คือมาบ่อย
0: สบายใจได้
1: แต่ไม่ลึกนะครับ
0: ถ้าใครเป็นแฟนบอลของทีมชาติไทยนะฮะดูนิวซีแลนด์ฮะนี่คืออันดับ85นะครับ ของโลกใบนี้ฮะเหนือกว่าไทยนะครับนิวซีแลนด์เล่นอย่างนี
1: ้ประตูนะฮะของอิหร่านอาระได้ครองบอลเป็นครั้งแรกครับรีเรซ่าไบรันวานฮะและอยู่แทรกเตอร์นะครับวันนี้อยู่ในชุดสีฟ้านะครับต่อบอลก็ยังช้าๆกันอยู่นะครับนะฮะเอาความแน่นอนไว้ก่
0: อ
1: นเขาบอกว่า10นาทีแรกกับ10นาทีท้าย
0: สำคัญ
1: ต้องมีสมาธิและสติดีนะโอ้โดนสอยลูกนี้ไปกรรมการว่าไงกรรมการให้ฟาวนะครับนิวซีแลนด์เล่นหนักไปหน่อยอิหร่านได้ฟรีคิกโอ้ใหญ่มากคร
0: ับ
1: อิหร่านนี่ตะวันออกกลางนี่ก็เป็นเปอร์เซียนะฮะเป็นชาติที่มีเขาเรียกว่าอารยธรรมมาโดดเด่นกว่าชาติอื่นนะ
0: คือโจเบลเบอร์6ของนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นตัวตัดเกมเลยนะครับ จากสโมสรไวกิ้งนะครับ
1: ไวกิ้งนี่เล่นอะไรฮะเล่นรักบี้ฮะ
0: ชื่อสโมสร
1: ใช่ไหมหรือว่าเอานักรักบี้มาเล่นบอลนักตัวไม่ครบ
0: ดีนะไม่มีเต้นฮักก้านะครับ
1: เอาละ
0: เต้นฮักก้านี่เป็น
1: ตอนนี้อิหร่านมันช้ามากนะครับอูได้บอลเข้าไปหน้าจะกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษออกข้างเฉยเลยนะครับโอ้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยฮะก็ถูกโต้กลับมาแล้วครับนิวซีแลนด์ได้บอลก็ถูกตัดออกข้างไปนะฮะลูกทุ่มนะครับลูกทุ่มคราวนี้ฟุตบอลโลกนะครับห้ามเกิน5วินะฮะกรรมการจะยกนิ้วนะถ้าช้านะ5 4 3 2 1ถ้าไม่ทุ่มก็เสียข้างครับไปฝั่งทุ่ม
0: คือผลงานของนิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะในรอบปี2525 2025 2025เนี่ยนะฮะแพ้ไป5เสมอ1ฮะในปีที่ผ่านมานี่เพิ่งชนะชิลี 4-1 นะ
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์ไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ไมเคิลบ็อกซ์นะฮะส่งบอลพลาดไปให้กองหน้าอิหร่านแล้วก็ลากเข้าไปคนเดียวมีนิวซีแลนด์อยู่3คนไม่ผ่านครับอู้ช้ามากครับกองหน้าของอิหร่านนะกองหน้าไทยเร็วกว่านะความเร็วไม่มีเลยครับตัดสินใจช้าครับ
0: โจเบล
1: ร่วมสงครามไงฮะ
0: โจเบลนี่เป็นตัวทำลายเก
1: ม
0: นะครับของนิวซีแลนด์นะ
1: ครับ
0: คืออาจจะไม่ดุดันมากเพราะว่าสงครามสงบแล้วเตรียมที่จะเซ็นสัญญา MOU ในวันศุกร์นี้สบายใจได
1: ้รอดูนะฮะซาริยากับโมกันลูแล้วก็มาดีทาเลมี่ฮะของหน้าคู่ของอิหร่านต้องเพิ่มสปีดเร็วกว่านี้นะครับได้จังหวะ2ครั้งนะครับไม่ยอมกระชากลากเข้าไปฮะลังเลใจหรือเกินนะครับนิวซีแลนด์ก็เลยนะครับได้ครองบอลบ้างนะแทงบอลไปเข้าไปในกลางสามลากเขาเป็นคนเดียวเจออิหร่าน2คนลุมตัดบอลออกมาได้ครับอิหร่านได้บอลอยู่แล้วก็เปิดไปตรงกลางหลอกครับลากเข้าไปให้เร็วกว่านี้เอาละครับออกด้านขวาอิหร่านได้บอลอยู่ไม่ยิงโอ้โหใจกว้างอย่างกับทะเลทะเลเป็นเกลือ
0: คือค่อยๆผ่านเพราะว่าผ่านช่องแคบเฮอร์มูสต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นพิเศษนะฮะ
1: จังหวะนั้นผมเป็นกองหน้านักเรียนไทยต้องยิงเลยนะฮะก็ใจกว้างนะครับเปิดให้เพื่อนแล้วก็ติดกองหลังนิวซีแลนด์สกัดออกมาเอาได้บอลใหม่ครับ
0: เดี๋ยวต้องถามช่างเทคนิคนะว่าไอ้อันนี้มันเป็นภาพสโลว์หรือเปล่า
1: ไม่รู้สิกองหน้าอิหร่านต้องเพิ่มสปีดอ่ะก็คิดช้าตำช้าไม่ได้ประตูนะยัง 0-0 นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาที
0: อ
1: ิหร่านนะครับก็ยังครองบอลได้เหนือกว่านะฮะดูดีกว่านิวซีแลนด์นี่คือไม่ได้ตั้งรับในพื้นที่ของตัวเองนะครับนะกองหน้ายังวิ่งไล่บอลกันอยู่นะครับอิหร่านค่อยๆเคลื่อนบอลขึ้นมาแล้วก็แทงบอลมาผิดจังหวะแต่นิวซีแลนด์โต้กลับมานี่พลาดครับไปเข้าทางอิหร่านเปิดไปทางซ้ายลากเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงไม่ยิงแล้วยิงลูกนี้โอ้ยติดมือแมคโครคอมนะฮะนี่เล่นอยู่มิลวอลนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ลูกประตูของนิวซีแลนด์คนนี้เซฟไว้ได้นี่จังหวะแรกที่อิหร่านได้ส่องกล้องนะครับลากเข้าไปแล้วก็กระชากด้านขวาเข้าเท้าถนัดยิงอ่ะ
0: เป็นอาเลียยูเซฟรีนะครับจากเซบาฮันนะครับมีจังหวะยิงลูกนี้ผู้สาประตูของนิวซีแลนด์เซฟไว้ได
1: ้ครับนี่2ครั้งนะครับจ่อไปทางด้านนั้นเป็นจุดโหว่ของนิวซีแลนด์ต้องพึงระวังให้ดีแต่ยังช้าอยู่ครับหน้าของอิหร่านฮะของกลางของนิวซีแลนด์ลำเลียงบอลกันขึ้นมานะครับส่งมานะตอนนี้สตาเมนิสเล่นอยู่สวอนซีนะครับนะตอนนี้เป็นกลางซ้ายต้องทำหน้าที่หน่อยนะครับกลางของนิวซีแลนด์เสียบอลง่ายเกินไปครับวันนี้นะบอลกลับไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูของนะฮะนิวซีแลนด์เปิดบอลสาดยาวมามีกองหน้าอยู่คนเดียวได้บอลด้วยคนเดียวแต่ได้บอลเหลือเชื่อกินบุญนะครับเอาออกรับบอลนะครับบอลรับลงอย่างสวย

0: งามแต่ต่อวอนสั้นๆชิงเอาไปตรงนี้เข้าในกรอบแค่นั้นมีโอกาสยิงไปยิงตู้
1: โอ้โห
0: ไป
1: แล้วโอ้ย
0: หมายเลข11นะครับอีไลจาจัสนะฮะอีไลจาจัสนะครับเป็นกองกลางตัวรุกนะครับได้บอลทำชิ่งในกรอบเขตโทษของอิหร่านง่ายๆจังหวะเดียวที่ได้วันนี้ยิงครั้งแรกเป็นประตูเลยนะครับ 1-0 ครับคุณเทพ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่อันดับ85ของโลกใบนี้นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลย
0: จังหวะเดียวนะเปิดยาวมานะครับแล้วก็เป็นคริสมูดนะครับเอาอกเนาะรับบอลนิ่มมากแล้วก็ช้านะครับอิหร่านก็ไม่เข้านะฮะแทงบอลมาสั้นๆทําชิงกันไป2จังหวะแล้วคริสมูดก็เตะเหมาะเค้าเรียกว่าใช้อกนะฮะกระดกบอลคืนมาน
1: ี่เป็น
0: ก็อิราจาจัสวิ่งเข้ามาสวนตู้มเดียวฮะ
1: กลางรุกนะครับอิราจาจัสนะครับวัย26ปีจากเมอร์เทเวลเล่นอยู่ในลีกของสกอตแลนด์นะครับโอ้โหนี่
0: จังหวะเดียวโอ้โหยิงเต็มหน้านะฮะไม่ผ่านแสกหน้าเลยครับความแรงแล้วก็เร็วนะฮะประตูยิงตรงๆนะแต่ไม่ทันนะครับ
1: พี่อาลีเลซาเซฟไม่ทันนะ
0: หมดแล้วครับ
1: ย
0: ิ
1: งแสกหน้าเลยนะฮะเป็นลูกที่10ของอิริจาจัสนะครับหมายเลข11นะครับกองกลางตัวรุกจากมอร์เทเวล
0: รับต่อนี้ไปเราจะได้ดูเกมที่สนุกขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วครับอิหร่านนะฮะช้าอืดเป็นเรือเกลือโดนไปก่อนแล้วครับ 1-0 ฮะ
1: นี่คือโอเชียเนียพบกับเอเชียนะฮะ
0: ครับ
1: พี่แป๊ะเจอไปแล้วด้วยนะครับอย่าให้เป็นเอเชียทีมแรกที่แพ้นะฮะ
0: อย่าให้เป็นคู่เราขอให้เป็นคู่พรุ่งนี้โอ้8ทีมที่ไปนะไม่ธรรมดานะ
1: คร
0: ับ เล่นไปแล้ว5ทีมยังไม่แพ้เลยนะครับเอเชียนะฮะตอนนี้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่าทีมแรกครับเอาละฮะก็เริ่มจะคิดเร็วทำเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังมั่วๆกันอยู่นะฮะอิหร่านตัวใหญ่กว่าครองบอลมากกว่าก็จริงนะฮะโอ้แต่พอเข้าไปในกรอบนะฮะเขตโทษของนิวซีแลนด์นี่คิดไม่ออกบอกไม่ได้ทำไม่เป็นนะ
1: คือเหมือนบอลสุภาพนะ
0: เหมือนบอลมีอะไรมาปิดหน้าไว้นะครับ
1: เล่นแบบสุภาพมาก
0: ได้บอลอยู่ในแดนของตัวเองอิหร่านนะฮะวันนี้ต้องเปลี่ยนเทคนิคหน่อยแล้วครับตอนนี้ยังช้านะครับครองบอลไปเรื่อยๆเหมือนกับนำอยู่นะฮะตามอยู่1-0นะครับเน้นย้ำนะครับนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับนาทีที่8นะฮะต้นเกมเท่านั้นเองครับนิวซีแลนด์1อิหร่าน0ครับเหลือเวลาเยอะครับ91นาทีฮะไอ้81นาทีโทษครับยังต่อบอลกันสั้นๆช้าๆในแดนตัวเองนะครับยังขึ้นบอลไม่ได้อิหร่านนะครับต้องสาดยาวแล้วครับนี่แหละครับเปิดบอลมาทางด้านขวานะครับก็แรงเกินไปออกข้างอีกครับนิวซีแลนด์ก็เดินมาช้าๆครับไม่ต้องรีบแล้วครับตอนนี้ทวงเวลามากไม่ได้นะครับกติกาใหม่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะต้องเล่นเร็วทำเร็วนะครับให้บอลสนุกต่อเนื่องมากขึ้นทุ่มเข้าไปแล้วก็ได้บอลกลางสนามเปิดออกไปด้านขวาโล่งเลยครับนิวซีแลนด์ครับตัวริมเส้นด้านขวาลากเจาะเข้ามาตรงกลางนะครับ นี่ฮะเมคควัตนะครับของซิลเคบอกเล่นอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้นะ คลัมเมคควัตนะครับแล้วก็คืนหลังเปิดบอลไปตรงกลางหวังจะไปให้คริสวูดนะครับไม่ถึงครับยังได้บอลอยู่นิวซีแลนด์อิหร่านแย่งบอลมาได้แล้วครับเตะสาดออกมามั่วๆครับนิวซีแลนด์ตัดบอลได้อีกตอนนี้เป็นนิวซีแลนด์ทำอยู่ข้างเดียวครับเอาละครับก็ดึงเกมช้าลงตอนนี้ละน่าจะสนุกขึ้นแล้วอิหร่านจะแย่งบอลได้หรือไม่ครับคืนสู่ประตูไปเลยถึงมือโครคอฟอีกรอบวันนี้ใส่เสื้อชมพูดูเด่นมากครับเพราะผู้เล่นใส่ชุดดำมาก
1: ใช่ครับคือทำไปทำมาเนี่ยดูว่านิวซีแลนด์ดูมีทรงกว่านะ
0: ครับคือตั้งใจเล่นนะฮะแล้วก็สุขุมลุ่มลึกวันนี้ประธานฟีฟ่านั่งอยู่ในสนามด้วยครับแกบอกกล่าวนะครับใครเข้าประเทศนะทั้งแคนาดาเม็กซิโกหรือว่าอเมริกาไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผม
1: ไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าฟีฟ่าเป็นแค่องค์กรหนึ่งนะครับ
0: เป็นอำนาจของชาตินั้นๆนะทุกคนเข้าใจผมนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่เคยยิ้มเลยนะครับตั้งแต่มานั่งอยู่ในสหรัฐครับสนามวันนี้เน้นย้ำนะแข่งที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมครับ
1: โซฟาสเตเดียมนะครับ
0: เปิดบอลสาดยาวมานะครับผู้สาประตูคริสวูดนี่ก็ใช้อกนะฮะดึงบอลลงแล้วก็จะคืนให้เพื่อนแต่เสียบอลไปแล้วครับอิหร่านแต่ออกมาแล้วก็โอ้โหคริสบูดกระดกบอลเข้าไปจนตอนนี้ยังได้บอลอยู่ครับนิวซีแลนด์เปิดมาตรงกลางยิงไหมลากเข้าไปแหวก4โอ้โหพอคุณเอ้ยนะ
1: อันนี้ต้องใช้ตะไคร้ไหมต้องใช้ตะไคร้ไหมยิงอย่างนี
0: ้ประตูนี้มันกรอบนี่ความกว้างเท่าไหร่ฮะ แก้เตะ

0: ยิงลูกนี้เกือบโดนนะ
1: ตอนสมัยเป็นนักเรียนไทยลูกนี้เป็นไง
0: โอ้เป็นผมนะครับ
1: ฮะ
0: สับเท้าซ้ายเข้ากรอบไปแล้วนี่แกยิงออกนอกกรอบไปประมาณ10หลาครับ
1: โอ้โหนี่เป็น
0: ตื่นเต้นนะครับ
1: ของซับลิซิงนะครับจากเวลลิงตันฟีนิกซ์นะครับเป็นกลางตัวรุกนะครับ
0: ไม่ต้องเสียใจภาพชาบอกเสียใจเสียใจบ้าเลยครับยิงออกนอกกรอบไป10หลาระยะห่าง10หลาจากหน้ากรอบประตูเอานิวซีแลนด์ตัดบอลได้อีกจากกลางสนามเปิดมาทางด้านกราบซ้ายเอาละครับแก้ตัวครับนะฮะหมายเลข10นะฮะเจ้าซิงเปิดเข้าตรงกลางก็โดนมงออกมายังได้บอลอีกนะครับบอลจังหวะ2นิวซีแลนด์เก็บได้หมดครับตอนนี้
1: คือมาโกสตาเมนิชนะครับจากสวอนซีคนนี้เล่นอยู่ในลีกรองของอังกฤษนะครับ
0: แกยืนพื้นที่ทางซ้ายนี่เก็บบอลได้ดีมากเอาละครับบอลอยู่ที่นิวซีแลนด์ด้านขวาเปิดไปตรงกลางให้คริสวูดเทควูดแตะด้านขวาสวยมีจังหวะเปิดแล้วครับเปิดไหมเปิดไหมเบอร์2นะฮะก็ต้องทิมเพฮะอยู่เวลลิงตันครับเปิดมาก็ไม่ดีฮะผมจะเป็นนักรักบี้ครับ
1: ใช
0: ่เปิดบอลโดกไม่ได้ตอนนี้ฮารีนะครับผู้เล่นหมายเลข19ของอิหร่านบอกเพื่อนใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะตอนนี้เกมรับของอิหร่านต้องทำงานหนักแล้วครับฮารีเมนาติเนมตินะฮะบอกเพื่อนเพื่อแล้วครับเป็นลูกของนิวซีแลนด์นะครับในการที่จะทุ่มเข้ามาครับมีเป็นการทุ่มไกลครับนี่ฮะนิวซีแลนด์ทุ่มเข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็โบมาติดเท้าของนิวซีแลนด์ยิงเข้ามาขวางออกหลังครับเป็นลูกคอร์เนอร์ครับนิวซีแลนด์ได้ครั้งแรกครับ
1: ก็เป็นมาโกสตาเมนิชนะครับจากสวอนซีนะครับมีจังหวะยิงลูกนี้
0: ก็ติดเท้าของกองหลังของอิหร่านออกไปคอร์เนอร์ครั้งแรกของนิวซีแลนด์นะครับห้ามมาลุมมาตุ้มผู้รักษาประตูนะฟีฟ่าห้ามนะครับมีกติกาใหม่ฮะ
1: 13นาทีนะครับนิวซีแลนด์นำอิหร่านอยู่1ประตูต่อ0นะ
0: นี่เป็นสกอร์ที่เราพูดไม่ผิดนะฮะ
1: เ
0: อาละครับเล่นลูกสั้นๆมาครับเปิดบอลมาแล้วก็แทงมาตรงกลางแล้วก็คืนกลับไปด้านขวาอีกครั้งครับเปิดเข้ามามองออกไปครับอิหร่านแล้วลูกนี้เขาเท้านิวซีแลนด์ลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหคิดปูดกำลังจะกลับหลังหมุนตัวยิงนะโดนเกี่ยวขาออกไปนะครับบอลมันติดนะลูกนี้แม่เสียดายครับจังหวะของคริสวูดจังหวะแรกไม่ได้ยิงครับบอลโตเร็วออกมาอิหร่านออกมาด้านขวาแทงไปตรงกลาง3คนแย่งกันหรือเปล่านิวซีแลนด์สกัดล้อมไปกรรมการไม่เป่าไม่เป่าด้วยนะครับกรรมการปล่อยฮะบอกว่าเล่นบอลครับอิหร่านต้องลุกขึ้นครับแล้วก็แทงบอลยาวมาครับบอลโต้กลับโอ้ยไม่ถึงคริสวูดนะครับ
1: ก็โดดเด่นนะครับมาโกสตาเมนิชนะครับของสวอนซีทำลายเกมของอิหร่านเมื่อสักครู่นะครับสกัดแบบเยี่ยมเลย
0: ก็ล้มไปแล้วครับผู้เล่นอิหร่านก็จะเอาฟาวกรรมการเฉยฮะกลับมาที่นิวซีแลนด์ครองบอลในพื้นที่ของตัวเองขึ้นหลังผู้รักษาประตูไปดึงช้าแล้วครับตอนนี้ใจเย็นแล้วครับนำ 1-0 นะฮะจะเหมือนเกมซาอุ่มไหมฮะนำ 1-0 แล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่านิวซีแลนด์ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: ยังสู้ในเกมเดิมที่เล่นนะครับก็ยังวาง 4-2-3-1 เหมือนเดิมนะฮะเอาอิหร่านบอลมาทางซ้ายแทงมา4บ้างซ้ายเข้าหน้าประตูจะยิงไม่ได้ยิงโอ้โหช้าอีกแล้วครับกองหน้าแล้วก็เปิดบอลออกไปด้านซ้ายแทงเข้ามาติดผู้เล่นนิวซีแลนด์ออกข้างครับ
1: ซามันกอสดอสนะครับของกาบ้านะครับหมายเลข14คือก็จะล็อกให้โล่งที่สุดเท่าที่จะโล่งได้นะ
0: ไปติดใครไหมมาโกสตาร์เมนิตอีกแล้วนะสตาร์เมนิตตอนนี้เด่นมากครับเป็นกลางรับกลางลุกทำทุกอย่างในพื้นที่แดนกลางให้กับนิวซีแลนด์ฮะผู้เล่นหมายเลข8ฮะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เขานะบอลเปิดเข้ามาสู่นะครับจุดอันตรายแน่นอนลูกนี้จะใช้วิธีการทุ่มยาวมันยิงจรวดธรรมโดเข้ามานะครับแล้วก็มองออกไปนิวซีแลนด์มองอีกทีติดหัวของอิหร่านมองเข้ามาติดขาของนิวซีแลนด์สาดยาวออกข้าง
1: ไมเคิลแบ็กซอลนะครับไมเคิลแบ็กซอลจากมินเนโซตายูไนเต็ด FC ของสหรัฐนะครับเล่นเป็นเซนเตอร์เคลียร์บอลออกมาได
0: ้จะเล่นเร็วครับทุ่มไปให้ผู้รักษาประตูครับแล้วก็อิหร่านได้บอลอยู่ครับครับ
1: อันนี้โอกาสยิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนิวซีแลนด์เหนือกว่านะครับมีจังหวะยิงถึง5ครั้งในขณะที่อิหร่านครั้งเดียวนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์กับอิหร่านเหมือนกันนะครับเข้ากรอบ1ครั้งนะครับจังหวะในการครองบอลเนี่ยอิหร่านถือว่าเยอะกว่านะครับอยู่ที่ 50% นะครับแล้วก็เตะมุมตอนนี้นิวซีแลนด์1ครั้งนะครับฟาวไปทีมละ1ครั้งครับ
0: โอ้โหเปิดบอลยาวเข้าไปยังจุดเขตโทษนะฮะแล้วก็ถูกผู้เล่นของ

0: ซีแลนด์นะกระแทกล้มนอนเจ็บโอดโออยู่นะครับผมดูเมื่อกี้ครับไม่มีอะไรครับอิหร่านนะครับนี่ฮะโดนกระแทกล้มไปก่อนที่จะได้บอลนะครับกรรมการไม่เป่านะครับผู้เล่นนะครับของอิหร่านก็คือซาลิยาโมกัลลูฮะถูกกระแทกล้มในกรอบเขตโทษนะครับตอนที่บอลโด่งเข้ามากรรมการเช็ค VR หรือเปล่าครับจะเป็นจุดโทษหรือไม่ครับ50 50ครับดูว่ากรรมการ VR จะว่าอย่างไรคือบอลโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะผู้เล่นของนิวซีแลนด์ก็กระแทกผู้เล่นอิหร่านล้มก่อนนะก่อนที่บอลจะมาถึงนะครับแล้วก็กรรมการตอนแรกไม่เป่าอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังคงจะได้นะฮะฟังสัญญาณจากห้อง VR ครับก็ตอนนี้เกมหยุดอยู่นะครับนี่ฮะเป็นจังหวะที่คริสวูดนะครับกำลังจะซัดนะฮะถูกขาของผู้เล่นอิหร่านมาขวางไว้ทัน
1: ซายามอกรูนะครับเบอร์20นะฮะดูกันต่อไป
0: คริสวูดนี่ตัวใหญ่แล้วก็ใช้ความใหญ่นะครับรับบอลในกรอบเขตโทษอันหน้าอกเขาที่เป็นแผงเลยนะ
1: 34ปีอ่ะพี่แป๊ะอายุ34ปีนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับสำหรับทางด้านของซาลิยาโมกัลลูนะครับ
0: จากมานอกสนามต้องออกมานอกสนามก่อนที่จะเข้าไปใหม่นะครับ
1: ใช่นี่กฎกติกาใหม
0: ่ก็ทำเป็นเจ็บปวดโอยนะครับแต่วิ่งปลอออกเลยนะฮะตอนนี้ผู้เล่นอิหร่านยัง10คนอยู่นะครับเข้าไปแล้วนะครับไม่มีอะไรครับไม่ได้จุดโทษครับนิวซีแลนด์ยังนำอยู่ 1-0 นะครับเอาละครับนิวซีแลนด์ต่อบอลกันสั้นๆช้าๆขวางกันไปนะฮะเซนเตอร์วันนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีมากครับของหน้าอิหร่านช้าเองครับโอ้วันนี้ทั้งเมดี้ทาเลมี่หมายเลข9แล้วก็ซาริยาโมกาลูยังไม่แผงฤทธิ์อะไรเลยครับก็แทงบอลสั้นๆกันไปกินแดนไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็แทงบอลเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ประตูนะครับอาลีเซเซ่าต้องเซฟนะแล้วก็บอลออกมาต้องรีบตะครุบอีกจังหวะ2นะครับนี่ยิงประมาณ23หลาเท้าซ้ายเข้าไปเอาละครับนิวซีแลนด์นี่ลูกไกลก็ได้ลูกไกลก็ดีนะฮะ
1: ซาบริซิงนะครับจากเวลลิงตันฟินิกซ์นะครับลูกนี้มีจังหวะยิงไกลเข้าไปนะครับ
0: แล้วก็อีลานเปิดบอลมาก็เสียบอลให้กองหลังนิวซีแลนด์นะฮะแทงคืนผู้รักษาประตูยิงยาวมาแล้วก็เป็นนิวซีแลนด์ได้บอลอีกแล้วนะครับจังหวะนะครับอิหร่านแย่งมาได้ถูกเกี่ยวล้อมกรรมการเป่าให้อิหร่านได้ฟาวกรรมการวันนี้เม็กซิโกฮะเสื้อเหลืองกางเกงดำอิหร่านเล่นเร็วครับคืนหลังไปเกมก็อิหร่านครองบอลได้มากกว่าครับท่านผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: แต่จังหวะเข้าทำอ่ะไม่มีเลยนะฮะน้อยมากครับ
1: ถ้าครองบอลได้เยอะขนาดนี้นะฮะ
0: มีคะแนนไหมฮะ
1: เดี๋ยวจบเกมการแข่งเอาบอลกลับบ้านไป
0: มันจะมวยล่าดำเนินนะฮะ
1: คาร์ลอสซาลาโซรอสนะครับเป็นกรรมการจากเม็กซิโกนะครับวันนี้ยังไม่ต้องมีอะไรที่ช็อตหนักใจเลยนะ
0: ไม่มี
1: เพราะว่าเคาะกันแบบสบาย
0: ๆแล้วก็ฟาวก็น้อยฮะผู้เล่นจริงๆแล้วอิหร่านดูใหญ่ล่ำกว่ามีคริสวูดของนิวซีแลนด์เนี่ยฮะผู้เล่นหมายเลข9กองหน้าคนเดียวตัวใหญ่มาก
1: เกมมันค่อนข้างจะเดินช้านะครับอิหร่านก็เล่นแบบช้าๆนะส่งบอลแบบช้าๆเหมือนนำ
0: อยู่เขามีแผนอะไรเด็ดด้วยเดี๋ยวโค้ชของเขาชื่ออเมียกาเลโนอีนะฮะต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะในการที่สั่งการนะฮะเฮ้ยเอ็งรู้ยังวะตามอยู่หนึ่งลูกนะ
1: อิหร่านเนี่ยเคยมีโค้ชต่างชาติเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสเคยรอสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจากโปรตุเกส
0: เสียไปเยอะละ
1: เสียไปเยอะไม่ประสบความสำเร็จเอาโค้ชของอิหร่านเองนี่แหละอาเมียกาเรโนอีนี่แหละอ่ะลองดูแล้วกัน
0: ตอนนี้แกงงอยู่ครับก็ยังเป็นบอลของอิหร่านนะครองไปเรื่อยๆกระแทงตรงมาก็เสียนะฮะไม่แม่นพอเล่นชิงทำเร็วนะครับของนิวซีแลนด์นะครับต่อบอลกันไปเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางนะครับเสียบอลนะอิหร่านแทงบอลคืนหลังไม่ไปหน้าบอลมันไม่ไปหน้าครับอิหร่านออกข้างนะฮะพอได้บอลนะครับผู้เล่นของนิวซีแลนด์ก็เข้าถึงทันทีรักกันมากครับไม่ให้หนีไปไหนโอ้โหลากบอลจากกราบขวาไปกราบซ้ายฮะคิดว่าเก่งนะครับอิหร่าน ส่งก็ไม่ส่งนะลากไปเองเลยนะครับเอาละครับตัดบอลกลับมาได้อิหร่านกระชากเข้าไปตรงนี้เปิดบอลก็ไม่แม่นพอครับออกด้านข้างค่ะมันก็ข้างไม่ถึงฮะ เอ้ยนิวซีแลนด์ตัดบอลแล้วก็ส่งต่อไปยังคริสวูดลากเดียวผู้เล่นอิหร่าน5คนแกคนเดียวขอม้วน3วนแล้วก็ม้วนกลับมาเปิดบอลให้เพื่อนแทงบอลไปด้านขวาว่างเลยครับ ได้บอลด้วยครับแม้จังหวะสูงไปนิดนึงเอาละครับเอามาบอลได้ครอบครองนะครับชาปริสิงชาปริสิงคืนหลังนะฮะแล้วก็ให้กับครับแมคควัตแมคควัตคืนมาตรงกองกลางนะครับลากเข้าไปจะยิงไหมซ้ายซ้ายซ้ายไม่ยิงนะครับคืนหลังมาอีกครับนิวซีแลนด์ตอนนี้ได้บอลอยู่นะครับโหทำเกมลุกได้ดูดีกว่าครับอีลานต้องตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็ไปเสียบอลตรงนี้ครับแหมถูกเกี่ยวบอลหนีไปได้อิหร่าน3คนอิหร่าน3คนนิวซีแลนด์3คนลากเข้าไปช้ามากครับจะแยงหรือจะยิงยิงครับโอ้โหจนเสา
1: ลูกนี้เสาเต็มๆนะฮะ
0: กว่าจะตัดสินใจยิงหรือจะเปิดให้เพื่อนทางด้านซ้ายซึ่งโล่งมากครับแกตัดสินใจยิงเท้าขวานะครับจนเสาฮะหลวงพ่อเสาป้องกันให้นิวซีแลนด์นะยังไม่เสียประตู
1: ก็เป็นมาดี้ทาเดมี่นะครับจากโอลิมเปียกอสนะครับมีจังหวะยิงระยะไกลเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้นี่เป็นจังหวะแรกของเขาที่ทำให้น่ากลัวมากคือจังหวะเดียวของอิหร่านที่น่ากลัวสุดในเกมวันนี้
1: คือแกล่าเข้าไปไงนิวซีแลนด์ก็คิดว่าแกคงทำอะไรไม่ได้เพราะแกช้าเป็นอาจีน
0: ถามว่า
1: แกก็เลยยิงไกลเลยฮะ
0: เซนเตอร์กำลังเลยว่ามันจะเปิดซ้ายหรือมันจะยิงวะโอ้ในที่สุดก็ยิงนะครับเกือบเข้าประตูจังหวะเริ่มมาแล้วครับอิหร่านต้องไล่นะต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นกดดันอยู่อย่างนี้แหละครับนิวซีแลนด์ได้บอลอีกแล้วส่งบอลกันสั้นๆเรื่อยๆเอาเนียนเอานวลนะเอาแน่เอานอนนะฮะไม่รีบไม่ร้อนนำอยู่1 0นะฮะ3แต้มนิวซีแลนด์นี่มีค่านะผมว่ากลับเนี่ยนัดเดียวถ้าชนะนะ
1: ใช่
0: ยังมีฉลองเลยฮะชาตินี้
1: เพราะอิหร่านอิหร่านเนี่ยนัดต่อไปเจอเบลเยียมนะฮะ
0: ครับ
1: เจอหนักเลยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเบลเยียมเกมแรกก็เสมอมา
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับอิหร่านควรจะเก็บแต้มให้ได้ในนัดนี้นะ
0: ผมว่าสายเนี่ยน่าจะมี3ทีมเข้ารอบก็ที่1ที่2เข้ารอบที่3ที่ดีสุดอีก8ทีม
1: ใช่ครับ
0: จาก12กลุ่มเข้ารอบด้วยนะผู้ที่เตะกันจบไปแล้วในกลุ่มนี้กลุ่ม G เบลเยียมกับอียิปต์ก็เสมอกันไป 1-1 คู่นี้นะครับนะฮะก็เป็นคู่2นิวซีแลนด์นำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ตอนนี้ยังดึงเกมกันอยู่นะครับอยู่ที่แม็กโคคอมนะครับของมิวอผู้สับประตูเปิดเกมยาวออกมาเลยฮะ
0: เพื่อจะให้คิดวุ่นแล้วก็โอ้โหเขานะครับแม่นจริงๆนะเปิดก็แม่นคนรับก็ดีแล้วก็เปิดบอลเข้าไปด้านขวาให้คิดวุ่นโมงไม่ถึงครับคิดวุ่นบังอยู่บังอยู่นะครับหันหลังให้นะครับอีหลานก็แยงบอลออกมาได้ปลอดภัยอีกรอบหนึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่คนเดียวคิดฟูดในกรอบเขตโทษอิหร่านเปิดบอลมาหน้าอกแกยังกำแพงเมืองจีน
1: ใช่ครับ
0: โอ้รับบอลนิ่มมาก
1: นี่เป็นคูลิ่งเบรกนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดินเข้าไปประมาณ3นาทีนะครับ
0: เดี๋ยวกรรมการต้องไปตรวจสอบอกของคริสฟูดหรือเปล่า
1: ฮะไฮเดรชั่นเบรกนะครับใช้คำว่าไฮเดรชั่นเบรกก็คือพักนั่นเองนะฮะ
0: โอ้นี่เป็นอกผู้หญิงหรืออกผู้ชายไม่รู้ว่าโอ้รับบอลนุ่มจริง
1: ๆนุ่มมากนุ่มมากนุ่มเนียนมากนะฮะ
0: คร
1: องบอลตอนนี้เนี่ยอิหร่าน 49% แล้วก็นิวซีแลนด์ 34% นะครับจังหวะแย่งกันเนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 17% นะครับโอกาสยิงนิวซีแลนด์อยู่ที่5นะครับอิหร่านที่2รวมช็อตที่ยิงชนเสาด้วยนะครับเข้ากรอบเนี่ยนิวซีแลนด์เข้าไป2ได้1ประตูนะครับอิหร่าน1ครั้งนะครับยังไม่ได้ประตูแต่มุมตอนนี้ก็ยังเป็นนิวซีแลนด์ที่ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ฟาวเนี่ยนิวซีแลนด์มีจังหวะฟาวมากกว่านะครับ2ครั้งในขณะที่อิหร่าน1ครั้งนะครับ
0: วันนี้หลังของนิวซีแลนด์นะครับก็มีผู้รักษาประตูจากมิวอร์นะ
1: ฮะ
0: แมคโครคอม
1: ใช่
0: ก็ยังไม่ได้เซฟอะไรน
1: ะ
0: ลูกที่หวาดเสียวสุดของอิหร่านก็คือนะครับเจ้านะครับอาลี
1: เทเลมี
0: ่ยิงเข้าไป
1: มาดี้เทเลมี่จากโอลิมเปียกอสนะครับนี่ลูกนี้แหละฮะ
0: ชนเสาเลยนะฮะประตูนี้ปัดไม่ถึงแล้วนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนกองหลังคนอื่นก็มีทิมเพนนะของเวลลิงตันฟินิกไมเคิลบ็อกซอลนะฮะลิบราโตคาเซเซ่แล้วก็ฟินเซอร์แมนนะก็ยังทำหน้าที่ได้ดีนะฮะหน้าไม่คมด้วยครับอิหร่านช้าไปหน่อยครับ
1: ดูทรงแล้วนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่านิวซีแลนด์เล่นเหมือนอันดับดีกว่าอิหร่านนะ
0: ใช่แล้วหลังของ
1: มีทรงกว่านะ
0: หลังของอิหร่านเหมือนจับมาคือแบบว่าไปประมาทคริสวูดอ่ะก็อยู่คนเดียวก็จริงน
1: ะ
0: แต่หลัง4คนของอิหร่านไม่ไปอยู่ใกล้แกนะ
1: ใช่ฮะ
0: แกยืนโดดเดี่ยวฮะแล้วแกออกบอลรับประตูก็เปิดมาแม่นมาก
1: ใช่
0: มันซ้อมกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ผมเห็น3จังหวะนะเปิดมา
1: เปิดบอลยาวเลยพี่แป๊
0: ะเปิดบอลยาวแล้วคริสวูดเอาออกรับ
1: ใช่
0: แล้วรับแบบนุ่มลงมาปุ๊บเล่นบอลต่อได้เลย
1: แล้วก็กลางเนี่ยกลางที่โดดเด่นของนิวซีแลนด์เนี่ยก็คือมาโก้สตาร์เมนิชของสวอนซี
0: เนี่ย
1: ใช่ครับรับลุกครบเครื่องมาก
0: แล้วก็มีคาลัมแมคโควัตนะฮะแล้วก็ซาบริซิงกลายเป็นนะฮะผู้เล่นที่ยังเด่นกว่าของอิหร่านอิหร่านคลองบอลไปมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: วันนี้เน้นย้ำกองหน้าของอิหร่านคือเมดี้ทาเลมี่นะเล่นอยู่โอลิมเปียกอสนะตัวใหญ่ก็จริงแต่ช้าครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนคือซาริยาโมกาลู
1: ก็นิวซีแลนด์เนี่ยเคยเข้าบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับก่อนหน้านี้คือในปี1982ที่สเปนนะฮะก็ตกรอบแรกนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ในปี2010นะครับที่แอฟริกาใต
0: ้
1: ก็ตกรอบแรกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ
0: ในฐานะอดีตนักฟุตบอลกองหน้านักเรียนไทย
1: เป็นไง
0: ผมว่าต้องเปลี่ยนแผนดิลานคือไปยืนหลังมากเกินไป5คน
1: อ
0: ่ะเซนเตอร์3แบ็คซ้ายขวาแล้วแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ไม่ค่อยเติ
1: ม
0: นะ5-3-2นิวซีแลนด์เล่นนะฮะ4-2-3-1ดีกว่าครับ
1: ครับ
0: โอ้กองหน้าคนเดียวแต่ว่าเราเกมลุกเข้ามากัน 4-5 คนฮะเอาไม่อยู่นะครับต้องเปลี่ยนอิหร่านเล่นเกมลุกมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนฮะหลังต้องออกตัวนะครับนะต้องมาเสริมกลางลุกครับเอาละครับเล่นกันใหม่แล้วครับตอนนี้หลังจากพักไป3นาทีบอลก็มาที่อิหร่านลากเข้าไปช้าๆนะครับโอ้ยแล้วก็เปิดมาตรงกลางถึงไหมเป็นจังหวะนี้ครับผู้สาประตูของนิวซีแลนด์ออกมานะครับแล้วก็กระแทกกองหน้าของอิหร่านนะฮะ
1: เอา
0: แล้วครับแล้วผู้เล่นของอิหร่านซึ่งอยู่ด้านหลังวิ่งมาแล้วครับแล้วก็มาโอ้โหสกัดบอลที่ผู้รักษาประตูนิวซีแลนด์จะเตะออกไปครับโคคอมก็ล้มนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บอลหลุดไปกับว่าการก็ไม่เป่าอะไรนะอิหร่านจังหวะนี้ยิงไกลครับไม่เข้ากรอบเพราะตอนนั้นเจ้าโคคอมผู้รักษาประตูวิ่งไปไม่ทันแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่ไม่มีใครฟาวเลยครับกรรมการวันนี้ปล่อยตลอดนะ
1: เป็นจังหวะที่ทางด้านของผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด
0: ์
1: พลาดนะครับแบ็คโคคอมพลาดนะครับแล้วก็อิหร่านมีจังหวะยิงประตูนะครับจากหมายเลข14นะครับก็คือซามันกอดอสนะครับจากกาบาแล้วก็
0: ไม่ตรงกรอบ
1: นะฮะ
0: แล้วก็จังหวะที่โคคอมเบียดนะครับนะฮะทางทาเลมี่ล้มไปในกรอบเขตโทษตอนที่เปิดบอลโด่งเข้าไปตอนนู้นก็จะฟาวกรรมการก็ไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้นิวซีแลนด์ต่อบอลเข้ามาได้แล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหต่อบอลสั้นๆนะครับคือบอลค่อนข้างจะคล่องมากครับผู้เล่นหมายเลข13ครับ
1: แบ็คซ้าย
0: ลาโต้คาคาเซ่แบ็คซ้ายขึ้นไปเติมนะแล้วก็กระชากลากเข้าไปยิงเองนะประมาณ9หลานะครับแต่เบาไปหน่อยฮะก็อาริเรซ่าผู้ทำประตูอิหร่านนะฮะตัดคุบไว้ทันนะอิหร่านได้บอลอีกแล้วก็มาช้าๆเรื่อยๆมาเลียงๆนกบินเฉียงตายทั้งหมู่
1: ฮะ
0: เปิดบอลออกมาจะออกขวาฮะแล้วก็
1: สเต็ปบอลจะช้าไปประมาณสเต็ปหนึ่งนะ
0: ใช่ฮะก็ทำงานได้ครับเปิดบอลไปตรงกลางแล้วยิงจังหวะนี้นิวซีแลนด์นะครับหลังนี่สกัดบอลห่างตัวนะครับเข้าทางครับซัดเต็มข้อครับข้ามคานไปไกลเลยฮะ
1: ซามันกอดอสนะครับจากกาบ้านะคร
0: ับ นี่ฮะหมายเลข14ฮะโอ้โหแกยิงแบบเต็มข้อจริงๆนะฮะนูไม่รู้โดนศีรษะใครผู้ชมฮะซามันก็ดอสซัดไปผมข้ามคานไป 7-8 หลาครับไม่มีโอกาสเลยยาวมาอีกแล้วนะครับแม็กโครคอมเปิดมานะฮะเป้าหมายคนเดียวนั่นแหละครับนะฮะก็คือเจ้าคริสวูดไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับสายโล่งแล้วครับอิหร่าน2คนนะครับนิวซีแลนด์ก็ยังไม่เข้าลากเข้ามาจะกรอบแค่ต้น18ละกระชากเข้ามาตรงกลางพยายามจะเปิดให้เพื่อนแล้วก็โดนขาของนิวซีแลนด์สกัดออกมาแล้วโต้กลับเร็วโอ้โหแทงไกลไปหน่อยคิดวุ้ยบอกกูยังไม่ไหวเอามาที่อกข้านะฮะ
1: พี่34แล้วจ้าพี่34แล้วนะจ้า
0: เปิดอย่างนี้โต้โน่น20ปีที่แล้วว ิ่งไม่ได้ครับเสียบอลอิหร่านได้บอลครองบอลมาแล้วก็แบบเรือแจวบ้านเราเขาเรียกอะไรครับไม่ติดหางเครื่องสักทีนะ
1: ไม่มีหางเสือฮะ
0: มันติดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีน้ำมัน
1: อันนี้เป็นดีเซลไง
0: โอ้
1: เครื่องร้อนช้าเครื่องร้อนช้าดีเซล
0: ไม้คำถอด้วยนะเรือพี่อิหร่านกันถอกันมาเรื่อยๆถอมาทางด้านขวาแล้วครับเอาละฮะเจ้าเลซาอินนะฮะเติมมาทางด้านขวานะครับไปที่นะฮะฮาร์ปลุกเปิดมาเกิดเข้าไปตรงกลางนะครับอิหร่านจะยิงไม่ยิงฮะใจกว้างครับเปิดไปด้านซ้ายอีกแล้วครองบอลอยู่นะครับอิหร่านนะฮะตอนนี้นิวซีแลนด์มานะยืน2แถวแล้วครับต้อนรับนักเตะอิหร่านเข้ามาแล้วก็จะไปไหนดีลากไปเรื่อยๆคืนหลัง คือหลังครับไปไหนดีไปไม่ถูกครับคือขวางมาครับอิหร่านตัวนี้ขวางมาด้านขวาอีกทีครับเอาไงดีเอาไงดีเจ้าเลซาฮินลากกระชากเข้าไปตรงกลางแล้วก็แทงบอลแล้วก็สั้นๆลูกนี้จังหวะจะยิงไหมยิงครับตีเสมอได้แล้วครับกรรมการว่าไงกรรมการชี้ให้ได้ประตูนะครับเอาละครับหมายเลข23ของอิหร่านครับลามินเลซาอินฮะ
1: เป็นแบ็คขวานะฮะ
0: ครับนะฮะเติมจากด้านขวาเข้ามานะครับกระชากเข้าไปแล้วก็กระแทกนะฮะโดยหัวเท้าให้เพื่อนเพื่อนก็ทำชิ่งมาแล้วนักเตะนิวซีแลนด์ครับมันได้บอลนะครับแต่ว่าบอลมันห่างตัวออกมาแกเข้าไปยิงเต็มข้อครับเลซาอินครับตีเสมอให้อิหร่านฮะจังหวะคลุกคลีกันหน้าประตูฮะไม่ได้สวยงามประตูนี้แต่เป็นประตูครับเอาใหม่ฮะเจ้าเลซาอินกระชากลากเข้าไปนะครับแล้วก็บอลไปอยู่หน้ากรอบเคโต้ก็วิ่งตามไปนะครับนิวซีแลนด์ทำบอลหล่นเองนะครับลูกนี
1: ้มาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มอยู่หน้าประตูนะฮะ
0: ไปพยายามจะสกัดแล้วครับบอลมันกระดอนออกมาหน่อยหนึ่งเจ้าเลซาอินวิ่งไปนะฮะแล้วก็เตะด้วยเท้าขวานะครับหลบผู้รักษาประตูนิวซีแลนด์ไปนิดเดียวตีเสมอ 1-1 ครับ
1: เป็นดีดนะครับดีดด้วยข้างเท้านะครับลามีนเลซาอินนะครับแบ็คขวาจากฟูรักนะครับสโมสรในบ้านเกิดตัวเองนะครับดีดบอลผ่านแม็กโครคอมนะครับผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด์เข้าไปตีเสมอ1ประตูต่อ1นะฮะไม่ควรเสียนะคร
0: ับไม่ควรเสียเลยครับง่ายเกินไปฮะนี่ฮะลามีนฮะคือชื่อที่พิมพ์บนหลังเสื้อเนี่ยเขาพิมพ์ชื่อนะ
1: อืม
0: เขาไม่พิมพ์
1: รามินนะฮะเรซาอินจากฟูรักนะครับแบ็คขวา
0: โอ้แต่กล้องนี่มันถ่ายไกลมากกว่าเจ้าเห็นชื่อเห็นเบอร์นะฮะต้องโอ้โหมันต้องโคตรดับให้เราเห็นกันนิดนึงเสมอกัน 1-1 แล้วตอนนี้
1: นาทีที่32นะครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1
0: เขาบอกว่านะฮะช้าเป็นการนานเป็นคุณครับผมไอเรือเกลือที่วิ่งมาโดยคำถอบางทีเรือยศมันก็พลาดได้ฮะแล้วครับอิหร่านครับตอนนี้ครองบอลแล้วก็เสียบอลไปตรงกลางสนามนิวซีแลนด์นะครับแทงบอลไปที่คิดวูดคิดวูดแทงคืนหลังออกด้านขวากระชากลากเข้าไปกระชากลากเข้ามาตรงกลางนะครับโอ้โหแล้วก็วืดครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับนิวซีแลนด์วืดนะแต่วืดครับทำไงดีไปด้านขวาครับตอนนี้เบอร์นะครับลากเข้ามาเบอร์10ของนะครับแล้วก็เปิดยาวมาตรงกรอบเขตโทษไปถึงคริสวูดนะครับนะฮะเจ้านะฮะสปิซิงนะฮะ
1: สปิซิงเจตนาจะเปิดไปที่คริสวูดนะครับแต่บอลไม่ถึง
0: ไม่ถึงครับ
1: กองหลังของอิหร่านสกัดไว้ได้นะครับ
0: ก็ยังเด่นอยู่เหมือนเดิมนะครับมาโกสตาเดมิดนะหน้าตาหล่อด้วยนะครับ
1: ใช
0: ่ไม่ขาวไม่ดำนะผิวแทนๆนะครับกรรมการเอาไงดีจะให้ใครดีครับลูกจังหวะนี้นะครับตอนนี้แมคโควัสนะครับของนิวซีแลนด์ก็เข้าไปถามกรรมการเอาไงจ้าจะให้ฝั่งไหนได้ลูกครับก็ต้องดูกันก่อนนะครับจังหวะขึ้นตรงนี้ครับนี่ฮะก็เป็นสตาร์เดมิดแล้วครับโดนกระแทกอ่ะกรรมการก็โยนบอลคืนให้กับทางนิวซีแลนด์นะครับเล่นกันใหม่เซนเตอร์ของนิวซีแลนด์ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับในการครองบอลในพื้นที่ของตัวเอง
1: ไมเคิลบ็อกเซลนะครับจากมินเนโซตายูไนเต็ดเอฟซีนะครับเล่นอยู่ในสหรัฐคนนี้
0: ครับก็หลังของนิวซีแลนด์พลาดไปจังหวะเดียวโดนตีเสมอแบบง่ายๆนะฮะตอนนี้ก็ตั้งสติมั่นกันใหม่แล้วก็ต่อบอลกันมานะครับจากหลังสู่กลางก็ตัวนี้แหละครับหมายเลข8มาโกสซาเดมิดนะครับจะเป็นแกนกลางให้กับนิวซีแลนด์ตัดบอลคืนมาได้อีกแล้วนิวซีแลนด์นะครับคืนหลังไปบอลยังไม่มีอะไรครับอยู่ในพื้นที่หน้ากรอบประตูของนิวซีแลนด์คืนผู้รักษาประตูไปอ้าวเจ้าแมคโครครับเองรับบอลหน่อยจะได้มีสติฮะไม่น่าพลาดลูกนั้น เปิดยาวหรือเปล่านิวซีแลนด์นะครับนะฮะเซ็นเตอร์ครองบอลขึ้นมาเองเลยครับนะฮะหาคนส่งไม่ได้ออกไปทางด้านขวา คืนให้กับนะฮะเซ็นเตอร์อีกรอบนะแทงมาตรงกลางนิวซีแลนด์ยังได้บอลอยู่นะครับตอนนี้เสมอกัน 1-1 แล้วนะครับออกไปนะฮะตอนนี้นะครับ
1: สาบิซิง
0: สาบิซิงเปิดเข้ามาคิดบุตรไม่ถึงครับเจอเซ็นเตอร์ของอิหร่านนะฮะสกัดบอลออกมาได้ก่อนแต่ก็แดนกลางครับกระแทกกันครับกรรมการให้ฟาวอิหร่านฮะเจ้าซาเดมิดไปตัดเกมฮะ
1: สตาบินิสนะครับไปทำฟาวนะครับ
0: ตอนนี้ก็36นาทีครับเสมอกันอยู่1-1ฮะอิหร่านไล่ตีเสมอนิวซีแลนด์ได้แล้วนะครับก็เป็นภาพของสตาร์เดมิดไม่ไปเกี่ยวนะฮะเกี่ยวแขนไม่ให้เล่นนะครับ เสียฟาวครับแต่ไม่โดนเหลืองครับยังไม่เบยเหลืองเกิดขึ้นนะครับคู่นี้เล่นกันค่อนข้างจะสุภาพด้วยนะ
1: สุภาพและกรรมการทำงานง่ายฮะ
0: ง่ายครับเกมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนกหวีดเลยแล้วก็ทั้งคู่ก็ส่วนใหญ่ฮะจะเน้นสไตล์เล่นแบบว่ารัดกุมฮะรัดกุมครบเครื่องส่งให้ทั่วทุกคนกว่าจะถึงแดนหน้านะ
1: เคาะไปเรื่อย
0: เคาะไปเรื่อย
1: เคาะไปเรื่อยจ้ะ
0: มากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาทางนะฮะมูฮัมมัดีแล้วก็เสียบอลไปนิวซีแลนด์ได้บอลทางด้านขวาคืนมาให้กับทางซาเดมิดคืนหลังใส่เซนเตอร์เซนเตอร์ก็โยงกันไปโยงกันมาฮะไมเคิลบ็อกซอนนะครับทิมเพนอะไรพวกนี้ครับเสียบอลไปง่ายๆแล้วคืนมันลั่นออกไปนะจากหน้าแข้งของหน้าอิหร่านครับ
1: อิเลจาจัสนะครับลงมาช่วยเคลียร์ได
0: ้ครับนิวซีแลนด์เลยได้บอลมาแหมเกือบโดนอีกแล้วครับนะของบอลไปประมาทนะฮะอยู่3 4คนอิหร่านตอนนี้เริ่มกดดันขึ้นมาแล้วครับเริ่มใส่กองหน้าแล้วก็เอากลางลุกมา4คนครับมากดดันไล่เพรสซิ่งนะฮะแดนหลังของนิวซีแลนด์แล้วครับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับหลังจากที่ไปตั้งรับในแดนตัวเองครับอิหร่านนะฮะเพิ่มนะฮะเกมลุกเข้ามาอีก2คนนิวซีแลนด์ก็ยังครองบอลด้วยความมั่นใจนะครับเอาละครับกินพื้นที่มาเกินแดนกลางสนามเข้าพื้นที่ของอิหร่านแล้วครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์ก็คือการครองบอลเนี่ยอิหร่านยังเหนือกว่านิดๆนะครับเหลื่อมอยู่ที่ประมาณ45-41%นะครับและจังหวะในการแย่งกันก็คือ 14% โอกาสยิงเนี่ยอิหร่านมากขึ้นแล้วนะครับมาอยู่ที่5ครั้งนะครับในขณะที่นิวซีแลนด์ยังเหมือนเดิมนะครับ7ครั้งเข้ากรอบเนี่ยอิหร่าน2ครั้งแล้วก็นิวซีแลนด์3ครั้งนะครับนี่ก็คือภาพรวมของเกมณขณะนี้นะฮะ
0: ตอนนี้ดาเรนบาสเล่นะฮะโค้ชของนิวซีแลนด์ต้องลุกขึ้นยืนตะโกนสั่งแล้วครับดูเกมจะเป็นรองแล้วนะฮะเปิดบอลชักไม่ค่อยแม่นแล้วครับแล้วก็มองออกมาตรงนี้นะครับอิหร่านนะครับพอมองเสร็จแกฟุบอยู่ไม่ยอมลุกครับถ้าเป็นเรื่องของศีรษะกรรมการต้องหยุดเกมครับดูซิว่ามองไปโดนอะไรฮะไม่ได้โดนผู้เล่นนิวซีแลนด์ทำอะไรแกเลยนะโอ้โห
1: ชนกัน
0: วิ่งมาชนนะ
1: หัวชนหัว
0: ศีรษะไปโดนเหมือนจะโดนคางด้วยนะครับแต่ไม่ได้ไปกระแทกเลยฮะวิ่งมาแบบไม่เห็นนะฮะเป็นลูกที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เจ็บจริงฮะนี่เป็นจังหวะที่โอ้โหลูกส้มหล่นนะเบียดกันในกรอบเขตโทษของนิวซีแลนด์ลูกมันกระฉอกออกมานะฮะก็ซัดเข้าไปเต็ม
1: ๆคลุกคลิกถ้าเป็นต้มยำเนี่ยดี
0: เลซาเอนได้ส้มหล่นเต็ม
1: แต่ว่าถ้าเป็นบอลเนี่ยเสียประตูไปเลย
0: เป็นแบ็คขวานะฮะแต่เติมเกมลุกได้ดีมาก
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าใดๆเลยนะครับใดๆอย่างยิ่งเลย
0: เอาละตอนนี้เกมหยุดไปนะตอนนี้มีภาพออกมาที่กองเชียร์ของอิหร่านนะฮะแกใส่หมวกจังโก้ด้วยนะ
1: เม็กซิโกนะ
0: เม็กซิโก
1: อาจจะไปเชียร์กรรมการอาจจะไปเชียร์กรรมการเป็นเม็กซิโกไง
0: หรือไปนอนที่เม็กซิโกด้วยแฟนบอลอิหร่านต้องกลับไปนอนเม็กซิโกนะฮะตอนนี้ต้องเรียกนะฮะคุณหมอประจำทีมของอิหร่านเข้ามาดูบนจมูกฮะแสดงว่าตอนวิ่งไปศีรษะไปโดนจมูกของผู้เล่นอิหร่านตอนนี้ยังหยุดเกมอยู่นะครับ39นาทีฮะภาพจับไปที่สตาร์เดมิดเล่นที่แบบแกก็ไม่ได้ตั้งใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แกก็วิ่งไปแล้วก็ศีรษะไปโดนนะครับคือวิ่งมัวแต่ดูฟุตบอลอ่ะดูแต่ลูกบอลอ่ะเพื่อจะทำเกมอ่ะตัดภาพกลับมานี่เป็นกองเชียร์ชาตินิวซีแลนด์นะสาวๆแล้วเกมยังไม่มาครับ
1: ลีเลจาจัสนะครับจากมาร์ทเวลทำประตูให้ทางด้านของนิวซีแลนด์นำไปก่อน 1-0 แล้วก็เป็นทางด้านของอิหร่านตีเสมอได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: จากลามินเลซาอินนะครับจากฟูลักนะครับเป็นแบ็กขวาขึ้นมายิง
0: หรือคู่นี้จะเสมอเหมือนคู่แรกซาอุนะฮะเมื่อเช้าจบไปตอน 7:00 นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะนำอุรุกวัยก่อนนะ
1: ฮะ
0: อุรุกวัยก็ตีเสมอ 1-1 ส่วนในกลุ่ม G นะฮะเบลเยียมกับอียิปต์ก็เสมอกัน 1-1
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อิหร่านกับนิวซีแลนด์ยังเสมออยู่ 1-1 ยังพึ่งครึ่งแรกนะนาที41แล้วนะครับนิวซีแลนด์เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับทางนะฮะเจ้าไมเคิลบ็อกซอนหมายเลข5ก็มองออกข้างไปก่อนเหนียวนะฮะหลังของนิวซีแลนด์วันนี้นะครับเป็นลูกทุ่มเข้ามาจากด้านข้างนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของนิวซีแลนด์ครับเล่นแล้วครับแล้วก็ลูกออกข้างอีกครั้งหนึ่งอิหร่านก็ได้ทุ่มอีกนะครับ
1: วันนี้อย่างที่พี่แป๊ะบอกไปนะ
0: เป็นนิวซีแลนด์ทุ่มครับ
1: กันหมดเลย
0: จะเป็น1-1ทั้ง3คู่หรือไม่นิวซีแลนด์ทุ่มมาอิหร่านตัดบอลได้คนเดียว

0: ครับลากเข้าไปครับเจ้าคาเลมี่ฮะแล้วก็เสียบอลง่ายๆครับนิวซีแลนด์ตัดบอลได้แล้วก็เล่นง่ายๆแล้วได้บอลครอบครองบอลไปเรียบร้อยคืนหลังสไตล์ครับนิวซีแลนด์แม็กโคคอมวันนี้ไม่ค่อยได้รับแต่ใช้เท้าเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องเคลียร์บอลยาวออกมาครับนิวซีแลนด์วันนี้นะแผนนะ4 2 3 1ยังเวิร์กอยู่นะครับ
1: ถ้าดูสภาพนี้แล้วเนี่ยครึ่งแรกน่าจะจบลงด้วยกันเสมอกันนะครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นก็จะจบเกมการแข่งขันแล้วนะครับ1ประตูต่อ1อิหร่าน1นิวซีแลนด์1
0: ครับ
1: นะครับโอเชียเนียพบกับเอเชียนะครับ
0: จังหวะนี้นะครับนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์เอาบอลขึ้นมาเองนะครับหาเพื่อนส่งไม่ได้นะครับลากเข้ามาจะเสียบอลไหมนะนิวซีแลนด์ได้บอลอยู่ทางด้านซ้ายแทงไปที่คริสวูดคริสวูดเป็นตัวทำชิ้นให้เพื่อนนะครับแล้วก็อิหร่านตัดบอลออกมาได้แล้วเตะออกข้างเอาละครับเหนียวไว้ก่อนแล้วแกเตะไปจังหวะแกกระตุกหรือเปล่านอนลงไปเลยนะครับ
1: สาริยาโมกันรูนะครับ
0: กองหน้าครับไปช่วยเกมรับเอาละขึ้นกันมาใหม่ไมเคิลบ็อกซอนออกมาด้านซ้ายแทงไปตรงกลางคิดบูดหูยส่งไปไม่ที่ตัวแกนะแต่จังหวะส่งฮะเจออิหร่านสกัดไปแกล้มฮะ
1: ได้ฟรีคิกนะครับ
0: อุ้ยระยะ20หลาหน้ากรอบเขตโทษอิหร่าน
1: ฮะ
0: ลูกได้เสียจังหวะอย่างนี้ไกลอย่างนี้ครับปั่นได้เลยนะครับนี่ฮะก็คาคาเซ่นะฮะยืนอยู่ทางด้านซ้ายพยายามจะนะฮะแทงบอลเข้ามาคริสฟูดนะครับผู้เล่นของอิหร่านช้าไป1จังหวะนะครับบอลออกจากเท้าไปแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เท้าไปโดนเท้าแกก็เสียฝ่าลุกขึ้นยืนได้แล้วกรรมการนะครับเปฉีดแล้วครับห้ามล้ำไปกว่าเส้นนี้พวกเองสั่งแล้วครับตอนนี้ลีเลซ่านะผู้รักษาประตูของอิหร่านสั่งนะฮะกองหลังทุกคนแล้วครับมีสติสตังจะอยู่กับเราคริสวูดจะเป็นคนเตะหรือเปล่าฮะแกยืนอยู่ที่ลูกฟุตบอลแต่มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหสั่งการกันตอนนี้9คนนะฮะผู้เล่นอิหร่านไปยืนเรียงแถวเป็นทหารเลยนะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับโอ้โหคริสวูดลักไก่ยิงแต่เบาไปฮะ
1: เบามากฮะตรงตัวผู้สาประตูของอิหร่านเลยนะครับยิงเหมือนยิงเหมือนว่าส่งคืนหลังอะฮะคุณอาลีเรซ่าไบรันวานนะครับ
0: หรือ
1: สบายใจได้ฮะ
0: หรือแกจะเปิดให้เพื่อนวิ่งเข้ามาแต่มันก็แรงเกินไปถ้าเปิดแต่ถ้ายิงก็เบาไป
1: แต่ตอนแกจะเตะนี่แกหอบแล้วนะคริสวูดในวัย34ปีในหอบๆแล้วนะ
0: ถ้าเปิดก็แรงไปถ้ายิงก็เบาไปรู้ฟังภาพออกไหม
1: วางยาวมาเลย
0: นะครับมาที่นะฮะกองหน้าเจ้าโมกันลูนะฮะหน้าคู่ของอิหร่านได้บอลอยู่นะครับเติมเกมลุกเข้ามาแล้วครับตอนนี้เสริมเข้ามา 5-6 คนแล้วก็มงตั้งไปนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์มงออกมาได้ซัดยาวออกมายังถูกสกัดได้อีกมงออกไปอีกนะครับบอลยังไม่หนีไปไหนนะครับอิหร่านแทงบอลมาด้านขวาออกหลัง
1: แล้วก็แทงบอลตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะ
0: แกก็มั่วมาโอ้ยต่อ6นาทีครับ
1: แอดดิชั่นถาม6นาทีเลยนะครับโอ้โห
0: ลูกที่จังหวัด7เมื่อสักครู่ฮะเอาละครับตอนนี้โค้ชทั้ง2ฝั่งบอกว่าเฮ้ยจุดหนึ่งไว้ด้วยยืนไม่ติดทั้งคู่นะตอนนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาครูเทพ
1: เป็นไง
0: ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคริสฟูดได้บอลกระชากมาคนเดียวแล้วก็แทงออกไปด้านขวาลากเข้ามาตรงกลางยิงด้วยเท้าซ้ายไม่แรงพอที่จะผ่านมือครับ
1: เบาไปนิดหนึ่งนะฮะเบาไปนิด
0: สบายครับเลยอาริเรซ่าครับลูกนี้ยิงมาเลยเพื่อนยิงมาครับถ้าอย่างนี้นะฮะยิงปั่นเข้าไปด้วยเท้าซ้ายนะหนีมือก็จริงแต่เบามากครับ
1: คาร์ลัมแมคโควัสนะครับจากซิเคบอกนะครับยิงลูกนี้จากการจ่ายของคริสวูด
0: เอาละครับเหลืออีกประมาณนะครับ4นาทีฮะกรรมการยกนิ้วแล้วครับต้องทุ่มฮะยกนิ้วห้ามนิ้วขึ้นมาทุ่มครับยังไม่ได้รถเหลือ4 3 2เลยนะฮะอิหร่านตัดบอลได้แดนกลางเปิดยาวมาให้กองหน้า2คนแล้วก็แย่งกันนะครับลูกกลางอากาศแย่งบอลได้แล้วครับคริสวูดตัวเก็บบอลหน้าครับเก็บได้แต่ส่งพลาดนะฮะอิหร่านได้บอลก็คืนหลังนี่ฮะสไตล์อิหร่านคืนหลังกับออกข้างมากไปครับเหมือนกับการรบกับอเมริกา
1: ดึง
0: แกต้องการให้ยื
1: ้อ
0: ยื้อเพื่อฮอมุดอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างนี้นะ
1: เดี๋ยวต้องเช็คข่าวหลังจากจบเกมนี้ได้พักในอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าข้อตกลง

0: เรียบร้อยแล้วนี่หยุดยิงเรียบร้อยแล้วนี
1: ่อ๋อเหรอยังเขายังไม่ได้ลงนาม
0: จะไปเซ็นจะไปเซ็นในวันที่
1: 19
0: วันศุกร์นี
1: ้รอก่อนยูรอก่อน
0: รอก่อนใช่ไหม
1: ไปนอนเม็กซิโกเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปแฟนบอลในสนามก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับทางอิหร่านนะไม่มีโหไม่มีอะไรให้กำลังใจด้วยซ้ำนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ภาพไม่ได้แผ่นไปที่แฟนบอลเท่าไหร่เราเลยไม่รู้ที่มาเชียร์ในสนามวันนี้ชาติไหนมากกว่ากันเออนิวซีแลนด์อิหร่านหรือคนอเมริกันเองแต่เท่าที่ดูด้วยตานะเกือบเต็มสนามนะครับท่านผู้ฟัง
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าจะเป็นคู่ที่ว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะแสดงแฟนบอลอเมริกันมาดูนะฮะ
0: ความจุในสนามที่โซฟายสเตเดียมแห่งนี้นี่นะครับ 72,40 ที่นั่งนะครับ
1: ดูด้วยตาประมาณ 50,000 ได้นะ
0: โอ้โห 50,000 เนี่ยต้องขึ้นแน่นอน
1: ตัวก็แพงนะ
0: ครับ
1: เออคนนิวซีแลนด์คนอิหร่านในอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าเยอะนะใช่ไหม
0: ใช่
1: เข้าก็ยากถ้าจะไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงคนอเมริกันต้องดูก็คงอยากมาเห็นภาพเลยบางอย่างของอิหร่านหรือมาให้กำลังใจอิหร่านโดยตรงฉะนั้นอิหร่านวันนี้ยูอย่าทำให้เราเสียหายโดยเฉพาะเราสองคนด้วยเราเชียร์เอเชียอยู
0: ่อิหร่านนี่ก็คงดูบอลอังกฤษเยอะนะ
1: แล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: โ
0: อ
1: ้โ
0: หปะทูนปะทูนหัว
1: โอ้โห
0: ส่งเข้าเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ซูมไกลเข้าไปนะครับแกมองเสยหลังนะฮะเหมือนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมองที่สิงคโปร์บอซีเกลแต่ไม่เข้าวันนั้น
0: สาริยาโมกันรูนะครับจากกาบ้านะครับ คู่กองหน้านะครับแกเห็นเบดี้เทเรมี่จากโอลิมเปียกอสเล่นดีแล้วแกอยากจะแสดงผลงานบ้าง
1: มองเสยเข้าไปนะครับข้ามคานไปประมาณฟุตงานเสียดายครับเจ้าตัวเสียดายอย่างยิ่งครับเอาละครับอิหร่านนะฮะโตกลับมาตอนนี้บอลอยู่กลางสนามแล้วแกก็จะคืนหลังอีกไหมฮะคืนหลังครับ เออครับคือหลังถึงผู้รักษาประตูเลยครับนิวซีแลนด์วิ่งไปกดดันแล้วก็โอ้โหสกัดบอลจากเท้าผู้รักษาประตูได้ด้วยนะครับดีว่าบอลยังออกข้างครับอิหร่านได้บอลนะครับแล้วก็พยายามจะครองบอลอยู่แล้วยังได้บอลไม่ออกข้างลากเข้ามานะครับตอนนี้โอ้โหนิวซีแลนด์5คนยืนอยู่อิหร่านก็แทงบอลสั้นๆมากลางสนามคืนไปด้านข้างได้ไหมโดนสกัดหลังกรรมการเปล่าฮะ
0: เทเลมี่
1: นะ
0: เทเลมี่โดนทำฟาวนะครับมาที่เทเลมี่จากโอลิมเปียกอสนะครับโดนมาโกสตาเมนิชนะครับของนิวซีแลนด์ทำฟาวครับ
1: ทารามี่ครับอยู่กับแกนี่บอลนี่ไปแบบเหลือเกลือเลือพายดีกว่าครับผมเป็นกองหน้าที่แบบเหมือนตู้เข้าฮอตนะถ้าให้พาบอลเองแกไม่สามารถคอยโมงอย่างเดียวฮะทารามี่ไปยืนประจำที่เดี๋ยวจะเปิดให้โมงครับเพื่อนสั่งบอกไอ้ไม่ดิเองไปยืนเลยเอ้ยนะฮะเอาละครับประมาณสัก30หลาครับคนที่จะเตะเข้ามาครับ
0: ก็คือคนที่ตีเสมอพี่แป๊ะ
1: ลามินเลซาอีนะ
0: คนตีเสมอให้กับอิหร่านนี่แหละ
1: โหแบ็คขวาแต่ก็ไปใช้ใช่ไปยืนอยู่ฝั่งซ้ายตอนนี้เพื่อจะเตะลูกนี้นะฮะเปิดโด่งเข้ามาจุดนัดพบโมงได้ด้วยครับเข้ากรอบครับโอ้โหได้ไหมแล้วก็
0: ได้เหรอฮะ
1: ได้ประตูโอ้โหล้ำหน้าครับ
0: โอ้โห
1: ไลน์แมนยกธงก่อนนะครับดีใจเกอร์อิหร่าน
0: คือมา3คนขนาดนี้เนี่ย
1: ใช่แกออกตัวมาก่อนแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเจ้าเทลวีนะ
0: โอ้โห
1: โอ้นี่
0: ชัดเจนที่สุดเลยอ่ะ
1: คนที่ออกตัวก่อนไม่ใช่เจ้าเทลวีนะเป็นเขาไข่เน
0: ี่
1: ย
0: อาลีเนบาดี้นะครับจากฟูรักนะครับมงเข้าประตูไป
1: แกออกตัวมาก่อนชาวบ้านเล็กน้อยแต่เปิดแม่นมากครับกรรมการไม่ให้ครับออฟไซด์ครับ
0: ไม่ถึงกับการมุ้งรอนะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: แต่ว่าไปจองเก้าอี้ไว้ก่อน
1: ไปยืนเรียงแถวนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกจากเท้าแกวิ่งฉีกออกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดมาที่ศีรษะแกโมง่ายเลยยังเสมอกันอยู่1-1แล้วนิวซีแลนด์ได้บอลลูกนี้ส่งไม่แม่นนะครับเล่นกันสั้นๆแล้วก็สกัดบอลออกข้างไปครับก็ยังเป็นลูกทุ่มของอิหร่านในแดนของตัวเองคาคาเซ่ครับไปสกัดบอลออกข้างฮะเอาละครับจังหวะนี้ห้ามพลาดทั้งคู่นะครับจะหมดเวลาอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเหลืออีกประมาณ30วินะฮะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับอิหร่านได้บอลต้องสาดยาวแล้วครับเตะบอลออกมาแล้วจังหวะไปโดนเท้านิวซีแลนด์ตามไปไม่ทันครับผู้สาประตูของอิหร่านวางบอลมาทางด้านซ้ายกรรมการเป่าไหมฮะเป่านกหวีดเรียบร้อยครับกรรมการบอกว่าไปดื่มน้ำปัสสาวะตามอัธยาศัยครับพักครับ15นาทีฮะเสมอกันอยู่1-1ครับนิวซีแลนด์อิหร่านนิวซีแลนด์นำก่อนนาทีที่8นะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็นาทีนะครับที่เท่าไหร่ผมไม่ได้
0: นาทีที่32
1: ลามินเลซาอินนะฮะ ผู้เล่นของอิหร่านก็ตีเสมอได้ครับเสมอ 1-1 ครับกอเอ็มส่วนใหญ่อยู่กลางสนามนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าใครครองบอลมากกว่าอิหร่านดูดีกว่านะครับ
0: ภาพรวมเนี่ยก็คู่ขี้สูสีนะครับสเต็ปของเกมไม่ได้เร็วมากนะฮะก็ตามสไตล์แต่ว่าอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปคือ2ทีมเนี่ยเวลาเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไม่ใช่ครั้งแรกของเขาทั้งคู่แต่เวลาเข้าเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมักจะตกรอบแรกทั้งคู
1: ่ครั้งนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะผมดูกลุ่มนี้แล้วถ้าเสมอกันหมดมันจะสนุกมากเลยนะใครชนะเกมเดียวเขารอบที่หนึ่งเลย
0: แต่อิหร่านเนี่ยก็จะหนักหน่อยต้องพยายามชนะในวันนี้เพราะว่านัดต่อไปเจอเบลเยียม
1: เบลเยียมนี่ไม่ธรรมดาของยุโรปเนาะ
0: ครับ
1: แล้วอียิปต์มีซาลาห์ด้วยเลย
0: ใช่ครับก็สถิตินะครับภาพรวมในครึ่งเวลาแรกนะครับโอกาสยิงเนี่ยปรากฏว่าอิหร่าน7นิวซีแลนด์9นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยอิหร่านเข้ากรอบ2แต่ได้ประตู1นะครับแล้วก็นิวซีแลนด์เข้ากรอบ5ได้1ประตูในการครองบอลปรากฏว่าอิหร่านเหนือกว่านะครับ45-42%แล้วก็มีจังหวะพื้นที่แย่งกัน 13% นะครับฟาวเนี่ยนิวซีแลนด์ทำกว่ามากกว่านะครับ4ครั้งอิหร่าน2ครั้งนะครับเตะมุมก็เป็นนิวซีแลนด์1ครั้งนะครับก็ถือว่าตั้งเตะนะครับตั้งเตะเนี่ยก็เป็นคู่ขี้กันนะครับอิหร่าน9แล้วก็นิวซีแลนด์10นะครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเกมคู่นี้ไม่สนุกมากแต่ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันพอสูสีนะ
1: ครับ
0: ถ้าความช้าของ2เกมเนี่ยอยู่ที่อิหร่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าความเดี๋ยววางบอลยาวหวังที่คริสวูดนะครับแล้วก็จ่ายจากทางด้านของมาโกสตาเมนิชนะครับจากสวอนซีเนี่ยอันนี้เป็นนิวซีแลนด
1: ์
0: นิวซีแลนด์เนี่ยไม่ต้องลำเลียงบอลมาก
1: ครับก็ก่อนแข่งเป็นรอง
0: ครับ
1: แต่พอแข่งจบครึ่งแรกนี้สูสีมากนะครับสูสีมากนะครับนิวซีแลนด์ชาติเดียวของโอชิเนียสู้ได้นะเอเชียไปกัน8ทีมนะครับนี่เป็นทีมที่6นะเหลืออิรักกับอุซเบย
0: ์
1: ที่ยังไม่ลงสนาม5ทีมที่ผ่านมาของเอเชียยังไม่มีทีมใดแพ้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คืออ
0: ิหร่านเนี่ยอันดับ2ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็อันดับ20นะครับของแรงกิ้ง FIFA ในขณะที่นิวซีแลนด์เป็นทีมอันดับสุดท้ายที่เข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับอันดับสุดท้ายหมายถึงแรงกิ้งอันดับ85นะนี่นะครับอันดับ85เขาเล่นกันอย่างนี
1: ้
0: นะครับใครที่เป็นแฟนบอลของเราเนี่ยดูก็ดูว่าทีมชาติไทยของเรา94ใช่ไหมเป็นไงพอเทียบกับ85ได้เป็นไง
1: โอ้โหใจ โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีฮะเกาหลีใต้เป็นทีมเดียวของเอเชียที่ถึงชนะเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ออสเตรเลียด้วยครับโทษผมลืมออสเตรเลียทุกทีถ้าเป็นเอเชียแปลกมากครับออสเตรเลียนี
0: ่ชนะตุรกี
1: ชนะตุรกี
0: 2-0
1: เกาหลีชนะเช็ค 2-1
0: ครับ
1: นะญี่ปุ่นเสม
0: อ
1: นะครับกับเนเธอร์แลนด์ 2-2 แล้วก็ซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัย 1-1 อิหร่านตอนนี้เสมออยู่กับนิวซีแลนด์นะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับสำหรับแฟนรายการนะครับที่จะร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cod Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมกิจกรรมนะครับส่งเชียร์ทีมชาติที่โปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่า3ล้านบาทนะครับร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcot Superfan นะครับแพ็กเกจรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Superfan นะครับที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569ก็คือวันสุดท้ายของฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
3: โปเต้ปาปิก้าโค

กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: mcot radio network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: 9นาฬิกา5นาทีนะครับในเวอร์ชันการบรรยายฟุตบอลโลกนะครับในคู่ที่15อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์นะครับผมย้ำสกอร์นะครับหมดครึ่งเวลาแรกไปแล้ว1ประตูต่อ1นาทีที่7นะครับอีเลจาจัสนะครับจากมาทเวลทำประตูให้กับนิวซีแลนด์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในนาทีที่32นะครับดาวรุ่งของอิหร่านนะครับรามินเลซาอินนะครับดาวรุ่งมากๆพี่แป
10: ๊ครับ
9: 36ขวบฮะ
10: 36ปีแล้วนะฮะ
9: 36ปี86วันนะฮะเป็นนักเตะที่อายุอานามแก่ที่สุดของเอเชียนะครับที่ยิงได้ในฟุตบอลโลกนะครับคนนี้ขึ้นประวัติศาสตร์แล้วนะครับตอนนี้36ปี86วันนะครับตีเสมอให้กับทางด้านของรามินให้กับทางด้านของอิหร่านได้สำเร็จนะครับเป็น1ประตูต่อ1นาทีที่32จบครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับก็ต้องดูว่าครึ่งเวลาหลังนี่จะมีการเปลี่ยนตัวแก้เกมกันหรือไม่อย่างไรท่ามกลางสภาพอากาศที่34องศาเซลเซียสนะครับ
10: ครับในกลุ่มนี้นะคือเป็นกลุ่ม G

0: นะฮะเบลเยียมอียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: ไม่หนักกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็คู่แรกเบลเยียมกับอียิปต์เสมอกันไป 1-1
1: อ
0: ิหร่านกับนิวซีแลนด์จะตามสกอร์นี้หรือไม
1: ่
0: หรืออีก45นาทีนะครับส่งข้อความกันมาได้นะครับ SMS 4689899วันนี้คุณสุเทพคงเปลี่ยนรูปผมป่าแปรยุทธพงศ์ประจำการนะครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เราก็ในช่วงเวลาเราจะบรรยายคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียจะได้ดูเมสซี่แล้วพวกนี้8โมงตรงนะครับ
1: ครับสำหรับอิหร่านเนี่ยเคยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาแล้วเนี่ยเป็นอาร์จินนะฮะเป็นอาร์จินเลยไม่ว่าจะเป็น1978อันนั้นก็รอบแรกนะฮะ1998รอบแรก2006รอบแรกนะครับ2014รอบแรก
0: ก็อธิบายเลยว่าปีไหนบ้างรอบแรกหมดเลยครับ
1: 2018รอบแรก2022รอบแรก
0: แกมีเว้นวรรคบ้างไหม
1: ฮะ
0: เว้นวรรคไม่มาอะไรเงี้ย
1: มีอย่างปี2010ที่แอฟริกาใต้ไม่มาหรือปีที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมแกไม่ได้มาไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่า4ครั้งหลังรวมครั้งนี้เนี่ยแกมาทุกครั้ง
0: มาทุกครั้ง4ครั้ง
1: กลายเป็น
0: 16ปีติด
1: กลายเป็นพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านเนี่ยเป็นขาประจำ
0: ขาประจำ
1: การเป็นขาประจำฟุตบอลโลก
0: แถมออสเตรเลีย
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นขาประจำที่เหลือก็พวกหน้าใหม่สลับกันมา อย่างคราวนี้เอเชียเราก็มีอุซเบกิสถาน
1: ใช่จอแดน
0: จอแดนเฮ้ยเราลืมจอแดนไปด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่อู้ตายแล้ว
1: จอแดนยังไม่เล่นนะจอแดนยังไม่เล่น
0: ลืมจอแดนไปได้อย่างไรยุทธพงศ์เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าคราวนี้เนี่ยเอเชียก็ได้เยอะไง
0: ไปดูจอแดนสิอุ้ยกว่าจะเตะกว่านู้นนู่นก็พรุ่งนี้ดิเพราะว่าเขาอยู่กลุ่มเจฮะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาแอลจีเรียออสเตรียแล้วก็จอแดนส่วนอุซเบกิสถานน้องใหม่อีกทีมนึง อยู่กลุ่มเคฮะ
1: ครับ
0: โปรตุเกสยาคองโกอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียนะฮะหรืออีกจอแดนอุซเบแล้วก็อิรักอิรักอยู่กลุ่มไอนะฮะฝรั่งเศสเซเนกัลอิรักนอร์เวย์อีก3ทีม
1: ใช่ครับ
0: โอ้มากันเยอะนะ
1: มากันเยอะคือในทวีปเอเชียของเราเนี่ยมีตัวแทนที่เข้ามาร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ตามระบบของฟีฟ่านะต้องบอกว่าตามระบบแต่ไม่ได้เป็นตามแต่ไม่ได้เป็นตามระบบของการจัดทวีปนะเพราะว่าออสเตรเลียมาแฝงอยู่ไง9ทีมเนี่ยมีออสเตรเลียมีอิหร่านมีอิรักมีจอร์แดนมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีซาอุดิอาระเบียมีเกาหลีใต้แล้วก็มีอุซเบกิสถานนะครับทีมอันดับต่ำสุดนะครับที่เข้ามาของทวีปเอเชียของเรานะพี่แปะก็คือจอร์แดนฮะจอร์แดนอยู่อันดับที่63ของโลกส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากโอเชเนียที่เข้ามาแต่อันดับต่ำที่สุดนะครับของฟุตบอลโลกครั้งนี้คือ85แต่ระดับ85เนี่ยก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
0: ตอนนี้นิวซีแลนด์นี้เขาส่งจดหมายขอบคุณให้ออสเตรเลียทุกครั้งในฟุตบอลโลกเลยนะที่มาอยู่เอเชียเนี่ยเขาจะได้มาแล้ว8ทีมครึ่งของเอเชียครึ่งเราก็ได้มาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เหลือเชื่อ9ทีมนะต้องเพิ่มอีกไหมฮะถึงไทยจะมีโอกาสครับคุณฤทธิ์เทพ
1: ก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็มีปัญหาแล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพร่วมกันใช่ไหมแล้วก็บวกกับปารากวัยอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาอันนั้นแข่งชาติละหนึ่งนัดเรารู้อยู่แล้วและอีก4ปีต่อไปเราก็รู้อยู่แล้ว
0: แล้วเราก็ไม่ต้อง
1: ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ
0: เราไม่ต้องลุ้นนะคราวหน้าเนี่ย
1: ฮะ
0: เขาซื้อเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ต้องมาลุ้นระทึกเหมือนคราวนี้เลยนะครับ
1: ค
0: นไทยฮะเราได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: แต่เราไม่ได้เล่นหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: เขามีแผนยังฮะ
1: ตอนนี้นะแฟนๆรายการส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับป๋าคุณสุเทพวันนี้บรรยายคึกคักดีมากฮะมาภาคอีกหลายคู่นะครับชอบครับ
0: เรารับนะคู่8นาฬิกา
1: ใช่คู่ในเวลารายการมอร์นิ่งทอล
0: ์
1: กนะครับคู่ไหนที่ตรงกับเวลาเราเราก็จะภาคให้คู่นั้นนะครับท่านผู้ฟังป๋าครับเปรูแต่กี่โมงเปรูไม่ได้มาครับผม
0: โอ้โหเสียดายมากนะเขาจะมีเสื้อของเขาที่เหมือนนางงามอ่
1: ะ
0: สะพายเฉียงอ่ะเป็นชาติเดียวนะเครื่องแบบนี่ชาติเดียวนะ
1: เสื้อขาวสะพายสีแดง
0: เหมือนโคเอเชียที่เป็นตาหมากรุกอ่ะนี่ก็เอกลักษณ์ของเขานะเสียดายนะไม่เห็นเปรูเนี่ย
1: บอกว่าแฟนรายการบอกว่าบรรยายอะไรก็ไม่รู้จักชื่อนักบอลสู้หลี่หมิงไม่ได้บอกเบอร์อันนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพี่หมิงเขา
0: ผมพยายามจะเพ่งดูแล้วน
1: ะ
0: ว่ามันเบอร์อะไรชื่ออะไรเนี่ยฮะเรามีชื่อหมดนะครับแต่เราไม่รู้จักจริงๆนะนักบอลของทั้งสองชาตินะต้องบอกตรงๆจำได้บางคนเท่านั้นเองนะฮะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวพยายามนะจะพยายามมากขึ้น
1: เขาบอกว่ามีคนแนะนำบอกว่าก้าวจะจัดไปเที่ยวเก กาบูเวอร์ดีไหมฮะ
2: ไปดูงานก็เหรอ
1: กาบูเวอร์ดีเป็นชาติที่มีเป็นหมู่เกาะนะฮะประมาณ10เกาะแล้วก็เป็นหมู่เกาะของที่มีภูเขาไฟด้วยนะ
2: ผมว่าเราพาสมาคมฟุตบอลเราไปดูงานดีกว่า
1: สมาคมฟุตบอลของเราต้องไปอังกฤษไปฝรั่งเศส
2: ต้องไปดูชาติน
1: ี่ไปสเปน
2: ไอ้มุกโกแคปเวิร์ดที่ว่าเนี่ย
1: เหรอไปกับบูเวดี้นี่ไปไกลด้วยนะไปกับบูเวดี้นี่ไกลมากนะ
2: มันอยู่ตรงไหน
1: อะก็
2: มันเล่นเสมอสเปนได้มันอยู่ตรงไหนฮะ
1: ของแอฟริกา
2: แอฟริกาเหรอ
1: ใช่
2: มุกโกแคปเวิร์ดเนี่ยนะ
1: ใช่
2: ประชากรก็มีถึงล้านไหม
1: ประชากรประมาณ 500,000 กว่า
2: 500,000 กว่าคน
1: ใช่
2: เขาไปบอลโลกเหรอ
1: ใช่กูลาเซาเนี่ย 150,000 นะที่เยอรมันถลุงไป 71,000 อ่ะ
2: โอ้นั่น 750,000
1: ครับ
2: นั่นมันจังหวัดน้อยกว่าภูเก็ตเราอีกนะ โอ้โหคนเขาอ่ะผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับนะฮะหมายเลข10ของอิหร่านครับเมดี้กาเยดี้ฮะนี่ฮะสำรองครับลงมาแล้วแต่เรายังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องให้ขึ้นชื่อก่อนนะฟีฟ่าช่วยกรุณาช่วยเราด้วยครับเอาใครออกครับผม
1: กรรมการเนี่ยคาร์ลอสเนี่ยเป็นกรรมการที่ตัดสินฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่3แล้วนะอายุ42ปีเมื่อครั้งที่แล้วผมจำได้4ปีแล้วนี่ตัดสินรอบรองเลยนะฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกเนี่ยท่านนี้เลยนะฮะ
2: หรือเสริมหน้ามาอีกคนนึงเปลี่ยนแผนจาก532เป็น433ฮะนี่ฮะอิหร่านตอนนี้ครึ่งหลังได้เล่นบอลก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนผมกองหน้าเรียนไทยฮะ
1: เป็นไงฮะ
2: ต้องยืน3คน
1: นี่
2: แล้วก็ต้องเตะไปด้านซ้ายก่อนแล้วก็ต้องเตะด้านขวา
1: เพื่ออะไรฮะ
2: ก็เมื่อก่อนเขากำหนดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็คือหลังมาเลยแล้วก็เปิดบอลยาวมาตายแล้วคิดบูดของบอลได้โอ้โหตอนคืนหลังเป๋ไปหน่อยนะตัวมันไม่นิ่งอะครับจังหวะบอลเลยเสียไปอิหร่านแย่งบอลคืนมาได้ก็ต้องสาดยาวปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เปิดมาแล้ววิ่งแข่งครับปากดนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์นะครับวิ่งเร็วกว่าครับเจ้าลิเบลาโตนะฮะแซงกองหน้าอิหร่านครับกรรมการอย่าบังเบอร์นะฮะหมายเลข20นะฮะเจ้าซิริยาฮะวิ่งช้าไป1สเต็ปนะครับโอ้วิ่งไปคู่นะบอลยาวสาดมาของอิหร่านนะครับเกือบนะฮะได้ประตูขึ้นนำครับแล้วอิหร่านมงคืนครับจังหวะบอบีครับดีว่าเซ็นเตอร์อีกคนยังอยู่ฮะแล้วก็เปิดยาวมาครับตอนนี้เล่นลูกยาวกันแล้วครับแผนเปลี่ยนครับติดชึ่งเป็นเรือเกลือไม่เอาแล้วครับเกมเริ่มจะเร็วขึ้นนะฮะทางอิหร่านนะมีบอลยาวสลับสั้นครับบอลคืนมาที่เซ็นเตอร์นะครับนะก็พวกนะฮะโซเจอี้มีรัดเลยพวกนี้ยืนสบายครับตอนนี้อิหร่านครับเปิดบอลยาวนะครับเปลี่ยนแผนแล้วครับพยายามสาดยาวมาให้กองหน้า3คนนะฮะตัดบอลได้ครับจากกลางสนามนิวซีแลนด์คืนไปผู้รักษาประตูเลยฮะเจ้าแมคโครคอมก็เปิดบอลยาวมาตอนนี้เริ่มเห็นทิมเปิลสไตล์นะครับบอลวัดแล้วครับ เอาแล้วยิงลูกโอ้โหคิดบูดไม่ส่งให้เพื่อนแล้วครับปกติแต่บอลได้ต้องส่งออกขวาออกซ้ายขอยิงเองบ้างครับ
1: งานอดิเรกของคิสบูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเล่นรักบี้ฮะพอยิงลูกนี้เนี่ยฟิลโกนี่ได้เลยนะ
2: แก
1: เด็ดเปลี่ยนนี่ได้เลย
2: อกหักพักบ้านนี้จริงๆนะอกแกดีมากครับอกนุ่มอย่างสุภาพสตรีฮะพักบอลแต่ละทีนี้ยังก็ดูดบอลลงมาเลยและแกต้องส่งซ้ายส่งขวาแต่เมื่อกี้นะแกแตะบอลได้ก็ยิงเต็มข้อครับข้ามคานไปเยอะเริ่มเกมกันใหม่นิวซีแลนด์หลังก็ยังเล่นเหมือนเดิมครับเล่นบอลสั้นๆนิ่มนวลชวนฝันนะฮะออกบอลด้านซ้ายนะครับนิวซีแลนด์เอาแล้วครับอิหร่านตัดบอลมาได้แล้วก็ลากเข้าไปฮะเจ้านะครับเทลามี่โหยแทงบอลมาด้านซ้ายทันไหมเพื่อนกองหน้าตัวใหม่เอาไปโดนโดนไหมฮะ
1: แต่
2: เจ้าคอร์เนอร์เหรอฮะ
1: เอาเต็มมุมใช่ไหม
2: โอ้จังหวะนี้ไงครับทาเลมี่ฮะโดนสกัดบอลนะโดนเท้านิวซีแลนด์ออกหลังครับนะฮะผู้เล่นกองหน้าตัวใหม่เจ้าเมดี้กาเยดี้ก็วิ่งไปช้าๆเพื่อจะต้องการเตะมุมฮะ
1: ลาซาอินนะครับลาซาอินเนี่ยคนที่ทำประตูได้เป็นคนเปิดนะครับเบอร์23นะครับดาวรุ่งวัย36ปีของวิตานะ
2: ครับเอาละครับลูกคอร์เนอร์ครับตอนนี้เจ้าเมดี้กาเยดี้ตัวเล็กๆนะฮะเอาละครับผู้หมายเลข23เจ้ารามินฮะนี่ฟรีคิกคอร์เนอร์แกรับหน้าที่หมดครับของอิหร่านฮะผมตีเสมอด้วยนะครับแย่งพื้นที่แล้วก็ประกบกันตัวต่อตัวกันอยู่ ตอนนี้ฟีฟ่าครับบอลจังนี้มันเตะหรือไม่เตะฮะมันยัดภาพหายครับเปิดเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหยัดเข้าไปตรงหน้าเลยนะครับแล้วก็โมงออกมาได้ครับกองหลังนิวซีแลนด์แต่ยังไม่ปลอดภัยครับนะเจ้าลามินเปิดโด่งไปตรงกลางอีกแล้วก็หวดเต็มข้อต่อติดกองหลังนิวซีแลนด์ครับบอลออกมาออกข้างครับใครได้ทุ่มกับลูกนี้เป็นลูกทุ่มของอิหร่านครับอยู่ในพื้นที่ของนิวซีแลนด์ฮะมีความเร็วมากครับหมายเลข10นะฮะเมดี้กายเดี้ฮะนี่ฮะเจ้าเรือเกลือยังอยู่นะเจ้าตะเลมี่หมายเลข9นะเดี๋ยวดูซินี่ครับเป็นคนที่ยิงจังหวะนี้หูไปติดหัวเข่าไม่งั้นเข้ากรอบแล้วครับทุ่มออกมาครับ
1: 5นาทีแรกเนี่ยอิหร่านเปิดฉากบุกนะครับ
2: ซาริยาได้บอลอยู่แล้วก็คืนหลังมาเปิดบอลมาตรงหน้ากรอบประตูออกหลังแรงไป
1: สปีดบอลเร็วขึ้น
2: นะคนเปิดก็ลามินอยู่นะแกอยู่ทุกสนามเลยซ้ายขวาก็อยู่
1: แกเป็นตัวฟรีนะ
2: ลามินเรซาอินฮะหมายเลข23ฮะ
1: ตามตำแหน่งนี่คือแบ็คขวานะฮะแต่ไปมั่วไปหมดฮะ
2: โอ้โหซ้ายก็อยู่ขวาก็มีฮะต่อบอลกันสั้นๆครับนิวซีแลนด์แล้วก็เปิดมาตรงกลางแม่นด้วยครับตอนนี้ได้บอลมาเลยสนามเข้ามานิดนึงแล้วก็ไปเสียบอลง่ายๆกับอิหร่านเฉยเลยฮะคล่องบอลแล้วก็เสียบอลฮะ
1: อ
2: ิหร่านตอนนี้อะแย่งบอลกันอยู่ออนบอลออกไหมไม่ออกครับแล้วคืนมาให้คลิปบูดก็ไม่ถึงนะครับตอนนี้อิหร่านต้องระวังแล้วครับเพราะว่าเขาเก็บบอลแดนหน้าได้ดีเหลือเกินฮะเจ้าคริสบูดนะครับบอลตรงนี้จังหวะนี้ครับอิหร่านสเปนขึ้นมานะฮะถูกสกัดออกข้างนะฮะก็ทุ่มเข้ามาครับอิหร่านคืนหลังฮะนะมูฮัมหมัดบูเมดีก็เอาไงดีเอาไงดีทาเลมี่นี่ไปยืนหลังด้วยนะครับทาเลมี่หมายเลข9กองหน้านะครับไปยืนช่วยเซนเตอร์แล้วก็ตอนนี้มายืนเป็นแผงกลางแทนแล้วครับเอาละครับจังหวะอิหร่านยิงปั่นไซแหมเท้าซ้ายนะครับเจ้าโมกันโลฮะซาริยาโมกันโลพักบอลได้แล้วก็ปั่นนะฮะด้วยเท้าซ้ายนะครับเห็นกรอบประตูว่างอยู่นะครับแต่โด่งไปเยอะครับไม่เข้ากรอบฮะ
1: ก็เป็นทางด้านของมาดี้กายาดีนะครับจากอานาเซอร์ลงมาเล่นแทนอาเรียยูเซฟรีหมายเลข17นะครับซึ่งเป็นกองกลางที่ถูกเปลี่ยนออกไปนะฮะกองหน้าหมายเลข17ออกนะครับแล้วก็หมายเลข10ลงมาเล่นแทนกองหน้าก็คือเพิ่มกองหน้าอีก1คนนะครับ
2: ถอดกลางออกนะต้องเปลี่ยนแทนแบบที่ผมว่าไงไปยืนทำไมเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: ยืนแล้วไม่มีประโยชน์ก็ยังอยู่เลย
2: โอ้โห532ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับแล้วครับเสริมหน้าเป็น3คนนะฮะเริ่ม433บางทียืนเซนเตอร์3คนด้วยนะครับทางอิหร่านเอาละครับหมายเลข8ตัวทำเกมครับเจ้ามาโก้ของนิวซีแลนด์ครองบอลอยู่ช้าๆเอาเพื่อนขึ้นไปหน่อยโบกไม้โบกมือฮะไม่รู้จะส่งใครแล้วออกข้างมานะครับเซอร์แมนก็ส่งกันไม่มาก็ไม่มีอะไรครับนิวซีแลนด์ฮะเซนเตอร์ก็หาจังหวะเปิดใบด้านหน้าไม่ได้ครับเซนเตอร์3คนฮะเจ้าบ็อกซอนเพนนะฮะคาคาเซ่แล้วก็สาดยาวมาทางขวานะครับนี่ฮะแล้วก็ได้บอลด้วยนะครับเอาละสิตอนนี้เปิดเข้าไปตรงกลางสั้นๆออกขวาอีกทีนึงนิวซีแลนด์โอ้ยผู้เล่นอิหร่านมาแน่นไปหมดแล้วครับต้องคืนกลางจังหวะนี้แทงกันสั้นๆยังได้บอลอยู่นิวซีแลนด์เอาไงดีลากเข้าไปช้าเป็นเรือเกลือแล้วถูกตัดบอลได้โอ้ยนิวซีแลนด์แย่งบอลได้ครับออกข้างครับอิหร่านเป็นผู้ทุ่มฮะยังไม่มีอะไรอันตรายครับนิวซีแลนด์ตั้งแต่ครึ่งหลังมานะครับผู้เล่นอิหร่านเปลี่ยนอีกนะครับหมายเลข11ครับอาลีพูฮะก็เป็นกองหน้าครับเสริมหน้าอีกนะฮะอาลีพูครับแล้วก็สลับให้ทางนะครับเจ้าซาริยาโมกาลูนะกองหน้าล่างโยงหมายเลข20ออกไปเปลี่ยนกองหน้าใหม่ฝืนไปยิงไม่ได้นะฮะเขากองใหม่มาแล้วก็นิวซีแลนด์ตัดบอลได้คือหลังนี่นิวซีแลนด์ตอนนี้เกมลุกตอนนี้เริ่มทื่อๆแล้วนะครับอิหร่านเปลี่ยนแผนนะครับเอาหน้า3ตัวตอนนี้เปลี่ยนไป2คนแล้วนะครับเมดี้กายเดี้นะฮะแล้วก็อาลีฟูฮะ
1: นิวซีแลนด์ยังไม่ได้ปรับทัพใดๆนะครับแต่ว่าอิหร่านเปลี่ยนไป2คนแล้ว
0: ตอนนี้หน้าก็มีเมดี้ทาเลมีเมดี้กายเยดีและอาลีอาลิพูวะถอดไปแล้วครับเรียบร้อยสริยาโมกันโล
1: ตอนนี้เนี่ยคุณพี่คริสวูดอาจจะเริ่มเหนื่อยแล้ว

0: ก็เลยไม่วางบอลยาวแล้วนะฮะค่อยๆต่อบอลกันที่มาตอนนี้
1: ตอนนี้แกยืนครับยุงกัดแล้วฮะไม่ถึงเลยครับก็อย่าลืมส่งแกต้องส่งไปที่หน้าอกนะฮะแล้วนิวซีแลนด์ก็ลากบอลไปก็เสียบอลง่ายๆอิหร่านตัดบอลได้นะครับแย่งบอลคืนมานะครับมูฮัมหมัดนะฮะแล้วก็นิวซีแลนด์แย่งบอลคืนได้อีกต่อบอลสั้นๆกันลากเข้ามาในกรอบเขตโทษคิดบูดแต่มาลูกนี้ยิงโอ้โหคิดบูดอีกแล้วนะฮะเปิดบอลนะครับออกมาให้กับอีไรยาจัดนะฮะคนเดิมอะ
0: ยิง2ประตูแล้วนะครับ
1: อีไรยาจัดนะครับได้บอลจากคิดบูดแตะมานะครับหน้ากรอบเขตโทษเหมือนกันเดิมเหมือนหมดเลยอะการเข้าทำของนิวซีแลนด์ลูกที่2ครับบอลแทงไปยังที่คริสูดเทพบุตรก็แตะออกด้านขวาอันนี้ก็วิ่งเติมมาฮะโอ้เป็นการเข้าทำที่แบบตามแผนการซ้อมอีหร่านนี่แบบกลุ้มใจยิ่งกว่าฮามุดเปิดนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงซิประตูลูกนี้อยู่โอ้ตายแล้วมันไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่ฮะก็ลากเข้าไปก่อนครับอีระยะจัดลากเข้าไปแล้วก็ฝากที่คิดบูดคิดบูดก็คืนมาแล้วแกก็ออกด้านขวาไปหน่อยแล้วก็นี่ฮะเปิดไปให้คิดบูดคิดบูดมองแล้วก็เอ็งวิ่งไปเอ็งวิ่งไปนะฮะหมายเลข11ก็วิ่งตามไปแล้วครับหน้าตาเหมือนเอเชียนะ
0: ฮะ
1: แล้วแกก็ซัดเข้ากรอบไปนะฮะหลบผู้รักษาประตูไปนิดเดียวเองนะฮะ
0: นี่เป็นกองกลางนะครับ
1: อิริยาจัส
0: นะครับจากเมอร์ทิเวลในสกอตแลนด์นะครับ เป็นประตูที่12ของเขาแล้ว
1: และขึ้นนำ 2-1 ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ลูกแรกขึ้นนำ 1-0 ก็ฝีเท้าของแกจังหวะเหมือนกันฮะผู้เล่นหมายเลข11ครับ
0: อ
1: ิริยาจัสนี่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของนิวซีแลนด์แล้วครับ
0: แล้วก็รูปร่างไม่สูงด้วยนะกระทัดรัดมาก174เซนติเมตรฮะ
1: หน้าตาเหมือนคนนะฮะคนไทยเราอยู่พัทยาเจอแดดเยอะๆ
0: อาจจะมีเชื้อสายเกาหลีได้อะไร
1: ครับ
0: ก็เล่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนกระทั่งติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
1: เหมือนคนเล่นวินเซิร์ฟเราครับผมตัวเล็กๆแต่คล่องนะฮะแล้วครับเป็นการทำชิ่งกันนะฮะแล้วก็สาดบอลออกมาครับนิวซีแลนด์ออกครับไม่ทันครับนะเจ้าซาบรีมาเลข10ของนิวซีแลนด์วิ่งเบลบอลไม่ทันนะฮะนี่เป็นกลางรุกของนิวซีแลนด์ออกข้างไปอีลานทุ่มมาแล้วครับต้องเอาคืนได้แล้วครับแทงบอลออกด้านข้างนะครับมาเลยครับกองหน้าตัวความเร็วครับเจ้าเมดี้ลากไปหลบไปนะครับหลบอีกครั้งหนึ่งครับหลอกล่อกับเซ็นเตอร์อยู่แล้วก็เปิดบอลมาสูงๆมองลูกนี้โอ้โหยิงเข้าแม่ติดมือแล้วจะมองซ้ำอีกทีโอ้โหแต่มือมันเร็วกว่าครับผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด์เจ้าโครคอปเหยียดทั้งตัวปัดออกนะฮะจังหวะยิงปริมาณ3หลานะแล้วก็โดนขาแกออกมาจะมองซ้ำนะของหน้าอีหลานแกใช้มือแกนะครับปัดออกมาแต่ลูกนี้มูทักเข้าไม่ได้อยู่ดีฮะ
0: ออฟไซด
1: ์แมนยกธงฮะอีหลานนะครับเกมลุกช้าแต่ยืนล้ำหน้าเร็วมากครับ มาแล้วครับเมดีทาเลมีตัวล้ำหน้ามาเลข9ฮะ
0: ไม่ถึงขนาดกลางมุ้งนะครับแต่ตั้งเก้าอี้รอฮะ
1: จังหวะนี้ฮะแกวิ่งไม่ทันแกต้องยืนรอไงกลัวไม่ทันตัวใหญ่อีลานก็ทำบอลแล้วก็เปิดบอลกันง่ายๆโอ้โหพลาดครับบอลมาแล้วครับถึงนะฮะหมายเลข2เข้าทิมเพนเปิดไปแบ็คขวาเติมบอลได้ดีครับนิวซีแลนด์แต่เปิดไม่ดีฮะชอบหลังไปไกลโพ้นฮะอยู่คลอง2เปิดไปคลอง4นู่นแล้วก็สาดยาวมานิวซีแลนด์ก็โมงสกัดออกข้างไปก่อนนะฮะได้กินพื้นที่มาฮะนั่นเป็นอเมริกันฟุตบอลก่อนนะฮะอิหร่านก็อยู่ในแดนของนิวซีแลนด์ครับต้องทุ่มครับต้องทุ่มแล้วครับกรรมการชี้แล้วฮะทุ่มมาเปิดมาตรงนี้แล้วก็เปิดให้นิวซีแลนด์เฉยคริสฟูดได้บอลแกเป็นคนจับบอลนี่มากนะผมก็เดี๋ยวต้องถามดูที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ว่าแกได้บอลจังหวะนี้ตลอดไหมโอ้โหไม่ต้องยิงฮะทำทางให้เพื่อนนะเป็นคน
0: ไม่ใช่น
1: ัก
0: เตะที่มีความเร็วสูงแต่ว่าจ่ายบอลได้ดี
1: จ่ายบอลดี
0: และคิดอะไรไม่ออกกองหน้าก็ส่งไปเบอร์9นะคือสูตรกับตันทีมนั่นแหละ
1: ทั้งอกทั้งเท้าแกใช้ได้เลยนะฮะซื้อเลี้ยงซื้อกาแฟได้หมดนะเอาละบอลตอนนี้นิวซีแลนด์ขึ้นนำก็ดึงเกมช้าลงแทงบอลซ้ายไปทีขวาทีกระชากเข้ามานะครับ
0: แฮตทริกไห
1: ม
0: แฮตทริกไหม
1: ลากมาเองเลยครับหมายเลข11แล้วก็โดนสกัดล้มลงอ่ะกรรมการนิ่งครับเอาละครับโอ้ยอิหร่านลากบอลมากลางของทางนิวซีแลนด์ต้องตัดนะฮะแล้วกรรมการเตือนเลยครับนะฮะยูทิมเพนอีกครั้งอเกนนะฮะโดนแน่

0: นะฮะแบ็กขวานะครับ
1: ไปทำฟาว
0: ทำฟาวฮะ
1: เมดี้กายาดีนะครับจากอานาเซอร์นะครับที่ลงมาใหม่โดนทำฟาว
0: แล้วทีมเพนนี่ก็เติมบอลดีด้วยโอ้ยแล้วตอนนี้บอลมาคนเดียวครับอิหร่านนะวันแมนโชครับหลังมาเต็มครับไม่ไหวครับแต่ยังได้บอลอยู่กระชากลากลากเข้ามาไม่ผ่านโอ้โหแกกินดีหมีมากเลยห้าคนแกกระชากคนเดียวฮะไปกรอกเขตโทษโอ้ยเจ้าอะไรอาเรีย
1: เมดี้เทเลมี่ฮะของพาราทินายกอสอ่ะแกเขาต้องจะเอื่อยเฉื่อยอืดไปนิดนึง
0: โอ้ยเจ้าเมดี้อีกแล้วเหรอ
1: เบอร์เก้ายังอยู่นะเบอร์เก้ายังอยู่นะ
0: เจ้าของเรือเกลือนี่นะโอ้ยล้ำหน้าแกก็สองนะกระชากบอลก็ช้านะแกคิดอะไรเขายืน5คนแกจะลากเข้าไปคนเดียว
1: ปัญหาคือโค้ชคิดอะไรจะให้แกอยู่
0: แกควรจะออกแล้วคือจังหวะนั้นคือแกต้องโมงฮะแต่ก็เข้าชายก็เสียบอลไปครับอิหร่านแล้วก็ได้คืนบอลเปิดไปทางด้านขวาเอาไงดีฮะเอาไงดีคืนหลังครับคิดอะไรไม่ออกก็คืนหลังไปอิหร่านตอนนี
1: ้คือตอนนี้เนี่ยผมลุ้นให้อีเดจาจัสเนี่ยนะฮะทำแฮตทริกไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้15เกมของฟุตบอลโลกยังไม่มีแฮตทริกนะครับแต่ว่ายิงเกมละ2ประตูเนี่ยมีแล้ว
0: ครับเอาละทำอะไรไม่ได้ครับเพรสซิ่งสูงครับนิวซีแลนด์ก็เลยต้องสาดยาวมาอีลานแล้วก็เสียบอลให้นิวซีแลนด์ครองบอลอีกแล้วมาอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยผิดจังหวะฮะพยายามจะแทงบอลไปคิดบูดคิดบูดก็ถอยออกมาหน่อยนึงอ่ะเสียดายจังอ่ะนี่ฮะซาปีฮะเจ้าซาปีปบมือเสียดายจังอ่ะ
1: พี่
0: ไปถอยทำไมผมแทงให้พี่แล้วนะก็เลยเสียบอลไปเอาละฟรีคิกกลางสนามเป็นนิวซีแลนด์ฮะกลางสนามจริงๆครับอยู่กลางเส้นเลยครับก็จะยิงจะอะไรก็มีคิดกันนิดหนึ่งฮะ
1: นิวซีแลนด์
0: ก็เปิดมาที่คิดบูดเอาออกบอลให้เพื่อนแล้วยิงได้อีกแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจังหวะไปคิดบูดนี่อันตรายตลอดนะไปถึงออกแกก็ออกแตะปื๊บบอลลงพื้นอีกคนก็ตามยิงฮะดีว่าเบาไปนิดนะฮะบอลห่างตัว
1: คือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยได้ฟรีคิกเปิดยาวเข้าไปคิดบูดพักอกแล้วก็ทางด้านของซาบริซิงนะครับยิงฮะแค่นั้นเลย
0: เบาไปนิด
1: คอนเซ็ปต์มีอยู่แค่นั้น
0: การทำเกมลุกไม่คิดอะไรเยอะบอลอังกฤษโค้ชอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่โค้ชอังกฤษ
0: แต่ได้ยิงอีหลาเรื่องเยอะเรื่องมากไม่ได้ยิงเลยฮะนิวซีแลนด์ทอมเพนฮะแบ็คขวาเติมมาอีกแล้วโอ้ถูกสกัดออกข้างไปอีหลาต้องตัดเกมแล้วครับพอบอลไปอยู่ที่อีเลจาจัสตัวยิง2ลูกนะครับตอนนี้อีเลจาจัสมายืนกลับขวาแล้วครับมาจับคู่กับนาทางทิมเพนแบ็คขวาได้บอลอยู่ครับนะฮะนิวซีแลนด์ก็ออกไปแล้วกรรมการเป่าคิดบูดก็ยืนหน้าอยู่คนเดียวแต่เป็นประโยชน์ยิ่ง
1: ใช่ครับ
0: ประโยชน์ยิ่งกว่า3หน้าของอิหร่านนะเจ้าเมดี้ทาเลมี่นี่ไว้ล้ำหน้าครับ
1: อินฟานติโน่แกก็ดูแบบสงบนิ่งนะ
0: สงบนิ่งครับนั่งอยู่คนเดียวครับภาพจับมาที่แก2รอบแล้วครับแกคิดว่าคราวหน้านะทำไงก็ได้อย่าให้อเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: คราวหน้าไม่ใช่อยู่แล้วไง
0: คือยังไงคราวโน้นอีกแล้วคราวโน้นของคราวโน้นอ่ะมันเรื่องเยอะ
1: คือหลังจากซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
0: คือต้องดูว่าผู้นำเป็นใครถ้าทำมันยังไม่ตายนะอย่าเชียวนะเราทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหเอาละครับตอนนี้บอลก็คุกคิกนัวเนียกันไปมานะฮะบอลไม่มีอะไรเลยครับแต่ก็ยังเป็นนิวซีแลนด์ตัดบอลจากด้านริมเส้นด้านขวาทำเกมลูกออกมาครับแทงบอลพลาดไปหน่อยครับ
1: ภาพรวมตอนนี้เนี่ยครองบอลอิหร่านยังเหนือกว่านะครับพี่แป๊ะอิหร่านเหนือกว่าอยู่ที่46นะครับต่อ43นะครับในขณะที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยนิวซีแลนด์เหนือกว่านะครับ7ได้2อิหร่าน3ได้1โอกาสยิงตอนนี้เนี่ยอิหร่านมีโอกาสยิงขึ้นมาแล้วนะครับ10ครั้งแต่ได้เพียงแค่ประตูเดียวในขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ย12ครั้งนะครับได้2ประตูฟาวล์ในใกล้ไล่เลี่ยกันนะครับอิหร่าน4นิวซีแลนด์5นะครับเตะมุมฝ่ายละ1นะครับซัดก็เป็นนักเตะนิวซีแลนด์คนแรกนะครับที่ยิง2ประตูในฟุตบอลโลกในเกมเดียวนะครับ
0: ตอนนี้เราไปถึงนะครับหมายเลขรีบ3ลามินหลังด้านขวาโอ้โหลามินเปิดเข้ามานะครับแล้วก็หมายเลข8นะครับเป็นตัวเข้าฮอตครับโมฮัมหมัดโมเฮบี้ฮะกองกลางตัวรุกของอิหร่านครับเนี่ยมาจากนะครับเปิดบอลยาวจากเซ็นเตอร์ไปทางด้านขวาครับนะฮะแล้วก็ลามินเลซาอีนะฮะเปิดยาวมาจุดนัดพบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะเดียวครับโมฮัมหมัดโมเฮบี้ครับซัดด้วยเท้าขวาประมาณสัก 6-7 หลายนะฮะ

0: ไม่พลาดครับมีโอกาสเดียวที่ยิงของแกนะฮะตีเสมออิหร่าน 2-2 ครับอิหร่านตีเสมอได้ครั้งที่2แล้วนะครับจะขึ้นนำสักครั้งไหมครับคุณเทพเนี่ยเปิดมาแล้วครับนี่ฮะ
1: โอ
0: ้โหแกโมงฮะ
1: โมงชิดเสาเข้าไปเลย
0: ผมนึกว่าชายเท้าเมื่อกี้ภาพตัดมาคือแกดีใจแล้วไงนี่คือภาพรีเพย์มาแกโดดขึ้นควิดโดนบางๆนิดเดียวฮะเบียดโคนเสาเข้าประตูไปนะครับนี่หมายเลข8ตัวไม่สูงนะครับแต่ยืนอยู่คนเดียวตรงนั้นกลางวงล้อมเกนเซนเตอร์นะฮะ
1: โมฮัมหมัดโมเฮบี้นะฮะโมฮัมหมัดโมเฮบี้จากลอสต็อกนะครับ
0: หมายเลข8นะฮะ
1: เล่นอยู่กับลอสต็อกในรัสเซียนะครับ
0: จังหวะที่ยิงเข้าภาพตู้มาเป็นแกดีใจแล้ว
1: ครับ
0: ผมคิดว่าแกใช้เท้านะรีเพย์มาถึงเห็นนะเปิดมาโดยเท้าของรามินเลซาอินคนยิงประตูแรกนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เปิดมาเข้าศีรษะพอดีเลยนะฮะเบียดบางๆครับ
1: นี่เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่กับรัสเซียนะครับที่ลีกรัสเซียลอสตอกนะ
0: ลอสตอกโอ้อิหร่านรัสเซียเขาโอเคกันครับ
1: โอเคกันโอเคกัน
0: โมเมตโฮบี้นะฮะ
1: เป็นประตูที่15ของเขาในทีมชาตินะครับเบอร์8เบอร์23เปิดนะครับแล้วก็เบอร์8มงคนทำประตูแรกเปิดแล้วก็เบอร์8นะครับกองกลางตัวรุกนะครับก็คือโมเมสโมฮาบี
0: ้
1: ตีเสมอได้สำเร็จครับ
0: อันนี้ถ้าจะให้ทางอิหร่านก็ต้องหมายเลข23ลามินเลซาอิน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจะให้นิวซีแลนด์นะผมต้องให้พิษอูดครับคือเป็นตัวชงอย่างเดียวเลย เอาละครับนี่ฮะมาอีกแล้วครับตัวเก่งของอิหร่านหมายเลข23เนี่ยคนที่นะฮะเปิดให้เพื่อนยิงตีเสมอแล้วก็คนยิงประตูแรกตีเสมอให้อิหร่านทั้งยิงทั้งจ่ายครับนะฮะ
1: อีก25นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: เสมออีกไหมคู่นี้ในกลุ่มนี้เพราะว่าคู่แรกเบลเยียมอียิปต์เสมอมาแล้ว 1-1 ฮะเสมอกัน 2-2 ครับตอนนี้65นาทีครับอิหร่านผู้รักษาประตูนะฮะแกจะดึงเวลาไปทำไมครับพี่มันควรจะ3แต้มมาเจอนิวซีแลนด์นะฮะแกอยู่กับเท้าแกนาทีเดียวแกอยู่กับเท้าแกไม่เปิดให้ใครเลยนะครับเอาละครับได้แล้วครับนะฮะกองหน้าครับเมดี้เกยาดี้เปิดออกด้านขวาไปให้กับลามินอีกแล้วแล้วก็เปิดมาตรงกลางเข้ากรอบเขตโทษแม่พยายามจะแทงทะลุนะฮะมันพัวพันกันครับติดเท้าของเซนเตอร์นิวซีแลนด์สกัดออกมาแต่ยังไม่พ้นนะครับเปิดมาอีกแล้วนะครับเจ้านะครับเมดี้เปิดมาติดคนที่เปิดเข้ามาคือลามินนะฮะเมดี้ครับกองหน้าพยายามจะยิงแล้วก็ติดหน้าแข้งของเซนเตอร์ออกหลังครับ
1: ไมเคิลบ็อกเซลนะครับจากมินนิโซตายูไนเต็ด FC เซฟได้นะครับบล็อกออกไปตอนนี้เนี่ยถ้าจังหวะเร่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เมดี้เทเรมี่เนี่ยสปีดเร็วกว่านี้หรือมีจังหวะที่เล่นช้าจังหวะน้อยจังหวะกว่านี้นิดนึงเนี่ยอิหร่านจะดีกว่านี้นะ
0: คือมีอีกคนเจ้าเมดี้คาเยดี้หมายเลข10ความเร็วมา
1: ใช่
0: แต่เมดี้ทาเลมี่คนเก่าเนี่ยความช้ายังอยู่ฉะนั้นต้องเอาความเร็วของเจ้าเมดี้ทั้งคู่เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะฮะเมดี้เร็วกับเมดี้ช้าครับชื่อเหมือนกันเลยนะฮะนี่ก็สมชายบ้านเราครับหมายเลข9ไอ้ตัวช้าเมดี้ทาเลมี
1: ่
0: ไอ้ตัวเร็วเมดี้คาเยดี้ฮะไม่ใช่ญาติกันนะฮะ
1: ไม่ใช่ญาติกันเมดี้กายาดี้เนี่ยมาจากอันนาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนเมดี้ทารามีเนี่ยจากโอลิมเปียกอสนะครับในกรีซ
0: โอ้โหแต่เมดี้กายาดี้ตัวเร็วตั้งแต่ตัวสำรองตัวนี้เข้ามากองหน้าดีขึ้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มีโอ้โหมีบอลกระชากมีหลายอย่างฮะจากเดิมเมดี้ทารามีโอ้โหเรือเกลือเรือแจวเข้าไปนี่ฮะเออไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะเปลี่ยนนะครับหมายเลข20ของนิวซีแลนด์ถูกถอดออกไปนะครับ
1: แล้วก็หมายเลข13ลงมานะฮะ
0: คันล่ำเมคโควัตนะฮะถูกออกไปหมายเลข13นะครับดูผู้เล่นคนนี้ตอนนี้ผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด์แกบอกว่าเจ็บตะคิวรับประทานหรือไงฮะ
1: ไลอันโทมัสลงมาครับพี่แป๊บหมายเลข23นะครับไลอันโทมัสลงมาแทนคัลัมแมคโควัตนะครับก็เป็นนักเตะจาก PEC สวิสนะครับ
0: นี่เป็นสำรองตัวแรกนะครับไลอันโทมัสนะหมายเลข23ก็เป็นกองกลางถอดกองกลางใส่กองกลางนะฮะคัลัมหมายเลข20ออกไปเรียบร้อยตอนนี้เกมยังหยุดอยู่นะฮะอ๋อพักเบรกดื่มน้ำอย่างเดียวนะฮะ
1: เป็นhydration break นะครับ
0: ห้ามไปเข้าห้องน้ำนะครับคุณเรฟ3นาทีก็เจ้าครอง อดีตโค้ชของลิเวอร์พูลวิจารณ์เรื่องพัก
1: ใช่
0: เพราะไม่สมควร
1: เพราะว่าแกสามนาทีแกไปตัดโฆษณาไงแกมีเบรกมีสินค้าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: สไตล์อเมริกันเขาอย่างนี้หรอ
1: ใช่ใช่เป็นนิสัยอย่างนี
0: ้เขาบอกเขาครึ่งเดียวก็พอเออครึ่งหลังแล้วสามนาทีมันเยอะไป
1: ตอนนี้เนี่ยโอกาสยิงของอิหร่านเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ11ครั้งนะครับได้2ประตูนิวซีแลนด์เนี่ย12ครั้งได้2ประตูเข้ากรอบเนี่ยอิหร่าน3ครั้งได้2ประตูนิวซีแลนด์เข้ากรอบ7ครั้งได้2ประตูนะครับ
0: ตอนนี้ 2-2 นะครับพักเบรกในครึ่งหลังครับ
1: เหลือ20นาที21นาที
0: ครับเสียงนกหวีดน้อยมากนะฮะเกมคู่นี้ฟาวแทบจะไม่มีเลยครับ
1: กรรมการตัดสินสบายมาก
0: ฮะแต่ที่เครียดคือ
1: ซาลามอสเนี่ยสบายมาก
0: เครียดกว่านักเตะก็คือโค้ชทั้ง2ฝั่งฮะอาเมียกาเลโนอีของอิหร่านก็เริ่มเครียดนะมันต้อง3แต้มมาเกมนี้ถ้าจะเข้ารอบนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะเข้ารอบเป็นเกมแรกต้อง3แต้ม
1: เพราะว่านัดต่อไปเนี่ยย้ำนะครับว่าวันที่21มิถุนายนเนี่ยอิหร่านเจอกับเบลเยียมนะฮะส่วนนัดต่อไปของนิวซีแลนด์พบกับอียิปต์นะครับในวันที่21เหมือนกัน
0: เอาละครับชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยนึงนะเรียบร้อยกรรมการเรียกไปทิ้งน้ำก็เป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกที่มีการพักให้ดื่มน้ำ3นาทีของแต่ละครึ่ง
1: ใช่ครับ
0: มาเอเชียบ้านเราเนี่ยยังมีครั้งเดียวเองแล้วส่วนใหญ่ก็พัก1นาทีนะเออมาคราวนี้3นาที
1: แล้วนี่ยังไม่นับฮาล์ฟไทม์เลยนะชิงจะเลิศนะฮาล์ฟไทม์มีการแสดงฮาล์ฟไทม์อีกนะ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหจะเลิศ
0: อ่ะผู้เล่นคนใหม่นะครับผิวขาวมากของนิวซีแลนด์ไรอันโทมัสนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นชาติที่คนก็ไม่เยอะนะ
1: คนไม่เยอะฮะแล้วก็เป็นชาติที่
0: สงบ
1: แล้วเวลาใช้ดัชนีความสุขเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยติด1ใน10ตลอด
0: ใช่แล้วล่าสุดนะให้ประชาชนมาลงมติว่าอะไรรู้มั้ยให้ประชากรของคนในชาติห้ามเกิน10ล้านคนโอ้เป็นเรื่องแปลกมาก
1: มาเยอะนั่นจะไม่ได้เรื่องใช่มั้ย
0: ก็ห้ามเกิน10ล้านต้องลงประชามติแล้วผลล่าสุดที่ผมดูนะ 45% เห็นด้วยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเออมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ใช่แต่บ้านเราตอนนี้ไม่ต้องมาทำประชามตินะฮะคนจะไม่ถึง60ล้านคนอยู่แล้วครับ
1: คื
0: ออดตายครับแล้วก็เกิดน้อยมีลูกได้ยากกรุงเทพเลยไม่มี3ล้านนะกว่าจะจบมหาลัยแต่ออกมาทำงาน 15,000 คร
1: ับ
0: 15,000 ครับเอาละครับเริ่มเกมกันต่อนะครับตอนนี้นาทีที่71นะครับอิหร่านก็กระชากลากบอลมาทางริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เสียบอลไปแล้วนิวซีแลนด์ตัดบอลได้กระสาดยาวออกมานะฮะแล้วก็ผู้เล่นอิหร่านโต้กลับไปออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูนิวซีแลนด์เสมอกันอยู่ 2-2 นะครับณเวลานี้มีรีเพย์ดูอีกครั้งนะครับจากที่เจ้าลามีนเปิดบอลเข้ามานะจังหวะว่าออฟไซด์หรือไม่นะครับไม่ออฟไซด์นะครับหมายเลข8ผู้ที่มองก็ยืนอยู่ด้านหลังนะครับ
1: มองสูงมากนะครับ
0: ขับ
1: เทขึ้นไปสูงแล้วก็มองชิดเสาม
0: ันต้องชมคนเปิดนะ
1: ใช่ครับ
0: ยืนอยู่3คนเซ็นเตอร์มันเข้าหว่างพอดีครับ
1: เลซาอินส์นะครับ36ปีเปิดได้ขนาดนี้สุดยอด
0: ครับแล้วแกก็วิ่งนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหมายเลข23รามินเรซาอินแล้วก็เจ้าไอ้เมดี้ตัวใหม่หมายเลข10นี่ก็คล่องมากตัวเล็กๆนะถ้าจะให้เปรียบเทียบนะเหมือนเด็กแมนยูผมอ่ะ
1: ครับ
0: เจ้าอามัดที่ตีเสมอเอ้ยผู้เล่นของไอวอริโค้ดอามัดนะครับนะครับตอนนี้กลับมาที่เกมกันต่อนะเสมอกันอยู่2-2กรรมการเป่าหยุดเกมนะครับผู้เล่นของนิวซีแลนด์นะครับหมายเลข11โดนฟาวฮะเล่นดีนะดีระยะจัสนะก็ลูกตั้งเตะของนิวซีแลนด์หมายเลข5พอไปพูดคุยกรรมการบอกควรจะใบเหลืองครับโอ้เล่นเท้านี่เกือบหักนะฮะมิรัตโมฮัมมัดีนะครับมาดูกันต่อครับไมเคิลบ็อกซอนนะฮะเซ็นเตอร์ของนิวซีแลนด์เปิดบอลมาสั้นๆนะครับแล้วก็คืนหลังไปให้บ็อกซอนต่อบ็อกซอนก็ขวางคืนมาอ่ะคืนหลังไปเลยเพื่อหลับประตูยังไงดีนิวซีแลนด์ นะไม่รู้จะส่งให้ใครถึงบอลอยู่เปิดบอลนะให้ตังเพนนะครับแบ็คขวาหรือหลังไปเซนเตอร์อีก

0: ครับคืนผู้รักษาประตูไปเลยครับแต้มเดียวก็เอาแล้วครับตอนนี้ฮะ
1: แมคโครคอมวนอยู่กับทางด้านของฟินเซอร์แมนนะครับแล้วก็ไมเคิลบร็อกเซลนะครับประมาณนี้แหละครับ3คนเนี่ยแหละ
0: ไปไหนไม่ได้นะครับบอลคุณซื้อตั๋วมาดูคุณยิงกันนะฮะเอาผมได้ยินผู้ชมบอกว่าเปิดมาหน่อยครับแม่นมากครับหมอคิดบูดแล้วครับแตะบอลโอ้โหแต่จังหวะนี้มาเติมเกมไม่ทันนะครับเจ้ามาโก้ซาเดมิดนะครับแตะบอลได้อีกแล้วนะหน้าอกแกกำแพงเมืองจีนเจ้าคริสบูดนะฮะโอ้ประตูนี่แม่นมากเท้าแกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไกลนะเตะมานี่บอลทุ่มของนิวซีแลนด์นะครับคืนไม่คิดบูดนะฮะคิดบูดก็คืนให้แล้วแกก็ลากมาซาเดมิดครับแล้วก็นะฮะเจ้าซาบี้ซาบี้ยังไงคืนกลางไปคิดบูดตอนนี้ไปอยู่ด้านข้างครับคืนไปที่ซาบี้แล้วก็นะครับซาบี้เปิดบักตุกตาไม่มีกองหน้านิวซีแลนด์แต่ยังแยกบอลได้อยู่ยิงไม่ออกด้านซ้ายเปิดบอลโด่งๆมาไม่ถึงครับเลยหัวไปครับแย่งบอลกันอยู่ครับแล้วก็เจ้าเมดี้ครับหมายเลข10กองหน้าตัวเร็วนี่มาช่วยเกมรับนะฮะบังบอลให้ออกข้างไปลูกทุ่มของอิหร่านโอ้ได้จังหวะเปิดมาฮะนิวซีแลนด์จากกราบซ้ายแต่ไม่เจอศีรษะใครเลยครับเลยไปเยอะฮะทุ่มเข้ามาครับเจ้ามูฮัมหมัดีเซนเตอร์ตัวบึกหมายเลข5เนี่ยฮะก็แทงแป๊กมาครับอิหร่านเกือบเสียบอลมีแป๊กด้วยนะระดับทีมชาติเนี่ยเอาละครับบอลไปโดนสะโพกผู้เล่นนิวซีแลนด์โอ้โหกระแทกกลับมาให้ทางอิหร่านก็เปิดแทงมาตรงกลางแล้วครับเจ้าเมดี้เปิดมาตัวช้าเปิดได้ตัวเร็วยิงโดนสะโพกออกข้างครับยังเป็นลูกทุ่มเล่นเร็วครับนะทุ่มเข้าไปครับมิรัตทุ่มเข้าไปเจ้าเมดี้ตัวเร็วนะฮะกระชากลากบอลอยู่ตรงมุมธงโอ้แกโอ้เอาบอลลอดขากรรมการว่า
1: ฟาวฮะ
0: ไปผักครับจังหวะสองครับโอ้กระชากบอลรอดมาเลยนะฮะแล้วแกก็มือครับไปดึงเกี่ยวแขนนะฮะเจ้าทมเพ็ญนะฮะเพื่อจะแซงเอาบอลกรรมการเป่าปี๊ดไวมากครับโอ้เมดี้มาเล็ก10เมดี้กายเยดี้นะไม่ใช่เมดี้ทาเลมี่นะ
1: ครับมีช้ากับเร็วอ่ะเมดี้ช้ากับเมดี้เร็วอ่ะ
0: ทาเลมี่เนี่ยว่ายืนเฝ้าเสาถ้าเฝ้าหน้าวัดดีมากครับเป็นยักษ์นะครับแต่ยังอยู่ในสนาม
1: ยังอยู่ในสนาม
0: ก็ยังหวังว่าลูกทีเด็ดหรือลูกโมงแก
1: ชื่อเก่าๆดี
0: แต่ปรากฏว่าคนที่โมงได้คือมาเล็ก8
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แกก็คนที่ยิงประตูตีเสมอโมมัดเฮลโมเฮบี้จากลูกโมงมาอีกแล้วครับเจ้าเมดี้ตัวเร็วก็เปิดให้เมดี้ตัวช้าแล้วเมดี้ตัวช้าก็วิ่งกว่าจะถึงบอลโอ้แล้วก็ออกหลังครับเรียบร้อย
1: เปิดไปติดกับฟินเซอร์แมนนะครับ
0: แล้ว
1: บอลออกไป
0: โอ้เมดี้แกตะคิวกินด้วยฮะถ้าอิหร่านอยากเป็นประโยชน์ตุนาโอเคออกเถอะครับนี่ฮะเมดี้ตัวเร็วเปิดให้เมดี้ตัวช้าแกวิ่งช้ามากกว่าจะไปถึงบอลจะออกหลังอยู่แล้วนะครับแกจะถึงบอลนะฮะโอ้แต่ก็ต้องมีทีเด็ดนี่เป็นตัวเขานะ
1: ใช่จาก
0: พ
1: นาดีไดกอสนะฮะ
0: ไม่งั้นคงไม่เล่นโอลิมปิกนะโอ้แต่ก็เริ่มใส่หน้าแล้วว่าทำไมวันนี้เราวิ่งไม่ออกเลยวะเปลี่ยนอีกตัวครับเอาทอมเพนออกแล้วครับทิมเพนนะหมายเลข2แบ็คขวาเติมเกมลุกจนเหนื่อยแล้วครับเอาออกแล้วครับนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่า
1: 24ลงนะฮะ
0: ครับเอาแบ็คขวาออกเติมหมายเลข24ซึ่งเป็นกองหลังเหมือนกันครับคาลัมเอนเลสนะฮะเล่นอยู่โอ๊คแลนด์ FC ครับลงมาแล้วครับคาลัมครับนะฮะก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันตอนนี้ภาพนะฮะจับมาที่เมดี้กาเยดี้ตัวเร็วหมายเลข10 2เมดี้ครับยืนแดนหน้าของอิหร่านผู้เล่นของอิหร่านกลุ่มหน้าไปโดนกระแทกนะฮะแขนของนิวซีแลนด์ไปกระแทกหน้าถ้าศีรษะกรรมการต้องเป่ามาถามดูว่าเป็นอะไรไม่อยู่เอาไงครับแกก็ลุกขึ้นยืนไม่เป็นไรครับผมแล้วเอ็งจะนอนทำไมครับ ซาอิดนะฮะกองกลางของอิหร่านครับ
1: ซาอิดอาซาโดทารีนะครับจากอัลซาบับนะครับ
0: กรรมการต้องเอาลูกบอลมาเดี๋ยวต้องโยนนะฮะก็ต้องบอกว่าอิหร่านต้องปล่อยให้นิวซีแลนด์นะคุณไม่ต้องมาแย่งนะครับอยู่เนาะก็เรื่องของศีรษะเรื่องของตาครับสำคัญครับนักฟุตบอลกรรมการต้องหยุดเกมแล้วก็เอาลูกบอลมา นี่เป็นถือเป็นสปิริตเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บอกกล่าวว่าจะโยนให้ใครนะครับไม่ต้องไปแย่งเขานะครับพอโยนบอลแล้วก็แย่งนะครับไปถอยไปถอยไปถอยไป
1: ไกล
0: ไปใกล้ไป
1: ไม่เชื่อได้ไกลไป
0: แล้วก็โยนคืนมาให้อิหร่านนะฮะแล้วก็คนที่เจ็บนั่นแหละครับเจ้าหมายเลข6ของอิหร่านนะฮะสายแล้วก็แค่ก็ทำบอลออกข้างไปเดี๋ยวมีผู้เล่น18หมายเลข18นะฮะตัวสำรองที่จะลงมาอีกแล้วครับแต่ลูกนี้ก็เปิดจากด้านข้างออกมาเจ้าเมดี้ช้าแกโมงได้นะครับบอกแล้วแกเป็นตัวโมงฮะชงมาสวยๆแกโมงครับแต่แกโมงให้ข้ามคานไปเยอะเลยอ้าวแล้วครับส่งสัญญาจากเอฟเอ็มเก้าเก้ายังกลางสนามได้แล้วโค้ชได้ยินนะเอาเมดี้ทาราม่ออกแล้วครับได้โมงขั้นสุดท้ายก่อนออกนะฮะ
1: เอา18ลงมานะครับ
0: หมายเลข18เป็นฮามีฮอสเซนฮอสเซนซาเด
1: เรือเกียร์ออกไปแล้วนะเรือเกียร์ของแบงออกไปแล้วนะฮะเอาเรือเดือนลงมา
0: เรือยอดมาหรือเรือพายก็ไม่รู้นะฮะ
1: ตอนนี้เนี่ยฟาวอิหร่านฟาวมากกว่าแล้วนะครับ7ครั้งในขณะที่สวีเดน5ครั้งนะครับจังหวะการครองบอลเนี่ยยังเป็นอิหร่านมากกว่านะครับโอกาสยิงยังคู่ขี้สูสีกันนะครับอิหร่าน11แล้วก็นิวซีแลนด์12นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ตัดสินกันแบบไม่ยากนะครับสำหรับกรรมการจากเม็กซิโกนะครับเตะมุมก็อิหร่าน2ครั้งนิวซีแลนด์1ครั้ง
0: ของหน้ามันฝืดนักใช่ไหมเบียดไป2คนแล้วนะหน้าอิหร่านนะถอดหมายเลข20ซายีล่าออกแล้วก็ถอดเมดี้ทาไลมี่ออกเติมฮะฮามีฮอสเซนนะฮะสดๆเข้าไปหมายเลข18แล้วก็เติมเมดี้กายดี้นะฮะตัวความเร็วสูงมากนะฮะสูงเข้าไปนะฮะมีอาลีพูอีกคนนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงผู้เล่นแดนหน้าตอนนี้3คนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อิหร่านนะครับเอาละครับหมายเลข10เมดี้กายดี้หมายเลข11อาลีพู18อาลีฮอสเซนฮะเป็นลูกกลางสนามนะครับนะ
1: อิหร่านเปลี่ยนไป4นิวซีแลนด์เปลี่ยนไป3นะครับ
0: ลูกตั้งเตะฟรีคิกสาดยาวแน่นอนแล้วก็เปิดเข้ามานักจุดนัดพบอิหร่านโมงออกข้างไปนิวซีแลนด์ยังได้บอลอยู่ครับทางด้านกลับซ้ายเปิดไม้เปิดบอลโด่งเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษแล้วลูกนี้โอ้ยแม่โมงแย่งกันนะครับดีว่าหัวของอิหร่านดีกว่าครับออกด้านข้างครับแบ็กซ้ายต้องเตะออกเลยครับโอ้เซฟอีกครั้งของอิหร่านเกือบโดน 3-2 อีกแล้วฮะโอ้เบียดกันนะฮะระหว่างกองหน้ากับกองหลังของนิวซีแลนด์ครับโอ้ยืนกันแบบหัวนี่ติดกันเลยนะต่อลูกไปโดนศีรษะครับ
1: ก็สามัคคีกันนะครับอารีเนมตินะครับของฟูลักนะครับกองหลังกับทางด้านของอารีเลซ่านะครับลูกสาวประตูนะครับช่วยกันเซฟออกมา
0: ครับ
1: ไม่งั้นงานเข้านะฮะ
0: โอ้นิวซีแลนด์จะขึ้นทำ 3-2 จังหวะเมื่อสักครู
1: ่
0: เปิดโด่งจากด้านกลับซ้ายเข้ามาฮะดีว่าหัวอิหร่านดีกว่านะครับมงได้ลูกฟุตบอลนะฮะออกข้างไปวุดวิดครับแล้วลูกนี้โอ้โหแย่งกันเองครับโอ้อิหร่านแข่งกันเล่นเอ็งเล่นดิเอ็งเล่นดิโอ้โหยังดีว่านิวซีแลนด์เอาบอลไปแล้วออกข้างครับลูกทุ่มเข้ามาแล้วก็ได้โอ้โหตัดบอลได้แต่เสียบอลง่ายๆแล้วก็อิหร่านต้องเล่นลูกโด่งมงออกมานิวซีแลนด์ก็มงกลับออกไปแล้วก็ผู้เล่นของอิหร่านจับศีรษะนอนโอดโอยกลางสนามอีกแล้วกรรมการต้องหยุดอีกแล้วครับเพื่อจะมาดูศีรษะเนี่ยฮะก็เป็นโซเจอี้ฮะตัวเซนเตอร์ฮะหมายเลข4ฮะแกบอกแกโดนอะไรครับแกโดนศอกครับผมกรรมการฟังผมนะครับ
1: โซเจอี้นะครับคาริสเดย์นะครับจากแชคเตอร
0: ์ครับเป็นภาพมาดูนะครับอ๋อไม่ฮะแกวิ่งไปชนไหล่เขาเองครับผมโอ้ยเซอร์ซ่าฮะโอ้ยหมายังไม่เห่าเลยโซเจอี้ครับผมกรรมการบอกเซอร์เองครับวิ่งไปชนไหล่ฮะผู้เล่นนิวซีแลนด์ครับฟันแทบหักฮะภาพรีเพย์โอ้และแกก็กรรมการต้องเป่าไปดูแกหยุดแกงไปอีก
1: แกไปชนวูดด้วยไงคิดวูดก็อย่างหนาเลยแกอย่างหนาเลยมนุษย์ไม้นะครับคิดวูดก็อย่างหนาเลย
0: ยัง 2-2 กันอยู่นะครับยังคนละ1แต้มก็เสียดายเหมือนกันนะฮะผู้เล่นหมายเลข20ของนิวซีแลนด์ซึ่งมงแย่งกับ
1: หรือวันนี้เป็นวันเสมอ
0: กองหลังนะ
1: วันเสมอแห่งชาติไหมวันนี้เสมอทุกนัดเลยนะฮะทีมจากเอเชียวันนี
0: ้ไปดูนะครับผู้เล่นอิหร่านได้ผู้รักษาประตูบอกไปเลยสาดยาวออกมาเองไม่ไหวแล้วครับเล่นกันติดชึ้งติดชึ้งอยู่กลางสนามบอลไม่ไปไหนครับสาดยาวมาก็เสียบอลนิวซีแลนด์ก็เตะกลับมาอิหร่านก็สาดกลับไปฮะ นะฮะนิวซีแลนด์ก็โมงกลับมาอยู่ประมาณนี้เอาละครับจังหวะเข้าทางซ้ายครับไลออนโทมัสด้านซ้ายลากผ่าน2คนไม่ผ่านคนที่2โอ้โหผ่านมาคนแรกเสียบอลไปแล้ว

0: อิหร่านตัดบอลได้ครับแล้วนิวซีแลนด์แย่งบอลกรรมการเป่าฮะปะทะกันครับโอ้โลไอ้โทมัสบอกมีอะไรมีอะไรเปล่าโอ้ยนะฮะไปแบบว่า
1: ไปทำฟาวคนอายุ36ปีฮะ
0: เ
1: ลซาอินนะฮะคนที่ทำประตูแรกให้กับอิหร่านเนี่ย
0: ก็โดนไล่ปากนี่พูดตลอดเวลาโดนนิดเดียวทำเป็นล้มเลยพี่นี่กรรมการนะฮะตอนนี้ต้องจับตานะใครปิดปากพูดไม่ได้นะ
1: ครับ
0: โดนเหลืองนะฮะถ้าจะพูดต้องเปิดปากนะครับนี่เป็นกฎใหม่ของฟีฟ่าครับแล้วเปิดศาสตร์ยามาจุดพลุมาก็เรียบร้อยทางนิวซีแลนด์ตัดบอลได้แล้วก็เสียบอลกลางสนามนะอิหร่านตัดได้ครับมีออสเซนนะตัวใหม่ครับแย่งบอลได้ก็คืนหลังฮะยังไม่เดินหน้าครับบอลของอิหร่านครองบอลกันไปได้ถ้าโอ้คะแนนของบอลชนะครับ
1: ใช่ชนะชนะคะแนนของบอลแน่นอน
0: โอ้ไปอีกแล้วนะครับนี่ฮะเจ้าลามีนครับแล้วก็คืนกลางมามาถึงหลังเลยนะครับตอนนี้มองไงดีเซาซาอีฟแทงประยุงการบอลยังได้อยู่แล้วครับลูกที่คุกคิดกันอยู่เจ้าสดไม่ถึงซัดยาวโอ้โห30หลาข้ามคานนะคนที่ยิงประตูที่2เจ้ามูฮัมหมัดมวยบี้ฮะแถว2ยิงมาครับข้ามคานไปไกลครับลูกตั้งเตะของนิวซีแลนด์กรรมการไปเตือนนะครับเจ้ามาโก้ฮะซีแลนด์ของนิวซีแลนด์ครับ
1: อีก5นาทีนะครับเกมการแข่งขันคู่นี้จะจบลงนะครับอิหร่าน2นิวซีแลนด์2นะครับ
0: ดูจังหวะเบรกก็ไม่ค่อยมีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะต่อเวลาไม่เยอะฮะจะเสมออีกหรือไม่ในกลุ่มนี้เน้นย้ำนะครับเบลเยียมอียิปต์เสมอกันไป 1-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนี้ถ้าอิหร่านไม่ได้3แต้
1: ม
0: จะเหมือนเดิมเข้ารอบยากครับ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเดิมทุกครั้งที่มาบอลโลกครับ
1: เพราะว่าเบลเยียมเนี่ยนัดที่2เนี่ยน่าจะใส่เต็มอะ
0: โอ้โหก็ตอนนี้เกมเริ่มนะฮะจะนะฮะดูเดือดขึ้นเพราะนิวซีแลนด์ก็ต้องแต้มหนึ่งก็ถือว่าชนะแล้วนะแต่อิหร่านถ้าแต้มถือว่าแพ้นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เริ่มจะปะทะกันหนักหน่วงขึ้นแล้วครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยจะค่อยๆบรรจงไม่ได้แล้วนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับนิวซีแลนด์เปิดบอลมาแล้วก็เสียบอลนะอิหร่านแย่งบอลได้กระชากลากเข้าไปก็หมายเลข18อามีฮอเซนเปิดบอลมาทางด้านซ้ายเจ้าเมดี้ตัวเร็วลากไปลากครับไปลากครับจะเปิดมาตรงกลางติดเท้านิวซีแลนด์ครับไม่ถึงเพื่อนครับยังได้บอลอยู่ตรงกลางสนามอิหร่านนะครับเอาไงดีนะฮะเจ้าเมดี้ตัวเร็วนะฮะตอนนี้อยู่ด้านซ้ายครับบอลไปที่แกนะครับอยู่ด้านกราบซ้ายริมเส้นนะครับดูครับคล่องมากครับนะฮะคืนไปเพื่อนสั้นๆเจ้าฮอสเซนฮะฮามีฮอสเซนแทงประตูกลางเลยยิงลูกนี้โอ้ยคืนกลับไปนะครับเจ้าซาอีดยิง25หลาครับรับสบายฮะ
1: แม็กครอคอมรับสบายนะครับจากมิวอลผู้สำประตูจากมิว
0: อลแล้วแกก็ช้าๆครับตอนนี้1แต้มมีค่าครับผู้รักษาประตูของนิวซีแลนด์นะครับตอนนี้คืนบอลมาให้เพื่อนก็ช้าๆครองบอลกันอยู่ในแดนหลังนะครับอิหร่านต้องเพรสซิ่งให้ถึงตัวนะมายืน3คนแดนหน้านี่นะแต่ไม่ไล่ครับคือมายืนในพื้นที่ของนิวซีแลนด์ก็จริงแต่ยืนนิ่ง
1: ๆตอนนี้คิดวูดไปไหนแล้วคิดวูด
0: นะฮะยืนอยู่ข้างหน้าครับยังอยู่ครับอย่าไปถึงบอลนะอย่าให้ถึงแกนะครับอันตรายอย่างยิ่งครับ2ประตูนิวซีแลนด์มาจากแกนะฮะ 2-2 ครับเน้นย้ำนาที87นะฮะอิหร่านครับสาดบอลยาวมานะครับแต่ยาวเกินไปฮะนะหลังของนิวซีแลนด์โขกออกมาแล้วตอนนี้เจ้าเมดี้ตัวเร็วนะครับผู้เล่นของนิวซีแลนด์ก็เร็วกว่านะครับเข้ามาสกัดออกไปได้ครับนี่ฮะคาร์เลียนเอ็นวิสเป็นผู้เล่นสำรองครับคาร์เลียนเอ็นวิสตอนนี้ต้องประกบหมายเลข10เมดี้ให้อยู่ครับความเร็วสูงมากครับอิหร่านตัวนี
1: ้ก็เป็นมิลักส์มูฮัมหมัดีนะครับจากเพเนโพลิสนะครับเปิดบอลเข้าไปแล้วก็กองหลังของนิวซีแลนด์สกัดบอลออกเส้นหลังไปนะครับอิหร่านได้แต่มุมนะครับเลซอินส์นะครับคนทำประตูแรกของอิหร่านเป็นคนเปิดครับ
0: โอ้โหเนี่ยเป็นลูกฟรีคิกที่น่าสนใจเลยอีก2นาทีแล้วนะฮะเจ้าลามินเลซอินส์นี่เท้าช่างทองนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ยิง1จ่าย1นะ
1: ฮะ
0: เอาละยกมือเอากรรมการเป่าฮะถือละมุนอยู่นะครับการประกบ1ต่อ1กันตอนนี้มันมีกระแทกกระทันมีผักบุงผักอกกรรมการบอกอย่าทำอีกครั้งไม่งั้นเหลืองแล้วก็เป่าปี๊ดให้เตะเอาละครับส่งสัญญาณแล้วครับ ปิดเข้าไปตรงกลางนะครับจุดนี้ลูกตกมาลูกเก็บตกลูกนี้โอ้โหตามน้ำออกมาไม่เข้ากรอบแต่เจ้าเมดี้ตัวเรียบเปิดเข้าไปอีกแม่ไม่แม่นนะครับนิวซีแลนด์มงออกมาติดเท้าของนะครับเจ้าฮอตซอนฮอตซอนกระชากลากครับไปเปิดสั้นๆผู้เล่นนิวซีแลนด์ก็ตัดออกมาสบายนะครับแล้วตอนนี้นิวซีแลนด์โอ้โหต้องตัดเกมเหลืองแล้วครับเหลืองแรกด้วยครับโอ้ยอีไลจาจัสนะยืนอยู่ข้างหน้าของนิวซีแลนด์นะครับนะฮะกำลังกระชากเข้าไปนะครับไม่ไหวครับนะฮะเจ้าเอซันอัสซาฟีไม่ปล่อยครับกับตันทีมด้วยนะฮะต้องตัดเกมนะล่อแข้งไปเลยครับเรียบร้อยล้มขมำไปใบเหลืองแรกครับอันอัสซาฟีนะครับ
1: ฟรีคิกบริเวณกลางสนามนะครับเป็นความได้เปรียบของนิวซีแลนด์นะเปิดเข้าไป
0: จับคิดฟูดมาให้ดีนะครับเบิร์นบอลเปิดไปนะฮะด้านซ้ายมงไม่ถึงครับนิวซีแลนด์เสียบอลแต่อีหลานมงออกมานะครับผู้เล่นนิวซีแลนด์ก็กันเพื่อให้ออกข้างนะครับทำได้ดีครับเรียนโทมัสตัวสำรองครับกันอีหลานฮะลูกทุ่มลูกนี้ทุ่มไกลแน่นอนครับนิวซีแลนด์พลังดีฮะและลักบี้เป็นอาชีพอะ
1: สไตล์อังกฤษสไตล์อังกฤษ
0: ครับแน่นอนครับทุ่มไกลครับนี่ฮะจังหวะนี้หมายเลข5ทุ่มเข้ามานะครับเจ้าไมเคิลทุ่มมาโอ้โหอิหร่านแย่งบอลได้ครับไม่ได้ยิงครับแล้วดวลเดียวกันนะครับเจ้าไมดี้ตัวเร็วไม่สามารถเบียดเซนเตอร์ของนิวซีแลนด์ผ่านนะครับเสียบอลไปมาคนเดียวนะครับดวลกันตัวต่อตัวเวลา5นาทีครับท่านผู้ฟังตอนนี้เสมอกันอยู่ 2-2 นิวซีแลนด์2อิหร่าน2นิวซีแลนด์นำก่อน 1-0 แล้วก็ 2-1 ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 5นาทีทองนิวซีแลนด์ได้บอลนะครับขวางบอลมาทางด้านขวาแล้วก็ช้าช้ามาเจ้าที่นะครับเรียนโทมัสเรียนโทมัสเปิดเข้าไปตรงที่คริสบูดคริสบูดได้บอลด้วยเนี่ยคืนมาให้ทางนะครับเจ้ามาโก้มาโก้แทงไปตรงกลางอีกครับนิวซีแลนด์ยังได้บอลอยู่นะครับของบอลอยู่แน่นมากนะอิหร่านสกัดออกข้างลูกทุ่มครับนี่ฮะต้องมาช่วยครับอาเมียนฮอสเซนนะฮะของหน้าตัวสำรองมาช่วยกองหลังสกัดบอลออกข้างตอนนี้สั่งการแล้วครับโค้ชของอิหร่านครับกาเลโนอีเอ็งอย่าประมาทเปลี่ยนผู้เล่นอีกคนครับนิวซีแลนด์ครับตอดนะฮะทางกองหน้าครับหมายเลข
1: ซาบิซิง
0: นะฮะ
1: แล้วก็เบอร์8ซาบิ
0: ซิงออกนะครับ
1: เบอร์10กับเบอร์8ออกครับ
0: แล้วก็มาโกสตาวเมนิตตัวเก่งด้วยออกครับนะฮะหมายเลข8นะครับเดี๋ยวดูนะครับใส่นะครับผู้เล่นหมายเลข4มาเป็นกองหลังครับไทเลอร์บินดอนนะครับนะจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับหมายเลข4นะฮะถอดกลางออกคนเสริมหลังคนนะฮะถอดหน้าออกคนเถอเสริมใครครับเดี๋ยวดูก่อนครับผู้เล่น
1: เสริมหมายเลข21นะครับเจสซี่แลนดอนนะครับเป็นกองหน้าแล้วก็ใส่ไทรอนบินดอนนะครับเป็นกองหลังลงไปคนหนึ่ง
0: ตำแหน่งครับหมายเลข10ซาบี้ออกครับใส่หมายเลข21เจสซี่เข้าไปนะฮะก็เป็นกองหน้าแล้วก็ถอดหลังเติมหลังถอดหน้าเติมหน้าครับตอนนี้คิดหมดหมอบลูกนี่โอ้โหเบาไปหน่อยฮะวัวแต่ดูนะครับผู้เล่นสำรองที่ลงสนามเปิดมาเต็มศีรษะเลยนะครับแต่ว่าแม่แกงแหนตัวมากไปนิดเนี่ยเลยไม่มีพลังกับบอลลูกนี้เข้ากรอบด้วยนะครับคริสบูดได้โมงครับโอ้ยแต่ว่าเซฟสบายอาริเลซ่าผู้รักษาประตูอิหร่านตอนนี้อิหร่านได้บอลอยู่ทางนะฮะแดนของตัวเองครับเปิดบอลขวางไปด้านขวาเลยนะฮะให้ผู้เล่นคนสำคัญครับเท้าช่างทองครับลามีนะฮะลามีนเห็นไม่ไหวโอ้ยเปิดมาให้ด้านหลังถึงผู้รักษาประตูอิหร่านโอ้โหลูกนี้ใจถึงมากนะครับทำท่าจะเตะยาวนะครับเลี้ยงหลบนะฮะพิดบูดนะครับแล้วก็เปิดสั้นๆมาอิหร่านได้บอลครับไปที่อามีฮอสเซนนะฮะด้านซ้ายนะครับแล้วก็โอ้โหเกือบจะเสียบอลต้องแทงบอลออกข้างกรรมการเป่าไงฮะเป่าให้เป็นลูกทุ่มของอิหร่านนะครับอิหร่านนะครับตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะแค่แต้มเดียวนะครับไม่พอนะครับแต่ถ้าดูโดยภาพรวมกลุ่มนี้เสมอกันหมดแต้มเดียวหมดเลยครับเป็นทำดียิ่งครับวันละครับอิหร่านได้บอลอยู่นะฮะก็แทงบอลเดินหน้าไม่ได้ตอนนี้เอาละครับเปิดเกมลุกเข้ามาแล้วต้องไปที่ใครครับแบ็กซ้ายเข้ามาเติมมาแหมกำลังจะปาดบอลเข้ากลางนะครับ จอนะครับกองหลังนะครับคัลลัมเอลเลียตนะฮะตัวสำรองกองหลังไวมากครับตัวนี้วิ่งเข้ามาสกัดบอลได้ทันพอดีนะฮะเส้นยาแดงผ่า8แต่ก็

0: นี่คือสำคัญครับหนึ่งแต้มจะได้หรือไม่นี่แฟนบอลอิหร่านเสียดายฮะอุ้ยเอาละครับนาทีสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆฮะไม่มีท้ายสุดแล้วนะครับเหลืออีก25วิฮะนาทีสุดท้ายแล้วครับเปิดบอลยาวไปไหมไม่เปิดฮะเอาออกข้างไปก่อนไปผู้เล่นสำคัญแล้วครับลามีนนี่แหละครับแล้วก็แทงบอลตรงๆไปด้านขวาให้เจ้าเมดี้ตัวเร็วกระชากไม่ผ่านฮะเสียบอลไปแล้วนะครับต้องมาแย่งบอลคืนกรรมการเป่าฮะยังไงให้ออกหรือว่าเป็นลูกฟาวครับบอลเมื่อกี้ลากริมเส้นอยู่นะครับเจ้าเมดี้กายดีขยันเมื่อกี้อยู่ซ้ายตอนนี้อยู่ขวาสุดแล้ว
1: ช่วงทดเวลาเจ็บหมดไปแล้วนะครับ
0: ตอนนี้5นาทีกับ12วินาทีครับเวลาที่ทด5นาทีหมดแล้วกรรมการเป่าเรียบร้อยครับเสมอกันไปอ่ะ2ประตูต่อ2ครับนิวซีแลนด์ทำได้ครับโอ้โหไม่แพ้อิหร่านนะต้องชื่นชมฮะจิตใจนักสู้ออนแบล็กจริงๆนะครับอิหร่านก็เสียดายฮะแต่ยังไม่เสียใจเพราะว่ายังมี1แต้มในมือนะฮะเพราะในกลุ่มนี่เบลเยียมกับอียิปต์ก็เสมอกันมา 1-1 ฮะก็เป็นเกมที่อาจจะไม่สนุกมากนะครับนะแต่เอเชียก็ยังไม่แพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เรายังเป็นผู้บรรยายเกมที่ยังไม่ทำให้เอเชียแพ้นะครับ
1: บทสรุปของเกมคู่นี้นะครับอิหร่าน2นิวซีแลนด์2นะครับประตูแรกนั้นทางด้านของอิเลจาจัสนะครับทำประตูให้กับนิวซีแลนด์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นาทีที่7นะครับแต่ว่าอิหร่านตีเสมอได้นาทีที่32นะครับจากรามินเรซาอินนะครับนาทีที่32หลังจากนั้นนะครับเป็นอิลิจาจัสนะครับช่วยให้กับนิวซีแลนด์ขึ้นนำ2ประตูต่อ1นาทีที่54แล้วก็โมฮัมเมดโมฮาบีนะครับตีเสมอได้นาทีที่64นะครับเป็น2ประตูต่อ2จบเกมนะครับอิหร่านเสมอกับนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2นะครับโอกาสยิงนั้นอิหร่าน17ครั้งนิวซีแลนด์14ครั้งนะครับเข้ากรอบนั้นอิหร่านเข้ากรอบ4ได้2นะครับนิวซีแลนด์เข้ากรอบ8ได้2นะครับโอกาสในการครองบอลนั้นอิหร่านครองบอลมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยอิหร่านทำฟาวมากกว่านะครับ9ครั้งนิวซีแลนด์8นะครับเตะมุมอิหร่านได้เตะมุมถึง4นะครับนิวซีแลนด์1นะครับใบเหลืองก็1ใบนะครับก็เป็นทางด้านของอิหร่านนะครับนี่คือภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้ที่เกิดขึ้น3คู่พี่แป๊ะ
0: ครับ
1: เสมอ3คู่เลยนะครับเบลเยียมเสมอกับอียิปต์1ประตูต่อ1ซาอุดิอาระเบียเสมอกับอุรุกวัย1ประตูต่อ1แล้วก็อิหร่านนะครับเสมอกับนิวซีแลนด์1ประตู2ประตูต่อ2อิหร่านเสมอกับนิวซีแลนด์2-2แล้วก็สเปนเสมอกับทางด้านของกาบูวาดีหรือว่าแคปเวิร์ด
0: ครับ
1: 0ประตูต่อ0
0: โอ้โหเสมอกัน0-0สเปนแต่ง1
1: ฮะ
0: และเป็นคู่เดียวของบอลโลกที่เตะกันมาที่ไม่มีประตูนะ
1: ฮะ
0: 0-0สเปนแต่ง1นะยิงใครไม่ได้นะฮะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่มั้ย
0: พรุ่งนี
1: ้ฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอิรักพบกับนอร์เวย
0: ์
1: นะครับลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฟุตบอลโลกผ่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่า
0: พรุ่งนี้โปรแกรมที่ชัดๆนะฮะจะได้เตรียมตัวนอนกันถูกนะฮะ 2:00 นของวันที่17วันพุธฝรั่งเศสเตะเกมแรกกับเซเนกัลแล้วก็ 5:00 อิรักกับนอร์เวย์แล้วก็ 8:00 8:00 ตรงอาร์เจนตินากับแอลจีเรียซึ่งเรานะฮะจะทำหน้าที่บรรยายคู่นี
1: ้
0: แล้วจากนั้น 11:00 ฮะนะออสเตรียเจอจอแดนพรุ่งนี้4คู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเตรียม
1: ฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วนะครับ15นัดเหลืออีก89นัดนะครับเหลืออีก89นัดต้องดูกันต่อไปตอนนี้เนี่ยดาวซันโวร่วมเนี่ยเป็นทางด้านของอิเลจาจัสนะครับ2ประตูไคฮาเวิร์ต2ประตูอิเลจาจัสจากนิวซีแลนด์2ประตูนะครับไคฮาเวิร์ตของเยอรมัน2ประตูยาซินอายารีนะครับของสวีเดน2ประตูแล้วก็โฟลารินส์นะครับเบอร์ลูกันบอลูกันนะครับ2ประตูของสหรัฐนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับ
0: ครับตอนนี้นิวซีแลนด์ก็ไปขอบคุณแฟนๆบอลข้างสนามนะครับโห1แต้มสำคัญนะวันนี้เสมออิหร่านได
1: ้
0: นะฮะก็นักสู้จริงๆนะครับก็เรา2คนก็ต้องขอลานะฮะด้วยเวลานี้นะครับลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดย เอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพ

0: บีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: มืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังภาคมวยเอ้ยภาคบอลนะฮะโอ้โหสนุกเชียวฮะพี่แปะใส่เต็มเหนียวเลยฮะอิหร่านเสมอกับนิวซีแลนด์ไป2ประตูต่อ2ครับนี่ผมเพิ่งจะได้ดูแค่คู่เดียวเองนะเนี่ยอ่ะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็ไปอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับก็ในเรื่องของเป้าหมายท่องเที่ยวนะฮะททเนี่ยเขาแจ้งยืนยันเป้าหมายในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวรวมทั้งในส่วนของตัวรายได้ในงาน TTM เมื่อจัดไปเมื่อผ่านมาวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะก็สำหรับในส่วนของตัวเป้าหมายปี2069นะครับยืนยันที่รายได้รวม 2.65 ล้านล้านบาทเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย33ล้านคนนะครับซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตั้งเป้ารายได้ที่ 1.55 ล้านล้านบาทสำหรับในส่วนของตลาดในประเทศนะฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยว 200.4 ล้านคนครั้งนะครับเป็นรายได้ทั้งหมดเนี่ย 1.1 ล้านล้านบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ challenge แม้จะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็เร่งเพิ่มตอนนี้นะครับเร่งเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็จะตลาดคุณภาพลำทั้งในส่วนของการปั้นอีเวนต์ระดับโลกนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีเรื่องของตัวเลขของนักข่าวดีนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมหย่าศึกกับอิหร่านตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมรายละเอียดกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสร้างแรงบวกให้กับปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจวิกฤตน้ำมันของประเทศครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณกฝังและคุณเหม่งครับ
4: ฮะแหมอาจารย์ได้ฟังภาคบอลไหมฮะภาคมวยภาคบอล
5: ภาคบอลเนี่ยผีเลยผมอยู่เธ
4: อ
5: ผมอยู่ทะเล
4: อ๋อฮะ
5: มาทำงานแต่พอดียังพอพูดคุยได้ก็

0: แต่ยังจัดรายการได้อยู่นะครับ
1: ครับอาจารย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะฮะ
0: ใช่ฮะที่สุราษฎร์แต่ข้อดีก็ปัญหาก็คือผมเป็นหวัดยื้ออ
1: ้าวครับไหนบอกว่าทนสุขภาวะ
0: ไม่ติดมาจากดาวนะฮะดาวไปญี่ปุ่นก็เลยติดวัน
1: ครับ
0: ปกติต้นฮะมีภูมิกับหวัดไทยก็เจอหวัดโตเกียวเข้าไปแล้วก็เลยติด
1: ครับ
0: ก็เลยเสียงก็อาจจะหายไปเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ฟังก็ทนเอาเดี๋ยวนะฮะผมเสียบหูฟังก่อน
1: ครับอ่ะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับในส่วนของราคาน้ำมันฮะนี่ก็รับข่าวดีของของโลกที่อเมริกาเตรียมตัวหย่าศึกกับอิหร่านครับราคาน้ำมันที่ไทยรับก่อนเลยลงไป1บาท20สตางค์ฮะอาจารย์ฮะ
0: เขาคิดว่าจะหย่ากันนะครับศึกเนี่ยคงจะหย่ากันตั้งนานแล้วน้อยกว่าวันแล้วแต่ว่าก็ต้องมองดูอิสราเอลด้วยเพราะอิสราเอลเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างอเมริกาและอิหร่านอิสราเอลก็จะโจมตีเลบานอนแค่เซ็งต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงขณะเดียวกันสำหรับเมืองไทยเนี่ยตลาดโลกน้ำมันก็ต้องลงอยู่นะครับเหลือ80เหรียญเท่านั้น80นิดๆนะ80เหรียญนิดๆแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันยังไม่กลับไปสู่ภาวะปกติก่อนสงครามง่ายๆก
1: ่
0: อนสงครามนั้นเราคุยกันที่70
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากภาพกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ 58,000 ล้าน
1: ฮะ
0: เพราะงั้นก็ต้องใช้เงินกองทุนไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพื่อลดให้กองทุนเพราะว่าก่อนสงครามเนี่ยกองทุนเนี่ยเรียกว่าถ้าจะเป็นศูนย์เนี่ยบวกด้วยบวกนิดๆตอนนี้ติดลบอยู่ 58,000 ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องใช้เงินกองทุน
1: ครับ
0: เพราะงั้นค่าราคาน้ำมันเนี่ยก็คงลงเพื่อสร้างกำลังใจให้พี่น้องคือแบบว่าก็ไม่ได้ลงไปต่ำกว่า30อ่ะ
1: ครับ
0: แต่จะลงมา35 36อะไรประมาณนั้นแล้วก็ค่อยๆใช้เงินกองทุนไปเรื่อยๆ
1: ดูเรื่องของราคาน้ำมันค้าปลีกของประเทศไทยที่เติมกันที่หน้าปั๊มเนี่ยจริงๆเนี่ยราคาปกติมันก็อยู่ประมาณนี้หรือเปล่าฮะ
0: ปกติคืออะไรฮะก่อนสงครามเราผมดูดีเซลอย่างเดียวครับก่อนสงครามดีเซลไม่ถึง30นะฮะ29จุดอะไรสักอย่าง
1: นี่ขึ้นไปโอ้โห
0: จะขึ้นไป10บาท10กว่าบาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ก็คือไอ้นั่นมีกองทุนช่วยดูดซับไปแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขากลับเนี่ยขาลงเนี่ยก็ต้องคืนกองทุนเพราะฉะนั้นแค่ผมก็กล่าวว่าเนี่ยเขาก็อาจจะลงมาทีละบาท2บาทแล้วก็คาอยู่แถว35อะไรเงี้ย36อันนี้ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าตามหลักการน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วก็น่าจะยืนเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องไปถึง 2-3 ปีไหมฮะจากที่เขาคาดการณ์กัน
0: เข้าสิ้นปี
1: อ๋อเป็น
0: ถ้าน่าจะสิ้นปีจะถึงแน่แต่หลังจากนั้นไม่ทราบเพราะว่า 58,000 ล้านเนี่ยต้องใช้ครับ
1: ครับ
0: ได้ที่เราติดกองทุนน้ำมันติดลบอยู่เนี่ย
1: มาที่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปก่อนเรื่องของเป้าหมายนะฮะมีทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมายืนยันเป้าหมายนักท่องเที่ยวรวมทั้งในส่วนของตัวรายได้สำหรับปี2569เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่รายได้รวม 2.65 ล้านล้านบาทอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ผมรู้แต่ว่าผมถามชาวบ้านแถวนี้หมดแล้ว
1: เป็นไงครับอาจารย์ฮะ
0: ชาวบ้านบอกชาวบ้านนี่เขาทำเรือ
1: ค่ะ
0: เรือดูโลมาหรืออะไรก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยก่อนสงครามเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรือเขาออกได้สามสี่ลำไม่อย่างต่ำตอนนี้สามสี่วันลำ
1: เพราะน้ำมันนี่แหละครับไม่ใช่เพราะขึ้นลมแรงแล้ว
0: เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นลมกับผีเรียบเงินอะไรจะจากว่ายน้ำ
1: เอาก็อาจารย์โพสต์เองว่าฝนตก
0: ฝนตกตกตอนข้ามเหมือนเกี่ยวอะไรกันด้วยตอนเช้าไม่ตกวันนี้ก็เรียบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาไงก็เอาฮะเพราะว่าคนไทยแต่จะเจอนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเยอะสำหรับพื้นที่แถวนี้เนี่ยก็คือคนไทยครับ
1: ครับ
0: คือคนไทยก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าคนไทยเที่ยวแต่ก็หยุดเที่ยวใกล
1: ้
0: เพราะฉะนั้นที่จากกรุงเทพที่เคยมาดูหินพับผ้าดูโลมาสีชมพูอะไรแบบนี้ก็รถหายไปอย่างรวดเร็ว
1: คนไทยเปลี่ยนวิธีเที่ยว
0: เพราะมันไกลไง
1: ค่า
0: น้ำมันมันเยอะคนก็เลยรถปริมาณหายเลยแบบว่าเห็นชัดมากเขาบอก เพราะฉะนั้นตอนนี้

0: ็ได้แต่ประคองตัวกัน
1: เมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขที่รายได้นะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติอยู่ที่33ล้านคน
0: ก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็พยายามเหมือนกันนะถ้าเกิดก็บอกตัวได้กลมๆ30ถึง33นะผมว่าพอไหว
1: ฮะเป็นนักสำรับนักเที่ยวต่างชาตินะครับตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่33ล้านแล้วก็รายได้อยู่ที่ 1.55 ล้านล้านบาทฝั่งของนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ย 200.4 ล้านคนครั้งเป็นรายได้ 1.1 ล้านล้านบาท 1.1 ล้านล้านก็บวกกับ 1.56 เมื่อสักครู่นี้ก็รวมกันเป็นตัวเลขรายได้ที่ 2.65 ล้านล้านบาทก็มีปัจจัยบวกก็เรื่องของที่อเมริกาบอกว่าจะเลิกรบกับอิหร่านนี่แหละฮะ
0: ก็อาจจะบวกบ้างครับแต่ก็มันไม่เร็วขนาดนั้น
1: ม
0: ันใช้เวลาครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องพูดกันตามตรงนะครับคุณเหม่งว่าไอ้ตอนที่เราโดนไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ตกมากนะฮะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของตลาดทุน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เห็นว่าน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงมากก็อยู่ต่ำประมาณร้อยไม่ถึงร้อยดีพอเลิกลบเนี่ยน้ำมันลงมาแค่สิบเหรียญเองนะ
1: ฮะ
0: แค่จริงๆว่ามันฟังเหมือนกับว่าเลิกลบกันแล้วเนี่ยน่าจะลงแบบพรวด20-30เหรียญไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ขึ้นไปมากตลาดหุ้นเองเนี่ยคุณเหม่งสองวันเนี่ยเลิกลบเนี่ยตลาดหุ้นไม่ขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเลิกลบเป็นเรื่องที่ดีเศรษฐกิจก็น่าจะเบาบางขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เด้งพรวดเหมือนกับที่ก็ยังต้องยกกาดเตรียมรับมือใจเย็นๆต่อไปอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีครับ
1: แล้วหุ้นแหละครับไม่เด้งขึ้นบ้างเหรอฮะ
0: หุ้นถ้าเจอหุ้นโดยรวมนะฮะโดยรวมแม่เอาเป็นบางตัวเนี่ยจะมีเร่งเครื่องปั่นเปิดอะไรอย่างนั้นว่าถ้าเกิดโดยรวมตลาดไม่พุ่งเลยครับ
1: ครับ
0: คล้ายๆกับว่าไอ้ตอนที่น้ำมันเนี่ยหุ้นมันก็สูงอยู่แล้วตอนที่มีสงครามนี่ทุกคนหุ้นมันก็สูงเพราะฉะนั้นพอราคามันก็ไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นพอสงครามเลิกราคาก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับมันอยู่ในที่สูงอยู่แล้ว
1: ครับช่วงนี้นี่กรุงเทพมหานครก็ฝนตกครับเมื่อคืนนี่ตื่นมาฟังเสียงฝนตกราวๆสักตีสองตีสามแน่ปอแปะฮะตื่นเช้ามานี่โหรถแน่นเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถึงเวลาเดิมมหาลัยเปิดหรือยังครับอาจารย์ฮะ
0: กำลังจะเปิดครับที่หน้าครับก็กำลังจะเปิดเพราะงั้นรถก็แน่นเหมือนเดิมแล้วครับ
1: เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยซ้อมๆก่อนเตรียมรับมหาลัยเปิดอาทิตย์หน้าม
0: หาลัยก็มีผลกระทบบ้างแต่มันสู้โรงเรียนไม่ได้เพราะโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีรถก็จะไปส่งลูกแต่เด็กมหาลัยบางทีก็ไป BTS บ้างไปมหาลัยใหญ่ๆแล้วนี้มันมีรถไฟฟ้าเข้าถึงหมดหรือมันก็อยู่หออยู่รอบๆถ้าเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาก็ไม่เพราะฉะนั้นมหาลัยเปิดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบเหมือนโรงเรียนเปิดจากรถที่ไปส่งคนที่มหาลัยเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับรถที่เราไปส่งลูกหลานที่โรงเรียน
1: ครับที่ตอนนี้ที่สุราษฎร์ที่อาจารย์คุยนี่คือการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่านักท่องเที่ยวคนหายลงไปแล้วในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้านบ้างไหมฮะว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องของช่วยเยียวยาอะไรเขาได้บ้างไหมฮะ
0: ไม่ได้คุยใช้เลย
1: อันนั้นก็ช่วยแล้วระดับหนึ่งครับ
0: ก็ใช้เลยก็ดีนะฮะเพราะว่าใช้ได้หลายที่เนี่ยมีฮะผมยังใช้อยู่เลยร้านอาหารทะเลก็ใช้ได้กินพิซซ่าก็ใช้ได
1: ้
0: เดือนนี้ผมโควต้ากับหมดแล้ว
1: โอ้ผมยังเหลืออยู่เลยใช้น้อยหน่อย
0: ผมมารัวๆที่เนี่ยสามวันวันละ200จุดๆ
1: อืมอ่ะก็สำหรับวันนี้ครับวันที่16มิถุนายนก็ซึ่งเป็นวันเต่าทะเลโลกนะครับ16มิถุนายนของทุกปี
0: เต่าอีกเหรอ
1: เต่าอีกแล้ว
0: เต่าบ่อย
1: เต่าบ่อย
0: เต่าบ่อยยังเว้ยถ้าผมว่าผมมึนผ่านอ๋อนั่นวันนั้นเต่าโลก
1: ครับ
0: มีเต่าทะเล
1: เต่าทะเลโลก
0: ใช่มีทะเลเพิ่มขึ้นมามันก็คุณผู้ฟังอย่าแปลกใจนะฮะก็ปีนี้เต่าทะเลน่ารักเดี๋ยวก็สูญพันธุ์หมดแล้วไม่เป็นไรหรอก
1: ครับแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเราเพิ่งคุยกันไปแลมตโนดเกาะ5เกาะไงเนี่ยเขาเปิดการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วครับหน้าในเรื่องของสถานการณ์

0: แมงกะพรุนก็น่าจะขี้คลายเรียบร้อยแล้วเปิดมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายนครับอืมไปเที่ยวกันได้ซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่าจะมีคนไปเที่ยวหรือเปล่านะ
1: คือผมพูดตามตรงว่าผมว่ามันไม่ควรจะปิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าปิดเพิ่มไหมครับซุนนี่ผมก็มึนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนไปเที่ยวบางทีก็ไม่ได้ลงนะแต่ก็เอาคือพ่อแหลมตะโนดใครจะไปลงทะเลต้องไปดูวิวด้วยนะ
0: ฮะ
1: ก็ลองดูแล้วกัน
0: อ่ะมาเรื่องฟุตบอลโลกกันนิดนึงครับอาจารย์ซื้ออะไรนะซื้อแพ็กเกจดูบอลโลกแล้วได้ดูบ้างหรือยังครับเนี่ยได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเก็บอั้นไว้ฮะแล้วกลับไปดูฟูแมคคุณเมย์ห้ามพูดผล
0: เอ้าทำไมล่ะครับ
1: ผมไม่เปิดเฟซเลยเนี่ยอ๋อเพราะว่าผมไม่อยากรู้ผล
0: เอาคู่เดียวได้ไหมเมื่อกี้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อีกโถครับ
1: ผมจะไปดูย้อนหลังฟูแมคแบบไม่รู้ผล
0: อ๋อ
1: แล้วเรียกว่าตอนนี้ทำตัวเป็นลิงลิงสามตัวปิดตาปิดหูปิดปากอ๋อปากไม่ปิด
0: ครับ
1: 2ตัวปิดตากับปิดหูเพราะงั้นไม่ฟังผลใดๆของบอลโลกเด็ดขาด
0: ทำไมล่ะฮะจะเก็บมาคุยเอง
1: ก็ไม่จะไปดูฟูลแมตช์เลยไปดูย้อนหลังแล้วถ้าเกิดย้อนหลังไม่รู้ผลก็ถ้าเกิดเหมือนดูสดต่างกันตรงไหน
0: เข้าใจ
1: เพราะงั้นห้ามวิจารณ์ทนต่อไปคุณผู้ฟังก็อย่ารู้เลยเดี๋ยวรอกลับกรุงเทพก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันยังเรื่องนี้นะนี่นัดแรกยังไม่ครบกันทุกทีมเลย
0: ฮะมีท่านฟังส่งเข้ามาครับอเมริกาจะเลิกรบกับอิหร่านจริงเหรอครับเห็นแค่เตรียมเซ็นสัญญากันเฉยๆก็เลิกสักที
1: ก็จะไปรู้เหรอเขาบอกว่าจะเซ็นกันวันศุกร์แล้วก็มีเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อีก60วันคือจะลบไม่ลบไม่รู้อ่ะเราดูช่องแคบเป็นหลักเพราะว่าเป้าหมายของเราคือช่องแคบถ้าช่องแคบปิดจะลบหรือไม่ลบมันก็ไม่ก็น้ำมันก็ไม่มีค่าก็คือน้ำมันก็แพงเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดช่องแคบเปิดน้ำมันก็จะหลดหวบ
0: ครับ
1: มีสาระเราไม่ใช่จรวดที่โดนยิงใส่ไปมากมายสาระเราอยู่ที่ช่องแคบ
0: ก็ใครที่จ่ายตังค์เขาก็เปิดหรือเปล่า
1: ก็ไอ้คนที่จ่ายตังค์มันก็เอาตังค์ไปชาร์จกับเราไง
0: ครับ
1: มันก็ต้องชาร์จเพิ่มจากภาระให้ผู้บริโภค
0: มีท่านฟังส่ง SMS เข้ามาครับขออนุญาตอ่านที่ SMS ละกันอาจารย์ชอนไปรอต้อนรับรองผู้ว่าสุราษฎร์คนใหม่หรือครับใครอ่ะใช่ลองซีฟู้ดอะไรเด้นป่ะ
1: ใช่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาย้ายไปนครนะครับไม่ใช่สุราษฎร
0: ์
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นข่าวปุ๊บ
0: ๆแ
1: ต่ก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ว่ากันไปแล้วกันครับ
0: ฮะไปกันที่ไลฟ์ YouTube ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีครับหนุ่มหล่อทั้งสองท่านสมุทรปราการร้อนตั้งแต่เช้าเลยตังหมดแล้วไทยช่วยไทยพลัสต้องรออีก15วันดีนะที่ซื้อตุนไว้เยอะพอกินได้อีกหลายวันแอบดีใจเล็กๆที่เยอรมันชนะ 7-1 เฮ้ยเขาบอกสกอร์ทำไงดีฮะอาจารย์ฮะ
1: ไม่เป็นไรกับคู่เยอรมันไม่ดูวิธีการก็คือถามเมียเนี่ยฮะแล้วก็เอาไทยช่วยไทยพลัสของแฟนไปใช้ก็ได้อีก15วันไง2คนก็ได้30วันพอดี
0: ครับและสายเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้เลยจริงป่ะเนี่ย
1: เลิกพูดได้แล้ว
0: ฮะ
1: ผมไม่เกี่ยวไม่ด
0: อคุณฮาเวียส่งเข้ามาอาจารย์ทรดูบอลโลกคุณไหนบ้างครับทีมไหนน่าประทับใจบ้าง
1: ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายมันดันมาชนกับงานแต่เดี๋ยวงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็จะนอนดูครึ่งไปครึ่งมาเป็นหวัดด้วยกันเลยยิ่งได้นอนดูใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงได้ดูแต่ยันยันคุณอาวิยาเราคุยกันอะไรคิดหน้าเรื่องบอล
0: ฮะที่ SMS อีกหนึ่งข้อความครับสวัสดีครับงั้นช่วงนี้อาจารย์ควรงดเขียนจดหมายหาคนอื่นนะครับอะไรคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่รู้เรื่องคืออะไรฮะไม่เข้าใจแต่ว่าคุณข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าขอให้อาจารย์หายป่วยในเร็ววันจะได้กลับมาลุยงานได้เหมือนเดิมขอบคุณครับ
1: สบายใจได้นะฮะผมป่วยอยู่ผมก็ลุยอยู่เนี่ยครับแต่จะล้าเนี่ยเปื่อยเพราะฉะนั้นป่วยยางานคนละเรื่องกันครับป่วยแค่ต้องทำครับไม่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงน้ำลงเนี่ยปีเดือนหนึ่งเนี่ยมันมีแค่สองสามวันที่ทำงานได้แล้วปีหนึ่งมันมีแค่สามสี่เดือนที่ทำงานได้เพราะงั้นถ้าเกิดคือเราป่วยทำงานไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเลยแล้วครับปีนี้
0: มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยมนุษย์สำรวจทะเลครบหมดทั้งโลกแล้วหรือยังครับเอ
1: ๊ยังแค่ห่างไกลเยอะครับเป็นข้อความนี้เขาพูดกันเสมอว่ามนุษย์ยังสำรวจทะเลได้ไม่ถึง 10% แต่จริงๆไม่ถึง 5% ด้วยเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยคือทะเลลึกครับทะเลลึกก็เคยคุยให้คุณผู้ฟังไปแล้วว่าทะเลที่ลึกเกิน200เมตรลงไปจนถึง10,000เมตรเนี่ยคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก
0: ครับ
1: โลกเราเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินไม่ใช่ทะเลน้ำตื้นพื้นที่ที่เยอะที่สุดของโลกเราเนี่ยผิวโลกเราคือทะเลลึกเพราะฉะนั้นพื้นที่มันใหญ่มากที่เราสำรวจได้ในกิ๊กก๊อก 5% ไม่ถึง 10% นั่นนะฮะสำรวจในที่นี้ก็คือสำรวจใช้โซน่าใช้ไรนะถ้าเกิดเอาแบบยานดำน้ำไปดูเนี่ยยังไม่ถึง 2% เลยครับจะมีเยอะอาจจะมีตัวประหลาดได
0: ้เราอาจจะเจอปลาหมึกยักษ์คราเคนอะไรอย่างนี้เลยฮะมันจะมีเหรอครับอาจารย์ครับหลงอยู่ก็ถึงบัดนี
1: ้ก็ดูเนี่ยถ้าเกียรติบนโลกจะมีช่องนั้นเนี่ยมีหนังเรื่องคาเคนด้วยไปเปิดดูได้อาจารย์รอดูบอล
0: ฮะมีข่าวบอกว่าพบสุสานวานอายุความ 1.3 ล้านปีเป็นยังไงสุสานกว่าสุสานวานเหมือนสุสานช้างหรือเปล่าม
1: ันก็ไม่ใช่เหมือนนะเอาเป็นว่าวานเนี่ยมันตายบางส่วนก็ลอยขึ้นมาอย่างที่ลอยไปอยู่ติดปราดอยู่เมื่อ 2-3 วันก่อนบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จม
0: ครับ
1: จมลงมาพอจมลงมาเสร็จมันก็ไปกองอยู่บนพื้นนะฮะในพื้นที่ที่มีวานอาศัยอยู่เยอะหรือเป็นเส้นทางที่วานผ่านประจำเพราะว่าวานมันจะมีเส้นทางอพยพเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนดาดช้างเลยมันเดินผ่านมันก็ไล่ผ่านประจำแล้วไอ้พวกนั้นมันก็จะมีไอ้ตัวที่ตายมันก็ตกไปตรงนั้นเยอะเพราะมันเป็นเส้นทางประจำก็เหมือนที่ง่ายๆเหมือนถนนเนี่ย
0: ครับ
1: คนเจอคนส่วนใหญ่ก็ตายบนถนนใช่ไหม
0: ฮะ
1: ไม่ได้ไปตายแต่ตามป่าดงว่าถนนเราสัญจรเป็นอะไรแล้วก็ตายอยู่แถวเนี้ยวานมันก็ตายอยู่ตามเส้นทางนี้มันก็มีจุดที่ต้องไปกองตายแล้วมันเราไม่ได้พูดกันถึง5ปี10ปีเราพูดกันถึง 50,000 ปี
0: อ๋อมันก็เลยมารวมกันอยู่ที่นี
1: ่มันก็มีเยอะแยะมันก็ไม่ถึงกับกองรวมกันนะไม่ได้หมายความว่าวานทุกตัวก่อนตายต้องว่ายน้ำมาเพื่อตายที่นี
0: ่ครับ
1: แต่มันเป็นจุดที่มีวานเยอะเป็นเส้นทางสัญจรของวานอยู่แล้วเพราะงั้นวานมันก็เลยตายบ่อยๆแถวนี
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นสู่สามวาน
0: เอาละครับ10:30 นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: วาไรตี้ทราเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมตต์ออฟไซด์เทคโนโลยีที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเบ่งพิพัฒน์ฮะช่วงนี้บรรยากาศบ้านเมืองเศรษฐกิจมันแปลกๆนะฮะตกลงเศรษฐกิจบ้านเรานี่มันดีหรือมันไม่ดีหรือมันยังไงฮะอาจารย์คิดว่าไงฮะ
1: ไม่ดีใครเป็นคนบอกเศรษฐกิจดีวะแล้ว คุณเองเอาข้อความนี้มาจากไหนช่วยบอกแหล่งที่มาให้ผมหน่อยดิ
0: มีส่ง
1: ผมนั่งฟังมาทุกคนผู้สันทัดไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์เป็นดร.กอบศักดิ์ที่ผมก็รู้จักนะฮะแล้วก็ใครต่อใครยังไม่เห็นมีใครพูดว่าดีเลยเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับ
0: ฮะเซ็งเซ็งกันทั้งโลกหรือเปล
1: ่
0: า
1: ก็ทั้งโลกก็เซ็งแต่เราอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราชินแล้วเพราะมันไม่เคยดีเลย
0: ครับ
1: เราก็เรื่อยๆอาจจะหนักกว่าเดิมหน่อยนึงแต่หัดร้องเพลงนะฮะ
0: ครับจะได้รีแลกซ์นะฮะใครเครียด
1: เออบอกว่าร้องหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะร้องแบบ
0: ครับ
1: ชิวชิวชิวชิวคนไทยเราชิวอยู่แล้วไงไงเราก็มีข้าวไข่เจียว10บาทกิน
0: นะซื้อไข่เจียวหุงข้าวกินเองถูกกว่าเยอะเลยนะ
1: เลยแล้วก็ไม่อดตายอยู่ไปแล้ว
0: ครับแต่ว่าผมเชื่อในเรื่องการปรับตัวของมนุษย์ของคนไทยเรานะฮะอาจารย
1: ์เราไม่ได้กลับเราเป็นชาชินแล้วไม่เราชาชินแล้วยุคสุดท้ายที่เราเศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยมันผ่านมา20กว่าปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเด็กยุ่นใหม่เขาชินกันแล้วอย่าไปสนใจอยู่ได้สบายตั้งแต่ก่อนโควิดเราก็ซึมมาแล้วโดนโควิดเข้าไปก็ซึมหนักหลังโควิดก็ยังไม่ฟื้นโดนที่นี่เข้าไปสงครามเมื่อปีก็ยังเดินยูเครนมาถึงตอนนี้เพราะงั้น15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่เคยดีเลยดีใจมากฟังอย่างนี้เรารู้สึกรีแลกซ์
0: เทียบกับทางฝั่งของเวียดนามแล้วเป็นยังไงฮะเวียดนามนี่ได้ยินข่าวมาเหมือนเศรษฐกิจจะดีแซงหน้าประเทศไทย
1: มันมีช่วงพีคไงช่วงพีคของคนมันเหมือนกันอยู่แล้ว
0: แต่โครงสร้างพื้นฐานของไทยเนี่ยอย่างพวกรถไฟฟ้านี่เจริญเติบโตไปเยอะเลยครับอาจารย
1: ์โครงสร้างพื้นฐานเราดีกว่าครับไม่ต้องรถไฟฟ้าอย่างเดียวหรอกรถที่อยู่ภาคใต้ที่ผมเลือกที่วิ่งมาวิ่งไปเนี่ยถนนเราใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่เกี่ยวกัน
0: ครับ
1: ของเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาก็มาใช้ช่วงที่ที่เราเคยผ่านมาในอดีตเราผ่านช่วงนี้มาแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังเด็กๆอยู่ไม่รู้จักต้มยำกุ้งก่อนหน้าต้มยำกุ้งเสือตัวที่5ของเอเชียยุคที่เงินดอกเบี้ยในแบงค์เกือบ 10%
0: ครับ
1: แล้วใช่ไหมจบงานมาได้เงินเดือนมนุษย์ทองคำเงินเดือน 70,000 เป็นแสนอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ช่วงจบสิ้นแล้ว
0: ช่
1: วงจบสิ้นยุคพีคไงเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเวียดนามตอนยุคนั้นเขาก็ไม่มีตอนนี้เขาเข้าสู่ยุคพีคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จบสิ้นเหมือนเรา
0: เขาอยู่เข้าสู่สภาวะชะงักทางเศรษฐกิจหรือเปล่าม
1: ันไม่ชะงักมันก็เรื่อยๆ
0: ก็มันก็เป็นไปตามเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าฮะถดถอยกันทั้งโลก
1: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละโลกมันจะคนมันใช่มันเศรษฐกิจมันดีตลอดกาลไม่ไงวะโลกมีอยู่แค่นี้โลกก็โลกร้อนท
0: รั
1: พยากรก็โดนใช้หมดที่เที่ยวก็เที่ยวกันหมดแล้วคือเรายอมรับความเป็นจริงไหมครับว่าโลกมันตอนนี้ต้องเปลี่ยนดาวอ่ะ
0: โถโถไปอยู่ไหนดีฮะไปดาวอังคารดีไหมฮะ
1: ไม่รู้เพราะว่าคือเราใช้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ทรัพยากรเราก็ใช้เกือบหมดแล้วที่เที่ยวเราก็เที่ยวจนไม่รู้จะเที่ยวอะไรแล้ว
0: มันควรจะมีจุดที่จุดเปลี่ยนที่ถ้าเกิดใช้ทั้งโลกหมดแล้วเราก็ควรจะไปแสวงหาที่ดาวอื่นดวงอื่นบ้างแต่นี่ดูเหมือนทางฝั่งของมหาอำนาจนี่เขาเน้นเรื่องของการเทคโอเวอร์ประเทศอื่นนะอาจารย์ฮะ
1: ก็ใช่เลยประเทศอ
0: ินแลนด์อย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นใช้ประเทศอื่น
0: เป็นวิธีคิดของเขานะอาจจะประหยัดกว่าก็ได้

0: อาจารย์ไปธุระไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
1: มาทำงานครับไม่ได้ไปเที่ยวนะครับที่เห็นอยู่ไม่ได้เข้าเมืองครับผมนี้เพราะว่าเมืองเข้าบ่อยแล้วแล้วก็ไม่มีงานอะไรอยู่ที่เมืองก็มาอยู่เป้าหมายหลักผมก็ทำอยู่แถวเนี้ยที่แถวดอนสักนะดอนสักอำเภอดอนสักมีวัดสวยมากนะขึ้นไปชมวิวบนวัดได้ในอำเภอก็อำเภอเล็กๆแต่ก็มีพิพิธภัณฑ์ปลาหินมีร้านอาหารแม่อะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ผิดแล้วก็มีแล้วก็อาหารนางกำ
0: คร
1: ับลงไปเลียบไปเรื่อยๆผ่านในเทาลงไปขนอมเส้นนี้จะเป็นเส้นเลียบทะเลสวยดีครับจะมีมีป่าเขียวขจีเลย
0: ครับ
1: มีถ้ำด้วยมีเจดีย์ตะการังมีถ้ำมีอะไรหลายอย่างมีเขาภาพผ้าแต่นี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มาแนะนำสักครั้งครับเพราะว่าผมว่าเป็นจุดที่มีอะไรเยอะมาก
0: ครับไปช่วงหน้าฝนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมว่านักท่องเที่ยวไปถ้าเกิดเราไปเที่ยวช่วงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของท่องเที่ยวท้องถิ่นของที่สุราษฎร์ตรงจุดที่อาจารย์ไปผมว่าก็ดีนะราคาน่าจะไม่แพงไม่แรงด้วย
1: ไม่แรงครับแล้วก็ไม่มีคนด้วยครับความสงบถึงขั้นขีดสุด
0: เงียบ
1: เป็นการทะเลที่สงบเชิญสงบมากใครที่บ่นบอกว่าเบื่อยังนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดไปไหนก็เจอแต่คนร้านก็ต้องนั่งรอคิวขอเชิญครับมุ่งหน้ามาทางนี้คุณจะพบว่าทั้งหาดมีคุณกับหมาหนึ่งตัวไม่ใช่เจอหมาสองตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแต่มาใช้ชีวิตอย่างสงบสมใจห้องพักราคาแค่1,000 กว่าบาทซีวิว30 ตารางเมตร
0: ปูที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยที่โพสเนี่ยจานเท่าไหร่ฮะจาน
1: ปูมันแพงหน่อยเพราะว่าน้ำมันมันแพง
0: จ
1: ะอร่อยมากเพราะว่าขึ้นมาสดๆเลยปูจะ900
0: จานหนึ่ง
1: แต่ก็ตัวใหญ่น
0: ะ
1: แต่ความสดใจได
0: ้ครับ
1: ปูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับราคา800-900ใช่ไหมเพราะน้ำมันแพง
0: พูดถึงนะเรื่องของราคาอาหารทะเลครับอย่างไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของส่งกุ้งไปมาเลย์ถ้ากุ้งราคาไม่ดีเราหันมาเลี้ยงปูได้ไหมจ๊ะนะปูดำปูทะเลปูว้าเนี่ยทำไม่รู้พอเลี้ยงได้หรือเปล่านะ
1: มันพอได้แต่มันเลี้ยงไม่คุ้มคือก็พอปูม้ามีธนาคารปูได้เยอะแยะ
0: ฮะ
1: แล้วก็พอเสร็จก็ปล่อยลงไปให้ทะเลเลี้ยง
0: ก็
1: เลี้ยงเองมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายมันแพงปูมันก็กินกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นปูเนี่ยปล่อยให้ทะเลเลี้ยงดีกว่าก็คือพ่อปล่อยนะฮะขณะที่ปูดำก็ต้องมาทำปูขุนไอ้พวกนั้นแต่ละตัวก็ราคาคุณหมิงก็เห็นอยู
0: ่ราคาดี
1: โอ้ดีครับดีมากดีจนกินไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี่ยกุ้งเดี๋ยวนี้เราตกต่ำหน่อยกุ้งตลาดโลกก็ตกต่ำฮะ
0: ครับ
1: ก็ใครเลี้ยงกุ้งก็ลำบากหน่อย
0: แต่อะไรนะแซลมอนคณะประมงยังประสบความสำเร็จนะฮะอาจารย์เลี้ยงปูเอง
1: แซลมอนก็อีก5 ปี
0: อ๋อครับปูนี่อีกนานเลยถ้างั้น
1: ปูนั้นไม่พันไม่นานนะครับปูม้าพ่อต่อยครับจบ
0: ทำในเชิงอุตสาหกรรมแบบให้ผลิตต่อเนื่องไม่คุ้มอย่างที่อาจารย์บอก
1: ไม่คุ้มนะครับปูเมืองนอกเขาก็ไม่เลี้ยงกันนะครับปูย่างอลาสก้าปูคริงแฟบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เพาะปล่อยใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปจับในธรรมชาติ
0: ข้ามฝั่งมาเตรียมต้อนรับกระทรวงวัฒนธรรมจะรวมกับท่องเที่ยวมีข่าวดีวัดมหาธาตุลุ้นขึ้นทะเบียนมรดกโลกกรกฎาคมนี้เป็นวัดมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้วัดมหาธาตุนี่มีเยอะเหลือเกินมีแทบทุกจังหวัดเลยมั้งเนี่ย
1: ว่างๆมาทำอันดามันมรดกโลกหน่อยดิ
0: เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
1: ยังไม่เป็น
0: ครับ
1: ไม่มีวี่แววส่งไปแล้วก็เลิกติดตามผมก็ไม่เข้าใจก็ส่งข้อเสนอไปแล้วแต่ก็ไม่ติดตาม
0: เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์หรือเปล่าฮะ
1: จริงๆถ้ามีกรรมการมรดกโลกอ่ะจะเป็นหน้าที่ใครก็เป็นหน้าที่กรรมการมรดกโลกซึ่งก็อะไรที่จะเป็นมรดกโลกก็ต้องผ่านกรรมการมรดกโลกอ่ะ
0: ไปตอบคำถามท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาเมื่อจัดรายการวันพฤหัสที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องน้ำตกที่เราสู่เปิดฤดูกาลเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่

0: ทีลอซูจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุกวันที่1กันยายนของทุกปีครับก็ปิดฟื้นฟูเนี่ยในช่วงฤดูฝนนะฮะช่วงวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมของทุกปีด้วยครับอ่ะก็ตอบคำถามครับแล้วก็พูดถึงปิดเปิดๆช่วงนี้ก็ปิดเอาไทยรูปตะกอแล้วครับอาจารย์ฮะ
1: จับปลาฮะฤดูปลาวางไข่กรมประมงก็ปิดประจำทุกปีอยู่แล้ว
0: นี่มีท่านผู้ฟังส่งอาจารย์พูดอีกสักหน่อยไหมครับเพิ่มเติมสักหน่อยปิดอ่าวไทยรูปตะก
1: อถ้าเขาปิดทุกปีถ้าจะไปเกี่ยวก็เราก็เข้าใจหน่อยก็อย่าพยายามไปลักลอบปลาทูไข่อย่างเงี้ยต้องปล่อยให้มันได้ไข่บ้างไม่งั้นเราก็โวยวายว่าปลาทูมันหายไปไหนหมดก็จีนกันนักก็ควรจะปิดก็ถูกแล้วเป็นไงว่าถ้าเขาปิดทุกปีแล้วปลาทูก็ลดลงเรื่อย
0: ๆนะลดลงหรือเพิ่มขึ้นฮะ
1: ลดลง
0: อ๋อโถ
1: ก็จะพยายามเข้าก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
0: คุณโปเต้ส่งเข้ามาสวัสดีครับปรากฏการปริงสีชมพูเกลื่อนเต็มหาดเกิดจากอะไรครับ
1: มันเข้าแล้ว
0: ฮะโอเคตอบแล้ว
1: ก็มันก็เกิดจากน้ำนะฮะน้ำเขียวด้วยแล้วก็ขาดออกซิเจนรุนแรงคลื่นลมพัดมาตอนนั้นคลื่นลมแรงนะฮะหลายปรากฏการณ์เกิดพร้อมกันมันก็มีโอกาสเกิดอีกนะฮะโดยเฉพาะช่วงเอลนีโญที่ใกล้เข้ามาเรนโซนแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดอีกก็เป็นปรากฏการณ์ที่แล้วมันเกิดก่อนหน้านั้นนานทีมันก็เกิดขึ้นมาทีนึงมันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดแต่ไม่เคยเกิดเลยแต่เพียงแต่ว่านานๆเกิดที
0: อ๋อครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube บอกว่าขอถามดร.ธรผมคุยกับ AI Geminiทุกวันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนี่เหมือนลูกผมเลยนะขอถามว่ามีผลเสียอะไรบ้างไหมครับอ๋อออันนี้ดีผมคุยกันทุกเรื่องเลยครับจริงดิ
1: สวยไหม
0: เขาก็ตอบเป็นเรื่องเป็นราวนะ AI เนี่ย
1: ไม่ใช่ครับว่าสวยไหมอ
0: ะไรสวยฮะ AI Gemini
1: ใช่ไม่มีหน้าใช่ไหม
0: ไม่มีฮะเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Gemini
1: อ้าวแล้วคุณจะทำเป็นหน้าด้วยทำไมแล้วก็เสียงหวานๆอย่างเงี้ย
0: อ๋อไฟฟรายเดย์อะไรเงี้ย
1: แบบไอ้มันก็เป็นแค่เครื่องมืออันหนึ่งนะต้องเรียนอย่างนี
0: ้ครับ
1: ไม่ใช่เวลาผมที่เกียร์ค้นผมก็ถามอย่างเงี้ยทีรอซูเปิดเมื่อไหร่ผมก็กดมันก็ขึ้นแค่นั้นเองมันก็ช่วยผมค้นแต่ว่าบางทีผมก็ต้องไปเช็คเพิ่มเติม
0: ผมว่าบางทีก็ตอบผิดด้วย
1: บางทีก็ตอบผิดบางทีคือ AI ก็เอาข้อมูลในโซเชียลในเน็ตเวิร์กมาประมวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลต้นมันผิดมันก็ผิด
0: ครับ
1: เข้าใจนะ AI มันไม่ได้คิดข้อมูลขึ้นมาเองมันประมวลข้อมูลต้นมาเพียงแต่ว่ามันก็พยายามจะเลือกจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้แต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาไทยผมถามเรื่องงงง่ายๆที่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องของว่าซูเปอร์เอลนีโญจะมีอิมแพคยังไงเนี่ยผมจะถามภาษาอังกฤษครับเพราะว่าผมต้องดูแหล่งอ้างอิงว่าเขาอ้างอิงจากไหนแล้วก็ดูแล้วบางทีก็ใช้ AI เสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปดูตามแหล่งอ้างอิงที่ AI อ้างอิงมาเพราะ AI ต้องขึ้นมาว่าอันไอ้ข้อความนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากเว็บไหนหรือที่ไหนเข้าใจที่ผมพูดนะ
0: ครับ
1: ก็จะประมาณนั้นก็มันคุยนะครับเป็นแต่ว่าก็ใช้มันให้เข้าใจในการใช้มันนะครับ
0: คุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาอีกที่สวิตเป็นแบบ Direct Democracy ทำประชากันมติกันทุกเรื่องคิดว่าไทยสามารถทำได้ไหมครับ
1: ก็หุ้น 5,000 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: หุ้น 5,000 ล้าน
1: ทำได้ มันแพงเหรอเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจการทำประชามติในประเทศไทยนี่เลือกตั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะจะทำก็ได้ไงหุ้น 5,000 ล้านผมก็เก็บเงินแล้วก็ทำอย่างอื่นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริง
0: ครับคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งผมเชื่ออาจารย์ช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้แย่ครับขนาด Facebook เคยจ่ายคลิปเรียล1ล้านวิว40ถึง50เหรียญตอนนี้1ล้านวิวจ่ายไม่ถึง10เหรียญก็มีครับ
1: แย่จัง
0: รู้สึกเขาจะโละพนักงานออกไปเยอะเหมือนกันนะเปลี่ยนไปใช้ AI แทนประหยัดกว่าแล้ว
1: ก็จริงๆพนักงานผมก็ว่าเขาคงต้องโละเพราะว่าเขาไม่รู้จะมีไว้ทำไม AI มันก็ทำได้หมดอยู่แล้ว
0: เศรษฐกิจโลกตอนนี้ไม่ดี รวมทั้งประเทศไทยด้วยผมอายุ40กว่าผมก็เสียเลยดีไหมครับเอาตัวรอดไหวไหมล่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คือเสียไปไหนอ่ะเดี๋ยว
0: ก็ทำไปก็พอก็ประคองตัวเฉยๆก็เสียเลยดีกว่า
1: ทำไปเนี่ยประคองตัวเฉย
0: ๆ
1: แต่ถ้าเกิดเกษียณเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ประคองตัวเฉยๆมันไม่มีอะไรประคองเหมือนกับเราเรือแตก
0: ครับ
1: ก็ลอยอยู่ในน้ำถือชูชีพ
0: เขาอาจจะมีพาสซีฟอินคัมก็ได้นะครับอาจารย
1: ์ฮะไม่ก็เราลอยไปกับชูชีพแต่ถ้าเกิดเกษียณเลยแล้วก็โยนชูชีพแล้วว่ายน้ำมุ่งไปข้างหน้าถ้าเกิดเรามองเรามีเรือยอทลอยอยู่ผมก็แนะนำให้โยนชูชีพทิ้งแล้วว่ายขึ้นเรือยอทแต่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นอะไรเลยก็เกาะชูชีพไม่เกิดก็ได้ส
0: ่
1: วนพาสซีฟอินคัมคำว่าอินคัมเนี่ยมันก็มีเอาโกะ
0: ครับ
1: เข้าใจใช่ไหมมีเอาคำเหมือนง่ายๆเอาคินคำก็คือได้มาเอาคำเงื่อจากไปเพราะฉะนั้นก็เอาให้มันชัดๆว่าอินคำมันจะเป็นอินคำตลอดชีวิตเหร
0: อ
1: ของเงินพ่อเบิร์นแม่พอโตแล้วยังของไม่ได้เลย
0: อุ้ย
1: เข้าใจใช่ไหม
0: ก็เป็นพาสซีฟอินคำประเภทหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
1: ก็คือพาสซีฟอินคำมันบางอย่างมันแม่อยู่ได้ตลอดกาล
0: พระผู้ฟังส่งก็มาเป็นคำถามครับปัจจุบันผมติดดอยทองคำอยู่ทำยังไงถึงจะลงครับขายดิ
1: ร้อยให้กลับไป 80,000 เลย
0: ต้องลงแบบ profit มี profit ได้หรือเปล่าฮะตัวเลขเป็นสีเขียวหรือคัดล้อไปเลยดี
1: เราจะให้ผมจะอธิบายว่าไงใครจะไปบอกได้ว่าอีก3ไม่ต้องห่วงให้อีก3อาทิตย์เดี๋ยวทองคำจะไป 80,000 แล้วขายตรงนั้น
0: ครับ
1: ให้ผมพูดยังไงเหร
0: อ
1: ถ้าเกิดผมพูดอย่างนั้นได้ผมไปซื้อวันนี้แล้ว
0: 60,000
1: กว่าแล้วรอไปขายอีก3พอดีรวยเลยแล้วก็เลิกจัดรายการใช
0: ่
1: ตอนเป็นจริงก็ผมไม่สามารถจะตอบได้ว่าทองคำจะวิ่งกลับไป 80,000 เมื่อไหร
0: ่หรือจะมันจะลงไปกว่านี้
1: อันนี้บอกไม่ได้ก็จะบอกได้ก็รวยแล้ว
0: ครับที่ทองคำราคาขึ้นเป็นเพราะจีนเขาสะสมหรือเปล่าฮะแทนดอลลาร์
1: ห้างมันแค่ห้างมาได้เรื่อย
0: ไหล
1: ถึงขึ้นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็อ้างได
0: ้
1: ถ้ามันไหลลงมาเดี๋ยวก็หาข้ออ้างมาอ้างได้อะไรก็เกิดเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นมาเราค่อยหาข้ออ้างที่หลังเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมาก
0: เอามาอัปเดตเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยนะครับตั้งแต่1มกราถึง13มิถุนายนวันนี้ช่วงนี้มาเร็วนะฮะก็ถ้าเอารวมทั้งหมดเนี่ย14ล้าน939,438 คนก็ตีสัก14ล้าน9แสนฮะประมาณนี้เป็นนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรก1คือจีน2ล้าน4 2เป็นมาเลเซีย1ล้าน9 3เป็นอินเดีย1ล้าน1 4เป็นรัสเซีย9แสน7 5เป็นเกาหลีใต้5แสน6นี่ไทยไม่กล้าปิดด่านปากระพงจากมาเลเซียกลัวนักท่องเที่ยวมาเลเซียหายเหมือนกันนะอาจารย
1: ์ก็ใช่เลยหายวูบเดียวนี่หายไปเลยจีโอ้ถ้าเกิดปิดหรือทำอะไรกับมาเลเกิดปัญหากับมาเลนี่ไม่ต้องห่วงหรอกตัวเลขหายนักท่องเที่ยวหายไปไม่ต่ำกว่า 5%
0: ครับ
1: ดีไม่ดีถึง 10% ด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาอยู่โดยสงบก็เป็นตัวเลขที่โอเคก็ถ้าเกิดก็มองเห็นภาพว่าสิ้นปีก็30ล้าน
0: ครับน่าจะมี
1: เพราะว่าตอนนี้เราเข้าโลแล้วครับมิถุนากรกฎาเนี่ยเข้าโลจริงแล้ว
0: ก็สำหรับในปัจจัยที่ส่งผลนะครับเรื่องของการเปิดภาคเรียนในประเทศมาเลเซียก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เป็นอันดับ2เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของครอบครัวด้วยนะฮะเดินทางลดน้อยลงนะฮะแล้วก็ผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในบางประเทศ
1: แต่จริงๆก็เหมือนที่เราคาดการณ์กันไว
0: ้ครับ
1: ว่าเที่ยวบินมันลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้สงครามถ้าเกิดจะยุติจริงเนี่ยเจตเอวันก็น่าจะถูกลงนิดหน่อยเพียงแต่ว่าก็ไม่เร็วขนาดนั้นแหละครับเพราะงั้นกว่ามันจะทุกอย่างจะกลับมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือน6เดือนเพราะงั้นปีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ใช่ว่าใหม่กันปีหน้า
0: ดำน้ำหน้าฝนไปที่ไหนได้บ้างครับจาน
1: ช่วงนี้ก็จะมาโลซิน
0: ฮะ
1: ใช่โลซินแต่ก็ลมก็มีเหมือนกันนะช่วงนี้ลมมันเริ่ม

0: ลมโลกร้อนมันแรงก็เต่า
1: ครับ
0: เต่าบางทีก็ลมเข้าแต่ก็รุนรุนแล้วชุมพรสนามบอลเข้าเป็นระยะด้วยนะเพราะงั้นปกติถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยไปอีกสองสามเดือนเนี่ยก็เนี่ยชุมพรก็เต่าโลซิน
1: ที่เราชมวิวในกรุงเทพมีที่ไหนวิวสวยแนะนำบ้างครับ
2: โอ้ถ้าตามยอดตึกสวยๆนี่ก็มองลงไปเห็นวิวกรุงมหานครนี่ก็มีหลายที่หรือที่ตรงข้ามสวนลุมนะฮะดุสิตอะไรนะ
0: ดุสิตปาร์ค
2: ดุสิตปาร์คอันนั้นก็สวยเหมือนกันผมไปดูมาแล้วแต่ผมดูทางฝั่งของโรงพยาบาลจุฬา
0: ดุสิตปาร์คสวยแต่ถ้าจะสวยจริงๆเมื่อพูดถึงกรุงเทพก็ต้องแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ฮะ
0: เพราะงั้นก็ต้องไปดูวิวแม่น้ำวิวแม่น้ำถ้าเกิดมีเงินก็นอนโรงแรมริมแม่น้ำ
2: ครับ
0: ถ้าไม่มีเงินเลยจะเอาแบบถูกสุดก็ไปไอคอนสยามเมื่อขึ้นไปชั้นเจ็ดถ้าเดินออกมาข้างนอกมันจะมีลานชมวิว
2: ครับ
0: แล้วก็ไปถ่ายผมก็เห็นผู้คนไปถ่ายกันไอ้นั่นมันเอาเสียตังค์สักบาท
2: อ๋อคุณจอยส่งเข้ามาอีกนะครับอาจารย์ครับผมถาม AI ว่ารางวัลที่1วันนี้ออกอะไร AI บอกให้ไปถามกองสลากครับถ้ากองสลากตอบได้ก็น่าจะล็อกนะ
0: AI มันไม่ได้เข้าใจกันอยู่ครับ
2: อาจารย์เคยเที่ยวแนวอับป่าไหมครับเห็นบอก Active Senior ชอบ
0: ป่าอับป่าหรืออับยุง
2: Forest Bathing ไปนั่งฟังเสียงจิ้งหรีดเลไลส่งเสียงร้องในป่า
0: ถ้าเกิดมีแต่จิ้งหรีดก็โอเคนะแต่มันจะมียุงเข็บแล้วก็ทากตามมาด้วยเพื่อนเข้าใจให้ถูกด้วยนะนี่มันประเทศไทยอาป่าส่วนใหญ่ก็ทำกันใน temperate rainforest ก็คือพื้นที่นั้นไม่มียุงตอนสมัยผมอยู่ออสเตรเลียผมอาบบ่อยมีโคอาล่าบินไอ้เดินปีนตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วก็นอนอยู่ตรงชานบ้านลูกแกงกะลูแต่ไม่มียุงเข้าใจไหมคนเมืองไทยก็อาบตาก็สู้ๆหน่อยนะฮะที่ไหนเนี่ยไปอาบที่ไหน
2: มินมีหลายที่ที่เกาะช้างเขาก็มีฮะ
0: ก็เรารู้แต่อย่าลืมฉีดยากันยุงเยอะๆคุณยาเริ่มจากอาบกับยากันยุงก่อนแล้วก็ไปนอน
2: ครับช่วงปิดฟื้นฟูเจ้าหน้าที่อุทยานทำอะไรครับเขาก็ซ่อมแซมพวกบ้งพวกป้ายทางดงทางเดินสิ
0: จะทำงานอุทยานไงครับแต่ตัวตีฮะอุทยานไม่ใช่รีสอร์ทนะครับอุทยานสร้างมาเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงปิดฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็กลับไปรัตเวียนทำงานเนี่ยเต็มที่หาสัตว์ตรวจศึกษาวิจัยเรื่องสัตว์ป่าการดูพรานที่มันเข้ามาแอบล่ามาเก็บของป่าซูนี่นั่นเพราะงั้นงานเพียบครับไม่ต้องห่วงฮะอุทยานก็ยังยืนยันคำเดิมครับเปิดมาเพื่อรักษาครับไม่ได้เปิดมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอันนั้นเป็นเรื่องนันทนาการที่ตามหลังนะครับ
2: ผลไม้ดองของไทยมีสิทธิ์จะไปโกอินเตอร์บ้างไหมฮะมะม่วงแช่อิ่มมะยมดองอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากระท้อนลอยแก้วอะไรประมาณนี้ผมว่าอร่อยนะ
0: โคตรอร่อยเลย
2: ครับ
0: คืออร่อยสุดแล้วและเป็นไม่มีประเทศไหนสู้ได้แล้วทั้งมะม่วงไม่ใช่กระท้อนลอยแก้วที่ของเปรี้ยวของดองพวกนี้เราต้องพูดถึงมะละกอมะม่วงอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ไอที่ของดองกินเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวหวานๆโกอินเตอร์ก็โกอยู่นะแต่ฝรั่งชาติอื่นเขากินไม่เป็นก็ดีแล้ว
2: ถ้ามองว่าเดี๋ยวจะทำให้ราคามันแพงขึ้นหรือเปล
0: ่าใช่เรามากินกันเองแต่ผมก็เห็นเขาไอ้พวกมะม่วงแช่อิ่มเนี่ยเขาก็ขายกันที่ดอนเมืองเพียบนะคนจีนเนี่ยถือกลับกันเพียบเลย
2: ฮะ
0: ก็ผมว่ามันก็โกอินเตอร์อยู่แล้ว
2: ครับดังแบบเงียบๆช่วงนี้ฝนตกแล้วไปเที่ยวทะเลหมอกที่ไหนเดียวครับโอ้ยไกลที่ไหนก็ไปที่นั่นอะเยอะเลยผมเห็นทะเลหมอกเต็มแทบจะทุกพื้นที่ฮะฝนตกเนี่ย
0: ใช่ก็แข่งกระจายใกล้ใกล้กรุงเทพที่สุด
2: ครับขึ้นเหนือได้ไหมฮะไปเชียงใหม่โอ้โหผมไหลดอยเลยห้วยกุบกับผมเห็นวิวเขาถ่ายมาโอ้โหลอย
0: ช่วงนี้ช่วงนี้ฝนช่วงนี้ทะเลหมอกจริงฮะ เสิร์ชแล้วก็นะครับเขียนคำว่าสิทธิ์ทะเลหมอก

0: สุดยอดของเมืองไทยอยู่ที่ไหนเด
1: ี๋
0: ยว AI น้อง AI จะบอกให้ครับแล้วก็ตามเข้าไปแล้วให
1: ้อินเทรนมากเลยนะเที่ยวตาม AI เที่ยวตามเซิร์ชเขามีโพสต์อยู่นะทะเลที่สวยที่สุดน่าไปที่สุดตอนนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นเหมือนกันแล้วขึ้นมาซ้ำกันด้วยนะฮะแปลกดีเหมือนกันใครเซิร์ชมันอาจจะวัดกันที่พื้นฐานของแต่ละการเซิร์ชของแต่ละคนด้วยหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เซิร์ชอย่างนี้มันจะได้ข้อมูลตลอด
1: มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เขาอ้างเหตุผลอะไรครับแก้ไขยังไงดีคุณหนูเอ้ยชื่อคุณหนูก็น่าจะแก้เองได้ป่ะเนี่ยไม่ต้องถามหรอก
0: ก็มามันต้องต่อสู้ต่อไปครับเราคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่าเวลาใกล้ๆหมดแล้วเป็นข้ออ้าง แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นแนวลึกซึ้งครับเพราะงั้นผมไม่สามารถจะตอบได้แต่เราก็พยายามแก้ไขอยู่เจรจาอยู
1: ่ภรรยาชอบเที่ยว ตามหมอดูที่รับดูดวงค่ะ
0: ก็ดีแล้วเนี่ย
1: งงๆแล้วเนี่ยพอกภรรยาตรงท้ายได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวหมอเดี๋ยวนี้หมอดูก็ต้องทำงานเสริมด้วย
1: ฮะ
0: น่าจะดูดวงแล้วก็เป็นไกด์รับจ็อบเป็นไกด์พาเที่ยวด้วย
1: ไม่ได้ก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยฮะช่วงนี
0: ้อาทำไมครับหมอดูขอใบอนุญาตไม่ได
1: ้ได้อันนั้นได้มันทำได้เหมือนกันมีท่านฟังส่งเข้ามาครับอาจารย์นักมวยใช้ลูกถีบต่อใช้ลูกถีบคู่ต่อสู้ผิดไหมครับได้คะแนนเต็มอะไรอ่ะฟังแล้วงงอ่านแล้วงง
0: คุณเองงงแล้วผมจะไม่งงได้ไงวะ เอาเป็นว่าผมเองก็งงแล้วกัน
1: เอาก็อ่านข้อความครบจบเรียบร้อยแล้วก็ดูเวลาด้วยครับคงจะคุยอะไรต่อไม่ได้แหละเพราะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะครับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกๆข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโยนถามปลัดมหาไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว.

0: เผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเนวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับบาเยิร์นมิวนิกคว้าตัวกองกลางทีมชาติโมร็อกโกเข้ามาร่วมทีมแล้วบาเยิร์นมิวนิกทีมแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีทำงานได้อย่างรวดเร็วหลังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการคว้าตัวอิสมาเอลไซบารีเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติโมร็อกโกของ PSV Eindhoven มาเสริมแนวรุกเป็นที่เรียบร้อยโดยไซบารีอยู่ระหว่างลงเล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกในศึกฟุตบอลโลก2026และทำผลงานได้ดีในเกมประเดิมสนามพบกับบราซิลโดยเป็นผู้ยิงประตูให้ Atlas Lions ออกนำก่อน 1-0 นอกจากนี้มิดฟิลด์เชิงรุกวัย25ปียังพึ่งคว้าแชมป์ Eredivisie Netherlands ร่วมกับ PSV โดยทำไปถึง15ประตูจากการลงเล่น27นัดในซีซั่นที่ผ่านมาวัวซินย่าเสียดายที่คุณแม่ไม่ได้เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามวัวซินย่าผู้รักษาประตูจอมเด็บทีมชาติเคปวดยอมรับว่าเสียดายเป็นอย่างมากที่คุณแม่ไม่ได้เดินทางเข้ามาเชียร์ด้วยตัวเองถึงขอบสนามในเกมฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม H นาทีเคปวดเปิดตัวในเวิลด์คัพแบบช็อกโลกด้วยการยันเสมอสเปนทีมเต็งแชมป์0ประตูต่อ0โดยวัวซินย่าระเบิดฟอร์มเซฟประตูให้เคปวดถึง7ครั้งกระทั่งคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองก่อนที่มือกาวัย40ปีจะสวมกอดกับเพื่อนร่วมทีมด้วยความตื้นตันอยู่นานหลายนาทีหลังจบเกมที่แอตแลนต้าสเตเดียมอย่างไรก็ตามสิ่งที่วัวซินย่ารู้สึกเสียดายที่สุดก็คือการที่คุณแม่ของเขาไม่สามารถเดินทางตามมาเชียร์ถึงขอบสนามได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr.

กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: มาแล้วมาลกอัปเดตครับวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครับอยู่กับน้องนนท์เหมือนเดิมและผมเจมส์ทรงศักดิ์นะครับสวัสดีนนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
1: เรียบร้อยนะฮะวันนี้ผ่านไปอีก4คู่
0: เป็นยังไงน้องนนท์
1: จบไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อสักครู่นี้
0: เอ๊ะทำไมรู้สึกมันเบาๆวิวยังไงไม่รู้ว่าชีวิตนะฮะครับ
1: อ๋อยังหลงเหลงอยู่เลยใช่ไหม
0: เออหลงเหลงตายังเป็น
1: ตาโหล
0: อยู่ตัวนี้นะตาโหลแล้วตัวนี้ฮะตา12แล้วครับ
1: ใครดูครบทุกคู่บ้างฮะส่งข้อความมาบอกเราหน่อยฮะ
0: เข้ามาคุยกันหน่อย
1: โอ้อยากจะชื่นชมและมอบโล่ให้เลย
0: ครับ
1: คือถ้าใครดูครบทุกคู่นี่คุณมาถึงตรงนี้ได้นี่คุณเก่งมาก
0: โอ้ยกย่องเลยนะ
1: ก็วันนี้นะฮะส่ง SMS มาคุยกันได้เหมือนเดิม4689899รวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: บ้านสีอะไรก็ตามส่งข้อความมาคุยกัน
0: บ้านฟ้านะครับFacebook บ้านแดง YouTube หรือบ้านดำ TikTok นะครับก็เข้ามาคุยกันได้ครับหรือ SMS 4689899เสียงอาจจะแห้งๆไปบ้างเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่ดึกเลยเมื่อวานนี้ดูสเปนไงเมื่อวานนี้โอ้โหเต็งนึงเป็นไงนอน
1: โอ้โหแต่ผมก็ต้องถามพี่เจ๋งครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันสูงสุดนะ
0: วิซินโยไงประตูในวัย40ปีแล้วก็มูกอกแคปเวอร์เนี่ยลงเตะฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกด้วย
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้วิซินโยในการประตูของแคปเวอร์หรือว่ากาบูไวดี้เซฟถึง7ครั้งครับแล้วเจ้าตัวโอ้ชีวิตนี่คือเหมือนนะซินเดอเรลล่าเหมือนกันนะชื่อจริงคือโจชิมาดีอาร์สหรือว่าโจชิมาครับแต่เขาเรียกว่าเป็นโจโบซินโยเน
1: า
0: ะนะครับก็เขาว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยประกันอาหารนะแม่ทำงานหนักนะครับก็เป็นคุณตาคุณยายนะที่แล้วว่าคอยอบรมแล้วก็คอยเลี้ยงดูเขานะครับโอ้โห
1: คุณแม่ก็ต้องทำงานหนักด้วย
0: ใช่โบติญาเนี่ยแปลว่าคุณตาตัวน้อยนะเป็นไงเมื่อวานนี้ชีวิตได้สุดยอดบ้างนะจากดีครองของโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: โบซินโยนะพูเลสตูของสโมสรของทีมชาติกาบูวาดีนะหรือว่ากาบูวาเดนะฮะสุดยอดน้ำวันนี้นะ
1: ดังเลยอ่ะ
0: ก็
1: คนที่ดังที่สุด
0: คนติดตามเท่าไหร่เองติดตามแค่ 50,000 นน
1: เมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟ
0: ใช่
1: ยอดฟอลโล่ใน IG พุ่งไปเกิน2ล้านแอคเคาท์อ่ะ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ยอดฟอลโล่ขึ้นไปเกือบ3ล้านแล้ว
0: 3ล้านแล้ว
1: ใช่จากตอนแรกอย่างที่พี่เจ๋งบอกไม่ถึง 50,000 อ่ะ
0: ครับ
1: เออเจ้าตัวนี่งงเลยอ่ะ
0: งงเสียเหมือนไอ้ทีมเพนวันนี้ไง
1: เออ
0: ทีมเพนวันนี้ก็ลงนะของออสเตรเลีย
1: ใช่
0: เอ้ยไอ้ของนิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์ใช่
0: ครับวันนี้ก็ลง
1: กองหลัง
0: อ
1: ันนั้นเขาดังเพราะว่ามียูทูบเบอร์มาช่วย
0: ใช่กระตุ้นไง
1: เออแต่ว่าเนี่ยดังเพราะฝีมืออ
0: ันนี้ซื้อยอดใช่อันนี้ซื้อยอดประมาณนั้น
1: เออคือเหมือนเป็นแคมเปญที่แบบยูทูบเบอร์ต่างประเทศ
0: ครับ
1: แถวแบบเอ๊ะทำคอนเทนต์ใครมีคนรู้จักน้อยที่สุดทีนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลคนก็ไปติดตามทีมเพนแต่ว่าโวซินย่าเมื่อวานนี้ดังเพราะฝีมือ คนก็เห็นดูทั่วโลกไง
0: ครับ
1: แล้วก็มี2ล้านกว่าคนที่ไปติดตาม
0: โอ้โหสุดยอดเมื่อวานนี้สเปนก็โอ้โหคือพยายามบุกแล้วยิงแล้วยิงอีกแล้วยิงเยอะมากครับมีช็อตของเฟรนาโตเรสที่ยิงช็อตแคทเต็ม
1: ๆใช่
0: แต่ว่าไม่เข้าโอ้โหแล้วก็โอกาสของทางทางด้านไอ้กาบูไวดี้แทบจะไม่มีเลยฮะเมื่อวานนี้ก็สเปนเนี่ยบุกแหลกไม่มีเลยเบนยามานะในช่วงต้นเกม
1: ครับ
0: ลงมาในช่วงท้ายเพราะว่าตอนนั้นทีมก็จบสกอร์ไปได้ไงต้องส่งเลยเบนยามาที่ยังไม่ฟิตลมทางฮะนิโก้วิลเลียมด้วยเมื่อวานนี้ก็พอเริ่มต้นก็ 4-3-3 อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: อูนายซีมอนมาร์กอสยอริเต้แบ็คขวาแบ็คซ้ายมาร์โคคูเดย่าตรงกลางปาคูเบซี่อาเบลิกลาป็อกกลาง3คนฟาเบียนรุยส์โรดี้เปดรีหน้าเฟลาโตเรสมิเกลยาซาบาลและกาบีสุดท้ายก็ส่งพวกนิโก้วิลเลียมดานิโอโมลงมามิเกลเมเนโนและมินยาเมาแต่สุดท้ายจับไม่ได้ครับนอนเมื่อวานนี้โอกาสยิงของสเปนนะครับทั้งหมดเนี่ย27ครั้งตรงกรอบ7ค่า XG หรือว่าค่า Expected Goal นะ 2.1 อ่ะ
1: ควร
0: มันควรจะมี2ลูกอ่ะ
1: เออควรน่าจะอย่างน้อยต้อง2ลูก
0: ครับ
1: แต่ว่ายิงไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องชื่นชมโกของเคปเวิร์ดนั่นแหละที่เป็นซุปเปอร์เซฟเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยก็เซฟไปถึง7ครั้ง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไป
0: เมื่อวานนี้เจ้าตัวร้องไห้นะเมื่อวานนี้อ่ะ
1: จริงๆเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะเขาบอกเขาเสียดายที่คุณแม่เขาไม่ได้มาดู
0: ครับ
1: เพราะว่าวีซ่าไม่ผ่าน
0: อ๋อเหรออ
1: ืมไม่งั้นนี่ถ้าคุณแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามได้ก็น่าจะมีความสุขมากกว่านี้
0: เพราะวีซ่าหลายคนก็ไม่ผ่านพูดถึงยังไม่ผ่านเลย
1: ก็หลังจบเกมนี่ก็กอดกับเพื่อนร่วมทีมด้วยความตื้นตันอยู่นานหลายนาทีเลยนะ
0: เมื่อวานนี้พี่ก็เข้ามาบรรยายด้วยก็ร้องไห้คือแบบตอนแรกก็เอ้ยก็ทำไปใครเหยียบเท้าเลยหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหเขาร้องไห้รู้สึกเลยแบบ
1: ตื้นตันใจแทนเขาเนาะ
0: ไม่น่าเล่นมุกเลยอ่ะ
1: มันเหมือนความฝันน่ะ
0: ใช
1: ่40ปีแล้วประวัติอย่างที่พี่เจ๋งเล่าไป
0: ครับ
1: ก็ชีวิตก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะแล้วก็มาแจ้งเกิดในวัย40ปีเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
0: ครับ
1: นะฮะพ่อก็ต้องไปเกณฑ์อาหารและจริงๆเล่นบอลเซ็นสัญญาอาชีพเนี่ยช้ามากนะ25เล่นกับสโมสรแรกเนี่ยโปรเกสโซในอังโกลา
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าลดอายุหน่อยนะตอนนี้ถ้าจักถ้าสัก30นี่น่าจะได้ไปอยู่ทีมดังๆอย่างเงี้ยแต่ว่านี่40แล้วไง
0: ครับ
1: ก็คงจะช่วงท้ายของอาชีพแล้วอะ
0: ก็เมื่อวานนี้โหสู้เต็มที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นรองก็ตามคอบอลแค่ 26% นะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: ครับ
0: บราซิล74แล้วโอกาสยิงพวกเขาแค่มูกอดแค่บอลนักแค่6ครั้งครับตรงกรอบ1ครั้งแต่เมื่อเซฟจังหวะจะจ่ายก็อย่างที่บอกไปเซฟถึง7ครั้งนะเมื่อวานนี้นะโอ้โหสุดยอดนะ
1: ก็หลังจบเกมดูบทสัมภาษณ์ของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ซะหน่อยเขาว่าอย่างไรกันบ้างในฐานะเป็นทีมเต็งแต่ว่ายิงแคปเวิร์ดไม่ได
0: ้ครับ
1: เขาบอกว่าจริงๆสเปนน่าจะชนะเกมนี
0: ้
1: เมื่อดูจากทุกสิ่งทุกอย่างในเกมอ่ะโอกาสทำประตูก็เยอะแต่ว่าเราขาดการจบสกอร
0: ์
1: ที่เด็ดขาดไปแต่เขาก็ไม่ได้ข้องใจในคุณภาพฝีเท้าของลูกทีมนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะฮะและเขาก็ไม่ได้ข้องใจในฝีเท้าคุณภาพของนักเตะที่เรียกมาติดที
0: ม
1: นี่ก็คือทีมชุดที่ได้แชมป์ยุโรปนั่นแหละนะฮะก็ชมว่านักเตะในทีมอ่ะดีทุกคนแหละนะครับแต่ว่าเคปวอร์ดนี่เขาเล่นเกมรับอย่างมีวินัย
0: ครับ
1: จนทำให้สเปนเจาะได้ยากนะครับแล้วก็เขามองว่าลูกทีมยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่มันเป็นนัดแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยไหลลื่นนะฮะมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่ามันติดเกมไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันก็จริงๆถ้าพูดถึงบอลโลกเขาบอกมันยากทุกเกมแหละมันไม่มีเกมไหนง่ายหรอกจะบอกว่าเจอทีมรองบอลอย่างเคปเวิร์ดอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ายังไงมันก็ยากทุกเกมแหละจริงๆหลายคนอาจจะงงเหมือนกันนะว่าตกลงเขาเรียกเคปเวิร์ดหรือกาบูเวดี
0: ้ได้หมดเคปเวิร์ดภาษาอังกฤษไง
1: แต่ถ้ากาบูเวดี้นี่ออกเป็นแบบโปรตุเกส
0: โปรตุกีสประมาณนี้ได้หมดได้หมด
1: ใช่
0: ประชากรแค่เท่าไหร่แค่ 500,000 เอง
1: ใช่ฮะประชากร 500,000 นิด
0: ๆครับ
1: ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยเราก็มองกันก่อนเกมว่าโอ้โห
0: น่าจะโดนคุณละเซาไงที่โดนเยอรมัน 7-1 อ่ะ
1: ครับ
0: พี่ก็ว่าแบบนั้นแหละ
1: ปรากฏว่าไม่เละ
0: โอ้โห
1: ได้1แต้มล้ำค่าเลย
0: 1แต้มล้ำค่าและ1แต้มปอสาด้วยนะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลกนี่มันของจริงนะ
0: ครับ
1: นักเตะแต่ละชาติเขามานี่เขาแบบไม่มีเล่นๆนะทุ่มเททั้งชีวิตอ่ะอย่าเรียกว่าแค่ร่างกายอย่าเรียกว่าแค่หัวใจเลย
0: โอ้โหเนาะ
1: โอ้โห
0: เมื่อวานนี้สู้สุดใจนักเตะคืออาจจะว่าต้องชมแทคติกนะแทคติกของโค้ชเขา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ของทางกาโบยดีที่เล่นรับแล้วนักเตะหลายๆคนก็กล้าเล่นและมีไม่ได้อย่างมากนะครับเมื่อวานนี้โค้ชเขาชื่อเดียวอะฮะ
1: บูบิสต้าไหม
0: เออบูบิสต้า
1: อ
0: ืมใช
1: ่ก็เป็นกุนซือวัย56ปี
0: ครับ
1: นะฮะก็ทำให้ทีมมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบเลยอะ
0: ถูก
1: จากที่คนมองว่าน่าจะเป็นทีมแจกแต้มในกลุ่มนี้
0: เพราะว่าโอกาสเข้ารอบมีสูงนะอุรุกวัยซาอุก็เนี่ยถ้าเล่นแบบซาอุก็มีโอกาสเก็บแต้มนะถ้าเล่นไป
1: ก็พูดถึงอีกคู่นึงเลยแล้วกัน
0: ได้เลย
1: ซาอุกับอุรุกวัย
0: อันนี้เตะตอน 17:00
1: เสมอไป 1-1
0: 1-1 นะครับเกมนี้ก็อุรุกวัยโดนก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โดนซาอุซ้ำจากลูกหม่งเข้าไปนาทีที่41อัลอัมรีนะฮะก็ทำให้จบครึ่งแรกนี่ซาอุนำ1ลูกแต่ว่าครึ่งหลังอุรุกวัยก็บุกเป็นชุดเลย
0: ครับ
1: ซาอุก็รับอย่างเดียว แต่กว่าจะมาได้นี่10นาทีก่อนหมดเวลาทางแม็กซี่อาราโฮหม่งเข้าไปนาทีที่80นะฮะจากนั้นนี่ก็ยิงกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกันไป 1-1
0: ครับ
1: ภาพรวมก็อุรุกวัยดูดีกว่าแหละแต่ว่าฟุตบอลมันก็ประมาณนี้แหละคือซาอุพลิกขึ้นนำได้ก่อนไงแล
0: ้
1: วลงไปอุด
0: ซาอุก็นำก่อนนาทีที่41ไงเอาอามรีก็ซาอุก็สไตล์นี่ไงนอนสไตล์บราซิล
1: เอเชีย
0: สไตล์แบบต่อบอลหรือว่าสเปนเอเชียสไตล์ของเขาอ่ะนะครับ
1: ครึ่งหลังก็อุดอย่างเดียวสุดท้ายก
0: ็โอ้อุดไม่ไหวอ่ะ
1: มา
0: คือได้ประตูเร็วไป
1: แต่ว่าการได้1แต้มก็ไม่ได้น่าเกลียดนะซาอุได้แต้มนึงจากอุรุกวัยผมว่าโอเคนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้กลุ่มนี้นี่1แต้มเท่ากันหมดเลย
0: โอ้โหเนาะก็สูสีนะแต่ว่าจังหวะของที่ได้ประตูของซาอุก็ไงล่ะไปจังหวะช้ากันเน
1: า
0: ะประตูเนี่ยเหมือนซองแตกอะนอน
1: ผิดพลาดด้วย
0: จังหวะที่รับมาแล้วโอ้โหซองแตกมุสเซล่าป่ะประตู
1: ใช่ครับ
0: เฟเดโดมุสเซล่านะ
1: ใช่จริงๆเป็นโกตัวเก่าเลยนะ
0: โอ้ยเล่นมากี่โอ้ก็หลายสมัยเหมือนกันนะ
1: เคยอยู่กับกาลาเคยอยู่กับลาซิโอตอนนี้40ปีแล้วแต่พอมันพลาดปุ๊บก็แม่เสียหายเลย
0: ก็เป็นจังหวะที่เตะมงเข้ามามงจังหวะแรกก่อนนะแล้วก็รับก็จะไปโทษไม่ได้เพราะโดนมงด้วยไงก็ซองแตกด้วยเนาะรับแล้วไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วกระโดดเข้ามาอารีก็เลยชาร์จเข้าไปครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็ถือว่ายกระดับขึ้นมาซาอุก็สู้กับอุรุกวัยได้ดีจริงๆครึ่งหลังนี่อุรุกวัยมาเป็นพายุอ่ะคือกะเอาให้ได้อ่ะ
0: ครับ
1: พอตีเสมอได้แล้วมันก็ยังเหลืออีกประมาณ10นาทีแล้วยังมีทดเวลาที่ก็พอสมควรอีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยิงไม่ได้ก็ต้องแสดงความยินดีกับซาอุด้วย
0: ครับ
1: นะครับคือก็ถือว่ามาตามแผนแล้วกันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากวิธีการเล่นแต่พอมันนำได้ก่อนแล้วยันได้อยู่จนถึงช่วงท้ายเกม
0: โดนนาที80อ่ะเนาะ
1: จะไปบุกเพิ่มจะเอาชนะมันก็ดูจะห้าวเกินไปหน่อยอย่างน้อยไม่โดนยิงแซงจนแพ้ไปเลยมีแต้มนัดแรกนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้นัดแรกมันยากเสมออย
0: ู่
1: นะมันยังไม่ค่อยลงตัวกันอ่ะแต่ทีมก็ยังเล่นกันแบบเก่งๆอยู่
0: นะฮะอ่ะส่วนอีกกลุ่มหน้าเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าสูสีนะพี่ว่านะ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์เมื่อวานนี้
1: ก็เสมอกันไป 1-1
0: 1-1
1: ก่อนเกมนี่เราก็มองว่าสูสีนะเมื่อวาน
0: นี้ไปสูสีสูสี
1: อ
0: ียิปต์ก็มาดีนะซาร่าเลนเดลโมนี่ซาร่า1แอสซิสต์ด้วย
1: ใช่ซาร่าก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแต่อย่างที่บอกไปม
0: ัน
1: น่าจะมีอาการบาดเจ็บหน่อยนะก็เลยไม่ได้อยู่ครบ90นาทีนะ
0: ใช
1: ่มีโดนเปลี่ยนตัวไป
0: ก็แอสซิสต์ให้อีบามอัชชูฮะยิงประตูคือยิงแล้วคือยิงเรียดอ่ะ
1: ยิงไกลเต็มข้อเลย
0: เต็มข้อเลยนำก่อน1-0 แล้วก็เบลเยียมมาได้ประตูจากการชาร์จของลูกากูแต่เข้าให้เครดิตใครอ่ะ
1: เขาให้โอนโก
0: เอาโอนโกเหรอ
1: ใช่ไม่โดนลูกากู
0: พี่ว่าโดนลูกากูนะ
1: ถ้าโดนรีเพย์ไม่โดน
0: ไม่โดนเหรอ
1: ใช่คือจังหวะพุ่งมาเหมือนจะโดนแต่ว่าไม่โดนไปโดนโมฮัมเหม็ดฮานี
0: ่ครับ
1: เข้าประตูไปก็เป็นโอนโกลูกากูไม่ได้เครดิตนะแม่นึกว่าลงมาสัมผัสแรก
0: เอ้าก็ได้เลยนะก็พี่เห็นก็ชาร์จเข้าไปแล้วก็ถือบอลกลับมาตั้งบนบริเวณกลางสนามก็เรียกว่าเข้าก็เรียกว่าเป็นคนทำประตูไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เมื่อวานนี้ลูกากูลงมาเป็นสำรอง
1: ใช่
0: ครับลงมาเป็นสำรองนะลูกากูนั่นแต่ทีที่66ฮะ
1: ใช่ก็เพิ่งลงมาแทนชาเดเคเตลาเล่แล้วก็พุ่งเข้าไปชาร์จนึกว่าแม่สัมผัสแรกเป็นประตูเลย
0: ครับ
1: ที่ไหนได้ไปโดนกองหลังของอียิปต์เข้าประตูตัวเองไปนะฮะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้ม
0: ครับ
1: ครึ่งแรกนี่ก็เบลเยียมครองบอลเยอะกว่านะฮะแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเลยส่วนครึ่งหลังนี่ก็สูสีครองบอลใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: ก็โดยรวมสมน้ำสมเนื้อไม่ได้มีทีมไหนเสียหายเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมกับอียิปต์จริงๆก็ดูเหมือนจะเป็น2ทีมที่น่าจะเป็น
0: ทีมเต็งนะ
1: ใช
0: ่
1: ในการเข้ารอบก็ผมว่าทั้ง2ทีมไม่ได้ ซีเรียสมากกับผลเสมอนะน่าจะโอเคด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: คือยังไงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสมอนัดแรกไม่ได้เสียหายเพราะว่ามันเอาทั้ง3ที
0: ม
1: ทีมที่3ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ของพวกเขาคือไปเก็บอิหร่านไปเก็บนิวซีแลนด์ให้ได้
0: แต่ว่าวันนี้อิหร่านก็เล่นสุดใจเหมือนกันนะ
1: เ
0: ป็นแฟนบอลอิหร่านเยอะนะ
1: มีเข้าไปอยู่ในสนามเยอะนะ
0: เมื่อเช้าเนี่ยที่ป๋าแล้วก็พี่เทพพงเปี่ยมนะครับพอขึ้นของเราให้เสียงภาษาไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอน
1: 8โมง
0: 8นาฬิกานะครับก็เล่นที่โซฟาสเตเดียมนะ
1: คนดูก็ 70,000 เลยนะ
0: แองเจลิสสเตเดียมฮะลอสแองเจลิสสเตเดีย
1: ม
0: 80,000 นะ 70,000 80,000 70,000 คน
1: 70,000
0: ประมาณนี้ 70,108 คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: ก็นิวสไตล์ก็ได้ประตูไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็นำเร็วเลยตั้งแต่นาทีที่7นะฮะจาอิลิจาจัส
0: ใช่ครับก็เป็นจังหวะที่หยอดเข้ามาแล้วคิสวูดคิสวูดก็พักอกฮะพักแล้วก็เหมือนกระแทกบอลด้วยอกไงให้เจ้าจัสเลยครับยิงเข้าไปครับอิลิจาเฮนรี่จัสครับนักเตะชาวนิวซีแลนด์นะครับในวัย26ปีเป็นตำแหน่งปีกขวานะ
1: ครับ
0: ของสโมสรมาเทเวลครับลีกของสกอตแลนด์รับนำก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่7นอนหลังจากนั้นเป็นไงฮะอิหร่านก็ตีเสมอได้จากการยิงจ่อๆนะของรามินเนี่ยเรซาโอ้โหออกเสียงว่านั่นเสียงอะไรเรซาเอิญประมาณนี้เนาะเรซาอีวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: นาทีที่32นะครับ
1: ใช่ครึ่งแรกก็เสมอกันไป 1-1 ครึ่งหลังนิวซีแลนด์ออกนำได้อีกนะฮะ
0: ครับ
1: จากเอลิจาจัสคนเดิมนาทีที่54
0: อิหร่านเนี่ยเหมือนจะได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะแต่ว่าจังหวะมงแต่ว่าไม่ได้ประตูโดนนะครับก็โดนธงจับล้ำหน้าก่อน
1: ครับ
0: ครับก็ครึ่งแรกอยู่ที่ 1-1 นะแล้วนิสแตรก็มาได้ประตูนำอีกครั้งจากคนเดิมนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อิริจาจัสนะก็ทำให้แฟนบอลอิหร่านได้แฟนบอลของนิวซีแลนด์ได้เฮรอบ2แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิหร่านก็มาฮึดตีเสมอได้จากโมฮัมหมัดโมเฮบดีที่ม่งเข้าไปก็ทำให้แบ่งแต้มกันไป
0: ใช
1: ่มีคู่นี้เราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเสมอกันนะ
0: เม
1: ื่อวานนี้
0: เสมอไหม
1: คือจริงๆถ้าไปดู FIFA Ranking อ่ะอิหร่านดีกว่าเยอะอย่างที่บอก
0: ครับ
1: นิวซีแลนด์นี่ทีมอันดับที่85อิหร่านทีมอันดับที่20ของโลกนะ
0: ใช่20ของโลกใช่อิหร่าน
1: อันดับโลกดีมากนะหลายคนงงว่าทำไมอิหร่านทีมฟุตบอล Ranking สูงขนาดนี
0: ้ครับ
1: จริงๆไม่แปลกเขาเข้ารอบในโซนเอเชียทีมแรกเลยด้วยนะฮะก็มาตรฐานดีแต่ว่าพอไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วตกรอบแรกตลอด
0: ครับ
1: เออ
0: ยังเคยผ่านรอบ2เลยนะ
1: ใช่ฮะทั้งที่เราเห็นญี่ปุ่นเราเห็นเกาหลีใต้ไปได้ไกลแล้วแต่อิหร่านนี่ขาประจำบอลโลกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายยังไม่เคยผ่านรอบแรกไปได้
0: แต่ว่าต้องชมอิหร่านนะที่บุกเข้าใส่แล้วก็สุดท้ายได้ประตูจากลูกโมงนะในนาทีที่64ครับ
1: ใช่ผลเสมอเนี่ยผมมองว่าอิหร่านเสียหายนะนิวซีแลนด์จริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นทีมที่ทุกทีมอ่ะต้องเอาชนะให้ได้เพราะมันดูอ่อนที่สุด
0: ครับ
1: อันดับโลกต่ำที่สุด
0: แต่ดูเล่นเมื่อวานนี้โอเลสเอ้ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเล่นดีมากเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ต้องชมว่าเขาก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ผมว่าอิหร่านอ่ะเสียหายทีนี้มันก็เลยไม่ค่อยชัวร์แล้วว่าจะสร้างบริษัทไปรอบ2ได้ไหมแต่อย่างที่บอกคือเหตุผลนอกสนามมันเยอะ
0: แต่เมื่อวานพี่ก็ดูก็เฮ้ยคนก็เยอะอยู่นะชาวอิหร่านก็เยอะนะอาจจะเป็นคนอิหร่านอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ก็กว่าจะได้เข้ามาที่อเมริกาต้องไปซ้อมอยู่ที่เม็กซิโก
0: ถูก
1: เวลาปรับตัวให้เข้ากับสนามอะไรผมว่ามันก็น้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนเมื่อเช้าที่ผ่านมามีคนชูธงนะชูธงธงชาติอิหร่านละน่าจะเป็นคนอิหร่านที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าเชื้อสายอิหร่านอยู่แล้วเยอะนะนนนะ
1: ครับ
0: นี่ชูธงชาติอิหร่านเยอะเลยนะฮะ
1: ก็อาจจะทำให้เขาไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่อ่ะทำให้มันได้แค่นี
0: ้
1: จริงๆผมว่าอิหร่านอ่ะถ้ามองดูจากคู่แข่งในกลุ่มผมว่าจริงๆวันนี้ควรจะต้องเอา3แต้มจากนิวซีแลนด์ให้ได้นะแล้วก็ไปลุ้นเสมอเบลเยียมเสมออียิปต์อะไรไปอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของนอกสนามเข้ามาอย่างที่บอกนะครับ ทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของอุปสรรคนอกสนามที่มันตึงเครียดจริงๆบุคลากรสำคัญของทีมอิหร่านเนี่ยถึง11คนนะที่ไม่ได้มาที
0: ่
1: ไม่ได้ไปที่สนามที่ไม่ได้เดินทางเข้าสหรัฐนะเมดีทัชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนี่ก็ไม่ได้วีซ่า
0: ไม่ได้มา
1: ใช่อย่างที่บอกไปเก็บตัวก็ต้องเก็บที่เม็กซิโกกว่าจะได้เข้ามาที่สนามจริงก็ช้านะครับแล้วก็มีเรื่องของซาร่าอัสมูนด้วยกองหน้าตัวเก่งที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มา
0: ใช่
1: ก็เป็นปัญหาเรื่องการเมืองเหมือนกัน
0: ครับ
1: มันก็ทำให้ทีมยุบไปเหมือนกันเออก็เดี๋ยวนัด2นี่จะเจอกับเบลเยียมยังแข่งที่โซฟาสเตเดียมอยู
0: ่อ๋อที่ลอสแอนเจลิสนะ
1: นะฮะก็ถือว่าเสียหายอ่ะผมว่าอิหร่านเสียหายแต่ได้มาแข่งก็โอเคละถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม
0: ครับ
1: นะฮะการเมืองไม่ได้มีปัญหาอะไรจนขนาดที่จะต้องถอนทีมไปอะไรแบบเนี้ยเออก็กลุ่มนี้นี่1คะแนนหมดเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับนัดแรกผ่านไป
0: จบไปเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ช่วงหน้าไปคุยเรื่องของโปรแกรมมีอะไรมาบอกคุณฟังหน่อยไหมเป็นยังไง
1: ก่อนไปพักกันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลทีเดียวซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านฮะทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะฮะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ด้วยนะดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania นะฮะซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะฮะก
0: ็
1: ต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาตอบ SMS กันหน่อยแล้วก็มาพรีว
0: ิ
1: วเกมที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอลโลกอัปเดตกับผมนนท์และพี่เจ๋งครับ
0: ครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: บอลโลกสตอรี
4: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
0: มาแล้วนะครับเบรก2ครับของเรานะนนท์นะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับมีทักทายบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับทีมรองนะครับเดี๋ยวว่า แม่สุดยอดเลยนะคืนนี้ทีมที่เป็นต่อเนี่ยต้องชนะหมดเหมือนกันหรือเปล่าครับพี่เขาบอกมาโดนยังไง
1: ก็เดี๋ยวมาพรีวิวกันไปทีละคู่เลยนะวันนี้ก็มีหลายคู่ที่จะลงสนามกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปพรีวิวกันนะฮะประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะ
0: ครับ
1: ช่วงบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

0: ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะขั้นตอนแรกจากนั้นก็เลือก MCOT Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดจากนั้นพอคุณเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วนะครับก็ไปเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ครับไปจนถึง MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ก็ร่วมสนุกไปจนถึงวันชิงเลยใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ใช่ก่อนนัดชิงเนี่ยวันที่
0: 20กรกฎา
1: คมคือ19เข้า20กรกฎาค
0: ม
1: ก็คืออาทิตย์ต่อเช้าจันทร์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ตี2
0: อ
1: ีก15นาทีจะแข่งใช่ไหมล่ะก่อนนัดชิง15นาทีรีบกันหน่อยละกัน
0: ก็โหวตกันไปได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันชิงเลยก่อนนัดชิง15นาทีก็ยังโหวตได้อยู่นะ
1: ครับ
0: นี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากแฟนๆรายการเอาไว้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความที่ส่งเข้ามานะฮะแวะมาตอบกันหน่อยนะครับมีบอกว่าวันนี้วันเกิดเยอร์เก้นคล็อปนะฮะคุณคลักบอกมา
1: ครับตอนนี้ก็ไปวิเคราะห์บอลกับนี่ไงโทมัสมุลเลอร์
0: ก็เป็นตัวแทนที่ชาติเยอรมัน
1: นี่ไงวิจารณ์นี่ไงวิจารณ์ว่าไฮเดชันเบรก3นาทีมันไม่น่าจะเบรกนะตอนพักครึ่งพักกลางครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกมมันหยุดต่อเนื่อง
0: เขาบอกว่าเกมมันกำลังมัน
1: อ
0: ะ
1: กำลังมันแล้วก็มันหยุดแล้วก็มาขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่ามันทำให้แบบเสียเสน่ห
1: ์ในการดูอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะ
1: หรอแต่ว่ามันร้อนไงนน
0: แต่ว่าบางสนามมันก็ไม่ร้อนไง
1: อ๋อเหรอ
0: บางสนามมันก็ติดแอร์ไงแต่มันก็ใช้แล้วอ่ะส่วนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการลองถ้ามันไม่ดีทัวร์นาเมนต์ต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ก็มีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันคือจริงๆเขาบอกว่ามันมีการสำรวจความคิดเห็นนะฮะพี่เจ๋งเขาสำรวจว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดูบอลครบ90นาทีเนี่ย
1: ครับ
0: มันลดน้อยลงนะเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อไง
1: ใช่ไหม
0: แล้วยิ่งมามีเบรกขั้นแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ทำให้คนแบบไม่อยากดูไงผมว่าอีกหน่อยเนี่ยต้องปรับตัวนะ
1: ครับ
0: เหมือนแบตเนี่ยลดแต้มลงบอลเนี่ยลดเหลือ30นาทีไหม
1: ครับ
0: มันจะได้วิ่งกันให้เต็มที่เลย
1: เออ
0: 45นาทีมันชักนานไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ได้แช่หน้าจอนานแล้วไงเออแล้วอย่างยุคสมัยนี้เนี่ยคลิปอะไรมันก็ออกมาเร็วหลังจบเกมเนี่ยฟีฟ่าก็ลงแล้ว
1: อย่างเช่นพี่ก็พูดตรงๆมาครั้งไม่ได้ดูไงก็มาดูแบบไฮไลท์ของโมโนอย่างเง
0: ี้
1: ยครับ
0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเวลาคนเฝ้าหน้าจอเขาก็ไม่อยากดูอะไรนาน
1: ๆ
0: เขาอยากดูแบบมันๆน่ะแป๊บเดียวจบพอ
1: ครับ
0: ผมว่าน่าเปลี่ยนเวลาเหมือนกันนะ45นาทีมันอาจจะนานไปนะ
1: เหรอ
0: ผมว่าเอาสักครึ่งชั่วโมงไหม
1: ครึ่งชั่วโมงก็แล้วเอาเหรอ
0: แล้วแบบเล่นกันเต็มที่ไง
1: ค
0: ุณไม่ต้องมาดึงช้าผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่แบบหงุดหงิดเหมือนกันจริงๆรอบนี้บอลโลกเขาก็พยายามจะลีนในส่วนที่มันไม่จำเป็นออกแล้ว
1: ก็คือ5วิต้องรีบทุ่มแล้ว
0: เ
1: ปลี่ยนตัวก็10วิต้องรีบออกมาแล้วอะไรเงี้ย
0: มันน่ารำคาญนะก
1: ่
0: อนหน้านี้ที่เราดูแบบโกนอนแกล้งเจ็บกว่าจะลุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยคนดูเขาก็แบบเดี๋ยวนี้คนใจร้อนไงพอมันหยุดนิดนึงไปทำอย่างอื่นแล้วกดโทรศัพท์ดีกว่า
1: เอาม
0: ันก็เลยทำให้คนแบบไม่แช่หน้าจอแล้วไงอันเนี้ยเอาโฆษณามาขั้นอีกที่ไทยอ่ะมันไม่มีโฆษณาก็จริงแต่ว่าที่ประเทศอื่นอ่ะมันมี
1: ครับ
0: ของเราช่วงพักไฮเดรชันเบรกเนี่ยเราก็ดูภาพในสนามไปแต่มันก็ต้องรออ่ะซึ่งคนสมัยนี้เขาไม่ชอบรอแล้วไง
1: ครับ
0: ยิ่งเสพติดโซเชียลยุคใหม่เนี่ยช็อตคลิปอะไรมันมาอย่างรวดเร็วอ่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวเหมือนกันนะฟุตบอลนี่อาจจะต้องปรับเหมือนกันให้เกมมันน่าดูขึ้น
1: ครับ
0: แต่ผมว่าโมเดลไฮเดรชันเบรกแล้วมีโฆษณาเนี่ยรอบนี้โดนวิจารณ์เยอะลีกอื่นๆไม่น่าทำตามนะ
1: เนาะแต่ภาคเดี๋ยวนั้นนานไปมันนาน3นาทีก็นานไปนะแต่พี่ว่า3นาทีมันนานเกิน
0: ผมก็ว่านาน
1: 2นาทีก็นาทีครึ่งก็พอแล้ว
0: มันทำให้แบบอย่างที่ค็อปบอกอะ
1: ครับ
0: เกมมันกำลัง

0: มันกำลังไหลลื่นอ่ะ
1: เออ
0: เขาพูดประมาณว่าเหมือนน้ำมันกำลังไหลเชี่ยวอ่ะแล้วคุณ
1: ไปหยุด
0: เอาอะไรมาขวางเงี้ยโอ้โหคนแบบคนเซ็งอ่ะเอออ่ะก็ครอปนี่ก็ตอนนี้เป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะ
1: ครับ
0: หลายคนก็มองว่าน่าจะได้คุมทีมชาติเยอรมนีต่อจากยูเรน นาเกลส์มันแต่ว่าที่วิเคราะห์ไปนี่ผิดนะ
1: ทำไมฮะ
0: เขาต้องรีบขอโทษนาเกลส์มันเลยนะคือก่อนเกมเขาวิจารณ์นาเกลส์มันบอกว่าน่าจะเอาเดนิสอุดดาฟลงก่อนจะมามูเซล่าซึ่งคอปก็รีบขอโทษนาเกลส์มันเลยเขาบอกดีนะเขาไม่ได้เป็นคนจัดทีมเป็นหน้าที่ของนาเกลส์มัน
1: เอาเหรอ
0: เพราะว่ามูซาร่าลงก็เล่นดียิงได้ด้วยอะไรเงี้ยไง
1: ครับ
0: ก็ผิดมีถูกเหมือนกันนะคอปก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเหมือนกัน
1: ใช่มาดูฟุตบอลโลกนะครับในวันนี้กันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันทั้งหมด4คู่เริ่มที่ในกลุ่ม I คุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องนอนนะฮะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสเจอเซเนกัลครับรองแชมป์เก่าเจอเซเนกัลครับเวลาตีสองเดี๋ยวเองนะ
0: ครับ
1: ก็รีแมตช์นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2022ที่ตอนนั้นฝรั่งเศสมาในฐานะป้องกันแชมป์คือแชมป์เก่าแล้วแพ้กับเซเนกัลที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแพ้ไป0-1ครับ
0: และครั้งนั้นก็ตกรอบแรกเลย
1: ตกรอบแรกเลย
0: ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: นัดนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึง
1: ก็เดชองนะครับก็คาดว่าน่าจะจัดเต็มมาเนาะ
0: ครับเนี่ยหลายคนรอดูเลย
1: 4-2-3-1 อ่ะระบบเขาเนาะเห็นว่าจะได้วิลเลียมเซลิบากลับมานะ
0: ข่าวดีเลย
1: ข่าวดีแล้วก็อาจจะได้นักเตะตัวหลักหลายคนกลับมาด้วยนะครับในลงสนามแน่นอนฮะนำทีมมาโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้ในระบบ 4-2-3-1 ครับ
0: คือเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะยืนหน้าเป้านะเดชองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วว่าเขาก็เล่นหน้าเป้ามาตลอดอยู่แล้วมาดริดก็เล่นหน้าเป้ามาตลอดก็คงจะไม่ไปปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆมันจะทับกับเดมเบเล่ไง
1: เ
0: ดมเบเล่อยู่แพ้เชก็หน้าเป้าแต่ว่าถ้าเดชองพูดอย่างนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้ก็คงจะยืนหน้าเป้า
1: ครับ
0: ส่วนปีกเนี่ยก็เป็นเดมเบเล
1: ่
0: กับเดซิเร่ดูเอ2ตัวรุกจากแปชเช
1: ครับ
0: แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่คนหนึ่งจะยืนยังไงดีฮะผมว่าในสนามมันคงสลับได้แหละแต่โอลิเซ่ก็ต้องยืนขวา
1: โอลิเซ่ต้องขวาอยู่แล้ว
0: ตัดเข้าซ้ายถ้าถนัดผมว่าเดมเบเล่น่าจะเป็นตัวฟรีอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกซ้ายออกขวาได
1: ้พี่เป้น่าอยู่ฝั่งซ้าย
0: เป้นี่ก็เน้นสปีดทางซ้าย
1: สายไปทั่วเนาะ
0: ส่วนตรงกลางก็จะเป็นราบิโอกับชัวเมนี
1: ่ครับ
0: นะครับเซนเตอร์ซาลิบาฟิตทันก็จะจับคู่กับอูปาเมกาโน่นะน่าจะได้ลงก่อนกัวนาเต้นะอูปาเมกาโน
1: ่ก็โหสองคนนี้เคยอยู่เล็กซี่ด้วยกันเนี่ยเอาอูปาก่อนดีกว่าเพราะกัวนาเต้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับลิเวอร์พูลไง
0: ก็ถ้าซาลิบาลงเนี่ยกัวนาเต้ก็น่าจะสำรองไปก่อน
1: ครับ
0: ขวาก็จะเป็นกุนเด้ซ้ายก็จะเป็นลูคัสเอนองเดสโกก็ไมเมนยอง
1: ครับผม
0: ส
1: ่วนฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ปาเปเตียวเนาะหรือว่าปาเปเตียวนะครับผมแน่นอนมีนิโคลัสแจ็กสันและเซโดมาเน่แต่ว่าก็ต้องเช็คฟิตไอเอดิซ่ากาน่าเกใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าจะพร้อมหรือไม่ครับในเกมนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: เอาก็เซเนกัลก็มาในฐานะของดีกรีแชมป
0: ์แอฟริกาน
1: ะแอฟริกาคัพเนชั่นนะนน
0: แชมป์ในทางปฏิบัติ
1: ใช่
0: เพราะว่าในเกมชนะแต่จริงๆหลังจบทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ถูกลิฟแชมป
1: ์ลิฟอ้าว
0: เพราะว่าไปบอก
1: เขาลิฟแชมป์ก็ลิฟไปฮะครับผม
0: คือเลยไม่รู้จะนับให้เขาหรือเปล่าเป็นแชมป์เนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: คือถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยไม่ควรนับเพราะว่าเขาโดนไปแล้วนะฮะก็นำทัพโดยซาดิโอมาเน่แหละนะฮะที่เล่นกับอัลนาสเซอร์อดีตปีของลิเวอร์พูลแล้วก็มีนิโคลัสแจ็กสันดาวยิงเชลซี
1: ครับ
0: มีปาเป้มาต้าซามิดฟิลด์จากสเปอร์สแล้วรับก็จะมีคาริดูคูลิบาลีนะเล่นเกมรับคู่กับปูซ่าเนียคาเต้แล้วก็มีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เฝ้าเสา
1: ครับ
0: นะฮะก็ชุดนี้น่ากลัวนะแข็งแกร่งทีเดียวนะพละกำลังก็ดีนะครับแนวรุกก็จัดจ้าน
1: พี่ว่าไม่ง่ายฝรั่งเศสจะชนะไม่ง่ายและเกมแรกด้วยเกมแรกของทั้งคู่ยากเสมอ
0: ใช่ไ
1: ม่สิเสมอเพราะยากเกมนี
0: ้โอ้แต่ผมมองว่าด้วย
1: ฝรั่งเศสเหรอ
0: ด้วยตัวผู้เล่นคือถึงแม้ว่าเซเนกัลก็จะดีอ่ะแต่ฝรั่งเศสมันดีมากอ่ะ
1: ครับ
0: ผมยังมองว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะได้นะไม่น่าจะหลุดเหมือนสเปนนะ
1: เหรอนนท์บอกว่าเกมคู่นี
0: ้ผมว่ารอบนี
1: ้ชนะ
0: ดูปึกมากอ่ะผมว่าคือทั้งตัวจริงตัวสำรองอ่ะคือถ้าตัวจริงมาเล่นไม่ออกตัวสำรองมันยังมีอีกหลายคนอ่ะ
1: ครับ
0: ที่จะมาพลิกเกมได้อ่ะ
1: ผ
0: มว่าตรงนี้มันขุมกำลังมันแน่นกว่ากันอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้นะคือถ้าดูคู่แข่งในกลุ่มนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็เต็ง1อยู่แล้วแหละเซเนกัลนอร์เวย์อีก
1: โอ้โหเออแต่ว่าตัว
0: อีรักอีก
1: แต่เกมแรกนะพี่ว่าเกมนี้มีสิทธิ์เสมอนอนเชื่อ
0: ไหมเป็นไปได้คือบอลทัวร์นาเมนต์เกมแรกมันจะฝืดๆหน่อย
1: ใช่ฝืดๆหน่อย
0: แต่ผมยังมองว่าเนี่ยฝรั่งเศสน่าจะเฉือนได้นะ
1: โอเคอันนี้คือตีสองนะ
0: ครับ
1: ตีสองนะครับลุ้นกันนะครับและอีกคู่ละตีห้าเลย
0: โอ้โหอิรักกับนอร์เวย์
1: โอ้โหอิรักกับนอร์เวย์เนี่ยตีเตะกันต่อตีห้าครับเตะกันที่ถ้าเป็นยูเนสเตเดียมนะครับชื่อตาสปอนเซอร์เนาะนะครับของสโมสรเอ้ยไม่ใช่ของสโมสรของทีมแมนนิวแลนด์แพดดอร์ดะนะครับทีมในศึกเอ็นเอฟเอลของสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเตะที่สนามนี้ในการเล่นฟุตบอลโลกครับก็จะใช้ชื่อว่าบอสตันสเตเดียมที่ฟ็อกโบโรครับอิรักก็โหกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็ไม่ได้เข้าบอลโลกมาตั้งแต่ปีปลายโถที่เข้ารอบเป็นครั้งแรกเท่าไหร่86ก็40ปีไหม
0: ใช่
1: 40ปีที่ไม่ได้มาบอลโลกนี่มาบอลโลกเป็นสมัยที่สองนะ
0: แล้วก็ถือว่าเปิดหัวนี่ก็เจองานหนักเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องมารับมือกับ
1: อีรักที่มาเมื่อที่มานะนอร์เวย
0: ์
1: มาเมื่อมาเมื่อ
0: ก็นอร์เวย์นี่ดูเหนือกว่าเยอะนะเอาจริงๆถ้าดูจากชื่อชั้นนักเตะเนี่ยลิงบราวน์ฮาแลนด์อเล็กซานเดอร์ซอลล็อตมาร์ตินโอเดกาด
1: โอ้โห
0: ซานเดอร์เบิร์กโอ้โหมันดูระดับพระการหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนอิรักนี่
1: อิรักก็คุมทีมโดยนี่ไงแกรมฮาโนไงกระแทมฮาโนนะครับอดีตโค้ชทีมชาติออสเตรเลียครับที่พาทีมไปฟุตบอลโลกนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แกอาโนนะอิรักก็ดูการอุ่นเครื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมานะก็อุ่นเครื่อง3นัดนะครับพวกเขาชนะโบลิเวียเนาะในรอบอินเตอร์คอนเฟเดเรชั่นเพลย์ออฟครับก็ชนะอันดอร่านะ
0: อ
1: ุ่นเครื่องที่สเปนแล้วก็ที่สเปนก็เสมอกับสเปนมาได้นะนน
0: ใช่ครับ
1: ทำประเด็นไปแต่ว่านัดล่าสุดดันไปแพ้เวเนซุเอลาเลยฮะ
0: ก็ตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นกับทีมในประเทศนะไม่ได้ไปเล่นกับทีมระดับชั้นนำอะไรเท่าไหร
1: ่
0: มีตัวที่น่าจับตามองก็คือเรบินซูลาก้าจากการท่าเรือ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าด้วย
1: นักเตะไทยลีกคนเดียวและคนแรกนะในบริษัทที่ไปเล่นฟุตบอลโลกเรบินซูลาก้ากองหลัง
0: มีกองหน้าจับอีกจากยิปสวิชคนหนึ่งนะ
1: อ
0: าลีอาฮามาดี
1: ครับ
0: นะฮะส่วนตัวหลักนี่ก็น่าจะเป็น
1: อิบราฮิมบาเยสไหม
0: ใช่
1: ติดทีมชาติไป76นัดมิดฟิลแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดอาลีกองหน้าในวัย25ปีครับติดทีมไป72นัดยิงไป27ประตูและอีกคนหนึ่งไงที่ไอเมนฮัตฮุเซนไง30ปีแล้วนะครับยิงไป33ประตูนะครับจากการลงสนามไป95นัดถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากสุดนะของทางอิรักนะครับคนน
0: ี้
1: ป่ะที่เกิดไม่ได้เข้าที่เกิดไม่ได้เข้าประเทศอเมริกาเนี่ยฮะถ้าไม่ได้เข้าอเมริกาเนี่ยแย่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่านอร์เวย์ดูเหนือกว่าเยอะเพราะว่าฟอร์มจากรอบคัดเลือกดีมากนะ8นัดชนะรวดเลยก็เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบยิ่งใหญ่อะแล้วแฟนๆก็คาดหวังเยอะทีเดียวนะฮะด้วยการที่นักเตะชุดนี้นี่ชื่อดังหลายคน
1: อ
0: ิรักนี่กว่าจะมาได้ก็ทุลักทุเลอะผมว่าไม่น่าจะต้านอยู
1: ่ขออภัยไอเมนฮุสเซนเนี่ยคือเป็นนักเตะที่ยิงได้มากสุดอันดับ5นะนนท์นะยิงได้สูงสุดคือฮุสซีนซาอิดครับ78ลูกแต่กระสุนตามไป137นัดในยุคปี76ถึง90ครับ ส่วนที่มีนักเตะที่เตะในปัจจุบันนะที่ยิงได้สูงสุดจะมีไอเมนฮุสเซนนะครับยิงไป33ประตูจากกาสปานัดอันดับ5และอันดับ7ครับโมฮัมหมัดอาลี27นัดนะครับ27ประตูจาก72นัดครับนอร์เวย์โอ้โหเจอนอร์เวย์ด้วยอ่ะได้นอร์เวย์เล่นบอลโอ้โหมาเล่นคาร์เล่นแต่ในปี98นนท์มองว่าไง
0: ผมมองว่าเอาไม่อยู
1: ่นอร์เวย์น่าจะชนะนะพี่ก็เชื่อว่านอร์เวย์ชนะ
0: เผลอๆอาจจะมี2ลูกขึ้น
1: ใช่8นาฬิกาละอาร์เจนตินาลงสนามแล้วเจอกับแอลจีเรียของดิยาสมาเลส8นาฬิกานะคุณดีนะเด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้ก็8นาฬิกานะครับเป็นรายการป๋าเหมือนเดิม
0: พรุ่งนี้ป๋ากับพี่เทพรายงานเหม
1: ือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นไงโอ้โหบรรยายมันมากมีคนชมเยอะเลยนะ
0: กรรมการเป่าปี๊ดด้วยนะแหมป๋าแป๊ะกลัวคุณผู้ฟังไม่รู
1: ้เราเห็นภาพไง
0: เป่าปู๊ดไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: ต้องเป่าปี๊ด
1: เป่าปี๊ดดีกว่าแต่ไงฮะเจนกับแอลจีเรีย
0: ก็จะเริ่มเส้นทางในการป้องกันแชมป์โลก
1: ครับผม
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นทีม FIFA Ranking
1: อ
0: ันดับ1ของโลกณเวลานี้นะครับคาดว่าเลียเนลเมสซี่จะนำทีมลงสนามก่อนหน้านี้นี่มีข่าวว่าเจ็บเล็กน้อยแต่ณตอนนี้ก็หายดีแล้วน่าจะยืนหน้าคู่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะนำทัพโดยตัวหลักเลยครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โรดิโกเดปอลแล้วก็เอนโซเฟนันเดสนะฮะ
1: แต่ตัวก็ชุดบอลโลกส่วนใหญ่อะแชมป์โลกครั้งที่แล้วอะ
0: หลังนี่ก็น่าจะใช้คู่เซนเตอร์อย่างลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็นิโคลัสโอตาเมนดี
1: ้ครับ
0: โกก็จะเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนั่นเองนะฮะ
1: ไหวไหมแอลเจเรียไหวไหมของริยัดมาเลสฮะ
0: เออแต่ว่านัดแรกใน
1: อาร์เจนตินาก็
0: พอแล้วซาอุดีแล้วนะแพ้ซาอุนะ
1: แพ้หนึ่งสองไงโดนก่อนแล้วซาอุเนี่ยโดนก่อนแล้วก็ยิงแซงสองลูก
0: ใช่
1: แอลเจเรียของริยัดมาเลสนะครับโค้ชก็คือวาเลนเดเมียเพชโควิดไงอดีตโค้ชชื่อดังนะครับก็เคยคุมทีมชาติสวิตไงคุมบอกโดคุมลาซิโอเนาะ
0: ครับก็อุ่นเครื่องถล่มนิวซีแลนด์มา
1: 3-0ครับ
0: นัดนี้เนี่ยนะรับรามีเบนเซบายนี่เนี่ยมีอาการเจ็บนะไม่น่าจะได้เล่นนะครับกองหลังจากดอทมุนนะ
1: อันนี้แบ็กเนี่ยรามีเบนเซบายนี่กับตาทีมคนที่3นะเป็นแบ็กซ้ายครับรามีเนี่ย
0: นะฮะก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกัน
1: ส่วนอื่นๆก็ริยัดมาเลส35นะโหต้องแบกทีมด้วยฮะ
0: ก็อาร์เจนตินามีเมสซี่แอลจีเรียก็มีมาเรสอ่ะ
1: อีกคนหนึ่งตัวรุ่งก็คือฟาเลชไชบี้
0: อ
1: ันนี้เป็นดาวรุ่งนะเป็นเพลย์เมคเกอร์นะจากสโมสรแอตแลนต์แฟรงก์เฟิร์ตโอ้เดี๋ยวว่าไม่น่าต้านทานอาร์เจนอยู่นะพี่ว่า
0: คือผมว่าก็คงเน้นรับแน่นเอาไว้ก่อนนะแล้วก็รอโต้กลับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดโต้กลับใช้จังหวะไม่เปลืองมีโอกาสแล้วจบได้ก็มีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์แบ่งแต้มได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รถน่าจะยื้อ0-0ให้นานที่สุดก่อนนะแล้วนัดแรกของทัวร์นาเมนต์
1: ก็เชื่อว่าอาเจนไม่น่าชนะขานะเกมนี้พี่ว่า
0: ถ้าชนะก็เฉือนนะผมว่า
1: ได้อ่ะคู่สุดท้ายล่ะออสเตรียเจอจอร์แดนอันนี้เตะ11นาฬิกานะ
0: ครับ
1: ยาวเลยฮะ
0: น
1: นท์มองว่าไงเกมนี้ฮะ
0: โอ้โหถ้าดูจากในกลุ่มนี้เนี่ยก็ดูแล้ว2ทีมเนี้ยน่าจะเป็น2ทีมแจกแต้มเหมือนกันนะ
1: เอาเหรอออสเตรียใช่มั้ยออสเตรียทีมจากลุ่มแม่น้ำดานูบนะ
0: ออสเตรียนี่อาจจะลุ้นเบียดที่3อ่ะก็จอร์แดนดูแล้วเป็นทีมที่อ่อนที่สุดออสเตรียก็น่าจะต้องตั้งเป้าเก็บ3แต้มแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: นัดนี้นี่ผมว่าต้องเอาให้ได้ออสเตรียผมว่าออสเตรียน่าจะชนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้นี่คือ4คู่ที่เราพรีวิวไปในกลุ่ม I แล้วก็กลุ่ม J
1: ใช่ก็ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับก็การสปอร์ตของเราก็รายงานสดเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนด้วยนะมาทักทายแล้วก็ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube TikTok ของเราแล้วก็รวมทั้งทางแอปพลิเคชันนะครับ Mcot Connect ด้วยนะครับ
0: ครับพี่เจ๋งอยู่คู่ไหนต่อครับคืนนี้มีคนทักมา
1: ผมเนี่ยก็พอดีต้องปักหลักตีห้าฮะ
0: อ
1: ิรักอ่ะนอร์เวย์ฮะครับวันนี้เจอกันนะตีห้านะ
0: อิรักกับนอร์เวย์นะฮะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวรายการป่าก็มาต่อเลยฮะครับ
0: มีบอกว่าพี่เจ๋งหล่อขึ้นครับพี่แม่นี่ส่งมาเองว่าครับพี่เจ๋ง
1: หน้าม้าหน้าม้า
0: เ
1: ออวันนี้หวยออกเหรอนนท์
0: 16นะ
1: อ๋อเออใช่เฮ้ย
0: เออเห็นมีขอ3ตัวตรงจากเราหน่อยฮะ
1: โอ้โหไม่ได้สเปนเสมอได้ไงครับพี่โหก็บุกแทบตายยิงไม่เข้าประตูเขาดีวอซินย่าไง
0: มันจะเป็นอย่างนี้นะ
1: ม
0: ันมักจะมีวันอย่างนี้นะฟุตบอลนะ
1: ใช่
0: เออโกองลงอ่ะ
1: คือยิงเองก็ไม่เข้ายิงคือยิงจอจอก็
0: จอจอยังชนคาน
1: อ
0: ่ะ
1: เออจอจอก็ชนคานด้วยตรงตัวด้วยยิงบอดด้วย
0: เออ
1: เออบางครั้งยิงก็ติดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือบอลเป็นอย่างนี้คือมันเจาะไม่ได้จริงเนาะขนาดส่งเลนยามาลงมาก็ยังเจาะเพราะว่าเลนยามามาฝั่งขวาใช่ไห
0: ม
1: โดนซ้อนสองฮะถ้าซ้อนสามก็ตำรวจจับครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใส่หมวกกันน็อก
0: มาขับรถในกรุงเทพหรือเปล่า
1: โอ้โหน่าละเสีย
0: ก็พี่เจ๋งเห็นฟอร์มแล้วรู้สึกยังไง
1: ก็สเปนเนี่ยจำได้ว่าเกมแรกบอลโลกปี2010ก็แพ้สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: แพ้ศูนย์หนึ่งจากนั้นก็ต่อยอดไปถึงแชมป์โลกเลยชนะในคะแนนในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ย
0: วันทัวร์นาเมนต์นะค่อยๆเร่งฟอร์ม
1: ค่อยๆเร่งฟอร์มไปแล้วก็อย่าลืมว่าลามินยาเมากับนิโก้เลมอย่าลืมว่าสเปนไม่ได้แพ้นะฮะ
0: ใช
1: ่เสมอ
0: คือเขาชนะทีมอื่นก็ได้
1: อ
0: ะไม่ต้องคือนัดนี้แต้มหลุดก็ไม่เป็นไร
1: ใช
0: ่ด้วยศักยภาพของสเปนเท่าไหนเล่นดีเขาก็ชนะได้ทุกทีมอยู่แล้ว
1: ครับใช่ฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้รายการของเรานะครับก็คงจะปล่อยให้กับบอลโลกรายงานสดบอลโลกเน
0: า
1: ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มี
1: เพราะบอลเตะ11นาฬิกาไงแล้วมันจะแข่งทีก็คือวันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้ก็ฝากรายงานสดนะจากพี่ลิมิงแล้วก็พี่บลีนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับเจาะช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อนะครับผมบอลโลกยาวๆนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ชาวบางเสด็จย้อนระลึกครั้งเสด็จสูญตุ๊กตาชาววังและทรงหัดปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไป

0: ลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
1: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
0: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีก จึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้อง

0: ดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
0: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทาง

0: นี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
1: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมMPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอนิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดีตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัว เลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา 10 นาฬิกาค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ตำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซ้อโอผู้ต้องหาที่2ทําหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นําโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอิ้นเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนําคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะคะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน 4 ทุ่มวันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตีห้าวันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้นหนึ่งและพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชยสิทธิ์ที่ถูก หมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโวซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0-0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0-0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1-1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1-1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1-0 แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแบนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
4: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
5: โอเคครับสวัสดีทุกท่านครับ
6: คร
5: ับ ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราเนาะ
6: ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กกระแสกีฬาไทยครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งครับกับเบนซ์พิรพัฒน์แล้วก็พี่เปรมเนาะ
5: ใช่ครับเปรมโสพลเหมือนเดิมนะครับ
6: ก็มาประจำการแทนพี่เต่าน้อยชลาเชิดชู1วันครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เมื่อวานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยในหลายๆชนิดกีฬาเนาะเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ฟุตบอลโลกกันก่อนเลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงฟุตบอลโลกเนี่ยสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่เปรม
5: เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกกันก่อนสเปนเจอกับกาบูเวดีเคปเวิร์ดมุกเกาะเคปเวิร์ดนะครับที่ Mercedes Benz Stadium เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียนี้เป็นเกมในกลุ่ม H นะครับก็ดูจากจังหวะยกจังหวะนี้มาก่อนแล้วกันนะครับในนาทีที่36สเปนได้บุกก่อนนะครับเปดรีอยู่ที่กลางเขตบุกของสเปนเปิดไปให้กับมาคูคูเรย่าที่ขึ้นมาในกรอบเขตโทษทางซ้ายเขาม่งเข้าไปกลางกรอบเขตโทษแต่ไม่ถึงมิเกลโอยาซาบาลนะครับดีนี่กองหลังของเคปเวิร์ดสกัดออกมาได้ก่อนนะครับแต่น่าสนใจมากแต่แตะถึงก็ได้เรื่องนะครับพอจากจังหวะนั้นออกมาได้ก่อนเสร็จลูกมาถึงเปดรี่เองยิงกลับไปจากกรอบเขตโทษทางซ้ายในประตูเคปเวิร์ดโบซินยานะครับเซฟข้ามคานออกไปนะครับนาทีที่39สเปนบุกต่อนะครับกัปตันสเปนโรดรีอยู่นอกกรอบเขตโทษเปิดไปให้กับคูคูเรย่ามุมเดิมจากลูกเมื่อสักครู่เลยนะครับเขาโขกกลับไปกลางประตูคราวนี้เฟอร์รานตอเรสมีโอกาสเตะที่นอกกรอบ6หลาชนคานนะครับแล้วก็มาเข้าหัวยาซาบาลหม่งแล้ววอร์ซินยาก็เซฟข้ามคานไปทีนึงจบครึ่งแรกเป็น 0-0 นะครับนั่นครึ่งแรกนะไปครึ่งหลังกันนะครับนาทีที่56ที่ปีกซ้ายสเปนกระบุกนะครับคูคูเรย่าอีกแล้วครับจ่ายให้เปดรีเปิดเข้าไปในเขตโทษฟาเบียนรูอิสได้ม่งแต่โดนบอลไม่เต็มไปเข้ามือของโวซิงยานะครับสเปนมีลุ้นอีก2จังหวะในช่วงท้ายเกมนะครับในนาทีที่82ลามินยามาเปิดบอลจากปีกขวาเข้าไปเสาไกลมิเกลเมริโน่ม่งต่อไปเสาไกลถึงมาคูคูเรย่าก็โขกอีกทีนึงแต่มันเบาเกินนะครับนาที88ยามาจากปีกขวาเหมือนเดิมครับดานี่โอโมเก็บบอลในกรอบเขตโทษจะให้โอยาซาบาลยิงที่กลางประตูติดกองหลังกัปตันเคปเวิร์ดนะครับก็คือปิโก้ออกหลังไปจบเกมเลยเสมอกัน 0-0 นะครับสเปนมีโอกาสยิงในฟุตบอลโลกเกมเดียวมากที่สุดร่วมนะตั้งแต่จดสถิติมาเท่ากับที่เจอปารากวัยปี1998นะครับ 27ครั้งนะครับโอกาสยิงของสเปนที่เหมือนกันหรอครับจบ0-0นะครับ
6: แต่ว่ายิงตรงกรอบประมาณ7ครั้งเนาะพี่เป
5: ใช่ครับเคปเวิร์ด1ครับ
6: ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับเกมรับของเคปเวิร์ดนะโดยเฉพาะกับผู้รักษาประตูของเคปเวิร์ดนั่นก็คือโวซินญาเนาะ
5: แน่นอน
6: โวซินญาเนี่ยเซฟไปคนเดียว7เซฟนะกลายเป็นว่าเมื่อคืนเนี่ยทำผลงานได้น่าประทับใจเลยทีเดียวจนเห็นเขาบอกว่ามีข่าวว่าอ่ะ Instagram ส่วนตัวเข้ามาพี่เปมที่ต้องบอกยอด follow เนี่ยทะลุแต่หลักล้านแล้ว
5: ถูกต้อง
6: แค่เกมเดียวของเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมันเป็นการเจอทีมชาติสเปนเนี่ยมันก็ถือว่าเจอทีมเต็งอ่ะแล้วเคปเวิร์ดมาครั้งแรกเขาสามารถยันเสมอได้นี่ก็เซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับ
5: โอเคครับจะให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งหรือยังเดี๋ยวค่อยคิดนะ
6: ถ้าตอิงตามออปต้าเนี่ยเขาให้สเปนเป็นเต็งหนึ่งนะ 16%
5: ใช่
6: แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสเปนไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร
5: ่
6: อิงออกกรอบไปเยอะครับผม
5: เสียรางวัลนั่นนะฮะแต่ไม่เป็นไรมันแค่เกมแรกถ้าสเปนตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ก็สะดุดที่เจอสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันรอบแรกแต่นั้นอีกเรื่องนึง
6: อ
5: ัน
6: น
5: ี้
6: ก
5: ็
6: ย
5: ัง
6: อีกอันนี้ก็เป็นแค่นัดแรก
5: สํา
6: หร
5: ับ
6: รอบแบ่งกลุ่มเนาะก็ยังว่ากันยาวๆครับ ไปต่อกันคู่ของเบลเยียมกับอียิปต์ครับพี่เปม
5: ใช่ครับออกจากแอตแลนต้าเราไปเซียเทิลกันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับอีกกลุ่มนึงนะในคู่นี้ในกลุ่ม G เบลเยียมกับอียิปต์อย่างที่เป็นว่านะครับนาทีที่20อียิปต์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครองบอลที่ปีกขวาจ่ายยาไปนอกกรอบเขตโทษอิมัมอาซูที่หนีโตมามูเรียออกมานะครับได้บอลแล้วเขายิงจากหัวกระโหลกยิงเรียบไปทางซ้ายเป็นประตูนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่ยิงประตูมันคือคุณต้องหนีออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็ยิงนะครับนาทีที่33อียิปต์เกือบได้ประตูเพิ่มครับซิโซได้บอลอยู่ที่ปีกขวาเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงประตูเลยยิงเรียบไปทางเสาไกลติดเซฟกูตัวนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซาร่าเตะมุมจากทางขวากูตัวออกมาไม่เจอบอลในกลุ่มผู้เล่นแต่บอลก็เลยออกไปเช่นกันก็เลยเป็นทางอียิปต์นำก่อน 1-0 นะครับในครึ่งหลังนาทีที่53เควินเดบรอยยิงฟรีคิกจากทางซ้ายประมาณ25นาชนเสาใกล้ออกไปแต่อุ้ยเกือบสวยลูกนั้นนะฮะนาทีที่60อียิปต์สวนกลับจากหน้าประตูซาร่าจ่ายให้โอมามามูสนะครับที่กลางสนามแล้วเขาก็แหวกผ่านกองหลังเบลเยียมนาธานกอยนะครับเลี้ยงยาวไปถึงหน้าประตูทางขวาเดียวๆยิงข้ามคานออกไปนะครับแต่ก็โดนนักเตะฝั่งตรงข้ามมาแย่งแล้วเยอะเหมือนกันนาทีที่66ครับโตมามูนเยที่หลุดไปจังหวะนั้นนะครับได้บอลเลี้ยงมาทางปีกขวาเลี้ยงแล้วเปิดไปถึงโรเมลูลูกากูนะครับตำนานนักเตะทีมชาติเบลเยียมพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับจะมีคนค้านไหมนะกับอียิปต์ก็คือลูกากูอยู่กับนักเตะอียิปต์อีก2คนหน้าประตูนะครับก็กดดันแหละโมฮัมเหม็ดฮานี่ของอีบสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนะครับเลยเสมอกัน1ประตูต่อ1นาทีที่82เบลเยียมได้ฟรีคิกทางซ้ายเดอบรอยน์เปิดบอลเข้าไปนะครับในประตูอียิปต์มอสตาฟาโชเบอร์ชกบอลออกมานะครับยูรีเทเลมันส์เก็บบอลได้ที่กลางฝั่งบุกแล้วเปิดกลับเข้าไปกรอบเขตโทษถึงแบรนดอนเมคเลอร์คนเดียวเขามงเปลี่ยนทางครับไปติดเซฟโชเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับอีกจังหวะหนึ่งของเบลเยียมครับนาที87เบลเยียมบุกกระทางปีกขวาเปิดบอลเข้ามาถึงหัวลูคาคูท่ามกลางนักเตะฝั่งตรงข้ามแต่เขาม่งข้ามคานออกไปเองเสมอกัน 1-1 นะครับในคู่นี้อียิปต์ยังไม่เคยชนะฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าเสมอนัดนี้เป็นนัดที่3ในประวัติศาสตร์อียิปต์ชุดตี90เป็นชุดที่ดีนะครับยันเนเธอร์แลนด์ยันไอร์แลนด์ได้นะในรอบแรกก็เสมอ2นัดนะครับก่อนที่จะตกรอบแพ้อังกฤษ
6: ก็อียิปต์นำโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์เนาะ
5: แน่นอน
6: ซึ่งฤดูกาลนี้ก็สิ้นสุดกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยดูอียิปต์จะค่อนข้างคุมเกมดีกว่าโอเคแหละเปอร์เซ็นต์การครองบอลอาจจะดูมากกว่าเนาะแต่ถ้าถามถึงโอกาสลุ้นเนี่ยต้องบอกอียิปต์ดูจะมีโอกาสได้ลุ้นถึงหลายครั้งนะพี่เปม
5: ถูกฮะ
6: แต่ว่าก็สามารถเบลเยียมก็ยังสามารถไล่ตีเสมอได้ก็จบด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะสำหรับเบลเยียมกับอียิปต
5: ์
6: ซึ่งเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งเนาะซึ่งอียิปต์ก็เคยชนะเมื่อปี2022นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเสมอกัน 1-1 เมื่อคืนที่ผ่านมาน
5: ะครับโอกาสยิงนิดนึงก่อนเราไปคู่ต่อไปเบลเยียม15-14เข้ากรอบ3ครั้งเท่ากันครับเราไปคู่ที่3กันนะครับซาอุดีอาระเบียเจอกับอุรุกวัยที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมที่ไมอามี่การ์เดนส์ที่ฟลอริดานะครับก็เมืองชานของไมอามี่แหละจะได้ไม่สับสนนะครับยังเป็นอีกเกมในกลุ่ม H นะครับหลังจากที่ทางสเปนเล่นไป อ่ะนะครับ
6: ครับ
5: นาทีที่30อุรุกวัยบุกมาถึงปีกขวาในกรอบเขตโทษลูกเปิดไปเลยเสาไกลนะครับมักซิมิเลียโมอาราโฮ่มงแย่งกับนักเตะฝั่งตรงข้ามไปให้เฟเดริโกบิยาสกระโดดมงไปติดเซฟโมฮัมเหม็ดเอาโอไวส์นะครับของอียิปต์นะครับและลูกยิงไปอีกทีของจากแถว2ข้ามคานออกไปนะครับนาทีที่41ซาอุดีอาระเบียได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0มูซาฟเอายูเวเตะมุมจากด้านขวาไปที่เสาไกลนะครับแล้วก็ฮัสซันเอาทำบักติมงไปลูกตกพื้นก่อนที่เฟอร์นันโดมุสเลร่าในประตูอุรุกวัยนั้นเขาจะเซฟไม่ได้เพราะลูกมันตกพื้นไปก่อนมันเซฟยากนะครับอาดุลเมลาเอาอัมรีวิ่งมาซ้ำในกรอบ6หลาเข้าไปนะครับก็นั่นคือครึ่งแรกนะฮะครึ่งหลังกันนะครับนาทีที่60กิเยโมบาเรล่าของอุรุกวัยได้บอลที่นอกกรอบเขตโทษทางขวาเข้าใจให้สองคนต่อไปคนรู้จักนะโรดิโกเป็นทันคูนะครับแล้วก็จ่ายต่อไปให้มาเนลอูกาเต้นะครับนักเตะซาอุเอายูเวคนนั้นนะครับจะวิ่งเข้ามาสกัดเขาเลยยิงเลยจากตรงกลางนอกกรอบเขตโทษเรียบไปทางซ้ายลูกนั้นชนเสานะครับมีเสามีคานหลายเกมแล้วนะฮะในนาทีที่80นะครับก็ทางผู้เล่นอุรุกวัยเปิดบอลมาจากด้านซ้ายเฟเดริโกบิยาสคนนั้นแหละกระโดดมงหน้าประตูในเขตโทษกลางนักเตะซาอุ2คนติดเซฟเอาโอไวส์นะครับนักเตะอุรุกวัยวิ่งมา2คนมีตัวประกบเลยก็คือ2คนเดียวๆไปในตรงนั้นนะครับแล้วเป็นมักซิมิเลียโนอาราโฮยิงระยะเผาขนตีเสมอให้อุรุกวัย1ประตูต่อ1นาทีที่90+3ครับอุรุกวัยได้เตะมุมทางซ้ายเฟเดริโกบันเบเดรับลูกเตะมุมสั้นเขาอยู่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายแล้วก็จัดแถว2เลยครับยิงเรียบทางขวาผ่านทุกคนไปนะครับไปถึงเอาวิสปัดออกไปนะก็น่าสนแต่ก็เสมอกัน 1-1 นะครับมุสเลร่าเองเล่นเกมนี้ในวัย39ปี364วันนะเป็นนักเตะอุรุกวัยอายุมากที่สุดในฟุตบอลโลกนะครับ
6: ครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมเอเชียเนาะที่ต้องเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างอุรุกวัย
5: แน่นอน
6: ครับก็อุรุกวัยเนี่ยผู้เล่น Man of the Match เป็นทางด้านของเฟเดริโกบาลเบเด้นะครับแต่ว่าอุรุกวัยครองเกมเหนือกว่านะที่ 57% แต่ว่าซาอุดิก็ยันเสมอได้ก็ถือว่าน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมเมื่อคืนก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะสำหรับทีมเอเชียเพราะว่าซาอุก็เป็นหนึ่งทีมที่ดูเป็นมือรองนะสำหรับกลุ่มนี้เพราะว่ามีทีมเต็งไงพี่เปรมสเปนกับอุรุกวัยเนาะแต่ว่าก็สามารถยันอุรุกวัยได้ซึ่งก็น่าจะตามเป้านะสำหรับพวกเขาทำให้สถานการณ์กลุ่ม H นะตอนนี้ถือว่าแบ่งแต้มเท่ากันทั้ง4ทีม1ประตูเป็น1คะแนนทั้ง4ทีมเนาะครับไปกันต่อครับที่คู่สุดท้ายเมื่อเช้าเลยเป็นคู่ที่ป่าแป้กับพี่สุเทพของเราพากเมื่อเช้าเลยครับ
5: เป็นคู่ที่น่าสนใจแหละที่เราไม่ได้คิดงั้นตอนแรกครับที่โซฟาเซนที่อิงกอร์วูดแคลิฟอร์เนียนะครับอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์อย่างที่ว่าอิหร่านบุกมาก่อนแต่นิวซีแลนด์ได้ประตูนำในนาทีที่7ครับคริสบูดขวัญใจหลายๆคนนะฮะเลี้ยงบอลและลำเลียงไปกับเพื่อนถึงกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายบูดแตะให้เอลียาจัสยิงในกรอบเขตโทษผ่านนักเตะอิหร่าน2คนเข้าประตูไปก็เลยเป็น 1-0 นะครับนาทีที่23จังหวะนี้น่าสนใจอิหร่านบุกมากลางสนาม3คนนะครับคนตรงกลางคือซุปเปอร์สตาร์นอมบารีเทเรมี่นะครับยิงจากหัวกระโหลกไปทางขวาชนเสานะครับมันก็เลยไม่ได้นาทีที่32อิหร่านบุกมาประมาณ2นาทีแล้วในตอนนั้นนะครับบอลอยู่ที่ปีกขวารามินเรซาเยนนะครับจ่ายเข้าไปให้ซามานกอตดอสแล้วเขาแตะบอลให้ชาริยาโมกันลูที่โดนบังอยู่แล้วจ่ายไปเรซาเยนก็คือเริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็มารับลูกกันแล้วก็ยิงเข้าไปในกรอบเขตโทษ

0: ผ่านแม็กซ์โครคอมเข้าไปนะครับเลยเป็น1ประตูต่อ1
1: ครับ
0: นาทีที่45+5นะจังหวะนี้น่าสนใจอิหร่านได้ฟรีคิกทางซ้ายอาลีเดมาติมงเข้าไปทางซ้ายแต่เขาออกตัวไปก่อนจึงนำหน้าไม่งั้นอิหร่านจะนำแล้วเดินกลับไปในห้องพักนะครับนาทีที่54จัสเองได้บอลจากซาพริซิงนิวซีแลนด์นะครับแล้วเลี้ยงจากกลางสนามไปถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชิงบอลกับคริสบูดแล้วยิงประตูเข้าไปนะครับนิวซีแลนด์นำ2ประตูต่อ1คริสบูดยิงไม่ได้นะแต่ว่าก็ช่วยจัสไว้ทั้ง2ประตูเลยนะครับนาทีที่64อิหร่านตีเสมอ 2-2 เป็นเอซายันทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเปิดบอลจากปีกขวาโมฮัมหมัดโมเฮบีอยู่ระหว่างนักเตะ3คนของนิวซีแลนด์มงคนเดียวไปทางเสาไกลเข้าประตูไปนะครับที่เหลือก็มีช่วงทดเจ็บอันหนึ่งอิหร่านมีลุ้นจากลูกแต่มุมแต่ทำประตูไม่ได้เพิ่มก็เลยจบ2ประตูต่อ2นะครับนี่คือเกมที่2ที่ทีมเอเชียเจอโอชิเนียในฟุตบอลโลกอีกเกมนึงนะครับก็คือออสเตรเลียชนะญี่ปุ่น 3-1 เมื่อบอลโลกปี2006 20ปีที่แล้วนั่นนะครับแล้วก็คราวนี้ทีมจากโอเชเนียก็ยันทีมจากเอเชียได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสยิงอิหร่าน17-14เข้ากรอบนิวซีแลนด์8-4ครับ
1: ครับก็ลูกเกมวันนี้ของทั้ง2ทีมก็ถือว่าสูสีเนาะพี่เปร
0: มใช่ครับ
1: ถ้าเราได้ดูการบรรยายของพี่ป่าแป๊กับพี่สุเทพเน
0: า
1: ะซึ่งแต่ว่าอิหร่านเนี่ยก็ต้องชื่นชมในความใจสู้ของเขานะแม้ว่าจะโดนนำก่อน 1-2 ครั้งนะแต่ยังสามารถตีกลับเสมอได้นะครับในขณะที่ทับเอาไว้ครับหนึ่งเดียวจากทวีปโอเชียเนียก็ได้ประตูจากอิไลจาจัสเนาะซึ่งทำประตูคนเดียวถึง2ทำเกมนี้ถึง2ประตูนะก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่4ของทัวร์นาเมนต์ที่ได้ยิง2ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับซึ่งก็กลายเป็นว่าทีมจากเอเชียเนี่ยลงเล่นไปแล้ว6ทีมนะพี่เปรมซึ่งยังไม่แพ้เลยนะไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้เนี่ยชนะเช็กเกีย 2-1 นะครับส่วนกาตาร์ก็ยังเสมอสวิตเซอร์แลนด์ได้ในขณะที่ออสเตรเลียก็เซอร์ไพรส์นะเอาชนะตุรกีไปถึง2-0ส่วนเนเธอร์แลนด์กับเยอญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถยันเสมอได้2-2ครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็ยันเสมอกับอุรุกวัยได้1-1และคู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของอิหร่านที่ยันเสมอนิวซีแลนด์ได้2-2เท่ากับว่าผลงานของชาติเอเชียเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับแล้วยังเหลืออีก3ทีมนะทางด้านของอิรักจอร์แดนแล้วก็อุซเบกิสถานซึ่งต้องมารอลุ้นกันครับพอพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วน่ะโหอยากแวะที่ฟุตบอลไทยเลย
0: ใช่แต่ว่าคืนนี้ยังมีเกมคืนนี้ก่อนนะครับแจ้งโปรแกรมแล้วก็คนภาคให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับ เกมคืนนี้เป็นนัดแรกในกลุ่ม I และ J มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอเซเนกัลตี2นะครับจาก MetLife Stadium ที่เมืองอีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดรัฐนิวเจอร์ซีย์คนภาควิทยุจะเป็นพี่คมอธิคมกับพี่สนวิรุณนะครับที่คมมาแล้วคู่แรกๆนะฮะคู่ที่2กลุ่ม I เหมือนกันอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา 5:00 นที่จิลเลตสเตเดียมที่ฟ็อกซ์เบอร์รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับคนภาควิทยุจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอสิมพงษ์นะครับคู่ที่3กลุ่ม J อาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรีย 8:00 นครับจากแอโรเฮดสเตเดียมที่แคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีนะครับก็เตะเสร็จเด็กไม่นานสนามนี้ก็ทุบทิ้งนะจะได้เพราะว่าเดี๋ยวชีฟจะย้ายนะครับคนภาควิทยุแน่นอนป๋าแป๊ยุทธพงศ์กับพี่เทพสุเทพนะครับคู่สุดท้ายกลุ่ม J ออสเตรเลียเจอกับจอร์แดนตอน 11:00 นครับจาก Levi's Stadium ที่ซานตาคลารารัฐแคลิฟอร์เนียคนภาคนะครับในที่สุดก็คู่นี้นะฮะเพราะว่าตอนแรกคนจะเป็นคู่นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ลิมิงจิรบูรกับพี่บีสยามพงศ์นะครับจะเป็นคนภาคคู่ 11:00 นแล้วก็กินอาหารเที่ยงไปด้วยกันได้เนี่ยครับ4คู่ในวันพรุ่งนี
1: ้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะก็สามารถร่วมฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกไปพร้อมกับ FM 99ได้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตี2บ้านเราครับยาวจนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้เลยเนาะ
0: ใช่คร
1: ับก็สามารถรับฟังได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับผมนะข้ามมาที่ฟุตบอลไทยหน่อยไหมพี่เปม
0: แน่นอน
1: ฟุตบอลไทยเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของสมาคมฟุตบอลไทยเขาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับงาน FA Thailand Award ฤดูกาล 2025-2026 นะครับก็ปีนี้จะมอบ30รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติยศนักกีฬาแล้วก็บุคลากรฟุตบอลนะครับนะก็จะจัดงานกันที่โรงแรม The Grand Four Wingsถนนศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่7กรกฎาคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มอ่ะนะครับก็ งาน FA Thailand Award ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่9ติดต่อกันแล้วนะครับโดยไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการประกาศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่52นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะมี4จังหวัดนะตอนนี้ที่เป็นแคนดิเดตนะครับก็จะเป็นทางด้านของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: โอเค
1: แล้วก็สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับเท่ากับว่าเป็นการประกาศรายชื่อเจ้าภาพไปพร้อมกันเลยเนาะสำหรับ FA Thailand Award ปีนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะมี32สาขานะครับสำหรับ30สาขาสำหรับFA Thailand Award ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้นี่ก็มี30สาขาเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วไฮไลท์อยู่ที่นิโคลัสมิเกลสันที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองซึ่งปีนี้เนี่ยต้องดูหลายคนมีชื่อเขาเรียกว่าอะไรมีลุ้นเนาะ ไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันที่พาต้นสังกัดขึ้นสู่ลีกบุนเดสลีกาสูงสุดของเยอรมันได้รวมถึงเทียทอนบุญมาทันที่ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าท็อปฟอร์มสุดๆแล้วน่าจะหาใครแทนได้ยากนะครับก็ฟุตบอลไทยก็ข่าวสารก็จะมีมาเรื่อยๆนะแม้ว่าจะปิดฤดูกาลกันไปนะครับในขณะที่สัปดาห์นี้เหมือนจะมีแข่งวอลเลย์บอลไหมพี่เปรม
0: แน่นอนนะครับก็มีวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกเนาะก็เดี๋ยวย้ำตารางให้ทุกวันแหละนะครับเพราะจริงๆเราก็อยากดูนะถ้าไม่หลับกันไปก่อนเพราะบางคนก็อยากดูบอลโลกหรืออะไรก็ตามนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกเริ่มคืนพรุ่งนี้สำหรับทีมชาติไทยนะแต่ว่าของทีมอื่นก็จะเริ่มเร็วนะครับก็เกมวันที่17มิถุนายนนะครับไทยเจอกับยูเครน18มิถุนายนเจอกับบัลแกเรีย20มิถุนายนเจอกับแคนาดา21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์2ทุ่มครึ่งทั้ง4คู่นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแข่งกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
0: เหมือนเดิม
1: ครับก็สถานการณ์ทัพลูกยางสาวไทยเรานะตอนนี้รั้งอันดับ17นะโดยมีแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมของทัพลูกยางสาวไทยนะครับลงทำการฝึกซ้อมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางด้านของแจ๊สโมโนพี่เปรมเขาก็ไปมอบเงินสนับสนุนให้นะครับก็มีการสัมภาษณ์ถึงความพร้อมนะครับโดยนายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะครับก็ขอบคุณทางด้านของแจ๊สโมโนเนาะที่สามารถสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนฟื้นฟูทีมชาติไทยนะครับโดมถึงเมื่อถามถึงความพร้อมเนี่ยทางด้านของโค้ชออสนะครับแล้วก็เกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับเขาก็ได้พูดถึงโปรแกรมที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้เขามองว่าวางกรอบชนะ2ใน4แมตช์นะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากชนะทุกทีมเลยตั้งแต่เขาเป็นโค้ชมา30ปีเนี่ยทำทีมมาไม่ได้คิดที่จะแพ้ใครอยู่แล้วด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเขาเชื่อว่ามีความหวังแล้วก็มีศรัทธานะครับในขณะที่กัปตันชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปาดก็พูดถึง VNL สัปดาห์ที่2มองว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญครับต้องเก็บชัยชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สนามนี้เป็นสนามที่น่าลุ้นที่สุดว่าเราจะชนะได้กี่เกมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปให้กำลังใจสาวไทยเรากันเยอะๆเนาะสัปดาห์นี้แข่งกันที่บ้านเราเลยแล้วบัตรเนี่ยขายหมดตั้งแต่วันแรกนะครับแต่ว่าก็สามารถรับชมได้ทางช่องโมโนเนาะอยากให้กำลังใจสาวไทยเรากันเยอะๆครับสำหรับรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ฤดูกาลที่สัปดาห์นี้นะครับก็ทับลูกยางสาวไทยก็ประมาณนี้ครับผม
0: โอเคนะครับก็เดี๋ยวย้ำเนชั่นลีกกันอีกทีนึงแล้วตอนนี้แน่นอนข่าวฟุตบอลเรามีเรื่องมอบรางวัลเนาะที่จะเกิดขึ้นยังมีข่าวอื่นไหมครับก่อนที่เราจะไปช่วงต่อไป
1: ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟุตบอลกับวอลเลย์บอลไทย
0: โอเคนะครับเราเหลือ6นาทีกว่าๆนะของรายการของเรานะครับพอดีว่า
1: สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio
0: โอเคงั้นเพื่อเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเฉลยจะใช้ช่วงเวลานี้นะครับเป็นสารคดีสั้นนะ ที่จะมาแบ่งกันนะครับเนื่องจากวันนี้ข่าวไม่เยอะมากเกี่ยวกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับที่จะมอบให้ก็ไปกันกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยคือถ้าฟังจนครบทุกตอนนะครับก็จะพอเห็นภาพว่าประเทศไทยเราก็เคยไปคัดฟุตบอลโลกเป็น10ครั้งนะครับซึ่งเริ่มเลยดีกว่านะครับคือฟุตบอลโลกครั้งแรกแน่นอนนะครับเมื่อปี1930นะฮะไม่มีรอบคัดเลือกเรื่องนี้แจ้งให้ทราบก่อนก็เป็นระบบการเชิญทีมเข้าไปซึ่งก็เคยมีรายงานว่าเอ๊ะเขาเคยชวนสยามเราไปแข่งหรือเปล่าก็หลายสื่อก็เลยบอกเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับพอปี1934นะครับฟุตบอลโลกที่อิตาลีนะฮะสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นโซนจริงจังๆแล้วมีแค่ประเทศเดียวจากเอเชียที่ไปคัดเลือกในตอนนั้นนะครับซึ่งก็คือทางเขาบอกว่าเป็นปาเลสไตน์ในอนัตซึ่งสมัยนั้นนะครับบริเตนนะไปยึดดินแดนตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นผืนเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะก็ทีมนั้นนะครับก็เลยไปคัดเลือกตัวใบเดียวกับอียิปต์นะครับในตอนนั้นซึ่งปรากฏว่าอียิปต์ชนะ 7-1 ที่ไคโรนะครับแล้วก็ไปชนะอีก 4-1 ที่เทลอาวีฟนะครับก็เลยไม่มีทีมจากเอเชียไปแข่งในปีนั้นเพราะเราไปกันทีมเดียวนะครับก็ไม่มีด้วยพูดถึง1938นะครับตอนนั้นมีทีมที่กะจะไปจริงๆเนี่ยก็ยังเอเชียยังตัวใบเดียวอยู่นะฮะในขณะนั้นก็ตอนแรกมีทีมสมัครไปทั้งหมด2ทีมที่ชัดเจนก็คือทาง Dutch East Indies นะครับก็คืออนานิคมของอินโดนีเซียนั่นแหละขอโทษอนานิคมของเนเธอร์แลนด์แหละก็คืออินโดนีเซียวันนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นถอนตัวไปก่อนนะครับก็ประเด็นเรื่องสงครามในตอนนั้นนะทาง Dutch East Indies นะครับก็เลยเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียของเรานะครับไปแข่งฟุตบอลโลกใส่เสื้อสีส้มด้วยส้มฮอลแลนด์นะฮะขอโทษส้มเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวจะมีคนว่าผมนะเดี๋ยวจะมีคนมาว่าผมแล้วก็ไปแข่งฟุตบอลโลกหนนั้นนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันว่าไปเลยไหมโอเคก็คือสุดท้ายทาง Dutch East Indies ก็ไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ตอนนั้นแพ้คัดออกแล้วก็แพ้ฮังการีไป0-6นะครับแต่ว่าเห็นแม้เบนก็คือก็พยายามแล้วนะอย่างไรก็ได้ไปแต่สาระก็คือเราไม่ได้คัดไงไปเลยดัชชีซินดี้ชุดนั้นไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคปี1950กันต่อนะครับเพราะเราส่งครามโลกมาทำให้ไม่ได้แข่งไป2ครั้งกันนะฮะก็ทางทีมจากเอเชียแน่นอนยังมีตั๋ว1ใบอยู่ในขณะนั้นแต่ว่าพอทีมมันถอนตัวกันไปหมดเลยนะครับทั้งพม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในตอนนั้นก็เลยเหลืออินเดียทีมเดียวที่ไปเตะนะครับตอนแรกว่าจะไปเตะแต่อินเดียจะตัดสินใจถอนตัวไปดีกว่าบอกว่ามันเดินทางไกลเกินไปจากอินเดียไปบราซิลในตอนนั้นน่ะนะฮะก็เลยไม่มีทีมจากเอเชียไปแข่งในปี1950นะครับก็อารัมพบทมาขออีกสักครั้งนึงแล้วกันเราไปอ่าน SMS แล้วนะฮะก็ปี1954แน่นอนเขายังให้ที่นั่งเอเชียอยู่นะ1ที
1: ม
0: นะครับสมัยนั้นบอลโลก16ทีมนะฮะก็เลยแล้วก็มีการคัดจริงๆจังๆละระหว่างทีมจากเอเชียด้วยกันเองเป็นครั้งแรกนะครับระหว่าง2ทีมนี้คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับคือคัดกันเอง2ทีมก็แต่ก็เล่นที่โตเกียวทั้ง2นัดนะครับญี่ปุ่นแพ้เกาหลีใต้ไป 1-5 แล้วก็เกาหลีใต้ก็ยันญี่ปุ่นได้2-2นะครับในเกมที่2ก็เลยชนะไปก็เลยทางเกาหลีใต้เลยไปฟุตบอลโลกเมื่อปี1954ที่สวิตเซอร์แลนด์สมัยนั้นแบ่งกลุ่มมันแปลกๆหน่อยนะครับก็คือ4กลุ่มและ4ทีมแต่ว่าเล่นแค่2นัดนะครับมันจะเป็นแค่ครั้งเดียวแหละนะครับเกาหลีใต้สุดท้ายในรอบแรกแพ้ฮังการีไป0-9นะครับก็ดาวดังก็แน่นอนเฟรนช์บูสกัสไม่รู้เบนเคยได้ยินคนนั้นหรือเปล่าแน่นอนยิงไป2นะครับแล้วก็ซานดอร์คอสซิสน็อกตำนานฮังการีคนหนึ่งยิงไป3นะครับเกาหลีใต้โดนไป9นะครับเกมนั้นนะครับแล้วก็เกมต่อมาโดนตุรกียิงไปอีก7นะครับก็เลยตกรอบแรกนะโดนไป16นะครับอ่ะพอดีเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ครั้งต่อๆไปในวันต่อๆไปกันต่อ
1: ก็น่าจะมีมาเรื่อยๆเนาะสำหรับ
0: ใช่อุ้ยเรามีเวลาเยอะจนจบทัวร์นาเมนต์นะครับยังไงก็ทันแน่นอนนะครับ
1: ซึ่งช่วงนี้ก็คงคลื่นของเราเนี่ยจัดเต็มกับฟุตบอลโลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็สามารถมาร่วมฟังบรรยายสดทาง FM 99 Active Radio กันได้เดี๋ยวเราย้ำกันอีกรอบไหมว่าคืนนี้เนี่ยจะมีใครพาคู่ไหนกันบ้างครับพี่เปรม
0: ก็คนที่ภาคในคืนนี้นะครับก็คู่ตอน
1: ตีสอง
0: นะครับก็จะเป็นพี่คมกับพี่สนนะครับเขาจะมาคู่นั้นแล้วก็
1: คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัล
0: ดูที่เต็งหนึ่งจริงเปล่าเพราะว่าสเปนผมว่าอย่าเพื่อให้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะฮะคู่สองนะครับก็คืออิรักเจอกับนอร์เวย์นะครับพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอสิมพงษ์ นะครับ
1: นะครับเป็นคู่อิรักก็พบกับนอร์เวย์เนาะเวลาตีห้า
0: ฮาลันยิงกี่ลูกดีค่อยว่ากันนะฮะอาร์เจนับแอลจีเรีย8โมงก็ป่าแปะยุทธพงศ์กับวิเทพสุเทพนะครับแล้วก็สุดท้าย10โมงนะครับพี่ลิมิงจิรบูลกับพี่บีสยามพงษ์จะพากคู่ออสเตรียกับจอร์แดนนะครับ
1: อิรักนี่น่าดูนะเพราะว่ามีเลบินซูลาก้าไงหนึ่งเดียวจากไทยลีก
0: จากไทยลีกนะครับ
1: ก็สามารถมาร่วมฟังบรรยายสดทาง FM 99 Active Radio กันได้ตลอดทั้ง4คู่นะทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับของ FM 99 Active Radio ส่วนก็กระแสกีฬาไทยวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะรวมถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการแข่งขันสำหรับวอลเลย์บอล
0: ชายหาดไปวันนึงนะครับพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีรายการพรุ่งนี้ไม่มีรายการของเรานะครับภาควันกันนะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่กับก่อกระแสกีฬาไทยวันนี้ส่วนผมเบนซ์พีรพันธ์แล้วก็พี่เปม
0: โสพลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทันทีการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมพัทธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปกเฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี 2500

0: ที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไว้ก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี2540ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโวซินยาผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดมียอดผู้ติดตามทาง Instagram พุ่งพรวดในวันเดียวมากกว่า2ล้านบัญชีหลังเป็นฮีโร่ช่วยทีมคว้าแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยเกม World Cup 2026รอบแบ่งกลุ่ม H เคปเวิร์ดที่เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกคนแรกสามารถยันเสมอกับทีมแกร่งอย่างสเปนได้0ประตูต่อ0โดยโวซินยาโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟหลายครั้งจนได้รางวัล Player of the Match ล่าสุดโกวัย40ปีซึ่งลงเล่นให้ทีมชาติไปแล้ว89นัดยังได้ยอดผู้ติดตามทาง Instagram เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลจนตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 2,900,000 บัญชีแล้วจากเดิมก่อนเตะแมตช์นี้เจ้าตัวมียอดผู้ติดตามเพียง 46,000 บัญชีเท่านั้นตูนิเซียปลดซาบรีลามูชีออกจากตำแหน่งกุนซือแล้วสหพันธ์ฟุตบอลตูนิเซียจัดการสั่งปลดซาบรีลามูชีเฮดโค้ชทีมชาติออกจากตำแหน่งเรียบร้อยหลังคุมทีมลงสนามในศึก World Cup 2026ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นโดยลามูชีวัย54ปีต้องตกงานหลังจากพาตูนิเซียลงสนามไปแพ้สวีเดนยับเยิน1ประตูต่อ5ในเกมประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F นอกจากนี้สหพันธ์ลูกหนังตูนิเซียยังตัดสินใจแต่งตั้งมอนเดอร์เคบายเออร์อดีตกุนซือทีมชาติตูนิเซียซึ่งปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวก่อนหน้าเกมที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้เป็นที่เรียบร้อยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์30

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: ประหยัดไป9,000สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่าย2นะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันอังคารก็มาพูดคุยกันกับประเด็นเรื่องรถยนต์ของเราจริงๆวันนี้ผมมีคำถามนะอยากให้แฟนรายการร่วมออกแสดง

0: ความคิดเห็นมาทาง SMS ก็ได้ที่4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้ที่ YouTube ของเราซึ่งตอนนี้กำลังออดแอร์อยู่เหมือนกันนะครับจริงๆประเด็นคำถามวันนี้อยากจะถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถไฟฟ้าณเวลานี้มีความรู้สึกยังไงกับรถไฟฟ้าณเวลานี้มีความวิตกกังวลกับรถไฟฟ้าณเวลานี้หรือเปล่าแล้วเวลาอ่ะคุณพูดง่ายว่าคือประเด็นตอนนี้มันมีข่าวเรื่องไฟไหม้ค่อนข้างบ่อยแล้วกันเนาะก็จริงๆถามว่ามันเป็นเหตุปกติไหมจะบอกว่าปกติไม่ได้มันคือเหตุที่ไม่ปกตินะฮะซึ่งโดยปกติมันต้องไม่เกิดปัญหาแต่ถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่าปัญหามันมาจากอะไรซึ่งตอนนี้ผมเชื่อนะในความรู้สึกส่วนตัวผมเชื่อว่าเวลาคนที่จะไปจอดรถเนี่ยถ้ามีรถไฟฟ้าจอดข้างๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่กล้าจอดนะ
1: ตอนนี้ก็ลังเลฮะ
0: ผมว่าต้องมีแหละเฮียนัทเชื่อผมว่า
1: ผมว่าเฉพาะบางแบรนด์นะผมโดยส่วนตัวผมมองว่าไง
0: ไม่แต่ผมเชื่อว่าบางคนตีเหมาไง
1: อ
0: ๋อบางคนคือเขาไม่ได้แบบมองว่าไอ้แบรนด์นี้มีปัญหานะเขาอาจจะไม่ได้มองไงแต่พอเขาเห็นไอ้นี่คือรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยไอ้อย่าไปอยู่ใกล้เดียวเว้ยนึกออกปะคือบางทีว่าในสถานที่จอดรถมันต้องใช้ร่วมกันไงนะซึ่งโอเคอย่างตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากับค่ายรถยนต์ที่มีปัญหานะตอนเนี้ยเขาจะมีอะไรมีฟีดแบ็กยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจัดเฉพาะที่ให้เฉพาะยี่ห้อนี้เลยไหมเฮียนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: คือผมมองว่าถ้าจากประเภทรถไฟฟ้ายังไม่เห็นขนาดนั้นว่าแบบหมายว่าเป็นชั้นสำหรับ EV นะอะไรเงี้ย
0: อืม
1: คือโดยส่วนตัวก็ต้องมองงี้ครับว่าถ้ารวมกันมันเหมือนกองไฟอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยพี่ ผมจุดถ่านก้อนเดียวกับผมจุดถ่าน20ก้อนความร้อนมันต่างกัน
0: อ่าฮะครับ
1: ถ้าสมมติว่ามันเอาไปไว้รวมกันหมดเลยถ้ามันเป็นที่โล่งแจ้งอันนี้ไม่ว่ากัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดอยู่ในอาคารแล้วไปรวมกันอีกคราวนี้โครงสร้างที่มันอาจจะเจอแค่คันเดียวไม่มันพอเจอเป็น10คันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นนะมันน่าจะรับไม่ไหว
0: อืม
1: ใช่ไหมก็มองในมุมนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าจอดพื้นที่โล่งดีกว่าหรือว่าถ้าสมมติได้ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นเนี่ยผมไปห้างแถวโรงเรียนเก่าผมหอวังเนี่ยก็ควรจะต้องวนไปจอดดาดฟ้าเลย
0: เอาให้มีที่โล่งแจ้งเนี่ย
1: ใช่พี่เพราะมันบางห้างมันไม่มีที่จอดโล่งๆ
0: ไม่ไม่คือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะมีมาตรการหรือเปล่ากับตามสถานที่จอดรถที่เป็นส่วนรวมอ่ะนึกออกป่ะฮะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราเห็นในภาพข่าวแล้วกันหรือว่าในโลกออนไลน์อ่ะที่รถวอลโว่อยู่ดีขับมาจอดใช่ไหมเพิ่งจะชาร์จไฟเสร็จแล้วมาจอดสักพักหนึ่งควันเริ่มออกมาจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะไม่กี่นาทีเองนะมันก็บึ๊บขึ้นมาเลยพอบึ๊บขึ้นมาเสร็จสักพักก็มีเสียงตุ้มขึ้นมาอีกรอบนึงซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเขาจะมีมาตรการหรือเปล่าแล้วเป็นรุ่นที่ยังไม่เคยมีข่าวด้วยใช่ไหมเฮียนัทนั่นแหละฮะ
1: XC เนี่ยยังไม่เคยเป็นนะ
0: ใช่นั่นแหละเราก็เลยแบบเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์กับสถานที่จอดรถไหมกับคนที่ใช้อยู่และอย่างคืออย่างเจ้าของรถถ้าเป็นในรถโมเดลเดียวกันอย่างเงี้ยเขาต้องมีความรู้สึกแล้วนะว่าเขาจะปลอดภัยป่าววะแต่จริงๆอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ทางบริษัทอ่ะต้องสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าสร้างความเขาเรียกให้เจ้าของรู้สึกแบบ
1: สบายใจว่าเอาอย่างน้อยสุดมีการรับผิดชอบมีแนวทางการแก้ไขออกมา
0: มัน
1: จะปล่อยให้ทิ้งไว้แบบเนี้ยบ่ได
0: ้มันดูเงียบไปนะ
1: ใช่
0: มันดูช้าดูเงียบดูแบบการเทคแอคชั่นมันแบบไม่ได้เร็วพออะไรเงี้ย
1: หรือว่าตรวจสอบไหมว่าตอนนี้รถคันนี้เข้าศูนย์ต่อเนื่องหรือเปล่าอยู่ในวารันตีเปล่านะ
0: แล้วมันสูญเสียทั้งคันเลยไงใช่ป่ะไอ้อย่างกรณีอย่างวอลโว่คันเนี้ยบริษัทรับผิดชอบทั้งคันไหม
1: ยังไม่มีข่าวไงพี่วอลโว่ก็ยังไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้น
0: อืม มาแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วไม่มีการคือเอาเงี้ยถ้ารถคันเนี้ยทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของการการันตีที่ถูกต้องนะบริษัทก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยนะ
1: จริงๆคลิปก่อนหน้าเกิดเหตุผมว่าจะมีความชัดเจนมากนะครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เพราะว่ามันจะมีเราเห็นภาพนิ่งส่วนใหญ่คือจากท้ายรถมุมท้ายรถจนมาเห็นล่าสุดเมื่อวานเนี่ยส่งเข้าไปพี่กับแม่ได้ดูแล้วที่มันไหม
0: ้ที่มันมีควันค่อยๆทยอยออกให้แบบลอยออกมาก่อนนะฮะ
1: กระทุออกมาจากใต้ท้องบริเวณล้อหลัง
0: คือเจ้าของก็ทำอะไรไม่ถูกนะก็ยืนมองอย่างเดียวนะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาก็ยังบอกว่าให้แจ้งอะไรนะให้แจ้งกับทางหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นสารเคมีใช่ป่ะที่มันจะทำให้ไฟมันสงบได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ทันแล้วโหแป๊บเดียวเองเนาะถ้าในคลิปนี้ไม่ถึงนาไม่กี่นาทีเองนะเฮียนัทนะแป๊บเดียว
1: มีคนไปคอมเมนต์บนเพจวันโวช่วยแอคชั่นอะไรออกมาหน่อยครับ
0: อืม
1: คือตอนนี้พยายามจะโฆษณาปลอดภัยไร้กังวลให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คนู่นนี่นั่นแต่คนคอมเมนต์รบกวนแถลงการเคส EX40 ด้วยว่าเกิดจากอะไรแนวทางอะไรน่าจะมีรถกระทบวงกว้างแล้วนะ
0: ถูกใช
1: ่ไปไหนมาไหนตอนนี้ผมเกรงใจคนอื่นนะครับจอดในบ้านยังเกรงใจตัวเองกับเพื่อนบ้านเลย
0: เห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็ไม่สบายใจไงนี่คือความไม่สบายใจไงว่าไอ้รถเราจะมีปัญหาป่ะวะถ้ารถเราเป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีความคิดอย่างเงี้ย
1: นะครับเขาบอกเอ้ยส่งแถลงการใน LINE Official One Wo ก็ได้ชี้แจงลูกค้าหน่อยตอนนี้ไม่กล้าชาร์จแล้วนะ
0: ปล่อยให้แบตมันหมดไปเลยไม่กล้าชาร์จแล้วก็ไม่กล้าใช้ด้วยป่ะ
1: อีกคนคอมเมนต์นะอันนี้เขาบอกว่ามั่นใจในสูง One Wo มั่นใจในบริการใช่ไห
0: ม
1: ให้ช่างบริการตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขทุกรายละเอียดเขาถามมั่นใจได้กี่โมงเขาด่ากันมานานแล้วนะ
0: อืม
1: หยุด PR อะไรแบบนี้เอาแนวทางการแก้ไขเอาภาพแอคชั่นบนหน้างานที่ได้ผลตอบรับได้สาเหตุของการไฟไหม
0: ้
1: มาได้แล้วหยุด PR อะไรแบบนี้ได้แล้ว
0: อืม
1: นะหยุดก่อนตอนนี้แก้ไขวิกฤตบริษัทก่อนภาพลักษณ์บริษัทไปถึงไหนแล้ว
0: ไม่แต่จริงมันต้องเอาเคสไอ้รถที่ยังไม่เกิดปัญหาเข้ามาตรวจเลยนะว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นรูปแบบเดียวกับไอ้ตัวรุ่นก่อนหรือเปล่าที่มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องหาสาเหตุให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะแล้วก็ต้องมีออกแถลงการมาว่าต้องทำยังไงต่อ1 2 3 4อะไรเงี้ยหรือว่าต้องหยุดใช้รถเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือความสุ่มเสี่ยงไงเฮียนัทใช่ป่ะความสุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดปะทุได้หรือว่าเกิดอะไรได้เงี้ยมันก็แบตเตอรี่มันเสื่อมอ่ะหรือว่าแบตเตอรี่มีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อที่วันเฮียนัทพูดไงว่าเอ๊ะทำไมแจ็คถึงมาแจ็คพอตที่กูวะอะไรอย่างเงี้ย
1: เออคือก่อนหน้านี้เราพยายามบอกว่าเป็นของซันโวด้าซันโวด้าก็คือใน EX 30นะ
0: อือฮึครับ
1: ตอนนี้ถ้าใน40น่ะเป็นแบตของ CATL แล้วนะ
0: CAR ย่ออะไรนะ
1: CATL พี่ที่เป็นของจีน
0: ไง CATL ใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะต
0: ้
1: องรีบคุยแล้วอันนี้เหมือนกับตอนนั้นเป็นของอะไรซันโวด้าจีลี่คอลแลบมาทำเองของวันโวถูกไหมแต่ตอนนี้ยังไง
0: ผมว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยนะแล้วที่อื่นไม่เป็นเนี่ย
1: ม
0: ันก็น่าคิดอย่างหลายอย่างกันนะทำไมถึงต้องเป็นที่นี่อย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรมันต้องหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ไงแล้วทำไมมันสมมติแบบยี่ห้อเนี้ยผลิตไปเป็นหมื่นหมื่นลูกแล้วอะแล้วทำไมที่อื่นไม่เกิดทำไมเกิดที่นี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็น่าหาข้อมูลนะหมายถึงว่าบริษัทก็ต้องเทคแอคชั่นอย่างเร็วแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าคนที่ยังไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้าแล้วพอเห็นข่าวผมเชื่อว่าเกิน 50% ไม่ไปแน่นอนฮะ
1: อันนั้นก็เจ็บแบบนึงอันนั้นเจ็บใจ
0: เออ
1: แต่ลูกค้าที่ตัดสินใจไปแล้วอ่ะเจ็บกระเป๋าตังค์นะ
0: ครับแล้วส่วนคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อ
1: เ
0: ขาก็อาจจะไม่มองยี่ห้อนี้ไปมองยี่ห้ออื่นแทน เอาที่แบบสบายใจแล้วไม่มีปัญหาไง
1: คุณเสียโอกาสในการขายแล้วคุณก็เสียโอกาสในการที่จะรักษาลูกค้าด้วย
0: อ่ะผมเชื่อนะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเดินเข้าโชว์รูมแน่นอน
1: เหงาอ่ะ
0: มันไม่รู้จะไปแล้วได้อะไรนึกออกปะ
1: แต่คือผมบอกก่อนนะถ้าในทางแก้ไขคุณชัดเจนนะมุมมองมันก็เปลี่ยนได้นะถ้าถามคือถ้าถามผมอ่ะเฮ้ยมันเป็นรถขับดีป่ะโหมันขับโคตรดีขับดีเลยอ่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดอ่ะมันแล้วมัน
1: มีปัญหาแล้วมันเทคแอคชั่นได้ไม่ดีแค่นั้นเอง
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความสูญเสียระดับที่เรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะถ้ามันเกิด
1: ไม่เหลืออ
0: ะไรเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรให้เราเห็นศูนย์เลยอ่ะแต่กับปัญหานะสมมติว่าไอ้นี่พังไอ้นู่นพังไอ้นั่นพังไอ้นี้ผมว่าคนมันยังรับได้ไงนึกออกปะแต่พอมาเป็นปัญหาลักษณะไฟไหม้อย่างเงี้ยมันคือศูนย์เลยไงพอศูนย์เนี่ยใครเขารับได้ที่ไหนล่ะเขาก็รับไม่ได้และอย่างคำว่าศูนย์นี่หมายถึงว่าและอย่างคือก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลามไปติดกับอะไรอีกหรือเปล่าเวลาจะทำอะไรก็ต้องโอ้โหต้องคิดหน้าคิดหลังคิดบนคิดล่างคิดรอบด้านอ่ะแล้วไปไหนบางทีก็อาจจะลำบากนะเหมือนกับไม่แบบเหมือนตัวประหลาดอ่ะตอนนี้ไม่เข้าพวก มันจะไม่เข้าพวกเอาสินะฮะอ่ะก็จริงๆก็อยากถามแฟนรายการนะว่าใครที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าคุณมีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้คือเราอยากจะรู้ไงอยากรู้ความคิดเห็นเนี่ยว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมีรถไฟฟ้าใครที่กำลังคิดจะซื้อรถไฟฟ้ามีความคิด
1: สนใจอยู่ไหม
0: ส่วนใครที่มีรถไฟฟ้าแล้วมีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้นะแสดงความคิดเห็นกันหน่อยมาทางเอเซมก็ได้4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะฮะคือเราอยากรู้ความคิดเห็นของแฟนรายการเนี่ยว่ากับคนที่มีกำลังจะมีหรือว่าศึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้อะนะฮะว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่นี้ผมก็ยังเท่าที่เคยได้ยินคนพูดกันนะไม่มีใครกล้าเลยนะตอนนี้น้อยอ่ะ
1: ตรงนี้ดึงเบาไว้ก่อน ใจเย็นใจเย็น
0: ครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวก็อยู่ที่ยี่ห้อเดียวนะตอนนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็ยังไม่เจอใช่ไหมเฮนัทยังไม่เห็น
1: ยังไม่เจอครับ
0: ยังไม่มีนะ
1: แต่ที่เมื่อวานคุยกันว่าทางประเทศต้นกำเนิดอย่างจีนเองก็ออกมาตรการใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้ต้องไม่ไหม้แล้วนะส่วนคันไหนที่มันเตรียมจะขายหรือออกมาแล้วเนี่ยต้องแก้ไขให้หมดภายใน1ปี
0: ครับ
1: อันนี้คือเขาก็เด็ดขาดไงใช่ไหมส่วนเราตอนนี้ผมก็รออยู่ว่าพี่สื่อทั้งหลายแหละที่ทำงานหรือเคยทำงานเนี่ยช่วยตามให้หน่อยนะครับตาม PR ให้หน่อยว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรจะได้ไปแจ้งต่อกัน
0: ถ้าไม่ตามก็ขยี้ให้หน่อย
1: เออ
0: คือขยี้กระตุ้นเกี่ยวทำให้แบบมันมีอะไรที่มันเร็วกว่านี้อ่ะนึกออกว่าแบบ
1: ใช
0: ่เหมือนที่เราขยี้ตอนนี้อ่ะบอกตรงๆว่าว่าจะทำให้แบบบริษัทมีการเทคแอคชั่นที่เร็วขึ้นแล้วกันนะฮะ
1: เ
0: พราะว่ามันถ้ามันช้าขึ้นไปมันเป็นปัญหาเขาเรียกกับคนรอบข้างด้วยแล้วกันนะฮะกับสิ่งรอบข้างด้วยอ่ะนะฮะ
1: ผมใช้ MG4 EV ตอนนี้ก็แฮปปี้นะครับจากคุณชิดสุเกะ
0: แต่ MG4 นี่มันเป็นรถที่แบบ
1: มหาชนไปแล้ว
0: เป็นรถมหาชนจริงนะคนใช้
1: เยอะเยอะพอกับ Civic 3ประตูสมัยก่อน
0: โอ้เยอะจริงโหแบบไปไหนก็ต้องเจออ่ะเอางี้ดีกว่าไปไหนก็ต้องเจออ่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันเป็นรถครบเครื่องดีกว่าเนาะจะมองว่าคือรถเนี่ยถ้ามันมีในตลาดเยอะคนนิยมเยอะแสดงว่าไอ้คันนี้มันต้องมีความครบเครื่องของมันนะคือมันอาจจะเขาเรียกภาพรวมมันดีกับบทอ่ะนึกออกปะมันไม่ได้แบบเอ้ยโอ้โหไอ้นี่ห่วยไอ้นี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงมันอาจจะแบบคือบางอย่างมันรับได้ไงแต่อาจจะไม่ได้ดี 100% เลยหรือว่าดีเลิศอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมมันคือดีอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะถ้าไม่ดีป่านนี้คนไม่คงไม่เล่นกันเยอะหรอกและอย่างคืออาจจะมองในเรื่องของราคาด้วยไงชนะและอย่างคืออย่างตระกูล MG เนี่ยเขาก็เน้นมุ่งเน้นในเรื่องของไลฟ์ไทม์วารันตีกับแบตเตอรี่ของเขาไง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าในการคำว่าไรท์ไทม์เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการที่จะต้องเข้าไปสู่บริการตลอดนะไปทำข้างนอกเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้าคุณจะคีบการันตีอ่ะคุณก็ต้องมีประวัติในการแมนเทนแนนซ์ทุกช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้แล้วกันนะครับ
1: กองศูนย์ไว้แน่นๆเลย
0: นั่นแหละ
1: นะครับแบตรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วครับยี่ห้อหนึ่งเขาแจ้งไปแล้วครับต่างประเทศแต่เมืองไทยเงียบน่าจะเจอทุกคันละครับกันนั่นแหละ
0: จริงๆเนี่ยมันในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยณเวลาเนี้ยอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นในวอลโวเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีปัญหามาก่อนด้วยอ่ะมันผมว่านะมันควรจะเรียกรถกลับมาตรวจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องสุ่มสัก10คันก็ได้หรือว่ารถดีมอนก็ได้อ่ะว่ามันเกิดอะไรคือที่อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คันนั้นน่ะมันไหม้ไปแล้วอ่ะเห็นนะแล้วมันจะไปหาอะไรเจอป่ะผมยังไม่รู้เลยไง
1: ไม่มีแล้วพี่มันไม่เหลือมากอะไรให้ตอบเสร็จแล้วมั
0: ้ยแต่ถ้าดูในคลิปอ่ะมันก็น่าจะเห็นจุดที่แบบจุดเริ่มต้นของปัญหาแล้วกันว่ามาจากบริเวณไหนนั่นนะครับนะก็ลองแสดงความคิดเห็นมาทางนี้แล้วกันนะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่มีคนที่ยังไม่มีหรือคนที่กำลังจะมีคุณมีความรู้สึกยังไงนะครับแต่คนที่ใช้ยี่ห้อที่ไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกวิตกกังวลก็ได้นะเพราะมันยังไม่เห็นต้นเหตุของปัญหาคือยังไม่เคยเจอว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไงยันัดนึกออกว่
1: า
0: แต่ถ้าเป็นคนในตระกูลที่ใช้วอลโว่ด้วยกันเนี่ยอย่างตัว30เงี้ยตัว40อย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็ร้อนๆหนาวๆแล้วนะฮะแล้วผู้จัดการเขาเป็นไงบ้างฮะตอนนี้รู้สึกเป็นยังไง
1: ปกติดีครับ
0: ผู้จัดการจูนรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายดีใช้ได้ใช้ไปก่อนไม่ต้องคิดมากเขาบอกราคาขายตอนนี้โอเคพักก่อน
0: เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้ราคาขายกันอยู่ 1.3 ล้านครับ
0: หายไปล้านหนึ่ง
1: หายไปล้านก็ประมาณล้าน
0: หายไปล้านหนึ่งนะฮะมันไม่แปลกนะก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับลองแสดงความเห็นกันมานะฮะที่4689899หรือทาง SMS ก็ได้นะครับ
1: มีคำถามว่าเขาออกแบบระบบป้องกันไฟไหม้ของรถโดยคำนึงสภาพอากาศของประเทศหรือภูมิภาคไหมครับ
0: ถ้าเรื่องการทดสอบผมว่ามันน่าจะทดสอบทุกพื้นผิวทุกอุณหภูมินะ
1: คือก่อนรถมันจะขายหรือแล้วก็ตามแต่มันจะมาปิดป้ายทะเบียนมันจะมาพังตัววิ่งอยู่เงียบๆอยู่ในบ้านเราสักพักใหญ่ๆก่อนนะ
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาขายในแต่ละประเทศเนี่ยถ้าทุกอย่างมันผิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหากับรถทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็คงแบบต้องเน้นย้ำในเรื่องตรงนี้แหละครับนะฮะว่าจะต้องทดสอบในอาจจะขายภูมิภาคนี้ก็ต้องทดสอบในภูมิภาคนี้ทุกอุณหภูมิทุกคอนดิชันทุกการจราจรอะไรเงี้ยนะครับ
1: ต้องไปน
0: ะต้องไปครับเขาบอกว่าล่าสุดไหม้ที่ขอนแก่นครับลามไหม้บ้านรถไฟฟ้าแต่เห็นไม่รู้อันเดียวกันป่ะนะที่ในคลิปเห็นบอกว่าไม่ส่วนอื่นก่อนแล้วมาไหม้รถไม่ใช่เหรออันนี้ผมไม่ได้ติดตามนะแต่เห็นล่าสุดเห็นเป็นอย่างนั้นนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปเหมาว่าเป็นรถอย่างเดียวนะฮะให้เราดูจุดอื่นด้วยรถยี่ห้อแบรนด์ดังๆระดับเขาเรียกหลายล้านอ่ะก็ยังเคยเกิดปัญหาแล้วเลยใช่ป่ะเฮนัท
1: โอ
0: ้นั่นนะครับต้องลองดูนะครับมาข้อความกันนะฮะสวัสดีครับสองเฮียผมใช้ Civic FD Doc นะครับจะถ่ายน้ำมันเกียร์จำเป็นต้อง
1: โอเคแป๊บหนึ่งขอนแก่นเนี่ยไปทำธุระมาแล้วจอดรถอาร์ตอันนี้เป็น BYD Dolphin ตีห้าเฮ้ยเหมือนกลิ่นเหมือนเสียงอะไรแปลกๆว่าที่หน้าบ้าน ปรากฏว่าลุกขึ้นมาไฟไหม้นี่ว่าต้นเพลิงมาจากรถยนต์ที่จอดหน้าบ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่ผู้อาศัยในบ้าน4คนจะพากันหนีออกมานะครับมีการตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานไปเดี๋ยวจะเข้าไปให้ปากคำต่อเนื่องไปเอาล่ะ
0: สรุปว่าไม่ลดก่อน
1: อันเนี้ยในข่าวเบื้องต้นที่ติดอัปเดตเมื่อประมาณ 11:50 เนี่ยไม่ลดก่อน
0: โอ้แล้ว
1: ไปแล้ว
0: ดอกฟินด้วยลดขวัญใจมหาชนเลย
1: อีกเหมือนกัน
0: อันนี้ก็ขวัญใจมหาชนเลย
1: เออ
0: โอ้ตายแล้ว
1: เออ
0: ไปไม่ถูกกันนะเนี่ย
1: งงเลยทีนี้อ้าวจากตอนแรกก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเดี๋ยวแป๊บนึง
0: เดี๋ยวรอดูรอติดตามดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าสองเฮียผมใช้ FD จะถ่ายน้ำมันเกียร์จะเป็นใช้ของศูนย์ไหมหรือใช้ยี่ห้ออื่นตามร้านบริการต่างๆได้ไหมขอบคุณครับอะไรก็ได้ครับที่เป็น ATF นะครับเด็กล่อน3ขึ้นไปแล้วกันนะฮะในรุ่นพวกนี้นะครับถ้าเป็น ATF ใช้ได้หมดนะครับสวิตช์กระจกรถใช้ของเทียบได้ไหมราคา 3-400 จะทนไหมของแท้แพงเกินมันต้องดูคุณภาพของเทียบแล้วกันว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนคือของแท้บางทีก็เข้าใจว่ามันราคามันโหโดดไปไอ้อย่างนี้ของเทียบ 3-400 ของแท้อาจจะ 3-4,000 ในขนาดมันต่างกันเยอะมากแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็คิดว่าใช้ได้นะแต่ว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ
1: ล่าสุดจะเปลี่ยนโคมหน้าไว้โคมหน้าเหลืองไปดูพี่พลานุภาพดีกว่าห้างละ4,500
0: อันไหนบอกเท่ากับ1,700คนละรุ่นเหรอ1,700
1: เป็นของ TYC
0: อ๋อครับ
1: เราก็เอาไงดีวะลูกน้องบอกเดี๋ยวเอานี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราขัดก่อนดีกว่าแต่บอกวันนี้มันทำมาขัด2รอบแล้วนะแต่ก็คือปีละครั้งแหละที่ใช้มาเนี่ยก็ดูเสร็จเพื่อเอาโอเคขัดเสร็จวันนี้ผมก็เลยไปซื้อแล็กเกอร์มาเคลือบ
0: ครับ
1: มันมีแล็กเกอร์ที่มันเป็น 2K
0: ครับผม
1: พ่นเสร็จปุ๊บก็ติดเทปติดหนังสือพวกหนังสือพิมพ์กระดาษติดเครื่องดูที่มันจะทนกว่าเดิมไหม
0: ใส่ปิ้งเลย
1: ตอนนี้ใส่ปิ้งเลยคืออะไรบางอย่างได้นะอะไรบางอย่างถ้าเทียบได้ไหมก็โอเคลองดู
0: จริงๆเรื่องโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันดึงรถขึ้นมาจริงๆนะ
1: ใหม่เลย
0: ถ้ารถสมมติว่ารถคุณแบบสีอาจจะดึงไม่ได้แบบสะอาดจ๋าแล้วกันนะแล้วยิ่งโคมหน้าดำไอ้โคมหน้าหมองนะมันยิ่งพารถแบบเก่าเลยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนโคมหน้าใสปึ้งนะโอ้โหมันจะดึงรถคุณขึ้นมาใหม่ทันทีเลยนะเหมือนดวงตาประมาณเนี้ยก็อันนี้เรื่องจริงนะลองไปดูนะผมมาเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเยอะแล้วกับไอ้โคมไฟหน้าเนี่ยถ้าบางทีเจ้าของรถอยากจะเปลี่ยนนะผมเชียร์เต็มที่เลยอ่ะโอ้บอกผมบอกพี่รับรองเดี๋ยวพี่ออกมานะรถพี่จะใหม่เอี่ยมเลยนะครับต้องลองดูนะฮะแบตเตอรี่รุ่นใหม่อ๋ออันนี้ตอบไปแล้วนะฮะล่าอันนี้ตอบเป็นล่าสุดมาที่ขอนแก่นนะเขาบอกถ้า MG บอกว่าประกันแบตตลอดอายุการใช้งานแต่ต้องเข้าศูนย์ตลอดผมมีคำถามครับในส่วนของเซอร์วิสเราต้องเข้าศูนย์ตลอดก็จริงแต่ถ้าส่วนอื่นที่เสียเราไปซ่อมข้างนอกบางอย่างบางครั้งกับราคาที่ถูกกว่าเปลี่ยนศูนย์อย่างนี้ประกันแบตตลอดยี่ครับการใช้งานยังอยู่ไหมครับจากคุณเฮงเฮงเอางี้นะถ้าจะไปทำข้างนอกอ่ะก็อยากเขารู้แต่เซอร์วิสจะต้องเป็นเฉลี่ยตามเงื่อนไขต้องเป๊ะนึกออกป่ะ
1: ต้องลงในระบบเลยเอาไว้ผมทำแล้วลงระบบยาง
0: แต่ถ้าคุณจะไปเปลี่ยนสมมติว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องประกันแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้เราน่าจะทำข้างนอกได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องบอกเขาว่าแค่นั้นนะแต่ว่าโอเคในการเช็คระยะทุกครั้งเนี่ยก็ให้มันตรงตามระยะที่เขากำหนดไว้แล้วกันนะฮะแค่นั้นเองนะครับเมื่อคืนรถน่าจะไฟไหม้หายไปหลายคันเลยนะฮะหลังคู่สเปนจบอีอันนี้เกี่ยวแล้ว อันนี้ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี่อะไรนะรถอะไรนะรถพระป่าล่มเหรอรถพระป่าคว่ำโอ้สเปนเสมอเฉยเลย0-0นี่ทีมเต็งนะแต่มาตรฐานที่ดีนี่คือเยอรมันนะเฮียนัท
1: เป๊ะ
0: เยอรมันนี่เขาไม่ผ่อนเลยนะโอ้โห7-1นะครับใช่ไหม7-1น่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดนะฮะพี่จอยบอกว่าสวัสดี2เฮียรถไฟฟ้าตอนนี้สนใจ 10% ขอใช้รถน้ำมันไปก่อนครับก็เพราะจริงๆอ่ะพออย่างเรื่องพวกนี้เวลาพอมีข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความดึงดูดหรือการน่าสนใจอ่ะมันจะหายไปทันทีเลยนะมันเป็นเรื่องปกติกับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับส่วนบางคนตั้งทงไว้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีรถตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็จะหาข้อดีมากบเหงื่อแล้วกันหรือไม่ก็ต้องสิให้มากขึ้นว่ารถยี่ห้อนี้จะมีอะไรเอฟเฟกต์เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือถ้าคนซื้อมาแล้วหรือคนชอบมันหาเหตุผลจนได้แหละครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมใจมันรักไปแล้วเราก็หาทางที่จะบอกว่าเรารักคนนี้
0: ครับผมพูดเรื่องวินกับพี่ตชดหน่อยครับจากรปภครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วกันพอมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการทะเลาะวิวาทแต่พออีกฝ่ายนึงเนี่ยถูกกระทำก่อนอ่ะแล้วพออีกฝ่ายนึงมีอาวุธอ่ะมันก็ต้องชักมาเขาก็ชักมาสู้แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: สมมติว่าไอ้กระบอกนั้นเนี่ยไม่ได้หันไปที่คนแล้วขึ้นฟ้าแทน
0: ว่ามันก็จบนะมันก็คงไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: แต่ถามว่าป้องกันตัวก็อย่างทนายก็บอกว่าคือป้องกันตัวถูกต้องแต่มันเกินกว่าเหตุไง
1: จำนวนนัดมันเยอะไป
0: ใช่มันเยอะไปใช่มันเกินกว่าเหตุพอมันเกินกว่าเหตุเสร็จปุ๊บมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสืบพยานสืบให้สืบทราบประมาณนั้นแหละครับก็จริงๆก็ไอ้เรื่องเจ้าถิ่นเนี่ยมันก็มีทุกที่แหละครับไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะ
1: ที่อ่านในเมสเซนเจอร์นะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดู
0: ฮะนะครับเดี๋ยวนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมี PR ด้วยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ตอรี
1: ่การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแมวมองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตัวหนอกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำในเวิลด์คัพคนนี
0: ้ M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะครับก็4689899นะฮะส่งข้อความมาสอบถามปัญหาเรื่องรถยนต์หรือว่าจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องรถไฟฟ้ากับเราก็ได้นะฮะวันนี้ผมอยากจะให้แฟนรายการร่วมแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถไฟฟ้าณเวลานี้ซึ่งบางคนอาจจะอยากจะซื้อหรือบางคนอาจจะยังคิดดูก่อนหรือบางคนอาจจะไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนคือเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือก Mcot Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอ่ะใครที่ฟังอยู่นะฮะก็ลองไปสมัครกันดูนะฮะก็ไปที่เว็บไซต์นะฮะแล้วก็ไปสมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปร่วมโหวตกันนะครับผมอ่ะลองดูนะฮะมาคุยกันต่อครับพี่นัทกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับเพียทั้งสองน้ำมันเครื่องยี่ห้อโมบิลดีไหมถือว่าเกรดอยู่ระดับไหนอยากลองยาวๆจากเคนมเปรี้ยว
1: โอ้โมบิลดีไหม
0: ก็ถึงว่าดีน
2: ะมันเป็นน้ำมันที่ถูกกำหนดไว้ในรถหลายค่ายเลยนะ
0: อือหือค่ะก็จริงๆโมบิลก็ชื่อแชนก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกันนะฮะแต่โอเคช่วงหลังๆอาจจะดูเงียบไปเพราะมันมีน้ำมันเครื่องเยอะยี่ห้อเข้ามาแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเป็นย้อน
2: เลยนะโมบิลอยู่ในปอร์เช่นะรู้สึกว่าจะถูกกำหนดไว้ในนั้นนะ
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในยุค90กว่า2000น่ะโมบิลนี่ถือเป็น number one เลยนะ
2: ของแพงด้วย
0: อืมใช่ถูกต้องผมใช้แม็กซ์แซปนายก็มีปัญหาเรื่องเดียวครับค้างงวดครับเอาด่าก็ผมก็เชื่อว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่อ่ะก็ต้องติดตามข่าวแหละนะฮะส่วนคนที่ไม่มีก็คงไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คนที่มีอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นยี่ห้อที่มันเกิดปัญหาแล้วกันแต่ว่าโอเคก็ต้องผมว่าลึกๆก็ต้องมีบ้างแหละนิดน้อยอ่ะนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่คาดคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะครับผมมาข้อความกันนะฮะทาง YouTube ต่อเลยนะครับผม MG3 รถโอเคไหมครับก็ได้อยู่นะฮะ
2: ถ้าไม่ใช่ตัวที่คันเกียงงอกๆแง่ๆก็ผมว่าโอเค
0: ครับ
2: กับอีกเรื่องนึงถ้าคุณจะซื้อมือสองอ่ะก็ให้เผื่อใจเรื่องหลังคาท้องย้อยมาหน่อยนะ
0: ครับ
2: ทุกแคมที่ผมเจอเอา 90% แล้วกันหลังคาผ้ามันจะหลุดมาก่อนเลย
0: คร
2: ับรู้ทำไมอาการประจำตัว
0: สวัสดีครับพี่กำพี่นัทสวัสดีครับสองเฮียวันนี้ผมเจอคนทะเลาะกันเพราะการบีบแตรบนท้องถนนครับบ่อยเป็นเรื่องปกติคือคนเราเนี่ยบางทีอารมณ์อ่ะมันไม่ได้ไงอย่างล่าสุดอ่ะรถเบนซ์ใช่ไหมพี่นัทที่ไหว้สวยเลยตอนเนี้ยนั่นแหละก็มีปัญหากันเรื่องการบีบแตรนี่แหละคือประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบีบแตรยากนะถ้าบีบแตรปุ๊บมันจะต้องมองหน้าก่อนนะฮะแล้วก็จะต้องมีคำสบถออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ผมว่าจริงๆเราน่าจะเปิดใจให้กว้างนะผมมาแนะนำว่าคนเราไม่ได้รู้จักกันนะปล่อยไปเถอะอย่าไปเอาอย่าไปแค่นั้นอย่าไปเอามาเป็นเรื่องที่แบบลกสมองเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละนะครับเสียเวลานิดเดียวช่างมันเถอะนะครับก็ที่ทะเลาะกันเนี่ยก็เรื่องบนถนนเนี่ยมันก็เรื่องเหตุการณ์ปกติอ่ะเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ

0: เฮียเมื่อเช้ามืดวันนี้ที่ขอนแก่นไม่ใช่วอลโว่ครับเฮียไม่รถลามไปถึงบ้านเลยตอนนี้มาห้างวนหาที่จอดรถไม่ใกล้รถอีวีเลยครับ เห็นไหมเห็นไหมผมบอกไงเห็นไหมบางคนก็ต้องกลัวถ้าเป็นรถอีวีไม่อยากจอดใกล้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่หรอกคือประเด็นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยความรับผิดชอบมันตกอยู่ใครแค่นั้นเองเนี่ยนะนั่นแหละเฮียเมื่ออันนี้ตอบไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ซื้อแน่นอนค่ะน่ากลัวมากๆโหเป็นไงล่ะนะฮะคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบบไอ้ถ้าเจอแบบปัญหาไอ้นี่พังไอ้นู่นพังอะไรเงี้ยมันยังแก้ได้ไงเฮียนัทใช่ป่ะแต่พอไฟไหม้นี่คือมันเหลือศูนย์เลยไงต่อให้มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นอะแล้วมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมมันก็ไม่ได้อะถูกป่ะ
1: แมน
0: มันก็อาจจะได้อะเสื่อมค่าเสื่อมสภาพกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดตามอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับเฮียซีวิก FB ตอนนี้คอมแอร์เวลาทำงานเริ่มมีเสียงดังครับต้องดูที่แก้ตรงไหนได้บ้างครับจริงๆคอมแอร์ทำงานเนี่ยมันก็มีโหลดแหละเขาเรียกมีภาระเยอะขึ้นก็ต้องมาดูว่าไอเสียงที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เองหรือว่าเกิดจากองค์ประกอบรอบคอมแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเราสมมติว่าเราติดเครื่องแล้วได้ยินเสียงให้ลองปิดแอร์ดูว่าเงียบไหมถ้าเงียบเอาลองเปิดดูว่ามันดังไหมคือถ้าเป็นลักษณะของคอมเวลามันเสียเนี่ยมันจะออกลักษณะอาการหอนนี่เห็นไ
1: ห
0: มมันอาจจะออกหอนปุ๊บพอเราปิด AC ปุ๊บมันจะเงียบทันทีเลยถ้าอย่างเงี้ยเป็นที่คอมซึ่งแต่ถ้าแอร์ยังเย็นอยู่ถามว่าใช้ต่อได้ไหมก็ยังใช้ได้แต่รำคาญหน่อยแต่ถ้าโอเคถ้าเราอยากจะให้เงียบเราก็ต้องหาคอมมาเปลี่ยนอย่างเดียวซึ่งราคาในการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นคอมใหม่ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ10,000บวกลบประมาณนี้นะครับก็ต้องลองไปฟังดูก่อนนะว่ามันดังจากอะไรกันแน่นะครับผมยังยืนยันว่าจะซื้อรถไฟฟ้าครับจากคุณกรณ์ V4P นะฮะก็อันนี้คุณกรณ์ก็ยังยืนยันนะก็อย่างที่ผมบอกอะว่าบางคนอาจจะยังไม่คิดยังไม่รู้สึกอะไรนะฮะ
1: อันนี้เขารอ MG4 Urban ไง
0: ใช่ซื้อแน่นอนครับรถไฟฟ้าตอนนี้รอราคา Urban อยู่ครับผมก็คือจริงๆก็ถ้าไม่กังวลก็เล่นได้แหละครับแต่ว่าโอเคอย่าให้เกิดเคสขึ้นมานะถ้าเกิดเคสขึ้นมาในรุ่นนั้น1เคสเมื่อไหร่นะอยู่ไม่ติดเลยนะ
1: เหนื่อยเลย
0: ไม่ต้องเยอะเคสเลยแค่1เคสขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆแล้วอ่ะอย่าให้เกิดแล้วกันถ้าเกิดขึ้นมานี่โอ้นั่งไม่ติดเลยทีนี้นะครับมีเจ้านายของเพื่อนตกลงจะขาย XC90 ตกลงราคาเรียบร้อยและวางมัดจำพอดีมี XC60 ไม่ที่ M81 คนที่จะซื้อรีบโทรบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องใช้เงินแล้วไม่ติดต่อมาอีกเลยเป็นไงล่ะ เปลี่ยนใจกระทันหันเลย โอ้เป็นไงล่ะแล้วนี่ทิ้งอะไรนะทิ้งวัดจำด้วยวันเนี่ยจะมาวางวัดจำอ๋อยังไม่ได้วางด้วยเฮนัทเป็นไงล่ะถ้าวางวัดจำนี่ก็หวานเจี๊ยบเลยนะพอไม่วางวัดจำนี่หายไปเลยนะฮะไม่เห็นหน้ากันอีกเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับนะฮะทุกวันนี้มันถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรกับเคสขึ้นมาหนึ่งเคสเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วมันก็กระจายเป็นวงกว้างแล้วกันนะครับตกลงไปขี่บิ๊กไบค์ต้นทางเขาไม่ชี้แจงเพิ่มเลยเหรอครับเงียบแปลกๆยังไงฮะ
1: เงียบแล้วไม่มีปัญหาแล้วนี่ก็ใช้ไบค์ขับขี่ปกติเนี่ยเซิร์ชหาก็ไม่มีนะตามหาเนี่ยคุณต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสุภาพสตรีออกมาทำคลิปแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้เป็นคลิปที่ตอบคำถามเรื่องนี้ 100% ด้วย
0: ครับเพิ่งเคยดูไลฟ์สดเปิดมาเจอเฮียนึกว่าผู้ตรวจการกรมคุ้มครองสิทธิ์ครู
1: นี่ไงนี่หนังนี่เรื่องไง Teach You Lesson ไง
0: อ่ะเหรอ
1: ใน Netflix
0: อ๋อ

0: ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดู
1: ไม่
0: เน
1: ด
0: ู็ต
1: แล
0: ฟ
1: ้
0: ล
1: ว
0: ิกมานานแล้วเน็ต
1: คิ
0: ฟ
1: ม
0: ลิ
1: ู
0: กนี
1: ย
0: ่
1: อ
0: ดู
1: น
0: เน็ตฟลิกนี่ดูเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรนะสงครามส่งด่วนเรื่องสุดท้ายที่ดูนั่นก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะอ่าฮะ
1: อันนี้เขาเป็นดาราที่พระเอกที่ชีวิตลำบากมากอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ม
0: ครา ับ
1: เลยมาโซคอนเสิร์ตคิมมูยอนรับบทนาวาจิน
0: ครับ
1: อดีตนาวิกเอลทินที่สูญเสียภรรยาที่เป็นครูแล้วก็กลายมาเป็นผู้คุ้มครองสิทธิครูดีดีดีผมดูจบแล้ว
0: เอาดูจบแล้วใช่ไหม
1: เวลาที่พักจากตำแหน่งคนขับก็จะมานั่งดูเนี่ยแหละ
0: อืมครับอืมครับเขาบอกว่ารอไปยาวๆไปเลยครับอืมอนาคตซื้อครับคิดว่าน่าจะพัฒนาดีกว่านี้แน่ครับอืมไม่แต่จริงๆพูดถึงแล้วนะในจีนก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาเยอะนะแต่ถามว่ามีไหมก็คงมีแหละนะครับอืมเพราะเมื่อก่อนเราก็เห็นข่าวที่ว่ารถไฟไหม้ในจีนฮะที่เขาแชร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เป็นแล้ว
0: แต่ก็อย่างที่เฮียนัทพูดเมื่อวานนี้ว่าเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนเนี้ยจีนก็ต้องมาตรการนะห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นอีกนะกับรถไฟฟ้าเลยนะครับอืมตั้งแต่คุม
1: ห้ามยังไงนะแต่ก็นั่นแหละเขาก็ออกกฎหมายมานั่นแหละ
0: อือฮึครับอืมตั้งแต่กุมภาน้ำมันหมดไปครึ่งถังเองครับอืมหมายถึงว่าใช้น้อยอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ขับ
0: ใช้อันอื่นแทนอะไรอย่างงี้นะฮะ BZ3X จะเข้าไทยไหมครับอืม
1: 4X กว่าจะเข้ามาได้นะ
0: เออจริงๆ 4X เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเปิดก่อนที่เทสลาจะเปิดอีกนะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะ
1: ใช่เปิดก่อนเลยก็เราถึงไปอยู่นั่นไง
0: ใช่ใช
1: ่ที่เราไปต่อแถวอยู่ในตอนนั้น
0: อ่
1: ะ
0: เออนั่นแหละแต่พอสวัสดีประเทศไทยมาปุ๊บเราก็ช่างมันแล้วไม่เอาละอะไรอย
1: ่างเงี้ยสวัสดีประเทศบัตรคิวรับตรงไหนเหรอน้องที่ไปแล้ว
0: ครับผมแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์ตามบ้านอันตรายไหมแสดงว่าต้องเป็นโซล่าเซลล์แบบออฟกริดก็คือโซล่าเซลล์ผลิตแล้วก็จ่ายเข้าแบตก็จ่ายเข้าบ้านถูกป่ะถ้าอย่างเงี้ยซึ่งแบตเตอรี่พวกเนี้ยผมว่าถามว่าอันตรายไหมถ้ามันเป็นแบบเดียวกันก็อันตรายแล้วกันเนาะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่เราก็ไม่เห็นข้างในมันไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันต้องให้วิศวกรหรือว่านักวิชาการหรือว่าคนที่มีความรู้เข้าไปตรวจสอบนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเอาง่ายแค่แบตเตอรี่เนี่ยแค่คุณขันขั้วไม่แน่นขั้วนึงอ่ะมันก็ทำให้เกิดความร้อนหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะพังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงบางทีมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วกันนะฮะนั่นแหละเฮีย yeah, ต้องมาตามทนายปีศาจด่วนเลยถ้าอย่างนั้นอืมเรื่องนี้ก็ดังนี่เห็นไหมที่คนที่เป็นหนังไทยใช่ไหมอ่าฮะ
1: เขายกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะค้าทาสอะไรที่ออกเรือประมงอะไรเงี้ยแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: เอ
0: า
1: ทำงานบนเรือไม่ได้กลับบ้านกลับช่องอะไรประมาณนั
0: ้
1: นนี่ก็รู้เรื่องทุกเรื่องนะดูแต่ไม่ประติดประต่อบางทีบางเรื่องอะไรดูแล้วไม่โดนไป
0: ครับซื้อครับเฮียเอาเทสลาตัวท็อปเลยแต่รอหลัง4 โมงครึ่งก่อนนะครับวันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะรอถูกลอตเตอรี่ก่อนเนี้ย
1: คนจริงได้คนจริง
0: ผมว่านะเดี๋ยวพอถูกที่หนึ่งสัก30-40 ล้านนี่อาจจะไม่แค่เทสลาอย่างเดียวแล้วนะฮะอาจจะไปไกลกว่าเทสลาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมผมขับ Ford Ranger ปี20เทอร์โบหอนเดี๋ยวนะฮะ
1: ขอนตลอด
0: ตลอดนะมีวิธีแก้ยังไงครับเฮียขอนยังไง
1: ลูกปืนก่อนถ้ามีก็ลูกปืนนะใช่ไหม
0: มันถอนแบบไหนครับต้องถามก่อนว่าถอนยังไง
1: เวลาถ้ารถเทอร์โบที่ผมนี่มันจะไปแต่งน้ำวีดอะพี่จะวีดคุณสุดที่พรก็บอกมาหน่อยนะว่ามันยังไง
0: อืม
1: แต่ถ้าจะหอนด้วยเทอร์โบเนี่ยมันต้องเร่งเครื่องมันต้องดังด้วยนะ
0: อืม ม่แต่ถ้าเสียงเทอร์โบที่มันวีแต่บางทีมันอาจจะดังจากหลายๆเหตุปัจจัยไงนะฮะอ่ะมีคนถามว่าเจคู่ J5 เป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะผมว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะฮะ
1: คือด้วยการวางราคาแบบตอนราคาพิเศษมันรู้สึกจะ5 แสนกลางๆมั้ง
0: ครับ
1: ตอนเปิดมาตอนผมเห็นแต่รูปนะโอ้โหน่าขายเว้ยแล้วก็ตอนนี้คนที่เรารู้จักคุยกันบ่อยๆก็ใช้แล้วก็ดูแฮปปี้มากเลยแกขับไปทั่วไทยนะแกประกอบอาชีพเซลล์แกก็วิ่งผมว่าตอนนี้แกก็ฟังแล้วแกก็คงจะวิ่งอยู่เหมือนกันล่ะคือรูปทรงผมว่ามันได้แหละส่วนในเรื่องสมรรถนะเองก็ไม่น่าห่วงมั้งเพราะว่
0: า
1: ถ้ามองว่าเจอคู่ J5 โดยพื้นฐานมันก็มีให้ใช้อยู่ประมาณ200 ตัวแล้วนะมาวิ่งชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณ300 ปลายโอเคแล้วเท่าที่ฟังในฟีดแบ็กตอนนี้อาจจะมีแค่เรื่องของอะไรที่หลังการขายนิดหน่อยก็ลองคุยกับทางโชว์รูมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยก็ดีครับ
0: ครับอ่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้ฮะเดี๋ยวนะรถเฮียนัทกับเฮียกรรมใช้ในชีวิตประจำวันคือรถอะไรครับสำหรับผมวีโก้27ติดแก๊สลุยวิ่งงานทุกที่ส่วนซีวิกจอดยาวๆนานๆออกงานทีจากเคนมเปรี้ยวของผมใช้ FK อยู่นะฮะส่วนเฮียนัทก็ใช้พลานุภาพพลิกโลกนะฮะ
1: โอ้โหขนสารพัดสิ่งทุกวันนี
0: ้ครับต้องทำงานที่ไหนถึงจะมีสวัสดิการรถเทสลาฟรีแบบสเปซเอ็กซ์ครับก็ทำที่เทสลานั่นแหละครับ ทำที่ไหนไม่ได้ฮะต้องที่เทสลาอย่างเดียวนะฮะเพราะโหเขาคงเหลือนะเขาแบบเป็นสวัสดิการพนักงานสบายๆแล้วนะครับผมขับซีวิกปี06เลี้ยวมีเสียงดังกึกกึกช่างบอกให้ไปเปลี่ยนเพลาขับแต่ผมยังไม่มีเงินไปเปลี่ยนอ๋อไม่มีใครไปเปลี่ยนขับไปเรื่อยจะเป็นอันตรายไหมครับไม่เป็นไรครับนะฮะมันต้องมาดูว่าใช่เผาอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเผาเสียไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแล้วขับได้นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่ชัวร์นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ต้องมาเช็คดูนะฮะเขาบอกวีดตลอดตั้งแต่ติดเครื่องเลยครับมันวีดอย่างนี้ว่าวีดแบบเหมือนเทอร์โบมันวีดอะไรนัดไอ้พวกนี้มันอยู่ที่ท่ออยู่ที่อะไรด้วยปะ
1: เร่งแล้วดัง
0: ถ้าเร่งแล้วดังเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ลูกปืนด้วยเดี๋ยวแต่ว่าต้องมาฟังดูก่อนนะว่ามันดังแบบผิดปกติมากขนาดไหนนะครับผมแจ้งผลครับเฮียนัท MGEP ที่โทรถามทางเฮียดิ่งว่าสรุปลูกหมากบิดต้องเปลี่ยนก่อนแล้วมาตั้งศูนย์ครับลูกหมากบิดเหรออันนี้เป็นอะไรให้นัด MGEP อ่ะที่บอก
1: อ๋อก็คือเหมือนกับว่าเจ้าตัวไปขับรถเข้าซอยนะแล้วก็จังหวะเอ้ยโอ้โหเจอรถใหญ่มาถอยหลบแต่จังหวะถอยหลบมาแล้วอ่ะไม่ได้คืนพวงมาลัยล้อมันก็เลยบินล้อมันเลยหันออกไปนอกตัวถังไงรถใหญ่ที่มาซอยมันอาจจะแคบมากเขาก็ดันล้อปึ้งผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตอนดันล้อรู้สึกไหมว่าพวงมาลัยเบี้ยวหลังจากนั้นที่เลื่อนรถบอกไม่รู้ครับเฮียมารู้ทีตอนกลางคืนแล้ว
0: ครับ
1: แต่แฟนรายการท่านนี้ขับรถให้บริการอยู่ผมเลยบอกเอางี้ถ้าขับตอนนี้เบี้ยวมันต้องมีอะไรเสียแหละแต่มันจะเกิดจากอะไรอันนี้ผมยังตอบไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ต้องลองดูนะฮะขอความรู้เรื่องยอยพวงมาลัยแคมรี่2010ทีครับอาการประมาณไหนที่ควรเปลี่ยนครับพี่เดี๋ยวไปหาให้แล้วกันนะฮะไม่แน่ใจเลยว่าคืออะไรยอยน่าจะมีปัญหาหรือว่าลูกปืนยอยมีปัญหาอะไรประมาณนี้แหละนะเคยได้ยินอยู่แวบๆอยู่เหมือนกันนะครับ
1: มันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเฟืองยูพลาสติกสีเขียวๆว่าที่เขาเปลี่ยน
0: อ
1: ่ะยอย
0: มันถ้ามันดังตัวนั้นอ่ะเปลี่ยนได้ถ้างั้นอ่ะมันจะดังแบบเหมือนมีอะไรกระแทกอยู่ในใต้คอมอะไรแต่แก๊กมาเนี่ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเบิกมาเปลี่ยนไม่แพงหรอกนะมันอยู่ที่คือไอตัวอะไหล่ไม่แพงแต่ตัวค่าแรงในการทำเนี่ยมันอยู่ที่ความยากง่ายละกันตรงนี้นะครับ
1: ใ
0: ะ
1: ครับผม
0: หมดเวลานะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความคิดเห็นนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวมาเจอกับเราสองคนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent นะฮะผมเวทลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรับย้ายผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันอย่างไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาศาลยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการก่อนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภชีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภชีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภชีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อน

0: ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับดาวิด นูเยสตกลงย้ายกลับมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลแล้วดาวิด นูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยได้บรรลุข้อตกลงในการกลับมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลแล้วแต่ว่าการยืนยันอย่างเป็นทางการถูกระงับไว้ตามคำขอของตัวนักเตะเนื่องจากยังติดภารกิจในฟุตบอลโลกสำหรับนูเยสย้ายจากหงแดงไปอยู่กับอัลฮิลาลในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าเขากลับทำผลงานได้ไม่ดีนักและถูกตัดชื่อออกจากทีมในการลงเล่นเกมลีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดทางให้ต้นสังกัดคว้าตัวคาริมเบนเซม่าก่อนสุดท้ายจะมีการเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญากันแล้วชอนอีแวนส์ผู้ตัดสิน VAR ชาวออสเตรเลียยืนยันว่าท่าทางมือที่เป็นสัญลักษณ์โอเคกลับหัวนั้นเป็นการกระทำโดยไม่รู้ตัวและอยู่ใต้จิตสำนึกหลังจากที่ได้รับการยกเว้นจากการสอบสวนของฟีฟ่าโดยอีแวนส์โดนโจมตีว่าทำสัญลักษณ์เหยียดเชื้อชาติระหว่างที่การถ่ายทอดสดตัดไปที่ห้องผู้ตัดสิน VAR ระหว่างเกมที่เยอรมนีเอาชนะกราซาว7-1โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มาแตะกันขณะที่นิ้วอื่นของมือเหยียดออกซึ่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านี้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงอำนาจของคนขาวซึ่งเป็นกลุ่มเหยียดเชื้อชาติอย่างไรก็ตามอีแวนส์วัย38ปีอ้างว่าตัวเขาไม่รู้ตัวว่าได้ทำท่าทางดังกล่าวออกไปและไม่ได้ตั้งใจพยายามสื่อสารข้อความที่แสดงถึงการเหยียดเชื้อชาติขณะที่ฟีฟ่าเปิดเผยว่าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วและไม่พบหลักฐานว่าเป็นการละเมิดกฎของฟีฟ่าและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นไปแข็งแรงวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนนะครับเวลา 14:14 นอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์ผมครับอาจารย์กิ่งแก้วเพตราครับ
1: สวัสดีคุณสมเกียรติสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยงานจากรอสตวัต
0: เซลลิง
1: นะคะฝนเหมือนจะตกอ่ะ
0: น่าจะมานะ
1: มาไหม
0: ผมมานี่แบบบรรยากาศอึมครึม
1: ตอนที่พี่มาถึงอสมทเนี่ย
0: มี
1: หยดด้วยนะแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาร้อนอบอ้าวเหมือนเดิม
0: น
1: ะ
0: ค
1: ะท่าทางว่าวันนี้จะเมื่อวานก็ตกนะคะก
0: ็ฤดูฝนนะ
1: นะ
0: ก็ตกบ้างก็ดี
1: ก็ดี
0: มันจะได้อากาศมันจะได้ทุเลาลงไปหน่อย
1: ใช่ไหมมันจะได้คลายร้อนได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยร่วมจัดรายการกัน4689899นะคะก่อนอื่นเลยสำหรับคอกีฬาคอฟุตบอลโลกทั้งหลายนะคะ FM 99ค่ะมีรายงานจะบอกว
0: ่
1: าพรุ่งนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยก็เปิดตื่นขึ้นมาสามีก็เปิดทีวีเธอ
0: ดู
1: นี่ชื่อประเทศอะไรเนี่ยเธ
0: อ
1: ฟุตบอลโลกนี่ประเทศอะไรเนี่ย
0: เพราะว่าประเทศมันเยอะไงแล้วประเทศ
1: มันเยอะมากแล้วเราไม่คุ้น
0: แต่ก่อนมันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มัน48ประเทศ
1: มันก็แบบมันเยอะจริง
0: ๆแล้วก็3ประเทศจัดเนาะไปดูสนามเวลาวุ
1: ใช่
0: ตีห้ามั่งแข่งเตะ9โมงเช้ามั่งเตะตีสองมั่งโอ้ยงง
1: แต่ถ้าอยากจะแบบฟังแล้วสนุกนะคะการบรรยายต้องจาก FM 99เท่านั้นนะคะคือทุกครั้งที่มีบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรทุกคนจะรู้ว่า FM 99เนี่ยอยู่ในใจของคอบอลจริงๆนะคะพรุ่งนี้ก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วคู่แรกตีสองเนี่ยนะคะฝรั่งเศสจะพบกับเซเนกัล
0: 17แล้ว
1: ใช่17นะคะฝรั่งเศสพบเซเนกัลนะคะบรรยายโดยคุณสนวิรุณกับคุณคมอะไรเนี่ยอริคมใช่ไหม
0: ไอ
1: ้คมอริคมนะคะคู่ที่2ตี5ค่ะมาแล้วจ้าระหว่างคู่นี้อิรักจะพบกับนอร์เวย์นะคะบรรยากนะคะ
0: สงสาร
1: โอสินพงโอสินพง
0: เขาคู่กันมา
1: คู่ที่3ค่ะอันนี้ยืนหน้าปัดเลยเพราะเป็นช่วงเวลาของเขานะคะอาร์เจนตินาอู้หูยแฟนคลับเยอะพบกับแอลจีเรียค่ะคู่นี้บรรยายโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์กับผอ.สุเทพคงเปี่ยมนะคะและปิดท้ายพรุ่งนี้คู่นี้ก็ฮอตอีกเหมือนกันออสเตรียเจอกับจอร์แดนนะคะบรรยายเกมโดยลีหมิงลีหมิงเมืองไทยนะคะคุณจิรบูลพบกับบีแหลมสิงห์นะคะพรุ่งนี้ก็เป็น4คู่ด้วยกันคุณผู้ฟังอันนี้ชื่อยังพอคุ้นๆมั่ง คู่เมื่อเช้านี้ฉันไม่รู้จัก
0: เมื่อเช้า
1: เมื่อเช้าอะไรนะเมื่อกี้ปิ่นบอกมาทีนึงอ่ะลืมชื่ออีกละ
0: ตุรกีเซียใช่ไหม
1: เคอะไรนะคืออะไรนะเมื่อกี้ CU ตัวย่อป่ะคุณผู้ฟัง
0: ของโก
1: ป่ะไม่ใช่เป็นหมู่เกาะหรืออะไรในเกาะอะไรสักอย่างนะคะอ่ะผ่านจากเรื่องฟุตบอลเราก็มาเรื่องการ Color of Life เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องหนังอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟัง
0: มาเลยยกเว้นการเมืองศาสนา
1: โอ้โหตอนนี้ยังเป็นกระแสอยู่สำหรับทนายปีศาจนะเมื่อวานนี้พูดไปเยอะโอ้โหตอนนี้เปิดไถไปไถเฟซไถ TikTok เนี่ยมีแต่หนังเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยคุณสังเกตไม่ว่าจะเป็นการแคสสัมภาษณ์พุ่งกับแล้วก็การแคสนักแสดงแล้วมีเชฟหลายคนเชฟป้อมเชฟอินน็อกอะไรนะคะก็มาร่วมแสดงคนนี้ผ่านการแคสหมดเลยแล้วเป็นดารา
0: เชฟป้อมเชฟวัฒน์เล็กก็หรอ
1: ใช่
0: เล่นด้วย
1: มาเป็นรับเชิญมาเป็น
0: แต่พี่แก้วยังไม่เคยไปกินร้านเขาใช่ไหม
1: ยัง
0: โอ้ยอร่อย
1: คนละป้อมนะ
0: ป้อมไหนอ๋อป้อมผู้หญิงป้อมผู้หญิงป้อมก็มีร้านก็เป็นเชฟเทเบิล
1: ใช่อันนั้น
0: เชฟเทเบิลเราจองไปแล้วแต่ยังไม่ได้กินแต่เชฟป้อมกับท่านเล็กอาหารจีนอยู่เชียงรายนคร
1: เคยไปกิน
0: แล้วกินซ้ำเลยกินแบบโต๊ะจีน
1: โต๊ะจีนเคยไปกินแล้วนะคะก็จะบอกว่าเป็นการแคสที่หลายคนบอกว่า amazing กับการแคสนักแสดงนะคะรวมทั้งตัวน้องเซยะนะคะที่ก็เป็นตัวเด่นตัวหนึ่งของเรื่องเป็นแรงงานพม่าเนอูเซยะอะไรต่าง
0: ๆ
1: ดูจนนึกว่าเป็นพม่าจริงๆเหมือนมากแต่จริงๆแล้วเป็นนักแสดงไทยที่เขาแคสมาอย่างดีเลยโอ้โหคุณอยากให้คุณได้ดูจังเลยเป็นคอร์ทรูมเป็นเรื่องราวที่การเอากฎหมายแล้วก็แง่การหักล้างหลักฐานต่างๆมาสู้กันมันมากสนุกมาก
0: จบยังจบแล้ว
1: อุ้ยจบไปนานแล้ว8ตอนบางคนดูวันเดียวเองนะ 18ตอนจบเลยนะคุณผู้ฟังก็ดีใจกับซีรีส์น้ำดีนะคะของคนไทยฝีมือคนไทยนะคะก็ชื่นชมกันไปแล้วก็เมื่อวานนี้เพื่อนสาวดิฉันคุณธีตาภาทรงเผ่านะคะอุตส่าห์ขับรถมาหาถึงบ้าน
0: หิ้วของมาให้
1: คิดถึง
0: ไม่เจอกันนาน
1: คิดถึงนานเมื่อวานนางบอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาหาที่บ้านเดี๋ยวไปขอไปรับหลานก่อนที่โรงเรียนหลานเรียนเทควันโดหลานชายสุดเลิฟน้องพอนั่งรถมาด้วยน้องพอไม่ทักยายเลยสักคำเล่นแต่มือถือ
0: แม้ก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเจอกับน้องเกล
1: น้องเกลเห็นไหม
0: ใช่ไหมน้องเกลยังไม่ยอมให้อุ้มเลย
1: น้องเกลไม่นี่น้องพอก็ไม่ยอมให้ดิฉันนั่น
0: นั่นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเด็กอะเน
1: า
0: ะ
1: เขาไม่สนใจเขานั่งเล่นมือถือ
0: ถ้าเขาสนใจอะไรอยู่เนี่ยเขาจะสนใจแต่ตรง
1: คอนเซนเทรตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็เช่นกันเมื่อวานเพื่อนสาวขับรถมาหาด้วยความคิดถึงกันแล้วก็เอาน้ำพริกชื่อดังของเมืองโคราช

0: น้ำพริกแม่ปราณีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกก่อนนะน้ำพริกแม่ปราณีเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็ขายดีเขาขายมาเนี่ย30ปีแล้วคุณผู้ฟังแล้วอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เมื่อเช้าดิฉันเนี่ย
1: เอาคุณแก้วไปตัววัดได้
0: ดิฉันกินก่อนแล้วพอเปิดมาแล้วก็กินเมื่อเช้านี่พอดีพี่สาวก็ทำอันนี้มะระผัดวุ้นเส้นมะระไข่อ่ะเขาผัดวุ้นเส้น
1: จริงๆผัดมะระใส่ไข่นะถ้าใส่วุ้นเส้นด้วยอร่อยนะ
0: อร่อยมาก
1: เออ
0: แล้วคุณ
1: เสิร์ฟไปวุ้นเส้นน่ะ
0: คือแล้วผัดมาใหม่ๆเพิ่งลงจากกระทะร้อนๆนะคุณผู้ฟังแล้วมาเจอกับน้ำพริกนรกมันกุ้งตามแม่ปานีเนี่ย
1: โอ้โห
0: คุณผมเนี่ยโรยข้าวอ่ะน้ำพริกอ่ะเดี๋ยวคุณไปลองนะเขามีแจ่วบองมาให้อันนี้มี
1: น้ำพริกปลาร้า
0: ทรงเครื่อง
1: ปลาร้าทรงเคร
0: ื่อง ฉันแบ่งปลาร้าทรงเครื่องกับน้ำพริกตาแดงมาให้คุณนะคะ
1: สองกระ
0: ป
1: ุกใหญ่ขอบคุณครับพี
0: ่สวัสดีฉันเน
1: ี่
0: ยดิฉันได้น้ำพริกนรกมันกุ้งกับแจ่วบองแจ่วบองเนี่ยวางแผนกับที่บ้านเอาไว้แล้วเดี๋ยวมื้อไหนที่เรากินข้าวเหนียวแล้วมีหมูทอด มีลาบหมูหรือว่าน้ำตกหมูก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยแจ่วบองเน
1: ี
0: ่ยแล้วต้องมีผักสดๆด้วยนะโห
1: นี่ไม่อยากจะฟ้องเลยแต่เขาให้มาเนี่ยร้านมื้อคำหอม
0: มื้อคำหอม
1: น้ำพริกกุ้งเสียบกับ
0: อร่อยน้ำพริกกุ้งเสียบก็อร่อย
1: กับ
0: น้ำพริกเผา
1: น้ำพริกเผายังไม่ได้กินเลยเจ้า
0: ว้ายตาย
1: ยังไม่เสียเนาะยังไม่ได้เปิด
0: ไม่เสียเรายังกิน
1: ต้องตู้เย็นไหมไม่ต้องนะ
0: เข้าที่เข้ายังไม่ได้เปิดใช่ไหมถ้ายังไม่เปิดก็ไม่เป็นไร
1: โอ้ยังไม่ได้กินเลยเจ้าม
0: ื้อคำหอมก็อร่อย
1: แ
0: ต่น้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยคือกุ้งล้วนๆอ่ะทั้งกระปุกอ่ะกุ้งทั้งกระปุกเลยคุณสมเกียรติ
1: เอาแล้ว
0: นะคะแต่อันนี้มันเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกนรกมันกุ้งคุณผู้ฟังจริงๆแล้วแม่ปราณีเนี่ยเขาขายที่โคราชที่ปากช่องเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำพริกที่ดังๆของเขาเนี่ยมีน้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกมันกุ้งน้ำพริกนรกธรรมดาน้ำพริกนรกปลาย่างมีแจ่วบองสมุนไพรนะคะปลาร้าทรงเครื่องแล้วเขายังมีน้ำพริกตาแดงแมงดาคือไอ้ที่ดิฉันอะเมซิ่งมากเลยคือเพื่อนให้มาดิฉันก็บอกแล้วใครจะกินกินเป็นไหมเนี่ยน้ำปลา
1: ที่บ้านกินแมงดาเป็นไหม
0: ฮะ
1: ที่บ้าน
0: น้องเขยกิน
1: มีบางคนกินเป็น
0: กินเป
1: ็นบางคนไม่ชอบกินผมไม่ชอบ
0: คือน้องเขยกับคุณสามีเขากินได้เขากินน้ำพริกแมงดาได้แล้วก็เขา
1: โปรดไหมหรือไม่โปรด
0: น้องเขยนะโปรดแต่ดิฉันน่ะไม่โปรด
1: จะไม่จะสามีแบบปกติกินได้
0: ได้กินได้กินได้แล้วก็น้ำปลาคุณไอ้ตอนแรกก็เห็นเป็นเอ๊ะขวดอะไรเนี่ยพอแกะออกมาน้ำปลาแมงดาคุณเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีน้ำปลาแมงดาด้วย
1: เรา
0: เลิศอ่ะ
1: ไม่นะแต่คนชอบแมงดาก็ชอบเลยนะพี่แก
0: เขาเลิฟเลยเนาะ
1: โอ
0: ้เขาเลิฟเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เวลาเรากินเราไม่รู้เราไปตักควักขึ้นมาทีใส่ไปโอ้
0: กิน
1: ขอโทษขอโทษเราต้องเอาออกอ่ะมันไม่ได้จริง
0: ๆนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครคือจะซื้อมากินเขาบอกว่าคนที่ซื้อลูกค้าที่ซื้อแล้วกลับไปซื้อซ้ำด้วยซ้ำนะคะคุณก็สามารถสั่งได้ด้วยนะน้ำพริกแม่ปราณีนะคะ0834935464ก็ลองสั่งกระดูกสั่งให้มาส่งก็ได้นะคะไม่ต้องไปถึง
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวพวกคุณกอบสุขพวกคุณอะไรที่อยู่ปากช่องอะ
0: ค่ะ
1: เยอะเลยไปซื้อ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ดาราอยู่ปากช่องเยอะ
1: เยอะมากพี่แก้ว
0: แน่นโคราชแล้วแน่นเขาใหญ่ด้วย
1: จริงๆไปจากคนชนไปปากช่องอ๋อไม่ไป
0: บ้านเขา
1: คนมันรถมันติด
0: ใช่บ้านเข
1: าแต่ถ้าเป็นวันธรรมดารถมันโอเคแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ชวนไปนะ
0: ไม่ไปโอ้ก
1: ว่
0: าจะได้กลับมาถึงกทม.นะเหนื่อย
1: เคยในชีวิตเคยครั้งนึงที่เล่าพี่แก้วฟังแล้วบอกไม่รู้ที่ไปกับคุณก้องสารัตน์ไปเล่นคอนเสิร์ตอะแต่มันเป็นวันปีใหม่อะพี่แก้ว
0: อ๋อนั่นมัน
1: ว
0: ัน
1: ที่28อะ28สมมุติ28เนี่ยมันก็คือคนก็หยุดบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ก็ออกเดินทางอยู่คุณก้องเล่น 4:00 น.อะออกเดินทางแต่11โมงมั้ง11โมงไปเลยก็กะว่าสัก10ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ว้าวไปถึงนู่น 1:00
0: ฮะ
1: ก็เขาก็รอดูเพราะเป็นคอนเสิร์ตภายในของอีซูซูเขาอีซูซูเขาจัด10โมง11เที่ยงไปโมงไป2ไป3 4 5 6 7 8 9 10 15ชั่วโมงประมาณ
0: นะเหนื่อย
1: แล้วทางกลับคิดว่าโอ้ยพรุ่งนี้กลับสบายเพราะว่ามันคนทางกลับคนไปเยอะคนกลับเท่านี้อีก8ชั่วโมง
0: เคยติดแล้ว
1: เขาปิดเลนไง
0: ใช่ใช่ฉันเคยเจอไปเขาใหญ
1: ่
0: ขากลับเนี่ยอ้อมโลกเลยนะม
1: ี
0: รถติดอ่ะ
1: แต่ทางหัวหินทางพัทยาไม่เท่าไหร่นะพุทธามันเยอะมั้ง
0: ใ
1: ช่ไหมพี่แก้ว
0: ใช่ใช
1: ่ไม่มีแบบเนี้ยแต่ทางเนี้ยทางโคราชที่จะไปเนี่ยมันมีไม่กี่ทางนะอีกทางก็ต้องอ้
0: อม
1: ไปทางประจีน
0: ก็ขนาดที่พี่บอกไง

0: ว่าขนาดมี M6 ใช่ไหม
1: ไอ้ M6 ก็มีแล้วนะก็มีที่ชาร์จรถไฟฟ้านะพี่แก้ว
0: M6 รถติดอ่ะแล้วสงสารเลย
1: เรา
0: เ
1: ค
0: ยตอนช่วงที่เขาช่วงสงกรานต์อ่ะแล้วพี่ออกอ่ะแล้วเขาเข้ากันอ่ะเขากลับแต่พี่ออกไปสวนทางอ่ะที่พี่เคยเล่าในรายการกินเที่ยวช็อปอ่ะสงสารคนที่รถติดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีห้องน้ำแบบแต่มันก็มีห้องน้ำน้อยอ่ะ
1: อันนี้มีฉี
0: ่เออแบบ
1: ฉี่ในถุง
0: อยู่ในรถ
1: เคยทำไหมพี่แก้วไม่เคยแต่ผู้ชายทำง่ายดาราด้วยไม่อยากจะบอก
0: เนี่ยยังจะเอาเขามาเมาอีก
1: เราก็เราไปฟังว่ามันติดจนแบบว่าเขาก็ไม่ไหวอ่ะเขาโอ้โหพี่จะมันอยู่บนทางด่วนอ่ะมันจะทำไงล่ะถุงพลาสติกไปหันหลังไป
0: อันนี้พูดถึงน้ำพริกแม่ปราณีนะคุณผู้ฟังยังโอเคอ่ะเราทำเองไม่เป็นอ่ะอย่างปลาทรงเครื่องหรือว่าแจ่ว
1: ไม่ใช่เราทำเองไม่เป็นเราทำเองไม่เป็นสักอย่าง
0: บ้าคุณดูถูกดิฉัน
1: ทำเป็นสองอย่างพี่แก้วทำกับข้าวอร่อยอร่อยสำหรับตัวเองแต่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยพี่สาวเขาพี่อะไรเขาทำกับข้าวอร่อยมากเพราะนั้น
0: คุณ
1: แก้วไม่กล้า
0: เยี่ยมประชาชน
1: ไม่กล้าประชาชนไม่อยากจะเจียวไข่บ้างอะไรเง
0: ี้ยก็ขนาดเมื่อเช้าผัดวุ้นเส้นน่ะยังยืนมองอยู่เขาใส่อะไรบ้าง
1: แต่ก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะเขาไม่ยอมไม่ทำไม่แต่ M6 ที่เล่าพี่แก้วฟังอ่ะรถไฟฟ้าขับรถไปเนี่ยมันสามารถชาร์จไฟได้ในบนถนนตอนนี้มันเริ่มประมาณสัก500เมตรแล้วมั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ต่อไปมันจะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆ
0: ก็ดีแล้วแหละ
1: เพราะรถไฟฟ้าคนใช้เยอะมาก
0: แล้วถ้าเจอรถติดแบบนั้นน่ะ
1: ที่จอดรถสมทรเนี่ยรถไฟฟ้าก็หลายคันแล้วพี่แก้วรถไฟฟ้าก็สวยดีนะคือสีสันอะไรก็ทำดูดีแต่ว่าการใช้งานเราก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าถามว่าเราจะออกไหมเรายังไม่ออก
0: ยังไม่ถึงเวลาย
1: ังไม่ถึงเวลาย
0: ังไม่ถึงเวลาสำหรับการ
1: รอก่อน
0: คือจะบอกว่าน้ำพริกพวกนี้เราทำเองไม่ได้หรอก
1: โอ้
0: หลายคนก็ซื้อเอาดีกว่าแต่ไอ้ที่จะทำเองกินประจำเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาที่ทอดปลาหรือเวลาที่เจียวไข่หรือว่าไข่ต้มเนี่ยน้ำปลาพริกอ่ะที่นั้นชอบกินเวลาไปกินร้านข้าวแกงอ่ะงั้นต้องกินน้ำปลาพริกเขานะถ้าร้านใต้นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือพริกเขาจะซอยมาแล้วก็จะมีกระเทียมแนมมาด้วย
1: มีกระเทียม
0: บางที่ก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วแต
0: ่คุณเชื่อไหมที่ฉันอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือ
1: หอมแดง
0: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้ำปลาพริกยังซื้อเลยนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไม่ว่าน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ที่ที่ฉันอเมซิ่งคือวันนั้นถ่ายเฟซดูแล้ว
1: ครับ
0: ห้างดังด้วยนะอยู่แถวๆวัดเสมียนเนี่ยบอกว่าใครที่สั่งจองน้ำปลาพริกหอมซอยพริกขี้หนูซอยไว
1: ้
0: เดี๋ยวจะมีให้เปิดรับออเดอร์ฮะ
1: น้ำปลาพริกนะ
0: ขายน้ำปลาพริกนะคุณผู้ฟังน้ำปลาพริกพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอย
1: บางช่วงพริกก็กิโลละ200-300บางช่วงมะนาวก็ลูกละ10 บาท
0: ไอ้นั้นน่ะไม่ว่า
1: ในช่วงนั้น
0: เออในช่วงที่มัน
1: แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอาดังเขาบอกเลยว่ามะนาวลูกละ10ดิฉันก็ใช
0: ้
1: พี่สุเขาใช้หมดเลยเขาบอกว่ามะนาวไม่เคยขาดค่ะแล้วก็นี่นอกจากจะบีบมาแล้วในโต๊ะพ
0: ี่
1: แก้วได้เปิดไหม
0: ในที่บอกเมื่อวานไง
1: พวงพริกอะไรก็
0: ใช่ในพริก
1: อีกพวงนึงอีก
0: เขาจะมีโถใส่อะ
1: โถใส่มะนาว
0: โหลดีกว่าโถนี่มันจะบอกไว้เกิน
1: แต่ตอนนี้มันก็ถูกแล้วแหละแกบอกแกปกติแกซื้ออะไร200-300ตอนนี้ก็เหลือ60แล้ว
0: ลงแล้วล่ะค่ะลงว่าฝนเริ่มมาแล้ว
1: แล้วก็ขออนุญาตเมื่อวานบอกแกเป็นคนลำปางแกไม่ใช่แกเป็นคนพัทลุง
0: พัทลุง
1: แกคนพัทลุงนะก๋วยเตี๋ยวอดังที่ไม่ที่พี่แก้วไปกินเมื่อวานเนาะอร่อย
0: ค่ะ
1: นะไม่ใส่ผงชูรสผมก็เลยพอพูดก็เกิดอารมณ์ก็เลยไปเขาฝากมาให้แหละแล้วก็เลยไปเลย
0: ไปขอน้ำซุป
1: เพราะว่าไปเอาน้ำซุปเพราะว่าไปถึงเวลา4 โมงกว่าเขากำลังจะเก็บเพราะเก็บ5 โมงเย็นก็เลยถามว่าพิสุน้ำซุปเนี่ยเหลืออยู่เนี่ยแต่ไม่เยอะเนี่ยทิ้งหรืออะไรจ
0: ะ
1: บอกเขาก็ทิ้งค่ะอ๋อไม่ต้องทิ้งใส่ถุงเลยถุงเดียวอ๋อไม่ต้องเอา2 ถุงเลย
0: ทั้งหมด
1: เพราะที่บ้านกินหลายคนแล้วก็ซื้อประกาศขาวไว้2 ลูกก็จบ
0: แค่นั้นเองคุณผู้ฟังหรือจะเป็นกระหล่ำป
1: ีอร่อยมาก
0: บางตุ้งก็ได้คือน้ำซุปก็เป็นน้ำสต๊อกที่ต้มเล้งกับตัง
1: โอ้ค่ะ
0: ตังธรรมชาติเนี่ย
1: อร่อยอ่ะเพราะนั้นใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ผงชูรสและผงอะไรก็ตามแต่นะฮะก็ไปร้านอาดังซึ่งอยู่ตรงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ21ใกล้ๆกับเฮียเหลียง
0: เฮียเหลียง
1: นะ
0: เฮีย
1: เหล
0: ีย
1: งแล้วนั่นน้ำทอง
0: แล้วก็ใกล้เปลวคือเขาเรียงกันเลยอ่ะเอามีโจ๊กสยามใช่ไหม
1: เอาโจ๊กสับยา
0: โจ๊กสับยาขอไปเปลี่ยนเมืองละ
1: แต่โจ๊กสับยาเราไม่ได้กินเราไม่รู้ว่าอร่อยไหม
0: เราไม่รู้
1: แล้วก็โรตีบอกให้กินพี่แก้วโรตีอร่อยโรตีสตรีทอ่ะ ขาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเขามาม
0: ีสาขาอยู่นี่เห็นแล้วมันติดกับอาดังไง
1: ใช่
0: อยู่ใน
1: เหมือ
0: น
1: สามร้าน
0: เดียวกัน
1: เน
0: ี่
1: ย
0: กำแพงเดียวกัน
1: อาดังโรตี
0: เฮ
1: เลียง
0: แล้วก็เปลว
1: เฮเลียงเมื่อวานก็โอ้โหรัดหน้าหมด
0: คือไม่อยากจะเชื่อ
1: สี่โมงกว่ารัดหน้าหมด
0: นี่ไง
1: ก็ชื่อร้านเขาชื่อ
0: รัดหน้าน้ำทอง
1: เจ้าบอกอีกเดียนที่จะทำน้ำทองหมด
0: ดูดูขายดี
1: ขายดี
0: ขายดี
1: ขายจน
0: อ้าวแต่ดิฉันคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มรัดหน้าเฮเลียงนะอันนี้โอเคจริงน้ำรัดหน้าเขาอร่อยมาก
1: ถึงพริกถึง
0: เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยนั้นจะไปกินหมี่ฮ่องกงอ่ะแล้วมาทอดกรอบแล้วก็รัดหน้า
1: เขามีเส้นเยอะมากเส้นใหญ่ใส่ไข่เส้นฮ่องกงเส้นหมี่กรอบใหญ่กรอบมีไม่กรอบไม่อะไรก็มีหมดคุณกรอบสุขคุณจิตลาเนี่ยไปลงแล้วน่ะ
0: ดิฉันเห็นแล้ว
1: โอ้คุณจิตลาคุณกรอบสุขคุณกรอบสุขชอบมากอย่างเงี้ย
0: บอกอยากอยู่บ้านใกล้ๆจะกินทุกวัน
1: เพราะนางเป็นรัดหน้าเลเวอร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: นางเพิ่งก็ไปกินร้านนู้นร้านนี้แล้วต้องรัดหน้านางชอบแล้วก็อร่อยแล้วก็คณะก็เป็นคณะฮ่องกงเน
0: า
1: ะ
0: เออคณะดีอร่อยอร่อย
1: รสชาติดีไปกินได้
0: เรียกว่าเป็นร้านที่ครบได้อ่ะเรียงวันไปเลยในสัปดาห์หนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังก็ไล่ไปเออแล้วไปกินซูชิเป็ดย่างคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยห้าวันเนี่ยมีอร่อยอร่อยหมดเลยย่านนั้นนะกินได้หมดเลย
1: ไม่ไกลจากกสพทด้วย
0: ไม่ไกลเลย
1: ซึ่งคุณแกก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าสามีก็แบบไอ้คนโชเฟอร
0: ์
1: วินโหพาไปได้หมดเลยใกล้ด้วย
0: วินชอบ
1: แล้วเพราะมันไม่ไกล
0: ก็เป็นสิ่งที่นางชอบด้วยนะ
1: ใช่นางก็ชอบกินด้วยไง
0: เนี่ยพวกก๋วยเตี๋ยวพวกรัดหน้าพวก
1: ชอบกินเส้นใช่ไหม
0: เออเป็นคนมีเส้น
1: ชอบกินเส้นก็สบายไปจริงๆรอบๆกสพทไม่ใช่เป็นห้วยขวางสุทธิสารเนี่ยแถวเนี้ยของกินเยอะนะพี่เอ้านะ
0: จ้ะ
1: นี่แหละมีคนถามมาไม่ใช่มีคนถามหรอกคุณกอบสุขจารุจินดาน่ะ
0: ว่า
1: เดี๋ยวจะไปงานศพอ๋อโทษงานเขาดำ
0: ไปแล้ว
1: เป็นเจ้าของโรงหนังเอเธนส์พี่แก้วท
0: ำ
1: แต่ว่าเอเธนส์เดี๋ยวนี้กลายเป็นคอนโดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะเป็นโรงหนังเอเธนส์สมัยก่อนยุคสันติสุขจินดาลาเนาะยุคชัดชัยสินใจสันติสุขยุคนั้นเป็นยุคทองของบริษัทไฟสตาร์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาทำหนังเขามีผู้กำกับทั้งหมดโอ้โหมีคุณวิจิตรคุณอาวุธคุณสกาจารุจินดาคุณรุตรุณภพคุณแจ๊สสยามคุณคมสังบุญสุธรรมคุณเปียกโปสเตอร์คุณชนะคำประยู
0: นี่ไงกำลังจะเอ่ยชื่อคุณชนะ
1: เป็นผู้กับดังๆมารวมอยู่ใน5 Star แล้วก็ทาง5 Star เองเขาก็เลยมีไปทำพันธมิตรกับโรงหนังก็มีโรงหนังเอเธนแล้วโรงหนังทางวงบุรพาก็แกรนแล้วก็เขาไปทำกับพาราไดซ์ก็ไม่รู้ของเสียไหนแล้วก็จำไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยโรงหนังครับพี่แก้วมันก็ฉายแบบเป็นสแตนด์อะโลนนะเรื่องนึงก็ฉายเพชรลาม่าฉายเพชรเดี๋ยวนี้ตอนหลังมันต้องฉายหลายโรงพอหลายโรงผู้ไฟตาเขาก็เลยไปโคกับเอเทนพาราไดซ์แกรนลาดพร้าวสะพาน2เจลาม่าหัวมุมหัวเมืองลงชั้น2ก็มาปรับเป็นโรงชั้น1หมดคราวนี้เจ้าของโรงเอเทนเนี่ยคือโรงหลักเพราะว่าโรงเอเทนกับสกาล่าเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันคือจำนวนคนนั่งเป็นพัน
0: ค่ะ
1: เป็นโรงใหญ่อ่ะพี่แ
0: ก้ว
1: แล้วก็คุณอรุณศรีซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์เอเทนเนี่ยท่านเสียชีวิต อยู่ที่วัดธาตุทองถ้าใครเป็นญาติสนิทมิสหายนะ
0: คุณ
1: อรุณศรีเป็นน้องของคุณของมิสทีนะคุณดีโรดวงคุณ
0: ใคร
1: คุณอะไรใครรู้เอสเอ็มเจ้าของแต่ก่อนมิสทีนดังเน
0: า
1: ะ
0: มิสทีนดังแต่เราก็ไม่รู้จักเรารู้จักกับแบรนด
1: ์รู้จักแบรนด์เขาเป็นพี่คุณรุ่งศรีเป็นน้องสาวเป็นเจ้าของรันนาลายด้วยเป็นเจ้าของเอเทนเป็นอะไรเงี้ยเป็นบุคคลซึ่งแบบคนรู้จักเยอะอ่ะนะเพราะนั้นใครที่ไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้มาเมื่อวานพี่กอบสุขโทรมาบอกว่าท่านไปแล้วท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็เลยวันนี้ก็จะไปงานอ่ะที่จะถามพี่แก้วคือจะไปวัดธาตุทองกินอะไรดี
0: วัดธาตุทองเหรอ
1: ต้องถามคนกินเก่ง
0: โอ้วัดธาตุทองนี่พี
1: ่สุขุมวิททองหล่
0: อ
1: พระขนม
0: พี่ไม่เพราะว่ารถมันติดพี่ไม่ค่อย
1: แหมไรเดอร์คุณอะไปได้หมดแหละ
0: ขอโทษนะคะแถววัดธาตุทองเนี่ยที่ดิฉันไปเนี่ยไปด้วยความจำเป็นไปมอเตอร์ไซค์คุณมอเตอร์ไซค์จะแทรกยังแทบไม่ได้อะทาง
1: เดี๋ยวนี้มันมีรถไฟฟ้าแล้วมันก็เลยข้างล่างอาจจะเบาลงหน่อยแต่ว่าก็บอกคุณกบสุขว่าเดี๋ยวไปหาอะไรทองหล่อเอกมัย
0: วัดธาตุทองเนี่ยเคยเดินออกมานะแล้วก็ถ้า
1: เดิน
0: ออกจากวัดเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในซอยในตึกอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่อ่ะมีคนเขาแนะนำมาดิฉันเคยไปนั่งกินอยู่
1: เสร็จทุ่ง2 ทุ่มทันหรือเปล่า
0: ทันน่าจะทันอยู่เพราะฉะนั้นไปก็ไปเร็วไง ช่วงงานขาวดำคุณแม่คุณสามีอ่ะก็อยู่ที่วัด
1: วัดท่าทอง
0: วัดท่าทองเหมือนกันก็นอกจากจะกินที่เขาเตรียมไว้เราก็เดินออกมากินก๋วยเตี๋ยวข้างนอก

0: ก็ได้อยู่ได้อยู่มี
1: วันก่อนไปงานนึงอ่ะพี่แก้วงานเขาดำอ่ะคนจีนก็ถือเรื่องเส้นเช่นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นเกี๊ยวอี
0: ๋
1: เป็นเกี๊ยว
0: เ
1: ป็นเส้นหมี่เส้นเหมือไม่ได้
0: ไม่ได้
1: คนไทยถือไหม
0: ถือคนไทยก็เป็น
1: วันก่อนไปงานผู้ใหญ่คนนึงไม่เห็นถือเลย
0: อ้าวเหรอ
1: มาทั้งเส้นมีเส้นไอ้เราก็ลืมตัวแน่ลงไปในนี้เราเริ่มตัวเราลงในที่ก่อกินใหญ่เลยบะหมี่อร่อยมากจากยี่ยา
0: เราก็กินนะแต่เรามากินข้างนอกวัดเราไม่ได้กินในวัด
1: ในวัดเลยไม่พี่ยังกินนอกวัดเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยไปวัดลาดพร้าวเงี้ยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวโกใหญ่หรือไปกินอะไรเงี้ยสมมติอุ้ยแต่นี่กินได้ในวัดเลย
0: พูดถึงโกใหญ่นี่เดี๋ยวนี้ก็ปริมาณน้อยลงจะหายใจจะหมดแล้วพอสั่งเส้นหมี่ต้มยำเส้นเล็กต้มยำโกใหญ
1: ่วันรัดถาวันรัดถา
0: โอ้คุณเล็กเป็นเจ้าประจำของที่ที่บ้านซะด้วย
1: ไม
0: ่โกใหญ่
1: แต่ผมก็เลยงงว่าเขาเป็นคนจีนด้วยนะคนเนี้ย
0: อืมทำไมเขาไม่ถือ
1: โอ้อีเราเองก็ลืมตัว
0: อืม
1: พอเราเห็นเป็นป้าแป๊ะป้าแป๊ะจากอำเภอเสนาคือเจ้าเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดังมากที่อำเภอเสนาของเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดเคยไปไหมเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดเนี่ยเคยไปกับคุณวิจิตคุณอาวุธตอนนั้นไปดูโลเคชั่นถ่ายเรือนแพแล้วก็แถวนั้นยังมีเรือนแพอยู่ก็เลยได้กินแล้วก็คุณสันติเขาให้ตาเปิดเอาไว้แล้วก็อร่อยมากแล้วเราก็ไม่โหเมื่อไหร่จะได้ไปเจ้าเจ็ดที่คงยากเพราะมาจากเสนาต้องลงเรือหรือจากถนนก็อาจจะไปได้แต่ไม่รู้แล้วนี่ลูกสาวแกมาขายในเมืองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงวงเวียนนักเลงอ่ะ
0: วงเว
1: ีย
0: นน
1: ัก
0: เลง
1: ก็คือวงเวียนใจดีนักเลงใจดีใจดีที่เราขับไปแล้วใจดี
0: ใจดีอยู่ตรงกลาง
1: แล้วโอ้เลี้ยงน้ำลายไหลเลี้ยงซ้ายไปวัดใหญ่ใช่บางคนแต่ตรงนั้นมีก๋วยเตี๋ยวไก่เยอะแล้วแต่ใครจะชอบร้านไหนนะฮะวันนี้พอมาถึงปุ๊บเราก็โห
0: เจอนะโอ้อยากกินอยู่แล้ว
1: แปลมาถึงนี่เลยเลยเนี่ยแล้วตอนแรกจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วจะลูกน้องของเขาที่คนเสียชีวิตอ่ะเขาบอกพี่เกียรติไม่ต้องมานี่มากินก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีแบบโดนแล้วมีอาหารฝรั่งด้วยมีหลายอย่างมาก
0: สินะเ
1: จ
0: ้าไม่ต้องมากราบหรอกไม่ทันละ
1: แทนที่กินอย่างอื่น
0: กินก๋วยเตี๋ยวเอ้าเขาไม่ได้ติดป้ายห้ามไว้นี่
1: ไม่ใช่แล้ว
0: แต่
1: เราก็ถือ
0: เ
1: ปล่า
0: เออก็เขาเรียกเองอ่ะ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: เออก็แล้วแต่เราเป็นคนที่จับต่างหากที่เขาถือคือคนจับแต่คนกินไม่นั่นเท่าไหร่เขาพี่เนี่ยงานขนาดคุณแม่สามีเราก็เดินออกจากวัดไป
1: ไปกินข้างนอกไม่เป็นไร
0: เออไปกินข้างนอกวัด
1: ไม่กินหน้าศาลาเลยอ่ะ
0: เออมีคุณผู้ฟังแนะนำมาคุณปานคุณปานบอกว่ามาจากอุทัย50ปีก่อนจำได้ว่าไปกินคอนด็อกที่โรงหนังเอเทนอร่อยมากสำหรับเด็กบ้านนอกวันนั้นความทรงจำครับแล้วก็ตรงข้ามวัดธาตุทองหน้าบขส.มีร้านกระเพราอ๋อเผ็ดมาก
1: อ๋อแล้วเผ็ดมาก
0: มันต้องเยื้องไปอ่ะเออมันต้องเยื้องไปหน่อยคุณสมเกียรติไปลองเลยครับผมรู้มาจากเพื่อนต่างชาติเผ็ดจริงๆเขามีระดับความเผ็ดแล้วก็เลือกพริกอ่ะ
1: มันมีพริก
0: ที่เผ็ดมากพริกของประเทศเม็กซิกันหรืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยมาก
0: เออนั่นแหละเออนี่ฉันเห็นแล้วล่ะเผ็ดมากเนี่ยนะคะ
1: ขอบพระคุณครับคุณปาน
0: ขอบคุณคุณปานด้วยนะคะ
1: มันมีอีกร้านนึงที่อาจจะไปแต่ยังไม่แน่ใจเพิ่งคิดได้ตอนที่คุยพี่แก้วนี่แหละร้านซอยสามสายเขาอยู่ตรงข้างโรงหนังเอกมัยอ่ะโรงหนังเลยเมเจอร์
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็มี
1: แต่ว่าเป็นอาหารแบบโบราณ
0: ซอสามสาย
1: ของคุณ
0: จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไร
1: อ๋อเจ้าของมิสซีนอะอมรเทพคุณอมรเทพดีโรจน์วงศ์ที่แต่ก่อนนะเขาเป็นพรีเซนเตอร์เองมิสซีนตอนดังๆกับพี่แก้วจะแบบเห็นคุณอมรเทพดีโรจน์วงศ
0: ์นีโรจน์วงศ์
1: เป็นพี่ชายของคุณอมรศรีคุณอมรเทพท่านไปนานแล้วมิสซีนอะเจ้าของ
0: มิสซีน
1: ส่วนเจ้าของร้านซอสามสายเนี่ยปลากระวงนะจุ๊ยยาจะนึกไปอีกนึกไปเรื่อยๆ
0: นึกไปเรื่อยๆดีแล้วจะได้รอยหยักในสมองจะได้ทำงานเรื่อยๆ
1: ครับ
0: เออเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังที่เล่าไปถึงระยองแล้วก็บอกว่าไปเจอร้านลับอยู่แล้วยังไม่ได้เล่าคุณผู้ฟังมันต้องเล่าของมันดีของดีแล้วต้องบอกต่อ
1: ครับ
0: คือวันที่ดิฉันไปกินเนี่ยวันแรกเลยน่ะที่ไปสวนทิวลิปเสร็จแล้วก็ไปนอนที่โรงแรมพาวิน่าน้องสาวก็จองเอาไว้โอเคนะโรงแรมที่มีอาหารเช้าด้วยก็อยู่ที่พันนึงอ่ะพันนิด
1: ๆโอเค
0: นิดโอเคห้องดีสะอาดสะอ้าน
1: พันนิดคือ 1,200-1,300
0: อ่ะประมาณนั้นนะคะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นด้วย
0: พันหนึ่งด้วย
1: พันหนึ่ง150 บาท
0: แต่ว่าเราจองล่วงหน้านานไงเราวางแผนกันเป็นเดือนๆใช่ไหมเราก็ได้ในราคา 1,100 แต่ว่าเพื่อนคุณสามีก็ตามมาเขาได้ในราคา 1,200
1: ครับ
0: อันนี้จองใกล้ๆว
1: ันเป็นขั้นบันได

0: ถ้าเป็นขั้นแล้วก็อาหารเช้าดีใช้ได้เลยสำหรับโรงแรมนี้นะสะอาดสะอ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็พอออกจากโรงแรมเราก็จะกลับไปสวนคุณประยูนก่อนใช่ป่ะกินอาหารเช้าที่โรงแรมไปสวนคุณประยูนไปกินทุเรียนไปกินทุเรียนเสร็จตอนแรกเนี่ยกะว่าถ้าอิ่มทุเรียนมากเนี่ยอาจจะไม่กินกลางวันนะจะตีไปเย็นเลยทีนี้มื้อเย็นเนี่ยวางแผนกันเอาไว้ว่าเราจะไปตลาดร้อยปีที่บ้านเพ
1: ครับ
0: ไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าคณะเราเนี่ยกินปูกันเนี่ยชอบกินปูแล้วไปกินไปสั่งเขากินตามร้านเนี่ย มันได้น้อยแล้วมานั่งมองหน้ากัน
1: ครับ
0: ก็เลยไปซื้อที่ตลาดร้อยปีที่บ้านเพคุณผู้ฟังซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อปูไป4กิโลกิโลละ480ซื้อกุ้งไปทำกุ้งเห็ดคุณรู้จักไหมกุ้งเห็ดคืออะไร
1: กุ้ง
0: มันเป็นภาษาจีนนะกุ้งเห็ด
1: กุ้งดอง
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ I don't know
0: เขาบอกว่ากุ้งเห็ดเห็ดก็คือการอบการนึ่งอะไรเนี่ยเขาบอกเป็นภาษาจีนมีคนจีนบอกมาก
1: ึ่งนั่งหรอกุ้งมึงชาย
0: ไม่รู้เสร็จแล้วก็เลย
1: ก
0: ุ้
1: งเห
0: ็
1: ดอะกุ้งเห็ดอะ
0: อ่ะก็เลยได้กุ้งเนี่ยกุ้งอบเกลือ
1: ครับ
0: ซื้อเสร็จให้ทางร้านนึ่งให้อบทั้งปูทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกย่างคือและหอยหวานทุกอย่างนี่ก็ทำให้หมดเลยนะไม่คิดค่าทำด้วยและที่สำคัญไปเจออะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
0: ขณะที่เรารอให้เขากระบวนการทำของเขาเนี่ยเราซื้อปูซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกซื้อหอยหวานแล้วเสร็จแล้วเขาก็รอก่อนนั่งรอเขาเอานี่มาให้เราชิมปีกปลาหมึกอะคุณผู้ฟัง
1: ปีกปลาหมึก
0: ไอ้ด้านข้างอะ
1: ตรงข้างอะ
0: ไอ้ตรงข้างๆอะคุณผู้ฟัง
1: ก็อร่อย
0: ปีกปลาหมึกเขาตากแห้งแล้วอกแห้งแล้วแล้วเขาเอามาทอดแล้วเขาวางให้เราชิมชิมกันเนี่ยไปกันสิบคนชิมกันหมดกล่อง
1: อร่อยแน่เลยอ่ะ
0: มากแล้วไม่เค็มคุณสมเกียรติ
1: เรานึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นกระเบนอะไรอะไรที่เขาเป็นออเดอร์
0: หูเนี่ยคุณเราเลยหมายตาว่ารอบหน้าเราจะไม่ซื้อปลาพวกปลาหมึกเป็นตัวแล้วซื้อปีกปลาหมึกเดียว
1: ซื้ออะไร
0: คือมันอร่อยมากแล้วเราซื้อเยอะไง
1: กรุงเทพหาได้ไหมไม่ได้
0: ยังไม่เห็นนะคุณผู้ฟังเห็นที่ไหนไหมปีกปลาหมึกเราเห็นที่ตลาดบ้านเพนี่แหละเสร็จเราก็เลยซื้อมาครึ่งกิโลเลยได้เยอะมากครึ่งกิโลแล้วเขาก็ทอดให้เราเอามานั่งกินเราไปกินที่โรงแรมที่พักนั่นแหละเราไปพักสมุทรทาเหมือนเดิม
1: โอ้ยังได้น้ำเหลืองๆมานะ
0: โอ้โห
1: น้ำแก๊กฮวยนะ
0: ต้องมีแก๊กฮวยมีฟองนะกินกะปีกปลาหมึกไง
1: โอ้โหไม่พอเลยทีเดียวเชียว
0: แต่ที่สำคัญอะไรรู้ป่ะความที่เราซื้อของเยอะไงแล้วก็กินกันไม่หมดไงคือขนาด10คน
1: แล้วไม่ได้ไปด้วยกันไม่แบบว่าคนละคันด้วยบางคนไปซื้ออ่ะคนนี้ซื้อนั้นคนนั้น
0: ใช่แล้วยังแวะเจพาร์คไปซื้อข้าวพวกอาหารญี่ปุ่นไปอีกให้ตายทะโลบินเอาอาหารมากองกันเนี่ยปีกปลาหมึกมันเหลือคุณผู้ฟังทอดแล้วนะแล้วเอามาอบหม้อลมร้อนน่ะหม้อทอดไร้น้ำมันน
1: ่ะ
0: แล้วมันก็กรอบเหมือนเดิมแพ็คเดียวหมดคุณ
1: ตายแล้วอยากรู้จะไปหนองมนจะมีมั้ยเนี่ยปีกปลาหมึกเนี่ย
0: ไม่เห็นนะไปหนองมนก็ไม่เจอ
1: เดี๋ยวจะไปถามแม่เจริญ
0: ลองไปถามดูปีกปลาหมึกนะตัดแห้งเอามาทอดกรอบนะคุณอร่อยมากแล้วก็อ่ะระหว่างที่ยังไม่ได้กินมื้อเย็นเกิดหิวระหว่างทางไงจะห
1: ัก
0: ก
1: ็ปัก หม
0: ดตอนแรกว่าจะไปกินเจ๊หมวยผัดไทยไม่เอาแล้วผิดหวังแต่เมื่อวานร้านปิดก็เลยไปหาดูที่ใกล้ๆตลาดบ้านเพมีร้านอะไรอร่อยคุณผู้ฟังไปเจอร้านหนึ่งร้านเล็กๆที่น่ารักมากมีคาเฟ่เขาเรียกว่าเป็นชื่อร้านเขาก็คือปิ่นโต PINTO ปิ่นโตคาเฟ่
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษภาษาไทยเดี๋ยวมันจะไปปิ่นโตโคราชปิ่นโตอะไร PINTO ร้านปิ่นโตเขารีวิวเอาไว้ไอเราทุกคนก็ลงความเห็นตอนที่อยู่หน้าร้านที่ซื้อปูซื้อปลาหมึกเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไม่รู้เราไม่ว่ากัน10ชีวิตเราไม่ว่ากันถ้ามันออกมาเขาบอกว่าเสี่ยงหัวก้อย
1: ไม่สิบชีวิตก็ถ้าผ่าน5ชีวิตก็โอเคแล้ว
0: คุณร้านนี้นะอาหารราคาไม่แรงบรรยากาศแบบเหมือนมานั่งกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วเขาต้อนรับดีเจ้าของร้านเป็นนักวิ่งน้องผู้ชายแต
1: ่
0: หุ่นไม่น่าจะวิ่งเลย
1: วิ่งมาราธอนนะ
0: แต่ว่าน้อง
1: วิ่งมาราธอน
0: ใช่เขาวิ่งอ่ะเขากี่กิโลอะไรของเขาไม่รู้มาต้อนรับอย่างกับแบบเชิญเราเข้าบ้านอ่ะเอาน้ำมาเสิร์ฟอย่างดีมีเวลคัมดริงค์ให้ร้านปิ่นโตเมนูแนะนำอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังกะเพราหมึกกระตอย
1: ครับโออยากกิน
0: แนะนำเลยนะถ้าคุณไปร้านปิ่นโตนะกะเพราหมึกกระตอยเนี่ย
1: ครับ
0: อร่อยมากทุกคนที่กินที่ไปวันนั้นเนี่ย10ชีวิตเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่ากะเพราหมึกกระตอยอร่อยมาก
1: ครับ
0: แล้วเขายังมีกับข้าวหลายอย่างไข่เจียวเป็นเมนูพื้นๆนะคุณผู้ฟัง นะคะแต่กระเพรากุ้งกับหมูสับเนี่ยแนนก็สั่งมาเอ้ยอร่อยผัดไทยก็มีคือเป็นอาหารจานเดี่ยวเป็นอลาคาร์ทหมดเลยแต่กระเพราหมึกกระตอยเนี่ยห้ามพลาดเด็ดค่ะเลิศเลิศจริง
1: อันนี้อยู่ที่ไหนนะพี่แก้ว
0: อันนี้อยู่แกลงนะจ๊ะก็อยู่ใกล้ๆตลาดบ้านเพแหละขับรถมานิดเดียวเองนะคะขับรถมานิดเดียวเพราะว่าตอนนั้นเกิดหิวเกิดหิวแล้วก็เลยแบบเอ้าแวะก่อนก็แล้วกันนะคะอร่อยอร่อยคุณผู้ฟังใช้ได้เลยสำหรับร้านปิ่นโตคาเฟ่ระยองนะคะคุณผู้ฟัง
1: ครับอำเภอแกลงเนอะ
0: อำเภอแกลงจ้ะอร่อยจริงอร่อยจริง
1: นะครับ ร้านลับที่ไม่เคยมีใครได้พูดถึงเยอะนะครับส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะเป็นร้านที่แบบคนระยองคนแกลงเขากินกันนะครับ
0: มีอีกเมนูหนึ่งคุณสมเกียรติวันนี้คุณไปวัดท่าทองส่งมาให้อีกพิกัดหนึ่ง
1: อะไรอ่ะ
0: ข้าวต้ม555ปากซอยทองหล่อแต่ที่พูดนี่คือคุณสมเกียรติบอกว่าออกจากวัดเอาแบบเดินไม่ต้องขับรถเพราะคุณเข้าใจใช่ไหมช่วง5โมงเย็นเนี่ยถึงวัดจะสวด
1: อ๋อเรามีโชเฟอร์วันนี
0: ้ต่อให้มีแต่ถ้าคุณหิวอยู่บนรถรถมันติดแค่ติดอยู่ในวัดออกปากซอยไม่ได้ก็จบแล้วชีวิตเปลี่ยนแล้ว
1: ว่าวันนี้บริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นมีโชเฟอร์เยอะเลย
0: ค่ะ
1: มีหลายคันเพราะจากตัวโชไฟสตาร์ก็อยู่หน้าเรานี่เองอยู่ปากซอยเรา
0: อ๋อแล้วแต่นะคุณไม่เตรียมอะไรเผื่อไปบอกให้ก่อนนะหิวขึ้นมากัดที่คนขับไม่รู้นะ
1: มีฝรั่งมีมะละกอมีช็อกโกแลต
0: ค
1: ุ
0: ณหาข้าวเหนียวไปถุงสิแล้วคุณก
1: ิน
0: ปลา
1: โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวหาอะไรกินก่อน
0: ฮะ
1: จะหาร้านกิน
0: เออข้าวเหนียวหมูทอดแล้วเจอปลานี่ไปปลาส่งเครื่องจบได้เลย
1: อันนี้กลับไปกินบ้านดีกว่ากับที่บ้าน14:48 มั้ยพี่แก้ว
0: จ้ะ
1: 46หรือ48
0: 46ใส่แว่นดีบอยใส่แว่น
1: อุ๊ยใส่ตายาเอ้ไม่ใช่ใส่ตาดีนะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเนาะนะฮะก่อนจะพักนะครับก็บอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหรสชาตินี่เข้มข้นมากหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์ต่างๆเยอะมากเลยนะครับโลตงโลตัสนี่ง่ายมากซื้อได้เลยครับอร่อยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราบอลโลกสตอรี
3: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยานเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับวันนี้กำลังระหว่างที่รอนี่ก็คุยถึงเพื่อนพี่แก้วเขานะคุณอาลีรุ่นตรีคุณนกวันดังคุณอ๋อรุ่นพี่เหรอ
0: น
1: ึกว่ารุ่นเดียวกันคุณนุพลดุริยพาน
0: รุ่นพี่
1: ค
0: ุ
1: ณเลไลสุอุดมคุณ
0: รุ่นปูชนียบุคคลหมดเลยที่คุณเอ่ยมานี่
1: น
0: ึ
1: กว่ารุ่นเดียวกับคุณ
0: ถ้ารุ่นเดียวน่ะอาพินิษฐ์สันสนีอย
1: ่
0: าง
1: งี้อ๋ออันนี้รุ่นเดียวกัน
0: ไม่ใช่รุ่นเดียวกันก็รุ่นพี
1: ่ไม่รุ่นทำงานเดียวกัน
0: ไม่อาวุโสกว่า
1: แต่ตอนทำงานเจอกัน
0: ด้วยกันพี่เพลินพันธ์สุจริตกูลอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นรุ่นพี่ที่เคารพ
1: แล้วรุ่นเดียวกัน
0: ต้องยกมือไหว้เลย
1: แล้วรุ่นเดียวกันล่ะ
0: รุ่นเดียวกันเนี่ยเหรอโอ้ย
1: ที่เป็นดีเจ
0: ที่เป็นดีเจนะคุณอะไรรู้ไม่จำชื่อ
1: หรือเป็นนักแสดง
0: อ๋อไม่มี
1: เพราะว่าช่วงพี่แก้วช่วงพี่แก้วเนี่ยละครไม่ได้ทำละเหมือนคุณกันซีนะบัมพาใครที่ทำละครที่ผมมาดูเขาอ่านละครที่ใช้ต้องบอกบทอ่ะพี่แก้วไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่ทันพี่ดู
1: ไม่พี่แก้วทันแต่พี่แก้วไม่ได้ไม่ทำ
0: ไม่ทัน
1: มาลายไม่ทันอะไร
0: ไม่ทันละครบอกบทใครจะทันดิฉันยังเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะคุณดูเหมือนดิฉันนั่นแหละบอกบทกันเสียงดังออกมานอกจออ่ะ
1: รู้เรื่องละ คุณอะไรพี่เป็นพ่อคุณหนึ่งไหมเป็นตาป่ะมึงนะ
0: ใช
1: ่ที่มาบอกบทอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจรู้แต่ว่าดิฉันก็ดูละคร
1: จำได้เจอคุณกันศิลปภาคุณฉลองศิลปะเสถียรใช่ไหม
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็ละครเขาเล่นไปเนี่ยตอนนั้นหมอพิชาติยังเล่นอยู่เลยกับคุณพรพันธ์เกษมมัสัวคือแต่พี่แกทานแต่พี่แกไม่ได้มา
0: ไม่ได้อยู่ห้องนี
1: ้ยังเรียนอยู
0: ่ก็พี่เข้าที่นี่ปี31เอออ่ะทันไหมปี31อ่ะเป็นพนักงานเนี่ย
1: ถ้ามาถ้าทันแล้วบัดนี้ก็ได้ดูพี่แกเล่นละครบอกบทแล้ว
0: ละครลิงอะมั้ง
1: นี่ช่อง9เราในช่อง4บางคนผมเนี่ยเป
0: ็นอุตส่าห์ส่งมาบอกนะดีเจรุ่นเดียวกับพี่แก้วคือลีหมิงใช่ไหม
1: เออจบข่าวเลย
0: มีเบอร์เบิร์นสตรีทเอกมัยไม่ไกลจากวัดครับแนะนำร
1: ้
0: าน
1: เ
0: บอร์เบิร์นสตรีท
1: เบอร์เบิร์นอ่านฝรั่งไง
0: ระวังเมานะเข้าไป
1: ร้านเบอร์เบิร์นเ
0: บอร์เบิร์นสตรีทมีคุณฟังบอกว่าร้านซอสามสายใช่คุณสิริพันธ์ไหมส
1: ิ
0: ริพันธ์ปาลกวง
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณนะคะฮักเก้าฮักเก้าอ่ะก่อนที่จะไปต่อน่าจะทันครับป้าแก้วผมยังทันทันดูคุณปานทันดู
1: แต่ยังเรียนอยู่
0: แต่ไม่ได้ทำงาน
1: ยังเรียนอยู
0: ่เออมาที่ดิฉันมาเนี่ยก็ไปปลายยุคของพี่อารีนักดนตรีแล้ว
1: ยังเจอ
0: ยังเจอเพราะว่าคนที่สอบมารุ่นเดียวกับดิฉันเนี่ยคุณป้อมสุนทรีแล้วก็ใครนะ
1: สุนทรี
0: คุณแดงที่จัดรายการกับคุณสุวิทย
1: ์อ่ะพี่แดงพี่แดงพิศโลก
0: เออนั่นแหละอันนี้คือสอบเข้ามาได้
1: ร
0: ุ่
1: นเดียวกัน
0: มารุ่นเดียวกันเลยหลังจากยุคดร.สมเกียรติแล้วก็มาสอบผู้ประกาศแล้วก็เข้ามาในรุ่นเดียวกันที่รู้จักกันสม
1: รรัตน์รุ่นเราเขาเดียวก
0: ัน คุณสมรรัตน์ปานถึกที่เป็นผู้ประกาศทีวีหรืออะไรพวกเนี้ยเนี่ยทีมที่เข้ามา
1: แต่พอช่วงที่ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยมาทำรายการมาทำข่าวอ่ะพี่แกก็อยู
0: ่ยัง
1: พี่
0: เป็นผู้ประกาศพิเศษ
1: วัยเด็กนะเนี่ย
0: พี่เป็นผู้ประกาศพิเศษอยู่แล้วมาสอบเข้าหลังจากแปซิฟิกออกไปแล้ว
1: โอ้ยเด็กจัง
0: เด็กมากคุณปานทันดูแต่ไม่ได้ทันอยู่ในรุ่นเอามาเรื่องนี้ดีกว่า
1: แหมพูดถึงรุ่น
0: ๆนี่ย้ำมาเรื่องความแก่ไ
1: ม่ใช่ได้มากันเยอะเลยนะพอคนฟังก็รุ่นๆนี
0: ่เอาตกลงรายการนี้รายการคนแก่
1: ไม่ใช่รายการรุ่นคนรุ่น
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-Cos Superfan ในช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็คือไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45 PMของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณบ้านคุณต้องติดกล้อง CCTV แล้วคุณต้องมีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้จะดูภาพสดหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็มีเสียงด้วยก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่า ความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งได้ในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้ทนแดดทนฝนค่ะเพิ่ม Memory SD Card สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวการแจ้งเตือนได
1: ้
0: กล้องที่ว่านี้มิสเตอร์ CCTV เนี่ยหมุนได้355องศาขึ้นลงได้75องศา
1: คว
0: บคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ตัวไม่อยู่บ้าน สั่งการทางมือถือ
1: ค่ะอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้นะคะอยากจะดูเอ้ยบ้านเราปลอดภัย
1: มีอะไรหรือเปล่าม
0: ีอะไรไหมก็เปิดดูในมือถือได้นะคะกลางคืนก็ยังมีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้ดูในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1 1,290 บาทนะคะโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปแมเนีย
0: นะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่ติ๋วพี่ติ๋วเขาบอกว่าพี่ติ๋วเองค่ะคุณแก้วพี่ติ๋วเนี่ยฟังตั้งแต่ข่าวหน้าหนึ่งอ่ะที่ 100.5 เนี่ยแฟนเก่าพี่ติ๋วนี่เคยส่งของมาให้ด้วย
1: ครับผม
0: พี่ติ๋วคิดถึง
1: FC,
0: นะคะ
1: FC.
0: แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนขอเพลงกันแต่เช้ามืดเป็นประจำตีห้า
1: ไม่ถึงก็จวนมาแล้วกี่แก้วเพชรตีสี่กว่าก็มาแล้ว
0: มาโอ้ตีสี่ครึ่ง
1: ต้องมาแล้วสิ
0: ตีสี่ครึ่งต้องถึงออฟฟิศอ่ะ
1: โอ้
0: เพราะดิฉันจะต้องมาชงชาก่อน
1: แม่ผู้สาวบอกว่า
0: ไม่คุณข่าวนะดิฉันต้องทำไปอยู่แล้ว
1: ทำไปอยู่แล้ว
0: มาถึงเนี่ย
1: ดิฉันต้องทำตื่นมาไม่ต้องทำ
0: ชงชาก่อนแล้วก็ขึ้นไปเพราะดิฉันออฟฟิศอยู่ชั้นสี่พอชงชาเสร็จแล้วก็ถือต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกขึ้นมาได้มาที่ห้องร้อยจุดห้าตอนตีก่อนตีห้
1: า
0: ก็จะมาเช็คเพราะข่าวหน้าหนึ่งมันมาจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
1: ทุกฉบับมา
0: เราก็ต้องมาไล่ดู
1: อ
0: ะไรที่มันซ้ำกันหัวข้อเดียวกัน
1: รุ่นพี่เจ้าต้องหนังสือพิมพ์อ่ะ
0: ไม่มีหนังสือพิมพ์จะขาดใจ
1: ไทยรัฐเดเรนีสยาม
0: แล้วคุณก็รู้จักอาเฮียที่ส่งหนังสือพิมพ์ข้างหน้าใช่ไหมอาเฮียน่ะผูกสัมพันธ์กับครอบครัวจะไปไหนเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยเฮียทำไมเฮียมาสายหนังสือพิมพ์ยังไม่มาส่งอาเฮียก็จะมาพูดเลยน้ำลายแตกฟองอยู่ข้างบอกว่าก็มันยังไม่มาส่งสายส่งมันยังไม่เฮ้ยคนจัด
1: เขาตรงเวลาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีสายส่งมันก็ช้าเร็วแล้วแต่
0: คุณลองคิดดูบางทีเนี่ยเปิดเพลงหนังสือพิมพ์ยังไม่มาเปิดเพลงรอวิ่งลงมาลิฟต์ไปนะวิ่งไปหน้าตึกเพื่อไปเอาหนังสือพิมพ์มาแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะหอแพ้แค่เลยนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
0: ยากแต่ก็ยังมีหนังสือพิมพ์ที่99ก็ยังมีอยู
1: ่ได้พี่ป้าเขาใช้อยู่แหละ
0: นะคะพี่ติ๋วบอกว่าคิดถึงค่ะดีใจที่จำกันได้นะจำได้ค่ะพี่ติ๋วจำได้นะคะส่วนน้องอามทักมาตั้งแต่แรกเลยเมื่อวานหนูติดงานวันนี้มาแล้วไม่ทักงอนนะพี่แก้วช่วงที่หนูไม่อยู่กลุ่มเพื่อนเจ๋งแอบนินทาหนูไหมอ่ะ
1: โอ้ช่วงนั้นเขากำลังดูฟุตบอลโลกอยู่เขายุ่งยุ่งช่วงนี้ไม่ค่อยนินทาหรอก
0: เออไม่ค่อยถามว่าพี่แก้วทันคุณอาคมมกรานนท์ไหมใคร
1: ทัน
0: ใครไม่ทันโอ้ดูกันมาทั้งนั้นแหละ
1: มาถามทำไม
0: ดูอ่านค่ะคุณอาคมเป็นคนที่เสียงดีมาก
1: เนาะ
0: โอ้เสียงมี power มาก
1: เสียงพร้อมมาก
0: ดูพ่อต้องเปิดดูอยู่แล้วดูข่าวกับพ่อนะคะหวังงอนดีไหมนะอามบอกอ้าวอ่านแล้วอามอย่างงอนนะคะอ่ะเราไปถึงเมื่อวานอะไรนะเมื่อกี้นี่บอกว่าไปร้านปิ่นโตใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มาที่สมุทรทาแล้วก็มาปิดท้ายมื้อเช้ากินที่สมุทรทาใช่ไหมเขามีอาหารเช้ามื้อกลางวันค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องไปปิดที่ร้านใหญ่ชิ้น
1: ร
0: ้
1: าน
0: ใหญ่ชิ้นเนี่ยร้านเดิมเนี่ย
1: คือสนามเทนนิส
0: เป็นร้านชอบของครอบครัว
1: ครับผม
0: ถูกและดี
1: ครับ
0: ถูกและดีจริงๆขนาดไม่ใช่หน้าปลาทูมันนะคุณผู้ฟังร้านใหญ่ชิ้นยังมีปลาทูทอดน้ำปลาปลาทูราดพริกต้มยำปลาทูแล้วก็ยังมีหอยตลับอะไรต่างๆคือยังโอเคอยู่เนื้อปลาทูแกโอเคเลยนะใช้ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปร้านสมหมายไปซื้อเนื้อปูก้อนแล้วก็ไปซื้อหอยจ้อกลับบ้านนะคะคุณผู้ฟังคือนี่เป็นทริปที่ไประยองรอบนี้คุณปานถามเมื่อวานสนุกไหมสนุกมาก
1: เขาครอบครัวใหญ่เขา
0: สนุกมากแค่
1: เขาไปเป็นแก๊งอะ
0: ขึ้นรถมาก็คุยกันไม่ได้หยุด
1: ยกแก๊งยกแก๊งยกแก๊ง
0: ยกแก๊งนะคะไปทั้งครอบคร
1: ั
0: วอ
1: ันนี้สนุก
0: สนุกมาก
1: แก๊งที่เรารักแก๊งที่เราชอบแก๊งที่เรากินเหมือนกันแก๊งที่เรารู้ใจกัน
0: อันนี้คอเดียวกัน
1: อันนี้สนุกเลยแหละ
0: ทริปต่อไปกำหนดแล้ว
1: เมื่อไหร่อ่ะ
0: จะไป
1: เมื่อไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เว้นอีก2เดือนจะไป
1: ชัว
0: เดี๋ยวจะไปครั้งนี้จะไปฝั่งนี้แล้วจะไปหัวหินจะไปประจวบ
1: ว่ากันนะตอนนี้ที่ร้านชิวๆเมงจ่ายพี่แก้วปลากระพงทอดได้มีน้ำจิ้มไอ้น้ำมะม่วงน้ำยำมะม่วงพี่แก้วกินตัวเท่าไหร
0: ่
1: ตัวใหญ่ๆอ่ะปลากระพง
0: ปลากระพงเหรอ
1: ปลา
0: ล่าสุดที่ไปกินเนี่ยไปกินร้านเจ้พึ่งที่ระยองอ่ะตัวหนึ่งประมาณ450หรือ300
1: เพราะตอนนี้ที่ชิวๆไปได้เลยนะ199บาท
0: บ้าบอ
1: จริงๆตัวใหญ่ไปกินมาแล้ว
0: อุ้ย
1: แล้วโปรโมชั่นเดือนนึงมั้ง
0: เ
1: พราะว่าส้มตำปกติขาย80ก็เหลือ39บาทคือมันมีหลายเมนูที่ทางร้านชิวๆเขาทำโปรโมชั่นเพราะนั้นใครอยากกิน
0: ปลาก
1: ินให้คุ้มปลาสด ปลาสดจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่แก้วเราเจอกันวันจันทร์อังคารหน้านะครับมีเรื่องราวมาเมาส์กันวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยบรรดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทางนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานบรรดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: กับเฮติ นัดที่2วันที่20มิถุนายนนี้ได้เนื่องจากเนมาร์ยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้วินตันมอริสันอดีตกองหน้าคริสตัลพาเลซชี้ว่าอังกฤษไม่มีทางเป็นแชมป์โลกหากขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนโดยทัพสิงโตคำรามเตรียมเปิดสนามเกมแรกในศึกฟุตบอลโลก2026เจอกับโครเอเชียในวันที่17มิถุนายนนี้ซึ่งพวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้หลังรอคอยมานาน60ปีแล้วและแฮร์รี่เคนสตาร์จากบาเยิร์นมิวนิคก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นตัวความหวังสูงสุดของทัพสิงโตคำรามและทางมอริสันชี้ว่าอังกฤษจะไม่มีทางเป็นแชมป์โลกได้เลยหากพวกเขาขาดแฮร์รี่เคนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
7: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค02-686-7222
10: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันอังคาร16มิถุนายน2569นะครับอยู่กับนายบอพิสารท่ามอประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันถึงศุกร์บ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 ActiveRadio นะครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับดูสดดูย้อนฟังย้อนหลังก็บน YouTube ก็สะดวกดีนะฮะโดยที่ถ้าเกิดใครฟังผ่านทางวิทยุเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยทักทายกันก็ SMS 468-9899ส่วนบน YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้แนะนำเหมือนทุกครั้งก็คือถ้าเป็นคำถามที่มีรายละเอียดเยอะๆเป็นคำถามที่ยาวมากๆแนะนำให้มาทิ้งไว้ในYouTube นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดส่ง SMS มาบางทีข้อความเข้ามามันถูกตัดนะเนาะอาจจะถูกแบ่งเป็น 2-3 ข้อความในเงี้ยแล้วข้อความแต่ละข้อความแต่ละท่อนมันมาไม่พร้อมกันก็จะทำให้อ่านคำถามไม่

รู้เรื่องนะครับตามนี้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยกับกิจกรรมนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ CHER นะครับแล้วก็ .mcot.net mcot.net นะเนาะขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเลือกไปที่ Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับที่ Mcot Super Fan Starter จนไปถึง Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45 นะครับของเช้าวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มแล้วนะครับผลิตล้ำนำเทรนด์นะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับ 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะสำหรับ Manufacturing Expo นะครับฝากไปด้วยอ่ะวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมเนาะตามนั้นนะฮะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วมาทิ้งท้ายคือถ้าใครจำได้วันพุธผมบอกไว้ว่าตอนประมาณ 3:00 ของเมื่อคืนวันพุธที่แล้วมันมีงาน Nintendo Direct ใช่ไหมวันนี้มาสรุปสั้นๆแล้วกันเป็นจริงๆมันเป็นงาน Nintendo Direct ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบโหเป็นปีเลยมั้งเพราะว่าเป็นไลฟ์สตรีมที่ยาวมากนะครับเกือบชั่วโมงแล้วก็เกมถูก announce ถูกพูดถึงถูกแนะนำออกมาน่าจะเกิน30เกมได้มั้งเยอะมากแต่ด้วยความที่จริงๆปีนี้มันต้องฉลองครบรอบของมาริโอใช่ป่ะแล้วปรากฏว่านี่เราคือผมเข้าใจแหละว่าอาจจะเป็นบรรดาพวกผู้ถือหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับเขาคาดหวังว่านี่โนดาเรกคนนี้ด้วยความที่โปรยมาว่าแบบมันจะมีความยาว 50-60 นาทีเลยนะแล้วก็จะเป็นนี่โนดาเรกที่แบบใหญ่นะอะไรเงี้ยทุกคนก็หลายคนก็คาดหวังมันจะให้มีแบบเรื่องราวของมาริโออยู่ในนั้นปรากฏว่ามันไม่มีก็เลยทำให้หุ้น Nintendo ร่วงลงมาหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัดเรื่องของ Mario ทิ้งถ้าเกิดมาดูงาน Nintendo Direct หนนี้ผมใช้คำว่าใครที่ถือ Nintendo Switch 2อยู่แล้วหรือกำลังเล็งๆซื้อ Nintendo Switch 2ไว้น่าจะแฮปปี้กับตัว Nintendo Direct ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเกมที่ announce ออกมามีหลายเกมมากๆที่น่าเล่นแล้วมันเป็น exclusiveของ Nintendo Switch 2นะครับเช่นเริ่มเกมแรกเลย The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับรีเมคแต่ว่า Nintendo เขาจะเรียกเขาไม่เรียกรีเมคมันซ้ำกับคนอื่น Nintendo เรียกว่า Reborn กลับมากำเนิดใหม่นะฮะตัวเกมจะมีกำหนดวางขายเป็น Exclusive ให้กับ Nintendo Switch 2ภายในปีนี้แต่ยังไม่บอกวันก็คือครึ่งปีหลังไปรอลุ้นเอาว่าช่วงไหนนะครับแล้วก็รอลุ้นด้วยว่าจะมีซัพพลายไหมนะครับเพราะยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่ว่าจะขายภายในปีนี้แน่นอนสำหรับ The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับ Reborn มันก็คือรีเมคอะเนาะแล้วก็เรียก Reborn ไงต่อมาก็คือ Xenoblade Genesis นะครับเป็นภาคใหม่นะครับซึ่งจะพากลับไปจุดเริ่มต้นของซีรีส์ Xenoblade นะครับก็ตัวเกมจะลง Nintendo Switch 2ภายในปีหน้า2027นะครับก็ปกติแฟนๆซีรีส์นี้เขาก็ตามอยู่แล้วเนาะก็รอได้เลยนะครับแล้วก็พูดถึง Xenoblade เมื่อกี้ไปแล้วมีเอาตัว

0: เวอร์ชันเก่ามาทำเป็น Nintendo Switch 2 Edition ด้วยทั้ง3ภาคเลยนะครับทั้ง Xenoblade Chronicles Definition นะครับตัว Xenoblade ภาค2ภาค3 Chronicles ภาค2ภาค3อะไรเงี้ยมาครบเป็นเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2 Edition ก็คืออัปเกรดเรื่องของภาพเรื่องอะไรเงี้ยให้มันเต็มที่มากขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีอีกเกมหนึ่งที่หลายคนไฮป์มากๆนะครับก็คือ Final Fantasy Resonance นะครับภาคแรกของซีรีส์นี้ที่เอามาทำแบบรูปแบบของ HD 2D นะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นก็ยึดออริจินอลของ Final Fantasy มากๆ Turn Base นะครับจะลงบน Nintendo อันเนี้ยตัวเกมของ Final Fantasy Resonance จะลงทั้ง Nintendo Switch 1และ2นะครับจะวางจำหน่ายตุลาคมปีนี้ประมาณวันที่22ตุลาคมประมาณนี้นะครับต่อมาคือ Fire Emblem Fortune Wave นะครับ ภาคนี้จะเล่าเรื่องของจักรวรรดินักดานนะครับแล้วก็เข้าทัวร์นาเมนต์ตัวที่เป็นเฮโรอีกเกมอะไรเงี้ยนะครับชิงรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับเนื้อเรื่องตัวเกมแล้วก็จะมีตัวเอกทั้งหมด4ตัวที่เราจะต้องร่วมสู้กันไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปประมาณนี้นะครับตัวเกมจะลงบน Nintendo Switch 2วันที่17กันยายนนี้นะครับรอเล่นได้นะฮะต่อมาก็คือทางด้านของมุรามาสะเรมานันท์เบลดนะครับเกมยุคเก่าแต่เอามาทำใหม่ด้วยนี่นั่นนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของกราฟิกปรับปรุงเรื่องของวิธีการควบคุมเกมให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่แต่ว่ายังคงไว้รูปแบบเกมเพลย์แบบไซส์สกอร์แอคชั่นเหมือนเดิมนะครับก็มีกำหนดวางขายปีหน้าต้นปีหน้าเขาใช้คำว่า early 2027สำหรับมุรามาสะRevenant Blade นะครับก็รอเล่นได้อันนี้จะลงทั้ง Nintendo Switch 1แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับส่วนใครที่รอเกมกีฬามาเรียบร้อย Nintendo Switch 2 Sport Resort วางจำหน่าย22ตุลาคมนี้นะครับเป็นภาคต่อของซีรีส์ Nintendo Switchสปอร์ตที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นแหละนะครับใช้ระบบ motion control ทั้งหลายนะครับซึ่งกีฬาที่เขาโชว์ให้เห็นที่เราจะได้เล่นก็จะมีหลายอย่างเลยมีบาสเกตบอลมียิงธนูนะครับมีโบลิ่งมีกอล์ฟมีชกมวยแล้วก็มีมินิเกมอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับวางจำหน่ายอย่างที่บอกตุลาคมนี้เพราะนั้นเตรียมปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เลยสำหรับตัว Nintendo Switch Sport Resort Exclusive Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็จะมี Dragon Quest Dragon Quest ตัว Monster The Witcher World นะครับจริงๆคือประกาศก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นประกาศแค่ชื่อนะครับอันนี้โชว์รูปแบบเกมเพลย์ให้เห็นแล้วก็ตัวเกมจะลงทั้ง Nintendo Switch 1และ Switch 2ช่วงต้นเดือนธันวาคมปีนี้ก็รอเล่นได้นะครับถ้าเกิดใครซื้อตัว Deluxe Edition จะได้สิทธิ์เข้าเล่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคมก็คือล่วงหน้าก่อนกำหนดจริงๆประมาณ2วันนะครับแล้วก็มีการประกาศยืนยันนะครับว่า Kingdom Hearts 4จะลง Nintendo Switch 2พร้อมกับเครื่องอื่นๆด้วยแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่ Day 1พร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นแน่นอนสำหรับ Kingdom Hearts ภาค4นะฮะแล้วก็มีเอาตัว Kingdom Hearts 1 2 3มามัดรวมแพ็คกันด้วยนะครับขายเนี่ยอันนี้จะขายตุลาคมปีนี้เขาใช้คำว่า Kingdom Hearts Collection 1ถึง3นะครับสำหรับ Nintendo Switch 2ก็รอได้แฟนๆ One Piece กรี๊ดแน่ๆตอนเห็นผมก็กรี๊ดเหมือนกันนั่นก็คือ One Piece Grand Gourmet นะครับเกมบริหารจัดการร้านอาหารนี่แหละแต่ตัวละครหรือว่าฉากหลังจะเป็นเรื่องของ One Piece นะครับซึ่งเห็นตัวละครมาเพียบเลยแน่นอนเราจะได้สร้างแล้วก็บริหารพัฒนาการลอยน้ำนะครับบาราติเอที่เป็นสาขาใหม่อะไรเงี้ยนะครับรอได้แล้วก็จะมีตัวละครจากในการ์ตูน One Piece มาเพียบเลยน่าเล่นมากน่าเล่นมากนะครับสำหรับวันพีซแกนกรูเม่ข่าวดีก็คือลงทั้ง Nintendo Switch 1และ2เนาะวางจำหน่าย23ตุลาคมปีนี้นะครับ อีกหนึ่งประกาศสำคัญก็คือOnimusha Way of the Sword นะครับก็จะเตรียมมาลง Nintendo Switch 2ด้วย Day 1พร้อมเครื่องอื่นเลย25กันยายนนี้ที่สำคัญคือรองรับ Motion Control ด้วยนะครับก็คือสามารถเอา Motion Control มาฟันดาบมายิงธนูอะไรเงี้ยได้ด้วยวิธีการบังคับจะล้ำกว่าเครื่องอื่นเล็กน้อยแต่เวิร์กไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะหลายคนมักจะบอกว่า Motion Control กับ Game Action มันว้าวแหละแต่มันยากก็ตามนั้นนะครับอีกเกมที่ประกาศออกมาก็คือ Dragon Dogma 2 Dark Arisen นะครับเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายวันที่9ตุลาคมปีนี้ก็รอเล่นได้สังเกตไหมพอในยุคของ Nintendo Switch 2อ่ะเกมแอคชั่นเยอะมากนะเกมแอคชั่นเยอะขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับตอน Nintendo Switch 1นะครับ Nintendo Switch 1จะแบบเกมแบบปาร์ตี้เยอะหน่อยเกมแบบแคชชวลจะเยอะแต่พอมาในยุค ของ Nintendo Switch 2ด้วย performance ของเครื่องที่มันดีขึ้นมากๆอะเนาะทำให้แบบพวกบรรดาเกมแอคชั่นกราฟิกสวยๆหน่อยอย่างเงี้ยก็มาลงได้นะครับแล้วก็นั่นก็รวมถึง Stellar Blade ด้วย เตรียมมารอง Nintendo Switch 2นะจ๊ะกำหนดขายภายในปีนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับแน่นอนพอเป็น Celebrate มาลง Nintendo Switch 2ก็จะคล้ายๆกับ Onimusha ก็คือสามารถใช้ตัว Joy-Con 2ควบคุมแบบ Motion Control ได้นอกเหนือจากการควบคุมโดยแบบ Joystick ปกตินะครับแต่ที่บอกมันยากอยู่เหมือนกันเนาะอีกเกมที่พยายาม Nintendo พยายามจะดันมากๆนะครับแต่หลายคนก็ยังดูไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่นั่นก็คือ Orbital นะครับเกมแนวผจญภัยโคออปนะจะบอกว่าเป็นมันต้องเล่น2คนอะซึ่งมันยิงมันดูดีอะนะแต่ว่าด้วยกราฟิกด้วยอะไรแล้วก็เกมเพลย์อาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจเกมบ้านเราหรือเปล่าก็กำหนดมันจำหน่ายเรียบร้อยนะครับ3กันยายน Nintendo Switch 2รอเล่นได้แล้วก็มีการเอา Rayman กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Rayman Legend Retro นะครับเจอกันวันที่1ตุลาคมนี้ Nintendo Switch 2เท่านั้น Nintendo Switch 1ไม่ลงนะครับแล้วก็โปเกมอนโปเกเปียนะครับมีการประกาศฟรีอัปเดตออกมานะครับก็รอได้นะครับโดยที่อัปเดตก็จะมีตัว expansion pass expansion pass จะเริ่มวางจำหน่าย26สิงหาคมมั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็รอดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับมีเกม Ninjala 2นะครับ The Uncharted Planet ภาคต่อของเกมแอคชั่นนินจานะครับรอบนี้มาในรูปแบบของ Open World แบบ PvE นะครับนะก็น่าสนใจก็เหมือนเดิม Nintendo Switch 2เท่านั้นเจอกันในช่วงปลายปีหน้านะครับเพราะเขาบอกว่า Spring 2027นะครับจริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะมี Donkey Kong Bonanza นะครับที่แบบเขาเรียกอะไรมีภารกิจพิเศษมีการ crossover กับ Mario Brother นะครับก็คือเอาชุดมาริโอไอชุดเอี้ยมมาริโอกับหมวกมาริโอมาให้ดองกิ้งคองใส่แล้วก็น้องที่ขี่หลังเราก็จะกลายเป็นลุจิพอลีนก็กลายเป็นลุจินะครับก็ตามนี้นะครับก็เนี่ยมันเลยแบบพุ่นมาเลยร่วงลงมานิดนึงเพราะแฟนๆแบบคาดคือปีนี้มันครบรอบแบบจ้องฉลอง40ปีมาริโอไงแล้วพอ Nintendo Directที่ Nintendo โปรยว่านี่คือ Nintendo Direct ครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับ Mario แต่ที่มันมีก็คือเนี่ยแหละมาโผล่บนใน Donkey Kong Bonanza แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมใหม่จากผู้สร้าง Vampire Survivor นะครับก็คือเกมจุจุสึไคเซน RumbleSurvivetan นะครับเกมรูปผสมแบบ Battle Royale ผสมกับ Survivorประมาณนี้เล่นกัน8คนต่อ1รอบนะครับแต่ว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะแต่เล่นได้สูงสุด8คนนะครับมีตัวละครให้เลือกประมาณ20ตัวละครโดยประมาณวางจำหน่ายภายในปีนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับ Exclusive บน Nintendo Switch 2เหมือนกันเช่นเดียวกับ Lord of the Fallen 2นะครับก็จะลงพร้อมกับเครื่องอื่นด้วยนะครับแล้วก็บน Nintendo Switch ก็จะลงเฉพาะ Nintendo Switch 2เหมือนกันแต่ว่าต่อให้มันพอร์ตมาลง Nintendo Switch 2แต่ว่าด้วย Lord of the Fallen 2ค่อนข้างกินสเปคเยอะนะครับ Nintendo บอกว่าในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2 Lord of the Fallen จะมีเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมเท่านั้นทั้งในโหมด Handheld และโหมด Docking นะครับ ก็คือจะต่อด็อกหรือเล่นแฮนด์เฮลก็ได้ที่30เฟรมเหมือนกันต่อมาก็คือ Line of P Complete Edition นะครับก็คือมาทั้งตัวเต็มมาทั้งตัวที่เป็น DLC Overtune ก็มาลง Nintendo Switch 2เนาะในเวอร์ชั่นแบบดิจิตอลจะวางจำหน่ายก่อนนะครับในวันที่6สิงหาคมแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อเป็นเวอร์ชันแผ่นจะวางจำหน่ายจะวางจำหน่ายต้นเดือนตุลาคมประมาณวันที่2หรือวันที่3นะสำหรับ Line of P Complete Edition บน Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็มี Devil May Cry 5Devil Hunter Edition วางจำหน่ายปลายเดือนนี้แล้วสัปดาห์หน้า23มิถุนายนนี้นะครับก็คือเป็นการมัดรวม Devil May Cry 5แล้วก็บรรดาพวกดาวน์โหลดคอนเทนต์โบนัสต่างๆตัวละครแพ็คอะไรเงี้ยรวมเข้ามาแล้วก็มีการประกาศว่า Devil May Cry 5ที่จะลง Nintendo Switch 2ในเวอร์ชันที่เป็น Devil Hunt Edition จะสามารถเล่นได้ที่แบบ60เฟรมเลยทีเดียวลื่นๆแน่นอนนะฮะพอยังเหนื่อยแล้วจริงๆมีเยอะเลยมี RuneScape Dragon Wild นะครับวางจำหน่าย15กันยายน Nintendo Switch 2อย่างเดียวเหมือนกันเกมน่ารักน่ารักมีน้องไข่มาด้วยนะครับก็คือ Hello Kitty Party Land นะครับเกมปาร์ตี้ในโลกของ Sario นั่นเองนะครับมีตัวละครให้เลือกกว่า145ตัวนะครับเยอะมากๆนะครับมีมินิเกมให้เล่นกว่า45เกมเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวก็ได้ครับเล่นแบบมัลติเพลเยอร์สูงสุดได้4คนเล่นแบบทั้งโลโก้ก็ได้แบบออนไลน์ก็ได้นะครับน่าจะขายอะไรได้เยอะทีเดียวสำหรับ Hello Kitty Party Land นะครับ29ตุลาคมนี้วางจำหน่ายข้อดีคือลงทั้ง Nintendo Switch 1และ Switch 2นะครับส่วน Star Fox ประกาศมาวางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวางจำหน่ายภายในเดือนนี้นะครับสั้นๆแบบนี้เลยก็รอเล่นได้ Exclusive บน Nintendo Switch 2เนาะเกมที่คนหลายคนอยากให้มันไปลงแพลตฟอร์มอื่นมากๆแต่มันยังเป็น Exclusive ให้กับ Nintendo Switch 2อยู่นั่นก็คือ The Dust Blood นะครับเกมจากทางด้านของ From Software นั่นเองนะครับเตรียมประกาศเปิด Cross Betaทดสอบแบบ cross beta ซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ยังคอนเฟิร์มว่าจะวางจำหน่ายภายในปีนี้อยู่น่าจะเป็นช่วงปลายปีแหละแล้วก็จะเริ่ม cross beta ซัมเมอร์ก็คือช่วงประมาณเดือนหน้านะครับสำหรับ The Dust Blood ก็รอได้นะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งอันสปาตูนไรเดอร์นะครับเตรียมจะมี direct ของตัวเองก็คือมี Nintendo Direct ที่พูดถึงตัวสปาตูนไรเดอร์ล้วนๆเลยในวันที่30มิถุนายนนี้คือเส้นเดือนนี้แต่ว่าใน Nintendo Direct เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประกาศเรียบร้อยตัวเกมน่าสนใจมากสปาตูนเป็นเกมนึงที่ใครอยากเล่นเกมแอคชั่นแบบโคออปสนุกสนุกบนเครื่อง Nintendo Switch ทั้ง1ทั้ง2นะครับลองไปหาสปาตูนเล่นได้ส่วนตัวผมว่าสนุกดีนะสำหรับสปาตูนนะครับแล้วก็ Metal for Fantasio นะครับก็เตรียมพอร์ตมาลง Nintendo Switch 2ด้วยวางจำหน่าย12พฤศจิกายนนี้นะครับก็เตรียมเล่นได้คราฟิกน่าจะเท่าที่เห็นน่าจะ60เฟรมได้นะรอได้นะครับแล้วก็แฟนๆ Minecraft อันนี้ทางด้านของทีมพัฒนาของ Minecraft ประกาศยืนยันเรียบร้อยเตรียมออก Minecraft แบบที่เป็น Native สำหรับ Nintendo Switch 2นะครับวางจำหน่ายภายในปีนี้รอได้เลยที่เป็น Native หมายความว่าไม่ใช่พอร์ตนะคือสามารถดึงศักยภาพเครื่องของ Nintendo Switch 2มาได้เต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ทีมงานก็มีการประกาศด้วยว่าในเมื่อมันวางจำหน่ายแล้วเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ Exclusive Cross กับบรรดา IP ต่างๆของฝั่ง Nintendo ด้วยเช่น Super Mario อะไรแบบนี้นะครับก็รอดูได้อันนั้นคือภาพรวมของงาน Nintendo Direct ที่ผ่านมานะครับก็เกมใหญ่ๆเยอะรอได้นะฮะส่วนใครที่เล่น Dead by Daylight นะครับทีมพัฒนาเขาก็มีการประกาศข่าวใหญ่เพราะว่าเตรียมเข้าสู่ปีที่11ของซีรีส์เกม Dead by Daylight เขาเตรียมคอนเทนต์อัปเดตไว้เพียบเลยตั้งแต่เดือนนี้ยาวจนไปถึงประมาณไตรมาสแรกปีหน้านะครับอย่างเดือนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเจสัน013เพิ่มเข้ามาถูกไหมและเดี๋ยวมันจะมีสิ้นเดือนจะมีสกินของน้องฮินาโกะใน Silent Hill อ่ะเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งจะเป็นสกินของตัวเชอริเมสันแต่ว่าเราจะพอใส่สกินแล้วเราก็จะกลายเป็นน้องฮินาโกะนะครับแล้วก็เราจะได้ตัวของพยาบาลใน The Silent Hill Original เนี่ย เข้าสู่เกมด้วยแต่ว่าจะมาภายในปีหน้านะครับรอได้เลยเขามีการประกาศคอนเทนต์เยอะจริงๆสำหรับ Dead by Daylight ในการฉลองใช้คำว่าฉลองไม่ได้ใช้คำว่าเข้าสู่ขวบปีที่11นะสำหรับ Dead by Daylight มีอัปเดตทุกเดือนเลยแทบจะทุกเดือนเลยครับเดือนนี้ก็อย่างที่บอกเจอ33มีสกินของน้องฮินาโกะเดือนหน้าก็จะมีลิฟต์ใหม่สิงหาคมก็จะมีชัปเตอร์ใหม่โผล่ขึ้นมาเว้นไปสักเดือนนึงตุลาก็มีอัปเดตลิฟต์นะครับพฤศจิกายนก็มีอัปเดตอีกมีอัปเดตคอนเทนต์อีกธันวาคมก็มีอัปเดตอีกมกราก็มีอีกเว้นกุมภาไปเดือนนึงมีนาคมมีอัปเดตอีกอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวโหมดใหม่โหมด New Survivor ใหม่จะเข้ามาในช่วงเมษายนปีหน้าโหแล้วก็เยอะมากอ่ะโคตรเยอะเลยมีอะไรเยอะมากจริงๆสำหรับ Dead by Daylight ถือว่ามาไกลมากๆนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปตอน State of Play นะครับที่มีการประกาศตัว Resident Evil Veronica นะครับฉบับชื่อว่าฉบับละ Remake แล้วกันเนาะก็ตอนนี้ทางด้านของทีมพัฒนาก็ประกาศเรียบประกาศความสำเร็จเรียบร้อยนะครับแคปคอมตอนนี้มียอดกดวิดลิชก็คือยอดความสนใจที่จะซื้อเกมนี้แต่ยังไม่ได้ซื้อนะกดวิดลิชไว้ทะลุ1ล้านครั้ง1ล้านวิดลิชเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะที่ทีมพัฒนานะครับของ Resident Evil Veronica ไม่มีคำว่าโค้ดแล้วนั้นในฉบับรีเมคนะครับก็ยืนยันว่าตัวเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่3เต็มรูปแบบจะไม่มีการสลับเป็นมุมมองบุคคลที่1สลับเป็นมุมมองบุคคลที่2เหมือนตอน Resident Evil Requiem นะครับแล้วก็ในฉบับ Resident Evil Veronica ฉบับ Remake ของนี้ก็ได้ทีม Remake ของ Resident Evil 2กับ Resident Evil 4มาเป็นคนทำให้เพราะฉะนั้นก็น่าจะการันตีเรื่องความเนี๊ยบได้พอสมควรทีเดียวนะครับCapcom บอกว่าถึงแม้มันจะเป็นฉบับรีเมคนะครับแต่ว่าตัว Capcom เองกับทีมพัฒนาให้ความสำคัญเทียบเท่ากับการพัฒนาเกมภาคหลักภาคใหม่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีการตีความเนื้อเรื่องจะมีปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตะแก่นมันเหมือนเดิมแต่จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะมีการตีความเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็มีการปรับจูนหลายๆอย่างในส่วนเนื้อเรื่องให้มันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นกับบริบทที่เกิดขึ้นข้างหลังที่ตามมาหลังๆในซีรีส์ของ Resident Evil ด้วยประมาณนี้ก็รอเล่นได้นะครับสั้นๆก่อนพักเบรกแล้วกันมีข่าวลือออกมานะครับจากฝั่งอเมริกาจากสื่อในสหรัฐหลายสื่อรายงานตรงกันพร้อมกันว่า Microsoft เล็งนะครับอาจจะมีการแยกเอาตัวแผนก Xbox Gaming ออกมาเนี่ยออกมาจาก Microsoft แล้วตั้งเป็นบริษัทลูกแทนนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าข่าวนี้จะจริงไหมนะฮะประมาณนี้อ่ะพักเบรกแล้วงานวันนี้ข่าวเกมมัน Nintendo เป็นหลักอะเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: บอลโลกสตอรี
10: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก

0: 16736
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio เมื่อกี้ลืมบอกไปเรื่องหนึ่งใครที่ชอบเล่นเกมอินดี้ตอนนี้บนสตรีมบน PC เนาะสตรีมเนาะเขามีเทศกาล Next Fest อยู่นะครับก็คือจะแบบรวมเอาเดโมเกมอินดี้ที่กำลังจะออกในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แหละหลายๆเกมเยอะมากๆนะครับมาให้ดาวน์โหลดไปลองเล่นก่อนได้นะครับก็ลองเข้าไปดูบนสตรีมได้นะครับกับตัวสตรีม Next Fest 2026เขาเพิ่งเริ่มเมื่อวานนะครับมันจะไปจบประมาณวันจันทร์วันอังคารหน้าประมาณนี้สำหรับตัวสตรีม Next Fest นะครับก็ไปรอได้ฟรีเดโมให้ลองเยอะมากกับเกมอินดี้ทั้งหลายนะครับก็ไปลองดูสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบอินดี้หน่อยมีทุกแนวแหละจะมีแบบเกมการ์ดเกมกีฬาเกมฟุตบอลเกมแพลตฟอร์มเมอร์เกมแอคชั่นเกมสแตรทีจี้มีหมดเลยเกมต่อสู้ยังมีเลยลองไปดูได้นะครับผมนะบนสตรีมนะอ่ะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio นะครับลงท้ายด้วย2283นะฮะหาแท็บเล็ต Android ให้ลูกใช้มหาลัยปี1ใช้ยาวๆแนะนำหน่อยครับมีงบประมาณ10,000ต้นๆXiaomi Pad 8ครับก็ตัวเดิมก็แนะนำคือจริงๆมันได้หลายตัวแหละถ้าในความจริงอะนะแต่ถ้าให้แนะนำสุดก็คง Xiaomi Pad 8ครับอยู่ในงบ performance ได้ยาวๆ การอัปเดตก็ได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้3ปี4ปีซึ่งมันก็โอเคอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอนักน้องเสี่ยมี่แต่ว่า performance หมายความว่าสเปคกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วในงบประมาณ10,000บวกลบสำหรับเสี่ยมี่แพด8นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากใช้ปากกาเพื่อขีดเขียนด้วยอันนั้นต้องซื้อแยกเพิ่มเพราะผมไม่ค่อยเห็นเสี่ยมี่แพด8มีโปรโมชั่นแถมไอ้ตัวXiaomi Pen สักเท่าไหร่นะครับต้องซื้อแยกประมาณ 1,500-1,600 ประมาณเกือบ 2,000 นะกลมๆก็ซื้อแยกเอาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0958บั๊กพ่วงที่ผ่านมาตรฐานมอกรมีช่องเสียบ Type-C to Type-C ปลอดภัยกับมือถือไม้ช้าๆหน่อยไม่เป็นไรอย่างที่บอกไม่กล้าการันตีว่าปลอดภัยขนาดนั้นแต่ใช้คำอย่างนี้แล้วกันก็น่าจะอุ่นใจได้ประมาณนึงแต่ว่ามันคือไอ้วงจรข้างในอ่ะของรางปลั๊กมีมอกรทั้งคู่นะกับไอ้ประเภทแบบ 3-400 กับตัวเป็นพันข้างในมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะข้างในมันก็ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยเวลามีไฟตกไฟเกินไฟกระชากอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยไม่กล้าการันตีเหมือนกันว่าอย่างรางปลั๊กมอกรต่อให้ผ่านมอกรคือมอกรมันเป็นแค่มาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเบสไลน์เฉยๆอ่ะมันไม่เดี๋ยวครับว่าพอผ่านแล้วมันจะแบบมีระบบนั้นระบบนี้ไปซะทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ครับแต่มันผ่านขั้นตอนพื้นฐานความปลอดภัยของมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนั้นมันผ่านอยู่แล้วนะครับก็ใช้คำว่าก็ใช้งานได้ละกันเพียงแต่ว่าก็น่าจะอุ่นใจได้ประมาณนึงหรอมั้งจะได้สบายใจซื้อมาแล้วใช้ไปจบๆไม่รู้จะตอบยังไงวะคือมันไม่กล้าแบบเอาหัวไปประกันให้ว่าแบบปลอดภัยใช้เลยพี่ผมไม่พูดแบบนั้นแต่ผมไม่ใช้คำว่าใช้ได้ครับใช้เถอะก็ใช้ไปใช้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วกันอย่าใช้เป็นช่องทางหลักตอบแบบนี้แล้วกันใช้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วกันคุณวิสิตแมนเซนเซอร์กล้องมีเดียมฟอร์แมตมีไว้ใช้งานแบบไหนจริงๆกล้องทุกแบบมันไม่ได้ถูกกำหนดว่ามันต้องใช้แบบนั้นแบบนี้อย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเอาความนิยมของมีเดียมฟอร์แมตส่วนใหญ่ใช้ในงานแฟชั่นใช้ในงานสื่อโฆษณาภาพนิ่งนะผ พราะด้วยความที่มิเรียมฟอร์แมตมันจะมีเซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่าตัวเซนเซอร์ฟูลเฟรมอีกนึกออกใช่ไหมแล้วก็สัญญาส่วนใหญ่กล้องมิเรียมฟอร์แมตส่วนใหญ่ก็จะแบบความละเอียดสูงมากๆระดับแบบ100ล้านพิกเซลประมาณนี้มันก็จะเหมาะสำหรับการที่แบบด้วยความที่เซนเซอร์ใหญ่ขนาดพิกเซลเยอะเขาก็สามารถเอามาใช้ได้ไงอ่ะเอามาครอปเอามาตัดต่อเอามาทำอาร์ตเวิร์กทำดึงอะไรเงี้ยมันทำได้แล้วไฟล์คือเนื้อไฟล์มันใหญ่มากครับมันก็เหมาะสำหรับงานพวกเนี่ยงานสื่อโฆษณางานบิลบอร์ดงานแฟชั่นนิยมใช้เยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าไองานพวกนั้นจะใช้กล้องฟูลเฟรมถ่ายไม่ได้มันก็ได้อยู่ที่ความสุดท้ายมันก็กลับไปที่เรื่องเดิมก็คืออยู่ที่ช่างภาพเหรอครับว่าช่างภาพเขาพรีเฟอร์อะไรช่างภาพแต่ละคนก็อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วก็อย่างที่บอกกล้องมันไม่ได้ถูกกำหนดมาตายตัวว่ากล้องประเภทนี้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นแต่ที่แน่ๆคือสิ่งหนึ่งที่มีเดียฟอร์แมตไม่เก่งแล้วก็อาจจะใช้คำว่าไม่เหมาะสมเอาไปใช้ก็คืองานวิดีโอสำหรับกล้องมีเดียฟอร์แมตอันนี้ไม่เหมาะอยู่แล้วในงานวิดีโอเนาะคุณอาทอนิมโตผมอยากดูบอลโลกครั้งนี้เพื่อดูเทคโนโลยีที่เอามาใช้การแข่งขันความทันสมัยของสนามได้ข่าวว่าลูกฟุตบอลที่ใช้ฝังชิปเพื่อส่งข้อมูลหลายด้านก็ใช่ก็อย่างไอตอนไอลูกนั้นใครยิงนะจำชื่อไม่ได้แล้วอะที่มันพิสูจน์ทราบว่าอ่ะมันมีการสกิดจริงๆทำให้มันไม่ล้ำหน้านู่นนี่นั่นอะมันมีกราฟมันมีเซ็นเซอร์วัดว่าลูกถูกแตะจริงๆไหมอะไรเงี้ยนะครับมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในระหว่างการถ่ายทอดอะเขาก็ไม่ได้พูดถึงหรืออธิบายเทคโนโลยีเหล่านี้เนาะส่วนใหญ่ที่ข้อมูลออกมามันจะมาหลังจากนั้นซะมากกว่านะครับหลังจากแมตช์จบไปแล้วอะไรเงี้ยซะมากกว่าคุณวาริสเกมมิ่งพี่วาพูดถึงในบอสฮะพูดทำไมวะในไลฟ์สดช่องเดอะสเตเดียมแล้วไปพูดทำไมล่ะแต่วาวอะไรของอะไรของคุณครับเนี่ยคุณ HMN ปีนี้ยังจะมีเกม AAA ของ PC มั้ยอ้าวมันก็ต้องมีดิทำไมไม่มีอ่ะคือถ้าหมายถึง Exclusive PC Exclusive PC เหรอเดาว่าหมายถึง Exclusive หรือเปล่าถ้า Exclusive PC พยายามนึกก่อนนึกไม่ออกแต่มันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าหลายๆเกมที่มันจะออกหลังจากนี้อ่ะเนาะใช้คำว่าหลายเกมที่มันจะออกหลังจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะมันยังมีเกม AAA อยู่เยอะอย่างที่เคยรายงานไปเดือน9กับเดือน10ก็คือกันยาตุลาคือเกมเยอะมากซึ่งในนั้นก็จะมีเกมที่ลงของ PC อยู่ด้วยในนั้นนะครับเอาอย่างกันยาก่อนนะกันยามีอะไรมีถ้าเอาลง PC ด้วยนะเอาแบบนับที่ลง PC ด้วยนะก็มี Silent Hill Townfallมีคอนโทรลเรโซแนนซ์มีโอนิมุชะ Way of Sword อันนี้มันลง PC ด้วยนะมันไม่ได้ Exclusive บนเครื่องคอนโซลเนาะตัวนี้มันลง PC ด้วยเพราะว่าถ้าเดือนนั้นที่ Exclusive บนคอนโซลจริงๆก็หลักๆก็จะเป็นไอตัว Marvel Wolverine อันนั้น Exclusive Play 5พวกนี้มันก็ถือว่า AAA มั้ยก็น่าจะ AAA อย่างน้อยอย่าง Silent Hill มันก็เกมดังอะเนาะซีรีส์ดังก็ใช่หรือว่าจะเป็นอันนี้มันไม่ใช่ที่เป็นเอแต่มันคนเล่นเยอะอะแต่เมืองไทยอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ผมก็เล่นนะคือ Warhammer 40,000 Dawn of War ภาค4จะออกก็10ออกเดือน9นี้เหมือนกันพอไปเดือน10มีอะไรอะมี Age Combat 8 Wing of Thief มี Star Wars Galactic Racer มี Planet Zoo 2อันนี้ก็น่าจะทิปเปิลเอได้นะเวเลอร์มอร์ติสหลายคนยกให้มันมีความกลิ่นอายของดาร์กโซลโคตรๆนะสำหรับเวเลอร์มอร์ติสนะครับซึ่งเวเลอร์มอร์ติสมันลงทั้งคอนโซลแล้วก็ PC เนาะมันไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะหรือจะเป็นคาสเซิลวาเนียเบลมอร์ตเคิร์ตอันนี้ก็ลงทั้งคอนโซลลงทั้ง PC เหมือนกันคอร์ดิตี้โมเดิร์นวอลแฟร์4ก็มัลติแพลตฟอร์มลงทุกเครื่องเหมือนกันนึกออกปะหรือแม้กระทั่งเกมที่พูดไปก่อนแล้วเนี้ยวันพีซการกูเม่ที่ลง Nintendo Switch 1กับ2อันนี้ลง PC ด้วยแต่คอนโซลอื่นไม่ลงแล้วนะในคอนโซลลงแค่ Nintendo Switch 1กับ2 มันยังมีเหรอครับหรือแฟนทอมเบรดซีโร่อันนี้ก็ลง PC ด้วยแล้วก็ลง PS5 ด้วยมันไม่ใช่ Exclusive อ่ะประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็ถามว่ามีไหมคำตอบก็คือมีแหละก็คือมีแหละตามนั้นอ่ะต่อคุณจีจี้ iPad 11 M4 จะมีออกใหม่อีกไหมและ iPad mini จะมีออกใหม่ไหมมีเหรอครับแต่จะออกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้จริงๆเอาตรงๆไม่รู้จริงๆว่าจะออกเมื่อไหร่แต่มันต้องมีรุ่นใหม่ออกแหละอาจจะคำว่ามันต้องมีรุ่นใหม่ออกอยู่แล้วนะครับอย่าง iPad mini จริงๆมันมีข่าวลือมาคือเอา iPad Air ก่อน iPad Air จริงๆมันเพิ่งเปิดตัวไอตัว M4 มันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีนาคมใช่ป่ะนั่นหมายความว่าปีนี้คงไม่มีออกละเพราะมันคงไม่ออกรุ่นใหม่ต้นปีปลายปีแน่ๆอย่างเร็วที่สุดสำหรับ iPad Air ชิป M5 ถ้าจะออกก็น่าจะเป็นช่วงภายในปีหน้าจะเป็นต้นปีกลางปีปลายปีนั้นไปลุ้นเอาแต่ถ้าจะออกจะออกปีหน้าเป็นอย่างเร็วส่วน iPad นี้จริงๆมันมีข่าวลือมาตั้งแต่รอบตอนมีนาคมแล้วว่าจะออกสุดท้ายก็ไม่ออกจริงๆใช้คำว่ามันลือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วด้วยตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมว่าจะออกไม่ออกลือตอนมีนาว่าจะออกก็ไม่ออกตอนนี้ก็กลับไปลือตอนตุลาคมอีกรอบว่าจะออกไหมก็ไปรอลุ้นดูสำหรับ iPad mini รุ่นใหม่นะครับก็ประมาณนี้แต่ iPad Air คงไม่มีรุ่นใหม่ออกแน่แล้วครับปีนี้ก็ถ้าจะออกรุ่นใหม่ก็จะเป็นปีหน้าส่วนจะเป็นต้นปีปลายปีอันนั้นก็รอไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคุณครับเคพี่บอลรู้สึกเหมือนผมไหมครับบอลโลกปีนี้สปีดบอลเร็วขึ้นดูสนุกแทบทุกคู่ไม่มีเดินจงกรมมองทีมชาติเราแล้วมาดราม่าทีมชาติไทยซะแล้วแต่ก็เห็นด้วยว่าผมใช้คำว่าเกมเร็วไหมไม่มั่นใจแต่ส่วนใหญ่พยายามเปิดเกมบุกทุกคู่อ่ะถึงแม้ต่อยคู่ที่มันเสมอก็นำแต่ก็พยายามจะใส่เกมบุกกันซะเยอะนะครับคุณสมชัยเหรอฮะตอนนี้ Honor 200ยังพอหาได้ไหมถ้ามือ1ไม่หาไม่ได้แล้วครับเพราะ Honor 400ยังหาไม่ได้แล้วเพราะนั้น Honor 200มือ1ไม่มีทางหาได้แน่ๆหาได้เต็มที่คือมือ2ครับผมคุณวาริสเกมมิ่ง DLC Resident Requiem มีลุ้นออกก่อน GTA 6มั้ยโอ้โหไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวเป๊ะๆจะมาบอกแล้วกันแต่ผมว่าถ้าเขาจะออกตุลาคมไอ้ถ้าเขาจะออกพฤศจิกายนชน GTA 6ผมว่าไม่น่าใช่ประเด็นเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ DLC อ่ะเนาะมันไม่ใช่เกมใหม่คือไอ้เกมหลายๆเกมที่ประกาศออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเลื่อนมาเปิดเนี่ยตุลาหรือไม่ก็เลื่อนไปปีหน้าเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็รู้กันว่าเขาหลบGTA 6ใช่ป่ะแต่ว่าที่เขาหลบอ่ะมันคือพวกเกม IP ใหม่หรือเกมใหม่มันจะไม่ใช่พวก DLC ไงพวก DLC มันเกมมันขายไปได้แล้วอ่ะเนาะก็รอลุ้นละกันยังไม่ได้ประกาศผมจำได้ว่าเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการอ่ะนะว่ามันจะออกเมื่อไหร่นะครับคุณโอ้อ่านยากอีกแล้วคุณซุงเหลียงนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยช่วยแนะนำแท็บเล็ตมินิหน้าจอโอ้ต้องหน้าจอเปเปอร์แมทด้วยเหรอโอ้โหเปเปอร์แมทด้วยนึกไม่ออกเลยอ่ะคือถ้าเราถามว่าเอาไซส์เล็กมีโหมด e-reader ผมเข้าใจว่าคงบังคับว่าต้องซื้อตัวที่เป็นตัว e-book reader เลยมั้งเพราะถ้าซื้อเป็นแท็บเล็ตเลยหวังว่าจะมาลงแอปนู่นนี่นั่นด้วยใช้งานบันเทิงด้วยผมนึกไม่ออกจริงครับขอโทษด้วยใครนึกออกบอกด้วยผมนึกไม่ออกสักตัวเลยตอนนี้ก็คือหน้าจอเปเปอร์แมทด้วยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ยิ่งตัวเลือกโคตรน้อยเลยอ่ะคือที่มันมีก็มี TCL แต่ถามว่ามันเวิร์กไหมคือด้วยสเปคต่อราคามันไม่ได้เวิร์กอ่ะแต่โอเคจุดขายเขาคือเปเปอร์แมทนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สเปคมันไม่ได้เวิร์กไงนึกไม่ออกจริงขอโทษด้วยครับคุณซุงเหลียงคุณชัยพกโน้ตบุ๊กเล่นเกม Triple A เฟรมเรทคุณอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในเกมมาตรฐานถึงจะดีครับปัจจุบันเห็นเปิด DLSS เฟรมเจนกันจนถึง 200-300 เฟรมแต่แค่สงสัยว่าเราต้องดันเฟรมเรทสูงขนาดนั้นไหมแยกความแตกต่างได้แค่ไหนมันมีเกมไหนที่เป็น AAA แล้วดันต่อให้เปิดเฟรมเจนแล้วมันได้ 200-300 เฟรมวะไม่น่ามีนะคือถ้าเป็นเกม e-sport อ่ะได้ครับพวกแบบว่า Valorant อย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นโอ้โหเอาอะไรอ่ะ Double O7 First Light อย่างเงี้ยหรอ Resident Evil Requiem อย่างเงี้ยหรอ ต่อให้เปิดมันก็ไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกครับ200 300เฟรมอ่ะเกมพวกนั้นอ่ะโอเคทีนี้กลับมาถามว่าจำเป็นต้องดันเฟรมเรทขนาดนั้นไหมเอาตรงๆก็คือไม่หลักๆเฟรมเรทควรสัมพันธ์กับรีเฟรชเรทของหน้าจอเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสมมุติเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเป็นหน้าจอแบบ120 เฮิรตซ์ 144 เฮิรตซ์ก็เปิดแล้วก็ให้มันซิงค์อยู่กับตัวที่เป็นรีเฟรชเรทของจอเพื่อจะได้แบบไม่มีพวกสกรีนเทียริ่งนู่นนี่นั่นก็น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วไม่ได้จำเป็นส่วนใหญ่ที่จะดันกันไปขนาดนั้นคือกลุ่มที่เป็นเกมแนว e-sport นะครับพวก CS2 พวก Valorant อันนั้นเข้าใจได้คุณกริดบูนนะครับเดือนกันยาตุลาเกมใหม่ออกเยอะมากใช่กลัว GTA 6กันหมดถูกต้องตอนนี้สงสัยว่าระหว่างอนิมุชากับบูบรีนผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อจะเอาเวลาที่ไหนเล่นใช่ไหมแต่ผมว่ามันเรื่องไม่ยากนะคือถ้าเกิดยังคิดอยู่ว่าสมมติถ้ามันซื้อตัดสินใจซื้อได้เกมเดียวก็ผมว่าก็อยู่ที่ว่าจะเล่นบนเครื่องอะไรอ่ะถ้าเกิดจะเล่นบน PS5 ก็ซื้อ Wolverine ไปก่อนเพราะมัน Exclusive PS5 แต่ถ้าเกิดจะเล่นบน PC ก็อาจจะมันไม่มี Wolverine ให้เลือกอ่ะเนาะก็เล่น Onimusha ไปประมาณนี้ละกันนะครับคุณ HMN อีกสักครู่อีกอ๋ออีซักครับคู่สวีเดนที่แตะบอลล้ําเออนั่นน่ะอีซักใช่ไหมจำไม่ได้จริงๆว่าใครเตะลืมแต่นั่นแหละครับมีแบบการวัดเขาไม่ได้วัดชีพจรโว้ยเข้าใจว่ากราฟมันเหมือนชีพจรแต่ว่าเขาไม่ได้วัดชีพจรเขาวัดว่าแบบมันมีการสัมผัสบอลจริงๆไหมมันมีแบบเขาจะได้แบบวัดว่าเนื้อใช่ป่ะตามนั้นคุณคัพเค้กพี่บอสชอบฉากลองเทคในตำนานเรื่องไหนมากที่สุดไอที่เป็นสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะลืมชื่อแล้วอ่ะลืมชื่อแล้วอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะลืมแล้วอ่ะลืม World War 2 Long Take อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันชื่อเรื่องอะไรวะลืมแล้วขออภัยจำไม่ได้ตัดไปก่อนลืมแล้วแต่ที่มันเป็น World War 2อ่ะอันนั้นชื่อไม่ออกไม่ได้ดูแล้วตอนนั้นดูบน Apple TV ด้วยถ้าจำไม่ผิดคุณ HMN นายบอสต้องจัดการตะวาวสักดอกแล้วนะฮะเห็นควรด้วยนะฮะคุณกิตบุญกุลเนอร์คุณบอสสอบถามถ้าเราเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG Turn Based จอที่ใช้งานจำเป็นต้อง Frequency หมายความว่า Refresh Rate ใช่ไหมเยอะไหมช่วยแนะนำจอ24นิ้ว 5,000 ไม่เอา AOC บริการหลังการขายเชื่อใจได้นะครับคือถ้าเป็น RPG กับ Turn Based อ่ะมันไม่ได้จำเป็นเพราะส่วนใหญ่เกมพวกนี้มันไม่ได้ต้องการส่วนใหญ่มันก็ขอแค่60เฟรมนิ่งๆได้อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบดันเฟรมเรทสูงแต่พอเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อันเนี้ยถ้ามันต้องการให้มันสมูทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เอาเฟรมเรทเยอะขึ้นไปหน่อยก็ได้120 144ก็ใช้คำว่าก็ได้เหมือนกันไม่ถึงกับจำเป็นไม่ได้นีดไม่ได้จำเป็นเท่ากับกลุ่มที่เป็นเกมแนว first person shooting ประมาณนี้ทีนี้พองบ 5,000 เดาว่าต้องการเฮิร์ตสูงด้วยถูกบอกเดาว่าต้องการเฮิร์ตสูงด้วยนะครับไปดูของ Acer ก่อนก็ได้นะครับตัว Acer Nitro XZ270U จะได้27นิ้ว 2Krefresh rate จริงๆมันจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่ประมาณ165หรือ144เฮิรตซ์แต่ว่ามันมีโหมดที่เป็นบูสต์ขึ้นไปได้สูงสุดประมาณ200กว่าเฮิรตซ์แต่ว่าโดยสเปคจริงๆแบบโดย native ของมันมันจะได้ผมจำไม่ได้มันได้120หรือ144ซึ่งมันก็เหลืออยู่แล้วล่ะก็ไปดูตัวนั้นก็ได้อยู่ในงบด้วยนะครับอยู่ในงบด้วยได้ไซส์27นิ้วด้วยก็ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ความละเอียด 2K ด้วยก็จริงๆจอเกมมิ่งปัจจุบันก็อาจจะแนะนำที่ความเร็ว 2K เป็นหลักแล้วนะไม่ค่อยแนะนำ Full HD สักเท่าไหร่แล้วนะครับยกเว้นสายที่เป็น e-sport gaming อันนั้น Full HD อันนั้นเข้าใจได้เพราะนั้นเขาต้องการเฮิร์ตสูงมากๆนะครับคุณสุระวัฒน์ทีเหรอฮะแนะนำมือถือมือ2 Hyper OS ด้วยครับขับแก๊ปทำไมต้อง Hyper OS ด้วยอะแล้วไม่บอกงบด้วยอะผมควรตอบยังไงวะเนี่ยผมตอบไม่ถูกเลยครับคุณสุรวัฒน์ต้องมือสองด้วยนะเราต้องไฮเปอร์โอเอสด้วยนะทำไมต้องไฮเปอร์โอเอสด้วยอ่ะเอางบมาก่อน ก่อนจะเอาว่าไฮเปอร์เวสไม่ไฮเปอร์เวสเอางบมาก่อนของบด้วยครับไม่มีงบผมตอบให้ไม่ได้จริงๆคุณอนทรนิโตก่อนจบบอกผลหวยด้วยผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2569เลขท้าย2ตัว48เลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกคือ007เจมบอนด์มาเองนะฮะ007กับ721เลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออกคือ758 434รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทดีใจกับเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับเลขที่ออกคือ287 184 287 184อัดๆจบตามนั้นนะฮะเออ1917ใช่ไหมน่าจะใช่เออผมจำได้ว่ามันเป็นชื่อปีแต่ผมจำปีไม่ใช่มันดูแค่รอบเดียวน่ะเนาะเกมแบบเกมที่มันเองสำหรับผม Full HD 70เฟรมถึง90เฟรมพอใช้ได้เล่นเกมลื่นก็พอแล้วจริงๆคือถ้าเอาแบบเอาแค่สบายตาเล่นลื่นนะ60เฟรมนิ่งๆ Averageสำหรับผมพอใจแล้วไม่ยังเป็นต้องสูงกว่านั้นก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นอ่ะโอเคเราอาจจะรู้สึกว่ามีความแบบไม่สมูทอยู่บ้างแต่ถ้าเป็น60แล้วส่วนใหญ่มันสมูทแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินกว่านั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของแบบอย่างอื่นแล้วอ่ะซึ่งเกม FPS จะเป็นจะนิยมแบบนั้นมากกว่าคุณพัทวีนะว่าจอ 2K ควรซื้อขนาดกี่นิ้วดีถึงจะเห็นความแตกต่างจาก 1K จริงๆมันก็ต้องเริ่มที่27นิ้วเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วครับก็มันก็ต้อง27แหละขั้นต่ำแต่ถ้าถามผมชอบ32แต่จริงๆ27ก็ได้แต่ถ้าเป็น 4K เมื่อไหร่ผมไม่ค่อยแนะนำ 4K ที่27นิ้วผมแนะนำ 4K ที่32เป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็นที่ 2K จะเป็น27หรือ32ก็ได้อย่างปัจจุบันผมใช้ 2K ที่32นิ้วก่อนหน้านี้เคยใช้ 4K 27นิ้วปวดตามากเพราะมันเล็กไงทุกอย่างมันเล็กไปหมดนะครับอุ้ยหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ3ไป4ทั้งออฟไลน์วันนี้ถ้าข้ามอันไหนไปขออภัยด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: ในบอสพิสารถ้ำมอญดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1661
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยันไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปรายงาน

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตน์ยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไว้แล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดินหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News

0: คีเพราะถ้าเกิดไม่มีความสามัคคีแม้ในทีมจะมีนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็อาจจะล้มเหลวได้เอ็มบัปเป้พร้อมเล่นเกมรับเพื่อช่วยฝรั่งเศสล่าแชมป์ฟุตบอลโลกคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าจากสโมสรเรอัลมาดริดของทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่าเขาพร้อมที่จะเล่นเกมรับช่วยทีมให้มากขึ้นเพื่อที่จะพาทัพตราไก่ลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับเอ็มบัปเป้ดาวยิงวัย27ปีต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเรื่องผลงานและภาวะผู้นำทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับเลอปาริเซียงสื่อในฝรั่งเศสว่าเขาพร้อมจะทุ่มเทในการเล่นเกมรับให้มากขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพาทีมชาติฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: Popcorn Popcorn Popcorn

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: 16นาฬิกา9นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่16มิถุนายน2569อัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับแต่จริงๆ Sport Guide นี่ก็แตะไปหลายแวดวงนะแต่ว่าหลักๆตอนนี้เนี่ยถนนทุกสายไปที่ World Cup 2026นะครับเม็กซิโกแคนาดาสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับวันนี้คึกคักในช่วงบอลโลกนะครับเวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เสนอภาษาไทยวันละคำ
2: ครับ
3: เซียนอยู่รูหมูอยู่ตึ
2: ก โอ้โห
3: แล้วอะไรอะทั้งเจต
2: เทรนกำลังมาเทรนบอลรองบอลเป็นรองกำลังมา
3: เป็นคนที่จัดรายการเวลาวิจารณ์ผิดนะ
2: ครับ
3: ก็มาพูดออกใหม
2: ่
3: นะครับเมื่อวานเนี้ยผมวิจารณ์ผิดทั้ง4คู
2: ่ครับก็ไม่แปลกถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยถ้าไปถามคน100คนว่าสเปนเจอเคปเวิร์ดใครจะชนะผมว่าก็อาจจะสัก99คนก็บอกสเปน
3: ไม่150คนบอกว่าสเปนชนะ
2: ดังนั้นเนี่ยผิดไม่แปลก
3: แต่บางคู่เนี่ยนะ อย่างเบลเยียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นกับอียิปต
2: ์
3: สนุกแล้วก็ผลเสมอเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับทั้งสองทีมคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคู่อุรุกวัยกับซาอุดีอาระเบียต้องยอมรับว่าผู้รักษาประตูปีนี้โอ้โหผมว่าเกิดใหม่เยอะเลย
2: ใช่ถูกมากของแคปเวิร์ดก็คนหนึ่งตาประตูซาอุเนี่ยเมื่อคืนก็เซตผมว่าเทรนด์ฟุตบอลเนี่ยพอมันเป็นเกมแรกอะพี่หมอมันไม่มีใครอยากแพ้

0: แท้ที่สำคัญเนี่ยอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอมาฟุตบอลโลกหลายสมัยเข้าเนี่ยมันมีประสบการณ์ไงดังนั้นเนี่ยโอ้โหอุรุกวัยกว่าจะได้ประตูตีเสมอนะ
1: ใช่
0: ก็เหนื่อยอ่ะ
1: คือผู้รักษาประตูของซาอุดีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมมองว่าโชคไม่ดีโอ้มีลูกจะเยอะมากนะ
0: ค
1: ือไปดูแล้วเห็นเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยอิหร่านกับนิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: ก็สนุก
0: โอ้คริสวูดนี่ไม่ต้องยิงมีไว้พิงอย่างเดียว โอ้พิงใจพิงใจอ่ะผมว่ามันทันกันนะคู่เนี้ยเอาง่ายๆว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นบอล 8:00 นที่เอนเตอร์เทนเมื่อเช้าที่เปิดฟังแวบๆได้ยินเสียงของท่านพอสุเทพแล้วก็ป๋าแป๊ะนี่มันมากเลยอ่ะ
1: ก็ต้องลงมาเองแล้วก็มีอีกหลายคู่ที่คู่นี้จะเป็นผู้บรรยาย
0: ถูกต้องดังนั้นเนี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆฝากเลยนะครับติดตามการบรรยายสดนะกับทีมงาน DJ FM 99แต่ว่าก่อนอื่นนิดนึงพี่หมอหนังตาพี่หมอใต้ตานี่ยังปกติใช่ไหมมีรอยคล้ำรอยอะไรยังฮะ
1: ก็เห็นอยู่ว่าคล้ำชัดๆเชยจะมาถามทำไมคือนอนน้อยมากช่วงนี้ผมนอนน้อย
0: ยังไหวใช่ไหมพี่หมอยังไหวนะนี่ผ่านมาแค่ไม่กี่วันเองนะ
1: ยังไม่ครบเลย
0: เ
1: วลาใครมาถามผมเนี่ยผมบอกขอให้ดูครบก่อนคือจะมาบอกผมว่าทีมไหนน่าจะเป็นตัวเต็งคือเรายังไม่ได้ดูครบทุกทีม
0: อ
1: ันนี้สำหรับคนที่เป็นนักวิจารณ์เนี่ยบางทีต้องดูให้ครบก่อน
0: เดี๋ยวรออีก2วันก็คือคืนนี้เช้าวันพรุ่งนี
1: ้
0: แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้เช้าวันถัดไปเราจะได้เห็นฟอร์มครบทั้ง48ชาติผมว่ามันก็ต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้นี่โอ้มันเป็นครั้งแรกที่มีถึง48ชาตินะ
1: เจตต้องขอบคุณแจ๊สขอบคุณโมโนนะคือการถ่ายทอดสดครั้งนี้ผมดูยังไม่ครบนะแต่ผมว่าเทรนด์เรื่องของฟุตบอลสมัยใหม่เปลี่ยนไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้เปลี่ยนชัดเจนมากเลย
0: ดังนั้นก็ใครมีความเห็นอย่างไรนะครับ4689899เป็นช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99ก่อนจะไปเรื่องราวของผลสลากกินแบ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนจะได้ต่อเนื่องกับเรื่องราวของฟุตบอลโลกเลยนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Quad Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ก็ตรงตัวเลยนะครับ cheer.mcod.net นะครับขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอน1ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือก M-Cod Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดและ3แพ็คเกจเริ่มต้นที่ M-Cod Superfan ไปจนถึง M-Cod Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไปด้วยนะครับ
1: คือเจตถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของอสมทเลย
0: ครับ
1: ครับค่ะสนุกสนานแล้วก็เงินรางวัลสูงมากเลย
0: ก็2ล้าน6
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ส่วนใครที่อยากจะสนุกแบบขำๆกับยางรถยนต์ดันลอปนะครับเฉพาะคู่ที่ทีมชาติอังกฤษลงสนามนะครับซึ่งก็คือคืนวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับจะเล่นกับโครเอเชียท่านสามารถสนุกแบบขำๆได้นะครับก็คือทำบอกผลการแข่งขันมาว่าอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้โครเอเชียง่ายๆนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วก็ตามด้วยอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งมาที่SMS 460860353000นะครับเขียนมาแล้วส่งมาใครที่ถูก5ท่านนะครับจะได้รับนะครับพัดลมนะครับจิซูไลนะครับสวยงามมากแล้วอันนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะครับใครสนใจก็ง่ายๆยางรถยนต์ดันลอปอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860353000คร
0: ับแล้วจริงคู่นี้นะอังกฤษโครเอเชียนี่ช่วงหลังเจอกันตลอดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่เจอกันมา2หนติดนะทั้งที่รัสเซียแล้วก็ที่กาตาร์อ้าวก่อนจะไปเรื่องราวของกีฬานะครับเอาผลสลากกินแบ่งหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้พี่หมอ
1: ไม่ได้พี่ได
0: ้16มิถุนายน ฟุตบอลอาจจะเสมอกัน4คู่รวด แต่ว่าสลากกินแบ่งนี่น่าจะมีคนเป็นเศรษฐีใหม่นะครับเริ่มด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัวก่อนนะครับ758และ434เลขท้าย3ตัวมี007และ721ส่วนเลขท้าย2ตัวแม่จะบอกว่าเป็นสกอร์ฟุตบอลก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็เลขท้าย2ตัวนะครับ48 48เลขสวยมากนะ48เนี่ยแล้วก็รางวัลที่1นะครับสวยกว่าอีกรางวัลที่1 287 184 287 184โอ้นี่เท่ากับว่าเลขท้าย2ตัวกับ2ตัวท้ายรางวัลที่1กลับหัวกันนะฮะ84กับ48นะฮะ
1: อันนี้ถ้าใครที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ต้องออกให้ตรง
0: ครับ
1: นะครับเพราะถ้า
0: ทำไมฮะ
1: สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีกับหัวกับหางไม่มีแบบอันเดอร์เทเบิลนะครับ
0: ก็ไปนี่ไงไปจ่อหน้ากระจกก็บินเลอร์แล้วกับหัวกับหางแล้วทำไมล่ะพี่หมอต้องกลับไหมปกติ
1: ที
0: ่
1: ชอบกลับไหมโชคดีสำหรับเอ้ามันขึ้นอยู่กับคนสนใจแบบไหนไง
0: อ๋อกลับไปซื้อมีกลับไปซื
1: ้ออะไรอย่างเงี้ยพอเห็นตัวเลขเนี่ยผมว่าคนที่คุ้นเคยมาทั้งชีวิตนะครับคนไทยเนี่ยจะรู้ทันทีว่าโอ้โหคนที่แบบว่าเลือกเบอร์8448จะเป็นโชคคนที่โชคดีมาก
0: พี่หมอไม่รู้ว่าคนไทยอ่ะชอบซื้อความเสี่ยงคือเอาง่ายๆว่าต้องกลับ
1: ไม่กลับไม่ได้นะ
0: โอ้โหนอนไม่หลับ
1: อ่ะขอแสดงความยินดี
0: ครับ
1: กับเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายน2569
0: ส่วนใครที่พลาดไปก็ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะครับ
1: อย่าไปท้อแท้สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: ปีหนึ่งถึง24งวด
1: มาถึงเรื่องของกีฬาเอา
0: เรื่องหมอเลยเชิญพี่หมอเลย
1: นะครับเอาเรื่องของวอลเลย์บอลก่อน
0: ครับ
1: ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าเอ๊ตกลงรายชื่อเนี่ยนะกับสัปดาห์ที่แรกเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าบิ๊กเนมยังไม่มีเพิ่
0: ม
1: นะครับรายชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นรายชื่อที่เล่นสัปดาห์แรกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเชียร์นะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่2 17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
0: ครับ
1: อันนี้ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยต้องบอกว่าโซเอาและขายหมดแต่ที่ผมอยากชื่นชมและปรบมือให
0: ้ครับ
1: ก็คือมีการอัดฉีดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับดร.โสรัตน์อัศวะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดหรือว่า Jazz นะครับพร้อมด้วยผู้บริหารของ Monomac นะครับโดยเฉพาะคุณพีทโพธารามิกเนี่ยก็บอกว่ามอบเงินสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาเนี่ยเป็นผู้รับมอบนะครับต้องบอกว่ารับมอบเงินสนับสนุนอันนี้เป็นเงินสนับสนุนนะครับนอกจากสนับสนุนแล้วนะครับต้องบอกว่า 200,000 บาทนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสัปดาห์ที่2และก็อัดฉีดแหมทุกอัดฉีดเนี่ยโอ้โหคุณพีทโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่บอกว่าแข่งในเมืองไทยแล้วก็ Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz Monomac เนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ดูทางโมโน29นะครับอัดฉีดสนับสนุน1ล้านบาทต่อ1แมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะในการแข่งขันสนามที่2และสนามที่3นะครับ1ล้านต่อ1แมตช
0: ์ครับคุณพิษนี่เพิ่งจะไปวันแถลงข่าวที่ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกคือตอนนี้ถ้าใครติดตาม Monomax แม้กระทั่งในเพจนะพี่หมอน
1: ะ
0: จะเต็มไปด้วยฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะถือว่าเป็นช่วงที่กระแสเนี่ยคาบเกี่ยวกันเลย
1: ครับคือคุณพิษโพธารามิกนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนะครับในฐานะตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนให้ทำผลงานยอดเยี่ยมและก็ประกาศอัดฉีดนะครับรางวัลครั้งเนี้ยต้องบอกว่า1ล้านต่อ1หมัดเนี่ยมันเป็นขวัญและกำลังใจนะน้องเจต
0: ครับ
1: นะครับก็ผมว่าเชียร์ทีมชาติไทยอยากให้ในบ้านชนะสัก2นัดแล้วก็สัปดาห์ที่3ชนะอีกสัก1นัด
0: อุ๊ยนี่อ่านความคิดโค้ชออสเลยนะเพราะว่า ค้ชเกียรติพงษ์รัชดาเพียงไกรนี่บอกเลยว่าในสัปดาห์ในบ้านเราเนี่ยเป้าหมายคื

0: ก็บชัยชนะ2จาก4แมตช
1: ์ใช
0: ่ดังนั้นเนี่ยก็ส่งแรงใจเชียร์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์น
1: ะ
0: เพราะเขามีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแต่ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของควีนบีมพิมพิทยากกรำก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมใจกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะพี่หมอนะจะประเดิมแมตช์แรก
1: ทีมชาติไทยจะลงแข่งเวลา 2:30 นทุกวัน
0: จำง่ายๆเลยพรามไทม์เลยคือ 2:30 นเนี่ยเป็นเวลาดีเพราะคือเลิกงานแล้ว
1: ใช่
0: คือเผื่อให้แล้วว่าเลิกงานปุ๊บเดินทางไปอินดอร์สเตเดียมเลยทำนองนี้นะครับก็ย้ำว่าวันพรุ่งนี้ประเดิมแมตช์แรกเจอยูเครนคือทีมชาติไทยเราจะเล่น2วันพัก1แล้วก็2วันนะครับก็ประเดิมพรุ่งนี้เจอยูเครนนะครับจากนั้นเนี่ยพฤหัสเจอเบลแกเรียพักวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เจอแคนาดาพี่หมอแล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์กับเนเธอร์แลนด์โอ้โหสนามแตกแน
1: ่คือเจ็ดวัน
0: บอกเลย
1: วันที่ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงไทยลงแข่งเนี่ยผมไม่ต้องไม่ห่วงมันโซเอาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันบาดแข้งหมดแตกคู่อื่น
0: ๆ
1: ก็น่าดู
0: น่าดู
1: นี่ระดับโลกนะเจ็ดไม่ใช่ระดับอาเซียนนะ
0: ดังนั้นเนี่ยพี่หมอเตรียมทีวีไว้เลยน
1: ะ
0: ที่บอกว่ามีกี่เครื่องเนี่ยมันต้องชนกับบอลโลกแน่ๆ
1: ไม่ชนเขาสับลีกัน
0: อ๋อสับลีกัน
1: เขาโทรเจ็บ
0: ที่หมอเผื่อมันลาก5เซตเผื่อมันไปทาบเกี่ยวคาบเกี่ยว
1: ผมดูแล้วเนี่ยไปดูโปรแกรมแล้วนะ5ทุ่มจะมีเหลือสักกี่นัด
0: เออเผื่อลากยาวเผื่อลากยาว
1: โอ้ยแล้วก็ช่องเดียวกันด้วยเนี่ยนะต้องขอบคุณจริงๆเนี่ยต้องจัสกับจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแล้วก็โมโนแม็กผมขอบคุณมากๆนะ
0: ครับ
1: คือถ้าไม่มีคนแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อนะปีนี้เราจะไม่ได้ดูบอลโลก
0: แล้วก็ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของโมโนนะจากเดิมเนี่ยถ้าใครติดตามโมโน29เนี่ยจะรู้ว่าก็ไปทางภาพยนตร์ทางหนังถูกไหมพี่หมอ
1: หนังดีมาก
0: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยสปอร์ตเต็มตัว
1: ใช่ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกยังไม่อัปเกรด
0: ครับ
1: รีบๆเลย เอาอันนี้ผมพูดเลยนะคนโดยเฉพาะคนในวงการฟุตบอลวงการกีฬาเนี่ยผมถือว่าถ้าคุณเนี่ยนะไม่เสียสละกับการเป็นสมาชิกเนี่ยผมถือว่าคุณใช้ไม่ได้
0: ดังนั้นเนี่ยและส่วนใครที่เป็นสมาชิกโมโนคาบเกี่ยวกับ AIS เนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดไงพี่หมอว่าบางคนเนี่ยสมัครผ่าน AIS ตอนนั้นดูพรีเมียร์ลีกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูบอลโลกไม่ได้อันเนี้ยเขาแยกกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตนี่จะไปมีการคอนแทคอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าอยากดูฟุตบอลโลกก็ต้องสมัครแพ็คเกจของโมโน
1: เฉพาะฟุตบอลโลกเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่หลังจากนี้ไป
0: รอติดตาม
1: อาจจะมี OV connection
0: อุ๊ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: อันนี้ก็พูดดังๆเพราะว่าเจอน้องหรือว่ารุ่นพี่ที่เป็น OV เขาบอกว่าก็ OV connection นะมา
0: ตอนบอลโลกก็พูดแบบนี้นะที่บอกว่าอะไรนะได้ดูแน่นอนแต่จะกี่ชั่วโมง
1: นะครับมาถึงพอพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ตอนนี้เรตติ้งถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอล
0: อ
1: ันนี้ไม่แพ้นะ
0: ไม่แพ้
1: ฟุตบอลแล้วนะครับ
0: เออ
1: นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกดีใจก
0: ็
1: คือล่าสุดเนี่ยนะครับมีการประกาศให้โปรจีน
0: อ
1: าทยาธิติกุลของไทยเนี่ยนะครับมือสี่ของโลกลุ้นรางวัลแชมป์นอกสนามกอล์ฟนะครับเขาเรียกว่าดาวอิมแพ็คอวอร์ดรางวัลเนี้ยมอบให้นักกอล์ฟหญิงเพื่อยกย่องในการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะครับสำหรับนักกอล์ฟหญิงนะครับใน LPGA ที่ทำผลงานที่ดีเนี่ยเหตุผลที่จีโน่ได้รับเลือกก็เพราะว่าเขาร่วมกับโปรเข้ากล้องนะครับกิรัติยาภูเจริญจัดตั้งโครงการ JK Charity Initiativeเพื่อระดมทุนสร้างอาคารเรียนใหม่ให้กับโรงเรียนในชนบท3แห่งในประเทศไทยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี2025จัดกอล์ฟการกุศลระดมทุนสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดแหลมทองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของโปรจีนนะครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นการระดมทุนต่อเนื่องนะครับล่าสุดปี2026เนี่ยกิจกรรมปีที่2ระดมทุนได้ถึง9ล้าน9แสนบาทเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนะครับนำไปเขาเรียกว่าก่อสร้างใหม่เนื่องจากประสบเหตุเพลิงไหม้และนำไปฟื้นฟูและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น
0: ครับ
1: ต้องหมกปรบมือให
0: ้
1: เรื่องราวดีๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแบดมินตัน
0: ครับ
1: จำได้ไหมเมรัชนกได้แชมป์ที่ไหน
0: อุ้ยปีนี้ได้แชมป์ผมเอาง่ายๆผมเอาใจช่วยเลย
1: ที่มาเลเซีย
0: ก็เธอถูกโฉลกไงเธอกวาด

0: ก่อนอันนี้ก็เคยได้มาเลเซียโอเพ่นมาเลเซียมาสเตอร์ก็ได
1: ้
0: ครับ
2: คือผมไปเห็นภาพจริงๆแล้วเธอทำมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
2: มีภาพโพสต์ขึ้นมาว่าเธอเนี่ยนำเหรียญไปมอบให้คุณแม
0: ่
2: ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าเป็นเหรียญรางวัลที่เธอมอบให้กับคุณแม่นะครับถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่อยู่แล้วคือคนไทยเนี่ยเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นเรื่องเราเห็นแล้วเราอมยิ้มมันเป็นเรื่องของคนที่กตัญญูคนที่ยังมีความรู้สึกถึงแม้คุณแม่จะจากไปแต่น้องเมย์บอกว่าทุกครั้งที่ลงแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์เนี่ยก็อุทิศแชมป์ให้กับคุณแม
0: ่ครับ
2: นะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับ3ข่าวแรกแล้วกันส่วนในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA เนี่ยนะครับก็ต้องบอกสัปดาห์นี้เมื่อวานเนี้ยเจดพูดไปแล้วเ
0: ม
2: เจอร์ LPGA Classic for Simply Grief นะครับแล้วก็รายการเนี้ยนะครับแชมป์เก่าก็คือ Carlota Sigarda นะครับจะแข่งกันที่ Brightfield Country Club นะครับที่ Belmont นะครับซึ่งเป็นสนามพา72ระยะ 6,611 หลาเงินรางวัลครั้งนี้นะครับ 3,250,000 เหรียญสหรัฐครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งเนี้ยโปรจีลงแข่งขันแล้วเป็นเต็ง1ด้วย
0: ครับ
2: ล่าสุดประกาศออกมาเป็นเต็ง1นะครับ
0: รายการนี้ก็เงินรางวัล3ล้านเหรียญ นะ
2: ครับ
0: ที่มิชิแกนนะครับแต่ว่าผมตื่นเต้นเพราะว่าในช่วงมิถุนาต่อกรกฎาพี่หมอมันจะเป็นเมเจอร์3จาก4รายการเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมเจอร์ฝ่ายหญิงผ่านไป2เนาะแม่ซูเปอร์เนลลี่แกไม่แบ่งใครเลยอ่ะได้ไปหมดก็เดี๋ยวรอลุ้น PGA Championship อามุนดิ AV Young Championship แล้วก็ปิดท้ายด้วย AG Women's Open นะผมเนี่ยจะช่วยจีโน่มากเลย
2: เจ็ดเนลลี่คอด้าครบไม่ได้
0: อุ้ยทำไมล่ะฮะ
2: เป็นคนเห็นแก่ตัว
0: อุ้ยก็เนลลี่บอกปีที่แล้วก็ไม่เอาแล้วไง
2: ไม่
0: เอาสักแชมป์เลย
2: คืออย่างเงี้ยคือควรจะแบ่งให้คนอื่นบ้าง
0: แล้วบางทีเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ากอล์ฟเนี่ยมันต่างกับกีฬาชนิดอื่นนะพี่หมอนะ
2: ใช
0: ่อะอย่างนักบอลเนี่ยถามว่ามันอาจจะมีบางเดือนเล่นดีแมตช์นี้อะหายไปจากเกมอะไรเงี้ยแต่กอล์ฟเนี่ยมันไม่น่าชื่อว่าเนลลี่ปีที่แล้วเธอไม่ได้แชมป์เลยอะ
2: เธออิ่มตัวไง
0: แล้วปีเนี้ยคือมันหนังคนละม้วนได้นะวงกอล์ฟนี
2: ่คือผมไม่รู้เรื่องส่วนตัวเธอนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอได้แชมป์จำได้ไหมเจ็ดในการซ้อนเลย
0: ครับ
2: นะครับแล้วเธออิ่มตัวเนี่ยเธอเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับทำให้ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเธอมีบอยเฟนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบอยเฟนยังมีความต่อเนื่องแค่ไหน
0: เนี่ยปีนี้4แชมป์นะครับ
2: นะครับ
0: โอ้โหสี่แชมป์แล้วนะเนลลี่คอด้าแล้วก็2-4คือเมเจอร
2: ์ครับ
0: อ่ะยอดเยี่ยมไป
2: มาถึงเรื่องราวของมวยสากลนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Boxing Cup Stage 2ที่กุ้ยหยางนะครับประเทศจีนนะครับระหว่างวันที่15ถึง21มิถุนายนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีนักชกไทยไปแข่งขันกันนะครับเอาเฉพาะการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยวันที่15แล้วกันรอบ32คนนะครับมีนักมวยไทยขึ้นชก2คนนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวไทยดีกีเหรียญทองซีเกมส์ครั้งล่าสุดพบกับส่วนเจ้าจากประเทศจีนก็ปรากฏว่าสนุกนะครับคะแนนสูสีนะครับพอจบ3ยกเนี่ยนัทนิชาเป็นฝ่ายชนะแบบฉิวเฉียด3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโยสลีนเปเรสจากสหรัฐในวันที่16วันคือวันนี
0: ้
2: อีกคนนึงที่ขึ้นชกก็คือรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศลักษัตนะครับนักชกสาวไทยแพ้คะแนนอิริสมาร์คาโดโซจากเวเนซุเอลา1-4คะแนนตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีนักชกนะครับจากไทยก็นัทนิชารุ่น54กิโลกรัมหญิงพบกับโยสลีนเปเรสจากสหรัฐนะครับแล้วก็งานนี้นะครับโค้ชคิวบาที่เป็นหัวหน้าซับโค้ชจากไทยนะครับหลุยมาริโน่คอสเม่ก็บอกว่าโอ้โหได้ประโยชน์มากๆเลยกับการมาชกรายการ World Boxing Cup ครั้งนี้นะคร
0: ับ
2: ว่ามีผลการแข่งขันจะนำมาฝากกันแล้วกันนะครับ
0: อืมก็น่าจะประมาณนี
2: ้ครับ
0: ส่วนควันหลงในวงการกีฬาก็หลังจากที่กีการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสพี่หมอปิดฉากลงเนาะตาปีเกมส์เขาบอกว่ามีเงินสะพัดที่สุราษฎร์ธานีกว่า288ล้านบาทนะก็ปิดฉากไปเรียบร้อยละก็เดี๋ยวปีหน้าจะไปจัดที่เมืองช้างเกมส์เมืองช้างนี่ก็ เดาจังหวัดไม่ยากสุรินทร์นั่นเอง
2: สุรินทร
0: ์ไปอีสาน
2: ใช่
0: ไม่เงียบนะไม่เงียบนะอันนี้พูดถึงแล้วนะ
2: ครับทีสปอร์ตถ่ายทอดสด
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: นะครับกีฬาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเนี่ยทีสปอร์ตจะรับหน้าที
0: ่รับหน้าเสือรับเห็นน้องๆก็เดินทางกลับมาละ
2: ครับ
0: หลังจากที่ไปชุบตัวอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ไปท่องราตรีอย่าไปใช้คำว่าไปทำงาน
0: พี่หมอก็กลางวันทำงานไงล่ะ
2: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: กลางคืนก็หาข้อมูลเพื่อที่จะบรรยายในวันถัดไป
2: เดี๋ยวแฉหมดเลยนะเนี่ยนะแล้วกลุ่มมาเฟียเนี่ยเดี๋ยวแฉหมดเลย
0: ครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณน
2: ี้ข้อความ SMS 4689899
0: ครับโอ้โหเอาจริงๆนะมีคนพูดถึงผลสลากกินแบ่งนี้ผมก็ขนลุกเหมือนกัน
2: มันไม่ถึงอันเนี้ยผมอ่านแล้วมันไม่ชัดไม่เรียกตรงไม่ตรงขนาดนั้นเดี๋ยวไปบวก1ลบ1อะไรอย่างงี้คือ
0: ก็ SMS พาไปนี่ไงล่ะโอ้เอ้าข้อความแรกนะครับน้องอัมซ่าเหมือนเดิมภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาเย้างับนัดแต่สโมสรไหนมีแต่คนขี้อายตอบแอสเทอร์ FC เขินวงเล็บเคิลจากอัมซ่า
2: ต้องบอกอันนี้ถ้าไม่บอกนะไม่วงเล็บผมมุกนี้ผมไม่เข้าใจนะคือไอ้คำว่าเขินเนี่ยก็คือเขินอันนี้โอเคพอได้
0: แล้วแน่นอนมากไม่สมหวังยังไม่ท้อรออยู่หนารอเวลามาแก้เศร้าเราสุขีสองดุมรอรอทักทายคลายเหงาดีสวัสดีมีเรื่องเล่าจับเข่าคุยจากอามซ่านะ
2: ครับ
0: อ่ะสามข้อความตามธรรมเนียมเลย
2: เรียบร้อย
0: บอลโลกเวอร์ชั่นปีนี้เนี่ยผมว่าเวลามันเหมาะกับสวอย่างผมและพี่หมอฮะ3ถึง4อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นบอลโลกที่ผมได้ดูมากที่สุดจากคุณหงไฮเวย์
2: น่าจะเป็น 3-4 ครั้งที่เป็นฟุตบอลโลกที่เราได้ดูการถ่ายทอดสดมากที่สุดเขาพูดถึงว่าพี่หงไฮเวย์พี่อย่าเอาผมไปเทียบกับพี่สิเพราะผมยังเด็กกว่าพี่เยอะครับพี่พูดเดี๋ยวผมเสียหาย
0: ผมว่าแบร์ยุกันมาเลยแต่จริงๆนะผมว่าหนนี้พี่หม
2: อ
0: สำหรับคนที่ตื่นเช้าอ
2: ่
0: ะถ้ามองอีกมุมนึงนะสมมติคนที่ดูบอลโลกเนี่ยเอาว่าคนสวอย่างที่พี่หงไฮเวย์ว่าเนี่ยคนตื่นมาตักบาตรอ่ะสมมติคุณตัดคู่ดึกทิ้งไปเลยอ่
2: ะ
0: แล้วคุณมาสตาร์ทดูคู่8โมงเน
2: ี่
0: ยคุณได้ดูหมดนะ8โมง9โมง11โมงเนี่ยผมว่ามันก็แบ่งความชัดเจนความสะดวกเลยนะ
2: เจตเอาผมเป็นผมต้องวางแผนนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ย11โมงเนี่ยผมต้องวางแผน
0: ทุ่มหนึ่งต้องดู
2: ผมคือพอผมทำงานเสร็จเนี่ยในเมื่อวานผมจัดรายการตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มจัดเสร็จปุ๊บผมก็นอนเลย
0: ครับ
2: นอนแล้วผมตื่นมาพอตั้งนาฬิกาปลุกประมาณ 11:15 นะครับมานั่งดูจนจบนะครับแล้วก็คู่เบลเยียมกับอียิปต์เนี่ย
0: ดูไหม
2: ผมไม่ดู
0: แสดงว่ามันต้องเลือกต้องเลือกสมมติคู่ดึกต้องเลือกสักคู่หนึ่ง
2: แล้วตีห้าเนี่ยผมมาดูคู่อุรุกวัยกับซาอุแล้วก็พอเช้าไม่มีปัญหา
0: ไหลต่อเนื่อง
2: มันต้องวางแผน
0: บางคนก็อาจจะเลือกคู่แรกของคืนนั้นแล้วก็ยอมทิ้งคู่ถัดไปแล้วก็ไปว่ากันตอนเช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะลากคู่ดึกทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วคุณจะไปเก็บเช้าด้วยเนี่ยโหร่างกายคุณต้องแน่นอน
2: เจตการนอนแบบไม่ติดต่อเนี่ยสายตาเนี่ยไอ้เบ้าตามันคล้ำอยู่แล้ว
0: คือผมกำลังจะบอกว่า จริงๆอ่ะผมก็ทันตอนปี94นะพี่ หมอที่อเมริกาเพียงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะฟุตบอลโลกมันมีไม่กี่ทีม
2: ใช
0: ่พอมันเป็น48คือมัน48ไม่พอมันดันเป็น48ที่เป็นเวลาที่ฝั่งนู้นได้ไง
2: คร
0: ับ ก็เลยเอาเรื่อง
2: ถูกต้อง
0: แต่ผมว่ามันก็อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ที่การวางแผนนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีก2กลุ่มเราก็จะเห็นฟอร์มครบ48ชาติ
2: เจตอาชีพอย่างเราเนี่ยมีทางเลือกด้วยเหรออ
0: ุ้ยถูกต้องใช่
2: มีทางอย่างวันเนี้ยเจตจะบรรยายตอนกี่โมง
0: อุ้ย14:00ครับ
2: วางแผนการเดินทางไหม
0: ก็วางเรียบร้อย
2: แล้วก็ต้องเตรียมการบ้านคือทำการบ้าน
0: ค
2: ือชั่วโมงเนี่ยผู้บรรยายไม่ทำการบ้านอยู่ไม่ได
0: ้คือผมอาจจะเป็นคนทำการบ้านในระดับที่ไม่ล้นไปพี่หมอเพราะว่าผมอยากไปโฟกัสในเกมนะแล้วก็ปล่อยให้น้องที่เป็นปากสองเขาเก็บเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโอ้เยอะไปบางทีมันล้นพี่หมอเราเอาหน้างานผมจะเป็นเรื่องหน้างานให้สนุก
2: ผมชมเจตนะ
0: ครับ
2: เจตเป็นคนเข้าใจ
0: ครับ
2: นะครับคำว่าอินสตรัคเตอร์กับคอมเมนเตอร
0: ์ครับแต่ผมเดาไม่ยากเลย
2: บทบาทไม่เหมือนกัน
0: วันนี้ฝรั่งเศสลงเนี่ยเดาไม่ยากพี่หมอบนอัศจรรย์จะมีใครบ้างคุณเอาชุดแชมป์โลกมาเลยอ่ะ
2: คือ
0: 98
2: ไม่ใช่7พอภาพแผ่นไปแล้วเนี่ยแล้วผู้บรรยายเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยโอ้โห
0: คุณจะเอาใครอ่ะโรลองบรองลีออนตุรามมาหมดอ่ะ

0: แก๊งเนี้ย
1: ไม่บางทีต้องไปดูด้วยประธานาธิบดีคนไหนต้องไปไอ้เรื่องอย่างนี้บางทีเขาไปนะเอาเห็นไหม
0: มาครองมาครอง
1: เห็นไหมไม่ใช่เจดเห็นไหมตอนที่เขาเรียกว่ากษัตริย์ของญี่ปุ่นก
0: ับ
1: ของเนเธอร์แลนด์นั่งอยู่ทุ่นด้วยกันเนี่ยเจด
0: ครับ
1: ไม่รู้นี
0: ่
1: ขอโทษเชยนะ
0: คือยังไงก็ให้โอกาสผู้บรรยายนะฮะอาจจะไม่ได้รู้ในทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดตามหลังได้
1: เจดผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเก่งนะแต่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยความรู้รอบตัวมันเป็นเรื่องจำเป็น
0: แล้วผมจะบอกว่ารอบนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือเหมือนคูลิ่งเบรก3นาทีที่หมอในแต่ละครึ่งแล้วขอโทษนะฮะไอ้ตอน3นาทีเนี่ยกล้องเนี่ยดีเหลือเกินพี่หมอคิดดูจับในสนามจับอัธจันทร์
1: ไม่มันเป็นเรื่องปกติเจอไม่จับไม่ได้คือบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าสีสันกิมมิกอ่ะ
0: เขาก็เลยแซวว่าคอมเมอร์เชียลเบรกหรือเปล่าโ
1: อ
0: ้ขายคน
1: เดียวเดี๋ยวสหรัฐลงเล่นแล้วโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วไม่รู้จักแล้วโอ้โห
0: ล่าสุดมอบถ้วยแชมป์โลกนะครับเขาวางโดนัลด์ทรัมป์นะครับทำเป็นเล่นไปนะเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยแม่อ่ะพี่หงไฮเวย์แล้วเมื่อกี
1: ้
0: บอกว่าทุ่มหลับตื่นมาตีสองตีสามดูได้ห้าโมงเช้าแถมมีช่วงคอฟฟี่เบรกด้วย
1: มีความสุขเลยว่าคนสวจะมีกาแฟสักนิดนึง
0: เขาบอกว่าตั้งตารอมาแซวอาหมอครับสเปรดและซาอุโดนพลังอะไรไปนะผีแดงหมายเลขเจ็ดครับอิอิ
1: ไม่ต้องแซวผมออกมาสารภาพเลยผมวิจารณ์ผิดทุกคู่
0: ใครจะไปคิดนะสเปน
1: อ
0: ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันอังคารเบิกบานสำรันยิ่งข่าวดีจริงมากมายไม่หน่ายแน่บอลโลกโชคอำนวยด้วยดีแท้แฟนเหลียวแลคึกคักรักจริงจังสปอร์ตไกด์วันนี้มีหมอเมาไม่มีเหงาคู่เจ็ดเด็ดดีดังข่าวกีฬาพาสุขไม่หยุดยั้งสร้างสิ่งหวังสั่งสมหน้าชมชื่นจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ งวดนี้โดนรับประทานครับพี่จากพี่มาโนดขั้วกลิ้ง
1: โอ้โหขนาดฟุตบอลนะครับมีอยู่2ทีมยังวิจารณ์ผิดเลยไม่จะไปวิจารณ์อะไรกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: เอาตรงนะพี่หมอบอลเป็นรองมาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: 4คู่เสียดายครับว่าจะซื้อ48
1: บอกว่าพี่หมอจำนวนชาติบอลโลก
0: ถูก
1: ผมก็ว่าอยู่7พอเล่นสลากกินแบ่งออกแล้วเดี๋ยวจะเล่นได้กันทุกคนนะ
0: เฮ้ย48นี่คือจำนวนชาติในฟุตบอลโลก
1: มันอยู่ใกล้มาก
0: เฮ้ย
1: มันอยู่ใกล้เรามาก
0: เราพูดอยู่ทุกครั้งว่าหนเนี้ยฟุตบอลโลกมี48ทีม
1: ถูกต้อง
0: เฮ้ยออก48เลยอ่ะโอ้โหบอกว่าป๋าแปะภาคบอลบอกสมัยนักเรียนไทยก็ยิงแบบนี้คนเชื่อป๋าเลยอ๋อหมายถึงป๋าภาคเมื่อเช้าใช่ไหมไม่ธรรมดานะนะครับแล้วก็บอกว่าเลขท้าย2ตัวเป็นอายุอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับอุ้ยเขาบอกว่าผมซื้ออันเดอร์กราวฮะ
1: อันเดอร์แล้ว
0: นี่อันเดอร์คุณอย่าใช้คำว่าอันเดอร์กราวเวลาคุณจะใช้คำพวกนี้คุณต้องบอกว่า MRT เฮ้ยคุณนี่ไม่รู้เลย
1: คนเก่าเขาใช้อันเดอร์กราว
0: รุ่
1: นใหม่เขาใช้ MRT
0: รุ่นใหม่เนี่ยคุณต้องใช้ MRT ข้างบนคุณก็บอก BTS ไม่เห็นยากเลย
1: นะยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: คุณก็ไปทางขนส่งมวลชนไป
1: ใช้เขาเรียกว่าใช้คำพูดที่วอร์ดดิ้งที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักหายใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าฟุตบอลไทยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวนักแต่ว่าแม่ผมอยากฟังพี่เมาพูด
1: เรื่อง
0: บอล
1: ไทยเบาๆ
0: ไม่เคยมีเบาหรอกเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุด แม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีขุมกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: 16นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2สปอตไกด์ฟุตบอลไทยอุ๊ยข้างนอกคึกคักมากเลย
1: คึกคักมากคือเป็นการเตรียมการกับการบรรยายทางเสียงของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงซึ่งอาจจะมีจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะครับแต่โดยภาพใหญ่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้ว
0: ยังไงแฟนๆ FM 99ก็คอมเมนต์มาได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปกี่นัดแล้วล่ะ10กว่าเกมแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเปิดฟังน
1: ะ
0: ผมฟังป๋าแป๊กับพอสุเทพบรรยายนี่โอ้โหต้องใช้ว่าสะเดาแห้วมากอ่ะมันมากเลย
1: คือ
0: ปลุกคนตื่นเช้าคนง่วงเหงาเหานอนได้ดีมากๆเลย
1: ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงที่ทำให้การบรรยายของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนี่ครบ
0: ก็นี่ไงเราน้องๆเขาเลยอําพี่หมอวันนี้เขารออยู่คนหนึ่งเนี่ยเขารออยู่คนหนึ่งเนี่ยให้เกียรติกับคลื่นสักหนึ่งแมตช์อะไรอย่างเงี้ยไหม
1: ผมว่าประกาศออกไปแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาบอกว่าพูดแล้วไม่เป็นคำพ
0: ู
1: ด
0: อันนี้ FM 99
1: อ่ะมาที่บอลไทย
0: อ่ะบอลไทยเอาแง่มุมไหนดีฮะพี่หมอ
1: เอาเริ่มต้นเนี่ยมีคนเขาพูดตอนฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าสมมตินะถ้าฟุตบอลไทยได้ไปฟุตบอลโลกแล้วเราต้องเลือกโค้ชไทย
0: โอ้โหเรื่องนี้ดีเรื่องน
1: ี้เราส่วนใหญ่เอาว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าใครเหมาะสมนะครับเขายกตัวอย่างให้นะซิโก้ทัตตะวันสะสมภพประเสริฐอะไรเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชโย่งอะไรเงี้ย
0: เอาผมก่อนไหมก่อนที่พี่หมอจะได้ว่ายาวเลยผมส่วนตัวเลยน
1: ะ
0: ผมเป็นคนชอบโค้ชที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนอะไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีสไตล์ที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยพี่ชายผมสองคนนะไม่พี่โย่งกับพี่เตี้ย
1: ฮะ
0: สองคนเลยคนโย่งไม่ก็พี่เตี้ยสะสมอ่ะคนใดคนหนึ่ง
1: คือเจตไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องละเอียดนะ
0: เพราะ
1: อะไรรู้ไหมเพราะว่าคือการถ้าสมมุติว่าชาตินี้เป็นจริงเนี่ยนะคนที่จะได้เป็น
0: โอ้ยดูใช้คำ
1: หัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้นะผมว่าซิโก้มีประสบการณ
0: ์
1: นะครับในการคุมทีมแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมต่างประเทศแ
0: หละ
1: อันเนี้ยในแง่ของประสบการณ์ความรู้ความสามารถเนี่ยผมมองว่าซิโก้เหมาะส
0: ม
1: ในแง่ของคนสุขุมในแง่ของจิตวิทยาผมชอบทัตตะวันศรีปาน
0: ครับ
1: นะครับในเรื่องของpsychology จิตวิทยานะในแง่ของการที่จะทำยังไงให้ทีมมีความสามัคคีผมชอบโค้ชโย่ง
0: ครับ
1: นะครับส่วนโค้ชเตี้ยเนี่ยผมว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการแท็กติกเทคนิคในเรื่องของการทำทีมเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอาวุโสสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นะครับคนที่เป็นคนแจกไพ่เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วเอาเลือกสตาฟโค้ชไปอยู่ผมยังเลือกย่างบันโยง
0: ย่างบันโยง
1: ย่างบันโยง
0: สีมะคะ
1: จิตวิทยาของย่างบันโยงเนี่ยผมบอกให้มองข้ามไม่ได
0: ้
1: เลยนะครับทั้งในสนามและนอกสนาม
0: อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราได้ไปบอลโลกถ
1: ้
0: าต้องเลือกโค้ชสักคนคุมทีมไปบอลโลกแต่ขอโทษนะฮะหมายความว่าจะต้องครอบรอบกันเลือกก่อนนะ
1: แล้วก็ให้ ให้โย่งเนี่ยนะเลือกซิโก้ทัตโต

0: วันและสะสมเนี่ยไปอยู่ในทีมงาน
1: รวมทีมอเวนเจอร์ไป
0: นะครับคนที่ดูแลเรื่องระบบการเล่นนั่นก็ให้ซิโก้ไปนะครับคนที่คอยดูระเบียบวินัยทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ทัตตะวันไปนะครับส่วนเรื่องการเพิ่มแท็กติกเนี่ยก็ให้สะสม
1: ผมชอบมากเลยอ่ะเนี่ยบอลไทยปิดฤดูกาลไม่ได้มีอะไรเราก็คุยกันเรื่องนี้กันได้นะว่าถ้าเราไปบอลโลกเราจะเอาโค้ชคนไหนคุมไป
0: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยเจต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลแต่ละสโมสรเนี่ยโดยเฉพาะปัตตานีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเยอะมากปัตตานีล่าสุดเนี่ยประกาศนักเตะ11คนที่จะไม่ได้ร่วมทีมต่อไปเนี่ยคือประกาศให้ชัดเจนนะครับนักบอลก็จะได้ไปหาทีม
1: คือ11คนออกแล้วก็ล่าสุดประกาศต่อสัญญา13คน
0: ใช่
1: เนี่ยฮะไล่ไปเลยมาร่อนซินวานี่ตัวหลักอยู่แล้วพี่หมอมาร่อนซินวานี่ปัตตานีขาดไม่ได้นะครับเอาง่ายๆว่าเป็นกลไกสำคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นมูแมทมามะเอกชัยสำเรนักฟุตบอลที่น่าจะเรียบร้อยที่สุดในโลกนะฮะเสื้อแกนี่ไม่เคยเอาจากกางเกงเลยนะฮะเนี่ยอดิเทพเจนพบฟิลิปเป้นูเนสอย่างเงี้ยก็ต่อสัญญาคาร์ลอสเนโตอย่างเงี้ยพี่หมอก็ผมว่าเป็นสีสันของไทยลีก1นะครับปืนใหญ่ลังกาสุกะเห็นเขาบอกว่าเสื้อสวยด้วยนะเสื้อปัตตานีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อสักตัวแล้วเนี่ย
0: นอกจากปัตตานีแล้วอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่แรกคืออุทัยธานี
1: ถูกต้อง
0: อุทัยธานีอเล็กซานเดอร์กาบ้ามาแล้วก็โล20คนเลย
1: ใช่
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าคือจำโฉมหน้าเดิมไม่ได้เลย
1: ถูกต้องแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คว้ารัตนากรใหม่คามิกองกลางวัย28ปีมาร่วมทัพแล้วนะครับก็ผมว่าก็ซื้อประสบการณ์ด้วยเนาะรัตนากรนี่ก็ถือว่าอดีตทีมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับบุรีรัมย์มาน่าจะกว่า10ปีได้นะรัตนากรนี่ก็เตรียมลุยกับอุทัยธานีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอ๊ะเหมือนกลับไปร่วมงานกับกาม่าไหม
0: ใช่
1: ต้องอย่างนั้นเนาะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็จริงๆก็มันก็จะมีความเคลื่อนไหวแต่ละทีมอย่างราชบุรีเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันเน
0: า
1: ะเพราะว่านอกเหนือจากบุรีรัมย์อ่ะพี่หมอราชบุรีเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นครบ5รายการเลย
0: ถูกต้อง
1: โอ้โห
0: แล้วก็สกอตผู้เล่นเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้น
1: คือง่ายเล่นในบอลถ้วยประเทศอ่ะ3ถูกไหมแล้วก็มี AFC Champions League Elite แล้วก็รวมไปถึง Choppy Cupหรือว่าสโมสรอาเซียนก็เพราะฉะนั้นนี่ยางบันโยงผมนี่พูดตรงนะมันขุมกำลังมันขนาดบุรีรัมย์ที่ว่าโอ้โหพี่หมอดูสิยังต้องโอนไปเงินมาเนาะในช่วงท้ายดังนั้นก็น่าจับตามองราชันมังกรนะ
0: ต้องบริหารทีมดี
1: ว่าจะยกระดับได้มากแค่ไหน5รายการนะครับเนี่ย
0: นอกจากเรื่องราวในเมืองไทยแล้วเนี่ยโอ้ผมดูข่าวเวียดนามแล้วน่าตกใจนะ
1: ครับ
0: เขาต้องบอกว่าเขาประกาศแล้วตัวโอนสัญชาติจากบราซิลเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคิมซังซิกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยประกาศ28นักเตะเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างแรกก็คือจะป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026โดยเรียกนักเตะที่เพิ่งโอนสัญชาติมาติดทับหลายคนเลยคือเราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอิจฉาเขานะผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องทั่วโลกเขายอมรับก
1: ัน
0: นะครับถ้าเราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องทำสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ติดนะ
1: นี่มาโมเดลอินโดน
0: ะก็เนี่ยตอนนี้แข่งกันหมดแล้วนะครับชื่อจริงเนี่ยอย่างซูน่าชาวบราซิลเนี่ยจิโอวานเน่แมกโน
1: ่
0: นะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นเหยียนไทร็อก
1: แล้วก็นี่ไงก่อนนั้นนี่มีเหยียนซุนซันงั้นไม่ว่าแต่ว่าตัวบอลล่มอ่ะ
0: ใช่นะคือมันเป็นเรื่องที่เขาทำได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการโอนสัญชาติเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในอาเซียนตอนนี้ถ้าคุณทำให้ถูกต้องเนี่ยคุณก็สามารถลงเล่นในทีมชาติได
1: ้
0: ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเอาว่าเอาแค่ลูกครึ่งแล้วกันเราเองยังทำใจได้ส่วนใหญ่ยังทำใจได้แค่ลูกครึ่งนะครับ
1: เพราะจริงถ้าเราเอาโมเดลโอนสัญชาติเนี่ยโอ้โหพี่หมอนักฟุตบอลที่มาเล่นไทยลีกตั้งกี่คนนะ
0: ถูกต้อง
1: ระดับตำนานนะเนาะ
0: วิสโซลี่อย่างเงี้ย
1: โอ้โหถูกไหมพี่
0: โอ้โหฝีเท้าเขาเหนือนักบอลไทยไปเยอะ
1: ใช่
0: นะ
1: คือมันอ่ะก็เป็นว่าแนวทางก็ว่ากันไปของเราก็ชุดใหญ่ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับชิงแชมป์ในช่วงต้นเดือนต้นปีเนาะต้นปีที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ
0: คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมุ่งไปที่ฟุตบอลโลกหมดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยพิธีเปิดการแข่งขันที่แคนาดาเนี่ยนะครับท่านเลขาก็เดินทางไปดูนะครับฟีฟ่าเขาจะเชิญเลขาของ สมาคมแต่ละประเทศเนี่ยไปดู

0: ครับ
1: นะครับคุณแป้งอาจจะไปดูรอบชิงนะผมดูนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกัน
0: เดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็มันมีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับนักเตะไทยนิดนึงก็คือเอราวัณกานิเย่ที่ล่าสุดเพิ่งจะมาเราได้เห็นฟอร์มของเขาแต่ว่าหลายคนก็บ่นพี่หมอว่าเล่นนัดเดียวไง
1: ใช่น้อยเกินไปอ่ะ
0: นัดกับคูเวตตัวสำรองอ่ะ
1: ครับ
0: วันไปเยือนจีนไม่ได้เล่นล่าสุดก็มีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าปรีแอร์ซาร์ดนี่คือเฮดโค้ชของลองส์ซึ่งเป็นคนให้โอกาสเอราวัณนะพี่หมอนะลงเล่นในลีกเป็นครั้งแรกอ่ะล่าสุดเจ้าตัวไปเป็นผู้จัดการทีมของคริสตันพาเลส
1: ประกาศอย่างเป็นทางการ
0: แทนที่ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องถือว่าก็น่าจับตามองน
1: ะ
0: คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นคนให้โอกาสเอราวัณนะ
1: คือได้เห็นเนี่ยได้เห็นการเล่นของเอราวัณแล้วก็อาจจะถ้าติดใจฝีเท้าอาจจะเรียกว่าชักนำให้เอราวัณไปเล่นในคริสตันพาเลส
0: อุ้ยนี่อันนี้อยากเห็นอยากเห็น
1: อันนี้เกี่ยวดองหนองยุ่งเลย
0: อุ้ยถ้าไปพาเลสนี่ต้องถือว่าเป็นรุ่นน้องของธีรเทพวิโนไทยนะ
1: อารีซอนะครับอารีซอน
0: ที่เคยไปอยู
1: ่อุ้ยอารีซอนตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ไปแล
0: ้
1: ว
0: แล้วฮะโอ้ล่าสุดนี้เขาออกรายการนะ
1: ใช่
0: ต้องไปดูต้องไปดูน้องซอหน่
1: อ
0: ยไม่รู้ทุกวันนี้ยังฟังก้าวก้าวนะ
1: ฟัง
0: เมื่อก่อนนี่พูดถึงนี่ต้องอินบ็อกซ์มาเลยนะ
1: เ
0: นี่ยเดี๋ยวนี้มีเวลาเปล่าไม่รู
1: ้นี่แสดงว่ารีซอร์สกับเจตมาก
0: เลยไม่เมื่อก่อนพี่หมอเมื่อก่อนคือรีซอร์ก็ฟังแทบทุกรายการแหละ
1: ผมเนี่ยนะสนิทกับรีซอร์สนิทตั้งแต่ระดับคุณพ่อคุณแม่เลย
0: พี่หมออาจจะรุ่นแบบรุ่นใหญ่
1: พี่เทพชัยเนี่ยนะ
0: น้องซอร์ก็อาจจะไม่กล้ารบกวน
1: คุณพ่อของรีซอร์เนี่ยเป็นรุ่นพี่จุฬา
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกรีธาพี่เทพชัยเนี่ยเป็นนักทศกีธาที่เวลาลงแข่งขันจะแข่งขันไม่ครบ10ประเภทเพราะว่าจะไม่ยอมลงแข่งขัน2ประเภท คือกระโดดค้ำถ
0: ่
1: อเนื่องจากพี่เทพค้ำถ่อไม่เป็น แต่อะไรเงี้ยแต่พี่เทพเป็นคนอารมณ์ดีมาก
0: ก็ฝากไปติดตามช่องของรีซอร์เลยนะ เหมือนจะชื่อช่อง Man of the Matchอะไรทำนองนี้นะยังไงไปติดตามน้องสอด้วยก็แล้วกันนะครับ แล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดงาน FA Thailand Award ของปีนี้นะครับประจำฤดูกาล 2025-26 นี่แหละซึ่งจะมีการมอบ30รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาบุคลากรในวงการฟุตบอลนะครับกำหนดการจะจัด7กรกฎาคมที่โรงแรม The Grand Four Wingที่ศรีนครินทร์พี่หมอเลิกงานเริ่มเนี่ย 5:00 นนะครับก็แน่นอนภายในงานเนี่ยถ้าเราตามมาหลายๆปีหลังเนี่ยก็จะเป็นหมุดหมายในการประกาศจังหวัดเจ้าภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะหนนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup ที่จะเตะกันช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะปีนี้เนี่ยพอมีฟุตบอลโลกไงพี่หมอก็เอาละเหมือนจะเลื่อนไปปลายปีเนาะก็จะเป็น 9-17 พฤศจิกายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเสนอตัว4จังหวัดก็คือศรีสะเกษขอนแก่นอยุธยาแล้วก็ระยอง
1: อยุธยารู้สึกถอนตัวไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกแล้วว่าปีนี้ยังไม่พร้
0: อม
1: ขอเป็นปีหน้า
0: แต่ว่าหมายถึงว่าในหมายกำหนดการเนี่ยเขาอาจจะใส่เข้าไปแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวรอการประกาศจริงๆคนในวงการเขารู้ก่อนแต่ว่าก็จะประกาศเป็นทางการในงานนะครับวันที่7กรกฎาคมเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหรางวัลนี่เพียบนะครับ30รางวัลรอติดตามเอาจริงผมก็จำรางวัลไม่หมด
1: ไม่หมดเยอะมาก
0: เยอะ
1: นะครับ
0: ก็รางวัลปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอลอันนี้ก็ดีนะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนี้ดีมากอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอ่ะบอลไทยน่าจะประมาณนี้นะพี่หมอไปเก็บข้อความดีกว่าน
1: ิดนึง
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ฟุตบอลโลกเต็ม
1: ๆครับ
0: จะได้มาเจรนายกันหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเสมอกันหมดเลยเนี่ย
1: จะได้หน้าแตกแบบโอ้โหไม่รับเย็บเลย
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่วันนี้พี่หมอแก้ตัวไงเริ่มจากฝรั่งเศสเลยเนี่ยอาร์เจนตินา
1: โอ้โห
0: แชมป์เก่า
1: วันนี้แต่โอ้โหแชมป์เก่าลงสนามทั้งนั้น
0: เอออาบอกว่าบอลโลกอันนี้อ่านไปแล้วนะครับอุ้ยน้องอาร์มเขาบอกว่าเขาเตือนมาเขาบอกป้ากรอนหนูผิด1จุดนะตรงคำสุดท้ายในวรรคที่3โอ้ยน้องอาร์ม เดี๋ยวนะวรรคสุดท้ายโอ้โหน้องอาร์มนี่แน่นอน
1: วรรคที่3
0: บอลโลกอันนี้ของพี่เทียนของน้องอาร์มอยู่ไหนเนี่ยสองหนุ่มหล่อรอทักทายคลายเหงาทีอันนี้วรรคนี้ถูกไหมวรรคนี้ถูกไหมพี่นอนน้อยนะน้องอามนะซ้ำให้แล้วนะบอกว่านูนเยสหายจากระบบไปไหนอุรุกวัยน่าผิดหวังสุดๆขอให้ได้แชมป์โลก2026นูนเยสก็ลงนี่ครับ ดาวินอ่ะ โอ้โหเฟเดริโกวาเวเด้เนาะพยายามปั้นเกมแล้วแต่ว่าโอ้โหก็ต้องยอมรับว่า
1: เป็นคนเดียวที่ผมว่าน่ากลัวมากส
0: ำ
1: หรับทีมอุรุกวัย
0: คือผมว่าต้องชมซาอุแหละผมว่าประสบการณ์ในฟุตบอลโลกเขาเยอะแล้วก็ถ้าไปดูความสามารถเฉพาะตัวนักเตะซาอุแต่ละคนนะพี่หมอก็ไม่ธรรมดาน
1: ะ
0: นะครับแล้วก็บอกว่า BTS MRT 4884เต็มๆครับ
1: โอ้โหแล้ว500ทับ500นี่คิดไม่ถูกเลย
0: 500ทับ500นี่พี่หมอรู้ไหมว่าคืออะไร
1: คิดไม่ถูกเลย
0: ความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นนะนี่คือความเร็วอินเทอร์เน็ตนะ500ทับ500เนี่ยนี่ผมแก้ให้แล้วนะ
1: โอ้โห
0: พี่298
1: เอา500คูณ500โอ้โหปวดหัวเลย
0: พี่หมอ500ทับ500สิไม่มีคูณ
1: ไม่ใช่บอกว่าลองคูณดู
0: ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะฮะสวัสดีครับอาหมอน้องเจดดูเยอรมันถล่ม 7-1 เลยจับหนักสเปนเจอเคปเวิร์ดสุดท้ายกระสุนด้าน
1: ไม่แต่เขามีโอกาสนะลูกจะเยอะมากนะคือผมดูเนี่ยไม
0: ่
1: ใช่ว่าสเปนจะเล่นไม่ดีเลยก็ใช้ได้อ่ะนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าอาหมอวิเคราะห์เกมรับเคปเวิร์ดอ๋อโอ้โหต้องวิเคราะห์อะไรไหมล่ะ
1: ถ้าจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ผู้รักษาประตูผมว่าแนวรับไม่เท่าไหร่หรอก
0: แต
1: ่ไอ้ที่เหนียวอ่ะคือผู้รักษาประตู
0: ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีคุณหมอวชิระพูดถึงเรื่องกำหนดการกับคำว่าหมายนะขอบคุณมากบางทีเวลาเราจัดรายการมันก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเน
1: า
0: ะก็อาจจะพูดไปอะไรทำนองนี้นะครับทำนองนี้รับทราบตามนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าคุณอภิเชษฐ์บอกว่าวันนี้ป๋าแป๊บปาก1นี่คุณสุเทพปาก2เนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องอะไรเนี่ยประชันกับคุณเจดอ๋อผมไม่ได้มีคิวนะครับ ผมไม่ได้บรรยายที่99นะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามท่านอื่นๆเนาะคุณสกายแมนบอกว่าผมบอลโลกครั้งนี้มี48ทีมเขาเลยว่าเลยออกเลขนี
1: ้อันนี้ใกล้ตัวมาก
0: อันนี้คือเป๊ะเลยแหละ
1: อ
0: ู้เราก็ลืมคิดไปเนาะ48ชาติเลยซาอุดอนเขียนป้ายไปปักไว้ปีนี้เป็นปีของเอเชียอู้ยังไม่มีทีมแพ้เลยพี่หมอ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เฮ้ยผมว่าประเด็นนี้ก็น่าคุยนะทีมจากเอเชียอันล่าสุดอิหร่านก็ไม่แพ
1: ้อิหร่านอ่ะมันไม่น่าแพ้หรอกเพราะว่ามันพบกับนิวซีแลนด
0: ์
1: ต้องบอกว่ามาตรฐานอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่า
0: ตอนนี้เหลืออะไรพี่มาเหลืออิรักจอร์แดน
1: อิรักเนี่ยจะเจอใครล
0: ่ะก็เดี๋ยวอิรักลงวันนี้เลย ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เอเชียจะเหลืออิรักเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เหลือจอร์แดนไงจอร์แดนเจอออสเตรียครบยัง
1: อาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่แพ้สักทีมนึงนะ
0: มันเยอะจัดบางทีจำไม่ได้นะครับน่าจะเหลือแค่2ชาติเน
1: า
0: ะตอนนี้เอเชียนี่ก็เหลืออิรักแล้วก็จอร์แดนโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะอ่ะตอนนี้17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดินหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายสมพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุปกรณ์มือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุปกรณ์ระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินายืนยันว่าเมสซี่ยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทัพฟ้าขาวเลเนลสกาโลนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินายกย่องเลเนลเมสซี่ว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทัพฟ้าขาวแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะมีอายุมากถึง38ปีแล้วก็ตามสำหรับเมสซี่วัย38ปีเตรียมลงเล่นในศึกเวิลด์คัพครั้งที่6ในอาชีพในฐานะแชมป์เก่าซึ่งอาร์เจนตินาจะประเดิมเวิลด์คัพผลนี้พบกับแอลจีเรียในรอบแบ่งกลุ่ม J ซึ่งจะแข่งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ล่าสุดสกาโลนี่กล่าวถึงความสำคัญของเมสซี่กับทีมว่าทุกคนอยากเห็นเมสซี่ลงสนามและเขาเป็นกุญแจสำคัญของทีมมาเสมอและในตอนนี้เขายิ่งมีความสำคัญมากกว่าเดิมอีกด้วยบุคาโยซาก้าหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษบุคาโยซาก้านักรุกจากอาร์เซนอลเปิดเผยว่าตัวเขาพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังมีปัญหาความฟิตโดยซาก้าวัย24ปีมีปัญหาบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและทำให้เขาแทบไม่ได้ลงเล่นแบบเต็ม90นาที

0: ตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
1: น.ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: 17:08 นี่ต้องทำอย่างนี้สต็อปสีแดงมาแล้วออกอากาศไม่ได้เชิญมีอะไร
5: คุณบอลเมื่อวานนี้นะครับโอ้ยผมที่เป็นคนยอมรับตัวเองเจ็ดนะเมื่อวานนี้ผมวิจารณ์ผิดผมก็บอกพี่วิจารณ์ผิด
4: ครับ
5: นะครับเอาตั้งแต่คู่แรกเลย
4: เชิญเลยเอา5 ทุ่มเลย
5: สเปนเนี่ยนะ
4: มา
5: เมื่อวานนี้สเปนแพ้ไม่แพ้เสมอ
4: ครับ
5: แต่ถามว่าถ้าใครได้ดูภาพการแข่งขันทุกนัดเนี่ยนะผมว่าคุณพูดคำนี้ไม่ได้เมื่อวานสเปนไม่ขี้เหร่นะ
4: ครับ
5: ผมบอกให้เพียงแต่ว่าเคมเบิร์ตเนี่ยผู้สาประตูเขาเหนียวมากเขาเหนียวจริงๆนะครับจังหวะหลายจังหวะที่สเปนมีโอกาสเนี่ยนะแล้วก็โดยภาพรวมของการเล่นนะครับการเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโอเพนเพลย์ในเรื่องของการเล่นเกมรับเพื่อส่งเสริมการเล่นมาเล่นแดนกลางมาเล่นเกมรุกทุกอย่างทำได้ดีหมดเพียงแต่ว่าไม่สามารถยิงประตูได้แล้วก็จบลงแบบสกอร์ดูน่าเกลียด0-0
4: โอ้โห
5: แต่ใครเจอสเปนนัดต่อไปเนี่ยผมก็ว่าสเปนยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิม
4: ก็ง่ายว่ามันเพียงแต่ว่าน่าผิดหวังเนาะกับการสตาร์ทผมว่าคือจริงๆอ่ะสเปนถ้าใครตามนั่นแหละยูโรพี่หมอเขาจะขับเคลื่อนด้วยปีกสองฝั่งลามินยามาลแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์เพียงแต่ว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าสเปนจะแชมป์โลกหรือไม่แชมป์โลกเนี่ยอยู่ที่สภาพร่างกายของนิโก้แล้วก็ลามินซึ่งผมว่าเขาประเมินอย่างนี้พี่หมอว่าเกมเมื่อคืนไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าคู่แข่งคือเคปเวิร์ดดังนั้นเนี่ยลามินยามาลนิโก้วิลเลียมอยู่ที่มานั่งสำรองแต่ว่าสุดท้ายมันต้องใช้ไงแล้วมันมีประเด็นเยอะนะครับมิเกลโอยาซาบาวอ่ะพี่หม
5: ม
4: ไม่โดนบอลครึ่งชั่วโมงเหลือเชื่อไหมแสดงว่าปัญหาสเปนเนี่ยคือเบอร์9นะพี่หมอเนา
5: ะ
4: สเปนไม่มีกองหน้าตัวเป้า
5: ถูกต้องถ้าพูดถึงกองหน้าตัวเป้าถูกอันนี้เรื่องสเปนนะ
4: มันเป็นไปได้ยังไงโอยาซาบาวไม่โดนบอลคือบอลสเปนมันเหมือนถ่ายไปถ่ายมา
5: ใช่
4: ขวางซ้ายขวางขวาเจาะไม่ได้แล้วก็ที่เป็นประเด็นมากๆก็คือผู้สาประตูของเคปเวิร์ดนะครับโวซินย่า
5: โอ้โห
4: นี่ถูกพูดถึงในโลกลูกหนังเยอะมากนะครับผู้สาประตูวัย40ปีน
5: ะ
4: เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใน Instagram เนี่ยผู้ติดตามหลักพันหลังจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวเอาไมค์ไปถามเลยว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามคุณเท่าไหร่ล่าสุดผมไม่แน่ใจว่า2ล้านหรือยังชั่วข้ามคืนอ่
5: ะก็ต้องยอมรับ
4: จะเซฟเป็นพลวันน่ะ
5: คือเจตมันไม่ใช่แค่ลูกเดียว2ลูก
4: ใช่
5: มันตลอดทั้งเกมนะครับที่สเปนไม่ชนะเนี่ยต้องกากบาทชื่อคนนี้ไปเลยนะก็ถือว่าเป็นนัดแรกที่ออกสตาร์ทไม่ดีคู่ที่2เบลเยียมกับอียิปต
4: ์
5: อันเนี้ยคู่นี้ผมไปดูนะครับต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่สนุกแล้วก็ทันกัน
4: ครับ
5: นะครับเดอบรอยก็ไม่ได้ฟอร์มตกนะผมใช้คำว่าไม่ได้ฟอร์มตกเลยนะครับโดกูก็โอเคนะครับฟาซาก็โอเค
4: คือง่ายว่าก็เดอบรอยอาจจะผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแต่ผมว่าเบลเยียมชุดนี้ก็คงฝากความหวังไปที่ปีก2ฝั่งน่ะก็คือทรอสซาของอาร์เซนอลแล้วก็โดกูของแมนซิตี
5: ้เมื่อวานก็ ก็เล่นได้เล่นเพียงแต่

0: ว่านะอียิปต์เขาไม่ธรรมดา
1: โอ้เขามาตามแท็กติกเลยใช่ไหมอียิปต์นี่ก็คือรับแน่นๆแล้วก็สวนคม
0: ๆ
1: มีโอมามามูชแล้วก็โมซาล่า
0: ซา
1: น่าเป็นตัวแบบว่าคือรอเล่นจังหวะสวนกลับ
0: มามูชเมื่อวานเนี่ยถ้าพูดถึงนะเด็ดขาดแล้วผมว่าชนะไปแล้วนะมามูชมีโอกาสนะครับก็เสมอกันก็ถือว่าเหมาะสมผมถือว่าเสมอแล้วเบลเยียมเสมอกับอียิปต์นี่ถือว่าเหมาะสม
1: สุดท้ายก็ต้องใช้ลูกากูเนาะ
0: ต้องใช้
1: ผมว่าคือมันต้องมีตัวชนข้างบนน่ะ
0: ถูกแล้วลูกากูมงระยะผมว่าไม่ถึง6หลา
1: น่าจะเป็นสัมผัสแรกๆเลยนะ
0: okay.
1: แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นโอนโกนะ เออแต่เอาเป็นว่าเขาใช้ตอนแรกจะใช้โฟนาย
0: ไอ้ลูกโอนโกเนี่ยอันหนึ่งแล้วอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยนะมีจังหวะลูกากู
1: ใช่มงเต็มๆเลย
0: โอ้โหแบบ
1: ครอสมาลงเต็มกระบาลเลยจริงๆถ้าลูกนั้นมงเข้าไปก็น่าจะชนะแล้วอ่ะ
0: นะครับคู่ที่3
1: ครับ
0: ซาอุกับอุรุกวัยคือ
1: โอ้โห
0: เจ็ดพูดถูกอ่ะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการคุยกันอุรุกวัยก็ถือว่าเล่นไม่ขี้เหร
1: ่
0: ผมใช้คำว่าไม่ขี้เหร
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าซาอุดีมีประสบการณ์มีกระดูกจากการที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกหลายๆครั้ง
1: คือเป็นช่วงหลังเป็นขาประจำแล้วก็ผมว่านักฟุตบอลหลายคนก็เอาง่ายๆว่าได้เล่นกับนักบอลที่มาเล่นในซาอุดีโปรลีกเนาะ
0: ใช่
1: อย่างคนที่ซ้ำเข้าไปอ่ะที่ทำประตูให้กับซาอุนี่ก็เป็นปลากระหลังจากเอานาเซอร์นะนี่เพื่อนโรนัลโดนะอัมรีเนี่ย
0: คือเราดูชื่อประเทศแล้วดูฟอร์มการเล่นเราก็มั่นใจว่าอุรุกวัยน่าจะดีกว่าแต่ก็ต้องปรบมือให้ซาอุนะครับเสมอกันไป 1-1 แต่คู่สุดท้ายเนี่ย
1: โอ้
0: โหอิหร่านพบนิวซีแลนด์ผมเนี่ยมองว่านิวซีแลนด์เป็นทีมที่มาเนี่ยไม่น่าที่จะสู้กับทีมระดับยุโรปหรือแม้กระทั่งระดับเอเชียแต่เมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับว่านิวซีแลนด์ทำให้เห็นเลยว่าเอ้ยไม่ขี้เลย
1: เหมือนเป็นการสู้กันของบอลคนละทรงเนาะอิหร่านนี่ก็เอาละอย่างที่เราตามกันก็เป็นเบอร์หนึ่งเอเชียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงพี่หมอความสามารถเฉพาะตัวทุกอย่างในขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่มีคริสวูดเหมือนเป็นตัวเก็บบอลด้านหน้าปรากฏโอ้โหบอลแรกกันสนุกนะ
0: ใช่
1: บอลแรกกันสนุก
0: คือดูฟุตบอลคู่นี้นะถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยในเอเชียนะแต่ก็ถือว่าเล่นกันสนุกอ่ะคือเล่นกันแล้วเรามีความสุข
1: ก็เท่ากับว่าก็แบ่งแต้มไปก็เดี๋ยวเมื่อสักครู่บอกว่าเบอร์หนึ่งเอเชียเดี๋ยวแฟนญี่ปุ่นจะมาโต้เป็นเบอร์สองเอเชียแล้วกันเข้าจากเวอร์แรงกิ้งน
0: ะ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะ18อิหร่านอ่ะ20
0: นะครับ
1: ก็เท่ากับว่าทีมจากเอเชียยังไม่แพ้เลย
0: ไม่แพ้เลย
1: พี่หมอวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงว่ามาตรฐานเอเชียเนี่ยรอบนี้ทำไมมาดีขนาดนี
0: ้มันทีมมันเยอะนะแล้วอีกอย่างก็อย่างที่บอกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยเราโอเคได
1: ้
0: นะแต่อย่างบางทีมเนี่ยอย่างกาตาร์อย่างเงี้ยผมว่าโชคดีอะไรเงี้ยผมโชคดีมากกว่าหรือว่าอย่างซาอุเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังใช้คำว่าโชคดีนะครับแต่ถามว่าไปได้ไกลกว่านี้ผมว่าลำบาก
1: โอ้โหเกาหลีใต้ที่ชนะเลยออสเตรเลียชนะถูกไหม
0: ออสเตรเลียนี่ทั้งเกมเนี่ยโอ้โหเป็นรองแบบโอ้โหรองเยอะมากเลย
1: เนี่ยพี่หมอดูสิส่วนที่เหลือกาตาร์ได้เสมอญี่ปุ่นเสมอเนเธอร์แลนด์ซาอุดีอาระเบียเสมออิหร่านเสมอ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าไปมาเทรนด์ฟุตบอลโลกก่อนที่เราจะวิเคราะห์3คู่คืนนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกลายเป็นว่าบอล นัดแรกไม่มีใครอยากแพ
0: ้ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยทีมนี้เป็นรองเนี่ยว่าเขาไม่ได้นะครับคือยังไงก็ตามด้วยระบบ12กลุ่ม อันดับ3 8จาก12เข้ารอบดังนั้นเนี่ยคือ1คะแนนในเกมแรกมีความหมายมากพี่
0: ทุกทีมไม่อยากจะลงไปเล่นแล้วไม่มีคะแนน
1: ดังนั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยถ้าเราตัดกิราซาวออกเนี่ยโ
0: อ
1: ้ชัดเจนมากว่าฟุตบอลแท็กติกสมัยนี้มันทันกันนะนั่นคือผลการแข่งขัน4คู่เจ้าเรียบ
0: มาคืนนี้เลย
1: มา
0: ตี2ฝรั่งเศส
1: เซเนกัล
0: เซเนกัลคือดูชื่อก็อย่างที่ผมบอกทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมของดิดิเดชองเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วประสบการณ์แล้วก็ถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเดมเบเล่เอ็มปัปเป้โอลิเซ่นะครับดูเอลาบิโอนะครับชูอาร์เมนี่โอ้โหคือต้องบอกว่าเหนือในขณะที่ทีมชาติเซเนกัลเนี่ย

0: นะครับคุณซือก็คือปาเปเทียวนะครับดูจากชื่ออิสโปลาซา
1: อ
0: าบิฟดิยาล่านะครับซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันคือเป็นรองเยอะแต่เทนสำหรับทีมจากทวีปแอฟริกานะครับผมมองว่าอย่างเซเนกัลเนี่ยผมถือว่านักบอลเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นรองเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นภาพการเล่นที่ผ่านมานะผมดูนะคู่นี้โอกาสเสมอมีแต่ถ้าจะมีทีมชนะผมชอบฝรั่งเศส
1: แอฟริกาเนี่ยที่เล่นมานี่น่าจะแพ้แค่ทีมเดียวคือตูนิเซียนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่หมอก่อนหน้านี้ก็ยังไม่แพ้นะเนี่ย
0: ใช
1: ่ถูกไหมโมร็อกโกไอวอรี่โค้ดนี่โค้ดดีบัวนี่ชนะเอกวาดอร์เลย
0: ใช่
1: ก็อาจจะมีตูนิเซียนี่แหละที่ไปเสมออาที่ไปแพ้สวีเดนแคปวอดไงใช่ไหมได้เสมอสเปนโอ้โหอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าย้อนไปนี่ถ้าใครจำมันได้นะครับฝรั่งเศสนี่เคยเจอเคยแสบนะพี่หมอจำตอนที่ได้แชมป์โลกไหม1998 298เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขายังใช้ระบบแชมป์เก่าเป็นคู่เปิดสนามพี่หมอ
0: ใช
1: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยในปี2002นะครับที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมฝรั่งเศสออกสตาร์ทเกมแรกในฐานะแชมป์เก่าแพ้เซเนกัล0-1นะครับ
0: ถูกต้อง
1: แล้วปีนั้นฝรั่งเศสตกรอบแรกนะครับเป็นแชมป์เก่าที่ตกรอบแรกเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไร
0: คือก็อย่างที่ผมบอกอ่ะดูจากตัวผู้เล่นนะผมดูทีมเซเนกัลเนี่ยนะครับอย่างผู้สาวประตูอย่างเมนดี้เน
1: ี่
0: ย
1: เอ็ดวาร์ดเมนดี
0: ้นะครับดาวรับเนี่ยอย่างดิยัตต้านะครับหรือว่าคูลิบาลีอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ธรรมดา
1: แต่ฝรั่งเศสนี่เขาก็ถูกยกให้เป็นทีมที่มีเกมรุกน่าจะโดดเด่นที่สุด
0: ใช่
1: คือ4คนเนี้ยพี่หมออ ุสมันเดมเบเล่เจ้าของบัลลงดอไมเคิลโอลิเซ่โอ้โหนักเตะเท้าซ้ายยืนขวาชั่วโมงนี้นี่ลากปั่นซ้ายนี
0: ่
1: โอ้โหแม่นยังกับจับวางไหนจะมีเดเซเร่ดูเอ่ที่ไปยืนซ้ายได
0: ้
1: ข้างหน้าก็เอ็มบัปเป้ที่หมอดู4ตัวเน
0: ี้ยก็เนี่ยผมแล้วแดนกลางอย่างอันเดียงราบิโอ
1: ราบิโอกับเชอร์มานี
0: ่
1: ก็น่าจะเป็นตัวหลักในชุดนี
0: ้คือผมเนี่ยถ้าวิจารณ์ผมก็มองว่าฝรั่งเศสจะเฉือนแต่ผมว่าโอกาสเสมอมี
1: เทรนด์มันมาอย่างนี้ไหมอันนี้คือฝรั่งเศส
0: นะครับ
1: เราจะเอาเป็นเวลาหรือเป็นกลุ่ม
0: เวลาดีกว่า
1: ถ้าเวลาพี่หมอไล่ต่อไปเลย
0: ก็คู่แรกมันตีสอง
1: คู่ต่อไปตีห้
0: า
1: ก็คือในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนอร์เวย์เจอกับอิรัก
0: โอ้โห
1: นอร์เวย์นี่กลับมาฟุตบอลโลกในรอบ28ปี
0: อิรักก็ครั้งแรกเนี่ยอิรักก็เข้าฟุตบอลโลกครั้งแรกเหมือนก
1: ัน
0: นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอิรักเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมก็คือเจมอาโน
1: อิรักนี่เคยเข้าแล้วพี่หมอ
0: เคยเข้าแล้ว
1: อิรักเคยเข้าปี1986ที่เม็กซิโกอันนี้เป็นครั้งที่2
0: โอเค
1: ครับ
0: นะครับมีเจมฮาโลนะครับพาทีมเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายคืออิรักเนี่ยเป็นทีมที่เล่นยากนะผมว่าเป็นทีมที่ความสามารถเฉพาะตัวดีแทคติกในการเล่นเนี่ยบางทีผมใช้คำว่าไร้รูปแบ
1: บ
0: แต่พอประกอบทีมแล้วผมว่าเล่นได้ดีแพ้ยากนะครับในขณะที่ทีมชาตินอร์เวย
1: ์
0: นะครับก็ต้องบอกว่าการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งตั้งแต่ปี1998มันก็ทำให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเอลิงฮาแลนด์นะครับแล้วก็โอเดกาดนะครับอเล็กซานเดอร์ซอลอสนะครับอันโตนิโอมูซ่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ดูเป็นทีมที่เข้ารอบในรอบครั้งแรกในรอบ28ปีของนอร์เวย์เนี่ยมันดูมีคลาส
1: คือมันดูมีคีแมนในทุกขุมกำลังเนาะเยอะนี่ก็กำลังโดดเด่นนะครับริเยอร์สันนี่ถ้าใครตามดอทมุนนะนี่จอมแอดซิดตรงการซันเดอร์เบอร์เกอร์มีโอเดกาดอย่างที่หมอบอกเนาะโอ้โหแม่อิรักเนี่ยเขาจะมีอาลีอัลฮามาดีนะครับกองหน้าจากอิสวิตทาวเป็นตัวชูโรงทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยนะมองไงคู่นี้
0: ผมพูดจริงๆนะผมมองเสมออันนี้ไม่ได้ว่าเป็นเพราะเทนนะผมว่าผมชอบอิรักอะ
1: พี่หมอมองว่าอิรักทีมในเอเชียทีมนี้ก็จะไม่แพ้อีก
0: วันนี้ไม่แพ้ผมดู
1: โอ้โหแม่อ่ะอันนี้คือคู่ตีห้าทีนี้ก็ต้องไปที่กลุ่มเจ8โมงเช้าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาครับเจอกับแอลจีเรีย
0: โอ้โหคืออาร์เจนตินาเนี่ยต้องบอกว่าสกาโลนี่พาทีมผ่านเข้ารอบแล้วก็ถ้าดูจากขุมกำลังเนี่ยนะโอ้โหเจ็ดผมว่า ผมว่าไม่เป็นสองรองใครอ่ะ
1: ก็แทบจะยกชุดมาจากชุดแชมป์โลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็เมสซี่ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: อาจจะไม่มีดีมาเรียเนาะที่ประกาศเลิกไปแล้ว
0: แต่โอ้โหข้างหน้าของเขาเนี่ยคีแมนของทางอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหพอพูดไปแล้วทั้งเมสซี่ลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับอัลมาด้านะครับอเล็กซิสแบ็กอลิเตอร์แดนกลางเอนโซเฟอร์นันเดสคือขุมกำลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในขณะที่แอลจีเรียนะครับถามผมเนี่ยนะครับเป็นรองเยอะนะครับมีแค่ผู้เล่นบางคนนะครับอย่างริยาดมาเลสเนี่ยที่เราคุ้นหู
1: ไปเล่นที่ซาอุ
0: นะครับอิบราฮิมมาซ่ามูฮัมเหม็ดอามูราหรือว่าอามินกุรีแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมไม่กล้าที่จะให้เสมอแล้วผมมองว่าอาร์เจนตินาเหนือกว่าเยอะเอาถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ผมจะหน้าแตกผมก็ยอม
1: เอาจริงนะจากผลเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยเราแยงบอลเหนือกว่า
0: ใช่แต่ผมยังมองว่าฝรั่งเศสจะเฉือนชนะ
1: แทบไม่เคยเจอกันเลยน
0: ะ
1: เคยเจอกัน2007อุ่นเครื่องนะครับอาร์เจนตินาชนะ 4-3 ก็เนาะด้วยความเป็นแชมป์โลกแชมป์เก่ามันก็อาจจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าก็เดี๋ยวรอติดตามอันนี้8โมงเช้าได้หมดนะเมสซี่ก็ยังเป็นแม่ต้องมีภารกิจพาทีมป้องกันแชมป์โลกนะครับอ่ะ11โมงเช้าอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันออสเตรียของราฟรังนิกเจอกับจอแดนครับอีกหนึ่งทีมจากเอเชีย
0: คือต้องบอกว่าออสเตรียเนี่ยก็ถือว่าราฟรังนิกมาคุมทีมเนี่ยนะครับแล้วก็พาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มร้อนแรงนะครับในการรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่สร้างชื่อในการเล่นเกมเพรสซิ่งกดดันสูงนะครับแล้วก็ย่างบอลเก่งนะครับตัวหลักๆเนี่ยโอ้โหอาจจะไม่ใช่เกรด A ทั้งหมดนะแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือผู้เล่นที่เล่นอยู่ใน
1: สโมสรส่งเข้าประกวด
0: ส่งเข้าประกวดอยู่ทั้งนั้นเลยอนาโตวิชอย่างเงี้ยนะครับเจโคลิชนะครับโรมาโน่สมิธนะครับก็เรียกว่าถือว่ามีระดับในขณะที่ทีมชาติจอร์แดนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคร
1: ับ
0: ที่ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็การเตรียมทีมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเต็มร้อยแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จัก
1: คือดังสุดน่าจะเป็นมูซาอัลทามารีนะครับนี่เป็นเพลย์เมเกอร์จากแรนส์สโมสรในลีกเอิงอันนี้น่าจะมีชื่อชั้นมากสุดละ
0: แต่อีกคนที่ค่อยจับตามองก็คืออิซานฮัดดัดกับทั้งทีม
1: ถูกต้อง
0: นะครับอันนี้ก็
1: แล้วก็มีประกันหลังอย่างยาฮับเอาอารับที่เล่นอยู่กับ FC โซนะครับในเคลีกไม่เคยเจอกันมาก่อนคู่นี้พี่หมอออสเตรียกับจอร์แดนมองอย่างไร
0: โอ้โหคือผมดูถ้าดูจากตามชื่อตามเราก็ต้องออสเตรียเหนือกว่าแต่ผมชอบทีมจอร์แดนนะผมว่าจอร์แดนเป็นทีมที่ระยะหลังเนี่ยผมว่าฟอร์มดีด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าแพ้ก็แพ้หุดหวิดหรือว่าอาจจะเสมออ
1: ืมตามนี้นะครับนี่คือ4คู่ของฟุตบอลโลกแม่หลังจากที่เทรนเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้บอลที่เป็นรองมาหมดและเสมอทั้ง4คู่เดี๋ยวรอดู4คู่
0: คือเมื่อวานเนี่ยมันเหลือเชื่อนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าโอ้โหคือยิ่งไปดูนะไฮไลท์ด้วยนะยิ่งตกใจว่าไอ้สเปนไม่ชนะได้ยังไงนะครับอ่ะก็ยังมั่นใจว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาหน้าที่จะประสบความสำเร็จคืนนี
1: ้ไม่คว่ำนะ
0: ไม่คว่ำ
1: โอเคอ่ะไปเก็บข้อความเพิ่มเติมในช่วง5นาทีท้ายนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะได้ส่งต่อให้กับนายที่นายกูรูได้นะ จะได้มาวิเคราะห์เข้มๆกันต่อกับฟุตบอลโลกนะครับบอกว่าสอบถามครับฟุตบอลโลกในปีนี้มีกรรมการจากพรีเมียร์ลีกไปตัดสินหรือไม่มีครับมีกรรมการอังกฤษแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะไปค้นหาให้อยากฟังอาหมอปัญญาภาคคู่กับเจ๊เต่าโอ้โหสักครู่ครับจากคุณหงผู่ทอน
0: อันนี้ไม่สามารถที่จะประกบกันได
1: ้เหรอฮะ
0: เพราะว่าโอ้โหมันด้วยอายุด้วยความรู้นี่ไม่ได้
1: เจ๊เต่านี่เดี๋ยวถามข้างหน้าห้องจัดนี้ได้เลยแต่คุณหมอปัญญานี่เดี๋ยวต้องฝากถามนะฮะแล้วก็พี่หมอไทยไปบอลโลกอะไรเนี่ยมีลูกครึ่งไม่พออย่างน้อยต้อง2 3 4 5ลูกจากคุณเทเบิลสแตนดาร์ด อ๋อหมายว่าใช้ลูกครึ่งไม่พอ
0: ไม่ได้ไม่พอ
1: นะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าผมพูดมากกว่าพี่หมอเมาเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: คืออย่างนี้ผมเป็นคนอ่าน SMS
0: คือผมจัดเจนเนี่ยผมพูดให้ฟังนะผมสบายใจคือเจนเนี่ยเป็นคนแจกไพ่ได้ดีนะครับมันทำให้ผมเนี่ยเวลาเขาแจกไพ่เสร็จแล้วผมเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยเจนไม่เคยแทรกอันนี้ผมกล้ายืนยัน
1: ไม่หรอกพี่หมอเขาอาจจะมาฟังแค่บางช่วงที่เขาฟังถ้าเกิดว่าถ้าคุณฟังช่วงสุดท้ายนี่ให้ดีนะตอนวิเคราะห์เนี่ยพี่หมอพูดเยอะกว่าผมนะครับเอาคุณลองไปฟังดูดีๆนะครับ
0: พี่เจดผมจัดเจดอย่าง SMS เจดจะเป็นอย่างผมจัดกับหนุ่ยกับหมอเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนอ่าน
1: มันเป็นบทบาทหน้าที
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณฟังเบรกสุดท้ายดีๆเนี่ยตอนที่วิเคราะห์4คู่เนี่ยพี่หมอพูดเยอะกว่าผมนะครับเพียงแต่ว่าผมก็จะโยนไปว่าเป็นคู่ไหนเนาะลองดูนะครับบอกว่าป้ามุกหนูฮาใช่ไหมหนูเห็นป้าแอบก้มศีรษะหนักมากจากอันซ่าก้มไปอ่านก้มไปอ่านนะฮะ4ปีก่อนอาเจียนเกือบอาเจียนเสมอซาอุสุดท้ายเป็นแชมป์โลกถูกต้องถูกต้อง
0: อย่ามองข้ามสเปนนะ อย่าไปมองว่าการเสมอแล้วจะทำให้เขาเล่นดีนะผมบอก
1: เขามองเขายังไงพี่หมอนัดแรกมันยังวัดยากเนาะ
0: ใช
1: ่นัดแรกยังวัดยากคือแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับประเภทแชมป์เก่าคือถ้าแพ้แล้วร่วงเลยก็มีแต่ประเภทแพ้แล้วสุดท้ายกลับมาเป็นแชมป์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ
0: ที่เขาพูดถึงสุพนัท
1: ยังไง
0: เขาบอกว่าได้ดีลที่เป็นทีมที่เจอเก้นครอปเนี่ยเป็นคนดูแลภาพรวม
1: อ๋อตามนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอาเจนไม่ได้เสมอซาอุเลยนะแพ้เลยนะ4ปีก่อนนี่แพ้เลยนะนี่ผมแก้ไขข้อมูลให้นะครับคือเกมแรกกับแพ้ซาอุ 1-2 ก่อนจะมาชนะเม็กซิโกแล้วก็ชนะโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็มาเป็นแชมป์โลกนะครับแล้วก็บอกว่าบอลโลกมี48ทีมก็เลยออก48คุณประยุทธ์บอกว่ารายงานตัวนะครับคุณหมออาหมอคุณเจตคุณสิงโตบอกว่าสวัสดีพี่เจตพี่หมอไปหนึ่งเสียงอยากให้พี่หมอโอ๊ตจัดรายการที่99สักหนึ่งครั้งโชคดีรักษาสุขภาพพี่หมอโอ๊ตก็จัดอยู่99อยู่แล้ว
0: เขาคิดเขาจัดอยู่แล้วเขาจัดอยู
1: ่หมายถึงให้มาจัดวันธรรมดานี้หรอ
0: คือพูดคำที่ผมจะบอกให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ฟุตบอลโลกมาจัดมาเนี่ยหมอโอ๊ตภาคฟุตบอลโลกทุกครั้งนี่เป็นครั้งแรก
1: ครับนะครับ
0: ส่วนใครอยากไม่ได้มีประเด็นนะไม่ได้มีประเด็นเพียงแต
1: ่ว่าตามต้นสังกัด
0: ตามต้นสังกัด
1: ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเขาบอกว่าพระป่าคว่ำตั้งแต่คู่แรกคุณชาวนันบอกว่าสวัสดีครับคุณเจตพี่หมอเมาบอกว่าพี่เจตภาคบอลกับคุณฟุกไม่ได้มีคิวร่วมกันนะครับไม่ได้มีคิวร่วมกับฟุกนะครับบอกว่า AS ประกาศยกเลิกแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับโมโนแม็กแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปเนาะว่าจะยังไงต่อผมเข้าไปดูช่องของ AS Play ตอนนี้ไม่มีช่อง501และ502ของ Monomax แล้วก็ตามที่เขาแถลงการนะครับเขาบอกว่าเหลืออุซเบกิสถานด้วยครับทีมจากเอเชียเดี๋ยวรอลุ้นกันถูกไหม3ทีม
0: ใช่
1: ๆๆอิหร่านอิหร่านไปแล้วจอร์แดนอิรักอุซเบนะครับบอกว่าอิรักสู้นอร์เวย์ไม่ได้หรอกก็เป็นการวิเคราะห
0: ์ใช
1: ่คือถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปถ้าคุณบอกว่าเคปเวิร์ดสู้สเปนได
0: ้ผมถามว่ามีใครกล้าพูด
1: ถูกเหมือนตอนนี้ที่คุณโทนี่บอกว่าอิรักสู้นอร์เวย์ไม่ได้หรอกแต่ฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้หมด
0: ใช
1: ่วันนี้ครบถ้วนครับพี่หมอ
0: ครับเชิญครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อในที่นายกูรูนะครับวันนี้พี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะใส่ความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทับด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: สวัสดีครับ 17:00 น.กับ 35 นาทีนะครับนายตินายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่16นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับยุทธชัยจิรขวัญฉายแล้วก็พี่อู๋อุดมศักดิ์สุภัทโรภัทรพงศ์ครับ
5: ครับสวัสดีน้องยุทธด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังแล้วก็ผู้บริหารกับพนักท่านเต่าด้วยนะฮะตอนนี้ท่านมาดูงานอยู่ด้านนอกนะครับสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับ
4: วันนี้ได้รับเกียรติเลยนะฮะ
5: ครับแต่วันนี้ไปเลี้ยงข้าวนะครับไม่ต้องขำ
4: มานั่งคุมงาน
5: ครับมานั่งคุมงานหน่อย
4: แต่พนักท่านถ้าท่านนึกได้คิดในใจไม่น่านั่งเลยนะฮะเมื่อกี้เป็นเป้านิ่งเป็นกระสอบทรายนะฮะโดนอัดซ้ายอัดขวาเตะตัดล่างตัดบนเลยเมื่อกี้นุ่มเลย
5: นี่นั่งกระอักเลือดมาเป็นเป้านิ่งนี่อู๋ยุทธอยู่วันนี
4: ้
5: เนี่ยนั่งอ่วมอยู่เนี่ย
4: อู๋ก็ยุทธไม่ได้ไหลเจอไอ้โต้งมันหนักเลยอันนี้ตัวหนักเลย
5: ครับไอ้นี่ตัวทะลุทะลวงอันนี้คุณต้องเป็นช่างเรานะ
4: จุกเลย
5: จัดให้จุก
4: แต่ว่ารับเรื่องมาแล
5: ้
4: วพอเต่าน้อยรับเรื่องมาแล้ว
5: ใช่
4: คาดว่าสัปดาห์หน้าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
5: แค่จะเหมือนเดิมได้จะรับเรื่องรับรายงานแล้ว
4: รับเรื่องอย่างเดียว
5: คร
4: ับแต่เรื่องไม่เดิน
5: ครับผม
4: รับทราบอย่างเดียว
5: อันนี้ก็ต้องขอยืมยุทธคำนี้มาใช้หน่อยนะขอบใจ
4: วันนี้หวยออกนะโอ้วันนี้ไม่รู้ใครถูกหรือเปล่าแล้วบางคนนี่นะถ้าแบบว่าเป็นว่าสายใต้ดินนะชอบใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะ
5: ครับ
4: อาจจะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะเพราะวันนี้รางวัลที่1เนี่ย287184
5: จริง
4: นะฮะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว48บน84ล่าง48
5: ครับ
4: เอาเข้าไป
5: เรียบร้อย
4: เรียบร้อย
5: นี่คือกลุ่มผมเรียบร้อย
4: แล้วฮะ
5: เรียบร้อยคณะลอตเตอรี่พลัสเร
4: ีย
5: บร้อยครับ
4: คณะไดมอนด์พลัสนะ
5: เรียบร้อยครับอันนี้เช็คแล้วส่วนนี้ไปรอลุ้นรางวัลที่2อยู
4: ่ส่วนเลขท้าย3ตัว007นะฮะโอ้ช่วงนี
5: ้เบอร์ดังมั้ยหยุด
4: ไม่รู้แต่เมื่อวานเพิ่งดู007
5: อ๋อ
4: พอดีมันเพิ่งเอามาลงทาง
5: ไอ้วิตามิน
4: บัตฟลิกมาให้007
5: อ๋อผมดูอยู่มันเป็นไอ้วิตามินมันเล่นอะไรนั่นน่ะ
4: ดูดาเนียลเคลกไง007แล้วก็721ส่วนเลขหน้า3ตัวก็758แล้วก็434
5: ครับผม
4: นะฮะสบายใจงวดนี้ก็ถูกกินไป
5: ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าสเปนก็ไม่ชนะจาวาก็ผวยอีก
4: เจอผลบอลมอบตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านี่ปวดกระบาลเลยเสมอทุกคู
5: ่ยังเห็นยุทธโพสต์อยู่โอ้บอลบ้าเสมอแล้วไล่มาตั้งแต่วันบราซิลแล้วนะ
4: คือบอกเลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะโอ้โหนะฮะพี่เป็นต่อชาคริสเนี่ยน่าจะสลบแล
5: ้
4: วและขอโทษนะบอลโลรอบนี้มีตั้ง104นัดบางคนนี่ไปตั้งแต่10นัดแรกแล้ว
5: เรียบร้อยเรียบร้อยบางคนนี่เลิกเป็นสมาชิกแล้วนะ
4: ครับ
5: ไม่ดูแล้วบอล
4: โอ้นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ก็มีการแข่งขันอีก4คู่นะ
5: ครับ
4: แต่วันนี้นี่ออกสตาร์ทช้าเมื่อวานคู่แรกมา 5:00
5: น.ใช่ๆเมื่อวาน
4: มาเร็ววันนี้คู่แรกปาไป 2:00 น.เลย
5: ครับ
4: ฝรั่งเศสกับเซเนกัล
5: เหมือนเสาร์อาทิตย์เขาจะมีเยอะคู่เนาะพอวันพอช่วงเหมือนไอ้กลางสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์จะน้อยลงมาหน่อยเนาะ
4: นะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายออสเตรียกับจอร์แดน11:00
5: น.โ
4: อ้โหบันเทิงมาก
5: ใครอยู่ถึงนี่ต้องบอกเลยคุณเป็นเซอร์ไวเวอร์มาก
4: ส่วนที่ผู้บรรยายนี่แม่พร้อมภูมิใจนำเสนอ
5: ครับผม
4: นะฮะ4คู่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลนี่สนนคมนะฮะก็เป็นความกรุณาที่สนเนี่ยมีเวลากรุณามาทำรายการให้99ได้นะฮะ
5: ใช่ใช่นะครับนี่พี่คือปลีกตัวมาเลยนะ
4: ปลีกตัวมาเลยล่าสุดเห็นภาคสวีเดนด้วย
5: ครับ
4: โพสต์ใน Facebook เนี่ยภาคสวีเดนเนี่ยทางทีวีทางโมโนแม็กซ์เนี่ยโอ้โหโพสต์อวยหน้าดูเลยแต่พอโพสต์ถึง99สั้นจุ๋ๆเลย
5: เก็บกิ๊บ
4: ส่วนคู่ตี5นะฮะโอ้อันนี้มาถี่มาก
5: ครับผม
4: เจ๋งทรงศักดิ์กับโอสินพงศ์ได้ข่าวรอบแรกนี่มีประมาณ37คิว
5: จาก104แมตช์นะ
0: เกือบครึ่งไม่คือ104แมตช์ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยอย่างอันนี้เฉพาะ
5: รอบแรก
0: อันนี้เฉพาะรอบแรก
5: ครับ
0: รอบแรกเนี่ย37คิวแต่ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย104นัดเนี่ยคาดว่าน่าจะถึง60คือตอนนี้หลายคนก็หมั่นละ
5: เขามีกลุ่มไหมจะไปเข้าร่วม
0: จะไปเข้าร่วมนะครับ
5: ตอนนี้เต่ายังยับอยู่เลยโดยโต้งชัยอยู
0: ่ส่วนคู่เช้า8โมงนะป๋าแป๊ะนี่ควง2วันติดเลยป๋าบอกบอลมาเช้าบ่อยๆไม่ไหวถ้าไม่จัดเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการเงินป
5: ๋
0: าบอกพักก็ได้
5: เพราะว่าถ้าป๋าพักเนี่ย
0: ครับ
5: เงินตรงเนี้ยเข้าตัวเข้าตัวถ้าอย่างอื่นเงินไม่เข้าตัว
0: นายป๋าจะอยากทำเออ
5: เพราะวันนั้นเจอป๋าพอดีเจอป๋าพอดีป๋าพาไปรายการที่ไปเที่ยวไง
0: ครับ
5: ก็เลยกูเฮ้ยป๋าไปกูไปพากูเราให้กินป๋าบอกอยู่
0: เพราะเมื่อเช้านี้ถ้าจำไม่ผิดแกนิวซีแลนด
5: ์
0: กับอิหร่าน
5: โอ้ก็ถือว่าพักสนุกละพักสนุก
0: ครับ
5: ทางทีวีนะ
0: สนุกกว่า
5: ทางทีวีนะเมื่อวานผมก็ใช้วิธีการเปิดโทรทัศน์เปิดภาพ
0: ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจำไม่เรียบร้อยแล้วนะเมมไปรายงานแล้วโดนละ
5: เฮ้ยแต่
0: เต่าน้อยเมมไปรายงานแล้ว
5: ชอบ
0: ครับ
5: อืม
0: พรุ่งนี้นี่
5: เดี๋ยวนี้ของเรามันมีแอป
0: ระ
5: ดับของเรามันมีแอปแล้วมันจะขึ้นหน้าป๋าขึ้นหน้าพี่เทพ
0: ครับ
5: แต่เราไม่ได้เปิดเสียงเสียงเราจะเปลี่ยนเปิ
0: ดแต่พรุ่งนี้มาแน่เมื่อเช้านี่มันอาจจะดูแบบ
5: คุณฉุกละหุกก็ได้
0: ฉุกละหุกนิวซีแลนด์อิหร่านแต่พรุ่งนี้นี่มวยแม่เหล็กเลยแชมป์เก่าอาร์เจนตินา
5: โอ้โห
0: เจอกับแอลจีเรีย
5: ใช่นะคร
0: ับเมซี่กับริยัดมาเลส
5: อาจจะได้ยินแค่สองชื่ออ
0: ีกแล้วอาจจะ
5: อาจจะไม่มีชื่ออื่นครับ
0: นะฮะแต่คู่สุดท้ายพรุ่งนี้เช้าเนี่ยสายๆเนี่ยผมบอกเลยบันเทิงแน่
5: ครับ
0: เอาแค่ทีมก็ปวด

0: หัวละออสเตรียกับจอร์แดน
1: ครับ
0: จอร์แดนนี่เข้ารอบบอลโลกครั้งแรก
1: ออสเตรียนี่ไม่ช่วยเท่าไหร่ออสเตรียน่าจะเขาเอาเรื่องอยู
0: ่นะฮะก็นำทัพโดยพี่หลิมิงกับพี่บีแหลมสิง
1: ห์อ๋ออันนี้บันเทิงนะอันนี้บันเทิงแต่ว่าก็จะแบกหน่อยจ้ะพี่บี
0: ครับ
1: ปวดหลังพี่บีบอกมันจัดคนเดียวเราเล่นทุกคน
0: ตามนะฮะแต่สำหรับบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการรับชมผ่านการถ่ายทอดสดนะ
1: ครับเพราะว่าของเราเนี่ยตามติดทุกคู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีปัญหา
0: บางคู่ก็ตามห่าง
1: ๆบางคู่ปิดบ้างก็ได้ตอนนี้เขามีที่ผมคุยกับทีมช่างเขาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นแอปไอ้ตัวฟ้าตัวเดิมอ่ะอันนั้นลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปใช้ M-Cord Connect เพราะหลายท่านยังใช้ตัวเก่ามันจะฟังไม่ได
0: ้ครับผม
1: นะครับไปใช้ตัวใหม่ดูนะครับผม
0: อ่ะก็ติดตามกันนะฮะยังมีแข่งขันกันต่อเนื่องยาวๆเลยรู้สึกโอ้โหกว่าจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มได้ประมาณปลายเดือนอ่ะ
1: ครับ
0: ปลายเดือนอ่ะก็จะจบรอบแบ่งกลุ่มนะฮะ
1: อ
0: ่ะส่วนผลเมื่อคืนนี้4คู่รายงานก่อนสั้นๆสเปนกับเคปเวิร์ดเสมอ 0-0 เบลเยียมกับอียิปต์เสมอ 1-1 อียิปต์นำก่อนซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยเสมอ 1-1 อุรุกวัยไล่ตามตีเสมอ
1: ครับ
0: และคู่สุดท้ายอิหร่านตาม2รอบเสมอนิวซีแลนด์2-2
1: เกือบแย่เหมือนกันอิหร่านนะครับ
0: สรุปนี่เสมอกันไปทุกคู่
1: ครับ
0: นะฮะกองเชียร์นี่ต้องบอกว่าเอามือก่ายหน้าผากบางท่านนี่เท้าก่ายหน้าผากเลยก็มี
1: คือบางท่านเนี่ยอาจจะเอาเท้าเมียมาก่ายเพิ่มเพราะว่าแหมสเปนนี่0-0เป็นคู่แรกที่0-0ด้วยนะครับโอ้โหเปิดหัวไม่ดีนะครับ
0: นี่คือเต็ง1นะ
1: ครับเต็ง1
0: ครับนี่คือเต็ง1นะทีมชาติสเปนนะครับ
1: โอ้แล้วคนด่ากันยับเลยนะฟอร์มไม่คดีเท่าไหร่นะครับ
0: อ่ะไหนๆก็พูดถึงทีมชาติสเปนก่อนละกันในช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็ตามข่าวนะครับก็ยังไม่มีลามินยามายังไม่มีนิโกวิลเลียมส์นะครับคือไม่มีนี่คือไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริง
1: คือจากข่าวเนี่ยอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเข็นลงทั้งคู่นะ
0: ครับเมื่อวานนี้ตัวแทนที่ได้แทนยาเมากับทางนิโก้ก็เป็นเฟรนตอเรสทางขวาแล้วก็กาบี้เนี่ยขยับมาเล่นตัวรุกด้านซ้าย
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ถนัดเลย
1: ใช่แล้วเมื่อวานนี้ปัญหาคือปีกซ้ายขวาจริงๆที่2ปีที่แล้วเนี่ยยามากับอิยากิวิลเลียมมันทำได้ดีมาก
0: ใช่ครับส่วนหน้าเป้าก็โอยาซาบาว
1: อย่าง
0: สบายนี่ก็มีเศรษฐีน่าสนใจครึ่งชั่วโมงแรกนี่บอลไม่ถึงเลยคือแกออกไปเข้าห้องน้ำไปกินกาแฟไปทำอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: ก็ที่เขาบอกทำสถิติมา30นาทีไม่เจอบอลน่ะ
0: ครับเป็นไปได
1: ้โอ้เป็นไปได้นะทีมอย่างสเปนนะ
0: ส่วนประตูก็อูไนซิมอนนะครับสรุปก็ยังยึดมือหนึ่งนะไม่ดาบิดรายาโจนกาเซียก็ต้องรอโอกาสต่อไปแนวรับในแบ็คขวาใช้ยอร์เรนเต้จากแอตเลโกมาดริดแบ็คซ้ายคูคูเลย่าซึ่งล่าสุดมาดริดนี่สรุปมีนักเตะติดทีมชาติสเปน
1: แล้วนะมีแล้วนะแก้ด้วย
0: ใช้เงินแก้ปัญหา
1: เพราะว่าล่าสุดที่เพิ่งไปยืนยันเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
0: นะฮะส่วนเซนเตอร์ก็เป็นลาปอสกับคูบาซี่มิดฟิลด์มีโรดีเอนันเดสนะครับมีเปดรี่แล้วก็มีฟาเบลูอิสนะคร
1: ับ
0: ก็เล่นในระบบ 4-3-3 ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยที่ดูคุ้นๆหน่อยก็จะเป็นล้านเมนเดสนะครับตัวเก่ากับตันทีมนะแต่เมื่อวานนี้ที่สร้างชื่อคือผู้รักษาประตูโวซินยาวัย40ปีเล่นอยู่ในลีก2ของโปรตุเกสกับทีมชาเวส
1: เก็บได้ทุกลูกยิงมามุมไหนเซฟได้หมดแล้วเมื่อวานเป็นแบงค์อัตแมตช์ด้วยนะครับ
0: ครับก็ต้องบอกเป็นเกมที่ดูเหมือนง่ายแต่เล่นไปเล่นมามันกลับยาก
1: ใช่ๆครับตอบไม่เข้าเลยอ่ะ
0: คือสเปนเนี่ยขาดนิโก้ขาดลามินยาเมามันเห็นชัดเลยนะครับ
1: ขาดใจเลยนะครับ
0: คือมันกลายเป็นว่านักเตะทุกคนที่ลงสนามเนี่ยในตัวรุกเนี่ยมันเล่นคล้ายกันหมดเลยมันไม่มีตัวกระชากลากเลื้อยตัวเลี้ยงกินตัวไม่มีลูกพลิกแพงอ่ะ
1: แล้วผมว่าจังหวะการเปลี่ยนตัวก็ไม่โดนนะพอเปลี่ยนเอาเมริโน่อ่ะซึ่งฤดูกาลผมเป็นแฟนอาร์เซนอลเองผมยังงงว่าทำไมเปลี่ยนเมริโน่ก่อนนะ
0: ไม่อาจจะ
1: มันเจ็บมาทั้งปี
0: เพราะที่ผมเห็นเมริโน่ตอนลงไปใหม่ๆเนี่ยเหมือนไปยืนเป็นศูนย์หน้าคู่กับโอยาซาบาลเลยนะ
1: แต่นักเตะมันเจ็บมานานแต่อย่างว่ามันลงในช่วง20นาทีนะ
0: ส่วนยาเมาที่ลงใน71ผมก็เข้าใจได้นะ
1: น่าจะเข็นนะ
0: น่า
1: จะต้องไป
0: เช่นเดียวกับนิโก้วิลเลียมส์ที่กว่าจะลงนาที87
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: แล้วก็โอโม่มาลงนาที81แต่ว่างงตรงนี้เหลือตัวผู้เล่นอีกเพียบเลยเนาะแต่แกไม่เลือกใช้นะอย่างกองหน้าอย่างบอกก้าไอเกเชียส
0: อ
1: ย่างนี้มีปีโน่เนาะสุบิเบนจิอะไรเงี้ย
0: ผมคือติงนิดนึงเรื่องของปีกอย่างเฟรนตอเรสเนี่ยไอช่วงที่ลามินยาเมาลงมาเนี่ยเขาสลับ

0: โยกไปขึ้นด้านซ้ายแต่ก็ไม่ได้ยืนชิดริมเส้นก็พยายามจะหุบเข้ามาด้านใน
1: ใช่
0: แล้วก็ให้แบ็กอย่างคูระยะเติมมาเพราะเฟรนตอเลสฤดูกาลนี้เนี่ยเล่นกับบาร์เซโลน่าส่วนใหญ่เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคอยสลับกับเลวานดอฟสกี้
1: ใช่ใช่แล้วช่วงหลังอะเป็นตัวจริงแทนเลวานด้วย
0: ใช่ฮะมันก็เลยแบบดูขัดอย่างกองหน้าเนี่ยโอยาซาบาวเนี่ยโอเคอาจจะมีสถิติดีแต่เมื่อวานเล่นไม่ออกก็กลายเป็นว่า
1: แต่ก็อยู่ครบเนอะ
0: เออ
1: จริงๆเปลี่ยนไม่ไอ้หน้าเป้าแท้ๆอย่างอิเกเชียส
0: อิเกเชียสหรือว่าอาจจะเอาแบบดาวรุ่งเลยก็ยังมีวิกตอร์มูญอสกองหน้าของโอซาซูน่าคือมันน่าจะมีการปรับมันน่าจะมีการหรือว่าจะเอาเมริโน่ไปยืนกองหน้าแล้วก็เติมอะไรก็ว่าไปเออเมื่อวานดูการเปลี่ยนตัวการแก้เกมก็อาจจะขัดหูขัดตาแฟนบอล
1: คือถ้าจะเอาเมริโน่ไปโหม่งนะผมว่าอีกคนหนึ่งที่น่าได้ลงคือกิมาโดเพราะเขาเป็นคนที่ครอสบอลแม่นนะนะ
0: ครับนะฮะส่วนทางเคปเวิร์ดนี่ก็ต้องยอมรับแต่ว่าถามว่าแปลกใจกับผลการแข่งขันไหมอ่ะแปลกใจแหละแต่ว่าถามว่าที่มาบอลโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแบบหมูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ผมเนี่ยเมื่อวานตอนเล่นไปเล่นมาดูไปดูมาเนี่ยพอใกล้จบเกมเนี่ยสักครึ่งหลังเนี่ยต้องมานั่งคลิกดูประวัตินักเตะแต่ละคนเลยนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ถึงรู้อ๋อคือนักเตะเล่นต่างชาติหมดเลยคือไม่มีนักเตะที่เล่นในลีกตัวเองซึ่งก็ต้องยอมรับว่าลีกของเคปเวิร์ดเนี่ยลีกเขามาตรฐานไม่โอเค
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นักเตะก็เป็นแบบพวกพลัดถิ่น
1: ครับตัวต่างแดน
0: เพราะว่าประชากรในประเทศอ่ะมีอยู่ 5-6 แสนเอง
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกมีประชากรพลัดถิ่นอยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไปจิ้มมาจากตรงเนี้ย
1: ครับ
0: บางคนก็อยู่ที่ฝรั่งเศสบางคนก็อยู่โปรตุเกสบางคนก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด
1: ์
0: บางคนก็อยู่ที่สหรัฐอเมริก
1: า
0: เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนักเตะแต่ละคนเนี่ย
1: ไม่ขี้เลยนะ
0: มันก็ไม่ขี้เลย
1: ถ้าเราไปไล่เลียงอ่ะ
0: มันไม่มีใครที่เล่นในลีกระดับท็อปเลย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเล่นลีก2หรือว่าเป็นลีกรองๆลีกตัวที่ดังที่สุดเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงสนาม
1: ครับ
0: โลแกนคอสตาก
1: อง
0: หล
1: ัง
0: ของบิยาเรียลซึ่งเป็นนักเตะมีเชื้อสายฝรั่งเศส
1: ก็ยังงงนะ
0: เมื่อวานก็ไม่ได้ใช้งานนั่นแหละฮะเมื่อวานกองหลังมีไอโลเปสเนี่ยนี่รู้สึกเชื้อสายไอร์แลนด์
1: ครับ
0: แล้วก็มีพวกเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เชื้อสายฝรั่งเศส
1: เป็นพวกลูกครึ่งลูกเสี้ยวกันเยอะ
0: ประมาณนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือโปรตุเกสก็มาเป็นแบบเจ้าของอาณานิคมอ
1: ่
0: ะยุคล่าอาณานิคมอ่ะฮะแล้วก็เพิ่งมาได้รับเอกราชก็เลยอาจจะมีความเกี่ยวพันแล้วก็ประชากรในยุคเก่าๆก็ด้วยความที่ประเทศก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็เลยอพยพมาอยู่ทางฝั่งยุโรปเยอะหน่อยก็มาอยู่โปรตุเกสมาอยู่ฝรั่งเศสมาอยู่เนเธอร์แลนด
1: ์
0: เนี่ยแหละฮะแล้วก็สมาคมเขาเนี่ยตอนคัดตัวเนี่ยเขาก็ไปจิ้มหาพวกนี้แหละ
1: ครับจะใช้นโยบายแบบนี้เอานะแต่ว่าด้วยความที่ถึงแม้ว่าตัวพวกนี้มันจะไม่ขี้เหร่นะแต่ว่าด้วยความที่ระดับสเปนนะเนาะ
0: ครับ
1: มันควรต้องดีกว่านี้แต่มันยิงไม่ได้นะ
0: ใช่ไหมแต่มองในแง่ดีมันแค่นัดแรกนะครับมองในแง่ดีคือนัดแรก
1: ยิง27ครั้งไม่ได้สักประตู
0: และจริงผลการแข่งขันในคู่นี้ก็ถือว่าช่วยก็เป็นใจนะ
1: ครับ
0: ที่อุรุกวัยเสมอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ใช่อันนี้ถือว่าพลิกล็อกนะ
0: ก็เท่ากับว่าเกมแรกนี่ก็ในกลุ่มนี้มีแต้มเดียวเท่ากันหมดก็ต้องไปวัดกันต่อในเกมต่อไปนะครับซึ่งก็โอ้โหถือว่าสเปนเนี่ย
1: สบายๆเนาะไม่น่ายาก
0: ไม่แต่พอเห็นเมื่อวานนี้พอไม่มีนิโควิลเลียมไม่มีลามินยาเมาแล้วโอ้โหมันก็ประสบปัญหาพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ก็น่าคิดว่า2คนนี้สภาพร่างกายเขาเป็นยังไงสเปนจะเล่นอีกทีนึงวันที่21ก็คือวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ก็จะได้พักโอ้ก็พักหลายวันอยู่นะ
1: ก็พอได้อยู
0: ่ก็พักอยู่4ซะประมาณ 4-5 วัน
1: ยามาไม่แน่นะเพราะจากข่าวยามานี่อาจจะเป็นสำรองอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวอีเจคิวิลเลียมเนี่ยจากข่าวว่าน
0: ิโก้
1: จะ
0: โ
1: ก้นิโก้น่าจะไม่ได้ลง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตัวเจ็บอยู่แต่ว่าเมื่อวานมันลงก็ลงช่วงท้ายนะมันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากนะคร
0: ับแต่เมื่อวานนี่ผมเห็นยามาลงมาก็มีจังหวะกระชากลากเหลืออะไรก็ดูแล้วสภาพร่างกายถ้าไม่ร้อยก็น่าจะมีสัก80ได้อะ
1: ก็ขนาดไม่เต็มมาลงมายังดีกว่า
0: ใช่
1: ลงมาปุ๊บดีกว่าไอ้ตัวจริงอ่ะนะครับ
0: นะครับก็ถือว่าแต่ว่ายังไงก็น่าจะผ่านนะเพราะว่าอีก2นัดเกมต่อไปเจอซาอุแต่ว่าถ้าไม่ชนะซาอุนะสุดท้ายได้สวยแน่เพราะว่าจะต้องไปตัดกับอุรุกวัย
1: ครับอุรุกวัยก็เสียฟอร์มเหมือนกันเนาะเจอซาอุเกือบแย่เหมือนกันนะครับต้องมาไล่ตามตีเสมอนะ
0: ส่วนเคปเวิร์ดก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าผลการในเกมต่อไปจะเป็นอย่างไรนัดต่อไปจะเจอกับอุรุกวัยซึ่ง จะว่าไปการได้1แต้มกับสเปนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้ลุ้นยาว
1: ๆ
0: ต่อให้นัดที่2เคปเวิร์ดแพ้อุรุกวัยนัดสุดท้ายก็ยังได้วัดกับซาอุซ
1: ึ่
0: งสมมุติชนะซาอุมี4แต้มนี่เข้ารอบแน่นอน
1: ใช่ใช่
0: เพราะมันเอาอันดับ3เข้ารอบได้หลายทีมถูกต้องนี่คือครั้งแรกนะแล้วก็ในรอบคัดเลือกเนี่ยต้องบอกไม่ธรรมดาเพราะว่าผ่านทีมอย่างแคเมรูนมาได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็บ้านใครบ้านมันแต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยเป็นเคปเวิร์ดที่คว้าแชมป์กลุ่มขณะที่แคเมรูนเป็นแค่รองแชมป์กลุ่มนะ
1: คือเคปเวิร์ดแกมาแบบองอาจอยู
0: ่ใ
1: ช่ป่ะไม่ได้มาแบบได้เพิ่มโควต้าถึงได้มานะครับ
0: ก็จริงๆก็
1: ถือว่ามาดีอยู่
0: จริงก็เก่งในช่วงหลังๆนะอย่างฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยที่ลงเล่นรู้สึกถ้าจำไม่ผิด2หนหลังสุดเนี่ยเข้ารอบไปถึงประมาณ8ทีมเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ถือว่าคือเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะฮะก็ใช้นโยบายเดียวกับพวกคูลาเซานโยบายเดียวกับพวกอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: นะฮะก็เน้นนักเตะที่มีเชื้อสายแล้วก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มมารวมทีมกัน
1: คือถ้าไปดูที่เขาเพลย์ออฟไอ้ที่ไม่ใช่เพลย์ออฟเป็นการอุ่นเครื่องที่ถือว่าใช้ได้นะ
0: ใช่
1: ถล่มเซอร์เบีย 3-0 อย่างเงี้ยนะครับ
0: ชนะฟินแลนด์ใช่ยิงยิงเซอร์เบีย 3-0 นี่งงมาก
1: ไม่ธรรมดานะครับ
0: นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เอาไปก่อน1คู
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวคู่อื่นเข้ามาว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วกันมันจะได้ต่อเนื่อง
1: เอาไปเบาๆก่อนคู่นี้สำหรับหลายท่านที่อยากระบายเพราะว่ามันเป็นรายการคู่แรกเลย
0: ใน Facebook นี่ผมเห็นมีแต่คนบ่นทีมสเปนอ่ะแล้วมันเป็นคู่แรกเปิดหัว 5:00 น.ไง
1: ครับเป็นรายการของคุณมดดำนะ
0: ทำไมฮะ
1: ตายแต่เช้า
0: แฉแต่เช้าก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณแล้วก็ผลิตล้ำนำเทรนนะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับแล้วก็ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่นะครับกับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขานะครับใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเหลือช่วงแรกประมาณ5นาทีขออนุญาตมาอ่านข้อความนิดนึงแล้วกันนะครับสลับไปสวัสดีครับพี่ยุพี่เฟรงค์รบกวน FM 99ทำคลิปให้ตรงช่วงด้วยครับผมอุตส่าห์รอฟังพี่เต่ากับหมอปัญญาภาคบอลเดือดๆนะ
1: อันนี้ผมคุยกับพอเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: จาน
1: ห
0: ูนี่สนับสนุนเต็มที่เลย
1: ใช่ใช่เดี๋ยวจะให้หมอปัญญามาภาคที่ดีด้วย
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้เห็นหน้าค่าตานะให้คุณหมอภาคกับเต่าเลยแต่เต่าไม่มีเสื้อนะ
0: ครับสอบถามพี่ยุทธอาจารย์อูในฐานะที่ทำงานใกล้ห้วยขวางเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตชด.ครับก็ว่าไปตามนั้นแหละฮะ
1: อันนี้ไม่เคยใช้บริการนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เรื่องคดีความนะผิดถูกก็ว่ากันไป
1: ใช่ก็รอศาลตัดสินเอาเนาะ
0: BTS MRT 4884เต็มๆครับ500/500
1: หวานเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานไม่ได้เรามีเบอร์เราขอรางวัลนำจับนิดนึงเฮ้ย500มันเท่าไหร่กัน
0: ก็หลายหมื่นอยู่นะ
1: เราขอหมื่นเดียวแต่กระยุกละ
0: ว
1: ัน
0: เกือบแสนนะเกือบแสนนะอัปเดตข่าวผู้การคลิปโชเก้เมืองไทยทีครับคนที่พิยุกรัฐที่สุดช่วงนี้เงียบมากเป็นห่วงแกออกกำลังกายเยอะก็ยังอยู่นะยังเห็นมีโพสต์เรื่องสเปนอยู่เลยยังอยู่แกยังไม่ตายง่ายหรอกแกต้องแบบว่าน้ำลายฟูมปากติดเตียงทรมานอะไรประมาณนี
1: ้ให้มันตายเถอะให้มันตายเลยมันทรมานเลยไอ้อันเขายังตามยุทธอยู่ยังไปเล่าเรื่องผีอยู
0: ่ยังอยู่
1: ใช่ใช
0: ่คุณยุทธครับคุณวาวหายไปไหนครับไปแอบอยู่บ้านคุณยุทธไหมครับนะฮะโอ้ก
1: ็วาวช่วงนี้เขาก็สิงอยู่ในโซเชียลดิ
0: ครับ
1: โอ้โพสทุก10วิเลยมั้ง
0: ได้ข่าวผลบอลโลกแบบนี้เนี่ยก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันก็น่าจะไปแล้วเหมือนกัน
1: ก็ผมเห็นล่าสุดก็ใส่เสื้อสเปน
0: ครับก็น่าจะไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะอยากฟังเสียงพี่เขาคนนี้ภาคบอลเป็นบุญหูเหลือเกินพี่ชายสุดที่รักของพิยุทธ์พี่เพชรมาคู่หูเก่าใน NBT นะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อตอนนี้แกมีความสุขกับการเล่นดนตรีสบายใจ
1: ช่วงนี้แกไปทางแกแล้วแกมีวงแกแล้ว
0: เดี๋ยววันไหนว่าจะไปเยี่ยมแกที่ร้านซะหน่อย
1: ร้านจะไป
0: แจ้งวันใกล้
1: ๆว่าจะไปอยู่นั้นคุยกับจันแชมป์นัดกันว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปทุกที
0: ครับผมพี่ยุทธภาค FM 99วันไหนบ้างครับไม่มีคิวนะฮะ
1: ยุทธไม่ได้สะดวกยุทธไม่สะดวกถึงสะดวกก็มี2คิวมั้ยอุ้ยเข้าทาง ขอบคุณเมสซี
0: ่เออได้ข่าวรับแบ่งกลุ่มอาจารย์อู๋ที่40คิวเนี่ยฮะ

0: เอ้ยใครเข้ามากระทืบยุทธมีเกียรติยุทธมั้ย
1: อยากฟังพี่สมกับป๋าภาคนะแต่เมื่อคืน4คู่บทสรุปโอ๊กกับโอ๊ตฮาสุดนะฮะ
0: ครับ
1: โอสินพงษ์แล้วก็พี่โอ๊กใช่มั้ยพี่โอ๊ก
0: พี่การนึงกันใช
1: ่ใช่ๆๆนะฮะอ้าวแล้วไม่มีเจ๋งได้ไงอ่ะที่บอกฮาๆเนี่ยระวังนะพูดอย่างนี้นี่โดนหมิ่นประมาทนะ
0: เป็นคนละแบบ อันนี้ก็ได้สายฮา
1: ครับ
0: เ
1: มื่อเช้าป่าภาคบอลไม่มีชื่อนักเตะอิร่าเลยครับมีแต่กองหน้าตัววิ่งเร็วกับกองหน้าตัววิ่งช้า
0: อันนี้เขาเรียกมิติใหม่ครับ มิติใหม่เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกไงแต่พอมาเป็นไอ้ก็อดจอดไอ้ก็อดจอดคือใครไม่รู
1: ้ไอ้ตายนี่คือใคร
0: แต่พอบอกนักเตะอิร่ามันลึกที่อ๋ออิร่า
1: คิสบูดคือใครงง
0: ใช่บางทีคิสบูดเอ๊ะนักเตะฟอร์เรสเหรอหรือไม่ได้ไม่ใช่ไง
1: นะฮะพี่เฟรงเล่นป๋ากับพี่สุเทพแบบนี้คิดนิดนึงบุนเดสเราก็ไม่มีแล้วนะหลุดผังแล้วพี่เฟรงแล้วก็บอกว่าใครจะเป็น MVP ฟุตบอลโลกแบบเขียงโอลิมปิกหยองยูโรก็น่าจะเจ๋ง
0: MVP ก็น่าเจ๋งแหละ
1: น่าจะเจ๋งเวิร์คคัพแหละ
0: มาทุกวัน
1: บอกเลยอาจจะไม่ถึงนัดชิง
0: ครับ
1: น่าจะมีเสียชีวิตน่าจะป่วยเข้าโรงพยาบาลก่อนแหละ
0: อาจจะระหว่างถ่ายทอดสดก็ได้นะ
1: มีอยู่2อย่างไม่ทำงานจนป่วยก็โดนอะไรจนต้องเข้าโรงพยาบาล
0: กินโดนประชาชน
1: เพราะมีคนจองกระถิ่นอยู่เยอะ
0: ไอชิดบอกเรียกก่อนชิดที่ดาบแรก
1: ตอนที่บอกป๋าภาคฮาฟขวาฮาฟซ้ายเนี่ยแผนอะไรฮะก็เดี๋ยวรอถามแกมันมีตอน8โมงอาร์เจนตินาแล้วกัน
0: เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการดูบอลแบบรุ่นใหญ่บางทีเราเข้าไม่ถึง
1: ครับผม
0: แบบของเราไม่มีหรอกครับเพิร์ฟอะไรไม่มีของเรามีแต่แฮปเรามีแฮปอย่างเดียวครับ
1: ขอบคุณ99ให้คนจนแบบผมได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกแม้จะแค่เสียงก็มันครับจาก FC อู่ใหญ่ FC ยุทธนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ติดตามได้
0: ใช่ใช่ตามได
1: ้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงนะครับตอนนี้17:59 นขอรบธงชาติกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามมันต่อช่วงที่2ของรายการครับ
0: ครับ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เวลา18 นาฬิกา

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: FM 99
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่บีควิกเซฟเงินกว่าจริงป่ะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: 18นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับช่วงที่2ในที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อู๋แล้วก็ผมยุทธนะครับ
9: ครับผม
8: ช่วงนี้ก็ขอบคุณครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ปูปาคอนเอฟริเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณแล้วก็ฝากกิจกรรมนะครับบริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลแฟนรายการนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนการร่วมสนุกเนี่ยเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้เลือกแพ็กเกจครับ mcot super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งท่านจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond นะครับที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยนะฮะสำหรับภารกิจหลักนะครับก็สิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV นะครับซุปเปอร์แวนนะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล รางวัลที่2นะครับ เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3ครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fanที่มีคะแนนสะสมสูงสุดร้อยอันดับแรกจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569ง่ายๆนะฮะก็ถึงนะก่อนเกมนัดชิงแหละ
9: ใช่ครับ
8: นะก่อนเกมนัดชิง
9: ก็ไปร่วมสนุกกันนะครับ
8: เพราะมันชิงเพียบมันชิงคืน19ตี2
9: กับ
8: มันก็ตรงกับบ้านเราก็คือวันที่20 2นาฬิกานะครับ
9: ตามกติกาเนาะตี 1:45 เน
8: า
9: ะ
8: ฝากไว้นะครับร่วมสนุกแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
9: ครับ
8: เข้าไปดูที่ cheer.mcot.netสะกดตรงตัวเลย
9: ครับผม
8: ครับส่วนของเราไปดูอีกหนึ่งคู่หลังจากผ่านคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไปแล้วมาดูคู่ที่2เมื่อวานนี้เบลเยียมกับอียิปต์ ซึ่งดูตามหน้าเสือเบลเยียมก็น่าจะดีกว่าฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9อียิปต์29เมื่อวานนี้เบลเยียมเนี่ยแนวรุกเนี่ยใช้เดคาตาลาเล่นะครับกองหน้าจากอาตาลันต้าซึ่งผมก็แปลกใจเพราะว่าผมไม่ดูสถิติแกเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
9: ก็ไม่ใช่ว่าจะดี
8: นะแกยิงให้อาตาลันต้าอยู่3ลูกอ่ะพี่อูในเซเรียอาเนี่ย
9: ก็ยังงงว่าทำไมแกไม่ใช่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะลูกากูไม่ฟิต
8: เพราะลูกากูฤดูกาลนี้เองก็แทบจะไม่ได้ลงสนามกับนาโปลีเป็นสำรองของฮอยลุนแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหเลือกทางด้านของกองหน้าอาตาลันต้าดิผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันจริงๆมันมีคนนึงนะที่แบบ

0: ็ติโบคุกตัวส่วนอียิปต์เนี่ยแนวรุกก็มีซาลามีซาดามีทางด้านของมามูสเป็นตัวชูโรง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วนักเตะในทีมผมชอบมากเลยมีทั้งซิโก้มีทั้งเทเซเก้นะ
1: ครับแต่คนละคนกันนะ
0: นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยอียิปต์ออกนำก่อนนะฮะ1ประตูต่อ0ได้ประตูจากเอมามอาชูนะครับ เป็นกองหน้าตัวรุกจากทีมอัลอาลีซึ่งเล่นอยู่ในลีกอียิปต์นะคร
1: ับ ก็ส่วนใหญ่ครึ่งทีมเนี่ยก็เป็นอัลอาลีทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: ก็เป็นทีมดังของเขา
0: แต่ไม่ใช่อัลอาลีของซาอุ
1: นะใช่นะครับ
0: เป็นอัลอาลีของอียิปต
1: ์เพราะมันมีอัลอาลีหลายที่เลยนะคร
0: ับ ใช่ก็อียิปต์นำครึ่งแรกก่อน 1-0 ครึ่งหลังเนี่ยนะฮะเบลเยียมกุนซือลูดิกาเซีย
1: เปลี่ยนลูกากูลงแบบแป๊บเดียว
0: ใช่ฮะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนลาสกินเปลี่ยนเดคุยเปอร
1: ์
0: ก็เปลี่ยนแบ็กซ้ายก็เปลี่ยนมิดฟิลด์ตรงกลางแต่ว่าที่เปลี่ยนเกมจริงๆก็คือลูกากูลงมาแทนทางด้านของ
1: ไอ้เจ้าเดคเลเลอร์
0: นะนั่นแหละแล้วก็ลงมาปุ๊บก็มีส่วนร่วมกับประตูตอนแรกนึกว่ายิงได้แต่พอดูภาพรีเพลย์ภาพช้ากลายเป็นจังหวะสกัดเข้าโกตัวเองของแนวรับอียิปต์
1: ใช่เป็นไอ้เจ้าโมเมตฮานี่นะ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องชมลูกากูนะที่ไปกดดัน
0: ทำให
1: ้ฮานี่มันต้องจิ้มระยะตรงนั้นแล้วมันโอ้มันหน้าประตูเป๊ะเลยนะครับ
0: หลังจากนั้นเกมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้และมีโอกาสเสียด้วยกันทั้งสองทีม
1: ใกล้เคียงกันมาก
0: คือเมื่อวานนี้อียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าสู้ได
1: ้สู้ได้ดีเลย
0: ไอ้ช่วงนำ 1-0 มีโอกาสจะทิ้งไป2ครั้งตั้งหลายที
1: หลายรอบเลยครับยิงเฉียวไปเฉียวมากันเองนะคร
0: ับ ก็ถือว่าโอเคแบ่งแต้มก็ไม่เสียหายในมุมของอียิปต์อะโอเคเพราะว่าเบลเยียมนี่คือทีมเต็งของกลุ่ม
1: ครับ
0: นะฮะโปรแกรมที่เหลืออียิปต์เนี่ยเจอนิวซีแลนด์อิหร่านก็ต้องบอกว่าสบาย
1: ก็ไม่แข็ง
0: ขอชนะสักนัดหนึ่งอะไรก็ได
1: ้เพราะยังไงเกาะ1ใน3อ่ะไม่ได้มันได้สบายอยู่แล้วนะ
0: ส่วนเบลเยียมก็เนี่ยก็เหลือก็เจออิหร่านเจอนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: ก็ไม่น่าจะเหนือบาฝ่าแรง
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่งานยากอะไรเพราะว่าจะว่าไปในสายเนี่ยมันก็มีอียิปต์แหละที่แข็งสุดแล้วนะรองนั้นผมว่าน่าจะอ่อนกว่าอียิปต์เยอะนะ
0: แต่ถามว่าเบลเยียมชุดนี้เนี่ยจะไปไกลไหมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็น่าจะลำบากเพราะว่าสู่หน้าตัวเป้าลูกากูปัจจุบันเนี่ย33ปีแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดี
1: แล้วลูกูเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานผมพากับคุณเอกอยู่อะแกลงมา15ที่แกหอบแล้วนะสภาพร่างกายมันเหมือนไม่ได้เพราะว่ารู้ด้วยการที่แทบไม่ได้ลงเลยใช่ไหมมันเจ็บมานะแล้วอายุก็เยอะแล้วอะ
0: นะฮะส่วนตัวริมเส้นทั้งสองฝั่งก็ทอดซากับโดกูก็ต้องดูการยืนระยะคือผมว่าเบลเยียมเนี่ยตัวเปลี่ยนไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่พอเปลี่ยนเมื่อวานอย่างเลือกเปลี่ยนไอเดอร์คูเปอร์กับลาสกินมาเนี่ยโอเกมดรอปเลย
0: ครับ
1: ไม่ดีเหมือนคาสตันเย่นะคาสตันเย่ยังลุยเกมรุกได้ดีกว่านะครับ
0: ส่วนแนวรับเนี่ยก็ไม่รู้ชุดนี้จะยืนระยะกันได้ขนาดไหน
1: ม
0: ูนิเย่เอ็นกอยเมเชเล่แล้วก็คาสตาน
1: คือเกมรับไม่ค่อยเด่นนะแต่เกมรุกยังโอเคหน่อยไอ้เอ็นกอยยังกล้าเติมกล้าอะไรนะ
0: ครับ
1: มูนิเยก็อย่างน้อยก็เป็นคนแอสซิสต์ให้ไอ้เจ้าฮานี่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
0: นะครับอ่ะก็เปิดนัดแรกได้แค่แต้มเดียวนะครับสำหรับเบลเยียม
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นกันต่อในเกมที่2ซึ่งโปรแกรมของเบลเยียมเนี่ยนัดต่อไปนะครับเบลเยียมจะเจอกับอิหร่าน
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับนิวซีแลนด
1: ์
0: ถ้าชนะอิหร่านก็สบายแต่ถ้าไม่ชนะอิหร่านขึ้นมาเนี่ยเกมสุดท้ายแล้วกดดันเลย
1: ก็งานงอกอยู่เหมือนกัน
0: ก็มันเล่นไปได้ครับ
1: เดี๋ยวอาจจะไอปีนั้นที่มันตกไปพร้อมญี่ปุ่นนะมันก็เคยเจอมาแล้วนะครับ
0: ครับผมไปดูคู่ต่อไปครับซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยก่อนเกมชื่อชั้นแน่นอนครับอุรุกวัยตัวแทนจากลาตินอเมริกาดีกว่านะเพราะฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยอุรุกวัย16ซาอุดิอาระเบีย61เลย
1: ครับ
0: ซาอุดิอาระเบียก็ตัวหลักๆประตูก็ยังเอาโอวาอิสนะครับนี่ก็ตั้งแต่ชุด4ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็แนวรุกก็มีอัลดอซารีนะครับกัปตันทีมก็เป็นตัวหลักเลยนักเตะหลายๆคนก็เล่นอยู่ในสโมสรชั้นนำในลีกซาอุแหละแต่ว่าบางคนเป็นสำรอง
1: คือส่วนใหญ่เป็นอัลฮิลาลเยอะ
0: พวกอัลฮิลาล
1: นะแล้วก็จะมีอัลนัสเซอร์อัลอาลีมาบ้าง
0: และด้วยความที่ลีกซาอุเนี่ยมันต่างชาติไม่จำกัด
1: อ่
0: ะทำให้นักเตะทีมชาติซาอุบางคนก
1: ็พวกนี้จะเป็นสำรองในอัลฮิลาลซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ใช่ใช่แต่ก็มีตัวต่างชาติก็คือทางซาอัดอับดุลฮามิดที่ฤดูกาลนี้ย้ายจากโรม่ามาอยู่กับลองส์แล้วก็ถือว่าฟอร์มดีจบรองแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ส่วนอุรุกวัยเนี่ยมีดาวินนูนเยสเป็นสุดหน้าตัวเป้านะฮะแล้วก็มีอูกาเต้มีเบนตันคูนะฮะส่วนตัวรุกก็มีบาเบเด้มีทางด้านของบียาสนะครับแล้วก็มีอาราโคอาราโคนี่มีข่าวกับเชลซีด้วยนะ
1: ใช่ใช่ล่าสุด
0: ไอ้นักซิมิเลียนอาราโค
1: ใช
0: ่ครับก็เป็น
1: ยิงโชว์ซะเลย
0: เป็นฟูลแบ็กจากสปอร์ติ้งลิสบอน
1: พอเขาเพิ่งปล่อยคูคูเรย่าไป
0: ใช่
1: ครับตอนนี้ก็มีข่าวกับเชลซีนะครับ
0: ก็เกมนี้อุรุกวัยดีกว่าแต่ว่าซาอุเนี่ย

0: มาจับจังหวะได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกคือโยนแล้วอิ
1: ร
0: ุกวัยมียุ
1: คครับ
0: ไอช่วงก่อนซาอุจะได้ประตูนำ 1-0 เนี่ยโยนแล้วมียุ
1: ค
0: สุดท้ายก็ไม่ได้ประตูจนได
1: ้
0: จากลูกโยนนี่แหละนะฮะแล้วก็เป็นมีกองหลังมาซ้ำเข้าไป
1: ที่คู่เนี้ยผมว่าไม่ต่างอะไรกับคู่สเปนเลยเนาะคือก็บุกเยอะจริงเนี่ยมันใจว่ามันมีสกอร์อย่างละลูก
0: ครับ
1: แต่สเปนทำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่คู่นี้บุกเยอะจริงครับอุรุกวัย
0: อับดุลเลลาอัลอัมรีนะครับกองหลังจากอัลนาเซอร์นะครับก็ตามซ้ำลูกบ่งช่วยให้ซาอุดิอาระเบียนำก่อน
1: ครับ
0: แต่ครึ่งหลังเนี่ยอุรุกวัยโดยมาโซบิเอลซ่าแกแก้เกมดีนะ
1: ใช่ปรับเปลี่ยนเลย
0: แกถอดดาวิดนูนเยสออกเลยนะฮะแล้วแกส่งคานอบิโอลงมาให้คานอบิโอเนี่ยมาเล่นตัวลุกทางขวาแล้วก็ปรับเอาทางด้านของบาเบเด้
1: ครับ
0: ซึ่งครึ่งแรกยืนริมเส้นทางขวาแต่ครึ่งหลังมายืนตรงกลางแล้วเกมมันดีขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่นะฮะ
1: เปลี่ยนพวกซานาเบียลงมานะครับ
0: แล้วก็นิโคลัสเดลาคูสนะครับก็สุดท้ายเนี่ยมาตีเสมอได้แต่ต้องรอนาที80เลย
1: ครับ
0: แต่ก่อนตีเสมอก็มาเป็นพายุเลยนะ
1: ใช่ครับมา
0: แต่ว่าโอ้โหประตูของซาอุดิอาระเบียนี่ก็ต้องบอกว่าเซฟน้องๆ
1: ไอ้
0: โกงเกิดน้องๆเลยแหละนะฮะก็ตีเสมอจากอาราโคนาที80หลังจากนั้นเนี่ยอุรุกวัยก็บุกกะเอา3แต้มไม่ได้แต่ซาอุก็ยันอย่างเดียวสุดท้ายอุรุกวัยเจาะไม่ได้เจาะเพิ่มไม่ได
1: ้
0: รับสภาพ1แต้มเสมอ 1-1
1: เมื่อวานนี้ก็ต้องชมไอ้อาร์เมรี่กับไอ้อวาอิสนะ
0: แนวรับ
1: แนวรับก็ช่วยบล็อกแล้วบล็อกอีกไอ้อวาอิสก็เซฟแล้วเซฟอีกนะครับ
0: อุรุกวัยผมดูชุดนี้เนี่ยมีปัญหาที่แนวรุกดาวินนูนเยสเนี่ยด้วยความที่แทบไม่มีเกมเลยเพราะช่วงหลังเนี่ยเลก2ของลีกซาอุ
1: อ่ะ
0: เขาโดนตัดชื่อ
1: ใช่โดนตัดช
0: ื่อเ
1: ข
0: าทีมอัลฮิลาลไปดึงเบนเซม่ามาแล้วพอไม่ได้ลงเนี่ยโอ้โหมันเห็นเลกเมื่อวานก็ครึ่งแรกก็เหมือนไม่มีตัวตนสุดท้ายเบลซ่าก็เลยจับเปลี่ยนออกเลย
1: ใช่แล้วก็สุดท้ายยกเลิกสัญญาอยู่ก็มีข่าวอยู่ว่าเหมือนนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลสนใจอยู่เนาะเป็นตัวฟรีอยู่นะครับ
0: นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตรงกลางนี่โอเคนะอูกาเต้ก็เล่นดีเ
1: บนอาราโคเนาะอาราโคว่าโอเคดีเลย
0: ด้านซ้ายคือเมื่อวานนี้โดนจับมาเล่นตัวบนด้านเป็นปีกแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับสปอร์ตติ้งลิสบอนเนี่ยเขาเล่นเป็นแบ็คไซด
1: ์
0: ก็เลยมีข่าวกับเชลซีส่วนบาเบเด้ก็ตามมาตรฐานแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยพอโดนจับไปเล่นปีกขวาก็อาจจะ
1: ขัดขั
0: ดนิดนึงไม่ถนัดเท่าไหร่
1: ไม่ถนัดนะครับอยู่ตรงกลางดีกว่าครับ
0: ก็ได้แต้มหนึ่งซาอุเองก็โหครั้งที่แล้วก็พลิกชนะอาร์เจนตินาในเกมแรก
1: ชนะมา
0: คราวนี้ก็มาเสมออุรุกวัยแบบเกือบชนะเหมือนกันเพราะว่านำไปโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะนี่ทำให้ทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยกลายเป็นว่ายังไม่มีทีมไหนเก็บ3แต้มได้เลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแปลกมากนะฮะเนี่ยลองไล่ไปเนี่ยนะฮะปารากวัยแพ้เจ้าภาพสหรัฐบราซิลได้แค่เสมอกับโมร็อกโกนะฮะเอกวาดอร์แพ้โกติวัวหรือว่าอาร์เวลิโคสแล้วก็ล่าสุดอุรุกวัยก็ได้แค่เสมอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ใช่ครับ
0: ทั้งนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ดูหลายทีมน่าคือเป็นต่อน่าจะชนะแต่ก็ไม่ชนะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วบางทีมเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะด้วย เหนือกว่าเยอะด้วยนะครับ
0: ส่วนเอเชียเนี่ย
1: โอ้ดีเลย
0: ไม่แพ้เลย
1: เอเชียนี่รอจอร์แดน
0: ก็รอ
1: จอร์แดนนะ
0: ไม่รู้จะรอหรือเปล่าก็เหลือจอร์แดนเหลืออิรักวันนี้มีทั้งจอร์แดนทั้งอิรักแล้วก็เดี๋ยววันต่อไปมีอุซเบย์
1: ใช่อุซเบย์
0: ซึ่ง3ทีมนี้เหมือนหน้าใหม่อิรักเนี่ยอาจจะไม่หน้าใหม่แต่หนล่าสุดหนแรกคือปี86
1: ครับ
0: ส่วนอุซเบย์จอร์แดนหน้าใหม
1: ่
0: ก็ดูแล้ว3ทีมเนี้ย
1: โอ้แต่อุซเบย์จอร์แดนเหนื่อย เพราะว่าดูทรงทีมที่เจอด้วยมันเหมือนเหนือชั้นกว่าเยอะนะอุซเบย์ที่เจออะไรโคลอมเบีย
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ก็ส่วนอิหร่านโอ้โหเตะซะช่วงเช้าเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็โอ้แล้วหลังจบเกมโค้ชอิหร่านนี่บ่นโอ้โหจบปุ๊บโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาโอ้คือปกตินักเตะเนี่ยจบเกมปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการรีคอเวอร์
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็จะไปตบมือกับแฟนบอลอะไรเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คือแบบโอ้โหรีบตอนเพื่อให้บินกลับไปเม็กซิโกเพราะว่ามาแบบมาเช้าเย็นกลับอะ
1: เพราะว่าก็เป็นไอจุดที่เขาบอกก่อนแล้วว่าจะมาแบบเล่นปุ๊บแล้วรีบๆเลย
0: ไม่จริงเขาสงบศึกนะไอช่องแค่พอมูสเปิดนะ
1: อันนั้นก็อีกส่วนนึง
0: จริงๆมันก็น่าจะอนุโลมนะเพราะว่าเห็นว่าไอช่องแค่พอมูสเขาก็เคลียร์กันแล้วนะ
1: คือพอมูสเนี่ยมันเคลียร์เหมือนไม่ได้เคลียร์เพราะอิหร่านเขาก็จัดการทุกอย่างหมดเหมือนเดิมอ่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้นี่น้ำมันลงแล้วค่อยสบายใจเมื่อวานโอ้เมื่อเช้าดีเซลลงบาท20เลย
1: ใช่ไหม
0: มาว่ากันอิหร่านนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: นิวซีแลนด์ก็โอเชียเนียนะครับอิหร่านก็เอเชียอิหร่านก็มีตัวคุ้นๆนี่รู้จักกันเอสโตลาฮีตาเลมี่ก็อดดอสนะครับพวกนี
1: ้ตัวนั้นเดิมๆนะพวกนี
0: ้ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ย ก็สารรูปสารภาพเลยฮะรู้จักตัวเดียวครับคริสวูด
1: ของผมมีเพิ่มอีกตัวนึงซาปริซิง
0: เ
1: ขาเป็นไอ้เมื่อก่อนเป็นดาวรุ่งเป็นอะไรนะโกลเด้นบอยของใบยอดมุนบาเยนเลยแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้นะ
0: แต่ผมนั่งมาดูแต่ละตัวเนี่ยกลายเป็นว่า11ตัวเมื่อเช้านี้ของนิวซีแลนด์เนี่ยคือเล่นต่างประเทศหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เล่นในลีกออสเตรเลียเยอะหน่อยนอกนั้นก็โอ้โหในลีกยุโรปก็มีแชมเปี้ยนชิพก็มี
1: ใช่ๆ
0: ในลีกสกอตแลนด์ก็มีก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: อารมณ์เหมือนเคปเวิร์ดอ่ะไปเล่นต่างแดนนะครับอยู่ในทีมก็ในระดับนึง
0: ครับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะก็นิวซีแลนด์เนี่ยนำก่อนจากทางด้านของอีเลจาจัสนะครับอีเลจาจัสเป็นกองหน้าจากมาเธอเวลซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมามาเธอเวลเนี่ยจบอันดับ4ในลีกสกอตนะ
1: ผลงานดีอยู่
0: ใช่แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้นะครับ
1: แต่เกมคู่นี้จะว่าไปสูสีนะ
0: สูสี
1: สูสีมากนะ
0: อยู่เมื่อเช้าเนี่ยผลเสมอเนี่ยน่าจะยุติธรรมสุดละ
1: ครับ
0: นะฮะนิวซีแลนด์ที่ได้จัดจะยิง2ลูกเลย
1: โอกาสหลายๆอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับ
0: ครับ
1: ครองบอลก็นิดมากกว่ากันนิดหน่
0: อ
1: ยนะ52กับ48แต่จังหวะการยิงก็ใกล้เคียงกันนะครับนอกนั้นนี่หูไม่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็โอเคจบลง 2-2 แบ่งกันไปนะ
0: ครับคือด้วยความที่เที่ยวนี้เนี่ยมันมี48ทีมมันแบ่ง12สายนะฮะแล้วมันเอาเข้ารอบตั้ง32ทีมอันดับ3เข้ารอบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดแรกมันอาจจะบางขั้วจะเกร็ง
1: ๆ
0: แต่ด้วยความที่บางทีมัน
1: อาจจะเน้นผลด้วยนะ
0: ขอแต้มนึงก่อน
1: ใช
0: ่ๆแล้ว2นัดที่เหลือเนี่ยขอไปชนะสักนัดนึงเนี่ยเพื่อมี4แต้มหร
1: ือ
0: ว
1: ่า
0: ถ้าแบบงานหยาบๆเลยเจ้า3นัดรวดเรารู้ได้เสียเป็นศูนย์เนี่ยก็อาจจะเข้ารอบได้ใช่ไหมเออบางทีแบบ
1: พอมันลุ้นมันต้องวางแผน
0: ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันเอาแค่หนึ่งสองเข้ารอบมันไม่ออนดับสาม
1: พอตอนนี้มันมีอันดับสามด้วยเนี่ยมันวางแผนง่ายขึ้นแล้วหลายทีมเราเห็นเลยนะครับว่าเลือกจะเพลย์เซฟก่อน
0: ใช่
1: ขอไม่แพ้ก่อนเพราะว่าถ้าสตาร์ทแพ้เกมแรกเหนื่อยครับ
0: นะครับก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้เสมอกันไปทั้งสี่คู
1: ่ครับก็ขอคืนนี้อย่าเป็นแบบนี้ทีนี้เป็นแบบนี้อีกไม่ค่อยหนุกแล้ว
0: แล้วเอเชียนี่ที่ยังไม่แพ้ใครนี่ก็ต้องบอกว่าผลงานดีนะ
1: กราบใจ
0: เริ่มจากเกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะเช็กเกีย
1: ชนะเช็กเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่แม้ต่อด้วยกาตาร์ตามตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนาทีสุดท้ายเวนาทีบาปนะฮะออสเตรเลียนี่พลิกล็อกชนะตุรกีเลย 2-0
1: อันนี้โนนาฟัมกันไอ้สนที่เยอะเลย
0: แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็โอ้โหตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์แบบสู้สนุกเลย
1: กองเชียร์เนเธอร์แลนด์ก็ร้องอ่ะ
0: แล้วก็ตามด้วยนี่ฮะซาอุดิอาระเบียที่เสมอกับอุรุกวัยแบบนำก่อนด้วย
1: ใช่
0: นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคืนนี้มีอีก2ทีมนะแต่ว่าโอ้หนักครับอิรักเจอกับนอร์เวย์ของเออร์ลิงฮาแลนด์
1: แล้วนอร์เวย์ยังโหดขนาดสวีเดนยังไม่รอดเลย
0: ส่วนจอร์แดนได้เจอกับออสเตรีย
1: ก็ถือว่าเคี่ยวของออสเตรียก็นะ
0: ถือว่าเคี่ยว
1: มันก็ทีมระดับยุโรปแบบเกรด B บวกได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยววันต่อไปวันสุดท้ายก็จะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกวันพฤหัสนะครับก็จะมีอุซเบกิสถานก็จะได้เจอโคลอมเบียเป็นคู่สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเบรกสุดท้ายค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะสำหรับฟุตบอลโลกในคืนนี้อีก4คู่ตี2ฝรั่งเศสเซเนกัลตี5อิรักนอร์เวย์8โมงเช้าแชมป์เก่าอาร์เจนตินากับแอลจีเรียแล้วก็11โมงนะฮะฉันเพนพอดีออสเตรียกับจอร์แดน
1: ครับ
0: ก็ดูทรงและใครลากไปถึงออสเตรียจอร์แดนนี่ยอดมนุษย์เลย
1: จบบ่ายโมง คือต่อให้ลากถึงได้นะ
0: ครับ
1: วันต่อไปคุณอ่านไม่ถึง
0: ขอดูข้อความต่อแล้วกันนะครับ บอกว่าพี่ๆพูดถึงสนเนี่ยนึกถึงแรดฟอร์ดพูดถึงอังกฤษบาซ่าอะไรอย่างดีไม่พูดถึงแมนยูเลยเฮ้ยยัวแรดฟอร์ดที่โพสแกโพสขอบคุณวิลล่าขอบคุณบาซ่าแต่ลืมขอบคุณแมนยู
1: โอ้ที่เคสเดียวกันเลยไอ้หลังเนี่ยไอ้สนแรดฟอร์ดดีกว่าน
0: ะฮะสอจอแกพังงาดไปภาพบอลโลกชุดไม่อยู่แล้วพี่ๆเรียกไม่หันละวันวานรอกินข้าวคุยปรับทุกหลังจบรายการไม่มีอีกแล้ว
1: จบไปแล้วจบแล้วทุกวันนี้ที่ยังไม่ตอบยังไม่ตอบยุ่นเลย
0: ใครจะซื้อแพ็กเกจเชิญก่อนเลยครับผมแค่ดูฟรีวันละคู่ก็ไม่ไหวจะดูแล้วอีกสักอาทิตย์น่าจะไม่แข็งเลยครับนอนน้อยวงเล็บตาน่าจะไม่แข็งก็จริงๆที่แพ็คเกจออกมาดี 5,900 เกือบ 6,000 เนี่ยนะถ้ารวมภาษีก็ 6,000 กว่านะฮะ
1: กลมๆสัก 6,000
0: นะคือจริงๆเนี่ยมันดูได้2อุปกรณ์ก็คือดูได้2เครื่องอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: อาหารกันแล้วอีกอย่างคือมันดูพรีเมียร์ลีกถ้ามาเฉลี่ยต่อเดือนมันประมาณ250บาทไง
1: แต่ก็เข้าใจในมุมของคนที่มันต้องจ่ายทีเดียว 6,000 นะมันก็เยอะอยู่
0: แต่เขามีผ่อน 0% นะ
1: มีผ่อนอยู่นะ
0: ก็ลองดูละกัน
1: ผ่อน 0% มี50
0: เพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยพอไม่มีใครมาถ่ายก็ไปว่าเขาม
1: ีสัก50เดือนมั้ย
0: อะไรนะ
1: 0% สัก50เดือน
0: รู้สึกเขาให้อาจารย์ตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: ตลอดชีวิตเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละ
1: นี่ไปฝึกภาษารัสเซียอยู
0: ่เหรอฮะ
1: ส่วนใหญ่มันชอบเรียนภาษารัสเซีย
0: ครับครับแต่รัสเซียไม่ได้มาแข่งบอลโลกนะ
1: อืมคนพากยุดกันไรดี
0: พูดถึงรัสเซียเนี่ยไม่ได้มาแข่งบอลโลกเขาจะซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าไปถ่ายทอดดูไหม
1: คงไม่
0: มีปัญหากันอยู่อ่ะ
1: คงไม่มั้งเพราะตอนนี้เขาตะเวนอุ่นเครื่องพอ
0: เออนะคิดว่าทีมที่เข้าครั้งแรกปีนี้ทีมไหนจะเป็นมามืดเข้ารอบลึกได้ครับและทีมที่เต็งเนี่ยร่วงรอบแรกทีมไหนจะคุ้นสิงสมุทรปากกาผมว่าทีมเต็งร่วงยากในความที่โอ้โห
1: มันมีถึง3ทีมยากอาจจะสตาร์ทไม่สวยนะแต่ยังไงได้เข้าอ่ะ
0: ส่วนที่มาแข่งครั้งแรกเนี่ยจอแดนอุซเบย์เคปเบิร์ดคูลาเซา
1: ครับ
0: นี่คือ4ชาติที่เปิดซิงมาแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรก
1: แล้วคือลาเซาก็
0: ถ้าดูฟอร์มตอนนี้ตัดคูลาเซาทีก็โอ้โห
1: ถ้าดูทรงจากทีมที่ตอนนี้นะที่เตะมานะผมว่าคือลาซาวอ่อนสุดเลยเนอะวิธีการเล่นนะเนื้อตัวมันยังสู้ทีมอื่นไม่ค่อยได้
0: ซึ่งถ้าดูเคปเวิร์ดเนี่ยทัดฟอร
1: ์มกับ
0: นะแต่ปัญหามันก็อย่างนึงคือพอเล่นเกมรับมันเล่นดีไง
1: พอลากยาว
0: แต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องไฟบังคับต้องเล่นเกมรุกเนี่ย
1: ใช่
0: มันก็อาจจะลำบาก
1: คือเล่นรอบแบ่งกลุ่มแบบเนี้ยแล้วคุณกะเอาเสมอขอสัก3แต้มแล้วเข้ารอบโอเคได้อยู่แต่พอไปตัดเชือกไม่แน
0: ่แต่ก็โอเคแหละมันยังมีเกมเจอซาอุซึ่งผมมันก็คงวัดกันเลยแหละเคปเบิร์ดกับซาอุอ่ะ
1: พอเกทีมเกรดไม่ต่างกันน่ะ
0: พอดูทรงแล้วมันไม่น่าจะเข้ารอบทั้งคู่นะเพราะถ้าเข้ารอบคู่เนี่ยหมายความว่าสเปนอุรุกวัยมันต้องล่วงไปทั้งทีมไง
1: ใช่นะครับแล้วก็พวกเราก็อาจจะล่วงก็ถ้าเจอแบบนี้นะฮะ
0: ดูบอลสเปนกับเคปเบิร์ดเนี่ยเหมือนดูบอลไทยกับจีนเลยครับ
1: ดูมันตื้อๆไงมันก็เลยดูอึดอัดอ่ะนะ
0: พี่ครับบอลโลกปีนี้ไทยรัฐมีส่งประสนียบัตรทายแชมป์โลกไหมครับไม่น่ามีนะ
1: แต่ไม่เห็นเขาโปรโมทเลยนะไม่น่ามีแล้วมั้ง
0: นะฮะ
1: โอ้ไปรษณีย์เดี๋ยวนี้มันก็หาซื้อยาก
0: อาจจะเป็นแคมเปญร่วมสนุกอย่างอื่นแทนอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวนี้แบบเขียนไปรษณีย์ส่งจดหมายมัน
1: ไม่ไหวแล้วแล้วจะต้องไปซื้อที่ไปรษณีย์ต้องไปเหมา
0: อาจจะเป็นออนไลน์
1: อาจจะเป็นเรื่องออนไลน์
0: ซ
1: ึ่
0: งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: แต่มาดูเงียบๆเขาเหมือนไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่นะอาจจะเพราะมันได้ช้ามั้ง
0: ใช่ใช
1: ่มันเตรียมตัวไม่ทันมั้ง
0: ดีใจที่คุณอูคุณยุทธไม่ถูกรางวัลที่1จะได้ฟัง2ท่านจัดรายการที่99ไม่ไปไหนจะคุณจืดเองนะฮะ
1: โอ้ยผมต้องให้ผมถูกรางวัลที่1ผมก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมนะ
0: โอ้ยผมถูกได้แค่2ตัวผมก็ไม่มาแล้ว
1: เพราะว่ารางวัลที่1มาปุ๊บเนี่ยผมจ่ายนี่ก็ไม่พอยังต้องทำต่อครับ
0: ผู้การนี่ระดับคีรินหรือเปล่าครับโอ้โหคุณอย่าไปเทียบสงสารคุณคีรินเขานะฮะ
1: อย่าให้เขามัวหมองเลย
0: ผู้การนี่ไม่ใช่คีรินน่าจะขี้ลิ้นนะถือว่าขี้เล็ดนะครับทรงละ
1: ช่วงนี้หลายคนอาจจะกินข้าวอยู่นี่อาจจะเห็นภาพแบบ 4K เลย
0: นะรบกวนตัดคิวบังให้หมอปัญญาหนึ่งคู่ให้พี่สมเกียรติกับพี่สันติอีกคู่แล้วก็บอกถ้าพี่เจ๋งภาคหมดแบบนี้เขาเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับไม่แบ่งใครเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจารย์อุ๋ยอยากจะทราบอยู่เหมือนกัน
1: อย่าให้แซ่ดอยู่ตะกี้ยังสดใสอยู่เลย
0: ครับทีมชาติอะไรเสียงดังตอบทีมชาติกรีซนะฮะ
1: แต่ปีนี้ไม่ได้มาก
0: รีซไม่ได้มาก็มันคัดเลือกไม่ผ่านนะฮะ
1: ตะกี้ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีจริงๆคือมีตัวเก่าๆไม่มีตัวใหม่ๆเลย
0: กรีซนี่มีตัวแทนนะโคซาอูเป็นคนกรีซนะ
1: ครับผม
0: เพิ่งจะเข้ามาคุมเนี่ยก่อนหน้าประมาณ 2-3 เดือนเข้ามาคุมแทนไออาร์ฟเลเนอร์
1: ชื่ออ่านยากหน่อย
0: ซึ่งล่าสุดมันได้คุมตูนิเซียแล้วนะ
1: ครับผม
0: แทนซาบี้ลาบูชี่
1: ซาบี้ลาบูชี่เรียบร้อยแล้วคร
0: ับ โดนนัดหนึ่งซาบี้เดินไฟก่อนเพื่อน
1: แพ้นัดแรกโดนไล่ออกเลยซาบี้ลาบูชี
0: ่นะAS กับโมโนเนี่ยเขาเลิกคบกันแล้วล่ะครับแต่คุณเสืออ๋อวันนี้มันมีประกาศจากทาง AS Play ม
1: า
0: เกี่ยวกับการดูพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: อ๋อเขาแยกกันใช่ไหม
0: น่าจะแยกแล้วนะดูทรงนะ
1: ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนละแพลตฟอร์มด้วยมั้งเนาะมันเลยแยกออกมานะครับ
0: ใช่เพราะ AS มันก็คือมันก็หมดฤดูกาลพอดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครดู AS เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาดูโมโน
1: เพราะผมไปเคยไปกดดูมันตัดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ถ้าอย่างฤดูกาลที่แล้วมันดูมันเลือกดูได้ทั้งสอง
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันแยกแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะครับสวัสดีค่ะน้าอู๋เป็นแชมป์นายุทธเป็นที่5และแฟน99ทุกท่านติดตามฟังอยู่นะคะเห็นไหมนายุทธหนูบอกแล้วว่ากระแสบอลโลกกำลังมาบอลโลกครั้งที่23 48ทีม104นัด 4884มาจริง มีใครตามก็ยินดีด้วยนะคะส่วนหนูได้2ตัวท้าย2ใบจากอุเทนลงทุนแฟนนอน
1: ไม่ได้ตามเลย
0: ครับ
1: สงสัยพี่เพชรไม่ได้

0: ความสามารถพิเศษจานอูคือทำหน้าเหมือนซีเรียสตอนกำลังพูดเรื่องไร้สาระ
1: มันโดนด่าโดนด่าเลย
0: นั่นสิขอเงื่อนไขที่อเมริกาจะได้เจอกับอิหร่านหน่อยครับถ้าเจอเราจะกล้ายิงกันไหมจากคุณสิงห์สมุทรปากการู้สึกถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นรองแชมป์กลุ่มเนี่ย
1: ต้องไปไล่สายดู
0: จะไขว้สายไปเจอกันในรอบ32ทีมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ถ้าไขว้ได้จริงนี่เดือดนะเนี่ย
0: ใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็ค
1: ปัญหาเยอะเลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: อเมริกากลุ่มดีใช่ไหมรู้สึกไขว้สายเนี่ยถ้าเป็นรองแชมป์ทั้งคู่นะนั่นแหละจะไปเจอกันในรอบน็อกเอาท์นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนทั้งโลกก็รอลุ้นในทั้งคู่ตกรอบเร็วๆ อย่าให้ไปเจอกัน
0: โอ้จะดูสหรัฐนี่ฟอร์มมาดีมาก
1: โอ้แต่สหรัฐมาดีมากแหละแล้วหลายตัวฟอร์มดี
0: เที่ยวนี้น็อกเอาท์น่าจะไปถึงนะสหรัฐอ่ะ
1: แล้วด้วยความที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะพูดีสิทธ์ก็ดีบาโลกันก็ดีนะที่เล่นมาฟอร์มดีมากแมคเคนนี่อย่างเงี้ยฟอร์มดีนะครับ
0: ผมเช็คแล้วใช่ด้วยถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าที่2นะเพราะว่ากลุ่มของสหรัฐเจอกลุ่ม G ของอิหร่านแต่ต้องเป็นที่2ทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ถึงเจอกันในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ทีมร่วมสายก็ช่วยร่วมมือกันหน่อย
0: ซึ่งผมบอกเลย บันเทิงแน่นอน แล้วเลือกไปดูสนามเตะ
1: ครับ
0: สมมติมันเจอกันจริงนะ
1: เตะอเมริกาด้วยนี
0: ่น่าจะเตะอเมริกา
1: เตะอเมริกานะ
0: โอ้โห
1: ไม่อยากกันนึก
0: บันเทิงบันเทิง
1: ก็อาจจะเป็นไอ้นี้ก็ได้เป็นกรณีพิเศษสามารถพกอาวุธลงไปเล่นได
0: ้ครับผมเตะกันที่ดัลลาสที่เท็กซัสนะฮะสมมุติว่าเจอกันจริงนะพี่อู๋ใหญ่ได้หลับได้นอนมาหรือเปล่าครับ
1: ครับผมก็นอนเป็นพักๆแล้วก็เลือกดูบางคู่ก็ดูเต็มบางคู
0: ่ผมก็ดูไม่ทุกคู่นะผมก็ส่วนใหญ่
1: ผมใส่นอน
0: อาศัยดูไฮไลท์คือใครที่ซื้อแพ็คเกจของโมโนแม็กซ์เนี่ยมันดีอย่างนึงนะเขามีตัดไฮไลท์สั้นช็อตไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์แบบปกติไฮไลท์สั้นประมาณนัก7นาทีไฮไลท์ปกติประมาณ15นาที
1: ไม่มีไฮไลท์ตัวสั้นตัวยาว
0: ก็ดูโอเคนะผมนั่งดูแล้วมันก็พอเข้าใจรายละเอียดเกมพอสมควรอ่ะ
1: เพราะ
0: จะให้มาถ่างตาดูคู่มันไม่ไหว
1: แล้วบาง
0: คู่มันก็ง่วง
1: งงอ่ะแล้วมันไม่ได้เล่นกันดีทุกคู่ด้วยบางคู่ไอ้คู่11โมงแล้วมาเจอบอลแบบมันไม่สนุกอีกเลยนะเพราะผมเนี่ยซื้อแพ็กเกจของเจี๊ยบไม่ของแจ๊สนะของข้างบ้านเลยหยอก
0: นี่ตอนแรกเขาจะติดต่อไปบรรยายอยู่นะ
1: ตอนนี้ดีเอสไออยู่ล่าง
0: แล้วถอนไปติดต่อเจี๊ยบจบแล้ว
1: หยอก
0: หยองบอกจานอูว่างานน้อยเพราะเขาเทียบกับตอนภาคซีเกมบ้านเลยถือว่าน้อย
1: ขึ้นอย่าให้พูด
0: บอกว่า FC ในที่นายกูรูจันทร์อังคารสวัสดีคุณยุทธคุณอัวคาราเทพโมโนแม็กซ์ครับหยอกหยอก
1: ขึ้น
0: เลย
1: ขึ้นเลย
0: นะสงสารคุณหยองคุณสนมากเลยครับรับงานไม่ได้พักเลยอิจฉาอูได้พักเยอะ
1: ขึ้นนี่ไม่ลงแล้วตอนนี
0: ้อาจารย์อูครับวันนี้ไม่รีบแล้วค่อยๆวิเคราะห์ครับเข็ดสเปน
1: เมื่อวานบอกพี่รีบเร็วหน่อยรีบเจอสเปนอาจารย์อูอาจารย์เอกก็แต่เมื่อวานไม่ต้องกลัวไม่รอดหรอก
0: เมื่อวาน
1: สเปนไม่น่ารอดสำนักไหนก็ไม่รอดนะฮะ
0: สวัสดีอาจารย์อูคุณยุทธวินกับตชด.ทำไมสังคมยืนข้างผู้ก่อเหตุครับผมว่าคลิปก็มีส่วนนะเพราะคลิปอ่ะเห็นตอนที่แบบเดินเข้ามา3คนแล้วกระโดดถีบก่อนอ่ะแต่ว่าต้นสายปลายเหตุเราไม่รู้จุดเริ่มต้นมาจากไหนไงจ
1: ุ
0: ดเริ่มต้นตอนที่แบบตอนเริ่มเลยอ่ะไม่รู้ใครเริ่มก่อนไม่รู้อะไรไงเราไม่เห็นตอนคลิปซึ่งคนก็เลยตัดสินไปตรงนั้น
1: แต่จริงๆผมว่ายังไม่อยากให้เลือกข้างเร็วๆนะรอให้มันตัดสินออกมาให้มันชัวร์ก่อนเพราะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เห็นไม่หมดก็ได้นะ
0: ใช่ๆซึ่งตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: นะแล้วก็อาจจะไปถึงศาลเสริมก็ต้องสืบพยานดูนะครับ
1: ครับ
0: บราซิลงงอยู่ดีๆไม่ได้แข่งก็โดนล้อจนได้เพราะเยอรมนีชนะคูลาเซา 7-1 โอ้ สกอร์เดียวกับปีที่บราซิลเป็นเจ้าภาพเลย
1: บราซิลบอกสวยจริง 6-1 ไม่ได้
0: แต่แมนยูบอกดีไม่ 7-0 นะ
1: อ่ะเรียบร้อย
0: อันนั้นก็โดนเหมือนกันในอนาคตต้องมีโควต้าเอเชียกี่ทีมไทยถึงจะมีสิทธิ์ไปฟุตบอลโลกฮะโอ้โห
1: เราเป็นเจ้าภาพดีกว่า มีโอกาสเยอะกว่าน
0: ะฮะพี่ๆว่าจะมีใครดูฟุตบอลโลกครบทุกนัดไหมครับแล้วก็บอกปี2002เนี่ยได้ดูทุกนัดเรียนจบพอดีว่าง
1: แต่ปีนี้ผมว่าไม่น่าไหวนะเพราะว่า
0: 104นัด
1: คุณต้องเริ่มดูจากคู่แรกใช่ไหมสี่สองคู่11โมงไปจบบ่ายโมงผมว่ามันไม่ไหวนะร่างกายไม่ไหว
0: แต่ผมดูโปรแกรมเนี่ยพอเข้าน็อกเอาท์เนี่ยเวลามันจะโอเคนะ
1: ใช่
0: มันจะมีส่วนใหญ่เน้นตีสองเป็นหลัก
1: ถ้าคุณอยู่

0: ถึง
1: ถ้าคุณอยู่ถึง
0: แล้วถือจะเล่นไปไหนอ่ะ
1: กลัวกลัวจะล่วงไปก่อน
0: บอกว่าสมัครแล้วครับจ่ายผ่านบัตรกสิกรตัดยอดแล้วแต่โมโนว่าไม่ขึ้นแพ็กเกจติดต่อนักกสิกรแล้วโมโนบอกรอ10วันคืนยอดกลับมาต้องสมัครใหม่อ๋ออาจจะมีปัญหาเออร์เรอร์นะครับ
1: ก็อาจจะเราก็ต้องไปเช็คดูว่ามันจะเป็นที่ทางแอปธนาคารหรือเปล่าแล้วมันก็มีหลายแบบ
0: แต่ว่าพอดีผมให้แบบเพื่อนสมัครแล้วก็มาแบ่งกันเขาให้ยูเซอร์ผมมา
1: เพราะส่วนใหญ่ผมว่า
0: สองอุปกรณ์
1: เขาเรียกว่าหาตี้ใช่ไหมใช่ไหมมันแบ่ง2ขาน2กันได้
0: ใช่ใช่เมื่อเช้าฟังอดีตนักเรียนไทยภาคฟุตบอลสมัยนั้นแกคงเก่งมากเลยนะครับน่าจะหมายถึงป่าแปะนะแกชอบคุยว่าแกเป็นตัวนักเรียนไทยนะฮะ
1: ครับแต่ป่าแปะผมเคยเห็นเทคนิคกันละ
0: ครับ
1: ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่ใช้ได้อยู่ใช่
1: ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: พิเศษใส่ไข
1: ่ครับป๋าป๋าคิวน้อยป๋าเพิ่มหน่อยป๋า
0: ท่านได้บอก MRT BTS เนี่ยโดนผบ.ทบ.ยึดหมดเลยครับออกดอกไซ500 500ล้านโดนยึดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: สรุปราย PS 1,990 บาทไม่มีแล้วล่ะครับพรีเมียร์ครับณเวลานี้ไม่มีนะ
1: เดี๋ยวเขาต้องออกโปรใหม่อีกใช่ไหม
0: แต่ผมดูทรงอาจจะไม่มีโปรจากเอสด้วยซ้ำอ่ะอาจจะแยกให้แบบพรีเมียร์ลีกก็มามุ่งที่โมโนแม็กอย่างเดียวเลยอ่ะ
1: เพราะว่า
0: เอสเดี๋ยวเขาก็จะมีบุนเดสลีกา
1: อ
0: ี
1: กเด้ออ
0: ะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่เพราะบุนเดสตอนนี้เขากำลังยุ่งยุ่งอยู่นะครับเขาก็ยังไม่มีอยู่นะครับต้องเปิดช่องต้องเปิดช่อง
0: ถ้าอเมริกาจะอิหร่านแล้วอเมริกาชนะฮอร์มูสจะปิดอีกไหมครับหยอกเนี่ยฮะพอจะเยอะน้ำมัน40กว่าบาทนี่มันโหดไป
1: ใช่ใช่ให้มันสงบเร็วๆเถอะมีแต่คนมันเจ็บกันหมดอ่ะมันไม่มีใครชนะอีกแล้วนะ
0: ถูกถูกถูก
1: มันมีแต่คนเจ็บทั้งหมดนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอดูทาง
1: YouTube บ้างเน
0: าะ YouTube บ้างละกันนะแต่ผมขออนุญาตอ่านไปเรื่อยๆนะผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ท่านนี้บอกสวัสดีครับวันนี้หวยบน184ล่าง48แล้วบอกสวัสดีครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงโปรแกรมการแข่งขันวันที่19มิถุนายนด้วยไม่ใช่นะพรีเมียร์ลีกเปิดสิงหาคมโน่นนะครับ
1: ครับ
0: ขำขำยุทธชัยตลกมากๆเฮ้ยผมสาระล้วนๆนะฮะมันขำอะไรผม
1: ข
0: ึ้
1: นเลยนะนี่ขึ้นเลย
0: ขึ้นเลยขึ้นเลย
1: นะนี่เราไม่เอาหานะ
0: นี่โดมันขำขำอะไรคน
1: เออนี่ถือว่าบูลลี่นะบูลลี่คุณรอรับหมายเลยคุณจอมพล
0: ขายสาระนะขายสาระนะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ยุทธชัยและพี่เฟลง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกคู่ฮามาแล้วทำไมพี่ยุทธไม่พากบอลโลกครับพอดีผมไม่ค่อยสะดวกช่วงเวลานะต้องขออภัยด้วย
1: ใช่ใช่เวลามันยุทธไม่ได้แล้วอะ
0: คือตอนแรกผมจะพากนัดเปิดสนามแต่ว่าพอเต่าน้อยเขาไม่ให้บอกว่าเลยงอน
1: อันนี้ต้องชมเลยนะช่างเราไอ้โต้งเก่งมาก
0: ครับ
1: บอกไม่บังหน้าพี่ยุทธละเพราะว่าตอนก่อนเข้ามาเนี่ยช่างเราไอ้คุณโต้งเนี่ยมันเป็นคนขยับไม้ให้แล้วมันบังที่ผ่านมาไม้มันบังหน้ายุทธอยู่
0: คือเราก็กลัวว่าเวลาหันทางนี้แล้วแต่ว่าแต่นี่ไม้มันแบบไม้มันดีไงไม้มันแบบกระตุ้งกระจายมันจับเสียงได้ไง
1: ครับ
0: แต่เราจะติดว่าต้องพูด
1: จ่อไวอยู
0: ่ไวอยู่ไวอยู่
1: เพราะปกติอ่ะไม้รุ่นเก่าๆเราต้องจ่อเลย
0: นะฮะเมื่อวานพี่ยุทธไปนั่งชิวๆได้เงินกลับบ้านเต็มๆสองพิธีกรพูดเยอะเกินแขกไม่ได้คุยเลย
1: เมื่อวานเข้าใคร
0: เมื่อวานไปรายการที่ BG รายการ The South Stand เป็นรายการของ BG ปทุมเขาอ่ะเขาจะมีทุกวันจันทร์วันนี้ไปนั่งคุยกับพี่บับเบิ้ลแล้วก็ไปนั่งคุยกับคุณเจวรปัตนะฮะก็ไปนั่งนี
1: ่จริงๆพี่ต้องเชิญก็ได้มั้ง
0: เราไปคุยได้คุยยู19คุยยู23ที่อุ่นคงอุ่นเครื่องอ
1: ่
0: ะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไปนั่ง
1: เออแล้วเขาสายเขาสายเขาโดยตรงด้วย
0: นะฮะสถานี MRT แถวบ้านหยุดวิ่งเลยอ๋อหยุดวิ่งบางเลขบางขบวนเป็นบริการเอาเปรียบจริงๆวงเล็บอั้น
1: ครับ
0: ได้ข่าวว่าเลขนี้อั้นอยู่เหมือนกันนะ4884
1: คุยกับยุทธอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ได้ฟังคู่บรรยายบอลดาวรุ่งเมื่อเช้าดีกว่าคู่บรรยายพรีเมียร์ลีกรอบเย็นหลายเท่าเลยครับ
1: เขาถึงบอกไงครับว่าประสบการณ์ปัญหาไม่ได้รุ่นใหญ่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นใหญ่แล้วได้ความที่ป๋าเองแกมีเรื่องของเบสิกของการเล่นบอลด้วยไง
0: แล้วพรุ่งนี้เช้านี่8โมงป๋าแปะพี่สุเทพ
1: ใช่
0: 11โมงเจ๊กับพี่บีอื้อหือยาวๆเลย
1: เป็นไงรุ่นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
0: สวยรอบตี5ไม่ต้องฟังก็ได้นะตี5ผ่านๆไป
1: ก็ถือว่าช่วงนั้นเอานอน
0: พักนอนพักหรือฟังไอ้สนนะคมตี2ตี5ก็พักแล้วก็ตื่นมาฟัง 8:00 น
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราฟังแล้วเราเครียดเนี่ยแล้วไปดูบอลไม่สนุก
0: ครับ
1: ช่วงนั้นให้พักไป
0: ไอ้สนอันนี้ผู้มีเหตุผลมากเลย
1: ครับผม
0: ป่าภาคบอลมันกว่าบางเจ๋งครับ
1: อันนี้เห็นด้วย
0: นี่เห็นด้วยพูดดีมาก
1: เห็นด้วยได้เห็นด้วยโอ้ภาคดีมากดี
0: นะฮะบอกว่าเจมบอลครับขอพี่อู๋น่าจะดูจอนนี่อิงลิชออกมา
1: แล้ว

0: เออผมดูอยู่ผมเพิ่งเคยดูสนุกด
1: ิอันนั้นมันตลก
0: ใช่ไหมเออ
1: เจ็ดปาร์ตี้เจ็ดมันเป็นหนังแบบนักสนุกไอ้นี่เออสายลับสายลับ
0: เออผมจำชื่อไม่ได้แต่เพิ่งดูฮามากเลย
1: ผมดูนะผมดูอะไรเวอร์ชันอะไรภาคคาสิโนรอยัล
2: จักรฟอร์ปะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูคา
0: อัป
1: ด
0: ูมันซีสองภาคเลยใช่ป่ะ
1: อุ้ยหลายภาค
0: หลายภาคหลายภาคใช่ป่ะ
1: เค้กเล่นหลายภาคอยู่
0: เพราะที่จำได้จริงๆเค้กที่มันดังๆมันสกายฟอลกับไอ้คาสิโนโรยัลเนี่ยแหละ
1: ใช่ๆคาสิโนโรยัลเลยครับคาสิโนโรยัลนี่ซื้อขนมปังมารอนะ
0: ครับเราไม่เอาฮะ
1: อยากรู้ถ้าเจ๋งคู่กับหลี่หมิงภาคคู่เล่นด้วยกันจะเป็นยังไงนะฮะเขาก็ไปด้วยกันได้
0: จะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าเจ๊อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: ครับเสียดายพี่ยุทธไม่ได้ให้เสียงภาษาไทยครับเพราะว่าดึกเกินไอ้ดึกกับผมไม่กลัวนะตีสองอ่ะผมกลัวไอ้หกโมงแปดโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะตรงๆมันเป็นเวลานอน
0: เพราะตอนที่ผมส่งมาในไลน์ผมก็บอกนะ
1: ครับ
0: ถ้าคิวผมออกมาเก้าโมงสิบเอ็ดโมงก็ลงชื่อมาได้แต่ผมไม่มา
1: ก็นี่ไงก็เลยได้แค่40คิว
0: กีบีสดใส
1: เลือกเวลาเราเลือกอะเราจะไปเลือกงานนี่ไม่เลือกงานไม่ยากจน
0: ถือขึ้นแบบถือขึ้นแล้วเนี่ย
1: เรียบร้อย
0: ขึ้นก็แย่ให้มีขึ้น
1: สวัสดีครับตอนนี้พี่อู๋ใช้นามสกุลอู๋ตรูหรือว่าอู๋โมโนครับ
0: ตอนนี้ได้หมดครับรออยู่ตอนนี้แบงค์ไม่อยู
1: ่
0: ไม่ได้อาจจะเป็นอีกอังก็ได้อาจจะอู๋เอเอสก็ได
1: ้สวีเดนไปไกลไหมครับผมว่าสวีเดนชุดนี้ก็ยังนะแต่ว่าอาผ่านน็อกเอาท์อ่ะได้แหละด้วยความที่โอ้โหคุณยิงตูนิเซียมา 5-1 อีก2เกมที่เหลือเนี่ยเบอร์แพ้คุณยังเข้ารอบมี3แต้มแต่ว่ารู้ได้เสียดีอ่ะ
0: เกมรุกก็โอเคอยู่แต่ว่าเกมรับก็ยังไม่เท่าไหร่นะนะตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่
1: นะฮะเกมรุกก็ดีว่ามีโยเคเลสมีอีซักแหละชูโรงใน2ตัวนี้นะครับคืนนี้จะพลิกล็อกอีกไหมครับ
0: แต่เดี๋ยวไม่ว่ากันเพราะเดี๋ยวเราไปเคาะอันช่วงท้ายนะ
1: โอ้สมมติคืนนี้ฝรั่งเศสไม่ชนะนอร์เวย์ไม่ชนะอาร์เจนไม่ชนะออสเตรียไม่ชนะโอ้ต้องมีขายบ้านขายรถกัน
0: ไม่ต้องสมัครแล้วถ้าเก่งก็สมัครต้องไม่ได้ดูแล้ว
1: ครับผมนะฮะท่านนี้บอกแต่ไม่ได้อาจจะเข้าอีรอบเดอร์อีรอบแชมป์ก็ได้นะครับแพ้นัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายได้แชมป์อ๋อหมายถึงสเปนนะ
0: ใช่ๆก็ไม่แน
1: ่ก็จริงๆผมว่าก็ยังไม่เสียหายอ่ะยังไม่เสียหายก็ถือว่าอย่างน้อยๆเขาได้เห็นปัญหาแล้วว่าเออว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะฮะ
0: แล้วสเปนเขาก็ไม่ได้ชุดเต็มด้วยใช่ไหมปีกสองฝั่งของเขามันยังเจ็บอยู่นะ
1: ล่าสุดตอนนี้ผมเช็คเลทแฮนดิแคปเนี่ยกลายเป็นว่าฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งร่วมนะ
0: ตอนแรกเห็นฟอร์มแรกนะ
1: ตอนแรกสเปนนะเต็งหนึ่งเดียวแล้วฝรั่งเศสจี้ติดตอนนี้กลายเป็นว่าเต็งหนึ่งเท่ากันละ
0: ก็เดี๋ยวดูคืนนี้ก่อนไม่แน่อาจจะปรับอีกถ้าคืนนี
1: ้
0: ปรับอาจจะปรับอีกนะครับ
1: โอ้ผมว่าคืนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยคนฝากความหวังเยอะนะโอลิเซ่ดูเอ
0: เดมเบเล่
1: เดมเบเล่เอ็มบัปเป
0: ้โอ้เพียบอ่ะ
1: ไอเอเนี่ยมันต้องมาแล้ววะ
0: ม
1: ัน
0: มีสองอย่างไม่เอก็อ้วก
1: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋พี่ยุทธหายไปนานเลยครับคิดถึงกับพี่ตัวจะเท่าพี่อู๋แล้วเจริญเติบโตนะฮะ
0: ไม่พัฒนาการจริงกล้องอ่ะมันเป็นเลนมันวายเลยทำให้ดูตัวใหญ่แต่จริงเราสองคนตัวเล็กนิดเดียว
1: ครับผ
0: ม
1: ท่านนี้บอกอิรักเนี่ยเดี๋ยวโดนนอร์เวย์นะครับแล้วก็บอกไปมายุทธกับอู๋หน้ากลมพอๆกันละ
0: เป็นที่กล้องเป็นที่กล้อง
1: บอกว่า FM 99เพื่อนแท้ยามยาก
0: ครับผม
1: นะฮะกูลาเซากลายเป็นกูลาเซานะฮะบอกว่าเนื้อย่างพร้อมยังครับลุงยุทธนะฮะอ๋อเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะฮะ
0: โอ้ยคืนนี้จุดอีกแล้วเหรอจุดอีกแล้วเหรอ
1: พอดีคืนนี้มีเมนูทำ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: ทำสเต็กกิน
0: ครับผม
1: นะฮะแหมส่งมาแซวซะด้วยกระทิงไม่ดุเคปเวิร์ดอุดเหนียวแน่นกระทิงมันขาดปีกันนะสเปนไม่น่าร่วงครับอ๋อไม่ร่วงอะไรอีกสองนัดเอาตัวรอดได้
0: ใช่ครับแล้วจริงๆผมว่าอย่างน้อยสตาร์ทแบบนี้นะเขาก็รู้ปัญหาแล้วนะ
1: อาร์เจนตินาทำไมนักฟุตบอลเล่นโฉ่งฉ่างทุกคนยกเว้นเมสซี
0: ่มันเป็นสไตล์อเมริกาใต้นะ
1: บอลหนักแน่น
0: ดูอย่างพวกไอ้ตาเกฟิโกไอ้โอตาเมนดี้กองหลังก็ไอ้แกรี่มันเชียวพวกเนี้ยมันสายโฉ่งฉ่างนะเป็นสายพวกเหมือนอิงกาเบียนะ
1: เดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันนะ
0: ครับ
1: อะไรเนี่ยดูจนน่าจะดูจนท้อนะโนสกอร์สเปนอันนี้อะไรแอคเวเรนาคุณสุดยอดฝรั่งเศสอิตาเนีย ก่อนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเคยคุมแซมเบียเป็นแชมป์ทวีปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ล่าสุดเขาคุมซาอุแล้วก็บาซาอุเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายแต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรแยกทางประมาณต้นปีแล้วก็ซาอุไปเอาโค้ชกรีซมาแกว่างงานแต่เนี่ยสุดท้าย
0: แกก็เลยสาย
1: ตูนิเซียก็เลยดึงมาเสียบแทนอีก
0: ไม่ต้องไปไหนเลยง่ายดี
1: โอ้นะเออแต่คนที่เก่งนะคนที่เก่งจริงนะแต่ชื่อแกอ่านยาก
0: เพราะว่าซาบีโดวิชิถ้าพูดถึงมันจากนักเตะมาแล้วมันประสบการณ์โค้ชยังไม่เยอะนะ
1: แต่สายเป็นนักเตะนี่ก็รุ่นเดียวพวก
0: เก่งอยู่
1: ซีดาน
0: ใช่ใช่
1: ซาบีโดมิชิซาบีโดมิชิใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถือว่าเก่งเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าถ้าปิดช่องแคบฮอร์มูสทีมชาติอิหร่านกับอเมริกาได้เจอกันแน่นอนนะฮะบอกว่าคุณเคยลงทุนให้หวยแน่นอนเลยครับ
0: แกก็เป็นสายที่เอาตัวเลขมาฝากกันก็มีหญิงท่านเป็นพี่หญิงนะสลับกัน2 คนนะ
1: ท่านที่บอกรายการ BG Live เนี่ยเอาเด็กน้อยมาแทนเซียนสนแล้วหรอครับวันก่อนเปิดดูคนแซวกันใหญ่นะฮะอ๋อก็เขาสลับกันเขาก็มีทำแบบว่าไลฟ์ฟุตบอลโลกนะแต่ว่าแบบมันนั่งพูดคุยอ่ะ
0: มันก็มีทีมงานหลายคนแล้วก็วนๆกันมา
1: ใช่เพราะไอ้สนช่วงหลังมันก็เริ่มปฏิเสธ BG ละ
0: เอาเหร
1: อช่วงนี้มันเริ่มขาดตัวจาก
0: ขาดไหม
1: ขาดไหมเมื่อเช้าได้ฟังป๋าภาคบอลครับบอกเลยว่าโคตรมันรู้สึกเป็นบุญหูและคู่อิหร่านนะแกเขียนมาแบบก็เสือกมันซะด้วย
0: ครับผมเอาซะตรงเออเราไม่ต้องเลี้ยวเลย
1: แต่คู่อิหร่านนี่แสดงเมื่อเช้าอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่ได้ทีมแม่เหล็กนะแต่มันเล่นกันสนุกเปิดแรกกัน
0: มันด้วยความที่เกรดบอลมันใกล้กันเนอะมันเลยไม่กลัวกันแล้วมันเลยใส่กันแล้วดูสนุกหน่อยนะครับ
1: พี่วิทย์พี่อูพรุ่งนี้ใครมาจัดในที่นายกูรูพรุ่งนี้คุณชิดเกี้ยวกาด
0: ชิด
1: อาจารย์นักบุญเอก
0: มาโดนชิดขึ้นเดี๋ยวลูกนี้ต้องช่วงนี้ต้องบอกเอกให้คอยปราบหน่อยช่วงนี้ชิดขึ้นเยอะมากเออชิดไม่ค่อยสดใส
1: บอกว่าจริงไหมครับที่ AS ช่วยออกค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยไม่น่าจริงนะ
0: ไม่น่า
1: เพราะว่าแจ๊สเนี่ยเขาต้องยื่นอะไรทั้งหมดให้ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเขาต้องแสดงถามว่าซื้อมามูลค่าเท่าไหร
0: ่มันจะมีกติกาอยู่ผมว่าไม่ได้หรอกมันจะเข้าขายหัวเฮ้ออะไรกันนะ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาซื้อเขาเองแจ๊สแล้วก็มาถ่ายทอดทางโมโนแม็กซ์นะครับสวัสดีครับพี่ๆราคาแพ็กเกจมนุษย์เงินเดือนอย่างผมเนี่ยจ่ายไม่ไหวจริงๆครับผมรอดูแค่โมโน29ถ่ายฟรีอ่ะอันนี้ก็ได้ก็40นัดนัดชิงได้ดูนัดเปิดได้ดูอันนี้เขาการันตีแล้วนะครับก็โอเคอยู
0: ่นะครับ
1: แล้วก็บอกวันนี้เชียร์เซเนกัลอิรักอาร์เจนนะฮะที่เด็ดพี่เอกมาข่าวออกมาแล้วครับ3ตัวเน้นๆอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวสวนแล้วป่ะชาวสวน
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เอกก็มาเกลี้ยกล่อม
1: บอกว่าสวัสดีครับงั้นพรุ่งนี้เปิดจอโมโนแต่ฟังเสียง FM 99ก็ฟังมี 8:00 นป๋าแปะ
0: เลือกให้ดีนะเลือกให้ดีนะ
1: ก็พี่หลิมิงพี่บีนะติดตามมันได้นะ
0: ดูดูฟังทั้งช่วงด้วยนะบางช่วงก็เปิดทีวีก็ได
1: ้18:45 นพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99 Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่ม I ฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเอลลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟ

0: มาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: 18:48 นะครับใครที่นายกูรูช่วงสุดท้ายไปอย่างเร็วเลยนะครับฟุตบอลวันนี้4คู่กับ World Cup 2026ยังเป็นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
6: ครับ
5: เริ่มจากคู่แรกฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับฝรั่งเศสเกมนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีตัวแปลว่าเดี้ยงอยู่เล็กน้อยคือประตูอย่างไมค์เมยองเซนเตอร์วิลเลียมซาลีบาแล้วก็จูสคุนเด้แต่วันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคงผ่านการทดสอบฟิตลงสนามได้หมดนะครับส่วนเซเนกัลเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอิดิซากาน่าเกนะครับเช็คฟิตอาซันดียาวนะครับมิดฟิลด์จากโคโมและเชอริฟเอ็นดีอาร์นะครับกองหน้าจากซัมซุนสปอร์แต่ก็น่าจะไม่มีปัญหา
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นทั้งสองทีมวันนี้นี่ขุมกำลังเต็มสูบนะครับอยู่ที่การจัดตัวของกุนซือนะครับฝรั่งเศสวันนี้ครับทีมเต็งหนึ่งร่วมนะครับประตูไมค์เมยองกองหลังแบ็กขวาจูสคุนเด้แบ็กซ้ายเตโอแอนองเดสเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยอุปาเมกาโนคู่กลางมิดฟิลด์นะครับเป็นอาเดียนราบิโอกับออเรเลียนชูอาเมนีส่วนตัวรุกนะฮะซาลาเอนะครับไมเคิลโอลิเซ่เดซิเลดูเอและอุสมันเดมเบเล่หน้าเป้านะฮะคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับส่วนเซเนกัลนะครับประตูเอดูอาร์เมนดี้กองหลังมีแบ็คขวาเกแปลงดิยาต้าแบ็คซ้ายเอลฮัจิมาลิกดิยูฟจากเวสต์แฮมนะครับเซนเตอร์ครับตัวเก่าคาริลูคูดิบาลีกับมูซานิอากิเต้นะครับมิดฟิลด์คู่กลางใช้ปาปเกกับลามินกามาร่าตัวรุก3คนครับฮาบิบดิยาร่าจากซันเดอร์แลนด์อิสมาอิลาซานะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่สูน่าตัวเป้านิโคลัสแจ็กสันครับ
6: ผมยังชอบฝรั่งเศสอยู่นะผมว่าฝรั่งเศสไม่น่าพลาดนะเซเนกัลเองมันก็น่ากลัวแค่ไม่กี่ตัวเองนะหน้าก็อย่างแจ็กสันผมว่าไม่น่าเจาะฝรั่งเศสได้อะผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสน่าจะชนะสบายๆนะ
5: สบายใช่ไหมผมก็ชอบฝรั่งเศสเหมือนกันนะคิดว่าชนะแหละก็ไปลุ้นว่าจะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองอะเพราะว่าคือมาตรฐานก็ดูดีกว่าถ้าไม่เกรงไม่กดดันไปเองสำหรับเกมนัดแรกผมว่าน่าจะผ่านได้นะ
6: ครับ
5: ว่าฟอร์มของพวกโอลิเซ่เดมเบเล่ดูเอ้โอ้โหพวกนี้มันโหดจริงๆอ่ะ
6: ไอ้ฟอร์มนักเตะปารีสกับบาเยิร์นอ่ะโหดทุกตัวเลยอ่ะ
5: นะครับไปคู่ที่2ตี5นะครับอิรักนะฮะที่เพลย์ออฟผ่านทางโบลิเวียมาได้เจอกับนอร์เวย์นะครับอิรักเนี่ยตอนนี้กุนซือคือเกรแฮมอาร์โนนะครับ
6: ครับ
5: ซึ่งก็เคยพาออสเตรเลียเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับมีประสบการณ์นะครับปัจจุบันเนี่ย60กว่าแล้วเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดตัวนะครับอิรักเองก็ผ่านเข้ารอบมาในรอบโอ้40ปีอ่ะเพราะหนล่าสุดคือ1986ตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแต่ว่าตอนนั้นมาเล่นเนี่ยแพ้รั่ว3เกมตกรอบ
6: ครับ
5: นะฮะก็ตัวยังดังชุดนี้ก็มีซีดานอิกบาว
6: ใช่ใช่ที่เป็นตัวที่เราคุ้นหูคุ้นตาที่สุด
5: ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ไปเล่นอยู่ในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับ
6: ครับ
5: ขณะที่นอร์เวย์นะกุนซือสตาร์เลสโซบักเคนวันนี้จัดเต็มเลยครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนแนวรุกเนี่ยจะใช้ฮาลันเล่นกับอันโตนูซาและอเล็กซานเดอร์ซอลอตนะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับอิรับประตูยาลาวฮัสซันนะครับกองหลังฮุเซนอาลีเลบินซูลาก้านะครับนี่เป็นนักเตะไทยลีกคนเดียวที่เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี
6: ้
5: นะฮะแล้วก็ซาอิดตาซีแล้วก็เมอร์ซาร์ดอสกี้มิดฟิลด์มีอาเมียอัลอามารีซีดานอิกบาวส่วนตัวรุกมีโมฮานัดอาลีอาลีอัลฮามาดีแล้วก็อิบราฮิมบาเยสกองหน้าเป็นไอเมนฮุเซนนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนนอร์เวย์ประตูออยานนีลันครับกองหลังจูเลียนไลเยอร์สันนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ทอร์บิยอนเฮกเกมแล้วก็ดาวิดวอลฟ์มิดฟิลด์มีซันเดอร์เบอร์เก้นะครับเฟดิกอูเนสแล้วก็มาร์ตินโอเดกาดแนวรุกจะมีอันโตนิโอนูซาเออร์ลิงฮาลันนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลอตครับ
6: ดูรายชื่อผู้เล่นแล้วผมว่าน่าจะเป็นทีมจากเอเชียทีมแรกอ่ะ ไม่น่ารอดอ่ะดูแล้วโอ้โหทั้งไอฮาลันทั้งดูซ่าทั้งซอลอสพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกันหมดเลยนะครับ
5: ครับ
6: ผมว่าวันนี้อิรักไม่น่าไหวน่าจะเสร็จนะ

0: ยุทธ์ก็ไงคนนี
1: ้ก็มองว่าตามไม่ไหวเพราะอิรักอุ่นเครื่องล่าสุดนี่ไปแพ้เวเนนะ
0: ใช่ใช่แพ้เวเนส่วนเอาไป
1: อ
0: ุ่
1: นเคร
0: ื่อง
1: สองนัดก่อนมาเล่นบอลโลกเนี่ยชนะสวีเดน 3-1 และเกมล่าสุดเสมอโมร็อกโก 1-1
0: โมร็อกโกนี่เก็บตัวแล้วด้วยนะ
1: นะฮะก็เลยมองว่าเอาละผมว่านอร์เวย์น่าจะ3แต้มได้นะ
0: ครับ
1: นะครับไปที่คู่เช้าครับ 8:00 อาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียอาร์เจนตินาเกมนี้ไม่มีทางด้านนิโคลัส
0: ตายาฟิโก้
1: ตายาฟิโก้นะครับแบ็กซ้ายที่มีปัญหาเจ็บแกไปเจ็บเกมอุ่นเครื่องนะที่เจอกับฮอนดูรัสนะครับ
0: ครับ
1: ขณะที่เอมี่มาร์ติเนสประตูมือหนึ่งจริงๆก็มีปัญหากระดูกนิ้วมือหักนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่แกก็เห็นว่าเล่น
0: หักมาแต่น่าจะลงได้วันน
1: ี้น่าจะหลายนัดเกมหลายเกมละนะฮะแล้วก็เลโดปาเลเดสติโกกอนซาเลสก่อนที่มีปัญหาเจ็บวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับแนวรุกเนี่ยต้องเลือกคู่ขาเมสซี่นะระหว่างผู้เล่นอัลวาเรสกับลาวตาโรมาร์ติเนสอยู่ที่ว่าใครจะลงก่อนอีกคนนึงก็สำรอง
0: ก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นฮูเลียนมากกว่า
1: ครับส่วนแอลจีเรียเกมนี้ไม่มีรามี่เบนเซไบนี
0: ่นักเตะของดอทมูลเจ็บนะครับ
1: ดอทมูลมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผู้สมัครตูเนี่ยลูก้าซีดาน
0: ครับ
1: ลูกชายเซบีซีดานเล่นอยู่กับกรานาดาในเซกูนดาดิวิชั่นของสเปนวันนี้ลงสนามเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งนะครับก็อาร์เจนตินาประตูเอเมเลโนมาร์ติเนสครับกองหลังจะมีนาฮูเอลโมลีนาลิซโนมาร์ติเนสนิโคลัสโอตาเมนดีแล้วก็ฟาคุนโดเมดีนามิดฟิลด์มีเอนโซ่ฟานันเดสอเล็กซิสแมริสเตอร์โรดิโกเดอปอลแล้วก็ติอาโกอามาดาแนวรุกเลโอเนลเมสซี่กับผู้เล่นอัลวาเรสนะครับส่วนแอลจีเรียครับประตูเป็นลูก้าซีดานกองหลังลาฟิกเบกาลีอิซาเมนดี้นะครับซาเบียเซอร์กี้แล้วก็รายานเอ็ดนูรีนะครับแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: มิดฟิลด์เป็นนาบิลเบนทาเลฟแล้วก็ฮีชาบูดาอุยตัวรุกมีริยัดมาเลสมีอิบราฮิมมาซาของเลวาคูเซนแล้วก็อามีนกูอิรีของมักเซสูน่าเป็นโมฮัมเหม็ดอามูราจากวอฟบวก
0: คู่นี้ผมมองว่าถ้าชนะนะก็ไม่น่าขาดน่าจะเฉือนนะผมชอบอาร์จิเลียดูตัวผู้เล่นแล้วพวกมาซาโดยเฉพาะไอ้เจ้ากูอิรีกำลังฟอร์มดีเลยนะครับแล้วก็ไอ้เกมสวนกลับนี่เพลินมีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็เลยมองว่าอ้าวนะก็น่าจะโดนอย่างมากแค่เฉือนครับคุณยุทธว่าไง
1: คุณที่ผมกลับชอบอาร์เจนตินานะ
0: ครับ
1: ตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเมสซี่นี่แทบไม่ได้ลงเลยลงก็ลงท้ายเกมอ่ะคือกะเก็บตัวไว้เต็มที่เลย
0: เพราะเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยนะ
1: ผมว่าเกมนี้ผมว่าน่าจะชนะแบบสบายๆอ
0: ่
1: ะสมราคาแชมป์เก่านะครับสำหรับอาร์เจนตินานะครับคู่สุดท้าย11:00 นครับออสเตรียเจอกับจอแดนออสเตรียเนี่ยกุนซือปัจจุบันลาฟลังนิก
0: ครับ
1: นะฮะไม่มีคริสเตียนบอมการ์ดเนอร์นะครับตัวรูปจากไลฟ์ซิตี้ถอนตัวนะก็เอาเดยันลูบิซิสนะฮะจากชาลเก้04มาติดแทนและเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของดาวิดอาลาบ้าฟอร์เรนกีลิชแล้วก็พาทริกวิมเมอร์ด้วยนะครับส่วนจอแดนในกุนซือคือจามาลเซรามีเป็นกุนซือชาวโมร็อกโกไม่มียาซานอัลไนมัตนะครับซึ่งเป็นกองหน้าจากอัลอาราบีในลีกาต้าแกเป็นดาวสูงในรอบเลือก8ประตูนะแต่ว่าเจ็บยาวตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะแต่ว่าแนวรุกเนี่ยตัวเด่นสุดตัวชูโรงก็คือมูซาอัลทามารี
0: ครับ
1: มิดฟิลด์จากแลนส์ครับซึ่งผลงานฤดูกาลนี้ในลีกเอิงเนี่ย33นัด6ประตูเป็นตัวหลักของแลนส์เลย
0: ก็ใส่เลขหมายเลข10เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะฮะวันนี้ออสเตรียครับประตูอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับกองหลังคอนราดไลเมอร์เฟลิปไลฮาร์ดดาวิดอาราบ้าแต่ถ้าไม่ไหวก็จะเป็นเควินดานโซแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นฟิลิปเอ็มเวเน่มิดฟิลด์มีนิโคลัสไซวาลชาเวอร์ชลาเกอร์ตัวรุกมีโรมาโนชมิดมาเซลซาบิเซอร์แล้วก็มิเชลเกกอลิสนะครับกองหน้าเป็นมาโกอาร์โนโตวิชครับซึ่งตอนนี้แกไปเล่นอยู่ในลีกเซอร์เบียกับเลสตาร์เบลเกรดนะ
0: ครับ
1: ส่วนจอแดนประตูยาซีนอาบูไลล่านะครับกองหลังมีอีซานฮัดดานะครับซาลิมโอบาอิดนะครับอับดุลลานาซิบยาซานอัลอาหรับแล้วก็โมฮานัดอาบูนาฮานะครับกองหลัง5คนนะครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยเป็นตัวได้ทั้งต่างแดนหมดเลยนะครับมีนูอัลราวับเดของซาลางอนในลีกมาเลเซียมีไนซาอาลัสดาที่เล่นอยู่ในกาตาร์มีโอเดอัลฟาคูลี่เล่นอยู่ในอียิปต์แล้วก็มูซาอัลทามารีเล่นอยู่ในฝรั่งเศสส่วนกองหน้าเป็นอาลีโอวานนะครับ
0: ครับก็ดูแล้วผมว่ามาครั้งแรกแล้วเจอทีมเคี้ยวๆอย่างออสเตรียเนาะผมว่าออสเตรียไม่น่าพลาดนะ
1: ครับ
0: เออคุณยุทธว่าไงคุณนี
1: ้ผมก็ชอบออสเตรียเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะฮะน่าจะชนะทุกคู่ทีมที่ภาษีดีกว่าบอกเลยแต่ถ้าผลเหมือนเมื่อคืนก็ตัวใครตัวมัน
0: พรุ่งนี้เราไม่ได้มา
1: วันนี้ขอยิงกันเยอะๆยิงกันสนุกสนุกหน่อย
0: ครับ
1: โอ้แต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่ก็ต้อง
0: เหนื่อยอยู
1: ่ก็เหนื่อยนะฝรั่งเศสก็ต้องมี2
0: ครับ
1: นอร์เวย์ก็ต้องมี2มี3
0: ครับ
1: อาร์เจนต้องมี2ออสเตรียก็ต้องมี2
0: ครับ วันนี้ถ้าครึ่งแรกยังไม่มาเนี่ย
1: ก็ไปกันเลย
0: ก็เตรียมตัวเพราะว่าแต่ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอ้ยค่าเฉลี่ยมันตกแบตละ3ลูกได้นะมันยิงกันเยอะอยู่นะครับ
1: ตอนนี้บอกทีเด็ดบอลโลกเอกมากข่าวให้ลิเวอร์พูลนะแล้วบอลโลกยังให้ลิเวอร์พูลอีกอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้จะเกี่ยวกันเดี๋ยวก่อน
1: บอกว่ายังสงสารพี่เฟ้งโดยพี่ตั้มอัดคารายการว่ารู้พี่เฟ้งยังหวาดผวาอยู่ไหม
0: ไม่มีอะไรเราก็ปล่อยแล้วมันก็ทำได้แล้วแต่ว่าตอนท้ายรายการเจอผมสกิดหนีเลยนะไม่ยอมอยู
1: ่เห็นฟอร์มอีซักเมื่อคืนคิดว่าลิเวอร์พูลเราจะมาไหมครับไปดูการนี
0: ้ผมว่าถ้าตัวครบๆโอเคนะครับ
1: เอกิติเก้นี่ล่าสุดนี่พักยาวยันปลายปีเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่เผลอๆจะเป็นปีใหม่เลยมั้ง
1: ใช่ใช่นะฮะดูบอลยุโรปทีมชอบเล่นบอลกับพื้นแต่ดูไทยลีกบอลออกปีกและโยนทำไมนะนะตั้งแต่เปิดสนามมาประทับใจฟอร์มมาเล่นทีมไหนมากที่สุดครับยกเว้นเยอรมันนะครับเพราะคู่แข่งอันดับมันห่างเกินไป
0: ผมชอบอเมริกาตอนนั้นเห็นเล่นกับปารากวัยแล้วผมอเมริกาเล่นดีอ่ะ
1: ที่ผมชอบนะผมชอบเกาหลีใต
0: ้เกาหลีใต้ก็มัน
1: บูนดันดีผมชอบโมร็อกโกโอ้สู้บราซิลแบบบราซิล
0: เขี้ยว
1: เกือบตายอ่ะ
0: โมร็อกโกเขี้ยวจริง
1: แล้วก็ชอบญี่ปุ่นอันนี้บอลเขาแบบระบบโอเคอยู่ละ
0: ก็ตามทรงเหนียวแน่นเนอะ
1: ใช่ใช่นะครับเนี่ยที่ชอบอยู่นะครับสอจอนี่เรียกแมว9ชีวิตหรือเปล่าแกกลับมาปังเพราะแกบนที่ไหนพี่อู๋ถามสิผมว่าแกน่าจะเกิน9ละ
0: โอ้โหหลายชีพแล้วอ่ะ
1: แกน่าจะประมาณ18ชีวิตแล้วแหละ
0: หรือไม่ก็เป็นแมว9ตัวคูณ
1: ถ้าโมโนเรียกพี่เฟ้งไปเนี่ยสอจอเขาจะคอมเมนต์ไหมครับ
0: โอ้เผลอๆเดินลานจอดรถไม่ได้โดนชน
1: อยากเห็นยุทธภาคบอลโลกควบเจ๋งทรงแสกสักครั้งจากลุงป้อมนะฮะอ่ะผมมาเฉยๆอ่ะแต่เข้าวันนี้ผม
0: อายุไม่มีปัญหาหรอกแค่เรียกมาจัดรายการยังเหนื่อยเลย
1: เห็นว่าหยองตาลอยแล้วพี่เฟ้งดูแลด่วนเผื่อหยองจะเมตตา
0: โอ้โหพอพูดปุ๊บเจอหน้าเลยหยองขึ้น
1: เมื่อเช้าป๋าบอกว่าบอลคู่นี้มันเล่นได้เทมเพิลสไตล์มากคือเล่นในบอลวัดมากเล่นมุกแบบนี้ฮาคิดแต่เลยทีเดียว
0: เนี่ยเป็นไงเล่นมุกแบบภาษาก็เก่ง
1: ครับ
0: คือถ้าไม่เก่งภาษาก็เล่นไม่ได้นะมุกอย่างนี้นะ
1: นักจัดรายการที่เป็นแฟนปืนพอเบ่งนะจัดคิวให้น้อยทุกคนเลยครับ
0: ผมเริ่มเบื่อกับการเชียร์อาร์เตต้าแล้วผมไม่ชอบแล้ว ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับ ป๋าผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับ ผมชอบหนุนครับ ผมชอบนุนเยสครับ
1: เวลาหมดเป็นเวลาแล้วครับในที่นายกูรูนะฮะวันนี้ก็เจอกับคุณชิตพลแล้วก็คุณเอกนพดลนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนนี้เราสองคนพี่อูผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
8: ์ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

0: ดการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังเราถือว่าเลาะก่อนเลยสวัสดีครับ1ทุ่ม4นาทีนะนินทากีฬาโลกวันอังคารที่16มิถุนายนนะฮะมาแล้วจ้านะครับที่หัวเราะวันนี้ก็หันไปเจอพี่โจอี้สะดุ้งโยงเข้ารายการแล้วสวัสดีพี่โจอี้ครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณชื่ออะไรนะ
1: เอาพยองเมธ
2: คุณสุภโชคนะครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีทุกท่านเลยวันนี้หยองคนดีและอี้คนเดิมนะครับนานๆจะได้พูดคำนี้แล้วหลังๆนี่ไม่ได้ละ
1: เราสองคนดีอี้คนเดิมและอู๋คนดังนั่งอยู่ข้างนอกนี่ตอนนี้กำลังเมาแตกเมาแตนหัวเราะล้วนเลย
2: ใช่นะจะมาพบกันแบบนี้มาตามคำสั่งนะครับคุณสุภโชคนี่เขา
1: คำสั่งใคร
2: คุณสุภโชคไง
1: คำสั่งผมว่า
2: ใช่
1: ผมก็ฟังคำสั่งเขาไปพี
2: ่แล้วเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกไงเราก็แยกย้ายกันไปดูฟุตบอลโลก
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าเล่นกันมานี่ยังไม่ถึง1สัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่า
1: หม่อมแล้วฮะ
2: ต้องเข้าสู่การทดสอบความฟิตสักนิดหนึ่ง
1: วันนี้เนี่ย
2: แต่ละท่านเป็นยังไง
1: ซุ้มเสียงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในแผ่นหรือว่า
2: อาจจะแหบแห้งไปบ้าง
1: ซุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้าง
2: แต่ด้วยความเป็นขุนพลลูกหนังผู้ไม่ยอมที่จะแพ้พ่ายให้กับอุปสรรคใดๆ
1: เมื่อมีคิวก็ต้องมาจัดรายการสร้างความบันเทิงให้แฟนๆตามที่ดีเจหนุ่มผู้นี้ได้สัญญาไว
2: ้ได้รับปากเอาไว้แม้ว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะอยู่แห่งขนตำบลใดก็ตามนะครับบ้านนอกเมืองกรุงบ้านทุ่งแดนไกล
1: นี่มันแสนเกียรติเมืองบ้านลาดนี่หว่า
2: แสนรักแ
1: ซ่ครับ
2: ครับโอ้โหต้องจริงๆต้องเรียกคำว่าเป็นยังไงนะครับก็เนื่องจากว่าทุกท่านเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลโลกดูกันมานี่นะไปคุยกับใครก็เขาก็ต้องคุยกับเรื่องนี
1: ้นี่ยังไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะ
2: ถูกต้อง
1: ยาวกันไปแถวแล้ว
2: แล้วก็48ทีมนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่ยังไม่ได้ดูทุกทีมนะยังไม่ได้ลงสนามนี่ยังไม่ได้เห็นเมสซี่เลยยังไม่ได้เห็นโรนัลโด
1: วันนี้ใช่ไหมที่จะเป็นรอบแรกนัดแรกวันสุดท้าย
2: ไปอีกหน่อยนึงไปวัน2วัน
1: เดี๋ยวดูก่อน
2: ยังไม่ได้เห็นเมสซี่โรนัลโดเอ็มบัปเป้ฮาลันยังไม่ได้เห็นเลยเดี๋ยวจะทยอยกันมาละโปรแกรมนี่สำหรับเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มของทุกทีมนะนี่ถึงว่าในเล่นมาเกือบอาทิตย์แล้วยังดูกันไม่หมดเลย
1: ก็วันนี้แหละที่จะเป็นนัดสุดท้ายนัดวันสุดท้ายของนัดแรกของรอบแรกงงไหม
2: เ
1: หรองงเข้าไปใหญ่คือตอนนี้เหลือกลุ่ม K กับกลุ่ม L เป็น2กลุ่มสุดท้ายแล้วที่นัดแรกยังไม่ได้เล่นกันใช่ไหมวันนี้เนี่ยโปรแกรม
2: เดี๋ยวว่าไปตี2วันนี
1: ้เหรอ
2: รอบค่ำๆไม่ใช่ค่ำๆ5ทุ่มเที่ยงคืนนี่ไม่มีเดี๋ยวคืนนี้ว่าไปเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัลตี2นะครับ
1: ครับ
2: อิรักกับนอร์เวย์ในตี5
1: เอ้ยไม่ใช่เหลืออีก2วัน
2: ขอ2วัน2วัน
1: อีก2วัน
2: แล้วเช้าพรุ่งนี้เลยอาร์เจนตินากับแอลจีเรีย
1: ดูวันผิดเสร็จแล้ว
2: คู่นี้แนะนำเลยนะ8โมงเช้านะพี่หยองนะ
1: ทำไม
2: อาร์เจนตินากับแอลจีเรียนี่

0: ลูกไปทางแอลจีเรีย
1: โอ้ย
0: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่น้องกันเตะพร้อมกันเนี่ยยังเล่นคนละทีมชาติเลย
0: เจอกันไปแล้วในฟุตบอลโลกมีใช่ไหม
1: มีคราวนี้ก็มี
0: มีใช่ไหม
1: แต่ว่าอยู่คนละกลุ่มกัน
0: อ๋อ
1: คราวนี้อย่างไอ้พี่น้องดูเอ
0: ้ครับ
1: เกล่ากับดิซลี่ดู
0: เอ้เขาฝรั่งเศสกับอะไร
1: กับโคดิวัว
0: อ๋อแต่ไม่ได้เจอกันใช่ไหม
1: แล้วอยู่คนละกลุ่ม
0: มีนี่เยอรมันกับกาน่าตอนนั้นใครนะ
1: เควินปินบัวตูม
0: บัวเตง
1: กับไอ้เยโรมบัวเตง
0: เยโรมบะเตงอ่ะ
1: โอ้โหใส่ข้าวต้มอร่อย
0: สั่งมาเขาเจอกันด้วยนะกาน่ากับเยอรมัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่ใช่
0: น่าจะเป็นรอบฟุตบอลโลก2010หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: นะ
1: นี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว
0: ธรรมดาใช่ไหม
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: พอจะซับซ่ากันอยู่บ้างตามภูมิศาสตร์ตาม
1: นักบอลย้ายประเทศได้คล้ายๆกับย้ายทีมสโมสร
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาว่าคุณต้องไม่เคยเล่นนั่นนู่นนี่ก็ว่าไปอย่างเอาง่ายๆอย่างผมนั่งดูมาเนี่ยก็มีอย่างพวกแอฟริกาเหนือ
0: ครับยังไง
1: โมร็อกโกอ่ะตัวที่เล่นดีๆอายุบูอัดดี้
0: อ
1: ่ะก็เพิ่งลงทะเบียนเล่นโมร็อกโกเมื่อต้นปีนี่เองนะ
0: เพิ่งมาสมัครใช่ไหม
1: เพราะว่าคุยกับทางฝรั่งเศสแล้วเดชองก็ไม่เอา
0: แล้
1: วเหมือนว่ายังไม่เอา
0: ไปสมัครที่เดชองแล้วล่ะฝรั่งเศส
1: เขาเล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุกชุดเลย
0: ครับ
1: อายุบัวดี้
0: แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะ
1: เออ
0: เราดูชาติอื่นๆนะเฮติก็เหมือนกันเพราะว่าคุณเต้ไม่กองเขาเรียกผมอี้เฮติ
1: เหรอพอ
0: มาภาคเลยมาภาคเฮติ
1: เออแล้วถ้าได้ข่าววันนัดหน้าก็โดนดิ
0: นัดหน้า
1: โดนไหม
0: ไม่ใช่เฮติ
1: อะไร
0: เป็นน่าจะเป็นญี่ปุ่นนี่ขอเจ๋งเลย
1: เดี๋ยวดูวันนัดหน้า
0: เจแปน
1: อ๋อเฮตินัดต่อไปเยอบาซินเป็นพี่ต้นประวินไงพี่ตั้มบันสิทธิ
0: ์ครับก็ FM 99ก็นี่ไงเดินหน้าถ่ายทอดเสียงแบบสด
1: ๆถ่ายทอดเสียงสด
0: 104แมตช
1: ์โอ้โห
0: เต็มสตรีม
1: เริ่มจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วตอนนี้
0: เฉพาะพยองเดชนี่ว่าไป20คู่ได้
1: จะบ้าเหรอ
0: ถึงไหม
1: ไม่ถึง
0: 19เท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ไหวอะครับโอ้โห
0: เฮ้ยมันต้องมี
1: กระดาษไม่ได้ทำงานอื่นนะเนี่ยยังแบบแย่เลย
0: ก็จริงๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะติดตามฟัง FM 99แล้วบอกว่าก็ดูแต่ทอดนั่นแหละแต่ฟัง FM 99เพราะเขาเป็นแฟนพยองเดช
1: คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจะมาพมคนเดียวอะไรล่ะ
0: จริงๆแต่ยังฟังจากที่ถ่ายทอดทีวีเขาฟังไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังแล้วก็ FM 99ก็เปิดไปด้วย
1: เห็นหลายคนนะบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่า
0: ๆยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนแล้วก็FM 99นี่ก็บรรยายสดกันแบบเป็นล่ำเป็นสันสนุกสนาน
0: ใช่
1: อะไรอย่างงี
0: ้
1: นะครั้งนี้นี่แบบกลับมาแบบจัดเต็ม
0: ถูกต้อง
1: แล้วไลฟ์ทาง Facebook YouTube อะไรตลุดไปหมด
0: TikTok ก็มี
1: TikTok เนี่ยแล้วแต่พออครับ
0: พอเจ๋งนี่แหละ
1: แต่พออเข้ามานี่เค้าไลฟ์เพราะว่ามีไอ้ account TikTok เนี่ยมีเข้าๆได้อยู่คนเดียว
0: ใช่ผมกลัวมากเลยว่านั่งใกล้เขาเนี่ย
1: ทำไม
0: เขาจะให้ผมเต้นไปด้วย
1: แล้ว
0: พี่จุ๊ยเต้นดูดิพี่ตอบมันต้องเต้นน่ะ
1: แกเคยเต้นนะ
0: กลัวมากเลย
1: แกเคยนะ
0: เหรอ
1: ผมจำได้เลยเดินมาตรงเนี้ยไอโซฟาข้างนอกเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีขอบหน้าต่างใช่ไหมที่วางแกก็เอามือถือวางขอบหน้าต่างแล้วแกก็หันหน้าเข้าเต้นลุกดิ้วลิกอยู่คนเดียว
0: พี่ตอบมันต้องเต้นไง
1: เดินเข้ามาแบบแกก็ไม่รู้ไงผมเดินเข้าไปดูอะไรวะแล้วผมก็เฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะแกก็สะดุ้งเฮือก
0: ว่านึกว่าไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยเหรอ
1: นึกว่า BTS แกบอกจุงแกเนี่ยเขามีจองกุ๊กแกเนี่ยจุงก๊อก
0: นึกว่าจุกก๊อกแต่ว่าเนี่ยเต้นออกสื่อได้นะแต่ไม่อยากให้ยองเห็นเท่านั้นเองผมกลัวมากเลยว่าเขาจะสั่งให้ผมเต้น
1: เหรอ
0: ที่ถ้าเกิดเขาสั่งผมเต้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะ
1: พี่โจอี้ทาวเวิร์กสิ
0: ผมกลับบ้านเลยกลับไปหัดเต้น
1: จะบ้าเลยสั่งมันดูดีสั่งพี่ที่ทาวเวิร์กหน่อยโอ้โห
0: ตายตาย
1: ทาวเวิร์กไปไง
0: ทาวเวิร์กก็ต้องใช้บั้นท้าย
1: อ
0: ย่างนั้นใช่ไหม
1: กระดกขึ้นกระดกลง
0: ถ้าผมพูดอะไรผิดไปนี่ไม่รู้จริงทาวเวิร์กเป็นแบบนั้นหรือเปล่
1: า
0: แต่ถ้าจะให้เต้นคงต้องไปหัดหน่อยใช้เวลาสัก 2-3 วัน
1: อย่าเลยฮะอะไรที่มันไม่ได้จริงๆก็อย่าดีกว่าเราสองคนเนี่ยอย่าเลย
0: ก็มากับเขาเนี่ยไม่ว่าจะจัดรายการหรือภาคฟุตบอลก็ตามนะครับ
1: เ
0: ขาทิกตอกไงต้องตั้ง
1: ดาวทิกตอกดาวทิกตอก
0: ตั้งโทรศัพท์ไว้เลยว่าออกอากาศทุกแพลตฟอร์มที่เขามีอยู
1: ่
0: นะครับ TikTok ก็เป็นของใหม่สำหรับเรานะครับ
1: ใช่แล้ว
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับ4689899นะครับนี่ว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นนินทาฟุตบอลโลกได้ไหม
1: ได้นะเฉพาะกิจ
0: ถูกไหม
1: เฉพาะกิจ
0: เนื่องจากว่า

0: อย่างที่บอกไปนะฮะไปคุยกับใครในช่วงเวลานี้เนี่ยก
1: ็
0: ไม่มีใครคุยเรื่องอื่นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกีฬาถูกไหมก็คุยเรื่องแต่ฟุตบอลโลกนี่แหละ
1: หรือแล้วที่เคยเราเคยพูดกันบ่อยๆว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยไอ้ดราม่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะหายไปหมดแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้โหใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องนี
0: ้ผมถึงจะหงุดหงิดมากไงก่อนที่เราจะได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยก็จะมีคนอย่างที่เคยเล่าให้หยองแล้วก็ท่านรู้ฟังไว้ว่าผมดูก็ได้ไม่ดูก็ได
1: ้แย้งไอ้นู่นขัดไอ้ดิ
0: ไม่ดูก็ไม่เป็นไร
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงเวลาดูไหม
0: หงุดหงิดคนเหล่านั้นมาก
1: ถึงเวลาพวกนี้ดูไหม
0: ถึงเวลาคนเหล่านั้นก็ตามมาหลอกหลอนผมอีก
1: เหรอ
0: ว่าโอ้ผมไม่ดูไม่ดูอยู่แล้ว
1: ไม่เชื่อ
0: โอ้แต่ผมไปลองสำรวจดูแล้วนะคนพวกนี้ดูนะครับ
1: เออ
0: ดูอยู่แล้ว
1: ครับยิ่งถ้าเป็นพลในวงการกีฬาด้วยเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนแรกก็ดันมาสร้างบรรยากาศให้แบบ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อย่าไปซื้อมาถ่ายอะไร
0: ผมถึงหงุดหงิดมากไง
1: แ
0: ม้ว่าแบบคุณเองก็อยากดูแทนที่จะช่วยกันสนับสนุนกดดันผลักดันให้รีบไปซื้อมาเร็ว
1: ๆ
0: เออมันจะไม่ดูก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันฟังแล้วมันเป็นคำพูดที่ท้อมากๆ
1: เจอนี่จะเตะพับในแล้วที
0: นะตุยท้องหันหลังกลับมานี่จะเอาจะป้าป้าป้า
1: ทำอะไร
0: ไม่บอก
1: หันหลังแล้วทำอะไร
0: คิดเอาเอง
1: ไอ้จะไปถ้าไปบอกว่าหันหลังเนี่ยไม่คิดเยอะเลยดันบอกว่าหันหลังมาด้วยเนี่ย
0: พูดออกไปเพื่อให้หยองได้คิดอย่างคนที่มีจินตนาการนะครับ
1: ครับก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้ใครได้ดูครบทุกคู่มั่งยกมือหน่อยสิน
0: ี่ไงเห็นมั้ยตั้งแต่ 5:00 นไปนะเมื่อคืนน่ะมี4คู่ติดต่อกัน
1: เสมอรวดเลยนะเมื่อคืนนี
0: ้อันนี้เหมือนนัดกันไว้นะเนี่ยเขียนบทป่ะว่าแบบเสมอกันรวดทั้ง4นัดเลยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: โดยเฉพาะคู่ที่น่าแปลกใจไงสเปนกับ
1: ก็มี 0-0 ในเกมแรกในบอลโลกครั้งนี
0: ้เออใช่
1: ใช่มั
0: ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะ
1: สเปนแคปเวิร์ดนี่ 0-0 ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เบลเยียมอียิปต์ซาอุอุรุกวัยนี่1-1
0: ครับ
1: แล้วก็คู่เมื่อเช้านี่อิหร่านกับนิวซีแลนด์2-2
0: สุดท้ายแล้วอิหร่านก็ได้มาเล่นฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาจนได้นะครับก็เป็นคู่ที่คนติดตามเยอะนะ
1: แต่ว่าต้องบินออกไปแล้วนะ
0: ไม่ใช่ว่าป้าแป้กับหมอสุเทพภาคนะ
1: โอ้โหเมื่อเช้าม
0: าอิหร่านนี่คนจับตามองมากเลยว่าเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาโอ้โหใจกลางเมืองด้วยนะ
1: เมืองฮะ
0: ก็เจอกับนิวซีแลนด์ก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับ
1: เตะที่แอนละเ
0: อแต่พอจบแล้วเนี่ยไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้น
1: ให้บินออกไปเลย
0: น้ำท่าไม่รู้อาบหรือเปล่านะ
1: อาบอาบสิ
0: กลับไป
1: อาบที่สนามนั่นแหละ
0: กลับไปซ้อมที่เม็กซิโกเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปค่อยกลับเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วก็โล่งอกโล่งใจไปได้อย่างนึงก็คือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำใหไม่ดีเกิดขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: แต่ว่าโค้ชอิหร่านเขาก็บ่นๆหน่อยแหละเพราะว่า
0: ว่ายังไง
1: ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยคืนก่อนหลังแข่งเนี่ยมันควรได้พักผ่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่ต้องบินกลับไปตีหัวหน้าก็กว่าจะเช็คอินสนามบินกว่าจะเก็บของบินกลับไปลงที่ตีหัวหน้าเช็คเอาท์ออกมาถึงโรงแรมเนี่ยโอ้ครึ่งวัน
0: มีผลต่อ
1: สภาพร่างกาย
0: การ recovery
1: เออแล
0: ้วแปลว่าอะไร
1: ที่อยู่ตรงแยกปทุมวันไหม
0: อันนั้น discovery ใช่ไหมไม่มีแล้ว
1: เหรอ
0: มีป่ะไม่รู้นะ
1: สยาม discovery ไงยังอยู่สิ
0: เออยังมีอยู
1: ่ยังอยู่
0: เมื่อก่อนเป็นลานเบียร์จำได้แล้วมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่ง
1: จำได้แต่ยังจำได้แต่ลานเบียร์เออจะเป็นตรงนั้นเนี่ยตรงลานช่องระหว่างสยาม discovery กับสยามเซ็นเตอร
0: ์ครับ
1: ตรงนั้นใช่ไหม
0: ไม่เลยหัวมุมเลย
1: หัวมุมเลย
0: หัวมุมเลย
1: อ๋อตอนผมทำงานที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงนั้น
0: ตรงหัวมุมที่ว่าเนี่ยถ้าทำเป็นลานเนี่ยนะครับ
1: นั่งดมควันรถกันไป
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นลานเบียร์ที่แรกในกทม.ด้วยซ้ำไป
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นที่นิยมว่าช่วงสักเดือนพฤศจิกธันวาเนี่ยให้มาจิบมาดื่มกันตรงนั้น
1: ก่อน
0: หัวมุมเลย
1: ก่อนที่ลานเบียร์ข้างหน้าห้างไอเวนเทิร์ดอีกอะ
0: World Trade หรือว่า Central World เนี่ย
1: ก่อนอีกอะ
0: ตรง discovery นี่ก่อนเลยจนกระทั่งที่บอกว่ามีไดโนเสาร์ก็เนื่องจากว่าพอลานตรงนั้นเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเป็นอาคารละเป็นห้างสยาม discovery เนี่ยเขาแปะคัทเอาท์ขนาดใหญ
1: ่
0: ว่าแบบห้างนี้จะมีอะไรบ้าง
1: ห
0: น้า
1: ต
0: า
1: สมัยขึ้นตึกใหม่ๆเลย
0: ที่ถึงแล้วทำไดโนเสาร์ตัวนึง
1: ผมมาอยู่กรุงเทพนี่ก็
0: กรุงเทพ
1: มาอยู่กรุงเทพนี่ก
0: ็ครับ
1: มีสยาม discovery แล้ว
0: นี่แหละโอ้โหตอนนั้นก็เป็นที่คือฮาที่เราจำได้เนื่องจากเราเด็กสยามนะครับเดินเป็นประจำเลยทีเดียว
1: คุณนี่คุณใช่ไหมที่เย็นเย็นนี่ไม่ไปไหนเลยไม่นั่งบันไดเขียวๆข้างสยามเซ็นเตอร์เนี่ย
0: บันไดหน้าสยามเซ็นเตอร์
1: เซ็นเตอร์ฮะเซ็นเตอร์ทำไมล่ะฮะ
0: มีกี่ขั้น
1: โอ้ย
0: ถ้าไม่เด็กสยามเดินแล้วไปนั่งตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับ
1: เออไม่รู้เหมือนกัน
0: ผมนี่นับประจำเลยรถเมล์ติดตรงนั้นก็นั่งไม่มีอะไรทำก็นับไปเอ๊ะไม่มีกี่ขั้นวะ
1: นับขั้นบันได
0: ไอตอนเรานั่งเนี่ย
1: ตรงนั้นมีแม็กใช่ไหม
0: แม็กถูกต้องถูกต้องไอตอนเรานั่งบันไดรอพี่พศเนี่ยทำไมพี่พศไม่มาม
1: าพศอนนท์ไม่มาฮะมาพศอื่น
0: ทำไมไม่เจอเรา
1: เออ
0: แล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกับเต๋าสมชายไปเจอพศอานนท์เลยนะ
1: อ๋อรุ่นยุคพี่ใช่ไหม
0: ยุคนั้นเลย
1: เออ
0: เพราะว่าแต่ว่าพี่เต๋าเนี่ยมาเจอพี่พศเนี่ย
1: มาบนคลอง
0: MBK แถวโตคิวแถวนั้น
1: ครับ
0: มิน่าแหละวันนั้นแหละเขาไปเจอเต๋าไม่เจอผมไงผมนั่งอยู่ที่สยามไง
1: เออ
0: ก็คลาดกันนิดเดียว
1: เหรอ
0: เออ
1: ถ้าเขาเลี้ยวมาเจอคุณนี่เป็นไง
0: ก็นับว่าเป็นโชคดีของโกงการบันเทิง ที่พี่พศไม่เจอ
1: เลือกไปมาบนคลองวันนั้น
0: ไม่เจอน้องอี้นะครับ
1: เออผมเคยฟังพี่เต๋าเล่าแล้วบอกว่าแกก็เก็บนามบัตรพี่พศไว้ตั้งนานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดเทอมไปหารายได้พิเศษก็เลยไปแล้วคนที่พี่เต๋าชวนไปวันนั้นเนี่ย
0: ใคร
1: ธงชัยสุโกกี
0: รุ่นนั้นเลย พุทธศตูดาวรุ่ง
1: พี่เต๋าบอกธงขอไปแล้วไปกูหน่อยวะ
0: นี
1: ่กูนั่นมึงตัวใหญ่หุ่นในแบบเผื่อเขาจะเลือกมึง
0: เผื่อได้แล้วบางทีไปคนเดียวมันก็กลัวๆไง
1: เขิน
0: มันก็เขินด้วยอะไรด้วยก็ชวนเพื่อนไปแล้วกันนะพี่ธงเนี่ยโค้ชธงก็ไปแล้วเขานักบอลรุ่นเดียวกันใช่ไหม
1: แล้วยุคนี
0: ้พี่เต๋านี่เซนเตอร์ของหลัง
1: พี่ธงประตู
0: ธงชัยสุโกกีเป็นผู้สาประตู
1: ทุกวันนี้นี่พี่ธงหุ่นฟึบบึกอยู่เลยนะหลังๆนี่พี่ธงนี่เรียนแบบวิลลี่หมิงนะ
0: ทำไม
1: แกเนี่ยผมได้ติดตามไอจีแกไอติดตามโซเชียลแกอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ถอดเสื้อโชว์กล้ามน่าดูนะพี่ธงแกเล่นกล้ามนะ
0: แล้ว
1: เหมือนพี่หลี่หมิงเลย
0: เหมือนคือรูปร่างเหมือนกัน
1: ใหญ่เศษ
0: แหมไม่ยอมพูด
1: ใหญ่เศษใหญ่เศษ
0: คุยเรื่องบอลโลกอยู่ดีไปหาพี่ธงพี่เต๋าได้ไงเนี่ยอ๋อสยามใช่ไหมก็เราอยู่ในบรรยากาศนะครับเทศกาลฟุตบอลโลกนี่ครับเริ่มมาไม่ถึงสัปดาห
1: ์ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนผมตอนผมทำงานอยู่แถวนั้น
0: ครับ
1: มันตรงกับบอลโลก2006
0: 2006ใช่ไหม
1: ที่เยอรมันนี่แหละ
0: เ
1: ขาก็มีตั้งจอให้ดูบอลกันตรงนั้น
0: มี
1: ผมเลิกงานลงมาเนี่ยแบบนั่งดูแบบเพลินดี
0: ตอนนั้นเตะที่เยอรมันนะครับฟุตบอลโลก2006
1: ก็จะมีคู่หัวค่ำอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณจะทำงานแถวนั้นเหรอ
1: ใช่
0: แล้วไปเจอผมอ่ะ
1: คุณทำงานแถวนั้นเหรอ
0: ผมนั่งอยู่บันได
1: ผมไม่ได้เดินลงมาตากนั้นเลยสิ
0: โอ้แล้วมานั่งข้ามปีเลยเนี่ยแล้วเราไปนั่งในยุค80
1: เฮ้ยตอนผมอยู่ด้านบันไดสยามเซ็นเตอร์ยังเป็นตึกสีเขียวๆเหมือนเดิมอยู่
0: ยังเป็นอยู่นะ
1: ยังอยู่เรายังมีบันไดตรงนั้นน่ะ
0: ยังไม่ได้รีโนเวทใหม่
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งบันได
0: เรายังมีอยู่นิดหน่อยพอนั่งได้แต่ความคลาสสิกมันจะไม่ใช่บันไดยาวไง
1: ถูก
0: เขาทำทางขึ้นใหม่แล้วก็เป็นแบบการออกแบบของอาคารแบบใหม่ไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อก่อนนี่ทำงานสยามต้องมารอรถเมย์ตรงนั้นน่ะราคาไปกินก๋วยเตี๋ยวซอยสกาล่า
0: ซอยแคบๆใช่ไหม
1: หนูวิ่งพลา
0: ไปใช่ไหมข้างๆสกาล่าใช่ไหม
1: กลางวันลงมากินข้าวนั่นแหละ
0: แล้วทำไมไม่เจอผมอ่ะ
1: เอาเยอะหมดคุณได้อยู่ทุกที่เลยแหละ
0: มันแถวนั้นมันแถวใกล้บ้านเราก็ไปบ่อยครับ
1: อ๋อคุณนี่บ้านอยู่อุรุพงศ
0: ์ถูกต้อง
1: ใกล้ๆอุรุไฟ
0: อุรุกวัยนี่มันลืมเสื้อหายไปไหนแล้วเนี่ยตอนนั้นใส่มาทีนึงนะเห็นชุดอุรุกวัยที่เล่นไปเมื่อคืนนี้นะ
1: สวยดีนะ
0: ที่เป็นคืออุรุกวัยนี่เป็นฉายาเขาคือจอมโหดนะครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่า
1: สีพัดเทลมากเลย
0: ชุดที่แข่งเมื่อวานนี้นะ
1: อ
0: ุรุกวัยเจออะไรอะเมื่อวาน
1: เจอซาอุ
0: สุภาพมากเลย
1: เหรอ
0: ดูเรียบร้อยเรียบร้อย
1: เขาไม่ได้เป็นฝ่ายไล่เตะไงเขาเป็นฝ่ายขอบอลบุกไงถ้าเขาเป็นฝ่ายรับเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: เห็นชุดอุรุกวัยอยากได้เลยเนี่ยสวยแล้วก็แบบดูเรียบร้อยด้วยเหมาะกับคนเรียบร้อยอย่างไร
1: ไอ้ฉายาจอมโหดอุรุกวัยนี่มันก็ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอ้ยุคแรกๆไอ้ยุค30ที่เขาได้แชมป์โลกครั้งแรกกับครั้ง2นี่ยังไม่ได้เป็นจอมโหดด้วยซ้ําย
0: ัง
1: 30ใช่มั้ยกับ50ที่เขาได้แชมป์โลก2ครั้งเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: มันก็ธรรมดามันเป็นสไตล์อเมริกาใต้ทั่วไปแต่คำว่าจอมโหดอุรุกวัยมันมาช่วงยุค60ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะบอลโลก66กันแหละ
0: 66ที่เตะกับอาร์เจนตินาอังกฤษอะไรพวกนั้นใช่มั
1: ้ยไล่เตะกันอุตลุด
0: เริ่มเดือดละตอนนั้นน่ะ
1: เดือด
0: แล้วก็พอนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยนะถ้าเล่นแบบนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีรุ่นต่อๆมาเขาก็ต้องเล่นตาม
1: ผมว่ามัน
0: คล้ายๆตามรุ่นพี่อ่ะ
1: ผมว่ามันเป็นสไตล์ไอ้สไตล์ของอเมริกาใต้นะ
0: ครับ
1: คือบอลอเมริกาใต้อ่ะสวยงามก็จริงแต่เวลาเขาเตะเขาเตะกันโหดนะ
0: ใช่ แล้วพอเข้ายุคมา7080เนี่ยนะสื่อบ้านเราไง
1: เออใช่มันต้องหาฉายาเรียก
0: ก็ต้องมีฉายาสักนิดนึงถ้านักฟุตบอลมีสไตล์การเล่นที่หนักหน่วงนะครับหรือว่าโอ๊ยถูกใบแดงนี่เยอะเหลือเกินเนี่ย
1: เอออ
0: ุรุกวัยจึงได้รับฉายาว่าจอมโหด
1: ใช่
0: นะครับซึ่งในเวลาต่อมานี่นะครับระดับสโมสรนั้นก็มอบให้กับวิมเบิลดันจอมโหดเหมือนกัน
1: จอมโหดจอมโหด
0: ก็คือสไตล์นี้พอได้เห็นฉายาได้ยินฉายาปั๊บเนี่ยทราบเลยว่าอ๋อนี่เล่นหนักแน่นอนนะมีนักเตะที่แบบเป็นแข้งโหดอ่ะประจำทีมอะไรแบบนั้น
1: คือจริงๆที่ไอ้ที่ผมบอกว่าอเมริกาใต้เนี่ยยกเว้นบราซิลชาติหนึ่งที่เหลือเนี่ยผมว่าสไตล์เดียวกันคือ เวลาเตะก็เตะถึงลูกถึงคนเนี่ยเพียงแต่เราทีมอื่นมันมีฉายาอื่นไงอย่างอาร์เจนติน่าเขาเรียกฟ้าขาวว่าแต่ไกลถูกไหม
0: ใช่
1: อย่างอุรุกวัยเนี่ยตอนมันจะเรียกอะไรอ่ะอับบิเชเลสเต้อะไรมันก็เรียกยากไง
0: เหรอทับศัพท์เหรอ
1: ก็ต้องหาเป็นภาษาไทยอ่ะจริงจริงอ่ะอับบอลโล66อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ในยุคพี่ก็เริ่มตั้งฉายาอาร์เจนีน่าก็โหดก็จะจำกันได้บอลโลกปี66อาร์เจนเตะกับอังกฤษอ่ะใช่ไหมอันโดลาตินเนี่ยโดนใบแดง
0: เนี่ยที่จบเกมแล้วจะไม่ยอมแลกเสื
1: ้อที่จะแลกเสื้อแล้วเสื้ออัลแลมซีไปดึงผมไม่ต้องแลกกับมัน
0: อ
1: ะไรนะก็ว่าโดนอาร์เจนีเตะโหดทั้งเกมอะไร
0: เออใช่ใช่
1: เพียงแต่ว่าในความชัดเจนอันดับแรกๆมันเป็นอุรุกวัยแล้วก็ทีมอื่นมันมีฉายาไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: หรือก็เตะกันทั้งนั้นแหละอเมริกาใต้ยกเว้นบราซิลทีมนึง
0: คืออาร์เจนติน่าก็อาจจะโหดเจงอย่างที่หยองว่านะครับแต่ว่าเสื้อแข่งนี้มันเตะตาไงสีฟ้าขาวเป็นลายริ้วมาเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ก็เอาตรงนี้จับตรงนี้แล้วกันมาเป็นฉายาแบบนี้เป็นต้น
1: ขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยชื่อชั้นมันก็อาจจะยังไม่ถึงกับต้องมีการตั้งฉาย
0: า
1: โดยสื่อบ้านเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงอะทีมที่มันในเกรดลองลงไปอะมันก็ไม่ได้พูดถึงกันบ่อยปารากวัยชิลีเปรูอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เจอบ่อยถึงขั้นต้องตั้งฉายากัน
0: ไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้น
0: อุ้ยพอผ่านเลยมาถึงช่วงนี
1: ้
0: ยุคนี้แล้วเนี่ยจะย้อนกลับไปตั้งก็กระไรอยู่นะเนี่ย
1: ใช่ไหมอ่างปารากวัยในบ้านเรามีฉายาไหมปารากวัยเปรูชิลีอะไรมีไหม
0: ไม่มีนะปารากวยได้ไหม
1: เอาทอดกระเทียมมาแต่กระเทียมเจียวโรยไปเยอะๆนี
0: ่ดีนะมันเลยยุคนั้นมาแล้ว
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนผมก็ตั้งนะฉายา
1: ครับ
0: ตอนสมาคมนักข่าวชาติภาพกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะฉายาคนกีฬาแห่งปีทุกครั้งอ่ะ
1: อ๋อ
0: ผมส่งประกวดบ่อยเลย
1: ได้ทุกครั้ง
0: ควบคู่ไปกับคุณเนมและชินิพงศ
1: ์
0: ส่งเข้าไป
1: ได้รับเลือกทุกทีไป
0: อันสองอันอีกบ้างบางอันได้แต่ได้ไม่ครบ 100% น
1: ่
0: ะต้องไปหักคำหนึ่งออก
1: มีการตัดแต่งพันธุกรรม
0: เติมพันธุกรรมเข้าไปให้เป็นตามที่แบบเอาพอเหมาะพอสมแต่วันนี้เราตั้งมันไปหน่อย
1: เพราะฉะนั้น
0: ตั้งดูเดือดไปหน่อย
1: เรื่องของการตั้งฉายานะเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่านักเตะหลายๆคนที่เราคุ้นเคยกัน
0: ครับ
1: ที่มาฉายาก็อาจจะมาจากฟุตบอลโลกได้ซ้ำไปนะผมว่าอย่างลูมินิเก้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าบอลโลก82เนี่ยหรืออาจจะ78ด้วยซ้ำเอ๊ะลูมิเนเก้เล่นบอลโลก78
0: ไหมไม่เล่นก็ใกล้เคียง
1: ก็อาจจะแบบยุคที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วแก้มแดงๆก็เป็นไอ้หนูแก้มแดง
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่เรียกคิงคัลเล่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าม
1: ันเรียกตอนหลังมั้ง
0: อันนั้นฝรั่งเขาเรียกไปเราขอแปลไทยสักนิดนึง
1: บ้านเราตอนหลังก็คงไม่เรียกไอ้หนูแก้มแดงกันแล
0: ้
1: ว
0: เรียกว่าอะไร
1: ก็ไอ้หนูอะไรละ70กว่าแล้วมีภาพโผล่ขึ้นมาบนอาจารย์บาเยนประธานสโมสรเรียกไอ้หนูอยู
0: ่แล้วไอ้หนูตีนแผ่วอะ
1: ลุดวิกโคเกิลนะ
0: ใช่ไหมอันนี้ตึกยุคถ้าไม่อ่านหนังสือในยุค80เป็นต้นมาเนี่ยนะ
1: ไม่รู้
0: จะไม่ทราบนะครับฉายาเยอะแยะเลย
1: ทำไมเขาถึงเป็นไอ้หนูตีนแผ่ว
0: ก็คล้ายๆแบบว่า
1: เจ็บบ่อย
0: พลิ้วพลิ้ววิ่งเร็ว
1: เ
0: รืองระบำบนยอดหญ้าน
1: ี่
0: อะไรแบบนั้นน่ะเห็นไหมสำนวนนี้ต้องมี
1: ครับ
0: มาเข้าเรียนกันได
1: ้
0: นะเดี๋ยวจะให้อ่านนวนิยายของกิมยงแล้วก็โกเล้งนะครับ
1: เออ
0: นะขอบพระคุณนะท่านผู้ฟังเริ่มทยอยส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับ
1: แล้วเราพี่จะพูดถึงเรื่องจอมโหดอุรุกวัยนี่พี่จะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพาออกไปเรื่องฉายาสีเสื้อไปดูซะแล้ว
0: ชุดแข่งไง
1: อ
0: ้างอิงจากเกมเมื่อคืนที่เราดูกันมา
1: ครับ
0: แล้วก็ชอบเสื้อแข่งของอุรุกวัยเป็นพิเศษสีสุภาพเรียบร้อย
1: พาสเทล
0: ขัดฉายาจอมโหดไงเดี๋ยวรอเซลก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะครับแล้วส่วนข่าวสารฟุตบอลโลกเนี่ยพี่หยองมีอะไรมาแนะนำไหมล่ะ
1: ก็
0: ผมเปิดเจออยู่ข่าวนึงนะ
1: อะไรว่ามาสิ
0: ข่าวเนี้ยคิดว่าพี่หยองต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าตูนิเซียเนี่ยเขาไล่โค้ชออกไป
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ป่ะ
1: ซาบีลามูชีเหรอ
0: ซาบี

0: มูชี่เนี่ยเขาทำตูนิเซียแพ้
1: สวีเดน
0: สวีเดน
2: โอ้แต่ก็รอบกันเลือกดีเล่นดีมากนะ
0: ตูนิเซียใช่ไหม
1: แต่ว่าลามูชี่เขาเพิ่งเข้ามาหลังรอบกันเลือกแล้วเข้ามาหลังนี
0: ่คือเกมแรกของพวกเขาแพ้สวีเดน1-5ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: คุณต้องรับผิดชอบนะครับว่าคู่นี้คุณเป็นคนพลาดใช่ไหม
1: งั้นให้พี่สมชายรับไปครึ่งหนึ่ง
0: ทั้งคู่เลยทั้งคุณสมชายสายลมแล้วก็พยองเดชนะครับเรียกว่าภาคไล่โคตรนะครับทำให้คือไม่ค่อยได้เห็นบ่อยใช่ไหมล่ะที่ทีมต้องมาปลด
1: ระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ค่อยเห็น
0: ทัวร์นาเมนต์เนี่ย
1: มี
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: มีไอ้นี่ไงเอเชียนคัพ2018-19
0: ทีมชาติอะไร
1: เรานี่แหละปลดกันในโรงแรมเลย
0: ตัวนี้ล่าสุดแต่งตั้งแอเวเรนา
1: อ่าคื
0: ออ่านอย่างงี้ป่ะเนี่ยเพราะเขาคนฝรั่งเศส
1: แอคเน่เลยนะ
0: ถ้าผิดพลาดประการใดกลับขออภัย
1: ครับ
0: ก็แต่งตั้งละเดี๋ยวจะมาละ
1: นี่ก็เป็นมือที่เคี่ยวชาญกับการทำฟุตบอลโลกว่าคราวที่แล้วจำไม่ได้แอคเวเรนานี่ก็
0: เ
1: ป็นคนที่ด่านักเตะซาอุในห้องพักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวในเกมอาร์เจนตินา
0: ตอนนั้นอาร์เจนตินานำอยู่1-0ใช่ไหม
1: บอกถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยเอากล้องมือถือลงไปด้วยไหม
0: อ
1: ยากถ่ายรูปกับเมสซี่เหรอเอามือถือลงไปด้วย
0: เล่นไปทั้งเกรงศักดิ์ศรีหร
1: ือ
0: ว่าแบบโหนี่ไอดอลนี่เราจะไปชนะเขาทำไม
1: เราไปขอเซลฟี่เลย
0: พูดงี้นะ
1: พูดงี้แล้วก็เป็นคลิปออกมาเป็นไวรัลเลยตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ซึ่งเป็นคำพูดที่ได้ผลใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าก
1: ลับมาชนะ
0: ซาอุดิอาระเบียกลับมายิงแซงชนะอาร์เจนตินาได้2-1เกมนั้นจำได้เลยผมดูวันนั้นผมดูเกมนั้นดูปุ๊บเนี่ย
1: ผมอยู่ในสนามมัน
0: อุ๊ยแหมเจอขิงไปเจอขาเข้าไปนี่เสร็จเลยเนี่ยโดนฆ่าเลย
1: ขิงแก่ด้วย
0: ก็คือเราเชียร์อาร์เจนตินาใช่ไหมเฮ้ยคราวนี้เมสซี่ต้องได้แชมป์โลกแน่เลย
1: ครับ
0: เชียร์แบบเป็นกิจลักษณะเลยนะ
1: บอลโลกนักเตะอย่างเมสซี่ต้องมีแชมป์โลก
0: ถูกต้องแล้วเป็น last dance ของเขาละเขาจะเลิกเล่นละ
1: ตอนนั้นคิดว่าจะเป็น last dance
0: คุณคิดดูที่เจอซาอุแล้วแพ
1: ้โอ้โห
0: พอจบเกมนี่เวอร์คือแบบอยากจะบอกใครสักคนของคุณหนุ่ยอัมพลนี่ต้องมาก็ไม่มีใครเลยนั่งดูอยู่คนเดียวแล้วแบบเหวอไปเลยแบบโอ้นี่แพ้ซาอุแล้วจะเป็นแชมป์โลกได้อย่างไรสุดท้ายแล้วหยองก็บอกว่าโทรกับข้ามทวีปมาบอกผมไอ้ข้ามทวีปข้ามประเทศมาบอกยังมีโอกาสพี่ยังมีโอกาสแล้วก็ได้งั้นจริง
1: ก็จริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยทีมที่แพ้เกมแรกหรือฟอร์มไม่ดีเกมแรกไปเป็นแชมป์โลกมากมาย
0: เหรอ
1: สเปน2010ด้วยไงย้อนกลับไปอิตาลี82ก็ใช่อาร
0: ์
1: เจนตินา90ก็ใช่
0: อิตาลี82
1: อิตาลี90ไม่ใช่อาร์เจนตินาเข้าชิง
0: อิตาลี82ก็เสม
1: อ
0: เสมอหมดเลย
1: อ่ะใช่
0: แล้วก็เข้ารอบไปได้
1: จะตกรอบมาเรามารอ
0: แต่ฟอร์มย่ำแย
1: ่ไอ้รอบแรกเนี่ย
0: เล่นสเปนนี่เรื่องจริงแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในแต่เปิด2010นะก็เวอร์เหมือนกันเพราะว่าสเปนเขาเป็นแชมป์ยูโรมาเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: เหมือนครั้งนี้เลยนะเปิดฟุตบอลโลกก็ไม่ดีใช่ไหมเสมอกับแคปเวิร์ดครั้งนั้นก็เหมือนกันครั้งนั้นแย่เลยแพ้สวิต
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ค่อยๆมายังพอมีเวลา
1: ทัวร์นาเมนต์มันยาวยิ่งคราวนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์มัน8นัดน่ะ
0: ใช่ไ
1: ม่แค่7นัดด้วยมันมีเวลาให้เร่งเครื่องอีกเยอะอย่างอิตาลีปี82เนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ไปเร่งเครื่องรอบ2ใช่ไหมรอบ2นี่มันยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่อะ
0: ใช่
1: เขาก็ไปเร่งเครื่องรอบนั้นแล้วก็ยาวเลยทีนี้ใครก็หยุดไม่อยู่แล้ว
0: เร่งเครื่องตอนชนะบราซิลด้วยนะ
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ปึ๊บปั๊บแล้วเข้ารอบรองรอบชิงชนะไปรวดเลยได้แชมป์โลกซะอย่างนั้นนะครับพูดถึงอุรุกวัยคิดถึงคาวานี่เลยครับน
1: ี
0: ่คือท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาขออนุญาตอ่านล่าสุด
1: เอดินสันคาวานี่เหร
0: อยังอยู่ป่ะเนี่ย
1: มาอยู่แล้วคาวานี่นี่ตอนนี้เล่นอยู่ในอาร์เจนตินาไม่ติดจานแล้ว
0: ก็คือเรียนตามตรงว่าใครที่จะดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ทุกนัดเนี่ยอาจจะไม่มีนะคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
1: พลาดบางอย่างพี่จะพลาดบ้าง
0: พลาดแล้วมันต้องพลาดอยู่แล้ว
1: ผมอะแตะทุกเกมแต่ว่าไม่ได้เต็ม
0: เปิดไว้เหรอ
1: ไม่ได้เต็มทุกเกม
0: ดีมากคุณนี่ผมบอกไปแล้วว่าหยองนี่ต้องประกาศตัวตั้งแต่ต้นนะครับ
1: ที่แตะไปเนี่ยแล้วหลับเนี่ยคือคู่ญี่ปุ่น
0: พอเนเธอร์แลนด์
1: คู่อยากดูด้วยโอ้หลับ
0: คู่สนุกซะด้วยนะเนี่ยคุณคือเปิดปุ๊บพอเคลียร์ปุ๊บมันโอเคไปนอน
1: มันล่วงไปเองอ่ะมันไม่ไหวอ่ะแต่ถือว่าอย่างนี้ถือว่าได้ดูไหม
0: ถือว่าดู
1: ถือว่าดูนะ
0: คุณได้เห็นตอนเคลียร์ไหมล่ะ
1: เห็น
0: ถือว่าดูเหมือนนักฟุตบอลคุณลงสนามครึ่งนาทีนี่ก็ถือว่าลง1แมตช
1: ์คือใจเนี่ยคือไอ้2ครั้งหลังอ่ะผมไม่ได้ดูทุกเกมไง
0: ครับ
1: เข้าใจไหม ครั้งนี้ผมว่าเอ๊ะแล้วก็ไม่ได้มีงานประจำด้วยทุกอย่างมันเอื
0: ้อ
1: ก็ตั้งใจไว้ว่าเออจะเป็นไปได้ก็อยากจะดูทุกเกมแต่ถึงเวลาเนี่ยมันยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยเริ่มไปแล้ว
0: ต้อง
1: ชักไม่ไหว
0: ต้องพลาดกันบ้าง
1: เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ก็เปิดไว้อะนะแล้วก็เออก็อิรักคงไม่ดูแล้ววะแต่ว่าเปิดไว้ไง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็ยาวไปเรื่อยอย่างว่ารันไปเรื่อยใช่ไห
0: ม
1: ก็เปิดไว้แล้วผมก็นอนยิ่งไปยิ่งมาเออคู่นี้ไม่ดูแล้วไม่ไหววะสักพักเขี่ยปลิ๊ดมาอ้าวเตะแล้วเหร
0: อ
1: ลากยาว
0: คือยกเว้นว่าถ้าเกิดท่านทำงานทางด้านนี้นะครับแล้วต้องดูทุกนัดเนี่ยสมมติว่าจบคู่ของวันเนี่ย
1: ครับ
0: 11โมงจบบ่ายโมงใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วก็นอนไปนะแล้วก็มาเริ่มออกสตาร์ทห้าทุ่มเที่ยงคืนอีกวันนึงเนี่ย
1: ได้
0: ถ้าทำอย่างนี้ไปทุกนัดจนครบทัวร์นาเมนต์เนี่ยสามารถทำได้
1: มันจะเป็นความปกติใหม่ของท่าน
0: ก็ทำได้นะครับ104นัดก็ดูได้แต่ว่าถ้ามีอาชีพการงานอื่นหรือเรียนอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยาก
1: ยิ่งพวกมีธุระป่าปังมีอาชีพตอนเย็นอะไรเงี้ยนะโอ้คือดูคู่เช้านี่หนัก
0: ถึงมีข่าวหนึ่งที่สะดุดตาเราเมื่อช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยที่ทางอเมริกาไงที่เขาเปิดให้แบบรับสมัครคนที่จะมาดูฟุตบอลโลก104นัดผมจะบอกให้คุณเนี่ยประกาศตัวเลยว่าคุณพร้
1: อม
0: นะครับเพราะว่าเขาให้คือเขาจัดที่ไว้ให้ดูไทม์สแควร์อย่างเงี้ยสมมติว่าจัดเหมือนที่บ้านเราก็แถวสยามที่คุณไปดูอย่างนั้นนะจัดที่ไว้คุณดูเลยแต่คุณดูฟุตบอลโลกนัดที่1ถึงนัดที่104เนี่ยทุกนัด
1: คุณต้องมาปรากฏตัวที่นี
0: ่ที่นี
1: ่รายงานตัวเขา
0: เพื่อยืนยันว่าคุณดูจริงไงแต่คุณสมัครมาก่อน
1: โอ้ยถ้าผมอยู่อเมริกาผมสบายเลย
0: เสร็จแล้วก็สมัครปึ๊บถ้าคุณสมัครคุณได้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีการเช็คร่างกายคุณเช็คอะไรก่อนนะทุกอย่างนะ
1: ไม่พี่ผมว่าถ้าเป็นเราอยู่อเมริกาเงี้ยมันเป็นเวลาปกติเขาไง
0: ปกติเขาม
1: ันมีเวลานอนมีเวลาพักผ่อนเนี่ยแล้วคุณไม่ต้องทำอย่างอื่นนี่สบายเป็นผมอยู่นู่นเนี่ยผมสบายเลย
0: คราวนี้ไม่ใช่ดูอย่างเดียว
1: ดูอะไรทำอะไร
0: คุณต้องทำคอนเทนต์ด้วยดูเสร็จแล้วคอนเทนต
1: ์นึกว่าไปดูอย่างเดียวครับแทงด้วย
0: ทำไม่ใช่เด้ทำคอนเทนต์ขึ้นมาเกมต่อไปกำลังจะเริ่มคุณอัดรีวิวหน่อยอะไรก็ทำคอนเทนต์ไปเขาถึงต้องรับสมัครไง104นัดเหมือนคุณอยู่ในมีกล้องถ่ายทอดชีวิตคุณตลอด24ชั่วโมงนะประมาณนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่า
1: เป็นเรียลิตี้ไปเลย
0: 104นัดแล้วก็ถ้าคุณทำได้สำเร็จจนจบนัดสุดท้ายจริงชนะแล้วปั๊บเนี่ยต้องดูคอนเทนต์คุณด้วยนะว่าโอเคเปล่า
1: ไปดูยอดวิวเอก
0: สนุกสนานหรือเปล่าชนะเลิศเนี่ยคุณจะได้รับเงินรางวัล50,000ดอลลาร
1: ์อุ้ย
0: ล้านกว่าบาทแบบนี้เป็นต้น
1: ทันไหมเนี่ย
0: ไ
1: ม่ทันแล้วสิ
0: ทันหน้าบอลอะไรแล้วมันเล่นไปแล้ว คืออันนี้เราคิดใหม่ว่าถ้าเกิดเป็นสมมติประเทศไทยเนี่ยได้ลิขสิทธิ์เนิ่นๆนะ
1: แต่กิจกรรมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้นะ
0: 2-3 เดือนนะแล้วก็สมัครยองก็ไปสมัครเนี่ยนะคุณคิดว่าจะมีคนแบบคุณไปสมัครเยอะ
1: มีประเทศว่างงานเนี่ยมี
0: ถูกป่ะแต่คุณต้องทำคอนเทนต์ด้วยนะ
1: ไอ้สบายเรื่องทำคอนเทนต์คนไทยเนี่ยไม่ต้องห่วง
0: นี่ถึงบอกว่าส่งพอเจ๋งไปดีป่ะติ๊กต็อกเต้นทั้ง104แมนน่ะ
1: อะไร
0: นี่ถึงบอกว่าฟุตบอลโลกมันสนุกสนานไงถ้าเราได้ลิขสิทธิ์มาเนิ่นๆเนี่ยมันก็ทำการตลาดเล่นสนุกกับมันได้มากมาย
1: ก็ผมว่าเขาก็คงพยายามเต็มที่แล้วแหละมันก็มาในจังหวะเวลาที่มันก็อันนั้นแหละ
0: ใช่
1: แล้วก็เขาก็มีกิจกรรมอื่นๆอยู่บ้างนะก็ลองไปติดตามเจ้าที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับส่วนทางอื่นเนี่ยก็ออนกงออนกราวกิจกรรมอีเวนต์อะไรนี่ก็ยังไม่มีนะตอนนี้ผมว่าใกล้ๆรอบลึกๆอาจจะเริ่มมี
0: นี
1: ่ยังตั้งตัวกันไม่ทัน
0: แล้วเราก็จัดอีเวนต์ของเราเอง
1: แล้ว
0: นี่เราว่าจะไปดูบอลบ้านเพื่อนนะ
1: โ
0: อ้11โมงเช้าเนี่ย
1: เออ
0: วันเสาร์อาทิตย์ไง
1: ครับ
0: มันก็สามารถทำได้นี
1: ่
0: เราก็ไปดูบ้านเพื่อนกินข้าวกลางวันด้วยกันอะไรงี้ก็ได
1: ้
0: ก็ทำอีเวนต์ซะเอง
1: ล้อมวงล้อมวง
0: มันก็ไม่คือมันไม่ใช่อยู่แล้วล่ะที่จะมีทุกครั้งเพราะว่าถ้าไม่เตะทวีปอเมริกาแล้วคุณจะมาดูฟุตบอลโลกอะไร11โมงเช้า
1: ใช
0: ่ไม่มี
1: แล้ว11โมงเช้านี้ถ้าไปดูบอลบ้านเพื่อนเนี่ย
0: ครับ
1: เอาซัดกันกับ11โมงเช้าเลยไหม
0: ถูกต้อง
1: หน้าแดงแป๊ดเลยนะรอในกลางวันเลยนะ
0: คุณก็ปลอดแอลกอฮอล์หน่อยแซ่
1: เอาล่ะ
0: กลางวันคุณก็กินข้าวไปเลย
1: เป็นไปได้แหละฮะผมว่าถ้าไปดูบอลบ้านเพื่อนเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะ
0: ถ้าเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยก็เอาไว้คู่ไปดูตีสองแล้วกัน
1: โดยเฉพาะไอ้สมมติอ่ะโอ้โหไปดูบอลบ้านอาจารย์ยุทธชัยเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลย
0: แล้ว
1: เดินก็ไปเนี่ยโอ้โหอย่างกันนึกว่าร้านชำมีตู้แช่เป็นวุ้นด้วย
0: เฮ้ยบ้านอยู่ไหนอ่ะ
1: บ้านเมือง
0: ไอ้ตู้แช่เนี่ยนะไอ้ต้องไป
1: ตู้แช่แบบไอ้นี่เลยนะ
0: ยังไง
1: แบบที่เปิดฝาด้านบนน่ะเหมือนตู้แช่น้ำแข็งในเซเว่นน่ะ
0: เออ
1: เปิดฝาด้านบน
0: ขนาดนั้นเลยเหรอแหมโคตรมืออาชีพเลยแหมนี่เพิ่งทราบนะเนี่ย
1: เปิดบ้านผมเปิดบ้านดอนเมืองด้วยกัน
0: เออแกน่าจะจัดนะ
1: โอ้โห
0: ใครมาดูบอลบ้านผม104นัด
1: ล่ะ
0: แล้วเครื่องดื่มอาหารพร้อม
1: แล้วคุณยุทธชัยก็ถามกลับมา
0: ว่า
1: ผมจะจัดทำบ้าอะไร
0: เปลืองละไม่มาดูบ้านผมใช่ไหม
1: เ
0: ครื่องดื่มอาหารพร้อม
1: ครับ
0: ซึ่งหวังว่าท่านจะหิ้วมาเอง
1: อ๋ออ
0: ย่างเงี้ย
1: เปลืองน่าดู
0: แต่ว่าที่บอกว่าบอกหยองว่าไปดูเช้าเช้าสิบเอ็ดโมงเอาคู่สิบเอ็ดโมงนะสมมตินะ
1: ครับ
0: วันหยุดนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถทำได้
1: ได้
0: แล้วบางร้านค้าเนี่ยเขาก็เปิดให้ท่านดูอ่ะจะมาร้านข้าวร้านอะไรก็ได้นะคาเฟ่ต่างๆเนี่ยก็สามารถนั่งดูกันไปเป็นฟุตบอลโลกที่ดูตอนกลางวันอะไรแบบเนี้ยก็สามารถทำได้แต่วันนี้เห็นข่าวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะเมื่อวานนี้แล้วนะ
1: ทำไม
0: ที่เขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับถ้านำฟุตบอลโลกไปมีส่วนในการที่แบบเอามาประกอบการค้า
1: เขามีลิขสิทธิ์ไง
0: สมมติท่านไปติดป้ายว่าดูฟุตบอลโลกสดที่ร้านของเราสี่คู่เลยอะไรอย่างงี้นะหรือแบบคู่นี้ดูได้ที่นี่อะไรเงี้ยอาจจะต้อง
1: มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นิดหน่อยตรงที่ว่าท่านอาจจะต้องขออนุญาตเข้าไปอย่างเป็นทางการไม่ได้เสียเงินอะไร
1: ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ต้องขอนะ
0: ต้องทำอย่างนั้น
1: ก็บางเจ้าเขาก็เก็บถ้าคุณร้านใหญ่หน่อยคุณเขาก็อาจจะเก็บลิขสิทธิ์หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันก็เหมือนมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาน่ะและไม่ได้หมายว่าโมโนเป็นเจ้าของบอลโลกแต่ว่าเขาซื้อมานะเขาลงทุนไปใช่ไหมเหมือนเวลาคุณจะเอาเพลงของค่ายนั้นค่ายนี้ไปเล่นคุณก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์เขา
0: ครับ
1: ปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ใ
1: ช่ไหม
0: แต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารทั่วไปนะห้องแถวนะพี่หยอง
1: โอ้ดูเปิดดูไปเถอะ
0: เปิดไปเถอะ
1: เออ
0: ขออนุญาตหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบแต่ถ้าทำเป็นกิจจ
1: ลักษณะสวนอาหาร
0: ก็แจ้งไว้ก็ดีเหมือนกัน
1: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมพระสวน
0: มีเขาจะมีเขาจะ
1: ขาย
0: บ้าน
1: ด
0: ี
1: สวนเนี่ยอะไรเนาะตำหนักไทย
0: เหรอ
1: ใช่ไหม
0: ขายอะไร
1: สวนอาหารเนี่ยตำหนักไทยได้สเก็ตออกมาเสิร์ฟอ
0: ่
1: ะพุ่งกับหัวไฟลุกท่วมเลยเป็นเรือนไทยอยู่ตรงไหน
0: บางนา
1: เออใช่ไหม
0: มีป่ะ
1: มีเด็
0: กประมาณนี้นะที่ใส่สเก็ต
1: เด็กๆพ่อเคยพามากินอยู
0: ่หรือไม่ก็ทำสลิงแล้วห้อยถาดอาหารบินมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยป่ะ
1: ตำหนักไทยอ่ะ
0: มังกรทอง
1: เออประมาณ
0: มังกรหลวง
1: เออนั่นแหละ
0: เท่านั้นป่ะ
1: เดี๋ยวผมลองเปิด
0: ดูอ่ะเสิร์ชไปนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังคุณลงเล้งส่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยนะตั้งแต่บอลโลกเตะทีมภาค99มีใครออกอาการหรือยังฮะร
1: ัก
0: ษาสุขภาพนะครับ
1: ตำหนักไทยอยู่รัชดา
0: ตำหนักไทย
1: เหรอจำได้มันอยู่แถวนี้แหละ
0: แต่ก็น่าจะมีลักษณะอย่างเงี้ยหลายร้านด้วยกัน
1: เออ
0: นะครับท่านผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกก็ไตร่ตรองให้ดีว่าท่านได้นำลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยไปใช้ในการเพิ่มเติมจำนวนผู้มาใช้บริการหรือไม
1: ่
0: นะครับก็ลองสอบถามดูได
1: ้ได
0: ้ให้มันเป็นกิจจลักษณะนะครับเพราะว่า
1: จำได้ว่าตอน RS ก็อย่างนี้แหละ
0: เหรอถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนหรือทำผิดขึ้นมาจริงเนี่ยนะโอ้มีโทษทั้งปั๊มทั้งจับเลยนะ
1: ทั้งจับทั้งปั๊ม
0: เนี่ยทั้งจำคุก6เดือนถึง4ปีปรับนี่แสนหนึ่งถึง8แสนอะไรแบบนั้นแหละกรณีความผิดร้ายแรงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนู้นนะสมัยฟุตบอลโลก2002
1: อ
0: ่ะผู้ถือลิขสิทธิ์เขาบอกว่าแจ้งมาเนี่ยนะเซ็นให้ฟรีไม่รู้เท่าไหร่เลย
1: ใช่
0: เยอะแยะเลยไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้อะไรแบบนั้นท่านก็ลองศึกษาให้ดี
1: ถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นใหญ่โตมโหฬารอะไรนั้นเนี่ยเขาก็ถั่วๆเจ็ดอะไรกันเลยหยวนๆกันไป
0: ครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะครับคล้ายๆกับดูฟุตบอลโลกมาทุกสมัยใช่ไหมทำไมบ้านเราจอดำทำไมบ้านเราดูไม่ได้อะไรแบบนี
1: ้
0: รับชมผ่านทางช่องทางใดอะไร
1: มันก็จะมีคนบ่นอย่างเงี้ยทุกครั้งไป
0: ถูกต้อง
1: โดยที่ไม่ได้ดิ้นรนว่าตัวเองต้องทำอะไรถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอ
1: ให้ทุกคนป้อนทุกอย่างเข้าปากคุณเลยก็มันก็ไม่ไหวนะ
0: เอามาเสิร์ฟเนี่ยเหรอ
1: เหมือนกันเนี่ยพวกเนี่ยเหมือนเนี่ยเอาไปเปิดตำร้านเนี่ยมาก่อนพอเขาประกาศว่าเอ้ยมันต้องขออนุญาตนะต้องเกิดโอ้โหทำไมแค่เรื่องแค่นี้ต้องแบ่งมันเคี่ยวอะไรกันนะครับก็เขาจ่ายตังค์มานะคุณจะเอาของเขาของซึ่งเขาซื้อมาเนี่ยคุณจะไปหยิบของเขามาทำตังค์ให้ตัวคุณเองเฉยๆเนี่ยใครมันจะไปยอม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพยองเด็กก็เลยบอกเขาไปบอกว่าถ้าคุณลำบากนักเนี่ยคุณก็ไปดูบ้านยุทธชัยไปนะเขา104นัด แต่หิ้วไปเองนะอาหารและเครื่องดื่ม
1: มันมีวิธีอีกมากมายไก่กองที่ทำให้คุณได้ดูคุณไม่ต้องด่าทุกเรื่องก็ได้
0: จริงจริงจริงจริงเราไม่ควรมีปัญหาอะไรแบบนี้นะ
1: ถูก
0: ดูบอลระดับเราเนี่ยนะ
1: ไอ้เรื่องจอดำเนี่ยคุณเดินออกไปโลตัสบิ๊กซีอะไรไปซื้อหนวดกุ้งซื้อกล่องมาติด 200-300 เองเสร็จแล้ว
0: เฮ้ยผมมีวิธีมากกว่าดีกว่านั้นอีก
1: อะไร
0: เอาทีวีที่มีเสาอากาศในตัวยังมีไหมที่บ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมาร์ททีวีมันก็มีหมดแล้ว
0: ทีวีที่มีเสาอากาศในตัวนะยังมีอยู่นะ
1: เอ
0: ามาเปิดแล้วเอาเสาอากาศเนี่ยไปแตะมุ้งลวดเอาโอ้ชัดเลย
1: เอาไม้แขวนเสื้อดัดเอาไว้ชูขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
0: จริงๆเมื่อก่อนดูฟุตบอลนะดูแบบนี้นะครับ
1: คือ
0: ก้างปลากระหนวดกุ้งนี่ขาดไม่ได้
1: สมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆนี่มันมีกล่องทีวีดิจิตอลในตัวอยู่แล้ว
0: มีแล้วใช่ไหม
1: มีอยู่แล้ว
0: แล้วจะดูอะไรเพิ่ม
1: ก็ต้องซื้อกล่องแยกบางทีบางรุ่น
0: จะดูอะไรเพิ่มโหลดแอปเอาอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้น
0: โหลดแอปป่ะ
1: โหลดแอปก็ได้ดูผ่านกล่องถ้าคุณดูฟรี
0: ครับ
1: แล้วคุณดูผ่านกล่องนั้นกล่องนี้มันดูไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปดูในกล่องดีวีดิจิตอลไอ้ทีวีดิจิตอลน่ะ
0: อ๋อ
1: ที่คุณก็ไม่ต้องดูผ่านกล่องไง
0: ครับ
1: รู้ป่ะมั้ย
0: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสียเงินดูใช่มั้ย
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ดูฟรีนะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ปรารถนาจะดูฟรีอยู่เป็นนิจศิลป์เนี่ยนะฮะก็คู่สเปนกับเคปเวิร์ดเมื่อวานนี้นี่ดูฟรี
1: เ
0: ป็นคู่ล่าสุด
1: ครับ
0: คู่ต่อไปนะครับที่จะดูฟรีนี่บอกเอาไว้เลยอาร์เจนตินากับแอลจีเรียนี่ท่านจะได้ดูเมสซี่ปะทะซีดาน
1: 8โมงเช้าวันนี้นะ
0: นะถ้าจะ
1: แปดโมงได้ลงไหม
0: ซีดานได้ลงป่ะเขาผู้สาวตัวจริงป่ะ
1: มือหนึ่งน่าจะมือหนึ่งนะ
0: มือหนึ่งนะเห็นไหมแค่นี้ก็น่าสนใจละว่าแชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาเนี่ยจะเปิดกับแอลจีเรียนี่จะเป็นยังไง
1: นี่ผมไปเห็นข่าวนี่จริงป่ะวะเนี่ย
0: อะไร
1: เขาบอกว่าคู่สเปนกับเคปเวิร์ดเมื่อวานเนี่ย
0: ครับ
1: เคปเวิร์ดนี่รับทั้งเกมนะ
0: เออ
1: แต่ฟาวครั้งเดียวทั้งเกมฟาวครั้งเดียว
0: เห็นข่าวผ่านๆตาอยู่บ้าง
1: ก็เป็นไปได้เว้ย
0: จังหวะที่ตัวโดนผลักอ่ะ
1: เออ
0: จำได้น่าจะเป็นจอเรนเต้เรื่องไงอ่ะขึ้นมาทางริมเส้นแล้วก็โดนผลักเข้าไปที่หน้าเมื่อวานดูอยู
1: ่ทำฟาวครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเกม
1: เหลือเชื่อ
0: คุณดูแล้วกันว่าเกมรับขนาดไหน
1: เขาบอกว่านี่เป็นสถิติฟาวน้อยสุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกเท่ากับสถิติเดิมที่เกิดขึ้นในปี66เดี๋ยวก็ไม่ได้แจ้งว่าคู่ไหนนะ
0: ก็เป็นตัวเลขสถิติที่น่าตกใจเหมือนกันนะแต่มันเป็นไปได้อย่างนี้ไหมหยองว่าเกมทั้งหมดเนี่ยสเปนครองอยู
1: ่
0: แล้วบุกเข้าใส่เคปเวิร์ด
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดก็ตั้งรับอย่างเดียวเหมือนเตะเข้าใส่กำแพงอ่ะ
1: ประมาณนั้น
0: ไม่ได้ก็คืน
1: ไม่มีหน้าเป้า
0: จน
1: เหนื่อย
0: ไม่รู้ทำฟาวตอนไหนดีอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหม
1: ใช่แล้วก็ไม่มีหน้าเป้า1-2 2ก็คือไม่มีตัวเลี้ยงยินตัวเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าทั้งนิโคลวิลเลียมทั้งยามาลก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหม
0: ต้องไปฟังเพลงของฟุตตี้
1: อะไรครับ
0: เหมือนนกไร้ปีก
1: สักท่อนสิ
0: ร้องไม่ได้
1: ได้
0: ชื่อจะอัลบั้ม
1: ผม
0: ก็ไรไม่มีนิโก้วิลเลียมกับลามินยามาไง
1: หมายถึงว่าเหมือนไม่มีปีก
0: ไรปีกไม่มีปีกอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นนกไรปีกแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วอีกสถิตินึงที่น่าตกใจเหมือนกันนะถ้าหยองเปิดไปจะเจอนะก็คือมิเกลโอยาซาบาลอ
1: ๋อกองหน้า
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้บอลเลย
1: ไม่โดนบอลสักครั้งเลยหนึ่งในครึ่งชั่วโมงแรก
0: เนี่ยเป็นเพราะฟอร์มรูปแบบการเล่นของสเปนเป็นสำคัญ
1: บอลมันไปไม่ถึงข้างในนะ
0: คือเจาะไม่เข้าก็
1: เคาะมา
0: บอลนี้ไม่ต้องเอาแล้วกัน
1: แล้ว
0: สเปนนี่เขาเป็นเจ้าแห่งอาจจะไม่ใช่เจ้าแต่แบบทีมแรกๆอ่ะที่เล่นแบบไม่มีกองหน้าจำได้ไห
1: ม
0: ช่วงยูโรหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ยูโร2012ฟอสไน
0: อยู่ในสนามวันนั้นปะ
1: ไม่อยู่
0: ไม่อยู่นะก็คือ
1: ทรงศักดิ์พอทรงศักดิ์
0: อยู่ปะ
1: แกไปอ่ะแต่แกอยู่ป่ะไม่รู
0: ้โอ้ไปแล้วยังไม่อยู่อีกเหรอ
1: โอ้เจ้าบ้าง
0: ก็คือ
1: เหมือนคุณสินพงศ์ผมนี่แหละ
0: ทำไม
1: ไปยูโร2012ไม่เข้าสนามแล้วเกม
0: คนพวกนี้นะถ้ารู้นะว่าทำอย่างนี้นะจะยึดพาสปอร์ตยึดตั๋วบินได้หมด
1: ก็ไม่เก็บบรรยากาศไงเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสนามบอลอยู่แล้ว
0: นึกว่าเหมือนลีหมิง
1: ผมที่ไป
0: คิงส์คัพแล้วอยู่นอก
1: ผมที่ไปผมต้องพยายามดูเยอะที่สุด
0: ต้องเข้าแซ่ไปถึงขั้นนั้นแล้ว
1: ตอนกาตาร์นี่ผม30แมตช
0: ์เห็นไหม
1: จาก64
0: 30เหรออุ้ยระดับครึ่งนึงนะ
1: เพราะว่ามันดูได้วันละ2คู่ไง
0: ครับ
1: ตอนดิรัสเซียนี่64เกมได้แค่17
0: พอดีกาตาร์เขาเล็กไงคุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกหน่อยใช่ไห
1: ม
0: ขึ้นฟรีป่ะ

0: เอแล้วลงอ่ะลงแล้วอ่ะเสียเงิน
1: ฟรีงาน
0: หนูนึกว่าขึ้นฟรีลงเสียเงิน
1: แต่ก็บอกว่าอ่ะแต่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวมาเล่าต่อ
0: ดีมาก
1: ก็48แล้วลืมไปเลย
0: ครับพักกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงที่2ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ้ยบอบบะ

0: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยคือเต็ง2ที่มีโอกาสตาสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบียและเคปเวิร์ดถือเป็นงานที่อุรุกวัยมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบและพวกเขายังมีศักยภาพดีพอที่จะเบียดแบ่งแต้มหรือท้าชิงแย่งแชมป์กลุ่มกับสเปนได้อีกด้วยขณะที่ทัพสิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: มาลุยกันต่อ
6: ครับ
5: นินทากีฬาโลกนะครับไปปากแห้งแล้ว
6: เอา19:51 นะครับ
5: ครับ
6: ขอบคุณทุกข้อความนะครับนี่น้องอาร์มส่งรูปเข้าหมกไก่ใช่ไหมเนี่ย
5: ฮะ
6: เต้าหู้ทอดมายั่วๆครับ
5: ข้าวหมกไก
6: ่หมกเซ่แต่เดี๋ยวหยองจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับ
5: โอ้โหอย่าเฟื่อยก็เป็นกิจกรรมของคลื่นนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกบริษัทไม่ใช่ของคลื่นของอสมทด้วยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับให้แฟนบอลร่วมภารกิจในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมเนี่ยมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนก็เข้าไปเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซึ่งถ้าคุณมี Google บัญชี Google อยู่แล้วคุณก็ลงทะเบียนผ่านบัญชี Google น่ะ
6: ครับ
5: มันจะเป็นการยืนยันตัวตนของคุณนะครับถ้าไม่มีก็ทำตามขั้นตอนเขาที่เขาบอกอาจจะเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลอะไรประมาณนั้นนะเมื่อเข้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยก็ให้ไปเลือกแพ็กเกจมันจะมีแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อได้รับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter 20บาทเนี่ยได้10โหวตได้10ครั้งพูดง่ายจนถึงราคาแพ็กเกจที่แพงสุดก็คือ500บาท Mcot Superfan Diamond ได้300สิทธิ
6: ์ไดมอนด์นะ
5: ไดมอนด์ไดมอนด์โปรแกรมเพชรหนังพันล้าน
6: ก
5: ็เข้าไปโหวตกันได้นะครับว่าคุณชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนมีกี่สิทธิ์คุณก็โหวตเข้าไป
6: ไดมอนด์แล้วสูงสุดยัง
5: โหวตมากมีสิทธิ์มากฮะ
6: ไดมอนด์นี่สูงสุดยัง
5: สูงสุดแล้ว
6: นึกว่ามีแพลตินัม
5: เออไดมอนด์พอ
6: นะ
5: 300สิทธิ์นะนะ
6: ครับ
5: ของรางวัลนี่ภารกิจหลักนี่ลุ้นรางวัลรางวัลที่1นี่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan 1,599,000 บาท
6: อืม
5: 1รางวัลรถตู้ไฟฟ้านะอยากได้เงินไปรางวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลร ที่ตอนเรารายงานสดฟุตบอลโลกกันเห็นไอทีวีด้านหลังเราอะที
6: ่
5: เป็นฉากกันอะ
6: เออ
5: นั่นแหละ
6: อันนั้นใช่ไหม
5: Fast Movers เนี่ยแล้วก็วันที่3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลส่วนถ้าใครอยากได้พิเศษจากพี่โจอี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องบินไปไม่กลับนะฮะอันนั้นไม่มี
6: กลับแซ่
5: ที่นี่ไม่ได้แจก
6: เออ
5: เนี่ยของเราเป็นตัวเครื่องบินมากอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็อันดับ4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล
6: ครับ
5: แล้วนอกนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Court Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นนักจริงบอกว่าเป็นเสื้อทีมชาติมั้ง
6: อะไ
5: รประมาณนั้นนะ
6: อุ้ย
5: ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
6: ครับ
5: นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับ
6: นี่ผมไปถามพอเจ๋งละ
5: เป็นไง
6: ว่าผมมีสิทธิ์มั้ยผ
5: มมีสิทธิ
6: ์พี่เจ๋งบอกมีสิได้เลยได้เลยพี่มาเยอะนะมาเยอะนะรถตู้ไฟฟ้าใช่ป่ะ
5: ถูก
6: ที่หยองบอกกำลังอยาก
5: ได้มาน่าจะขายให้มัน
6: เอาแล้ววันต่อที่2เรามาเป็นอะไรนะจากรถตู
5: ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากได้มากเลย
6: ทำไมรถตู้กับมอเตอร์ไซค์ยังดี
5: เออเพราะว่าผมเอาไว้ขี่ซื้อแกงแถวบ้าน
6: อ่าเห็นไหมขี่ซื้อแกงเนี่ยนะ
5: เออ
6: แล้วไม่ขี่ไปอย่างอื่นเหรอ
5: ผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไงเวลาจะออกมาซื้อข้าวกะเพราสักห่อแถวบ้านเนี่ยต้องขับรถยนต์ออกมาโอ้โหหาที่จอดยาก
6: ก็เริ่มต้นจากจักรยานก่อนใช่
5: เหรอ
6: เออ
5: เหนื่อย
6: เอ้าข้อแม้เยอะแยะไปหมดบอกให้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาหรือว่าก
5: ิ
6: จกรรมอะไรสักอย่างนึงเน
5: ี่
6: ย
5: กำลังเล็งซื้อจักรยานไฟฟ้าอยู่เนี่ย
6: เล็งอีกแล้วมีแต่ข้อแม้เต็มไปหมดนี่เพิ่งจบกีฬาอาวุโสแห่งชาติมานะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
5: ครับ
6: โอ้สร้างแรงบันดาลใจเลย อยากจะไปแข่งบ้าง
5: เราอายุได้แล้ว
6: ได้แล้วได้มาตั้งนานแล้ว แล้วก็ดูนะกรีธานี่อย่าไปแข่งกับเขา
5: คุณตาอะไรนะ
6: คุณตาสว่างจันทร์ฟาร์มเนี่ยคราวนี้เหมือนไม่เห็นท่านวิ่ง100เมตรนะแต่เห็นเล่นกีฬาประเภทลาน
5: อ
6: ะพุ่งแหลนบ้างทุ่มน้ำหนักบ้างก็เหรียญทองอยู่ดี
5: ก็มีคนเดียว
6: เพราะไม่มีคู่แข่ง
5: แข่งคนเดียว
6: นะครับแต่เห็นรุ่นลดลงมาเนี่ยนะฮะ70 80วิ่ง100เมตรนะผมไม่มีทางแข่งกับเขาได
5: ้ทำไม
6: เขาแข่งเขานักกีฬาไงท่านเหล่านี้นี่นะครับมาแข่งเป็นอาชีพไปแล้วว่าไปเลยโอ้โหสตาร์ทเร็วมากแล้ววิ่งแบบ
5: เผลอๆเนี่ย
6: น่าชื่นชม
5: เผลอๆเอาเราอาจจะเข้าเส้นก่อนท่านน่ะแต่ว่าเฉียดผิวอะเอางี้แล้วกัน
6: โอ้ยตั้งใจจะแพ้ให้ได้เลยเชียวเห็นแล้วท้อเลยว่าท่านนี่แต่ละท่านนี่แข็งแรงมากนะ70 80วิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: สบายๆนะครับกีฬาอาวุโสแห่งชาติดูมาเมื่อเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีสปอร์ตไงที่สุราษฎร์ธานี
5: ครับ
6: เราก็คิดว่าเราอยากจะเล่นแบดมินตันผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงละต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก่อนว่าม
5: ีต้องแย่ง
6: พอได้พอได้เราเล่นพอได
5: ้แย่งกับพี่ลีหมิงด้วย
6: อะไรประมาณนั้นน่ะยังลีหมิงมาเงี้ยจัดที่ยังสะสมใจเลยทีเดียวแต่เราอาจจะคนละรุ่นกันไงแต่เราก็ไม่ทราบว่ารุ่นเดียวกันสงสัยเขาก็เก่งกันแหละแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเล่นได้ก็พอ
5: พี่ลีหมิงนี่แกบอกเลยเวลาแกไปตีแบดเนี่ย
6: ทำไม
5: แกเน้นตีกับผู้หญิงกับเด็ก
6: ก็มีแต่เตะหมาด่าคนแก่รังแกคนพิการอะไรเนี่ยนะ
5: สู้ได
6: ้ฉายาเขาแต่ว่าสมมุติเราเจอกับรุ่นเดียวกันแบบเป็นต้นสมมุติเราไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วเขาแบบเล่นเป็นประจำนี้นะ
5: ครับ
6: ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะปิดให้ได้ภายใน2เกม
5: เออเฮ้ยเพราะว่าถ้าไปเกม3เป็นไง
6: เป็นไงเราจะมีปัญหาละ
5: เอ็ดดี้คุณนี่มันเมรัชนกดีกว่
6: าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแพ้เกมแรกเนี่ยเกมสองผมก็จะต้องแพ้ให้ได้ก็เป็นการปิดใน2เกม
5: เหรอ
6: เ
5: ราจะเหนื่อยมาก
6: ถูกต้องแต่ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจจริงๆนะครับท่านผู้ฟังอาจจะหาติดตามชมได้นะทางทีสปอร์ตเดี๋ยวเขาอาจจะมีรีรันให้
5: ยังมีอยู่ใช่ไหม
6: จบไปละ
5: จบไปแล้ว
6: กีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับจบไปเมื่อเนี่ยวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านไปนะครับก็เดี๋ยวเขาอาจจะมีรีรันให้ดูกันนอกจากฟุตบอลโลกนะถ้าท่านดูไปแล้วเนี่ยนะครับก็ดูกีฬาอื่นๆได้ด้วยนะครับ
5: ครับ
6: แต่ตอนนี้ขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทเจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับ
5: very good
6: นะครับ
5: นี่ระหว่างพักนี่ผมก็ไปนั่งเซิร์ชตำหนักไทยข้องใจนี่ไงผมจำได้เด็กๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบว่าเป็น เงินไทยใหญ่เบลอเบลออย่างนี้เลย
6: แล้วลีลาการเสิร์ฟเป็นไงนะที่คุณบอกใส่สเก็ต
5: ใส่สเก็ตออกมาม
6: ีจริงๆหลายภัตตาคารน่ะ
5: วันนั้นนี่จำได้อ่ะเสิร์ฟไอ้ต้มยำหม้อไฟใส่สเก็ตมาผมละลุ้นหน้าดูเลยสัญญาสะดุดนะมึง
6: แล้วก็อย่างที่เรียนไปนะมีใส่สลิงไงมาใส่สเก็ต
5: เอ้ยอันนี้สลิงหรือสเก็ตแต่ผมจำไม่ได้แล้ว
6: คือหลายภัตตาคารในช่วงเวลานั้นเนี่ย
5: มีจักรยานล้อเดียว
6: ดึงลูกค้าไงจักรยานล้อเดียวเอาไว้รับไก่ลอยฟ้า
5: เอาหัวเสียบไก
6: ่แบบเนี้ยโอ้หลายภัตตาคาร
5: กระท้อนกระท้อน
6: ฮะมีเหรอ
5: ไอ้นี่ไงภัตตาคารกระท้อนไก่ลอยฟ้าเหรออ้าวแต่ว่าเราต้องพักแล้วแหมกระท้อนเพลินก็มีสักต้นชั่วโมง
6: 2ทุ่มตรงแล้วนะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับกลับมานินทากันในช่วงสุดท้ายครับ
7: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกริยากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
9: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
7: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดย
10: ลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: มาสิ
2: มาซิมานะครับ
1: ช่วงสุดท้ายแล้ว
2: สู่รายการนินทากีฬาโลกนะครับ20:05นะครับ
1: ครับ
2: นี่เดี๋ยวจะอ่านข้อความก่อนเลยนะพี่หยองนะ
1: ได้เบย
2: ว่าไปเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันผมดูบอลโลกตั้งแต่นัดแรกได้ค่าแพ็กเกจที่สบักโมโนคืนแล้วครับเป็นไงฟอร์มการดูเป็นไง
1: น่าจะทำงานแล้วว่าเก็บเงินอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ ทำงานพิเศษอย่างเงี้ยละมั้ง
2: ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับลุงหยองพี่โจเอ้น้องอัมซ่ามาแย้งงับนะครับนักเตะสโมสรไหนที่ชอบร้องเพลงตอบไม้05นะครับก็คือไม้นะครับจริงๆช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกนะน้องอามนะต้องมี
1: กับทีมชาติน้อย
2: คำถามกับทีมชาติน้อยฉายาไงที่เราเล่นกันไปเนี่ย
1: ครับ
2: มีฉายาอะไรแปลกๆไหมท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะฉายาใดที่รู้สึกชอบหรือว่าติดหูท่านเนี่ยก็ส่งเข้ามาคุยกันได้
1: คือ48ทีมนี่มีฉายากี่ทีมทีมไหนไม่มีฉายานี่ลองตั้งเข้ามาก็ได้นะ
2: ใช่
1: สนุกดี
2: คือที่แน่ๆเลยอย่างชาติที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้นะหรือไม่ได้มานานแล้วอย่างเงี้ย
1: บางชาติอาจจะมีฉายาบางชาติอาจจะไม่มีฉายาในบ้านเราอะไร
2: ไม่ได้ตั้งไว้ให
1: ้
2: ตั้งให้เขาหน่อยก็ดี
1: เอาแบบเอาแบบดีๆนะไม่เอาแบบบูลลี่อะไรก็ไม่เอาล่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องนะครับเหมือนฉายาบางอย่างก็ถูกปรับเปลี่ยนไปไงจำได้ไหมพี่หยอง
1: ครับ
2: ตอนสวีเดนเนี่ย
1: เมื่อก่อนเป็นไวกิ้ง
2: เมื่อก่อนนี่เขาตั้งฉายาว่านักเตะจากแดนฟรีเซ็ก
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: แบบเนี้ย
1: เขาไม่ให้
2: ใช้อยู่พักหนึ่งนะจนกระทั่งมีการขอกัน
1: ครับ
2: นะครับว่าไม่ควร
1: แล้วก็โคลัมเบียอย่างเงี้ย
2: โคลัมเบียอย่างเงี้ยโคเคนอย่างเงี้ย
1: มัน
2: ไม่ได
1: ้อันนี้นี่ไม่ได้ว่าพูดกันเองนะ
2: ยังไง
1: สถานทูตเขาม
2: าเลย
1: เป็นเล็กเสือว่ะ
2: นะครับก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีคือผู้ที่ตั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาใดนะครับนอกจากที่คืออ่านตามข่าวอ่ะอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ใช้เพื่อความเรียกให้มันติดหู
1: คืออย่างฝรั่งเขาตั้งเนี่ยเขาก็มีฉายาทุกทีมแหละ
2: ครับ
1: เขาก็มีฉายาของเขาเพียงแต่ว่ามันจะติดหูคนไทยไหมอะไรเงี้ยอย่างพวกแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสิงโตแห่งเตลังกาเซเนกัลเงี้ย
2: แบบเนี้ย
1: เวลามาเขียนในบ้านเรามันยาว
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นฉายาของเขาหรือว่าบางชาติเนี่ยมันก็เป็นฉายาแบบทับศัพท์ไปเลย
2: ครับ
1: อย่างบัฟฟาน่าบัฟฟาน่า
2: จริงๆนะ
1: บัฟฟาน่านี่มันแปลว่าอะไรเด็กน้อย
2: แอฟริกาใต้ใช่ป่ะ
1: ใช่ไหม
2: บางทีเนี่ยตั้งมาแบบเนี้ยมันหนึ่งยาวสองมันไม่ติดหูเท่าไหร
1: ่ถูกแต่ว่าม
2: ันไม่โดนเท่าไหร
1: ่ไอ้พวกที่มาเนี่ยมันก็คือเป็นฉายาประจำของเขาเป็นฉายา

0: ทีมชาติไปไม่ได้ไปกับเขาฮะ
1: นี่ช้างศึกของไทยเราก็ใช้มาไม่นานนะ
0: พึ่งตอนนั้นมีน
1: ี่
0: ไงก็มีประกวดโลโก้ประกวดตั้งฉายาไง
1: ก่อนจะได้ช้างศึกมาใช่ไหม
0: ก็มีเยอะแยะ
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์ก็กีวีใช่ไหมตุรกีก็ไก่งวงสวิตเซอร์แลนด์ก็ทีมแบบแดนนาฬิกา
1: ฝรั่งเศสอะทีมแต่แดนน้ำหอม
0: ตาเก่า
1: ตาไก
0: ่
1: ครับ
0: แล้วก็หลังๆนี่ก็ถ้าเรียกซ้ำๆกันไปก็อาจจะแบบไปฉายาจริงเลเบลส์อะไรก็ว่านะ
1: คุณหยองภาคบอลคู่หนึ่งได้เยอะไหมครับ
0: ได้อะไรฮะ
1: ไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันนะแต่ก็ได้เยอะเหมือนกันอะคิดว่า
0: ไม่ได้นะครับ
1: ได้ภาคได้ภาคเยอะใช่ไหม
0: ถือซะว่าเป็นงานที่เราชอบ
1: เป็นไงภาคกับอาจารย์สมชายของผมนี่เป็นไงบ้าง
0: ครับผมว่าน่าจะเป็นนักภาคคนเดียวในโลก
1: ที
0: ่ภาคไปอมยาไปด้วย
1: เฮ้ย
0: ลิ้นมันจะคุกคักคุกคักอยู
1: ่คลาสสิกจริงๆ
0: เพราะว่าไอ
1: นะครับคือพี่เจ๋งเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันที
0: ม
1: นะครับในการจัดสรรผู้บรรยายฟุตบอลโลกทั้ง104แมตช
0: ์ครับ
1: ก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาว่าพี่โจอี้ภาคคู่ไหนต่อนะครับผมภาคคู่ที่หยองต้องรับผิดชอบนะครับก็คือตูนิเซียจากการเปลี่ยนโค้ชแล้วเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับก็ติดตามกันได้จริงๆติดตามได้ทุกคู่เลยนะทาง FM 99
0: ตูนิเซียนี่ไม่มีเรื่องใหญ่มากเลยนะ
1: ทำไม
0: ซามีลามูชีเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นตูนิเซียนะ
1: เหรอ
0: ก็เป็นฝรั่งเศสอะแต่พ่อแม่ก็เป็นตูนิเซียนะ
1: อ๋อ
0: นี่แบบเชือดนิ่มๆเลยแสดงว่าผมว่ามันต้องมีอะไรมาก่อนละมั้ง
1: หรือมีมาก่อนนะ
0: ถ้ามันแบบแต่ว่าฟอร์มวันนั้นก็แย่จริงอ่ะโอ้โหกุ๊กกักกุ๊กกักไปหมดอะไรก็ไม่รู้ตูนิเซีย
1: เหรอ
0: บอลลั่นมั่งอะไรมั่ง
1: ไม่ค่อยได้ดูอ่ะอีซักกับยาเคเลสนี่เขาไม่ดี
0: อ่
1: ะยิงระเบิดระเบ้ออย่างเงี้ย
0: คนละคนกับตอนยูเวนตุส
1: เหรอ
0: โอ้โหพุ่งไปข้างหน้าแบบกลับมาเป็นอีซักตอนอยู่นิวคาสเซิล
1: อ่ะเป็นซะอย่างนั้นนะครับตอนปี86ดูฟรีแต่ไม่มีเวลาดูเพราะเรียน
0: ครับ
1: ปีนี้มีทั้งตังค์และเวลาแต่ดูไม่ไหวแค่ผ่านมา 3-4 วันก็ปวกเปียกไปหมดแล้ว
0: อุ๊ยใช้คำว่าปวกเปียก
1: ไม่รู้อะไรปวกเปียกเหมือนกันนะแต่ยังแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะอย่างน้องๆเพื่อนๆน้องๆแล้วกันหลานๆเนี่ยบางทีดูฟุตบอลโลกมาครั้ง2ครั้งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้คุณควรดูเลย
0: ทำไม
1: ต้องดูให้มากเข้าไว้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะฟุตบอลโลกที่เราดูกันมาสัก20ปีก่อนเนี่ยจนถึงครั้งนี้เนี่ยโอ้แตกต่างไปมากเลยใช่ไหม
0: สปีดเกมความเร็วแท็กติกคนละเรื่อง
1: กฎกติกาความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย VAR อะไรเข้ามาผู้ตัดสินต้องเห็นไหมติดอุปกรณ์เต็มตัวไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะมีพักระหว่างครึ่งตรงกลางใช่ไหมไฮเดรชั่น
0: ก็เป็นฟุตบอล
1: ว่าอะไร
0: พูดง่ายๆว่าไฮเดรชั่นเบรก
1: ครับ
0: ฟุตบอลเดี๋ยวนี้เตะกัน4ควอเตอร์เอาอย่างเงี้ย
1: จริงๆมันเคยมีคือแนวความคิดของฟีฟ่าเขาเรื่องกฎกติกาใช่ไหมล่ะเขามีการแบบนำเสนอมาตลอดอ
0: ่
1: ะเปลี่ยนแปลงไหมอย่างงู้นอย่างนี้เขาเคยเสนอว่าฟุตบอล1เกมเนี่ยควรจะเตะ4ควอเตอร
0: ์
1: ควอเตอร์ละ25นาทีแบบนี้เลย
0: เวลาจะมากขึ้นแต่ว่ามีเวลาพักมากขึ้น
1: เตะสัก100นาทีให้มีเวลาพักที่มากขึ้นและโค้ชจะเข้ามีบทบาทสำคัญในการแก้เกมในการแบบปรับเปลี่ยนทีม
0: ในการเรียกมาคุย
1: ซึ่งแนวคิดเนี้ย ก็ไม่ได้ใช้แต่ครั้งเนี้ยไม่4ควอเตอร์มันก็ไกลๆ
0: เพราะว่าเขาพูดง่ายๆครับมันก็จะเอาตังค์นั่นแหละก็กำหนดเวลา3นาทีด้วยนะ
1: ครับ
0: พักเร็วกว่านั้นก็ไม่ได
1: ้มีเวลาโฆษณาเงี้ย
0: ไม่มีเวลาโฆษณา
1: ในสนามนี่ถ้าจะได้เห็นเลย
0: บางคนเขาก็บ่นอะอย่างคือบางคนเขาก็บอกว่าโดยเฉพาะพวกโค้ดบางคนก็บอกว่ามันเป็นการทำลายจังหวะคือในฟุตบอลเนี่ยมันมีเรื่องของโมเมนตัมเกมกำลังบุกได้ดีๆกำลังอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันเป็นการเสียโมเมนตัมในช่วงนั้นไป อะไรก็บางคนเขาก็มีเหตุผลอย่างนี
1: ้ก็มีประโยชน์สำหรับทีมที่กำลังเสียเปรียบอะใช่ไหมทีมได้เปรียบเขาก็บ่น
0: ประมาณนั้นแล้วก็จริงเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยบางเกมมันเล่นสนามปิดซึ่งมีแอร์คอนดิชันภายในเนี่ยมีติดระบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
1: เครื่องปรับอากาศ
0: สนามที่ฮูสตันวันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเยอรมันมั้ง
1: ทำไม
0: เขาบอกพักคุลิเบกทำไมฮะอุณหภูมิ20
1: จริง

0: แต่เมื่อมีกฎนี่แล้วคุณก็ต้องพักไง
1: มีหลังคาครอบมีแอร์คอนดิชันแต่ว่ามีพัก cooling brake
0: เขาถึงเรียกว่า hydration brake ไง
1: ประมาณนั้นแหละ
0: อย่างที่เรียนไปนะฮะเพื่อให้โค้ชเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากอุณหภูมินอกเหนือจากการพักดื่มน้ำดื่มท่ากันเท่านั้น
1: เพื่อให้โฆษณา
0: แล้วก็โฆษณานี่เป็นหลักเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: โปก็ตัดเขาโฆษณานะมีที่อะไรอาร์เจนตินามั้งหรือที่ไหนที่อเมริกาใต้สักทีเขาประกาศว่าเราเป็นทีวีเจ้าแทบจะเจ้าเดียวในโลกที่ไม่ตัดโฆษณาตอนกูเลี้ยงเบรกมังเอกเนี่ยบ้านเราก็ไม่ตัดเว้ย นี
0: ่เออหัวมุมตรงบันไดมีร้านแม็กตึกสยามสีขาวเขียวใช่ไหมครับคุณอา
1: ตึกสยามสีขาวเขียวเลยสยามเซ็นเตอร
0: ์กับโรงแรมหลังคาเด่นก่อนมีพารากอน
1: อยู่ตรงพารากอนนะก่อนจะเป็นโรงแรมแบบเป็น
0: เหมือนลูกหมวก
1: เหมือนกระโจมลงมา
0: เหมือนงอกอะไรแบบนั้นนะ
1: อันแบบที่จำไม่ได้ละ
0: มีเอกลักษณ์มากเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยสมาคมกรีธาน่าจะเปิดแถลงข่าว
1: อ
0: ะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ได้ไปแถวนั้น
1: ผมเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ย
0: ครับ
1: ในปีที่สยามพารากอนเปิดพอดีเลยนะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าร้านที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเปิดสาขาที่สยามพารากอนผมยังต้องไปช่วยเขาเอาขนสต็อกไปใส่ร้านใหม่อะไรเงี้ยเช็คสต็อกกันทั้งคืน
0: ตอนพารากอนจะเปิดใหม่ๆเลยนะ
1: ใหม่ๆเลย
0: เดือนประมาณเดือนธันวาได
1: ้ผมอยู่ที่นั่นแหละ
0: เอ๊ะทำไมไม่เจอผมอ่ะ
1: อ้าว
0: ฟังเพลินจนลืมเติมน้ำมัน
1: อ้าว
0: ขับขึ้นทางด่วนแล้วมันก็จะหมด
1: เรียบร้อย
0: ทำยังไงดีเลยทีน
1: ี้ปิดแอร์เปิดกระจกฮะแล้วก็ขับไปซี20 30อย่าแตกคันเร่งเยอะค่อยๆไป
0: นี่
1: จิตซ้ายเอาไว้
0: จากผู้มีประสบการณ์เคยหมดบนทางด่วนมาแล้วนะครับโอ้ไม่ได้เตรียมการอะไรเลย
1: ยังไม่ต้องแตะกันเร่งเยอะฮะแตะกันเร่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ค่อยๆแล้วเวลาแตะได้ค่อยๆกดลงไปได้อย่าวู
0: ้ประหยัดน้ำมันหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ปลายเท้าของท่านเอง
1: ท่าน
0: นะครับอะไรเนี่ยพ้น15นาทีนี่เอาใจไปเลยเคป Excel ดูไว้โอนาน่าโกต้องเล่นแบบนี
1: ้
0: ยังไงเนี่ยพี่ต้องเล้งเนี่ย
1: เคปบวชเตรียมไม่ใช่เคป Excel
0: อุ้ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
1: โอ้ประตูก็ดังไปเลยนะเคปบวช
0: แล้ว
1: จาก follower เท่าไหร่นะไม่กี่หมื่น
0: หลักหมื่นไปเป็นหลักล้าน
1: กลายเป็นล้านแล้วตอนน
0: ี้โวซินย่า
1: โวซินย่า
0: สุดยอดสุดยอดนี่แสดงว่าผู้สาประตูนี่40ยังสบายๆนะเล่นได้ใช่ป่ะแต่ดูแกพุ่งบ้างไหม
1: พุ่ง
0: เห็นสุดจะตรงตัวซะเยอะนะอย่างนั้นได้ป่ะคือสเปนนี่ยิงเหมือนกลัวเข้าอ่ะ
1: ลูกพุ่งก็มี
0: กล
1: ั
0: วเข้า
1: เลยแหละ
0: กลัวเข้าคือมีกองหน้าบางคนเขาบอกเอาไว้นะครับว่าไม่มีหลักซูเปอร์เซฟ
1: ครับ
0: มีแต่ยิงตรงตัวหรือคุณยิงเบาเกินไปนี่สุดยอดกองหน้าเขาเคยพูดอย่างนี้ไว้คือเขาจะแบบคือทำให้กองหน้าครับตั้งใจยิงวันนี้
1: สุดยอดกองหน้านี่ใครฮะสมยศแดงยวน
0: โอเล่คุณหน้าโซชา
1: เอาไม่สมยศนี่เขาเล่นเซนเตอร์สิ
0: เขาเล่นในแต่ตำแหน่งเขาเล่นในทุกอย่างยกเว้นตำแหน่งที่เป็นประโยชน
1: ์อ้าวก็เป็นผู้บริหารแล้วคุณไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะไม่ได้นะ
0: ลืมไปลืมไปเดี๋ยวนี้พี่แมวตีกอล์ฟละ
1: ใหญ่โตมโหฬารแล้วเดี๋ยวนี้
0: ถูกต้องถูกต้องไม่มีเงินซื้อแพ็คดูฟุตบอลโลกฟัง99ก็ได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ฟังตอนทำงานทุกวัน
1: ยินดีครับ
0: จริงๆเลยนะท่านผู้ฟังนะทุกท่านเลยนะทำอะไรก็ได้นะทำกับข้าวก็ได้เปิด FM 99ไป
1: Very good
0: นะฟังไปนะครับสวีเดนฉายานักเตะช็อปห้างอีเกีย 4,000 แท้นี่ใช่ไหม
1: อีเกียนี่มันเป็นห้างสวีเดนสัญชาติสวีเดน
0: สีเหลืองน้ำเงินไงนะครับภาคบอลได้เยอะค่ะภาค90นาทีเนี่ยแท้ใช่ไหมก็คือวันนั้นคุณภาคกับคุณสมชายเนี่ย
1: ครับ
0: ภาคได้ภาคเยอะเลยใช่ไหม
1: ก็ผมก็พยายามหยุดให้แกพูดนะแกไอตอนผมหยุดให้แกพูดแกก็ไม่พูดแล้วไอตอนผมพูดอยู่แกก็พูดไม่หมดเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมไม้ไปสักอันหนึ่ง
1: เหรอ
0: พอหยุดปุ๊บจี้เอว
1: มันจะบ้าแล้ว
0: ส่งสัญญาณไง
1: ไม่แต่มันเป็นสไตล์ของแกบอกโอ้แกด่ายับเลยไออาซินอะไรยาซินอายารีพ่อไปตูนิเซียยิงเสร็จขอโทษจะขอโทษทำไม
0: ไม่ถูกใจอะไรสักอย่างนึงเลยโอ้จะสมชายนะครับโรงแรมชื่อว่าสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลครับที่ปัจจุบันสยามพารากอนตั้งอยู่ขอบพระคุณมากนะครับทำไมโค้ชตูนิเซียไปไวจังเลยครับพี่หยองคุณต้องรับผิดชอบเลยคุณบอกสิทำไมถึง
1: ไม่รู้กันนะ
0: ไปแต่พี่หยองบอกไว้ไงว่าอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นละใช่ไหม
1: มันไม่แต่ว่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์น่ะ
0: ขา
1: ดเครื่องเนี่ยก็ไม่ดี
0: อ๋อ
1: ซึ่งจะโดนเบนเยี่ยมไป 5-0 มั้ง
0: แต่จริงๆแล้วอย่างที่เราตูนิเซียทีมอย่างตูนิเซียเนี่ยนะไม่น่าแพ้สวีเดนขนาด

0: นั้นไงใช่ป่ะ
1: ใช่
0: สักลูก2ลูกพอรับได้อะ
1: แล้วพูดถึงเกมนั้นนี่มันก็มีเค้าเรียกอะไรนะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอาจจะมีแต่เราไม่ยังไม่เคยเห็นแบบชัดๆมาก่อนก็คือเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ในลูกฟุตบอลมาช่วยในการตัดสินจังหวะว่าสัมผัสไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมลูกที่ไอ้สวรรค์เบิร์กลงมายิงไง
0: แม้เพียงสัมผัสเพียงนิดเดียวเนี่ย
1: เ
0: ซ็นเซอร์ก็ทำงาน
1: คุณดูภาพช้าตอนแรกเนี่ยล้ำยังไงก็ล้ำล้ำเป็นทุ่งเลย
0: จริง
1: แต่ว่าพอมันมีกราฟจากเซ็นเซอร์ส่งเข้าไปเนี่ยมันแสดงว่ามันมีการสัมผัสเนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้คอนเฟิร์มได้ว่าเท้าของอีซักสัมผัสบอลกลายเป็นสวรรค์เบิร์กไม่ล้ำหน้า
0: และแอซิดของ
1: กลายเป็นแอซิดของอีซักไปด้วย
0: นี่สุดยอดจริงเลย
1: คุณวันนั้นอ่ะคุณดูอ่ะดูภาพช้าคุณการันตีได้ไหมว่ามันโดนหรือไม่โดนมันดูยากนะ
0: ถ้าคุณดูด้วยตาเปล่า
1: แม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สโลผมว่าก็ยากว่าจะเห็น ว่ามันโดนหรือไม่โดน
0: เอาเป็นว่าคุณดูในสนามนี่ไม่มีทางเห็นอยู่แล้วดูถ่ายทอดสดได้เพียงแค่ครั้งเดียวคุณก็ไม่เห็นอยู่ดี
1: คือถ้าไม่มีไอ้กราฟตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ว่าสัมผัสไม่สัมผัสผมว่าลุงเนี้ยยังไงก็ล้ำก็ไม่กล้ากลับกำลังสินหรอก
0: ใช่เนี่ยก็อย่างที่บอกลูกๆหลานๆไปนะดูฟุตบอลโลกเถอะแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แล้วดูสมมติดูครั้งนี้จบแล้วนะ4ปีข้างหน้าเนี่ย100ปีฟุตบอลโลกอ่ะถ้าคุณดูมาอย่างดีฟุตบอลโลกที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยคุณจะได้คุยสนุกมากขึ้นไง
1: ถูกต้อง
0: ปรีวิวก่อนฟุตบอลโลกครั้งหน้า
1: อะไรมันเปลี่ยนไปบ้างครั้งที่แล้วเป็นไงครั้งนี้จะเป็นยังไงอะไร
0: สนุกสนานเลยนะดูกัน
1: ก่อนจะไปถึงครั้งหน้าคืนนี้ก่อนนะพี่นะ
0: อะไร
1: โปรแกรมกันซะหน่อยก็แล้วกันนะ
0: ว่าไปเซ
1: วันนี้ก็จะมีอีก4คู่นะครับกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอเซเนกัลตอน 14:00 คู่นี้นี่ FM 99รายงานสดโดยสนวิรุณและคุณอธิคม
0: เอ้ยอธิคมวันนี้เขาเชียร์ฝรั่งเศสอยู
1: ่เหรอ
0: ก็ต้องพากย์อย่างถูกใจเขา
1: ครับ
0: ครับ
1: ตามมาด้วยอีก1คู่ในกลุ่ม I นะครับอิรักเจอนอร์เวย์ในเวลา 17:00
0: อิรักก็น่าเชียร์เพราะว่าเอเชียของเรานี่ฟอร์มดีมากนะครับ
1: ยังไม่แพ้เลย
0: ในฟุตบอลโลกคราวนี้
1: ตอนนี้เนี่ยเหลืออิรักจอร์แดนอุซเบก3ทีม
0: อีก3ทีมว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วเจอกับ
1: เ
0: ออลิงฮาลันด์ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: เ
1: ออคู่นี้ก็บรรยายภาษาไทยโดยทรงศักดิ์และศิลพงษ
0: ์ไม่ดูแล้วที่2ใช่ไหมคู่นี
1: ้17:00
0: 17:00
1: นะครับฝรั่งเศส17:00
0: อิรักอัน
1: นี้คู่5ทุ่มไม่มีนะ
0: ไม่มีจ้ะ
1: ทุ่มเที่ยงคืนไม่มี
0: ครับ
1: แล้วก็ไป8โมงเช้านะครับ
0: คู่นี้ผมดู
1: กลุ่ม J อาร์เจนตินาเจอแอลจีเรีย
0: ต้องดู
1: ให้เสียงภาษาไทยโดยปะแปะยุทธพงษ์และผอ.สุเทพ
0: ต้องดูเลย
1: ดูผอ.กับปะแปะเหรอ
0: ครับ
1: อ้าว
0: แผลบไม่ดูไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้
1: เมื่อเช้าได้เปิดไปแว็บนึง
0: อ
1: โอ้ยมันก็บอลชนเสาชนเสาม
0: ีขึ้นซับไตเติ้ลแน่
1: ๆชนเสา
0: เห็นผอ.อัชราเชิดชูบอกว่าพี่สุเทพนี่ภาคเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีด้วยกัน
1: อ๋อเหรอ
0: นี่มันต่อเนื่องเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วคู่อาร์เจนตินาด้วยใช่ไหม
1: อาร์เจนตินาแล้วก็ปิดท้ายครับ11โมงครับออสเตรียเจอจอร์แดน
0: ครับ
1: มาแล้วบีหลีหมิง
0: ไม่ดูละ
1: ดูหน่อยนึง
0: ต้องดู
1: ถึงว่า
0: พรุ่งนี้ด้วย
1: ถึงว่าพรุ่งนี้แกผมแทนรายการตอนเที่ยงแกดีมันนี่เอง
0: รู้กันเอาไว้นะ4คู่นะติดตามชมกันได้นะครับ
1: น้องเทยมาด้วย
0: ว่าไง
1: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะยินดีกับทุกๆท่านที่โชคดีมีแห่งนะคะส่วนท่านใดที่ชวดไปงวดหน้าลุ้นกันใหม่ค่ะเอาวันนี้ลอตเตอรี่ออกนี่หว่าลืมไปเลย
0: แล้ว
1: ว่าจะซื้อในเป๋าตังค์นั่นน่ะ
0: แสดงว่าไม่ได้ซื้อ
1: ไม่ซื้อ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าถูกแล้
1: ว
0: นะไม่ซื้อหวยคือถูกหวยนะครับ
1: ครับทางFacebook
0: ครับ
1: คุณพี่สมรักบอกวันนี้น้องโจอี้น้องหยองฝรั่งเศสจะชนะไหมครับ
0: นี่เขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากฝรั่งเศสที่แพ้เซเนกัลไป0-1ในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนาม2002นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ฝรั่งเศสเข้ามาในฐานะที่เป็นเต็งอาจจะเต็งหนึ่งก็ว่าได้นะไม่น่าแพ้
1: ก็ดูจากสเปนเล่นนัดแรกไปแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสน่าจะขึ้นเต็งหนึ่งแล้ว
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับคู่11โมงพรุ่งนี้เสียดายพี่หยองไม่ได้พาคู่กับซ้อไม่เป็นไรครับเอาไปแก้พากับคนอื่นบ้างเถอะช่วยจัดพี่หยองคู่ผอ.หน่อยครับน่าจะพากฮาไม่เป็นไรฮะให้แก้พากคนอื่นเลยฮะ
0: ไม่เป็นไรกัปตันผอ.เจ๋งเนี่ยเขาแจ้งไว้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะ
1: โอ้โหเหรอ
0: แต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่ดีไม่งั้นจะมาได้ยังไง
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยว
0: ถูกต้อง
1: คุณโรดบอกดูสเปนครึ่งแรกจบปิดนอนเลยครับแสดงว่า

0: เรียบร้อยสิฉีกคุณเกษมสวัสดีนะครับคุณออมซ่าบอกผมเรียนผมมาเพชรบุรีครับปิดเทอมก็ไปเรียนพิเศษตอนบ่ายนั่งบันไดสยามเหมือนกัน
1: นี
0: ่อ้าวลุงรุ่นน้องเหรอฮะ
1: พรหมารุ่
0: นพ
1: ี่
0: ไม่รู
1: ้
0: เด็กเรียนเดียวกันนั้นเนี่ย
2: ไม่บอกเขาหรอกทำไมไม่เจอ
0: สวัสดีครับ
2: ทำไมไม่เจอผม
0: อ้าวโอ้โอ้โอ้ดีใจจังฮะเจอศิษย์สถาบันเดียวกันน้ำเงินชมพูดูสวยสง่าเป็นนักกีฬาที่ส
1: ำคัญคนนี่เห็นไหม
2: เนี่ยมีคุณพูดถึงหน้าบันไดสยามใช่ไหมผมแทรกข้อความทาง YouTube นะสมัยก่อนถ้าพจน์อานนท์ไปเจอหยองอี้นั่งบันไดสยามก่อนมอสเต่าคงไม่ได้เกิดแน่นอนเห็นไหม
0: ก็ถีบผมร่วงเลยบันได
2: ถึงบอกไงเป็นความโชคดีของวงการบันเทิงไง
0: โอ้เด็กๆนี่หยองกรอดเลยฮะผมเนี่ย
2: แล้วหุ่นไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
0: โอ้ดูไว้ได้เลยฮะแต่ตอนนี้ดูได
2: ้นึกว่าหล่อเหมือนพวกพระเอกหนังอินเดียไง
0: โอ้โหเหรอคุณปวลิตบอกสวัสดีครับพี่โจ้ยบอกหยองมีผ้ากับพี่สมวันไหนครับเช้าวันพฤหัสคู่อุซเบย์โคลอมเบีย
1: นี่อุซเบย์ด้วย
0: คุณวรพงศ์บอกบอลโลกขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นนะครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียงก็ก้าวลำโพงครับภาพเสียงตรงกันเลย
2: สุดยอดนะ
0: เพราะว่าเราก็ภาคทางแอปโมโนแม็กนี่แหละน่าจะตรงกัน
2: ที่ส่งเข้ามาข้อความนี้นี่มีเทคนิคอะไรชี้แจงมาด้วยนะให้หลายๆท่านก็ทำตาม
0: ผมว่าน่าจะตรงกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ดูผ่านแอปเหมือนกับทุกท่านมันไม่ได้ดูผ่านกล่องผ่านอะไรมันจะ
2: นึกถึงตอนที่เราดูฟุตบอลแล้วข้างบ้านเขากอดเราอ่ะแล้วเราดีเลย์เขาหลังสัก5วิ7วิอย่างเงี้ย
0: เขาเฮก่อน
2: ได้ยินเสียงเฮมาสักก่อน
0: คุณจิรนันท์บอกพี่หยองมีข่าววงในบ้างไหมครับว่าถอดไม่นี่ไม่ทราบเลยฮะ
2: อ้าว
0: เรื่องของโมโนกับเอเอสนะ
2: อ๋อเหรอ
0: คุณจิรพรบอกพี่โจอี้พี่สมภาคบอลคู่พี่หยองช่วงคูลิ่งเบรกมีต่อยซ้ายต่อยขวาเฉยแต่ตรงนี้นี่ก็จะกลายเป็นวลีประจำตัวกันไปอยู่แล้วนะ
2: สัญลักษณ์เลยนี่เป็นผู้บรรยายที่มีเอกลักษณ์มาก
0: คุณกมลบอกใช่ครับมังกรหลวงเกือบถึงสี่แยกบางนาครับใส่สเก็ตเสริมเหมือนกัน
2: นี่อย่างเงี้ยนะขอบพระคุณ
0: มังกรหลวงนี่เป็นเก๋งจีนส่วนตะ
2: พ
0: ักไทยนี่เป็นแบบมีกาแลด้วย
2: อันนั้นไทยปะทะกับจีนไงเขาก็ทำคนละคอนเซ็ปต
0: ์คุณเกซีนีครับบอกว่าจะได้บอลโลกไม่ได้พาร์ทเนอร์เป็นช่อง HD ครับดู 4K ภาพเบลอมาก
2: เหร
0: อที่แสดงว่าทีวีคุณไม่ได้รับ 4K สิ
2: เหรอมันจะเบลออะไรขนาดนั้น
0: เพราะถ้าซื้อแพ็กเกจของโมโนอ่ะมันเป็น 4K สิ
2: ครับ
0: แพ็กเกจใหญ่อ่ะนะที่ดูได้2จอ
2: แสดงว่าเราต้องเตรียมจอใหม่ใช่ป่ะ
0: ทีวีอาจจะไม่ได้รองรับ 4K หรือไม่หรือเปล่าอ่ะต้องไปดูตรงนั้นนะ
2: ถามเขาสิเขามีหนวดกุ้งไหมถามเขาสิ
0: คุณสกายแมนสวัสดีนะครับคุณเจี๊ยบบอกพี่เจี๊ยบครับบอลไทยจะได้ดูทางไหนครับ
2: บอลไทยทางไหนเอาพี่พยองเดชตอบได้อันนี
0: ้ถ้าสโมสรก็ไทยลีกก็ AS เหมือนเดิมถ
2: ้
0: าทีมชาตินี่ก็มีทั้งทรูวิชั่นทั้งไทยรัฐ
2: ครับ
0: อะไรอย่างงี้นะ
2: พยองเดชเขาภาคอยู่แล้วฟุตบอลไทยเนี่ย
0: พี่อย่าไปทำไปพูดไปผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย
2: ภาคอยู่แล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นกัน
0: ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม
2: เ
0: ลยนะ
2: พอพักจบฤดูกาลเนี่ยพยองเดชบ่นเลย
0: ปิด4 เดือนบอลไทยปิดหลายนานขนาดนั้นวะนะ
2: ไปจีบหญิงก็บอกว่าพี่จะไม่ทำอะไรเลยและพี่ก็จะไม่ให้เธอทำอะไรเลย
0: ดูที่เราจะเอาอะไรกินไงก็ไปจีบหญิงเนี่ยไปเป็นภรรยาพี่เดี๋ยวพี่จะพาเธอไปช่วยพี่เลี้ยงหมูที่บ้าน
2: มีฮะมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือสิ
0: พิปเปิ้ลจีลาบอกว่าดีค่ะดีเจชื่อดังไม่ได้เจอกันนานเพิ่งเปิดมาฟังค่ะฝนตกหนักเมื่อคืนรายการเรียกข้าวว่าเสียนสนุกมากค่ะคุณแท่งกับคุณบอม
2: มีพี่บอมมาเล่นกีตาร์ด้วยไง
0: บอมไหนอ่ะ
2: บอมสินเจริญบราเธอร์
0: เอาล่ะ
2: ครับ
0: ร้องเพลงเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปลี่ยนบรรยากาศนะไปฟังย้อนหลังในแอปยังไลฟ์อยู่ไหมครับแอปเดิมเนี่ยที่เป็น Active Radio 99เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ลบไปเลยไปโหลดแอปใหม่เป็น MCOT Connect นะ
2: MCOT
0: CONNECT
2: ใช่ใช่
0: ครับแล้ว99ก็จะไปอยู่ในนั้นด้วย
2: คือถ้าผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องแอปนะครับก็ไปทางแอปใหม่นะMCOT Connect ใช่ไ
0: ห
2: ม
0: หรือมีปัญหาแอปนี่ก็ไปทางเบลล่าก็ได
2: ้
0: เอาไปทาง YouTube นะ
2: ครับ
0: คุณปลั๊กสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ถูกหวยและผู้และสเปนทุกท่านอ้าววิเคราะห์สวีเดนหน่อยก็ดีครับคือ
2: สเปนเป็นเอ้ยสวีเดนเป็นไง
0: เขาใช้หน้าคู่กันมันมีตัวพักบอล2คนนะแล้วสลับกันเสียบสลับกันวิ่งก
2: ็
0: ดีเลย
2: นี่ผลการคัดเลือกรอบคัดเลือกสวีเดนไม่ดีเลยนะแต่เขาได้เข้าร
0: อบกลุ่ม
2: เข้ารอบฟุตบอลโลกมาได้เพราะ
0: ได้เพย์ออฟเพราะว่าผลงานในเนชั่นลีก
2: เกี่ยวกับเนชั่นลีกใช่ไห
0: ม
2: มาจนได้นะสวีเดนเขาก็ต้องทำผลงานให้ดีหน่อย
0: เขาก็รับแน่นๆแล้วก็โยนมาให้ตักมาให้สองคนเนี่ย
2: กระ
0: พักสลับกันพักบอล
2: มีดีที่กองหน้านะครับ
0: อยากให้ขึ้นจัดปะแปะซ้อมพิสมภาคด้วยกันครับ
2: เป็นไง
0: มันหน้าดูกองหลังส่งกองกลางกองกลางส่งกองหน้า

0: ตั้งชื่อตั้งชื่อคณะไปเลย3โทน
1: เมื่อเช้าผอ.สุเทพชงให้ป้าแปะภาคยอดเยี่ยมมากนี่ไทยลีก2แม้กระทั่งไทยลีก1บางทีมเตะเสร็จยังตีรถบัสกลับเลยครับประหยัดได้ก็ประหยัด
0: เออๆดีมั้ยกัน
1: ฟุตบอลโลกไงมันก็อ้าวก็ว่าก
0: ันไปนั่นแหละปัญหาเค้าเยอะเค้าก็เลยต้องทําแบบนี้
1: ยองเหมือนน้ำปลาครับบรรยายกับใครก็อร่อย
0: เ
1: อ
0: ้ย
1: เหรอ
0: เป็นไง
1: ผมว่ามันน่าจะเหม็นคาว
0: อุตส่าห์เทียบเป็นน้ำปลาคิดดูแล้วกัน
1: ถ้าสมัยก่อนถ้าพจน์อานนท์ไปเจอยองอันนี้อ่านไปแล้วนะ
0: อ่านแล้วนะ
1: ทำงานหนักทุกวันเงินก็ไม่ค่อยมีครับเหมือนกันเลยครับ
0: มีมีพี่บ๊อบเราต้องเก็บเก็บด้วยแล้วมีเอง
1: เออสวัสดีพี่โจ้ยพี่ยองนะครับฉายาจอมโหดต้องพี่หมิงครับ 100% ไม่มีแบ่ง
0: โอ้จริงเหมือนกันนะ
1: เชียร์อิหร่านครับชอบแนวอันเดอร์ด็อกก็เสมอได้นะเมื่อเช้าพอแก๊สคอยนี่ก็อ้วนซ่าครับก็แกอ้วนไงแล้วแกก็ซ่า
0: ใช่เพราะว่าฝรั่งเขาเรียกแก๊สซ่าไง
1: แก๊สซ่า
0: แต่พอดีอ้วนก็เลยเป็นอ้วนซ่าไปเลย
1: ทีมชาติไทยอุดไม่ไหวแล้วอ้าวฮัสซันออกไปยังฮัสซันไหนฮะ
0: ฮัสซันเอออุดไม่ไหว
1: ช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นักมวยไทยท่านนี้ดังไหมครับช้างเผือกเมื่อก่อนนี่ไว้รับฝรั่ง
0: ทำไม
1: แกมวยใหญ่
0: อ๋อเหรออ๋อน้ำหนักได
1: ้ลาบอนเดกเกอร์ล็อบกามันอะไรพวกเนี้ย
0: เออ
1: เคยต่อยโดนต่อยกามหักก็ลุกขึ้นมาต่ออะไรเงี้ยเลือดไหลโกรกเลย
0: ครับ
1: ดังอยู่สัก30ปีที่แล้วทุนคุณเปโดเนโตอะไรที่ถามมาเนี่ยนะชอบทุกเล่มเลยฮะ สวัสดีคุณหยองภาคปาก1ปาก2ปาก1มา2คู่แล้วนะดูคู่อิหร่านเช้านี้กองเชียร์เยอะไหนว่าจำกัดวีซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะสวัสดีครับเมื่อคืนประตูเคปเบิร์ดชื่อจริงโจซิมาดิอาสหรือโวซินยาครับอายุ40เซฟอุตลุด7เซฟ
0: โวซินยานะครับ
1: โวซินยายองคนข้างชื่อโจอี้ใช่ป่ะหน้าตาดีเหมือนกันได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆอุ๊ย
0: เป็นไง
1: เป็นไง
0: เซฟเลยเซฟข้อความ
1: ในวัยครึ่งศตวรรษของพี่โจอี้เนี
0: ่
1: ย
0: ไปซะไกลแช
1: ร์โอ้แต่ว่า30แล้วครับหมดเวลาแล้ว
0: ทุกข้อความอ่านนะฮะแต่อ่านออกอากาศไม่หมดเท่านั้นเองต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับ
1: เป็นบุญมากเป็นบุญหูมากได้ยินป่าภาคกับพี่เทพน
0: ี่นี่ครับเมื่อเช้าฟังป่ากับพอสุเทพภาคฟุตบอลได้สนุกมากจากคุณนัทเรือใบนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับนินทากีฬาโลกนะครับรายการต่อไปเป็นเก๋าเก่งเกมนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 20:38 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมนะครับคือวันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับกับพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็กลับมาพูดคุยกันจนในช่วงบอลโลกเปิดมาได้สักประมาณ3วัน4วันใช่ไหม
0: อันนี้วันที่6แล้วพี
1: ่ก็ปรากฏว่าเมื่อเช้าประวัติศาสตร์เจ้า4คู่รวด
0: อ๋อ4คู่เมื่อคืนโอ้โหใครจะไปนึกทีมที่ได้เปรียบเยอะแยะอย่างสเปนนะครับที่จะต้องยิงอย่างน้อย3ประตูนะครับปรากฏว่าเสมอกับเคปเวิร์ดนะครับที่เป็นน้องใหม่1ใน4ชาติที่มาแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก 0-0 เออเมื่อวานเนี่ยผมข่าวก่อนหน้าคู่นี้จะเริ่มนะพี่ต้นเห็นสื่ออังกฤษสื่อต่างชาติเนี่ยเขาลงกันว่ามันมีบ่อนรับพนันถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดรับคู่เนี้ยปรากฏว่ามีคนแทงแค่สเปนชนะนะพี
1: ่
0: มันมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงถึง 92% คือแทง1ล้านเหรียญนะพี่จะได้แค่หมื่นจะได้แค่ประมาณ10,000เหรียญเท่านั้นแทง1ล้านเหรียญนะพี่จะได้คืนมา1,080,000เหรียญ
1: ก็ได้ 80,000
0: อาจจะได้ 80,000
1: ก็เหมือนว่าเอาเงิน 100,000 ไปแลกเงิน 8,000 เอาเงิน 10,000 ไปแลก 800เอาเงิน 1,000 ไปแลก 80 บาท
0: ใช่
1: เอาเงิน 100ไปแลก 8 บาท
0: ใช่ก็คือเขามองว่า 92% น่ะแล้วสเปนมันแค่ชนะมันไม่จำเป็นต้องชนะ 3-0
1: ก็เหมือนมีครึ่งลูกอ่ะใช่งั้นน่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ขอแค่ชนะนะครับปรากฏว่าโอ้โหยิงยังไงก็ไม่เข้านะครับไม่น่าเชื่อนะที่นึกว่าของชัวร์กับไม่ชัวร์นะครับก็เมื่อวานนี้อย่างที่พี่ต้นบอกไปเสมอหมดเลยนะครับ4คู่
1: เขาบอกว่าหนสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ปี1958 68ปีก่อนคงไม่มีใครเกิดก่อนนะ
0: ยัง1958
1: สวีเดนเสมอเวล0-0อังกฤษเสมอออสเตรีย2-2ปารากวัยเสมอยูโก3-3เยอรมนีตะวันตกเสมอไอร์แลนด์เหนือ 2-2 ก็เป็นปีที่สมัยโลกชื่อประเทศเนี่ยก็ยูโกยังแน่นแฟน
0: นะยังไม่ได้แตกประเทศอันนั้นคือวันเดียวกันแล้วเสมอ4คู่ใช่ไหมพี
1: ่คือของบ้านเราเนี่ยมันจะเหลื่อมใช่ไหมมันจะมี5
0: มันจะมี5ทุ่มสเปน
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นหลักของประเทศเจ้าบ้านเนี่ยมันก็เป็นวันเดียวว
0: ันเดียวกัน
1: ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเพิ่งจะจบไป
0: ส่วนคืนนี้ก็ยังมีอีก4คู่นะแต่จะเริ่มดึกหน่อยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตี2นะครับแล้ววันนี้แต่ละคู่เนี่ยต้องบอกว่าต้องยิงกันอย่างน้อย2ประตูอ่ะพี่ต้องมี2ประตูขึ้นไป
1: คือพูดง่ายๆเป็นบอลขาด
0: ใช่เป็นบอลขาด4คู่เลยแล้วผมไปดูผมก็แปลกใจมากวันนี้จะได้เห็นแชมป์เก่าเจเนน่าเจอกับแอลจีเรียด้วยก็มีข่าวว่าเมสซี่น่าจะฟิตลงเล่นได้ทันนะหลังจากก่อนหน้านี้ผมเป็นห่วง
1: สวนทางอันนี้มาไม่ได้เล่นรอบแรก
0: ไม่ได้เล่นไม่พอไอ้ข่าวไอ้วินิซูจูเนียร์มันไปถ่ายภาพตอนที่เขาพักกันน่ะมันนั่งจั่วไพ่ในห้องกันเอง
1: ไม่ก็เจ็บอะทำไงได้ล่ะเจ็บอาจจะห้ามซ้อมไง
0: แต่มันก็ไม่ควรเผยแพร่ภาพลักษณะอย่างนี้ไงพี
1: ่เขาเรียกว่าไอ้คนผิดเนี่ยคนเล่นไม่ผิดนะ
0: ไอ้คนเล่นไม่ผิด
1: ไอ้คนมาลง
0: จูเนียร
1: ์ไอ้คนมาลงมันไม่มีกาลเทศะถูกป่ะคือยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องบอกว่าคือเขาเรียกว่าไม่รู้4รู้8นะไอ้ทำแบบเนี้ยคือมันเป็นบ่อยนะมันไม่ใช่เฉพาะวงการเงี้ยไอ้เด็กช่วงหลังๆเนี่ยเขาเรียกมันอยากนำเสนออยากทำคอนเทนต์โดยไม่คิดว่าม
0: ีผลกระทบ
1: เออมันทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยใช่ป่ะมันอาจจะไม่ได้เคารพรุ่นพี่
0: อ่ะส่วนตี2เดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับเซเนกัลนะก็จะล้างตากันเพราะว่าคู่นี้ถ้าจำกันได้หลังจากฝรั่งเศสได้แชมป์โลกปี1998แล้วก็ไปนัดเปิดสนามปี2002ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมเจอกับเซเนกัลเนี่ยนัดเปิดแล้วก็แพ้ไป 1-0 นะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจนกระทั่งมาครั้งนี้นะครับก็ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็น1ในตัวเต็งนะครับ
1: ตอนนี้เต็ง1แล้วล่าสุดที่พี่เช็คดู
0: หลังจากที่สเปนสะดุดเมื่อวานใช่ไห
1: มแล้วอังกฤษเต็ง3ร่วมกับโปรตุเกส
0: อังกฤษก็น่าสนใจนะเพราะว่าล่าสุดก็มีนักเตะเจ็บต้องถอนตัวไปแล้วก็รู้สึกจะไปเรียกชาลบามาติดแทนนะครับ
1: อาร์เจนตินานี่เต็ง5ที่จะเตะคืนนี
0: ้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันแชมป์เก่าแต่ว่านักเตะอายุเริ่มเยอะแล้วไงพี่โดยเฉพาะเมสซี่นะครับส่วนออสเตรียกับจอร์แดนก็เป็น1ใน4ชาติที่มาแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะร่วมกับอุซเบ คปเวิร์ดแล้วก็กูราซาวหรือเขาเรียกชื่อนึง
1: ก็จำกูราซาวนี่กูราซาวอะไรประมาณเนี้ย
0: ส่วนนอร์เวย์กับอิรักนี่ก็โอ้โหน่าสนใจนะเพราะว่านอร์เวย์เขาเรียกว่าเป็นดาร์คฮอสเป็นม้ามืดเป็นทีมที่เขาบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับส่วนอิหร่านที่เมื่อวานเตะไปโอ้โหเป็นไงพี่ตามที่หลายคนเขากลัวกันก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มันเหนือกว่าไหมเหรอ
0: ก็นำใช่
1: หมายถึงว่าก่อนแข่งมันเหนือกว่าม
0: ัน
1: ทำเสมอ
0: ใช่ต้องชนะ
1: เสมอ
0: แต่นิวซีแลนด์เล่นดีกว่านะพี่ผมดูแล้วผมยังคิดว่านิวซีแลนด์เสมอนี่รู้สึกว่าเสียได้กว่านะถ้าผมเป็นอิหร่านผมรู้สึกเสมอนี่ได้แต้มมาสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับคืนนี้มีอีก4คู่ด้วยกันนะครับ FM 99ก็จะมีรายงานสดด้วยนะครับ
1: ส่วนเยอรมนีที่ฟอร์มดุที่สุดของทุกทีมที่เตะกันมาเนี่ยตอนนี้ยังถูกมองว่าเป็นแค่เต็ง7เพราะมันไปชนะหมูไง
0: กูราซาว 7-1 ก็วันนั้นเนี่ยก็ต้องชมคู่แข่งเขาไม่ได้เล่นอุดไงไม่เหมือนแคปเวิร์ดเมื่อวานเล่นแบบเน้นรับเต็มพิกัดเลยนะครับเยอรมนีก็เลยได้ซ้อมเกมบุกนะครับแล้วก็ยิงกันไม่แทบไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับ
1: ไม่ตลกสหรัฐเนื่องเป็นเต็ง12เท่าเบลเยียมบ้า
0: เหรอแต่สหรัฐฟอร์มนัดแรกเล่นดีจริงๆนะผมยังรู้สึกเลยว่า
1: ไวมันหนึ่งในเต็งบวยอ่ะที่ยัง
0: พี่ต้องคิดนะปรากฏการณ์ที่เขาชนะบราซิลเอาชนะอาร์เจนตินาในรอบคัดเลือกมาได้แปลว่าเขาก็ไม่หมูอ่ะพี่แต่ว่าอย่างว่านะอเมริกาผมก็ยังรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยโปเชเนโน่เขาวางหมากมาดีแล้วก็การเล่นสไตล์ของพวกเขาเนี่ยเอาโดยเฉพาะใครนะพี่ที่เล่นโดดเด่นมากวันนั้นก็มีหลายคนอ่ะที่ผมรู้สึกว่าการต่อบอลกันเข้าไปทำประตูรู้สึกอเมริกาชุดนี้มันมีอะไรน่าสนใจ
1: ก็ตั้งแต่มีทีมชาติไปเตะเวิลด์คัพของสหรัฐเนี่ยมันไม่เคยยิงแมตช์ไหนได้4เม็ดอ่ะ
0: ครั้งแรกเลย
1: นี่คือแมตช์ประวัติศาสตร
0: ์4-1
1: เพราะปกติอเมริกามันมักจะ1-0, 1-1, 0-0, 2-1คือแล้วก็บี้ค่าเวลาแน่นพอบุกยิงเขาได้หรืออะไรต่างๆก็จะเน้นอุด
0: ฟอร์มดีฟอร์มดีผมรู้สึกวันนั้นเล่นดีมากนะครับแล้วก็ชนะนั้นหนึ่งโอกาสเขารอบนี้ก็ 90% แล้ว
1: แง่มัน
0: 48ทีมเอาน็อกเอาเขารอบน็อกเอา32ทีมก็จะหายไปแค่เท่าไหร่เอง16ทีม
1: ความสนุกมันจะไปเริ่มนัดน็อกเอาไอ้นัด32
0: ทีมรอบ32ทีม
1: คือไอ้ตรงเนี้ยเชื่อดิมันจะต้องมีซินเดอเรลล่ามีอะไรนั่น
0: ใช่บอกว่าเผลอๆไอ้ทีมที่แพ้2นัดแรกมันชนะนัดสุดท้ายนัดเดียวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบได้ผมยังรู้สึกนะ3คะแนนโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงเหมือนกันยิ่งหลายทีมมีโอกาสเสมอไปแล้วด้วยนะครับ
1: ก็จะเป็นรายการที่รอดู32ทีมอะ
0: รอบน็อกเอาท์นะ
1: ใช่เพราะว่ามันจะตื่นเต้นตรงนั้น
0: นะใครที่รอดูใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยคือมันไม่มีแพ็คเกจเฉพาะฟุตบอลโลกไงพี่แล้วถ้าพี่จะซื้อเนี่ยก็คือต้องซื้อแบบทั้งปี
1: เราพงเบียร์ไป
0: อะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนที่แจ๊สเขาไปซื้อจากฟีฟ่าก็คือไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาได้ฟุตบอลโลกหญิงปีหน้าฟุตบอลโลกครั้งต่อไป3ปีอะไร2030อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยก็คนไทยได้ด
1: ูจริงๆแล้วมันหาร2ไม่เหร
0: อไอ้
1: ไอ้แพ็คเกจเนี่ยมันเป็นชาย2ไงคือมันดูได้2จอ
0: ใช่2จอ
1: ก็หมายถึงหาร2ไงก็ไปแชร์กับเพื่อนดิ
0: ใช
1: ่คือ
0: ยิ่ง
1: มันก็เหลือ 3,000 กว่าบาท
0: ก็เหลือ 3,000 แหละ
1: 3,000 3,012 เดือน
0: เดือนละ 2-300 200กว่าบาท
1: 200บาทก็คล้ายๆกับเดิมอ่ะที่เราดูพรีเมียร์ลีก
0: ที่ผมไปดูพวกคอมเมนต์ต่างๆคือเขาแค่รู้สึกว่าเขารอเพราะว่าปีที่แล้วเขาซื้อกับ AS แล้วมันมีส่วนลดพอช่วง early bird ของโมโนที่ออกมาราคาแค่ 3,000 กว่าพี
1: ่
0: 3,900 หรือไงเนี่ยนะถ้าซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังได้ราคาที่ถูกไงพี
1: ่
0: 2เครื่องเฉลี่ยแล้วเดือนคนละ 2,000 ใช่ไหมพี่คนละ 2,000 เดือนนึงก็ไม่ถึง200ละ
1: ก็199
0: อะไรประมาณนั้นนะพี่ก็เขาก็เลยรู้สึกเสียดายเพราะเขาไปรอ AS เท่านั้นเองนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ว AS เขาอาจจะรอ
1: ไม่แต่พี่ก็คิดนะไอ้199เนี่ยสมมติมันหาร2มันก็ถูกแล้วนะ
0: ถูก
1: มันจะมีถูกกว่านี้ใช่ป่ะในหลักความเป็นจริงอ่ะในหลักของสมมติเราเป็นความเป็นจริงเงี้ยมันจะมีถูกนี่อ่ะถูกกัน50บาทเงี้ย
0: แล้ว
1: มันไม่น่าเป็นไปได้นะ
0: แต่คนก็คิดไงพี่ไอ้เนี่ยของโมโนเขาจะมีพวกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมีฟุตบอลยูโรฟุตบอลรอบคัดเลือกอะไรพวกเนี้ย ก็จะมีอยู่ในรวมอยู่นั้นอยู่ใช่ไหมพี
1: ่
0: แต่คนเขาจะอ้างว่าเนี่ยอยากจะดูแค่ฟุตบอลโลกไม่ได้อยากดูพรีเมียร์ลีกไม่ได้อยากนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าทำไมมันต้องเอามารวมกันพี่เข้าใจใช่ไหม
1: มันก็การค้าไงมันก็คงไม่มีอะไรที่คือคนลงทุนอะก็ต้องเข้าใจถูกป่ะมันไม่ใช่ลงทุนเงินบาท2บาท
0: แต่ผมมาซื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วพี่ผมซื้อในราคาที่ถูกกว่าประมาณ 2,000 นะ
1: เท่ากับว่าไอ้ดาโซนก็ไม่มี
0: ไม่มีเพราะว่าเราได้ดิสิกนะครับใครที่คิดจะไปซื้อดาโซนก็ไม่ได
1: ้ได้ดูแต่ไฮไลท์
0: ก็อาจจะแต่ไฮไลท์ผมว่าโมโนเขาก็ตัดต่อมาดีนะ
1: ใช่แล้วโอ้ยไอ้ FIFA มันเอาไปออกไอ้นี่นะ TikTok นะ
0: ออกไปลง TikTok ด้วย
1: เออไปลง
0: เป็นไฮไลท์หรือ
1: เปล่าเออเป็นไฮไลท์อ่ะจังหวะยิงประตูอะไรซึ่งมันก็เหมาะคนสมาธิสั้นอยู่แล้วไงเพราะว่าแล้วบางคู่อะไรช่วงนี้มันมีแต่คู่แบบยังไม่ได้เป็นไฮไลท์แบบชัดเจนต้อง32ทีมอ่ะมันสนุกตรงนั้นน่ะก็ไอ้ตรงนั้นน่ะค่อยดิ้นรนกัน
0: นี่ผ่านมาประมาณ5วันแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องการตัดสินไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะพี่ผมรู้สึกการตัดสินครั้งเนี้ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วโปร่งใสไม่ค่อยมีปัญหา
1: หรอกพี่ว่ามันมีแต่อังกฤษแต่ชาติเดียวในโลกอ่ะแหละ
0: พรีเมียร์ลีก
1: เหรอเออ อ้าวสังเกตดูดิ ไม่เห็นมันมีข่าวออกมาว่าเกาโชหรือว่าลาลิก้า หรืออะไรที่มันมีปัญหาทุกอาทิตย์เลยนะ มันกินมันมีปัญหาทุกอาทิตย์อ่ะ
0: เรื่องการตัดสินแต่ว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างออกมาภาพมันออกมาแล้วคือกฎใหม่ๆอะไรที่ออกมาใช้เนี่ยค่อนข้างได้ผลนะเรื่องการถ่วงเวลาผู้ตัดสินรับเหมือน NBA เลยพี
1: ่
0: 1 2 3ทุ่มช้าแล้วโดนเปลี่ยนตัววิ่งออกไม่ทันโดนอีก
1: อะไรมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ควรอลุ่มอล่วยคือถ้ากฎวางไว้อย่างเงี้ยมันก็ต้องสตริกอย่างนี
0: ้
1: มันจะได้มีความเคยชินบางทีมันมีความอลุ่มอล่วย
0: ใช่
1: มั
0: ้ยแล้วก็บางทีเนี่ยผู้ตัดสินค่อนข้างปล่อยไงมันมีกฎให้ใช้แต่ไม่ค่อยได้ใช้กัน
1: ใช่แล้วพอมันเคยชินมันก็ไหลเลยตามเลยแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญหานู่นนี่นั่นเถียงกันไม่จบ
0: ใช
1: ่แต่ถ้ามันสตริกอยู่ตรงนี้ก็ขนาด NBA ว่ามันสตริกมันยังโดนด่าเลยถือว่าล่ะว่าจังหวะอื่นๆต้องนู่นนี่นั่นกัน
0: เนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอดูการแข่งขันแล้วรู้เลยว่าอย่างปีครั้งที่แล้วที่กาตาร์ไปจำได้ไหมมันทดกันที8นาที10นาทีแล้วนี่มันมีช่วงพักเบรกดื่มน้ำ3นาทีใช่พี
1: ่
0: พออาจจะจบครึ่งแรกมันก็จะทดอยู่ประมาณแค่3หรือ4นาทีเท่ากับที่พักเบรกไปดื่มน้ำเท่านั้นเองไม่ได้ทดเยอะอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการถ่วงเวลาด้วยมีน้อยมากแล้วก็เออเกมมันก็เลยไหลลื่นนะครับคนดูบรรยากาศทุกอย่างก็ดูดีนะผมรู้สึกว่าเออฟุตบอลโลกแม้ว่าหลายคนจะวิจารณ์เรื่องหลายเรื่องเหมือนกันอย่างค่าตั๋วที่แพงหนึ่ง
1: ไปดูเองว่าผมไม่รู้ ไอ้ผู้วิจารณ์เนี่ยมึงดูเองว่
0: าเรื่องของการพักดื่มน้ำหลายคนก็เพราะจริงๆอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ที่บราซิลฟุตบอลโลกตอนนั้นที่เขาเริ่มใช้กันเพราะว่าสภาพอากาศมันร้อนแล้วไม่อยากให้นักกีฬามีเขาเรียกอะไรมีปัญหาก็เลยทำให้ต้องมีพักเบรกแต่ว่าครั้งเนี้ยคนเอาไปวิจารณ์เพราะว่าเหมือนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ใส่โฆษณาเข้าไปในช่วงพักเบรกอ่ะ3นาที
1: แล้วเป็นไรแล้วดูโฆษณาแล้ว
0: เขามองว่ามันไม่ควรเป็นธุรกิจมากกว่าควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องฟุตบอลมากกว่าจะเป็นธุรกิจ
1: เอ้าอยากดูนักกีฬาดูดน้ำอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขามันไม่ควรมีพักเบรกที่เขาวิจารณ์ไงพี่
1: ก็นี่เมื่อตอนนี้มันอากาศร้อน
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะ
0: ก็เนี่ยแหละแต่ว่าเรื่องของสภาพโดยรวมผมรู้สึกว่าออกโอเคออกมาดีเพียงแต่ว่าเรื่องเม็กซิโกแคนาดาอเมริกาแต่ละที่มันก็อาจจะโดนเรื่องของอย่างที่ประธานฟีฟ่าออกมาบอกว่าไอ้เรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปห้ามนักเตะคนนู้นเข้าห้ามกรรมการคนนี้เข้ามันเขาไม่มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็มองว่ามัน
1: ใช่มันคนละส่วนกันนะ
0: มันคนละส่วนกัน
1: เพราะว่าส่วนของตรวจคนเข้าเมืองกับส่วนของฟีฟ่ามันคนละอำนาจกัน
0: ใช่คนละอำนาจ
1: คือฟีฟ่ามีหน้าที่มอบใบประกาศที่ชัดเจนหลักฐานเหมือนกับเราไปทำงานไอ้เราจะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะใช่ไหมเขาก็จะส่งใบงานมาให้เราใช่ป่ะแต่ถ้าก็ไปสอบประวัติว่านี่นู่นนี่นั่นมันก็ต่อให้เรามีใบทำงานมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้ผ่านเสมอไปไง
0: ก็ภาพโดยรวมรู้สึกว่าออกมาดีแล้วก็อย่าง
1: ใช่แล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่เห็นก็คือโอ้ไปแจ้งยอดว่าคนดูต้องยอดขายได้ตั้ง 50,000 ทำไมมันดูหลงเหลนคือมันไม่เข้าใจระบบอเมริกันว่าตั๋วเนี่ยมันไปยังสปอนเซอร
0: ์
1: มันกวาดพอสปอนเซอร์กวาดเสร็จมันก็เอาไปทำกิจกรรมการตลาด ซึ่งมันจะไปปล่อยได้หมดไม่หมดก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์ละใช่ไหมมันถึงได้ต้องมาแข่งที่อเมริกาตรงที่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีสปอนเซอร์มันมีคนที่จะเก็บตั๋วไปทำการตลาดของมันแล้วก็มันก็เลยมียอดที่มันขายตั๋วหมดซึ่งมันก็ไม่ได้โกหกยอดตรงนี้ก็เหมือนกับบางครั้งเนี่ยกีฬาอเมริกันหลายๆสนามเนี่ยบางทีดูบาสดูนู่นนี่นั่นเนี่ยบอกว่าตั๋วหมดทำไมที่นั่งดูหลงเหลงไม่ได้หลงเหลงคือมันมีรอยแหว่งทั้งหลายจุดก็เป็นเพราะสปอนเซอร์มันเอาไปทำธุรกิจ
0: หรือบางทีแบบไปจับภาพตอนที่เขาเพิ่งกลับมาลงเตะครึ่งหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็ยังไม่ได้กลับมานั่งที่แต่ว่าเรื่องบรรยากาศเรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นหลังจบเกมเนี่ยจริงๆผมมองว่าเราเห็นกันมาทุกครั้งแล้วไงเพราะว่าตั้งแต่ปี98ที่เขาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกเนี่ยก็จะเห็นระเบียบวินัยของญี่ปุ่นเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องของแฟนบอลบางกลุ่มอย่างที่เม็กซิโกใช่ไหมพี่ที่เขาไปทำตาล้อเลียนแฟนเกาหลีอ่ะอันนั้นก็โดนวิจารณ์
1: ไม่หรอกพี่ว่ามันก็พี่เชื่อว่ามันก็ไม่รู้นะอ่ะสมมติมีคนทำตาหยีใส่พี่อ่ะพี่จะแค้นพี่เขาบอกว่ามันตลก
0: แต่เกาหลีนี่เขาตามล่าหาตัวจนเจอ
1: คือไม่รู้นะอ่ะสมมติว่ามันมีคนทำเสียงเจี๊ยกๆใส่เราเนี่ยหรืออะไรมันก็มองว่าไอ้ไอ้นี่มันก็เป็นพวกไม่พัฒนาอะไรอย่างนี้ก็มองไว้นะคือพอดีนั่นมีอำนาจใหญ่โตมั้งมันเป็นคนใหญ่คนโตประธานอะไรสักอย่าง
0: ใช่ๆแต่ว่าก็โดนลาออกหรือว่าปลดไปเนี่ยแหละแต่โดยรวมแล้วจริงจะบอกว่าเมาขาดสติก็ไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ห้าม
1: ไม่หรอกพี่ว่าแนวมันคงจะเห็นไอ้นี่มัวแต่ไลฟ์หรืออะไรเงี้ยมันก็คง
0: ลืมตัว
1: เออลืมตัวก็ไปล้อไงแล้วลืมไปเป็นประเด็นที่แรงคือในเม็กซิโกมันอาจจะแบบไม่ใช่ประเด็นที่แรงอะไรอย่างงี้มั้งก็ขณะที่ชาติอื่นเขารู้สึกมันเป็นปมด้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับประเด็นถ้าเป็นคนดำแล้วไปโยนกล้วยลงไปเนี่ยโห
0: ไม่ได้เลย
1: แปลกเลยอ่ะ
0: ไปเรียกเขาผิวดำก็ไม่ได้มืดก็ไม่ได้
1: แต่ถ้าคนดำด้วยกันมันเรียกนะมันเรียกกันได้นะ
0: นิ
1: ก้าเนี่ย
0: ถ้าเป็นคนดำเรียกคนดำด้วยกัน
1: อ
0: ่ะได้
1: แต่ผมว่าเดี๋ยวมันเรียกไม่ได้ด้วยก็เลยงงเหมือนกันว่าเออทำไมวะพอคนอื่นมาเรียกเนี่ยหูยเผาเมืองถึงขั้นจะเอาเป็นเอาตายแต่ผมไอ้พวกมันเรียกกันเองอ้าวเดินได้ไงก็เลยคิดว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนม
0: ัน
1: เป็นเส้นได้เส้นหนึ่ง
0: ก็เดี๋ยวยังไม่ได้คุยเรื่อง NBA เลยนะก็ข้อความสามารถส่งมาพูดคุยได้นะครับ4689899แล้วก็มีทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ
1: ซึ่งทาง SMS นี่ก็บอกว่าผมดูบอลโลกตั้งแต่นะร้านนี้ได้ค่าแพ็กเกจที่สมัครโมโนคืนแล้วครับหมายถึงว่าไปติดปลายนวมด้วยป่ะฮะถึงได้ค่าแพ็กเกจคืนแล้วครับ
0: เออประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ถามว่าฝรั่งเศสอาเจนจะชนะไหมครับโอ้มันต้องชนะสิครับแต่ว่าจะชนะข้ามหรือเปล่า
0: ฝรั่งเศสกับเซเนกัลใช่ไหมส่วนอาร์เจนติน่าเจอกับอัลจีเรีย
1: มันต้องชนะแต่ว่ามันจะต้องชนะให้ข้ามใช่ไหมประเด็นนะ
0: โอ้เมื่อวานเสมอไป4คู่สเปนที่ว่าแน่ๆยังไม่แน่เลยอ่ะนะครับ
1: มันแต่มันก็ถือว่ามีพลิกสเปนคู่เดียวว่ะหมายถึงว่าที่มันแบบเหนือใช่ไหมที่เหลือก็ไปตามเชิงว่ะ
0: ก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังไม่ค่อยมีพลิก
1: อาจจะมีเช็คกับเกาหลีใต้แต่ว่ามาตรฐานเกาหลีใต้ไง
0: มันสูสีกันพวกนี้เป็นออกได้3หน้าเลยนะฮะอย่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นวันนั้นผมยังมองรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าก็จริงนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วเขาใช้โอกาสให้เปลืองจริงๆแล้วเขามีดวงอ่ะเอา2ลูกที่ญี่ปุ่นได้ผมบอกได้ฉลับทั้ง2ลูก
1: เฮงนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้เนเธอร์แลนด์มันน่าจะชนะ
0: ใช่ใช่คนทุกคนรู้สึกว่าเออเนเธอร์แลนด์เล่นดีกว่าและวันนั้นพี่ต้นก็บอกไปแล้วนักคณิตศาสตร์ที่มันทายผลฟุตบอลโลกถูกมา3ครั้งหลังสุดอ่ะมันก็มองว่าเนเธอร์แลนด์ปีนี้น่าจะมีโอกาสได้แชมป์โลกใช่ไหมผมก็ยังรู้สึกเออผมมองเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เขาแพ้อุรุกวัยครั้งสุดท้ายใน90นาทีตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2010มั้งหลังจากนั้นน่ะเขาไม่เคยแพ้คู่แข่งใน90นาทีเลยนะพี่ยาวเหยียดมาเลยอ่ะคือถ้าแพ้ก็คือไปแพ้โดนจุดโทษอะไรประมาณนี้แต่ไม่เคยแพ้คู่แข่งใน90นาทีอีกเลยนะคร
1: ับ ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ถูกมองว่าเป็นเต็ง8
0: เต็ง8
1: อยู่หลังเยอรมนีคือถ้าพ้นจากไอ้พวกนี้ไปแล้วนะที่เหลือจะห่างเป็นหลายคุมแล้วนะพวกนอร์เวย์โมร็อกโกอะไรต่างๆเนี่ยเบลเยียมสหรัฐเนี่ยคือมันถูกมองว่า8ทีมเนี่ย มันจะมีความห่างในระดับหนึ่งก็จริงแต่มันยังเขาเรียกว่าไอ้พวกวิ่งเกาะกลุ่มกันได้แต่พอพ้นจาก8ชาติเนี้ยมันห่างชัดเจนละเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้าบอลโลกหุ่นเนี้ยหลุดไปจาก8ทีมเนี้ยก็ต้องถือว่าพลิก
0: ที่ผ่านมามันมีอยู่แค่8ชาติที่เคยได้แชมป์โลก5ชาติจากยุโรป5ชาติจาก3ชาติจากอเมริกาใต้พี่คิดว่าครั้งนี้

0: จะมีหน้าใหม่ไหม
1: โปรตุเกส
0: โปรตุเกสใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าถ้าจะมีหน้าใหม่ที่เขามองว่าโปรตุเกสจะจริงอ่ะเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมพี่ไอ้นักคณิตศาสตร์คนเนี้ย
1: ก็จำไม่ได้แต่พี่จำได้ว่าไอ้เขาวิเคราะห์เรื่องเนเธอร์แลนด์
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าจะคู่ชิงกันเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสผมยังรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นยุโรปนะความรู้สึกผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้20:59 เดี๋ยวไปพักเบรกกันครู่เดียวครับ

0: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยชัยสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงได้ชัดเจนที่สุดคือนายชนินทร์แก่นหิรัญทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ละลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: นายประสิทธิ์โนทะ สส.น่านเขต 2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัว

0: มีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์พรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบหอมุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบหอมุดอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21 นาฬิกากับ6นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมนะครับก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็มีข้อความประชาสัมพันธ์นะครับบริษัทอสมทจำกัดร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่เริ่มต้นง่ายๆนะครับของ M-COT Super Fan Starter เนี่ยราคาแค่20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์นะครับในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทนะครับกับ M-COT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็มีจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็แปลว่าก่อนเกมนัดชิงนะครับอันนี้ก็ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ร่วมโบสเชียร์ทีมโปรดของคุณผู้ฟังนะครับอย่างพี่ต้นนี่เชียร์อะไรนะพี่

0: เพราะว่าไม่เห็นมีโปรโมทเลย
1: มีมีผมเห็นใน X มี
0: ไอไปรษณีย์เนี่ยนะ
1: ใช่ๆส่งแต่ไม่รู้ว่าต้องเสียเงินหรือว่า
0: ไม่ก็ต้องซื้อไปรษณียบัตร
1: อ่ะทั้งนั้นก็น่าจะต้องซื้อแล้วก็เงินของรางวัลเขาก็จะมีบอกแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดเท่าไหร่นะครับอ่ะในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของ NBA แล้วกันนะครับเพราะว่าในที่สุดเราก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนิวยอร์กนิกส์นะครับแชมป์แรกในรอบ53ปีแชมป์สมัยที่3แล้วก็เป็นการเอาชนะซานอาดิโดไป4-1
0: ไม่พอพูดถึงอันนี้เนี่ยพี่ก็เลยเข้าไปดูเจอละเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโปสการ์ดออนไลน์นะ
1: ผ่านออนไลน์อ๋อไม่ต้องส่งทางไปรษณีย
0: ์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือที่เป๋าตังได
1: ้
0: ปิดรับก็คล้ายๆกัน
1: ก่อนนัดชิง
0: ใช่หรือไม่ก็ถ้าอยากได้ความคลาสสิกก็ไปหาซื้อตามไปรษณีย์หรือบุรุษไปรษณีย์ก็ได้เฮ้ยแต่คราวนี้โปรโมทน้อยนะหรือว่ามันยังไม่คือเพิ่งจะสตาร์ทมั้งเดี๋ยวสักพักนึงเขาคงโหมากกว่านี้
1: ใช่ที่ผ่านๆมาผมเห็นที่เขาเอาไปรษณีย์มากองกันเป็นภูเขาเลยนะเป็นหลายร้อยล้าน
0: เดี๋ยวนี้โปสการ์ดใบละ3บาทแล้วนะ
1: เมื่อก่อนใบละบาท
0: ใช่ใบละบาทก็เขาบอกรางวัลรวมจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านก็ถือว่ามันก็เป็นมหากรรมของการที่เป็นธรรมเนียมไหมตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ใช่ต้องมีส่วนร่วมนะครับทายส่วนใหญ่ก็คือพอรู้คู่ชิงปุ๊บ ก็จะแบ่งเป็น2กองอ่ะกองนึงก็ทีม A อีกกองนึงก็ทีม B ใน
0: คู่ชิงคนยังไม่ส่งช่วงนี้หรอก
1: ยังหรอกผมต้องรอดูก่อนว่าใครชิงอ่ะ
0: ต้อง
1: งั้นเสียเปรียบ
0: ต้องรอสักโอ้โหแล้วช่วงนั้นไปรษณีย์ทำงานกันหนักเลยนะต้องสักรอบรองอ่ะเนี่ยรอบรองกระแสถึงมาไม่งั้นส่งไปทิ้งเปล่าอ่ะ
1: ใช่ก็คือยังไม่รู้ไงว่าทีมไหนจะเข้าชิง
0: ไม่สมมติว่าส่งไปแล้วถูกไงมันไปอยู่คนก็ต้องคิดว่า
1: อยู่ท้าย
0: ๆเออไปอยู่ลึกไม่เอาเลยส่งไปหลังๆเนี่ยมันจะเผื่อไปอยู่กองบนเนี่ย
1: อ่ะกี้พูดถึง NBA พี่ต้นก็สรุปนิกส์พี่รู้สึกยังไงกับผลงานของนิวยอร์กนิกส
0: ์คือถ้าพี่เป็นสเปอร์นะพี่ต้องรู้สึกแค้นมาก
1: เกมที่4นำ29แต้มแล้วก็ปรากฏว่าโดนนิกส์กลับมาแซงชนะแล้วก็หลังจบเกมนั้นมันมีข่าวลือเลยว่ามิทจอห์นสันเนี่ยโดนปลดกลางอากาศผมก็ยังงง
0: ข่าวลือมันเป็นมีมั่วซั่ว
1: ผมก็อ่านข่าวเฮ้ยมันมาจากไหนอยู่ๆก็ปลดกลางอากาศ
0: คือองค์กรของสเปอร์ไม่ใช่องค์กรปัญญาอ่อน
1: อ่
0: ะมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วก็สเปอร์มันสู้ได้ทั้ง5เก
1: ม
0: แล้วก็เป็นฝ่ายที่นำ70กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ส่วนใหญ่แต่ละเกมเงี้ย
0: ไม่เอาเวลานาทีทั้งหมดของ5เกมมาร
1: วมกัน
0: สเปอร์จะนำอยู่ 72% อ่ะแล้วไอ้นิกเนี่ยมันนำอยู่แค่ 20 กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์คือชอบมาเร่งควอเตอร์สุดท้ายอย่างเงี้ย
0: ประมาณนั้นคือตลอดสถิติเนี่ยนิกจะเป็นทีมที่ควอเตอร์ที่1เนี่ยแพ้ตลอด
1: ตามหลัง
0: แล้วก็มาค่อยๆไล่ตามบทนึงที่มันสะท้อนได้คือสเปอร์เนี่ยทำไปทำมามันก็กลายเป็นบัสอ่อนประสบการณ
1: ์
0: เดรอนฟ็อกซึ่งถูกมองทีแรกว่ามันน่าจะมาเป็นพี่ยงพี่ใหญ่อะไรได้บ้างก็ไม่ได้เรื่องแฮร์ริสันบานก็เหลือแต่ชื่อละไม่มีบทบาทอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยอยู่กันเพียงแค่วิกเตอร์ดีแลนฮาร์เปอร์ซึ่งยังเป็นตัวแค่รุกกี้พอเกมบีบๆมันก็เล่นไม่ได
1: ้เวมบีนี่โดนลุมกินโตเลย
0: ใช่แคสเซิลก็มาบ้างไม่มาบ้างเดรอนฟ็อกก็แน่นอนก็ไม่ค่อยมาเลยเคดอนจอห์นสันหรือตัวอื่นมันก็ไม่ค่อยมากันก็เลยทำให้ฝั่งของนิกซึ่งพี่เคยเล่าให้ฟังว่านิกนี่มันสร้างทีมแปลกคือมันไม่มีตัวดราฟต์ของตัวเองเลยปกติเนี่ยแต่ละทีมมันต้องมีดราฟต์มาเป็นเสาหลักเนี่ยสักคนหนึ่งหรืออะไรต่างๆที่อันนี้มันกลายเป็นว่าไปเทรดมาบ้างไปเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์มาบ้างเอามาผสมซึ่งมันหายากมากนะในระบบของ NBA ก็กลายมาเป็นทีมที่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกลายเป็นพวกรุ่นไล่ๆกันจากมาเท่าไรวิลลานูวา3ตัวเนี่ยไอฮาร์ดบิชเชสแล้วก็บรันสันแล้วก็เป็นตัวจริงทั้งหมดแล้วก็บรันสันเนี่ยถูกหยามจากหลายฝ่ายแม้กระทั่งพี่เองคิดเลยนะบรันสันมันไม่ใช่ตัวเขาเรียกว่าตัว 1A คือตัวดังแต่ตัวดังหางแถวไม่ใช่แบบตัวดังหัวแถวโอ้โหแต่บรันสันมันโชว์เลยนะเฉพาะไอเกม
1: 5 45แต้ม MVP
0: มันเล่นแบบคือพี่ว่าสเปอร์มันป้องกันดีแล้วนะมันป้องกันในแบบที่ไม่ให้บันซันเนี่ย

0: สามารถแอสซิสต์ได้เลยบันซันมันเปลี่ยนตัวเองมาเล่นบาสชายเดี่ยวแล้วก็เอาไม่อยู่
1: ใช่เขาลวนเล็กแต่ว่าจี๊ดไปเขาไปได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชูตค่อนข้างแม่น2แต้มเนี่ยชูตระยะกลางค่อนข้างดีมาก
0: แล้วลีลาขนาดวิกเตอร์ยังปวดหัวไปกระตุกไปหยุดไปอะไรอย่างเงี้ยคือสุดยอดมากแล้วขณะเดียวกันเกมป้องกันเน
1: ี่
0: ยป้องกันของนิกส์มันทำได้ดีมากนะเพราะว่าบรันสันเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ป้องกันทีเด
1: ็
0: ดแต่ตัวอื่นเนี่ยมันช่วยกันได้อย่างดีมากมันทำใหฝั่งของสเปอร์ก็ไม่ได้ชูตว่าง่ายมากนะโอเคมันอาจจะมีบางจังหวะที่มันชูตแล้วมันก็ไม่ลงแต่ว่าโดยภาพรวมมันไม่ได้ชูตง่ายหรอกก็เอาเกมป้องกันสู้กันก็ต้องชมว่านิกส์เนี่ยเหมาะสมในเรื่องของการที่คุณมีตัวเขาเรียกว่าโกทูกายในเรื่องเกมบุกแล้วคุณมีความเป็นทีมที่สูงมากก็เลยทำให้คุณเอาชนะแบบแต้ม2แต้มอย่างเงี้ย
1: ช่วงท้ายเกมอ่ะนะ
0: ใช่คือจะบอกว่าฟลุกก็ได้ส่วนนึงแต่จะบอกว่าฝีมือการชนะที่ยากคือการชนะแบบเนี้ยไอ้แบบแต้ม2แต้มอย่างเงี้ย
1: ฟรีโทก็สำคัญนะครับก็เราจะเล่นบันซันเนี่ยทีมที่เสียดายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นดัลลัสแมวริกอะปี2018ที่เขาดราฟมาปีนั้นน่ะลูก้าดอนซิกอันดับ3จะเล่นบันซันเนี่ยดราฟรอบ2ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเป็น2กาดที่มาพร้อมกันเลยพี่แล้วก็เคยพาดัลลัสแมวริกเข้ารอบชิงด้วยแล้วก็
0: ไม่จะมองมุมนะพี่มองว่าคนไปด่าคือจริงๆแล้วไอ้กรณีเนี้ยแฮร์ริสันมันไม่เกี่ยวไอ้นิโ
1: คอ๋อไม่เกี่ยวอันนี้นิโค
0: มันเป็นมาร์คคิวบันนะมาร์คคิวบันเนี่ยมันไม่ยอมสู้ราคากับไอ้ตัวของบรันสัน
1: แต่
0: มองว่านิกให้แพง
1: แต่ผมจำได้ว่าพ่อของเจเลนบรันสันเนี่ยไปติดต่อกับนิกไว้เรียบร้อยแล้วต่อให้แต่ว่าดัลลัสเนี่ยจะให้มากกว่าก็ได้แต่ว่าเหมือนว่าพ่อของเจเลนบรันสันเนี่ยก็ไปตกลงกับนิกไว้ก่อนเรียบร้อยก็เลยทำใหสุดท้ายแล้วยังไงนักกีฬาเขาเลือกใจเขาไปแล้วอะพี่ก็เลย
0: มันไม่ให้ด้วยไอ้มาร์คคิวบันให้สัมภาษณ์ว่านิกให้ราคาบ้าบอ
1: ให้สูงไป
0: เออแล้วก็บรันสันเนี่ยถูกมองว่าเกมป้องกันไม่มีเอามาคู่ลูก้าป้องกันไม่มีก็ตาย
1: ทั้งคู่เลยไม
0: ่
1: มีเกมป้องกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปตามวิถีนะจะไปบอกว่าแมฟคือมันไม่มีใครมีกระจกเพื่อมองอนาคตถ้าตอนนั้นบรันสันอยู่ไอ้ลูก้าจะเล่นยังไงเพราะลูก้ามันก็ต้องเป็นตัวอมบอลถูกป่ะมันก็ต้องเป็นพระเอกมันก็ต้องไปตามวิถีเพราะฉะนั้นน่ะต้องชมบรันสันว่าแล้วไปเนี่ยมันเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้เซ็นเต็มเหนียวด้วยนะมันเซ็นในแบบที่ว่าไอ้ฉบับต่อไปที่จะถึงเนี่ย
1: น่าจะเป็นแม็กซ์ละ
0: แต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันทำให้ทีมทำทีมง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าต้องชมความเป็นตัวของบรันสันมากกว่าแต่จะไปโทษนู่นโทษนี่ไอ้พวกที่เก่งแบบเขาเรียกว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วไปเก่งไงมันไม่เกี่ยวกันเลยคือมันต่อให้อ่ะสมมุติบรันสันอยู่กับแมฟนะพี่ว่ามันไม่เก่งอย่างนี้หรอกมันทุกอย่างมันลงตัวกับตรงนี้มากกว่าแล้วบรันสันไปอยู่กับทิบิโดก็ไม่รอดเห็นป่ะมันก็ไปไม่สุดเพราะไอ้ทิบิโดมันก็เข็นรีดใช้แต่ตัวจริงสำรองไม่ให้เล่น
1: ใบบ่าวนี่สุดวงที่5แล้วมั้งพี่เคยได้ในฐานะผู้ช่วยกับสเปอร์นะพี่แล้วก็กับ Golden State Warrior แต่นี่เป็นเฮดโค้ชครั้งแรกของเขาที่ได้กับ
0: แล้วมาปีแรกด้วย
1: มาแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเลยนะไมค์บราวน์เนี่ยก็ถือว่ามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาพอดีนะครับแล้วก็จะพาเลทกันวันพฤหัส
0: ตอน 10:00 นคือมันจะการที่นิกเป็นแชมป์เนี่ยมันดีกับ NBA เพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: มันมีเรื่องราวเมืองนิวยอร์กไม่มีแชมป์บาสมาตั้ง50กว่าปีอย่างเงี้ย
1: 53ปี
0: มันชั่วอายุคนเนี่ยคนเกิดตอนอายุอย่างพี่เนี่ยมันไม่มีทางรู้เรื่องไงสมมติเขาเป็นคนนิวยอร์กฮะเกิดยุค70เนี่ยอะไรเหรอเป็นแชมป์อะไรไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตอนนั้นเราอายุ 2-3 ขวบอ่ะมันไม่มีทางรู้เรื่องบาสเนี่ยถึงมาจนกระทั่งรู้ความเนี่ยนิวยอร์กนิกมันก็กระจอกมันตลอดสไปลีเนี่ยมาเป็นแฟนนิกได้
1: กี่ปี
0: ตั้งแต่ยุค80นะประมาณ40ปีได้
1: เพราะว่าเขาทันแชมป์ครั้งสุดท้าย
0: ไม่ทันสิ
1: อ๋อ197
0: ไอ้นั่นมัน73
1: อ่ะ
0: เขามาช่วงไปปลายยุค80แล้วมั้ง
1: ทันได้เห็นรอบชิง
0: ไอ้รอบชิง
1: กับสเปอร์1999
0: เป็นซีซั่นของซีซั่นแรกของแพทริกยูวิงตอนนี้ก็เข้ามาซื้อตั๋วปีแล้วเขาประเมินนะว่าสไปลีเนี่ยจ่ายเงินค่าตั๋วประมาณ 12-13 ล้านเหรียญแล้วอะ
1: หมายถึงว่าทั้งชีวิตเขาที่เข้ามาดูที่
0: เขาจะซื้อทุกซีซั่นซื้อตั๋วปีตั๋วไอ้ ริมคอร์ดเนี่ยคือถ้าคนซื้อแบบทั้งซีซั่นมันจะได้ส่วนลดเยอะแล้วเขาก็ซื้อแบบเนี้ยมาตลอดจ่ายเงินไปตั้ง 3-400 ล้านบาทอ่ะ
1: ก็ในที่สุดก็สมหวังสักทีนึง
0: ซึ่งหลายคนบอกว่าสไปลีเนี่ยสมควรจะต้องได้แหวนแชมป์ด้วยเพราะว่ามันไม่มี
1: แฟนที
0: ่ที่แบบเข้าเส้นขนาดนี้นะเห็นภาพมาตั้งแต่สมัยดวลกับริชชี่มิลเลอร์มันเคยมีที่ไหนผู้เล่นกับแฟนเนี่ย
1: ทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันกัดกันด่ากันแต่ว่าสุดท้ายมันก็อัพรีชิเอทกันคือมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของเกมแต่ในความเป็นเอกลักษณ์ที่สุดเนี่ยอย่างแจ็คนิโคลสันเองเนี่ยตอนหลังเขาก็แก่จนเขาก็ไปอยู่ในโลกของเขาละเขาก็อายุมากแล้วล่ะเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเลเกอร์แต่ก็ยังไม่ถ้าพูดถึงบรรดาเข้าเส้นที่สุดในบรรดากีฬาทั้งหมดเลยนะพี่ว่าสไปลีคือเชียร์อย่างเดียวไม่พอคุณจ่ายตังค์แล้วก็จ่ายแพงอ่ะคุณต้องมานั่งริมคอร์ดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทุ่มเทสุดๆแล้วทีมมันล้มเหลวด้วยไง
1: ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้แชมป์เนี่ย
0: ถ้าตลอด20ปีฮะนิกมีหืออือบ้างขึ้นมาในระดับแบบเก่งๆบ้างใช่ไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะคือนิกสภาพกระจอกมากไอปี99เนี่ยตอนนั้นก็มาแบบทีมอันดับ8ทะลุขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ล้มกิ่งล้มหงายกลายเป็นทีมที่ดูเป็นตัวตลกมากกว่าเป็นทีมที่เก่ง
1: อาจจะมีฮือฮาอย่างพวกลินซินิตี้บ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ได
0: ้ยุคงานที่เป็นเมโล่มันก็แค่หวือหวาแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
1: มีเทเลอร์สวิฟต์ไปเขาเป็นแฟนนิกเหรอพี
0: ่ก็หลายๆคนก็บอกว่ามาเหมือนกับว่าฉกฉวยเขาเรียกว่าเป็นแบนไมก้อนแต่ว่ามันเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่นิวยอร์กก็ไปเชียร์นิกตั้งบ่อย
1: อ๋อไปบ่อยใช่ไหม
0: ตั้งแต่สมัยเก่าแล้วไงสมัยนู่นนี้นะแล้วก็คนก็ไปบอกว่าอ้าวตอนนั้นไปอยู่สนามคลีฟแลนด์ก็ไอเทวิตเคลซี่มันเชียร์คลีฟแลนด
1: ์
0: แล้วเคลซี่แฟนไปเชียร์ใช่ไหมก็ต้องไปแต่ว่ามันมีบางภาพเนี่ยไอเกมวันนั้นนิกมันถล่มคลีฟแลนด
1: ์
0: เหมือนไอเคลซี่นั่งเซ็งแล้วมันมีภาพสวิฟนั่งเหมือนอมยิ้มอะ
1: แต่ว่าใจอาจจะเชียร์นิกอยู่
0: ใจก็ต้องเชียร์ดิแต่ว่ามารยาทแล้วก็การทำตัวที่ดีก็แต่งงานเนี่ยจะมาใช้สนาม Madison Square Garden แต่งงานนะ
1: มาใช้สนามของนิก
0: ใช่ใช้สนามที่เป็นเมกกะของบาสเกตบอลในการแต่งงานแล้วจะเชิญแขกแบบจำกัดคนแล้วก็จะเป็นความลับทั้งหมดจะต้องห้ามเอามือถือเข้าไปก็จะภาพทั้งหมดมันต้องไม่ Exclusive ก็ใกล้แล้วนะถ้าพี่จำไม่ผิดรู้สึกจะเดือนหน้านี่แหละ
1: ก็ต้องเช่าสถานที่เอา
0: ก็เช่ามาดิสนีย์สแควร์การ์เด้นเรียบร้อยข่าวมันหลุดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ปีหน้าตัวเต็งนี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นสเปอร์ใช่ไหมสเปอร์โอเคซี
0: ใช่แล้วเต็ง3เป็นบอสตันเซลติกพอบอสตันเนี่ยมันลือกับยานิสแรงมากแล้วว่าจะเอาเจลินบราวน์ไปเทรดแลกตรงๆหรืออาจจะเป็นแลกกับทีมที่3ก็เดี๋ยวค่อยรอดูแล้วก็เต็ง4ก็เป็นนิวยอร์กนิกส
1: ์โอ้ถ้าเซลติกมีเทตัมกับยานิสก็น่ากลัว
0: ใช่
1: ตะวันออกนี่ก็ยังดูแล้วมันยังเหวี่ยงกันได้อยู่แต่ตะวันตกเนี่ยตอนนี้สเปอร์โอเคซีเขาค่อนข้างจะสูงกว่าหลายๆทีมแล้ว
0: เพราะว่า1 2ทีมมันคล้ายกันตรงที่มันเป็นทีมเด็กค่าจ้างมันยังไม่ทะลุเปราะแต่โอเคซีจะเริ่มหนักกันนะเพราะว่าเดี๋ยวค่าจ้างของไอ้บิ๊กทรีอ่ะเจดับเชแล้วก็โฮมเกรนเนี่ยมันจะทะลุแล้วไงมันจะเริ่มแพงละแต่ขณะที่สเปอร์เนี่ยมันยังค่าจ้างถูกจะมีเดรอนฟ็อกซ์ซึ่งถูกด่ามากเนี่ย ที่ค่าจ้างจะทะลุคนเดียว
1: เอาแล้วเรื่องดราฟนี่มันจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะพี
0: ่มันจะดราฟปลายเดือนนี้ละ
1: อ๋อ NBA 2026ดราฟจะปลายเดือนนี้เลยนะพี
0: ่แล้วก็ไอทีมอย่างฝั่งของต่างๆพวกนี้มันจะไม่ได้มีสิทธิ์ดราฟอะไรที่สูงการดราฟเนี่ยมันจะจัดวันที่23บ้านเขา24บ้านเรา ก็อีกแค่อาทิตย์เดียว
1: โอ้เร็วมากนะครับ
0: โดยทีมท็อปเนี่ยก็จะมีอย่างบุคลินLA Clipper Clipper เนี่ยมันได้ดราฟสูงเนื่องอันดับ5เลยเพราะว่าไอ้ Pacer ไปเทรดยูริก้าซูแบ็กไอ้ Clipper ไอ้ Pacer ไปเทรดซูแบ็กและมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายดวงซวยจัดคือต้องยกสิทธิ์เนี้ยเหมือนเอาซูแบ็กเป็นแรกกับสิทธ
1: ิ์ดาวน์ดาว
0: ก็ถือว่าซวยไป
1: คริปเปอร์อ่ะก็ส่วนใน NFL นี่จะเปิดฤดูกาลเมื่อไหร
0: ่คนนานปอก็เดือน9อุ่นเครื่องก็เดือน8
1: อีก3เดือน
0: อีก2เดือนอุ่นเครื่องมันก็เดือน8มันจะเข้าแคมป์เดือน7
1: นัดแรกสุดจะไปที่ออสเตรเลียใช่ไหม
0: มันจะเป็นนัดแรกที่อเมริกาแต่ว่าอเมริกคือนัดแรกเนี่ยปีปกติเนี่ย NFL มันจะเปิดซีซั่นคือวันศุกร์บ้านเราแต่ว่าปีนี้มันจะไปจัดวันพฤหัสบ้านเราแล้วก็วันศุกร์ค่อยเป็นที่ออสเตรเลียคือมันจะเอาสล็อตมาลงตรง2วันเนี้ยเพราะว่ามันห้ามแข่งในช่วงของวันศุกร์ของท้องถิ่นหรือวันเสาร์บ้านเราเพราะว่ามันจะไปโดนกฎเรื่องโมโนโพลีเรื่องที่ว่ามันจะต้องเป็นวันของเด็กมัธย
1: ม
0: วันของเด็กมหาวิทยาลัยก็ต้องไปแข่งแค่กลางสัปดาห
1: ์เห็นมีบ้านเราก็เริ่มจัดทัวร์ที่จะไปชม NFL ที่เมลเบิร์นเนี่ยแหละนะครับเดือน9
0: ก็ถือว่าไกลนะพี่ว่าบินไปเมลเบิร์นเมลเบิร์นมันก็ยังใกล้หน่อยเนี่ยแต่ถ้าบินไปเพิร์ธมันจะไกลสุดเมลเบิร์นมันอยู่ตะวันตกหรือว่า
1: เมลเบิร์นอยู่ตะวันออก
0: เฮ้ย
1: เพิร์ธอยู่ตะวันตกเพิร์ธอ่ะใกล้สุดเพิร์ธนี่ประมาณ4ชั่วโมง
0: ไอ้เพิร์ธนี่จัดเอ้ยเมลเบิร์นนี่ที่จัดมันบินไกลดิ
1: ก็บินไกลว่ะ
0: ก็ไม่ต่างบินไปอังกฤษป่ะ
1: 8 7 7 7ถึง8ชั่วโมง
0: อ๋อมันก็
1: ไม่ใกล้เคียงกัน
0: ไม่เพราะว่าถ้าบินไปอังกฤษมัน11ไง
1: 11เลยเหรอพี่
0: ใช่แล้วพี่จำไม่ผิดนะเพราะว่าเดเล็กไฟเดี๋ยวนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วเหรอ
0: เดเล็กไฟมันแพงมาก
1: ผมจำได้ว่าระยะมันใกล้
0: คนจะไปอังกฤษอ่ะมันจะต้องไปดรอปแถวตะวันออกกลางก่อนแล้วก็ค่อยต่อถ้าบินตรงอ่ะรู้สึก
1: แพ
0: งมหาศาลมันมีไงแต่พี่ไม่แน่ใจไงแต่ว่าพี่จำได้สมัยก่อนเนี่ยมันต้องไปดรอปก่อนแล้วก็ค่อยต
1: ่อ
0: แล้วราคาตั๋วมันก็จะโดดพอสมควรที่จะบินตรง
1: ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะอัปเดตเรื่องของอเมริกันเกมนะครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าบรรยากาศต่างๆที่ผ่านมาหลังจากได้แชมป์นี่ก็วุ่นวายมากเลยเห็นมีข่าวตำรวจโอ้โหโดนทำร้ายมีข่าวแฟนเสียชีวิตตีกับแฟนสเปอร์
0: เสียชีวิตยังไม่มีคนตาย
1: แต่มีคนบาดเจ็บเยอะแล้วก็แฟนสเปอร์นี่โอ้เรียกว่าทั้งเจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วยนะครับ
0: ก็ถือว่าน้อยกว่าที่คิดนะพี่ยังคิดว่ามันจะต้องหนักหน่วงกว่านี
1: ้
0: มันก็สุดท้ายมันไปเผาไอ้รถบัสที่เอาไว้ขนแฟนไปดูบอลโลกแล้วก็เสียหายไปเอาไม้เบสบอลไปทุบรถที่เอาไว้ขนแฟนบอลน่ะอยู่ทั้งหมด5คันแต่แฟนบอลที่มันลงมามึงบอกก็ปกตินะแชมป์เขาก็ฉลองกันอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะ
0: ไอ้แฟนบอลคนนี้นะเขาบินมาอเมริกาเขามาดูบอลแล้วก็เขากลับมาจากสนามไงแล้วเขาต้องลงก่อน
1: เ
0: ขาก็ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์เขาบอกว่าก็ปกติแหละอาจจะฉลองกันแรงไปหน่อยแต่ส่วนใหญ่ทีมกีฬาเขาชนะเนี่ยเขาก็ฉลองยิ้มใส่นี่เป็นฝรั่งเศสด้วยมั้งนะเปียเชฉลองก็พอกันอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องนี่แหละการฉลอง
0: ก็ต้องมีคือเข้าใจว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นกลุ่มของแฟนวัยรุ่นเยอะไอ้พวกขามั่วไงไอ้พวกที่แบบมันก็ดื่มเข้าไปอะไรเข้าไปไอ้พวกไม่ได้อยู่สนามอ่ะยิ่งแล้วเนี่ยบรรยากาศมันบิ้วอ่ะแล้วคนนิวยอร์กมันเป็นพวกรวมเหล่าอเวนเจอร์ไอ้พวกแปลกๆพวกมันมีทั้งเป็นความเป็นศิลปินที่เยอะมันเป็นหลายชนชาติมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสนุกของมันในแบบนึงแหละเพียงแต่ว่ามันก็เกินเลยบ้างในบางครั้งการปีนเสาไฟการเมาการเป็นทุบรถขย่มรถขยี้รถก็มีหน้าที่ของตำรวจที่จะลากตัวไปก็จับไปได้60กว่าคน
1: NYPD นะครับแต่โชคดีก็คือมันแหมจบเร็วไม่งั้นถ้ากลับมาเกม6เนี่ยอาจจะมีปัญหาอีกนะครับทับซ้อนกับช่วงฟุตบอลโลกพอดีเลยนะครับ
0: แม้แต่เขาเลื่อมเวลาไปละคือเขาจะไม่ให้ชนกับเวลาที่อเมริกาแข่งก็ถือว่าก็เป็นปีที่แต่กระแสของนิวยอร์กอะวันพฤหัสเนี้ยพี่เชื่อว่าคนไปดูพาเลทเป็นล้าน
1: เพราะว่ามันรอมานาน
0: 50กว่าปีอะแล้วไอ้ตรงที่มันเป็น Canyon of Hero เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ามันจะมีการจัดเฉพาะทีมใหญ่ๆอย่าง Knicks เนี่ยเวลาก็คือบรอดเวย์นั่นแหละถนนบรอดเวย์นั่นแหละแต่ว่าการที่เขาเรียกเป็นแคนยอนเพราะมันมีตึกราฟ้าไงแล้วใช่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเขาจะถูกเรียกเป็นแคนยอนเพราะว่าถ้าจำในสมัยเก่าๆสมัยภาพที่เราดูตอนทหารผ่านศึกมาแล้วเขาก็จะมีการ
1: โปรย
0: พวกเศษกระดาษลงมาเยอะแยะเนี่ยปัจจุบันมันจะกลายเป็นคอนเฟตตีไปละเพราะว่ากระดาษมันไม่น่ามีคนใช้นะมั้งไอ้พวก
1: เมื่อก่อนเป็นกระดาษชำระใช่มั้ยเป็นม้วนๆอ่ะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้หรือไม่ก็เป็นพวกไอ้กระดาษที่มันเป็นรีไซเคิลแต่ที่เขาเรียกทีแรกเนี่ยเขาเรียกทิกเกอร์เทปคือสมัยก่อนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีการจับชนราคากันยุคเก่ามากเหมือนเป็นเทเล็กอะไรเงี้ยแล้วกระดาษมันจะเยอะมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี1880กว่ามั้งมันมีการเปิดเทพีเสรีภาพตรงคือไอ้ตรงบรอดเวย์เนี่ยมันมองเห็นเนี่ย แล้วคนก็อยู่ๆเขาก็โยนลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจโยนไปโยนกันมามันมหาศาลมาก
1: เป็นพลาดนิ

0: สวยเลย
1: เป็นภาพที่สวย มันก็เลยกลายเป็นจุดกำเนิดของคำว่าเป็นทิกเกอร์เทปของที่นิวยอร์กแล้วมันจะเป็นเฉพาะเมืองเดียวที่จะทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นไล่ตอนปี70กับ73เนี่ยที่นิกมันเป็นแชมป์เนี่ยไอ้ผู้ว่าการไอ้นายกเทศมนตรีเมืองมันนั้นไม่ยอมให้จัดมันให้ไปแบบไปมอบอะไรไม่รู้เหรียญที่ระทึกของมันที่ซิตี้ฮอลล์อ่ะแล้วก็ไม่ให้จัดทั้งสองหนแต่ไอ้ทีมเบสบอลมันให้จัดเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ายุค70เน
0: ี่ย
1: ไม่เม็ดตอนนั้นรู้สึกเม็ดคือตอนนั้นเนี่ย NBA มันยังกระจอกนะ NBA มันมีอยู่ประมาณ10ทีมเองมั้งมันก็อาจจะยังนายกเทศมนตรีเขาอาจจะเหมือนด้อยค่า
0: เบสบอลมันสำคัญนะ
1: เบสบอลมันคืออยู่ในสายเลือดก็เลยจัดให้หรือว่าตอนนั้นนักบินอวกาศจากอพอลโลแล้วไม่รู้นะปีนั้นอ่ะเขาก็มีการจัดให้แต่ว่าพอทีมบาสไม่ให้จัดเพราะฉันนี่จะเป็นครั้งแรกของนิวยอร์กนิกส
0: ์คือได้แชมป์มา3สมัยเนี่ยครั้งนี้มันครั้งแรกที่ได้พาเลท
1: ที่ได้พาเลทเพราะว่านายกเทศมนตรีคนนี้เขาเป็นหัวใหม่เขาเป็นมุสลิมก็จริงนะเกิดที่แอฟริกาเนี่ยนะแต่เป็นมุสลิมหัวใหม่แล้วก็ประกาศทันทีแล้วว่าจะมีแต่มีคนบอกว่าเนี่ยไอ้รูปปั้นเทพีศิริภาพเป็นฝรั่งเศสเอาเจลินบันสั้นใสก็ไปแทนเลย
0: แล้วมันจะมีถ่ายทอดสดผ่าน YouTube อะไรอย่างงี้
1: มีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะเริ่มตอน 10:00 นเช้าก็บ้านเราก็ประมาณสัก 10:00 น 11:00 4:00 น 5:00 น่ะก็ได้ดูกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าชื่อว่าสื่อของนิวยอร์กนิกส์เองนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีให้ได้ดูกันแต่พี่ว่าพีคมันต้องประมาณสักผ่านไปแล้วสักประมาณชั่วโมงนึงอะ
0: ตรงกับบ้านเราประมาณกี่โมง
1: ก็ประมาณ 4-5 ทุ่ม
0: 4-5 ทุ่ม
1: เพราะมันจะเป็นช่วง 10 โมงของบ้านเขาก็ลองเปิดหาดูช่องทางในพวกโซเชียลทั้งหลายแหล่
0: ครับช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาตอบข้อความทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube นะครับตอนนี้ไปพักเบรกกันครู่เดียวครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9 21 นาฬิกา 33 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมนะครับก็ติดค้างกันไว้นะครับข้อความที่ส่งมาทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวไปไล่ตอบกันนิดนึง
1: จากในทาง Facebook แล้วกันนะครับของ Active Radio คุณอาทิตย์ก็บอกว่าฟังคลื่น FM 99ได้ทางไหนครับเพราะของเก่าฟังไม่ได้ต้องโหลดแอปมาทางไหนบ้างครับก็เป็นแอป MCOT Connect นะครับ
0: ก็เหลือช่องทางเดียวละนะครับ MCOT Connect
1: ใช่ MCOT Connect เนี่ยแหละเพราะว่าตัวเดิมที่เคยเป็นอสมทอะไรสักอย่างเนี่ยจะใช้ไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้นะครับ
0: ใช้ไปโหลดทาง MCOT Connect นะครับถึงจะฟังได
1: ้แล้วก็จริงๆแล้ว YouTube เนี่ยมันฟังย้อนหลังได้นะ
0: ได้นะ
1: หรือว่าในหน้า Face เนี่ยก็จะมีลงคลิปไลฟ์
0: ใช
1: ่ว่าแต่ละรายการมีอะไรก็ลองไปคลิกดูได้แต่ถ้าเพื่อความสะดวกเพราะบางคนอาจจะขับรถหรืออะไรเงี้ยก็ลอง MCOT Connect MCOT Connect นั่นแหละ คุณปฏิยามบัวเผื่อนบอก NFL เปิดฤดูกาลตอนเดือนไหนครับก็จะเป็นช่วงของเดือนกันยายนนะครับเป็นช่วงของวันศุกร์ปีนี้มันจะเป็นวันพฤหัสที่1ของเดือนกันยายนแต่ว่าปีนี้มันไปเหลื่อมเพราะว่ากันยามันไม่ได้สตาร์ทด้วยช่วงกลางสัปดาห์ไปรู้สึกมันไปสตาร์ทด้วยประมาณวันศุกร์อะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสตาร์ทเลื่อมไปหน่อยหนึ่งแล้วคุณชุติเทพก็สวัสดีมาคุณปฏิญาณถามว่าพี่บอลครับสาเหตุที่ลีกจีนเคยยิ่งใหญ่ตกต่ำเพราะอะไรครับ
0: ลีกจีนช่วงที่บูมดึงซูเปอร์สตาร์มาเยอะก็เป็นช่วงฟองสบู่ที่ตอนนั้นหลายทีมเขาเรียกว่าเอาเงินมาเผาเล่น
1: ใช่ตอนนั้นมันทำคล้ายซาอุนะ
0: ก็กวางโจวเอเวอร์แกรนเนี่ยเอเวอร์แกรนปัจจุบันเนี่ยล้มละลายไปแล้วนะครับที่เคยสร้างคอนโดใหญ่ๆเนี่ยตอนนั้นเงินเขามหาศาล
1: ไม่รู้ว่าเป็นเงินเทาที่มาปั้นลีกอ่ะ
0: จนสุดท้ายก็ล้มละลายแล้วเขาไปสร้างสนามไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือเปล่านะแต่ว่าก็ตอนนั้นมันยุคฟองสบู่แหละนะครับก็ตอนนั้นไม่มีค่าไม่มีเพดานด้วยพี่จะจ้างเท่าไหร่ก็ได้จะจ้างราคาแพงสุดในโลกอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนรัฐบาลจีนต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทำให้วงการฟุตบอลจีนก็เริ่มครบความจริงนะครับว่าการทุ่มเงินไปอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์ก็เหมือน
1: ไม่หรอกพื้นฐานคนเนี่ยคนจีนมันก็ไม่ค่อยชอบดูบอลนะคือมันก็ดูเนี่ยครบมันมีพันล้านเนี่ยมันก็ต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ดูแหละแต่มันชอบบาสนะ
0: ชอบบาสมากกว่าฟุตบอล
1: มันก็เหมือนวันนั้นเนี่ยพี่เพิ่งดูสารคดีถ้าเป็นไฮไลท์นะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยมันพยายามจะมีบอลลีกอินเดีย
0: มี
1: เจ๊งคนดูไม่เข้าสนาม
0: ไอ้คริกเก็ตอย่างเดียว
1: เขาก็พูดว่าคนอินเดียเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอยากดูฟุตบอล
0: เพราะฟุตบอลโลกนี่เกือบจะไม่ซื้อแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกอ่ะ
1: คือมันก็ต้องเข้าใจเขามันไม่ใช่ว่าคนของเขาเนี่ยจะต้องดูแต่บอลคืออย่างมันมีหลายชาติในโลกเนี่ยโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยพี่ว่าอินเดียน่าจะเป็นชาติที่ไม่เอาฟุตบอลที่สุดในบรรดาประชากรนะ
0: จีนก็พันกว่าล้านอินเดียก็พันกว่าล้าน
1: น่าจะตอนนี้อินเดียมากกว่า
0: อินเดียแซงแล้ว
1: แล้วไม่เอาบอลเลยคือถ้าเป็นคริกเก็ตเนี่ย 99% เลยมั้งขนาด NBA ก็พยายามอยากไปย้ำเจาะนะก็ไม่ได้หรอกบาสเกตบอลกับคนอินเดียก็ไม่ได้แล้วก็ฟุตบอลก็ไม่ได้คือไอ้คนที่เขาทำไฮไลท์เขาบอกเขาพยายามบอกคนดูมาเลยดีว่าบอลคนไม่มาบอลมันก็ไม่เดินหรอกมันก็ไม่มีคนดูอ่ะแต่มันทำไม่ได้จริงๆนะคือมันจะต้องปลูกฝังกันแบบเอาจริงเอาจังต้องอะไรต่างๆให้เห็นความสำเร็จซึ่งมันยากนะเพราะว่าคนมันถูกปลูกฝังคริกเก็ตมาตั้งแต่เป็นเอกราชแล้วไงตั้งกี่ไม่รู้ชั่วอายุคน
0: เก่งว่าต้นตำรับอังกฤษ
1: แล้วมันพอมันมีความสำเร็จเนี่ยมันก็อยากดูถูก
0: แล้วก็ลีกอาชีพเขาแข็งแกร่งด้วยแล้วก็คนดูเยอะ
1: แพงมากนะมูลค่าแล้วคนก็ดูกันมหาศาลถ่ายทอดสดทีก็สมัยก่อนไอ้ช่องสตาร์อะไรต่างๆที่เวลามันได้ดูโอ้มีแต่คริกเก็ต
0: สปอร์ตอังกฤษปากีพวกแถบเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือน
1: บังกลาเทศยังดูแหละคือแถบทั้งหมดตรงนั้นน่ะ
0: แล้วใครเก่งก็จะเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เป็นระดับพระเอกถึงขั้นเคยโหวตเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องโหมันยากมากนะจะไปเจาะตลาดของอินเดียแต่อย่างจีนเนี่ยมันก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่พอมันไม่มีความสำเร็จเนี่ยกระแสมันไม่มาแล้วรู้สึกเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อน
0: จ จีนก็เคยเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมเพราะว่ามันหายไป2ชาติเลยญี่ปุ่นเกาหลีใต
1: ้แล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวว่ามันจะเดือดร้อนนะไอทีบาสมันตกต่ำเนี่ยโหเต้นเลยนะ
0: ไม่ได้เลย
1: มันจะต้องมาสังคายนา ต้องมานู่นนี่นั่นเพื่อจะต้องให้อยู่อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องอยู่หัวแถวของเอเชียให้ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องเป็นมาตรฐานซึ่งไอตรงเนี้ยฟีฟ่ามันก็ต้องจ่อยได้นะ2ชาติเนี่ยมัน 2,000 ล้านเลยนะใช่ป่ะล่ะ
0: แต่จีนก็ยังดูดีกว่าอินเดียนะในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆ
1: ใช่เพราะอินเดียเนี่ยโอ้โหคนพันล้านเตะกับไทย
0: ยัง
1: สู้ใหญ่อย่างเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วก็คุณสกายแมนก็ทักทายมาที่เหลือก็ขอตัดของคุณอ๋อเขาก็จะถามเรื่องไอ้กีฬาอย่างอื่นๆเนี่ยคืออเมริกันเกมเนี่ยมันก็อย่างที่เราพูดกันนี้

0: ียร์ลีกอะไรต่างๆแต่พวกกีฬาอย่างเรดบูลพวกกีฬาแข่งรถอะไรพวกนี้มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรี
1: ม
0: พวกสเก็ตบอร์ดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนของเอ็กซ์ตรีมมากกว่าแฟนเฉพาะส่วน
1: ใช่แต่ก็ได้รับความนิยมเยอะเยอะขึ้นแล้วก็ทางพวก IOC ก็เริ่มหันมาให้ความเพราะว่าอะไรที่มีคนดูก็แล้วแต่เนี่ย
0: ใช
1: ่โอลิมปิกมันก็ต้องสนใจแหละนะ
0: ใช่มันเป็นกีฬาที่ยากนะจริงๆแล้วเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันเป็นกีฬาที่สมมุติบางอย่างเนี่ยมันฝึกซ้อมฝึกฝนมันได้แต่นี่มันต้องโอ้โหมันต้องเป็นยอดมนุษย์นะ
1: แล้วผมเห็นนะเอ็กซ์ตรีมหลายส่วนใหญ่อะเก่งตั้งแต่อายุ10กว่าม
0: ันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะ
1: พวกสเก็ตบอร์ดนะที่ไปแข่งโอลิมปิกอ่ะผมยังเห็นโอ้อายุบางคน10ขวบอย่างเงี้ยญี่ปุ่นของไทย
0: เราต้องไม่ธรรมดาไอ้พวก BMX อ่ะไอ้ที่กระโดดลอยตัวไปแข่งอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกจากคุณฝึกฝนไม่มากพอแล้วใจคุณต้องแบบโอ้โหโคตรนิ่งมากนะ
1: หรือเจ็บผาอย่างเงี้ยที่ก็คนก็กลับเขาเรียกว่าให้ความมัน
0: ไม่ใช่ว่าเอาทุกคนไปจิ้มนะ เพื่อไปปีนผาได้นะไม่ได้อ่ะเนี่ยมันต้องบอลทูบีด้วยนะ
1: ใช
0: ่มันเป็นกีฬาที่แบบโคตรยาก
1: ปีนผานี่ก็มีทั้งแข่งแบบเป็นสเตชันแล้วก็แบบเป็นความเร็ว
0: พี่ว่านะโค้ชจีนอาจจะได้นะไอ้พวกเนี้ย
1: มีเขาก็มาละแต่ว่าปัจจุบันที่
0: เพราะมันพี่พูดเพราะอะไรวะเพราะจีนเก่งในแบบกีฬาความธรรมชาติทั่ว
1: ก็เนี่ยที่เห็นมีญี่ปุ่นมีอินโดเนี่ยที่เขาอินโดนี่เก่งแบบเก่งมาก
0: ถ้าบ้านเราไอ้ที่เขาไปเก็บรังนกไปแข่งนะ
1: ปีนผา
0: พวกตีพึ่งตามอะไรในป่าไปลองฝึกดูนะเพียงแต่ว่ามันต้องมีงบในการฝึกฝนเท่าไงไอ้เขาไปแบบดิบๆไปแข่งเนี่ยมันยากไง
1: อันนี้ข้อความทาง SMS บอกว่าพี่ครับเมื่อไหร่เพลิแกนจะมีอนาคตสักทีครับ
0: คือมันเคยทำท่าจะมีครับอย่างไซออนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทองคำเลยนะมันเป็นตัวที่ถูกมองว่าจะต้องเป็นลอบอนคนต่อไปแต่ดวงซวยที่ว่าไซออนมันไม่มีวินัย
1: มันเบียร์เลยช่วงนึง
0: มันไม่ดูแลตัวเองอย่างลอบอนที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยรักการจะได้ตัวแบบนี้มาเนี่ยแล้วนิโอลินมันเป็นเมืองที่มันไม่มีจริงๆแล้วตัวเมืองมันมีเสน่ห์นะพี่ไปแล้วพี่รู้สึกพี่ชอบเมืองนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเมืองสำหรับการสร้างความเป็นกีฬามันไม่เป็นเมืองความบันเทิงอะมันเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองดนตรีคลาสดนตรีแจ๊สเป็นเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถ้าจะถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันจะอารมณ์เดียวกับคล้ายๆกับยูทาห์แจ๊สคือมันจะต้องดราฟต์ดีสร้างตัวอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่ถ้าไอตัวพวกเนี้ยมันจะชอบในเมืองแบบแค่นี้มันจะต้องเป็นตัวยุโรปด้วยเพราะถ้าเป็นตัวอเมริกันนะมันจะคล้ายๆออกแนวจามบอลแลนด์สุดท้ายก็จะเขาเรียกว่าดีแตก
1: ที่ผมสังเกตนะมันจะมีอยู่สองทีมที่แบบเวลาได้สิทธิ์ดาร์บี้ดีเลยนะมักจะมีอาถรรพ์อย่างก็คือทางด้านเพลิแกนกับพอร์ตแลนด์ทรัลเบลเซอร์สองทีมนี้มีปัญหาในเรื่องพอได้สิทธิ์ดาร์บตัวดีมันจะต้องมีอะไรแบบเกิดเหตุการณ์นะ
0: มันจะดาร์บตาถั่วอย่างไอพอร์ตแลนด์เนี่ยจะแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาผิดไปคนนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ประจำเลย
0: แต่พอร์ตแลนด์ก็เป็นเมืองที่จริงๆแล้วมันก็มีแพชชั่นของมันในกีฬานะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เห็นว่านิวยอร์กเนี่ยพอมันประสบความสำเร็จมันคอนเทนต์เยอะมากเฉพาะเอาคอนเทนต์ดาราใช่ป่ะเอาเคยไหมแบบไปดูบาสถ่ายทอดสดจากพอร์ตแลนด์ถ่ายทอดสดจากนิวออร์ลีนมีดาราไปนั่งดูสักกี่คนหนึ่งว่า
1: ถ้าเป็นนิกซ์ที่เมดิสันสแควร์การ์เด
0: นหรือ LA เงี้ย LA นิวยอร์กเงี้ยแล้วไอ้พวกนี้พอเป็นดารามีชื่อเสียงพอไปนั่งปุ๊บมันก็เรียกแฟนกลุ่มที่เชียร์เนี่ยตามไปดูเพราะฉะนั้นมันก็เป็น NBA เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เบนสติลเลอร์ยอมรับนะว่ามันไปดูฟรีนะ NBA เชิญให้มันไปดูนะมันบอกมันโดนถามว่ามันจ่ายตังค์ไปค่าตั๋วอะไรยังไงบ้างบอกไม่นะ NBA เขาให้ผมไปดูคือ NBA ก็ต้องการเอาคนเนี้ยไปเป็นโปรโมทใช่ไหม
1: แปลว่าเทเลอร์สวิฟต์ก็ใครเกียรติน่าจะ
0: การเทเลอร์จ่าย
1: อ๋อจ่าย
0: มันมีสก
1: ู๊ปม
0: าจ่ายเป็นล้านเลยนะจ่ายเป็นล้านเหรียญเลยนะคือ NBA จะจ่ายจะเชิญไปเทเลอร์จ่ายเองคือระดับเทเลอร์มีเป็นพันล้านอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้เป็นขี้ประติ๋วแค่ดอกเบี้ยวันเดียวก็บอกไปดูบาสได้แล้วล่ะ
1: คุณปาร์คนะครับบอกสวัสดีนะครับแล้วก็ NBA NHL ก็จบฤดูกาลเรียบร้อยนิวยอร์กนิกแชมป์ NBA แคโรไลนาเฮอริเคนแชมป์ National Hockey League นะครับ คุณโสพลนะครับบอกสวัสดีครับสรุป AFL ซิดนีย์รองจ่าฝูงเยือนชนะพอร์ตแอดเลด93-90อาทิตย์นี้นะครับวันพฤหัส 5:10 บิ๊กแมตช์นะครับฟรีเมนทัลที่ชนะ 12-1 จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจีลองชนะ9-5นะครับแล้วก็วันเสาร์จะมีเกมแอดิเลดเจอกับเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ NHL แน่นอนแคโรไลนาแชมป์สมัยที่2ชนะเวกัสไป4-2เกม
0: คุณแคโรไลนานี่ไม่ได้แชมป์มันนานเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิด
1: แคโรไลนาเฮอริเคน
0: 20กว่าปีนะ
1: คุณณัชชนนท์บอกว่าวินนี่เตะตัดขาเนมาอ๋อวินนี่ซูจูเนียร์เหรออ
0: ๋อก็ไอที่มันไปเอารูปคลิปนั่นมาลงอ่ะ
1: คุณบีเบงกอวัฒนธรรมการดูกีฬาของคนอเมริกันที่พี่ต้นชื่นชอบมีอะไรบ้างครับมีโอกาสเจอพี่ต้นในงาน NBA Final ภาคมันมากครับ
0: ก็วัฒนธรรมที่ชอบเหรอมันคือการไปดูกีฬาในแบบผ่อนคลายมั้งในแบบบางทีก็ผ่อนคลายแบบงงๆอ่ะเพราะว่าบางทีพี่ไปนั่งดูอ่ะมันไปดูในแบบที่บางทีไม่ดูเกมนะไอสนามตลาดนั่นแหละแมบริกอ่ะนั่งคุยนั่งเคลไม่อยู่หลังมันอ่ะพี่เห็นเลยมันนั่งคุยเลยก็ไม่รู้แบบว่าบางทีมีคนก็เฮมันก็ลุกขึ้นมาเฮกันคือมันเหมือนกับว่าถูกปลูกฝังให้ในชีวิตเนี่ยไปดูกีฬาพี่เห็นพ่อแม่ลูกเนี่ยไปป้อนข้าวลูกในสนามบาสเงี้ยเขาก็จะมีโซนมีนั่งเงี้ยนะเขาก็เอาอาหารมาป้อนลูกให้กินอยู่ในเพราะว่าเวลามันแข่งช่วงหัวค่ำก็เด็กเวทโตในสนามเงี้ยแล้วมันสร้างสภาพแวดล้อมให้การไปดูกีฬาเนี่ยมันไม่อันตรายมันไม่รู้สึกว่าไปแล้วมันจะต้องมาตีกันมันอาจจะมีคนเมามีทุบต่อยอะไรกันบ้างอ่ะเป็นเรื่องปกติของคนใช่ไหมแต่โดยภาพรวมเนี่ยเขาสร้างสภาพแวดล้อมอ่ะให้คนไปดูกีฬาเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มันมีความเหมือนรู้สึกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะมีกีฬาอาชีพเนี่ยหมุนอยู่ตลอดมันก็จะมีทั้งเนี่ยอย่างเนี้ยเบสบอลเพิ่งจบใช่ไหม
1: NBA เพิ่งจบ
0: แล้วก็เบสบอลมาเบสบอลมันก็จะรับช่วงไปแล้วก็พอเบสบอลช่วงไปปลาย NFL มารับช่วงต่อย
1: ก็จะหมุนไป
0: ใช่แล้วมันก็จะมีพวกของผู้หญิงอ่ะมันก็อาจจะมีลีกรองพวกบาสหญิง WNBA เข้ามานู่นนี่นั่นกันมาก็แล้วแต่รสนิยมแล้วทีเนี้ยแต่มันก็กลายเป็นชาติที่มันมีกีฬา
1: หมุนทั้งปีตลอดทั้งปี
0: ทั้งปีมันมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มันก็เข้ามาสอดแทรกแต่มันก็เหนื่อยพอสมควรแต่มันก็ยังมีพื้นที่ให้คนได้ด
1: ูสำหรับพวกบางทีคนเชื้อสายยุโรปสเปนอะไรเงี้ยที่เขามาอยู่กัน
0: ใช่แล้วการมาของเมสซี่ไงมันก็ยังช่วยโปรโมท
1: ตลาดได้บ้าง
0: ใช่
1: แต่จริงๆอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยเกมเย่าเกมเยือนอย่างเงี้ยเขาจะมีเว้นตั๋วให้ใช่ไหมสมมติว่าลิเวอร์พูลวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนแมนยูก็จะต้องเหลือที่นั่งให้กับแมนแต่ของ NBA เนี่ย
0: สมมติหมด
1: ใช่มันจะไม่มีแบบตั๋วให้กับทีมเยือนไงพี
0: ่ก็ไปซื้อในตลาดมือสองเอาเองถ้าไอ้บางคนจะเอาไว้เก็งกำไรซื้อเอาไว้คือระบบการบริหารการตลาดเรื่องกีฬาอเมริกันเนี่ยมันล้ำหน้ามากมันถือว่ากลัวอย่างเดียวมันไม่ต้องไปแบ่งทั้งสิ้นแล้วก็มีหน้าที่ว่าถ้าสมมุติว่าใครซื้อเก็งกำไรเนี่ยมันก็ค่อยไปปล่อยในตลาดมือสองให้พวกแฟนทีมอื่นเข้ามาสอดแทรกได้บ้างแต่ว่าถ้ายุโรปลองคิดดูว่าไปสอดแทรกไปเชียร์มันก็ตีกันอ่ะ
1: ผมนี่รู้สึกว่าทำไมระบบมันอย่าง
0: ทั้งที่อเมริกันเนี่ยมันให้ดื่มเบียร์ดูกีฬาได้นะมันก็ไม่ถึงกับซัดกันในสนามฟุตบอลอังกฤษมันถ้าจำไม่ผิดมันมีกฎห้ามเข้ามาในมากินใน
1: ที่สนาม
0: แต่มันยังซัดกัน
1: ครับ
0: ก็แปลกดีนะทำไมมันทั้งนั้นเป็นฝรั่งเหมือนกันมันถึงได้แบบคือบางคนก็จะไปเที่ยงไงว่าโหเนี่ยบาส NBA เนี่ยคนดูหน่อมแนมสู้บาสยุโรปไม่ได้เขาเชียงก็หึมนู่นนี่นั่นมันก็เป็นวัฒนธรรมของฝั่งคนอเมริกันที่มันดูกีฬาคือความบันเทิงแล้วมันก็มีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยดูนิวยอร์กนิกเนี่ยนะที่มันเป็นแชมป์อ่ะแฟนนิวยอร์กมันก็คลั่งคล้ายกันแทบเป็นแทบตายมันก็แต่ไอการแสดงออกการเชียร์แบบจุดแฟร์จุดโบกธงเลยมันไม่เหมือนกันไงแต่ความรักการดูโหมันจ่ายตังค์กันมาโดยเฉพาะไอเกมรอบชิงเนี่ยจ่ายกันแบบหลักล้านบาทอ่ะ
1: ก็อย่างที่บอกพี่ตัวบอกว่ามันไม่มีแบบแบ่งตัวให้กับทีมเยือนแต่วันนั้นมันมีแฟนสเปอร์ที่เข้าไปชมในสนามก็แปลว่าคุณก็ต้องไปซื้อตั๋วจาก
0: แฟนนิกที่ปล่อยมา ซึ่งคุณต้องมีแพชชั่นพอคุณต้องจ่ายค่าเดินทางแล้ว
1: อันตรายด้วย
0: ใช่คุณต้องบินมีบางคนโดนกระทืบ

0: นะข้างนอก
1: ข้างนอกเลย
0: มันเห่าไงมันไปใส่ชุดสเปิร์มมาเดินโดนตุ้ยแต่ตำรวจเขาก็ตามเอาเรื่องเหมือนกันนะคือมันก็ควรจะพับเก็บถอดเก็บใช่ไหมในสนามเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรแต่พอคุณออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยโหมันฝูงหมาป่าไงเข้าใจว่ามันไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไม่มีตังค์ไงเป็นพวกแบบไม่มีตังค์เข้าสนามอ่ะเป็นพวกกุ้ยส่วนนึงกะเอามันอย่างนึงก็ถือว่าคุณก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีอ่ะคุณไม่เอาตัวรอดคุณก็แต่มันมีคลิปหนึ่งนะมันมีแฟนสเปอร์ตัวอย่างตึกเลยนะมันอยู่ในมอลมันสอยแฟนนิวยอร์กอ่ะโหแบบตรงนั้นเป็นร้อยคนเลยนะ
1: สู้ด้วย
0: โอ้มันต่อยก็มั่วไปหมดเลยตำรวจต้องมาเชิญออกอย่างมอลอ่ะคือเหมือนก็ว่าไอ้นี่ก็มั่นใจว่าไม่มีใครเอามันลงอ่ะแล้วไอ้พวกแฟนนิกมันก็ไอ้พวกนี้มันพวกนี้มันไม่มีอาวุธไงมันเดี๋ยวก็ซวยไงก็เลยหมัดสู้ไม่ได้ไงแล้วบางคนก็แค่พยายามเตะตัดขานี่เขาก็ฐานดีเตะตัดขาเขาก็ไม่ร่วงคือถ้าร่วงไปก็โดนลุมยำแน่น
1: อ
0: นมันก็ไล่ต่อยคนนู้นคนนี้ไปก็เป็นคลิปเขาบอกโหไอ้แฟนสเปอร์คนนี้เหมือนเป็นบอสตัวสุดท้ายเลยคือเอาไม่ลงมันก็เป็นเนี่ยมันมีแง่มุมเยอะมากจริงนะสำหรับความเป็นเมืองนิวยอร์กมันก็ถึงมีฉายาเป็นก็อตแธมซิตี้ไงเป็นเมืองที่แบทแมนจะต้องมาคอยดูแล
1: คุณปั๊กนะบอกพรุ่งนี้แก๊สโซฮอลดลงลดราคา75สตางค์นะ
0: อ้าวลดอีกแล้วเหรอ
1: โอ้วันนี้จริงๆก็ลดเป็น1บาทนะ
0: บาท20
1: ใช่ไหมวันนี้
0: แต่ว่า
1: เบนซิน
0: น้ำมันตลาดโลกมันลดมา4วันหลังมันลดมา 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขี้หมูขี้หมามันควรจะมีสัก3บาทนะตอนนี้ถ้ารวมเช้าที่จะถึงเนี้ยก็เป็นบาท95ใช่ป่ะไอ้บาท90
1: ใครเตือนก่อนหน้านี้ก
0: ็ไม่เป็นไรรีบไปขับวนขับวนให้หมดเดี๋ยวมาเติม
1: คุณรัตนโรจน์ลังซีโอบอกว่าพี่48มาล่างบนเลยนะในคือบนเนี่ยรู้สึกจะ84ล่างจะ48นะฮะ
0: ไม่มันเป็น10 48ของใครอ่ะ
1: 48
0: เลขไม่มันเป็นเลขกีฬาอะไรอ่ะข้างบน84ข้างล่าง48
1: ใช่ๆ
0: สเปอร์ก็ไม่ใช่แล้วนิกมันก็เป็นแชมป์53ก็ไม่ใช่เป็นทั้งครั้งที่3ก็ไม่ใช่สกอร์ก็ไม่ได้ออกไม่ใกล้เลยตีไม่ถูกเลย
1: คุณโสพลบอกว่าอย่าลืมพรุ่งนี้ 17.05 นะคู่หยุดโลก State of Origin รักบี้13คนเกม2ใน MCG นะครับ Melbourne Cricket Ground New South Wales นำอยู่1ต่อ0แล้วก็มีรักบี้สโมสรรอบชิงทั่วโลกอังกฤษเสา3ทุ่มนะครับนอร์ทแฮมป์ตันเจอกับเอ็กเซเตอร์แล้วก็มี URC วันศุกร์นะครับตีหนึ่งครึ่งเลสเตอร์เจอกับบลูเลนสเตอร์นะครับเจอกับบลูพูดถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธเนี่ยอยากให้เชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยเล่นที่บ้านเรานะครับวอลเลย์บอลในชั้นลีก2ทุ่มครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผ
0: ิดบอลยังไม่มาด้วย
1: ก็ที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวมากเจอกับยูเครนสำคัญเพราะว่าสนามแรกเราแพ้ร่วมมา4เกมแต่อย่างน้อยเราได้มา2คะแนนจากการที่เราแพ้2ต่อ3เซตทั้ง2เกมนะครับก็เล่นในบ้านคนหวังว่าต้องชนะอย่างน้อย2เกมเพื่อจะอยู่รอดในปีหน้านะครับต้องโดยเฉพาะการที่เจอกับยูเครนเราต้องพยายามเอาชนะให้ได้เชื่อว่าตั๋วมันขายหมดเร็วไงพี่นะครับก็อยากจะให้เชียร์กันนะครับวันพรุ่งนี้วันแรกละนะครับแล้วก็มีคุณอภิชาตินะครับบอกสวัสดีครับคุณต้นอาทิตย์ก่อนจัดกระป๋ายาวสนุกมากครับได้รู้จักสตั๊ดดอยเป็นครั้งแรก
0: พอดีป๋ามชวนคุณเรื่องเข้าป่
1: า
0: ก็เลยมันจะเป็นรองเท้าสำหรับคนเดินป่า
1: คุณณัชนนท์บอกว่าผมรอแพ็กเกจที่ไม่มีวอลเลย์บอลครับสุดท้าย 5,990
0: ไม่หรอกเขาก็ต้องพ่วงงี้อยู่แล้วล่ะครับมันยากนะคือเขาคงไม่สปริตยากกว่ามาหรอก
1: คุณนัทสอนนิวรูมบอกสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอล นะครับแล้วก็คุณนัทโรดบอกว่าถ้าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ชิงกันพี่คิดว่าอย่างไรครับชิงกันในฟุตบอลโลกเหรอญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเกาหลีใต้ช่วงนี้มันมีข่าวค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเขาทะเลาะกับสื่อพี่เพราะว่าสื่อเนี่ยมันไปหลุดไมค์พี่แบบไมค์มันไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปด่าซนมินว่ามันไปเอาสิทธิ์การที่ไม่ต้องไปไอเกณฑ์ทหารน่ะตอนนี้ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะแล้วก็จริงๆต่อให้ได้สิทธ
0: ิ์นานแล้วไม่เหรอ
1: ได้มานานแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต่อให้ได้สิทธิ์นั้นน่ะคุณก็ยังต้องไปฝึกทหารอย่างน้อยประมาณ18สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคนนักข่าวมันก็ไปปรากฏว่าวันเนี้ยเขากันสื่อเกาหลีเขาแบบไม่คุยกับสื่อเกาหลีเลยทะเลาะกันแบ เหมือนแบบแตกขาดกับสื่อเกาหลีอ่ะ

0: ดูวัฒนธรรมชาติบ้านเขาเหมือนนะคือมันคนละประเด็นเลยแล้วมันเรื่องเก่าไปด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่าพอนักข่าวมันไปรู
0: ้ก็เหมือนก็แสดงว่าเขาก็เซนซิทีฟในเรื่องนี้นะ
1: แล้วนักเตะนี่ก็แบบโอ้ด่าสื่อตอนนี้ก็คือไม่ถูกกันละนะครับ
0: คือถ้ามันเป็นเรื่องสดๆร้อนๆน่ะใช่ป่ะอย่างเพิ่งเกิดขึ้นนี่มันต้องนานมากแล้วไง
1: คุณปุ๋ยคุณปุ้ยล็อกแอนด์โลนะครับสวัสดีครับพี่บอลฟังเสียงแล้วก็คิดถึงสมัย SMM ที่เป็นเพื่อนคนนอนดึกคุณณัชนนท์นะครับผมสงสัยกิจกรรมโหวตครับบอกว่าลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องซื้อคูปองเพื่อโหวตรบกวนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยใช่ครับลงทะเบียนทำให้เสียแต่ว่าถ้าคุณจะโหวตเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก20บาทเป็นแพ็กเกจธรรมดาแล้วก็ถ้าจะแบบได้โหวตเยอะก็เสียเงินเพิ่ม
0: ก็คล้ายๆกับซื้อไปรษณียบัตรแหละครับ
1: ใช่
0: คือถ้าสมมติว่าคุณอยากมีส่วนร่วมในการที่จะโหวตเนี่ยก็ซื้อไปรษณียบัตร20บาทในการร่วมลุ้นกัน
1: ก็จะเป็น Mcot Super Fan แบบ Starter ราคา20ได้10โหวตแล้วก
0: ็2บาทเอง
1: ก็เท่ากับตกแต่ถ้าเกิดเป็นระดับ Diamond นะครับก็500บาทเนี่ยจะได้สิทธิ์โหวต310
0: ก็เหมือนซื้อหวยนะจริงๆแล้วถูกป่ะ
1: ก็ใช่ๆ
0: คือจ่ายตังค์มากมันก็ได้ซื้อสลากมากใช่ป่ะล่ะแล้วอันเนี้ย500ได้ถึง300โหวตเท่ากับโหวตแล้วเท่าไหร่อ่ะโหวตแล้วบาทกว่าเองนะ
1: ก็เงินรางวัลก็อย่างที่บอกไปมีอย่างรถตู้ไฟฟ้ามูลค่า 1,599,000 นะครับรวมรางวัลมูลค่าก็ 2,600,000 บาทนะครับอันนี้บอกว่าฟังคลื่น99ฟังได้ทางไหนครับแอปเก่าเข้าไม่ได้อ๋อทาง Mcot Connect นะครับไปโหลดทางช่องทางนั้นนะครับ
0: Mcot Connect อ่ะครับ
1: ใช่
0: ได้ทั้ง AIS iOS แล้วก็ทาง Google Play
1: คุณแจ็คเก้นบอกว่านิกเป็นเครื่องดีเซล
0: ใช่เพราะว่าตลอดในรอบชิงเนี่ยเขาเรียกว่ามาแรงปลายจริงๆแล้วเจอร์มันสันก็คล้ายกันด้วยบันสันนี่ก็ค่อยๆมาแล้วก็มาแบบโผล่พอเครื่องติดแล้วหยุดย่างจริง
1: ไอ้เกม4ใช่ไหมพี่ที่มันดึงเวมบี้ออกมาแล้วก็ชุดไอ้ตัวที่กระโดด
0: อัลวาราโด
1: ไอ้โอ้โหลูกนั้นน่ะเปลี่ยนชีวิตนิกเลยนะพี่ถ้าลูกนั้นไม่ลงแล้ว 2-2
0: มันคล้ายๆเคอรี่ยิงนะ
1: ยิงคล้ายๆใช่ไหมพี
0: ่เออเพราะมันยิงข้ามมือเวมบี้ไง
1: เออโอ้โหผมยังรู้สึกว่าโอ้โห
0: คือนิกเนี่ยมันมีหลายตัวที่จะขึ้นมาเป็นฮีโร
1: ่
0: อย่างไอ้ตอนที่บรันสันยิงไม่ลงแล้วโอจีนูโนบี้เนี่ยเข้าไปจิ้มลงคือนั่นมันก็เป็นลูกที่ปาฏิหาริย์นะเวลาจะหมดอยู่แล้วบันสั้นยิงลูกนั้นถ้าเกิดโดนสเปอร์รีบาวใช่ไหมก็จบ
1: เลยอันนี้บอกว่าวิสาจะมีอนาคตบ้างไหมครับอ๋อยิงการวิสา
0: ที่ว่าอนาคตปีนี้ตอนเนี้ยทรงมันดีไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่เขาเทรดมาต้องได้
0: ทั้งไอ้เทรย์ยังมา
1: เทรย์ยังแล้วก็ของ
0: แอนโทนีเดวิสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือด้วยว่าแล้วปีนี้มันจะได้ดราฟอันดับที่ดีตัวเดิมที่มันมีอยู่แล้วมันก็ถือว่าโอเคเนี่ยมันจะได้นัมเบอร์วันดราฟต์เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ดูดีเลยนะ
0: นี่คือโอกาสที่มันจะสร้างทีมสักทีแล้วมันเป็นเมืองหลวงนะ
1: วอชิงตันวีซ่า
0: แต่ว่ากระจอกมาตลอดตั้งแต่เป็นบุลเลตแล้ว
1: ตอนไมเคิลจอร์แดนก็ไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีอะไรคือไม่ได้แชมป์อ่ะแต่มันเป็นบาสอย่างที่พี่บอกว่า NBA เนี่ยมันเป็นบาสยุคเก่าแล้วยุค70น่ะ
1: บุลเลต
0: ตอนที่เป็นบุลเลตปี78อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะมันเคยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ดิวิชั่นแค่ครั้งเดียวปี2017อ่ะ2017ถ้าจำไม่ผิดคืออายุจอห์นวอลกับไอ้แบรดลีย์บิลล์แค่นั้นเองก็มีแค่คิดดูตั้งแต่ยุค70น่ะแล้วเว้นวรรคมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้ง50ปีอย่างเงี้ย40กว่าปีอย่างเงี้ยมันได้แชมป์ดิวิชั่นแค่ครั้งเดียวส่วนในเรื่องความสำเร็จขนาดเข้าชิงไม่ต้องพูดกันละ
1: อันนี้คุณไซมอนบอกว่ามีแพ็กเกจดูอเมริกันเกมออกมาหรือยังอ๋อ
0: ยังหรอครับเพราะว่ามันต้องใกล้ๆเปิดซีซั่นนะครับ
1: AS Play ก็ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้ง NFL แล้วก็ NBA อยู่นะครับส่วนคุณวีระพงศ์ผมพูดได้เต็มปากหรือยังพี่คนไทยไม่ได้ดูบอลฟรีดูบอลฟรีบ้าง
0: มีนะ
1: มีของโมโนแม็กเขาจะมีประมาณ40กว่าคู่อะไรประมาณ
0: ใช่เพราะว่าไอ้พวกนี้โมโนแม็กเขาก็ดูต้องผ่านแอปแต่เป็นแอปฟรีใช่ป่ะไม่ได้มีแบบทางทีวีป่ะ
1: มีเขาก็มีช่องโมโนแม็ก
0: อ๋อพอพี่ไม่ได้เปิดทีวี
1: ใช่ทีวี
0: เพราะฉะนั้นก็เปิดหรือว่าคุณก็โหลดแอปอันเนี้ยแล้วมันจะมีช่องฟรีดูแล้ว
1: แต่เขาก็ใช่แต่เขาจะเลือกคู่แหละผมจำไม่ได้ว่ามันมี40กว่าคู่อ่ะแล้วก็แต่ว่า
0: เยอะแล้ว40กว่าคู่ฟรีอ่ะ
1: ใช่จาก100แล้วก็มีนัดชิงกับนัดเปิดที่ผ่านมาเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเลือกคู่ไหนอะไรยังไง
0: ก็มีฟรีแหละหรือไม่ก็ข้ามไปที่เวียงจันทน์นะครับดูฟรีทุกคู่อ่ะหนองคงหนองคายข้ามไปเช้าเย็นกลับก็ได้นี่ผมอิจฉาคนแถวนั้นเลย
1: คุณพี่บอกอย่าโทษสุ่ม8สุ่ม4ไงต้นรายการอย่าโทษเนย์มาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้
0: ไม่ใช่พี่พูดถึงเรื่องไอ้นี่ไอ้วินิซิอุสมันไม่ได้รู้4รู้8ที่มันไปถ่ายรูปรูปพี่ก็เริ่มโจ้อยู่อะไรเงี้ยไม่เอาลงโซเชียลเพื่ออะไรอ่ะไม่มีบวกเลยอ่ะ
1: ขอบคุณ SMS ทุกข้อความแล้วก็ความทาง YouTube และ Facebook นะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเก่าเก่งเกมเรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเก่าเก่ง

0: ภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM

0: ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติณรัศมี

0: มาแล้วบล็อกอัปเดตครับอยู่กับน้องนนท์เหมือนเดิมและผมเจมส์ทรงศักดิ์นะครับสวัสดีนนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
1: เรียบร้อยนะฮะวันนี้ผ่านไปอีก4คู่
0: เป็นยังไงน้องนนท์
1: จบไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อสักครู่นี
0: ้ทำไมรู้สึกมันเบาๆวิวยังไงไม่รู้ว่าชีวิตนะฮะครับ
1: ผมยังหลงเหลงอยู่เลยใช่ไหม
0: หลงเหลงตายังเป็น
1: ตาโหล
0: อยู่ตัวนี้นะตาโหลแล้วตัวนี้ฮะตา12แล้วครับ
1: ใครดูครบทุกคู่บ้างฮะส่งข้อความมาบอกเราหน่อยฮะ
0: เข้ามาคุยกันหน่อย
1: โอ้อยากจะชื่นชมและมอบโล่ให้เลย
0: ครับ

0: เซ่วิซินโญ่ไงประตูในวัย40ปีแล้วก็มูกอกแคปเวอร์เนี่ยลงเตะฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกด้วย
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้วิซินโญ่ในการประตูของแคปเวอร์หรือว่ากาบูแวดี้เซฟถึง7ครั้งครับแล้วเจ้าตัวโอ้ชีวิตนี่คือเหมือนนะซินเดอเรลล่าเหมือนกันนะชื่อจริงคือโจซิมาดีอาสหรือว่าโจซิมาครับแต่เขาเรียกว่าเป็นโจซิโจโบซิโยเน
1: า
0: ะนะครับก็เขาว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยไปเกณฑ์อาหารนะแม่ทำงานหนักนะครับก็เป็นคุณตาคุณยายนะที่เรียกว่าคอยอบรมแล้วก็คอยเลี้ยงดูเขานะครับโอ้โห
1: คุณแม่ก็ต้องทำงานหนักด้วย
0: ใช่โมติญาเนี่ยแปลว่าคุณตาตัวน้อยนะเป็นไงเมื่อวานนี้ชีวิตได้สุดยอดบ้างนะจากดีครองของโปรตุเกส
1: ครับ
0: วอซินโญ่ครับพูลัสตูของสโมสรของทีมชาติกาบูวาดีนะหรือว่ากาบูวาเดนะฮะสุดยอดน้ำวันนี้นะ
1: ดังเลยอ่ะ
0: ก่อนแต่ก่อน
1: ดังที่สุด
0: คนติดตามเท่าไหร่เองติดตามแค่ 50,000 นน
1: เมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟ
0: ใช่
1: ยอดฟอลโล่ใน IG พุ่งไปเกิน2ล้านแอคเคาท์อ่ะ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ยอดฟอลโล่ขึ้นไปเกือบ3ล้านแล้ว
0: 3ล้านแล้ว
1: ใช่จากตอนแรกอย่างที่พี่เจ๋งบอกไม่ถึง 50,000 นะ
0: ครับ
1: เออเจ้าตัวนี่งงเลยอ
0: ่ะงงเสียเหมือนไอ้ทีมเพนวันนี้อ่ะ
1: เออ
0: ทีมเพนวันนี้ก็ลงนะของออสเตรเลีย
1: ใช่
0: ไอ้ของนิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์ใช่
0: ครับวันนี้ก็ลง
1: กองหลัง
0: อ
1: ันนั้นเขาดังเพราะว่ามียูทูบเบอร์มาช่วย
0: ใช่กระตุ้นไง
1: แต่ว่าเนี่ยดังเพราะฝีมืออ
0: ันนี้ซื้อยอดใช่อันนี้ซื้อยอดประมาณนั้น
1: เออคือเหมือนเป็นแคมเปญที่แบบยูทูบเบอร์ต่างประเทศ
0: ครับ
1: เขาแบบเอ๊ะทำคอนเทนต์ใครมีคนรู้จักน้อยที่สุดทีนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลคนก็ไปติดตามทีมเพนแต่ว่าโวซินย่าเมื่อวานนี้ดังเพราะฝีมือ คนก็เห็นดูทั่วโลกไง
0: ครับ
1: แล้วก็มี2ล้านกว่าคนที่ไปติดตาม
0: โอ้โหสุดยอดเพราะวันนี้สเปนก็โอ้โหคือพยายามบุกแล้วยิงแล้วยิงอีกแล้วยิงกันเยอะมากครับมีช็อตของเฟรนาโตเรสที่ยิงช็อตแคทเต็ม
1: ๆใช่
0: แต่ว่าไม่เข้าโอ้โหแล้วก็โอกาสของทางทางด้านในกระบวยที่แทบจะไม่มีเลยฮะเมื่อวานนี้ก็สเปนเนี่ยบุกแหลกไม่มีเลยมันยังเบานะในช่วงต้นเกม
1: ครับ
0: ลงมาในช่วงท้ายเพราะว่าตอนนั้นทีมก็จบสกอร์ไปได้ไงต้องส่งเลยมันยังมาที่ยังไม่ฟิตลมทางเงี้ยนีโก้วิลเลียมด้วยเมื่อวานนี้ก็พอเริ่มต้นก็ 4-3-3 เนาะ
1: ครับ
0: อูดายซีมอนมาร์กอสยอริเต้แบ็คขวาแบ็คซ้ายมาร์โคคูเรียตรงกลางปาคูบาซี่อาเบริกลาป็อกกลาง3คนฟาเบียนรูอิสโรดี้เปดรีหน้าเฟลาตอเรสมิเกลยาซาบาลและกาบีสุดท้ายก็ส่งพวกนีโก้วิลเลียมดานิโอโมลงมามิเกลมิเนโนและมินยาเมาแต่สุดท้ายจับไม่ได้ครับนวลเมื่อวานนี้โอกาสยิงของสเปนนะครับทั้งหมดเนี่ย27ครั้งตรงกรอบ7ค่า XG หรือว่าค่า expected goal นะ 2.1 อ่ะ
1: ควร
0: มันจะมี2ลูกอ่ะ
1: เออควรน่าจะอย่างน้อยต้อง2ลูก
0: ครับ
1: แต่ว่ายิงไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องชื่นชมโกของเคบวดนั่นแหละที่เป็นซุปเปอร์เซฟเป็น man of the match เลยก็เซฟไปถึง7ครั้ง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไป
0: เมื่อวานนี้เจ้าตัวร้องไห้นะเมื่อวานนี้อ่ะ
1: จริงๆเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะเขาบอกเขาเสียดายที่คุณแม่เขาไม่ได้มาดู
0: ครับ
1: เพราะว่าวีซ่าไม่ผ่าน
0: อ๋อเหรออ
1: ไม่งั้นนี่ถ้าคุณแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามได้ก็น่าจะมีความสุขมากกว่านี้
0: เพราะวีซ่าหลายคนไม่ผ่านพูดถึงยังไม่ผ่านเลย
1: ก็หลังจบเกมนี่ก็กอดกับเพื่อนร่วมทีมด้วยความตื้นตันอยู่นานหลายนาทีเลยนะ
0: เมื่อวานนี้พี่ก็เข้ามาบรรยายด้วยก็ร้องไห้คือแบบตอนแรกก็เอ๊ะก็ทำไปใครเหยียบเท้าเลยหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหเขาร้องไห้รู้สึกเลยแบบ
1: ตื้นตันใจแทนเขาเนาะ
0: ไม่น่าเล่นมุกเลยอ่ะ
1: มันเหมือนความฝันน่ะ
0: ใช
1: ่40ปีแล้วประวัติอย่างที่พี่เจ๋งเล่าไป
0: ครับ
1: ก็ชีวิตก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะแล้วก็มาแจ้งเกิดในวัย40ปีเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
0: ครับ
1: นะฮะพ่อก็ต้องไปเกณฑ์อาหารและจริงๆเล่นบอลเซ็นสัญญาอาชีพเนี่ยช้ามากนะ25เล่นกับสโมสรแรกเนี่ยโปรเกสโซในอังโกลา
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าลดอายุหน่อยนะตอนนี้ถ้าสัก30นี่น่าจะได้ไปอยู่ทีมดังๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่านี่40แล้วไง
0: ครับ
1: เออก็คงจะช่วงท้ายของอาชีพแล้วอ่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้โหสู้เต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นรองก็ตามคอบอลแค่ 26% นะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: ครับ
0: บราซิล74แล้ว โอกาสยิงพวกเขา

0: เอาแค่หมู่เกาะเคปบอร์นนะแค่6ครั้งครับตรงกรอบ1ครั้งแต่เมื่อเซฟจังหวะจะจ่ายก็อย่างที่บอกไปเซฟถึง7ครั้งนะเมื่อวานนี้นะโอ้โหสุดยอดนะ
1: ก็หลังจบเกมดูบทสัมภาษณ์ของลุยส์เดลาฟูเอนเต้ซะหน่อย
0: เ
1: ขาว่าอย่างไรกันบ้างในฐานะเป็นทีมเต็งแต่ว่ายิงเคปเวิร์ดไม่ได
0: ้ครับ
1: เขาบอกว่าจริงๆสเปนน่าจะชนะเกมนี
0: ้
1: เมื่อดูจากทุกสิ่งทุกอย่างในเกมอะโอกาสทำประตูก็เยอะแต่ว่าเราขาดการจบสกอร
0: ์
1: ที่เด็ดขาดไปแต่เขาก็ไม่ได้ข้องใจในคุณภาพฝีเท้าของลูกทีมนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะฮะและเขาก็ไม่ได้ข้องใจในฝีเท้าคุณภาพของนักเตะที่เรียกมาติดที
0: ม
1: นี่ก็คือทีมชุดที่ได้แชมป์ยุโรปนั่นแหละนะฮะก็ชมว่านักเตะในทีมอ่ะดีทุกคนแหละนะครับแต่ว่าเคปวอร์ดนี่เขาเล่นเกมรับอย่างมีวินัย
0: ครับ
1: จนทำให้สเปนเจาะได้ยากนะครับแล้วก็เขามองว่าลูกทีมยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่มันเป็นนัดแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยไหลลื่นนะฮะมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่ามันติดเกมไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันก็จริงๆถ้าพูดถึงบอลโลกเขาบอกมันยากทุกเกมแหละมันไม่มีเกมไหนง่ายหรอกจะบอกว่าเจอทีมรองบอลอย่างเคปเวิร์ดอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ายังไงมันก็ยากทุกเกมแหละจริงๆหลายคนอาจจะงงเหมือนกันนะว่าตกลงเขาเรียกเคปเวิร์ดหรือกาบูเวดี
0: ้ได้หมด
1: เ
0: คปเวิร์ดภาษาอังกฤษไง
1: แต่ถ้ากาบูเวดี้นี่ออกเป็นแบบโปรตุเกส
0: โปรตุกีสประมาณนี
1: ้
0: ได้หมดได้หมด
1: ใช่
0: ประชากรแค่เท่าไหร่แค่ 500,000 เอง
1: ใช่ฮะประชากร 500,000 นิด
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยเราก็มองกันก่อนเกมว่าโอ้โห
0: น่าจะโดนคุณละเซาไงที่โดนเยอรมัน 7-1 อ่ะ
1: ครับ
0: พีก็ว่าแบบนั้นแหละ
1: ปรากฏว่าไม่เละ
0: โอ้โห
1: โอ้โหได้1แต้มล้ำค่าเลย
0: 1แต้มล้ำค่าและ1แต้มปอดสาด้วยนะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลกนี่มันของจริงนะ
0: ครับ
1: นักเตะแต่ละชาติเขามานี่เขาแบบไม่มีเล่นๆนะทุ่มเททั้งชีวิตอ่ะอย่าเรียกว่าแค่ร่างกายอย่าเรียกว่าแค่หัวใจเลย
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: เมื่อวานนี้สู้สุดใจนักเตะคืออาจจะว่าต้องชมแทคติกนะแทคติกของโค้ชเขา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ของทางกาบูเวดี้ที่เล่นรับแล้วนักเตะหลายๆคนก็กล้าเล่นและมีไม่ได้อย่างมากนะครับเมื่อวานนี้โค้ชเขามันชื่อเดียวอะฮะ
1: บูบิสต้าไหม
0: เออบูบิสต้า
1: อ
0: ืมใช
1: ่ก็เป็นกุนซือวัย56ปี
0: ครับ
1: นะฮะก็ทำให้ทีมมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบเลยอ่ะ
0: ถูก
1: ดักที่คนมองว่าน่าจะเป็นทีมแจกแต้มในกลุ่มนี้
0: เพราะว่าโอกาสเข้ารอบมีสูงนะอุรุกวัยซาอุก็เนี่ยถ้าเล่นแบบซาอุก็มีโอกาสเก็บแต้มนะถ้าเล่นไป
1: ก็พูดถึงอีกคู่หนึ่งเลยแล้วกัน
0: ได้เลย
1: ซาอุกับอุรุกวัย
0: อันนี้เตะตอน 17:00
1: เสมอไป 1-1
0: 1-1 นะครับเกมนี้ก็อุรุกวัยโดนก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โดนซาอุซ้ำจากลูกหม่งเข้าไปนาทีที่41อัลอัมรีนะฮะก็ทำให้จบครึ่งแรกนี่ซาอุนำ1ลูกแต่ว่าครึ่งหลังอุรุกวัยก็บุกเป็นชุดเลย
0: ครับ
1: ซาอุก็รับอย่างเดียวแต่กว่าจะมาได้นี่10นาทีก่อนหมดเวลาทางแม็กซี่อาราโฮหม่งเข้าไปนาทีที่80นะฮะจากนั้นนี่ก็ยิงกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกันไป 1-1
0: ครับ
1: ภาพรวมก็อุรุกวัยดูดีกว่าแหละแต่ว่าฟุตบอลมันก็ประมาณนี้แหละคือซาอุพลิกขึ้นนำได้ก่อนไงก
0: ็
1: ลงไปอุด
0: ซาอุก็นำก่อนนาทีที่41ไงเอาอาร์มรีก็ซาอุก็สไตล์นี่ไงนอนสไตล์บราซิล
1: เอเชีย
0: สไตล์แบบต่อบอลหรือว่าสเปนเอเชียสไตล์ของเขาอ่ะนะครับ
1: ครึ่งหลังก็อุดอย่างเดียวสุดท้ายก็
0: โอ้อุดไม่ไหวอ่ะ
1: มา
0: คือได้ประตูเดียวไป
1: แต่ว่าการได้1แต้มก็ไม่ได้น่าเกลียดนะซาอุได้แต้มนึงจากอุรุกวัยผมว่าโอเคนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้กลุ่มนี้นี่1แต้มเท่ากันหมดเลย
0: โอ้โหเนาะก็สูสีนะแต่ว่าจังหวะของที่ได้ประตูของซาอุก็ยังไงล่ะประหยัดช้ากันเน
1: า
0: ะประตูเนี่ยเหมือนซองแตกอ่ะนอน
1: ผิดพลาดด้วย
0: จังหวะที่รับมาแล้วโอ้โหสองแต่มุสเซล่าเปล่าประตู
1: ใช่ครับ
0: เฟเดโดมุสเซล่านะ
1: ใช่จริงๆเป็นโกตัวเก่าเลยนะ
0: โอ้ยเล่นมากี่โอ้ก็หลายสมัยเหมือนกันนะ
1: เคยอยู่กับกาลาเคยอยู่กับลาซิโอตอนนี้40ปีแล
0: ้
1: วแต่พอมันพลาดปุ๊บก็แม่เสียหายเลย
0: ก็เป็นจังหวะที่เตะมงเข้ามามงจังหวะแรกก่อนนะแล้วก็รับก็จะไปโทษไม่ได้เพราะโดนมงด้วยไงก็สองแตกด้วยเนาะรับแล้วไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วกระโดดเข้ามาอารีก็เลยชาร์จเข้าไปครับ
1: ครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาซาอุก็สู้กับอุรุกวัยได้ดีจริงๆครึ่งหลังนี่อุรุกวัยมาเป็นพายุอ่ะคือกะเอาให้ได้อ่ะ
0: ครับ
1: พอตีเสมอได้แล้วมันก็ยังเหลืออีกประมาณ10นาทีแล้วยังมีทดเวลาที่ก็พอสมควรอีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยิงไม่ได้ก็ต้องแสดงความยินดีกับซาอุด้วย
0: ครับ
1: นะครับคือก็ถือว่ามาตามแผนแล้วกันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากวิธีการเล่นแต่พอมันนำได้ก่อนแล้วยันได้อยู่จนถึงช่วงท้ายเกม
0: โดนนาที80อ่ะเนาะ
1: จะไปบุกเพิ่มจะเอาชนะมันก็ดูจะห้าวเกินไปหน่อย
0: อ
1: ย่างน้อยไม่โดนยิงแซงจนแพ้ไปเลยมีแต้มนัดแรกนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้นัดแรกมันยากเสมออย
0: ู่
1: นะมันยังไม่ค่อยลงตัวกันอ่ะแต่บางทีมันก็ยังเล่นกันแบบเก่งๆอยู
0: ่นะฮะอ่ะส่วนอีกกลุ่มระดับเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าสูสีนะพี่ว่านะ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์เมื่อวานนี
1: ้ก็เสมอกันไป 1-1
0: 1-1
1: ก่อนเกมนี่เราก็มองว่าสูสีนะ
0: ไม่สูสีสูสี
1: อ
0: ียิปต์ก็มาดีนะซาร่าเล่นดีแล้วนี่ซาร่า1แอสซิสต์ด้วย
1: ใช่ซาร่าก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแต่อย่างที่บอกไปน่าจะมีอาการบาดเจ็บหน่อยนะก็เลยไม่ได้อยู่ครบ90นาทีนะ
0: ใช
1: ่มีโดนเปลี่ยนตัวไป
0: ก็แอสซิสต์ให้อีบามอัชชูฮะยิงประตูคือยิงแล้วคือยิงเรียดอ่ะ
1: ยิงไกลเต็มข้อเลย
0: เต็มข้อเลยนำก่อน1-0แล้วก็เบลเยียมมาได้ประตูจากการชาร์จของลูกากูจะเข้าให้เครดิตใครอ่ะ
1: เขาให้โอนโก
0: เอาโอนโกเหรอ
1: ใช่ไม่โดนลูกากู
0: อ่ะพี่ว่าโดนลูกากูนะ
1: ไม่โดนหรอถ้าดูรีเพย์ไม่โดน
0: ไม่โดนหรอ
1: ใช่คือจังหวะพุ่งมาเหมือนจะโดนแต่ว่าไม่โดนไปโดนโมฮัมเหม็ดฮานี
0: ่ครับ
1: เข้าประตูไปก็เป็นโอนโกลูกากูไม่ได้เครดิตนะแม่นึกว่าลงมาสัมผัสแรก
0: เอาก็ได้เลยนะแต่พี่เห็นก็ชาร์จเข้าไปแล้วก็ถือบอลกลับมาตั้งบนบริเวณกราสนาก็เรียกว่าเข้าเอ้ยก็เรียกว่าเป็นคนทำประตูไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เพราะวันนี้ลูกากูลงมาเป็นสำรอง
1: ใช่
0: ครับลงมาเป็นสำรองนะลูกากูนั่นแต่ทีที่66ฮะ
1: ใช่ก็เพิ่งลงมาแทนชาเดเคเตลาเ
0: ล
1: ่แล้วก็พุ่งเข้าไปชาร์จนึกว่าแม่สัมบัติแรกเป็นประตูเลย
0: ครับ
1: ที่ไหนได้ไปโดนกองหลังของอียิปต์เข้าประตูตัวเองไปนะฮะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้ม
0: ครับ
1: ครึ่งแรกนี่ก็เบลเยียมครองบอลเยอะกว่านะฮะแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเลยส่วนครึ่งหลังนี่ก็สูสีครองบอลใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: ก็โดยรวมสมน้ำสมเนื้อไม่ได้มีทีมไหนเสียหายเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมกับอียิปต์จริงๆก็ดูเหมือนจะเป็น2ทีมที่น่าจะ
0: เต็งนะ
1: เต็ง
0: ใช่
1: ในการเข้ารอบก็ผมว่าทั้งสองทีมไม่ได้ซีเรียสมากผลเสมอนะน่าจะโอเคด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: คือยังไงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสมอนัดแรกไม่ได้เสียหายเพราะว่ามันเอาทั้ง3ที
0: ม
1: ทีมที่3ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ของพวกเขาคือไปเก็บอิหร่านไปเก็บนิวซีแลนด์ให้ได
0: ้แต่ว่าวันนี้อิหร่านก็เล่นสุดใจเหมือนกันนะเป็นแฟนบอลอิหร่านเยอะนะ
1: มีเข้าไปอยู่ในสนามเยอะ
0: เมื่อเช้าเนี่ยที่ป๋าแล้วก็พี่เทพพงเปี่ยมนะครับพอขึ้นของเราให้เสียงภาษาไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอน
1: 8โมง
0: 8นาฬิกานะครับก็เล่นที่โซฟาสเตเดียมนะ
1: คนดูก็ 70,000 เลยนะ
0: แองเจลิสสเตเดียมฮะลอสแองเจลิสสเตเดียม 80,000 นะ 70,000 80,000 นะ 70,000 คน
1: 70,000
0: ประมาณนี้ 70,108 คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: ก็นิวสไตล์ก็ได้ประตูไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็นำเร็วเลยตั้งแต่นาทีที่7นะฮะจาอิลิจาจัส
0: ใช่ครับก็เป็นจังหวะที่หยอดเข้ามาแล้วคิสวูดคิสวูดก็พักอกฮะพักแล้วก็เหมือนกระแทกบอลด้วยอกไงให้เจ้าจัสนะครับยิงเข้าไปครับอิลิจาเฮนรี่จัสครับ นักเตะชาวเนเธอร์แลนด์นะครับในวัย26ปีเป็นตำแหน่งตีขวานะ
1: ครับ
0: ของสโมสรวาเทอร์เวลครับลีกของสกอตแลนด์ครับนำก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่7นนหลังจากนั้นเป็นไงฮะอิหร่านก็ตีเสมอได
1: ้จาก
0: การยิงจ่อๆนะของรามินเนี่ยเรซาโอ้โหออกเสียงว่านักเสียงอะไรเรซาเอิร์นประมาณนี้เนาะเรซาอีอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: นาทีที่32นะครับ
1: ใช่ครึ่งแรกก็เสมอกันไป 1-1 ครึ่งหลังนิวซีแลนด์ออกนำได้อีกนะฮะ
0: ครับ
1: จากเอลิจาจัสคนเดิมนาทีที่54
0: อิหร่านเนี่ยเหมือนจะได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะแต่ว่าจังหวะมงแต่ว่าไม่ได้ประตูโดนนะครับก็โดนธงจับล้ำหน้าก่อน
1: ครับ
0: ครับก็ครึ่งแรกอยู่ที่ 1-1 นะแล้วนิวซีแลนด์ก็มาได้ประตูนำอีกครั้งจากคนเดิมนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เอลิจาจัสนะก็ทำให้แฟนบอลอิหร่านได้แฟนบอลของนิวซีแลนด์ได้เฮรอบ2แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิหร่านก็มาฮึดตีเสมอได้จากมูฮัมหมัดโมเฮบบี้ที่หม่งเข้าไปก็ทำให้แบ่งแต้มกันไป
0: ใช่
1: ลิเวอร์พูลนี้เราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเสมอกันนะ
0: เม
1: ื่อวานน
0: ี
1: ้คือจริงๆถ้าไปดู FIFA Ranking อ่ะอิหร่านดีกว่าเยอะอย่างที่บอก
0: ครับ
1: นิวซีแลนด์นี่ทีมอันดับที่85อิหร่านทีมอันดับที่20ของโลกนะ
0: ใช่20ของโลกใช่อิหร่าน
1: อันดับโลกดีมากนะหลายคนงงว่าทำไมอิหร่านทีมฟุตบอล Ranking สูงขนาดนี
0: ้ครับ
1: จริงๆไม่แปลกเขาเข้ารอบในโซนเอเชียทีมแรกเลยด้วยนะฮะก็มาตรฐานดีแต่ว่าพอไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วตกรอบแรกตลอด
0: ครับ
1: เออ
0: ยังเคยผ่านรอบ2เลยนะ
1: ใช่ฮะทั้งที่เราเห็นญี่ปุ่นเราเห็นเกาหลีใต้ไปได้ไกลแล้วแต่อิหร่านนี่ขาประจำบอลโลกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายยังไม่เคยผ่านรอบแรกไปได
0: ้แต่ว่าต้องชมอิหร่านนะที่บุกเข้าใส่แล้วก็สุดท้ายได้ประตูจากลูกหม่งนะในนาทีที่64ครับ
1: ใช่ผลเสมอเนี่ยผมมองว่าอิหร่านเสียหายนะนิวซีแลนด์จริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นทีมที่ทุกทีมอ่ะต้องเอาชนะให้ได้เพราะมันดูอ่อนที่สุด
0: ครับ
1: อันดับโลกต่ำที่สุด
0: แต่ดูเล่นมัวนี่โอเลสเอ้ยมัวช้าที่ผ่านมาเล่นดีมากเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ต้องชมว่าเขาก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ผมว่าอิหร่านอ่ะเสียหายทีนี้มันก็เลยไม่ค่อยชัวร์แล้วว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ไปรอบ2ได้ไหมแต่อย่างที่บอกคือเหตุผลนอกสนามมันเยอะ
0: แต่เมื่อวานพี่ก็ดูก็เฮ้ยคนก็เยอะอยู่นะชาวอิหร่านก็เยอะนะอาจจะเป็นคนอิหร่านอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ก็กว่าจะได้เข้ามาที่อเมริกาต้องไปซ้อมอยู่ที่เม็กซิโก
0: ถูก
1: เวลาปรับตัวให้เข้ากับสนามอะไรผมว่ามันก็น้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนเมื่อช้าที่ผ่านมามีคนชูธงนะชูธงธงชาติอิหร่านอ่ะ
1: ไ
0: ม่จะเป็นคนอิหร่านที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าเชื้อสายอิหร่านอยู่แล้วเยอะนะนวลนะ
1: ครับ
0: เออนี่ชูธงชาติอิหร่านเยอะเลยนะฮะ
1: ก็อาจจะทำให้เขาไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะเออทำใหมันได้แค่นี
0: ้
1: จริงๆผมว่าอิหร่านน่ะถ้ามองดูจากคู่แข่งในกลุ่มผมว่าจริงๆวันนี้ควรจะต้องเอา3แต้มจากนิวซีแลนด์ให้ได้นะแล้วก็ไปลุ้นเสมอเบลเยียมเสมออียิปต์อะไรไปอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของนอกสนามเข้ามาอย่างที่บอกนะครับทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของอุปสรรคนอกสนามที่มันตึงเครียดจริงๆบุคลากรสำคัญของทีมอิหร่านเนี่ยถึง11คนนะที่ไม่ได้มาไม
0: ่
1: ได้ไปที่สนามที่ไม่ได้เดินทางเข้าสหรัฐนะเมดี้ทัชประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนี่ก็ไม่ได้วีซ่า
0: ไม่ได้มา
1: ใช่อย่างที่บอกไปเก็บตัวก็ต้องเก็บที่เม็กซิโกกว่าจะได้เข้ามาที่สนามจริงก็ช้านะครับแล้วก็มีเรื่องของซาร่าอัสมูนด้วยกองหน้าตัวเก่งที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มา
0: ใช่
1: ก็เป็นปัญหาเรื่องการเมืองเหมือนกัน
0: ครับ
1: มันก็ทำให้ทีมยุบไปเหมือนกันเ
0: ออ
1: ก็เดี๋ยวนัด2นี่จะเจอกับเบลเยียมยังแข่งที่โซฟายสเตเดียมอยู
0: ่อ๋อที่ลอสแอนเจลิสนะ
1: นะฮะก็ถือว่าเสียหายอ่ะผมว่าอิหร่านเสียหายแต่ได้มาแข่งก็โอเคละถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม
0: ครับ
1: นะฮะการเมืองไม่ได้มีปัญหาอะไรจนขนาดที่จะต้องถอนทีมไปอะไรแบบเนี้ยเออก็กลุ่มนี้นี่1คะแนนหมดเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับนัดแรกผ่านไป
0: จบไปเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ช่วงหน้าไปคุยเรื่องของโปรแกรมมีอะไรมา บอกคุณฟังหน่อยไหมเป็นยังไง
1: ก่อนไปพักกันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลทีเดียวซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านฮะทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะฮะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ด้วยนะดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania นะฮะซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาตอบ SMS กันหน่อยแล้วก็มาพรีว
0: ิ
1: วเกมที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอลโลกอัปเดตกับผมนนท์และพี่เจ๋งครับ
0: ครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: บอลโลกสตอรี
1: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
6: ่สนุกเกอร์
5: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมี
0: เบรก2ครับของเรานะโดนนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับมีทักทายบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับทีมรองนะครับเรียกว่าแม่สุดยอดเลยนะคืนนี้ทีมที่เป็นต่อเนี่ยต้องชนะหมดเหมือนกันหรือเปล่าครับพี่เขาบอกมาโดนยังไง
1: ก็เดี๋ยวมาพรีวิวกันไปทีละคู่เลยนะวันนี้ก็มีหลายคู่ที่จะลงสนามกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปพรีวิวกันนะฮะประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะ
0: ครับ
1: ช่วงบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะขั้นตอนแรกจากนั้นก็เลือก MCOT Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดจากนั้นพอคุณเลือกแพ็คเกจเสร็จแล้วนะครับก็ไปเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ครับไปจนถึง MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกMCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ก็ร่วมสนุกไปจนถึงวันชิงเลยใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
0: ใช่ก่อนนัดชิงเนี่ยวันที่
1: 20กรกฎา
0: คมคือ19เข้า20กรกฎาค
1: ม
0: ก็คือในที่ต่อเช้าจันทร์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ตี2
1: อ่า
0: อีก15นาทีจะแข่งใช่ไหมล่ะก่อนนัดชิง15นาทีรีบกันไปแล้วกัน
1: ก็โหวตกันไปได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันชิงเลยก่อนนัดชิง15นาทีก็ยังโหวตได้อยู่นะ
0: ครับ
1: นี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากแฟนๆรายการเอาไว้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความที่ส่งเข้ามานะฮะแวะมาตอบกันหน่อยนะครับมีบอกว่าวันนี้วันเกิดเยอร์เก้นคล็อปนะฮะคุณคลักบอกมา
0: ครับตอนนี้ก็ไปวิเคราะห์บอลกับนี่ไงโทมัสมุลเลอร์
1: ก็เป็นตัวแทนที่เขาน
0: ี่ไงวิจารณ์นี่ไงวิจารณ์ว่าhydration break 3นาทีมันไม่น่าจะเบรกนะตอนพักครึ่งพักกลางครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมมันหยุดต่อเนื่อง
1: เขาบอกว่าเกมมันกำลังมัน
0: อ
1: ะ
0: กำลังมันแล้วก็มันหยุดแล้วก็มาขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่ามันทำให้แบบเสียเ
0: สน่ห์ในการดูอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะ
0: หรอแต่ว่ามันร้อนไงนน
1: แต่ว่าบางสนาม

0: ันก็ไม่ร้อนไง
1: อ๋อเหรอ
0: บางสนามมันก็ติดแอร์ไงเออแต่มันก็ใช้แล้วอ่ะส่วนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการลองถ้ามันไม่ดีทัวร์นาเมนต์ต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ก็มีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันคือจริงๆเขาบอกว่ามันมีการสำรวจความคิดเห็นนะฮะพี่เจ๋งเขาสำรวจว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดูบอลครบ90นาทีเนี่ย
1: ครับ
0: มันลดน้อยลงนะเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อไงแล
1: ้
0: วยิ่งมามีเบรกขั้นแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ทำให้คนแบบไม่อยากดูไงผมว่าอีกหน่อยเนี่ยต้องปรับตัวนะ
1: ครับ
0: เหมือนแบบเนี่ยลดแต้มลงบอลเนี่ยลดเหลือ30นาทีไหม
1: ครับ
0: มันจะได้วิ่งกันให้เต็มที่เลย
1: เออ
0: 45นาทีมันชักนานไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ได้แช่หน้าจอนานแล้วไงเออแล้วอย่างยุคสมัยนี้เนี่ยคลิปอะไรมันก็ออกมาเร็วหลังจบเกมเนี่ยฟีฟ่าก็ลงแล้ว
1: อย่างเช่นพี่ก็พูดตับตรงมาครั้งไม่ได้ดู
0: ไ
1: งก็มาดูแบบไฮไลท์ของโมโนอย่างเง
0: ี้
1: ยครับ
0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเวลาคนเฝ้าหน้าจอเขาก็ไม่อยากดูอะไรนาน
1: ๆ
0: เขาอยากดูแบบมันๆน่ะแป๊บเดียวจบพอ
1: ครับ
0: ผมว่าน่าเปลี่ยนเวลาเหมือนกันนะ45นาทีมันอาจจะนานไปนะ
1: เหรอ
0: เออผมว่าเอาสักครึ่งชั่วโมงไหม
1: ครึ่งชั่วโมงไปแล้วเอาเหรอ
0: แล้วแบบเล่นกันเต็มที่ไง
1: ค
0: ุณไม่ต้องมาดึงช้าผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่แบบหงุดหงิดเหมือนกันจริงๆรอบนี้บอลโลกเขาก็พยายามจะลีนในส่วนที่มันไม่จำเป็นเอาแล้ว
1: ก็คือ5วิต้องรีบทุ่มแล้ว
0: เ
1: ปลี่ยนตัวก็10วิต้องรีบออกมาแล้วอะไรเงี้ย
0: มันน่ารำคาญนะก
1: ่
0: อนหน้านี้ที่เราดูแบบโกนอนแกล้งเจ็บกว่าจะลุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออคนดูเขาก็แบบเดี๋ยวนี้คนใจร้อนไง
1: ครับ
0: พอมันหยุดนิดนึงไปทำอย่างอื่นแล้วกดโทรศัพท์ดีกว่า
1: เอาม
0: ันก็เลยทำให้คนแบบไม่แช่หน้าจอแล้วไงเอออันเนี้ยเอาโฆษณามาขั้นอีกที่ไทยอ่ะมันไม่มีโฆษณาก็จริงแต่ว่าที่ประเทศอื่นอ่ะมันมี
1: ครับ
0: เออของเราช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเนี่ยเราก็ดูภาพในสนามไปแต่มันก็ต้องรออ่ะซึ่งคนสมัยนี้เขาไม่ชอบรอแล้วไง
1: ครับ
0: เออยิ่งเสพติดโซเชียลยุคใหม่เนี่ยช็อตคลิปอะไรมันมาอย่างรวดเร็วอ่ะเออมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวเหมือนกันนะฟุตบอลนี่อาจจะต้องปรับเหมือนกันให้เกมมันน่าดูขึ้น
1: ครับ
0: แต่ผมว่าโมเดลไฮโดรชั่นเบรกแล้วมีโฆษณาเนี่ยรอบนี้โดนวิจารณ์เยอะลีกอื่นๆไม่น่าทำตามนะ
1: เนาะแต่ภาพเดี๋ยวนั้นนานไปมันนานสามนาทีก็นานไปนะแต่พี่ว่าสามนาทีมันนานเกิน
0: เออผมก็ว่านาน
1: สองนาทีก็นาทีครึ่งก็พอแล้ว
0: มันทำให้แบบอย่างที่คอปบอกอะ
1: ครับ
0: เกมมันกำลังมันกำลังไหลลื่น
1: อ
0: ะเขาพูดประมาณว่าเหมือนน้ำมันกำลังไหลเชี่ยวอ่ะแล้วคุณ
1: แบบ
0: เอาอะไรมาขวางเงี้ยโอ้โหคนแบบคนเซ็งอ่ะอ่ะก็ครอปนี่ก็ตอนนี้เป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะ
1: ครับ
0: หลายคนก็มองว่าน่าจะได้คุมทีมชาติเยอรมนีต่อจากยูเลียนนาเกลส์มันแต่ว่าที่วิเคราะห์ไปนี่ผิดนะ
1: ทำไมฮะ
0: เขาต้องรีบขอโทษนาเกลส์มันเลยนะคือก่อนเกมเขาวิจารณ์นาเกลส์มันบอกว่าน่าจะเอาเดนิสอุดดาฟลงก่อนจะมามูเซล่าซึ่งคอปก็รีบขอโทษนาเกลส์มันเลยเขาบอกดีนะเขาไม่ได้เป็นคนจัดทีมเป็นหน้าที่ของนาเกลส์มัน
1: เอาเหรอ
0: เพราะว่ามูเซล่าลงก็เล่นดียิงได้ด้วยอะไรเงี้ยไง
1: ครับ
0: ก็ผิดมีถูกเหมือนกันนะคอปก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เอาม
1: าดูฟุตบอลโลกนะครับในวันนี้กันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันทั้งหมด4คู่เริ่มที่ในกลุ่ม I คุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องนอนนะฮะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสเจอเซเนกัลครับรองแชมป์เก่าเจอเซเนกัลครับเวลา 2:00 นะ
0: ครับ
1: ก็รีแมตช์นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2022ที่ตอนนั้นฝรั่งเศสมาในฐานะป้องกันแชมป์คือแชมป์เก่าแล้วแพ้กับเซเนกัลที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแพ้ไป 0-1 ครับ
0: และครั้งนั้นก็ตกรอบแรกเลย
1: ตกรอบแรกเลย
0: ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: นัดนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เดชช่องนะครับก็คาดว่าน่าจะจัดเต็มมาเนาะ
0: ครับ
1: เ
0: นี่ยหลายคนรอดูเลย
1: สามหนึ่งอ่ะ
0: ระ
1: บบเขาเนาะเห็นว่าจะได้วิลเลียมเซลิบากลับมานะ
0: ข่าวดีเลย
1: ข่าวดีแล้วก็อาจจะได้นักเตะตัวหลักหลายคนกลับมาด้วยนะครับในลงสนามแน่นอนฮะนำทีมมาโดยคิลเลียนเอ็มบัปเป้ในระบบ 4-2-3-1 ครับ
0: คือเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะอยู่หน้าเป้านะเดชองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วว่าเขาก็เล่นหน้าเป้ามาตลอดอยู่แล้วมาดริดก็เล่นหน้าเป้ามาตลอดก็คงจะไม่ไปปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆมันจะทับกับเดมเบเล่ไงเดมเบเล่อยู่แอชเชก็หน้าเป้าแต่ว่าถ้าเดชองพูดอย่างนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้ก็คงจะยืนหน้าเป้า
1: ครับ
0: ส่วนปีกเนี่ยก็เป็นเดมเบเล
1: ่
0: กับเดซิเร่ดูเอ2ตัวรุกจากแอชเช
1: ครับ
0: แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่คนนึงจะยืนยังไงดีฮะผมว่าในสนามมันคงสลับได้แหละแต่โอลิเซ่เขาก็ต้องยืนขวา
1: โอลิเซ่ต้องขวาอยู่แล้ว
0: ตัดเข้าซ้ายถ้าถนัดผมว่าเดมเบเล่น่าจะเป็นตัวฟรีอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกซ้ายออกขวาได
1: ้พี่เป้น่าอยู่ฝั่งซ้าย
0: เป้นี่ก็เดินสปีดฝั่งซ้าย
1: สายไปทั่วเนาะ
0: ส่วนตรงกลางก็จะเป็นราบิโอกับชัวเมนี
1: ่ครับ
0: นะครับเซนเตอร์ซาลิบาฟิตทันก็จะจับคู่กับอูปาเมกาโน่นะน่าจะได้ลงก่อนกัวนาเต้นะอูปาเมกาโน
1: ่ก็โหสองคนนี้เคยอยู่เล็กซี่ด้วยกันเนี่ยเอาโอปาก่อนดีกว่าเพราะโกนาเต้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับลิเวอร์พูลไง
0: ก็ถ้าซาลิบาลงเนี่ยโกนาเต้ก็น่าจะสำรองไปก่อน
1: ครับ
0: ขวาก็จะเป็นกุนเด้ซ้ายก็จะเป็นลูคัสเอนองเดสโกก็ไมเมนยอง
1: ครับผม
0: ส
1: ่วนฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ปาเปเตียวเนาะหรือว่าปาเปเตียวนะครับผมแน่นอนมีนิโคลัสแจ็กสันและซาโดมาเน่แต่ว่าก็ต้องเช็คฟิตไอเอลิซาการ์นาเกใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าจะพร้อมหรือไม่ครับในเกมนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็น่ากลัวกันนะ
1: เอาคอสเนกาก็มาในฐานะของดีกรีแชมป
0: ์แอฟริกาน
1: ะแอฟริกาคัพเนชั่นนะนนท
0: ์แชมป์ในทางปฏิบัติ
1: ใช่
0: เพราะว่าในเกมชนะแต่จริงๆหลังจบทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ถูกริบแชมป
1: ์หรือเปล่า
0: เขาก็ไป
1: บอกเขาริบแชมป์ก็ริบไปฮะครับผม
0: ก็เลยไม่รู้จะนับให้เขาหรือเปล่าเป็นแชมป์เนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: คือถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยไม่ควรนับเพราะว่าเขาโดนไปแล้วนะฮะก็นำทัพโดยซาดิโอมาเน่แหละนะฮะที่เล่นกับอัลนาสเซอร์อดีตปีของลิเวอร์พูลแล้วก็มีนิโคลัสแจ็กสันดาวยิงเชลซี
1: ครับ
0: มีปาเป้มาต้าซามิดฟิลด์จากสเปอร์สแล้วรับก็จะมีคาริดูคูลิบาลีนะเล่นเกมรับคู่กับปูซ่าเนียคาเต้แล้วก็มีเอ็ดวาร์เมนดี้เฝ้าเสา
1: ครับ
0: นะฮะก็ชุดนี้น่ากลัวนะแข็งแกร่งทีเดียวนะพละกำลังก็ดีนะครับแนวรุกก็จัดจ้าน
1: พี่ว่าไม่ง่ายฝรั่งเศสจะชนะไม่ง่ายและเกมแรกด้วยเกมแรกของทั้งคู
0: ่
1: ยากเสมอ
0: ใช่
1: ไม่สิเสมอเพราะยากแค่นี
0: ้โอ้แต่ผมมองว่าด้วย
1: ฝรั่งเศสเหรอ
0: ด้วยตัวผู้เล่นคือถึงแม้ว่าเซเนกัลก็จะดีอ่ะแต่ฝรั่งเศสมันดีมากอ่ะ
1: ครับ
0: ผมยังมองว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะได้นะไม่น่าจะหลุดเหมือนสเปนนะ
1: เหรอนนท์บอกว่าเกมคู่นี
0: ้ผมว่ารอบนี
1: ้ชนะ
0: ดูปึกมากอ่ะผมว่าคือทั้งตัวจริงตัวสำรองอ่ะคือถ้าตัวจริงมาเล่นไม่ออกตัวสำรองมันยังมีอีกหลายคนอ่ะ
1: ครับ
0: ที่จะมาพลิกเกมได้อ่ะผมว่าตรงนี้มันขุมกำลังมันแน่นกว่ากันอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้นะคือถ้าดูคู่แข่งในกลุ่มนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็เต็ง1อยู่แล้วแหละเซเนกัลนอร์เวย์อีก
1: โอ้โหแต่ว่าตัว
0: ดี
1: แต่เกมแรกนะพี่ว่าเกมนี้มีสิทธิ์เสมอนอนเชื่อ
0: เป็นไปได้คือบอลทัวร์นาเมนต์เกมแรกมันจะฝืดๆหน่อย
1: ใช่ฝืดๆหน่อย
0: แต่ผมยังมองว่าเนี่ยฝรั่งเศสน่าจะเฉือนได้นะ
1: โอเคอันนี้คือตี2นะ
0: ครับ
1: ตี2นะครับลุ้นกันนะครับและอีกคู่ละตี5เลย
0: โอ้โหอิรักกับนอร์เวย
1: ์โอ้โหอิรักกับนอร์เวย์เนี่ยตีเตะกันต่อตีห้าครับเตะกันที่ถ้าเป็นยูเนสเตเดียมนะครับชื่อตาสปอนเซอร์เนาะนะครับของสโมสรไม่ใช่ของสโมสรของทีมแมนยูและเพดอร์ดะนะครับทีมในศึกเอ็นเอฟเอลของสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเตะที่สนามนี้ในการเล่นฟุตบอลโลกครับก็จะใช้ชื่อว่าบอสตันสเตเดียมที่ฟ็อกโบโรครับอิรักก็โหกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็ไม่ได้เข้าบอลโลกมาตั้งแต่ปีปลายโถที่เข้ารอบเป็นครั้งแรกเท่าไหร่86ก็40ปีไหม
0: ใช่
1: 40ปีที่ไม่ได้มาบอลโลกนี่มาบอลโลกเป็นสมัยที่สองนะ
0: แล้วก็ถือว่าเปิดหัวนี่ก็เจองานหนักเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องมารับมือกับ
1: อีลิงมาบอลพานะเอ้ยนอร์เวย
0: ์
1: มาเมื่อมาเมื่อ
0: ก็นอร์เวย์นี่ดูเหนือกว่าเยอะนะเอาจริงๆถ้าดูจากชื่อชั้นนักเตะเนี่ย เอลลิงบราฮาแลนด์อเล็กซานเดอร์ซอล

0: ลอตมาร์ตินโอเดกาด
1: โอ้โห
0: ซานเดอร์เบิร์กโอ้โหมันดูระดับพระการหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนอิรักนี่
1: อิรักก็คุมทีมโดยนี่ไงแกรมฮาโนไงแกรมฮาโนนะครับอดีตโค้ชทีมชาติออสเตรเลียครับที่พาทีมไปฟุตบอลโลกนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แกรมฮาโนนะอิรักก็ดูการอุ่นเครื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมานะก็อุ่นเครื่อง3นัดนะครับพวกเขาชนะโบลิเวียเนาะในรอบอินเตอร์คอนเฟเดเรชันเพลย์ออฟครับก็ชนะอันดอร่านะ
0: อ
1: ุ่นเครื่องที่สเปนแล้วก็ที่สเปนก็เสมอกับสเปนมาได้นะนน
0: ใช่ครับ
1: ทำประเด็นไปแต่ว่านัดล่าสุดดันไปแพ้เวเนซุเอลาเลยฮะ
0: ก็ตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นกับทีมในประเทศนะไม่ได้ไปเล่นกับทีมระดับชั้นนำอะไรเท่าไหร่มีตัวที่น่าจับตามองก็คือเรบินซูลาก้าจากการท่าเรือ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าด้วย
1: นักเตะไทยลีกคนเดียวและคนแรกนะในบริษัทที่ไปเล่นฟุตบอลโลกเดวินซูลาก้ากองหลัง
0: มีกองหน้าจากอิปสวิชคนหนึ่งนะ
1: อ
0: าลีอาฮามาดี
1: ครับ
0: นะส่วนตัวหลักนี่ก็น่าจะเป็น
1: อิบราฮิมบาเยสไหม
0: ใช่
1: เตะเป็นชาติไป76นัดมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดอาลีกองหน้าในวัย25ปีครับติดทีมไป72นัดยิงไป27ประตูและอีกคนยังไงที่ไอเมนฮัตฮุเซนไง30ปีแล้วนะครับยิงไป33ประตูนะครับจากการลงสนามไป95นะถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากสุดนะของทางอิรักนะครับคนน
0: ี้
1: ป่ะที่เกือบไม่ได้เข้าที่เกือบไม่ได้เข้าประเทศอเมริกาเนี่ยฮะถ้าไม่ได้เข้าอเมริกาเนี่ยแย่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าโนเวย์ดูเหนือกว่าเยอะเพราะว่าฟอร์มจากรอบคัดเลือกดีมากนะ8นัดชนะรวดเลยก็เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบยิ่งใหญ่อะแล้วแฟนๆก็คาดหวังเยอะทีเดียวนะฮะด้วยการที่นักเตะชุดนี้นี่ชื่อดังหลายคน
1: อ
0: ิรักนี่กว่าจะมาได้ก็ทุลักทุเลอะผมว่าไม่น่าจะต้านอยู
1: ่ขออภัยไอเมนฮุสเซนเนี่ยคือเป็นนักเตะที่ยิงได้มากสุดอันดับ5นะนนนะยิงได้สูงสุดคือฮุสซีนซาอิดครับ78ลูกจากการลงสนามไป137นัดในยุคปี76ถึง90ครับส่วนที่มีนักเตะที่เตะในปัจจุบันนะที่ยิงได้สูงสุดจะมีไอเมนฮุสเซนนะครับยิงไป33ประตูจาก95นัดอันดับ5และอันดับ7ครับมูฮัมหมัดอาลี27นัดนะครับ27ประตูจาก72นัดครับนอร์เวย์โอ้โหเจอนอร์เวย์ด้วย
0: อ
1: ะได้นอร์เวย์เล่นบอลโอ้โหมาเล่นคาร์เล่นแต่ในปี98นนท์มองว่าไง
0: ผมมองว่าเอาไม่อยู
1: ่นอร์เวย์น่าจะชนะนะพี่ก็เชื่อว่านอร์เวย์ชนะ
0: เผื่ออาจจะมี2ลูกขึ้น
1: ใช่8นาฬิกาละอาร์เจนตินาลงสนามแล้วเจอกับแอลจีเรียของดิยาสมาเลส8นาฬิกานะคุณดีนะเด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้ก็8นาฬิกานะครับเป็นรายการป๋าเหมือนเดิม
0: พรุ่งนี้ป๋ากับพี่เทพรายงานเหม
1: ือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นง่ายโอ้โหบรรยายมันมากมีคนชมเยอะเลย
0: กรรมการเป่าปี๊บด้วยนะแหมป๋าแป๊ะกลัวคุณผู้ฟังไม่รู
1: ้เราเห็นภาพไง
0: เป่าปุ๊ดไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: ต้องเป่าปี๊ด
1: เป่าปี๊ดดีกว่าแต่งั้นเจอกับแอลจีเรีย
0: ก็จะเริ่มเส้นทางในการป้องกันแชมป์โลก
1: ครับผม
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมฟีฟ่าแรงกิ้ง
1: อ
0: ันดับหนึ่งของโลกนะเวลานี้นะครับคาดว่าเลียเนลเมสซี่จะนำทีมลงสนามก่อนหน้านี้นี่มีข่าวว่าเจ็บเล็กน้อยแต่ณตอนนี้ก็หายดีแล้วน่าจะยืนหน้าคู่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะนำทัพโดยตัวหลักเลยครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โรดิโกเดปอลแล้วก็เอนโซเฟนันเดสนะฮะ
1: แต่ตัวก็ชุดบอลโลกส่วนใหญ่อะแชมป์โลกครั้งที่แล้วอะ
0: หลังนี่ก็น่าจะใช้คู่เซนเตอร์อย่างลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็นิโคลัสโอตาเมนดี
1: ครับ
0: โกก็จะเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนั่นเองนะฮะ
1: ไหวไหมแอลเจเรียไหวไหมของริยัดมาเลสฮะ
0: เออแต่ว่านัดแรกใน
1: อาร์เจนตินาก็แพ
0: ้ซาอุดแล้วนะแพ้ซาอุนะ
1: แพ้หนึ่งสองไงโดนก่อนแล้วซาอุเนี่ยโดนก่อนแล้วก็ยิงแซงสองลูก
0: ใช่
1: แอลเจเรียของริยัดมาเลสครับโค้ชก็คือวาเลนเดเมียเพชโควิดไงอดีตโค้ชชื่อดังนะครับ ก็เคยคุมทีมชาติสวิตไง

0: คุมบอกโดคุมลาซิโอเนาะ
1: ครับก็อุ่นเครื่องถล่มนิวซีแลนด์มา 3-0
0: ครับ
1: นัดนี้เนี่ยแนวรับรามีเบนเซมไบนี่เนี่ยมีอาการเจ็บนะไม่น่าจะได้เล่นนะครับกองหลังจากดอร์ทมุนด์นะ
0: อันนี้แบ็คเนี่ยรามีเบนเซมไบนี่กับทีมคนที่3นะเป็นแบ็คซ้ายครับรามีเนี่ย
1: นะฮะก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกัน
0: ส่วนอื่นๆก็ริยาดมาเลส35นะโหต้องแบกทีมด้วยฮะ
1: ก็อาร์เจนตินามีเมสซี่อัลจีเรียก็มีมาเรสอ่ะ
0: อีกคนหนึ่งตัวรุกก็คือฟาเลชไชบี้
1: อ
0: ันนี้เป็นดาวรุ่งนะเป็นเพลย์เมคเกอร์นะจากสโมสรแอตแลนต้าแฟรงก์เฟิร์ตโอ้เดี๋ยวว่าไม่น่าต้านทานอาร์เจนอยู่นะพี่ว่า
1: คือผมว่าก็คงเน้นรับแน่นเอาไว้ก่อนนะแล้วก็รอโต้กลับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดโต้กลับใช้จังหวะไม่เปลืองมีโอกาสแล้วจบได้ก็มีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์แบ่งแต้มได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อดน่าจะยื้อ 0-0 ให้นานที่สุดก่อนนะแล้วนัดแรกของทัวร์นาเมนต์
0: ก็เชื่อว่าอาเจนไม่น่าชนะขานะเกมนี้พี่ว่า
1: ถ้าชนะก็เฉือนน่ะผมว่า
0: โอเคได้อ่ะคู่สุดท้ายล่ะออสเตรียเจอจอร์แดนอันนี้เตะ 11:00 น.นะ
1: ครับ
0: ยาวเลยฮะ
1: โ
0: ดนมาว่าไงเกมนี้ฮะ
1: โอ้โหถ้าดูจากในกลุ่มนี้เนี่ยก็ดูแล้ว2ทีมเนี้ยน่าจะเป็น2ทีมแจกแต้มเหมือนกันนะ
0: เอาเหรอออสเตรียใช่มั้ย
1: ออ
0: สเตรียทีมจากลุ่มแม่น้ำดานูบนะ
1: ออสเตรียนี่อาจจะลุ้นเบียดที่3อ่ะก็จอร์แดนดูแล้วเป็นทีมที่อ่อนที่สุดออสเตรียก็น่าจะต้องตั้งเป้าเก็บ3แต้มแน่นอนนะ
0: ครับ
1: นัดนี้นี่ผมว่าต้องเอาให้ได้ออสเตรียผมว่าออสเตรียน่าจะชนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้นี่คือ4คู่ที่เราพรีวิวไปในกลุ่ม I แล้วก็กลุ่ม J
0: ใช่ก็ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับก็การสปาของเราก็รายงานส่วนมาเดิมขอบคุณทุกคนด้วยนะมาทักทายแล้วก็ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube TikTok ของเราแล้วก็รวมทั้งทางแอปพลิเคชันนะครับ Mcord Connect ด้วยนะครับ
1: ครับพี่เจ๋งอยู่คู่ไหนต่อครับคืนนี้มีคนทักมา
0: ผมเนี่ยก็พอดีต้องปักหลักตี5ฮะ
1: อ
0: ิรักอ่ะนอร์เวย์ฮะครับวันนี้เจอกันนะตี5นะ
1: อิรักกับนอร์เวย์นะฮะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวรายการป่าก็มาต่อเลยฮะครับ
1: มีบอกว่าพี่เจ๋งหล่อขึ้นครับพี่แม่นี่ส่งมาเองป่ะครับพี่เจ๋ง
0: หน้ามาหน้ามา
1: เอ
0: าวันนี้หวยออกเหรอนน
1: 16นะ
0: เออใช่เฮ้ย
1: เห็นมีขอ3ตัวตรงจากเราหน่อยฮะ
0: โอ้โหไม่ได้สเปนเสมอได้ไงครับพี่โหก็บุกแทบตายยิงไม่เข้าประตูเขาดีวอซินย่าไง
1: มันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: ม
1: ันมักจะมีวันอย่างนี้นะฟุตบอลนะ
0: ใช่
1: โกองลงอ่ะ
0: คือยิงไงก็ไม่เข้ายิงจ่อๆก็
1: จ่อๆยังชนคาน
0: อ
1: ่ะ
0: จ่อๆก็ชนคานด้วยตรงตัวด้วยยิงบดด้วยบางครั้งยิงก็ติดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือบอลมันเป็นอย่างนี้คือมันเจาะไม่ได้จริงเนาะขนาดส่งเลนยามาลงมาก็ยังเจาะเพราะว่าเลนยามามาฝ่ายขวาใช่ไห
1: ม
0: โดนซ้อนสองฮะถ้าซ้อนสามก็ตำรวจจับครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ใส่หมวกกันน็อก
1: มาขับรถในกรุงเทพหรือเปล่า
0: โอ้โหน่าเลยสิ
1: ก็พี่เจ๋งเห็นฟอร์มแล้วรู้สึกยังไง
0: ก็สเปนเนี่ยจำได้ว่าเกมแรกบอลโลกปี2010ก็แพ้สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: แพ้ศูนย์หนึ่งจากนั้นก็ต่อยอดไปถึงแชมป์โลกเลยชนะในคะแนนในช่วงต่อเวลาพิเศษไง
1: วันทัวร์นาเมนต์นะค่อยๆเร่งฟอร์ม
0: ค่อยๆเร่งฟอร์มไปแล้วก็อย่าลืมว่าลามินยาเมากับนิโก้เวลเลมอย่าลืมว่าสเปนไม่ได้แพ้นะฮะ
1: ใช
0: ่เสมอ
1: คือเขาชนะทีมอื่นก็ได้
0: อ
1: ะไม่ต้องคือนัดนี้แต้มหลุดก็ไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่ด้วยศักยภาพของสเปนเท่าไหร่เล่นดีเขาก็ชนะได้ทุกทีมอยู่แล้ว
0: ครับใช่ฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับพรุ่งนี้รายการของเรานะครับก็คงจะปล่อยให้กับบอลโลกรายงานสดบอลโลกเน
1: า
0: ะ
1: พรุ่งนี้ไม่มี
0: เพราะบอลเสร็จ11นาฬิกาไงเรามาจะแข่งทีก็คือวันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้ก็ฝ่ายรายงานสดนะจากพี่ลิมิงแล้วก็พี่บรีนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับเจาะช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อนะครับผมบอลโลกยาวๆนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 23:07 ครับเข้าสู่ช่วง
1: ไลฟ์ที่ไหนไลฟ์บนโลก
0: ผมจำผิดเลย
1: ครับ
0: ต้องขออภัยด้วยลืมเลยว่าเข้าสู่ช่วงบนโลกแล้วเป็นไหนไหนแล้วบนโลก
1: ใช่
0: วันนี้ก็อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงศ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวง
1: ใช่ครับ
0: พอดีเนี่ยที่เข้ารายการผิดเนี่ยเมื่อกี้กำลังคุยกันเรื่องเพลงอยู
1: ่
0: กำลังเถียงกันเรื่องเพลงอยู
1: ่ใช
0: ่พอดีวันนี้น้องเบนซ์เนี่ยเลือกเปิดเพลง Viewing Fact มา
1: ครับ
0: เป็นเพลงฟุตบอลโลกเมื่อปี2010เมื่อกี้เนี่ยเราก็คุยเรื่องข้อมูลการถามว่าทำไมน้องถึงเปิดเพลงนี้ไอเราก็นึกว่าน้องจะมีอินไซต์อะไรน้องบอกอ๋อเปล่าพี่แค่นึกถึงทีมชาติสเปน ก็เลยต้องมานั่งหาข้อมูลกันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการ
1: ด้วยเพลงเนี่ยต้องคือผมเนี่ยเพลงเนี้ยกลิ่นอายมันมีความแบบเอ้ยเห็นฟังแล้วนึกถึงฟุตบอลโลก2010แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเนาะ
0: ครับ
1: เออนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเมื่อคืนเนี่ยมีคู่ของสเปนกับเคปเวิร์ดไงพี่เอมแล้วก็กลายว่าเออเราก็แบบ
0: นึกขึ้นได้
1: นึกขึ้นได้ว่าเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าพูดถึงนะสำหรับทีมชาติสเปน
0: ครับผมก็ทำให้เราเนี่ยมีการถกเถียงนิดหน่อยกับข้ารายการแต่ว่าต้องต้อนรับเข้าสู่ในไลฟ์บนโลกประจำวันอังคารที่16มิถุนา
1: ใช่ครับ
0: วันที่5แล้วใช่ไหมบนโลก
1: วันนี้ก็ถือว่านับเป็นวันที่5แล้ว
0: ใช่ก็มีหลายเกมที่เข้มข้นนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหหลายคู่เนี่ยพลิกล็อกกันน่าดูเลย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะสเปนเนี่ยที่ต้องเบนเปิดเพลงเมื่อกี้ก่อนไปสเปนเนี่ยเรามาพูดถึงเพลงก่อน เดี๋ยวที่เราหาข้อมูลมามันจะเสียเปล่าอันนี้ก็
1: okay.
0: เพลงเนี่ยชื่อว่าอะไรน้องเบน
1: เพลงชื่อว่า Waving Flag
0: Waving Flag
1: ครับ
0: เพลงเนี่ยมันของเคนานเป็นทั้งคนแต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยก็เป็นศิลปินฮิปฮอปชาวโซมาเลียแคนาดานะจริงๆแล้วเพลงเนี้ย Waving Flag เนี่ยไม่ใช่เพลงที่เขียนมาสำหรับฟุตบอลโลกโดยตรงนะ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วเขาเป็นเพลงที่เนี่ยนักร้องคนนี้เคนาเนี่ยเล่าเรื่องราวของตัวเองสมัยที่เป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็เผชิญกับสงครามกลางเมืองที่โซมาเลีย
1: ครับ
0: แต่ว่าเพลงนี้มันดันไปบู

0: ของทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: สำหรับทีมชาติสเปนเนาะ
1: ครับ
0: ก็เจอทางด้านของเคปเวิร์ดเป็นทีมน้องใหม่ไหมใช่
1: เคปเวิร์ดนี้เป็นทีมจากแอฟริกาใต
0: ้ครับ
1: เป็นโซนจากทวีปแอฟริกา
0: อ
1: ยู่ทางตอนใต้ของทวีปเป็นเกาะด้วย
0: ทีมน้องใหม
1: ่
0: ก็เจอกันเป็นคู่แรกของเมื่อคืนวานเนาะ
1: ใช่
0: ใช่กลุ่ม H นะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคืนเป็นไงพี่เจมส์ก็เห็นว่าเสมอ 0-0 เน
1: า
0: ะ
1: ต้องบอกว่าสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกมุม
0: ใช่
1: แต่เจาะเรียกว่าหาโอกาสยิงประตูเคเวิร์ดไม่ได้ใช้โอกาสเปลือง
0: คือกองบอลโดยเฉลี่ยสเปน65นะ
1: ครับ
0: ขณะที่เคเวิร์ด35อย่างที่พี่เจมส์เรียนบอกไปให้ทราบว่าลูกเกมสเปนเหนือกว่าเนาะ
1: เหนือกว่าทุกมุมเลย
0: ครับก็มีโอกาสยิงถึง27ครั้งแต่ว่าดูจะไม่ค่อยเฉียบคมนะ
1: ครับ
0: ยิงเข้าตรงกรอบแค่7ครั้งเท่านั้นเองครับอ
1: า
0: จจะด้วยปัจจัยที่ว่าไม่มีกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่าสำหรับทีมชาติสเปน
1: ก็อาจจะใช่เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยใช้เป็นโอยาซาบาลใช่ไหม
0: แล้
1: วมันมีสี่ตีหนึ่งไงโอยาซาบาลเนี่ยเป็นนักเตะคนแรกในรอบ60ปีที่30นาทีแรกเนี่ยสัมผัสบอลไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ก็ทำให้เมื่อคืนเนี่ยสเปนยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะแล้วก็ประตูของเคเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยฟอร์มดีมาก
0: โวซินย่าม ือกาววัย40ปีเนาะ
1: ครับ
0: คือเซฟหลายลูกมาก
1: เ
0: ซฟสำคัญเซฟประมาณ7ครั้งได้อะ
1: ใช่
0: เซฟ7ครั้งแล้วต้องบอกว่าหลายคือโอเควินัยเกมรับเคเวิร์ดดีด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยเฉพาะลูกของที่มีโอกาสสำคัญของสเปนอะที่เฟอร์รันตอเรสเขายิงชนคานเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก่อนที่โอยาซาบาลจะหม่งซ้ำดับ2อะแต่ว่าจังหวะนั้นอะโวซินย่าโวซินย่าเนี่ยเขาขึ้นมากระโดดขึ้นมาปัดออกไปอีกรอบนึงอะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็นั่นก็นับเป็นเซฟสำคัญของเคเวิร์ดนะเพราะเหมือนเป็นการรักษาโมเมนตัมของเคเวิร์ดไว้ได้
1: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยเรียกว่าสเปนเนี่ยครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยตลอด90นาทียิงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: โหครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมเนี่ยเปลี่ยนลงมาทั้งอายาเมาใช่ไหม
0: ใช่นิโกวิลเลียม
1: ใช่ลงมาเรียกว่าเกมลุกเนี่ยจัดเต็มเลยที่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยมีเดอัลโมก็ลงมาเมลิโน่ช่วงท้ายเกมก็ถูกจับมาเล่นกองหน้า
0: ครับ
1: แต่แล้วก็ทำประตูไม่ได้สุดท้ายทำให้สเปนเนี่ยเสมอกับแคปเวิร์ดไปแบบเหลือเชื่อเลย0-0ไม่มีสกอร์ด้วย
0: ใช่แต่จะบอกว่าเป็นความประมาทก็ไม่ได้เนาะเพ
1: รา
0: ะว่าหนึ่งเลยคือทัพกระทิงดุอย่างสเปนเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บหรือแบบที่ต้องรอเรียกความฟิตเนี่ยก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นลามินยามาลนิโกวิลเลียมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอาการบาดเจ็บก็รอเช็คความฟิตนะครับก็แต่ว่ารูปเกมเนี่ยพอมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น สกอร์ได้อะก็สุดท้ายคือหลุยเดลาฟอนเต้ก็ต้องเข็นลงอะซึ่งถ้าใครดูถ่ายทอดสดเมื่อวานก็น่าจะเห็นว่ารู้สึกเหมือนแบบลามินยามาลดูจะไม่ค่อย 100% สักเท่าไหร่
1: ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร
0: ่
1: เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คาดว่ายามาลจะไม่ได้ลงเลย2เกมแรกเลยนะ
0: ใช่
1: แต่สุดท้ายเมื่อวานต้องเข็นลงในช่วงท้ายก็อ่ะก็ผ่านไปสำหรับสเปนก็ได้แค่แต้มเดียวแบบพลิกล็อกเลย
0: ได้แค่แต้มเดียว
1: ครับผมส่วนอีกคู่เมื่อวานตอนคู่เรียกว่าคู่ที่2แล้วกัน
0: คู่ที่2
1: เป็นอีกคู่นึงที่จะเรียกว่าพลิกล็อกไหมก็บอกว่าพลิกล็อกได
0: ้ครับ
1: เป็นเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต
0: ์โอ
1: ้
0: ก็อียิปต์มาดีอ่ะ
1: ครับ
0: มาดีกว่าที่คิดไว้ด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แล้วเห็นว่าเป็นรู้สึกจะเป็นวันเกิดของโมฮัมเหม็ดซาร่าไหมพี่เจมส์
1: ใช่ใช่ปีที่34
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งถ้ามองเผินๆเนี่ยดูเบลเยียมดูมีภาษีกว่าด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่ารูปเกมในครึ่งแรกดูจะเป็นทางด้านของอียิปต์เนาะได้ประตูออกนำก่อนนะ
1: จับจากอิมัมอัสซูตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรกเลย
0: ซาร่าเป็นคนแอสซิสต
1: ์คือจริงๆมันมีหลายจังหวะเลยนะที่อียิปต์จะได้ประตูที่สองจากจังหวะสวนกลับเนี่ยแต่ว่าไม่คมพอทั้งมามูชทั้งอัสซูเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ทำให้เบลเยียมเนี่ยไม่โดนลูก2ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยเบลเยียมก็ปรับเกมมานะลูกทีมของมาร์ติเนสใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาที66จากจังหวะทำเข้าประตูตัวเองนะของโมเมตฮานี่ซึ่งเมื่อวานฮานี่เนี่ยเล่นแบ็คขวาของอีเนี่ยเล่นดีมากแต่มาเสียประตูจากการทำเข้าตัวเองช่วงกลางครึ่งหลัง
0: ใช่เป็นจังหวะที่ลัวกูเขาเพิ่งลงมาไง
1: ครับ
0: แล้วพอเหมือนแบบเป็นจังหวะที่ ได้เกมบุกพอดีอ่ะลูกากูก็เข้าไปในกรอบ

0: ตุโทษและคือก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการเป็นแรงกดดันแล้วกันเนาะก
1: ็
0: เป็นบอลเนี่ยเป็นการทำเข้าประตูเองไปสำหรับโมฮัมเหม็ดฮานี
1: ่ครับผมก็ทำให้เบลเยียมเนี่ยเมื่อวานก็ได้แค่เสมอกับอียิปต์นะ
0: ครับ
1: อียิปต์
0: ซึ่ง
1: ก็อียิปต์ก็เป็นทีมจากแอฟริกาที่ครั้งที่แล้วไม่ได้มาเนาะมาครั้งก่อนหน้านั้น
0: ครับปี2018
1: ครับ
0: ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยทำสกอร์ขึ้นนำในแมตช์ฟุตบอลโลกเพียงแค่29นาทีเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ที่เขาเล่นมาเนี่ยซึ่งครั้งนี้เขาถือว่าทำได้สำเร็จแล้วก
1: ็
0: คือการออกสตาร์ทนำก่อนโดยมากกว่า29นาทีครับ
1: ครับผมก็กลุ่มนี้นอกจากอียิปต์เนี่ยกับเบลเยียมยังมีอิหร่านกับนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายของเมื่อเช้านะ
0: ซึ่งคู่ภาคเราเป็นใครป่าแป๊กับพี่เทพไงพี่สุเทพคงเปี่ยม
1: มันมากบอลเนี่ยเป็นรองเลยแต่ป่าแป๊นี่พักมันมาก
0: คือ
1: นี่นั่งฟังแล้วลุ้นเลยนะไม่ได้ลุ้นบอลแต่ลุ้นป่าเนี่ย
0: อ๋อ
1: ลุ้นแค่ไหนเนี่ยแกแบบมาแบบเอนิตี้จัดเต็มเลยนะเมื่อเช้า
0: ครับเอาจริงพี่เจ๋งทรงศักดิ์เขาบอกว่าไลฟ์ของป่าแป๊เนี่ยน่าจะเป็นยอดผู้ชมที่เยอะที่สุดแล้วนะ
1: น่าจะเยอะสุดนะพอดูจากตอนไลฟ์เนี่ยก็หลักหลายร้อยอยู่นะตอนในยูทูบเนี่ยโอ้แล้วแกภาคมันมาก
0: ภาคมันมากกองหลังส่งให้กองหน้า
1: ก็อาป่าแกอาจจะทำข่าวเรียกว่าอาจจะลืมชื่อนักบอลคนไปเนี่ย
0: ใช่คือเกมฟุตบอลมันเร็ว
1: ใช่เกมเร็วใช
0: ่
1: ก็จริงๆคู่อิหร่านกับนิวซีแลนด์เป็นเกมที่ก่อนเกมเนี่ยหลายคนมองว่าอิหร่านน่าจะเหนือกว่านะเพราะอันดับโลกเนี่ยห่างกันโอ้อิหร่านเนี่ย20กลาง
0: ๆ
1: ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยเกือบ90เลยแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นAll Whiteเนี่ยทีมนิวซีแลนด์เนี่ย
0: ครับ
1: เล่นดี
0: ใช่คือจริงๆนิวซีแลนด์ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยเข้าทีมเวิร์คเขาดีมากนะโอเคแหละโดยชื่อชั้นอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้ระดับบิ๊กทีมชาติหรืออะไรแต่ว่าเมื่อคืนต้องถ้าได้ดูเกมเต็มต้องบอกว่าทีมเวิร์คเขาดีจริงแล้วจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่กรอบเขตโทษเนี่ยพวกเขาต่อบอลกันเนียนตานะคือบอลมันไม่มีติดขัดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนที่สุดท้ายมันจะมาได้ประตูนำเนาะจากอีไลจ้าจัส
1: ใช่ก็เป็นจังหวะที่บอลเปิดยาวมาให้คริสวูดไง
0: ชา
1: ร์น่าจากฟอเรสใช่ไหมมีหน้าที่อย่างเดียวพักบอลแล้วจ่ายเพื่อน
0: คริสวูดจ่าย
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่คริสวูดนี่โอ้โหเล่นดีมากเมื่อเช้า
0: ครับ
1: คริสวูดเนี่ยจ่ายให้กับจัสยิงลูกแรกหลังจากนั้นมาเนี่ยอิหร่านก็เปิดเกมเข้าใส่เลยแล้วก็มาตามตีเสมอใช่ไหม
0: ใช่ก็ผ่านไปได้แค่30นาทีก็อิหร่านก็ตามตีเสมอได
1: ้ครับผม
0: จากลามินเลซาเอียน
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นมาอิหร่านก็ลุยเต็มที่เลยนะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะมาแล้วแต่ครึ่งหลังเนี่ยจัสคนเดิมจากจังหวะคล้ายๆเดิมเลยคิดวูดพักบอลแล้วจ่ายให้จัสเนี่ยยิงโล่งๆเลย
0: ครับ
1: นาทีที่54แล้วก็เป็นอิหร่านเนี่ยมาตามตีเสมอที่64นะ
0: ครับ
1: จากโมเฮบี
0: โมฮัมหมัดโมเฮบี้นะ
1: ใช่ก็ท้ายเกมเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเรียกว่าสู้กันสนุกเลยอิหร่านก็มีโอกาสนิวซีแลนด์ก็มีโอกาสแต่สุดท้ายเนี่ยจบ 2-2
0: ใช่ครับ
1: พี่ว่าคู่เนี้ยในหลายๆเกมที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในคู่ที่มันที่สุดเลยนะเป็นคู่ที่ดูแล้วโหตื่นเต้นมากโดยเฉพาะการแข่งของปาแปนะ
0: ใช
1: ่ สนุกก็พี่เทพเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่แค่บอกชื่อนักเตะกับสโมสรที่อยู
0: ่
1: นอกนั้นป๋าจัดให้
0: ป๋าจัดให้
1: ใช่
0: เอาจริงผมว่าแกไม่น่าเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยนะก
0: ็
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกใช่ไหม
0: พรุ่งนี้แกยังไม่มีคิว
1: ยังใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องเบนไล่เดี๋ยวช่วงท้ายมาไล่ดีกว่าว่า
0: อ๋อเดี๋ยวผมไล่คิวให้
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อน
0: ครับ
1: ผมเอามาอีกคู่นึงก่อนอีกคู่นึงเมื่อวานเป็นอีกเกมนึงจากทีมเอเชียเหมือนกันนะก็ลงสนามช่วงเช้ามืดเลยคู่ที่3เมื่อวานเป็นซาอุดิอาระเบียเนี่ยเจอกับอุรุกวัยเหมือนกันอุรุกวัยก่อนเกมเนี่ยดูชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ผู้เล่นก็เมื่อวานเนี่ยตัวดีๆก็ลงหลายคนนะมาเนลอูการเต้ก็ลงใช่ไหมเมื่อวานเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีดาวินยูเย่ก็ลงแล้วก็บอเบเด้ก็ลง
0: ใช่
1: แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยซาอุเล่นดีเมื่อวาน
0: ใช่ครับ
1: ซาอุขึ้นนำก่อนด้วยนะ
0: อีไลใช่
1: จากเอาอามารีนาทีที่41ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยอุรุกวัยก็เดินหน้าลุยเลยแต่กว่าจะได้เนี่ยนาที80เลยนะ
0: ก็เล่นเอาเหนื่อยอะ
1: ช่วงท้ายเกมเลยจากแม็กซิมเลโนแม็กซิมเลโนอาราโค
0: ใช่ครับ
1: นาที80แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุรุกวัยก็พยายามที่จะบดเพื่อจะเอาประตู 2-1 แต่ก็ยิงไม่ได้ไงแต่ ต้องชมเลยประตูของซาอุเมื่อคืนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เอาโอไวเอาโอไวอิวใช่ไหมอ่ะใช่
0: อืม
1: ก็เซฟไป8ครั้ง
0: โมฮัมเหม็ดเอาโอไวอิส
1: อ่ะโอไวอิส
0: นะครับก็เมื่อวานเซฟไปทั้งหมด9ครั้ง
1: 9เลยนะ
0: ใช่เป็นมือกาวซาอุวัย30ปี34ปี
1: ครับผม
0: ที่เซฟไปถึง9ครั้ง
1: อืม
0: คือจริงเซฟมากกว่าโอซุนย่าอีกอ่ะโอซ
1: ุ
0: นย่าเจ็บเซฟเนี่ย7ครั้ง
1: ครับ
0: ใช่แต่ว่าเมื่อคืนน่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีแต่ว่าแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยไม่ใช่เขาไง
1: เป็นใคร
0: เฟเดริโก้บาเวเด
1: ้ของอุรุกวัย
0: อุรุกวัยซึ่งหลายคนก็ถกเถียงนะเอ้ยมันควรจะเป็นไอ้นี่ไหมเอาโอไวเอชไหม
1: เอาโอไวเอช
0: ใช
1: ่ครับ
0: ซึ่งก็เป็นอีกครั้งเนาะที่ซาอุดีอาระเบียก็เซอร์ไพรส์โล่งไหมนับว่าเป็นเซอร์ไพรส์โล่งไหม
1: ก็เกือบถ้าชนะเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยแต่เสมอก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ถือว่าเล่นดี
0: เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาเซอร์ไพรส์ไงชนะนัดแรกด้วยกันอาร์เจนติน่า
1: ใช่คราวนี้ก็เสมอกับอุรุกวัยก็กลุ่มนี้นอกจากซาอุอุรุกวัยแล้วเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่ามีใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างนะ
0: ก็สเปนนะ
1: สเปนกับ
0: เคปเวิร์ดก็ทำให้ทั้ง4ทีมเนี่ยมีแต้มเท่ากันนะครับครั้งสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียเข้ารอบน็อกเอาต้องย้อนไปถึงฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนะ
1: อืมก็คือที่นี่แหละ
0: ใช่และถ้าเอาแค่นัดแรกผลงานนัดแรกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจม
1: ครับ
0: คิดว่ามีโอกาสไหมสำหรับซาอุดีอาระเบีย
1: ก็ถ้าฟอร์มแบบนี้ก็มีโอกาสแต่ดูแล้วกลุ่มนี้ทุกทีมเนี่ยมีโอกาสเท่ากันหมดเลยเพราะสเปนเนี่ยเจอเคปเวิร์ดก็ไม่ชนะเดี๋ยวเกมต่อไปก็จะต้องมาไขว้เจอกันทั้ง4ทีมนะผมดูแล้วมีโอกาสทุกทีมแต่โอเคแหละสเปนอาจจะไปเร่งในเกมที่2ได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าอีก3ทีมที่เหลือนะโอกาสเขารอบต่อไปเท่ากันหมดเลยท
0: ั้
1: งเคปเวิร์ดทั้งซาอุแล้วก็อุรุกวัย
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าลืมว่ายังมีที่3อีก8ทีมนะ
0: ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับแต่พี่เจมพูดถึงสเปนแล้วมีหลายอย่างที่น่าสนใจไง
1: ครับ
0: ทางด้านสถิติอย่างโอยาซาบาลไงที่ไม่ได้สัมผัสบอลเลยตั้งแต่30นาทีแรก
1: ก็รอบ60ปี
0: ในรอบ60ปีอันนี้ต้องบอกเป็นสถิติจากออปต้า
1: ครับ
0: ครับก็ไม่มีการบันทึกนะว่าไม่เคยมีการบันทึกหรอว่าแบบมีผู้เล่นคนไหนที่แบบไม่ได้สัมผัสบอลเลยใน
1: ช่วง30นาทีแรก
0: ใช
1: ่แต่ว่าสเปนเนี่ยปัญหาก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลายๆครั้งที่ผ่านมาคือไม่มีกองหน้าที่ตัวเป้าที่ไว้ใจได้
0: อย่างอัลโบโลโมราต้า
1: ก็ชุดนี้ก็ติดไหม
0: ไม่ติด
1: แล้วก็เมื่อคืนใช้เป็นโอยาซาบาล
0: ใช่ก็แตกตาเนี่ยนะเพราะว่า1เราจะผมอาจจะคุ้นสเปนกับที่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่แบบว่าเก่งอ่ะ
1: ถ้าไล่มาจากรายการเมเจอร์เลยนะถ้า2008เนี่ยเป็นดาวิดบิยาตอนนั้นมีกีซ่าด้วยมีตอเลสด้วยแล้วพอมา2010เนี่ยก็เป็นดาวิดบิยาใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ตอเลสตอนนั้นแต่ตอเลสเนี่ยเจ็บ
0: ตอนนั้นใช่ตอนนั้นตอเลสเจ็บ
1: มา2012เนี่ยไม่ได้ใช้กองหน้าแต่ใช้เชฟฟาเบกาเป็นฟอลนายก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีโมราต้าแต่ว่าก็ยังไม่สุดเท่าไหร่แต่พอมารอบนี้เป็นโอยาซาบาลเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสัมผัสบอลไม่ได้นะแล้วก็พอจะไปช่วงท้ายเกมจะไปใช้ปีกโจมตีเนี่ยทั้งวิลเลียมทั้งยาเมาเนี่ยก็ความพร้อมยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ก็เลยเกมลุกของสเปนเลยกลายเป็นไร้ความอันตรายไปส่วนกองกลางเมื่อคืนอย่างเฟรดี้อย่างโรดี้เนี่ยฟอร์มก็ต่างมาตรฐานนะก็ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้แค่เสมอแบบช็อกเหมือนกันนะ
0: แต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าโอยาซาบาลเขาก็ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะโอยาซาบาลจริงก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกไง
0: ใช่เล่นให้กับโซเซดัด
1: แต่หลังๆก็ถูกจับมายืนกองหน้าแต่จะว่าไปก็ไม่ใช่กองหน้าอาชีพ
0: กับก็ทำให้น่าจะเป็นการบ้านใหญ่ของหลุยส์เดลาฟอนเต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าหนึ่งเลยคือดิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ได้ฟิตเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเมื่อวานลามินยามาลงมาเห็นว่าหวือหวาเลยเนี่ย
1: ก็มีจังหวะเล่นกับบอลแต่เอาจริงๆก็ยังดูเหมือนไม่ 100% แหละ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูรอเกมต่อไปว่าจะดีขึ้นกว่านี้ไหมครับผมส่วนซีตีเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงมีเรื่องของผู้สาประตูไงเมื่อวานเนี่ย
0: โบวิน
1: ย่าใช่ไหมเซฟไป9
0: เซฟไป7
1: เซฟไป7ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็โอไวอิสเนี่ย
0: 9
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพาร์ติกบีดไงของออสเตรเลียที่เซฟไป8ครั้งคือต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี้ยผ ุกสาวประตูหลายๆคนฟอร์มดีนะแล้วก็เมื่อวานมีใบละวันของอิหร่านด้วยที่เซฟไป6ครั้งอย่างไซออนซูซูกิเนี่ยก็เซฟไป5ครั้งนะวันที่ญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็โหฟอร์มผู้สาวประตูหลายๆคนในทนฟุตบอลรอบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก
0: ใช่โดยเฉพาะโอเซนย่าโอเซนย่าเนี่ยอยู่สโมสรชาเวสไหมลีกรองของโปรตุเกสก็เป็นมือกาววัย40ปีเนาะก็ถือว่าเป็นมือกาวคนที่2ละกันนะครับนับตั้งแต่ปี1966เนี่ยฮะเพราะนับตั้งแต่มี1966มีผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวเนาะที่อายุ40ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: ที่เซฟได้มากกว่าโวซุนย่านะนั่นก็คือแพทเจนนิ่งจากไอร์แลนด์เหนือซึ่งในครั้งนั้นเขาเซฟได้10ครั้งและเป็นเกมที่พบกับบราซิลในปี1966ครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตาม
1: ใช่
0: จริงๆรักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ที่อายุเยอะค่อนข้างหลายคนไม่ว่าจะเป็นมานูเอลนอยเออร์รวมถึงโวซินย่าไหม
1: โวซินย่านี่เท่าไหร่นะ
0: 40
1: อ่ะมีอีริกลูมด้วยอ่ะอีริลูมของวันก่อนคอนอ่ะคือลาฟาวด้วยนะ40เหมือนกันแล้วก็มีประตูของสกอตแลนด์เค็กกอร์ดอนไงที่นัดแรกไม่ลงก็อายุเนี่ย43ปี
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้สกอตเนี่ยมือหนึ่งเป็นอากาสกุล
0: ครับ
1: ครับผมแต่ถ้ากอร์ดอนก็ลงนี่43เลยนะน่าสร้างสถิติด้วยเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเขาก็เป็นประตูที่อายุเยอะสุดละ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็โอซินย่าก็โหเมื่อวานก็สร้างผลงานเรียกว่าช็อกโลกแล้วกันเซฟไป7ครั้งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุมากสุดอันดับ2
1: ครับ
0: ที่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกต่อจากเอซัมเอลฮาดาลีก็เป็นโกของอียิปต์ไงปี2018
1: ใช่
0: ตอนนั้นอายุ45ปี
1: 161
0: วันครับแต่ว่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจของโวซินย่ามันมีมากกว่านั้นไงเพราะว่าเหมือนเขาดังข้ามคืนเลยอ่ะ
1: ใช่
0: จนดังข้ามคืนเลยน้องพี่เจม
1: ใช่
0: ครับก็เดิมทียอดผู้ติดตามใน Instagram ของเขาเนี่ยมัน 46,000 คนนะแต่พอผ่านมาวันนี้เนี่ยผมเช็คเมื่อตอนเย็นอ่ะ5ล้านคนแล้วนะ
1: ใช่
0: เอาจริงซื้อ follow ยังไม่ได้ขนาดนี้นะ
1: ถูกต้องก็เรียกว่าเป็นนักเตะที่ดังชั่วข้ามคืนเลยหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะนิวซีแลนด์ไง
0: ครับ
1: ทีมเพย์ไหมที่ตอนแรกเนี่ยยอด follow ใน IG น้อยแต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปโพสต์ไงแล้วเขาก็ถูกแฟนบอลเนี่ยเข้าไปฟอลโล่โอ้โหหลักเป็นแสนน่าจะเป็นล้านแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: นักเตะของนิวซีแลนด์เนี่ยทีมเพย์ใช่นักเตะจากเวนตันฟีนิก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นค่ำคืนที่หลายๆคนน่าจะจดจำรวมถึงโวซินย่ากันครับแล้วเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยใช่ไหมครับพี่เจม
1: ครับ
0: เห็นว่าเขาก็ค่อนข้างดีใจอ่ะจนถึงว่าหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เนาะก็เขาให้สัมภาษณ์เขาร้องเขาเนี่ยตื้นตันใจเพราะว่าเขาเติบโตมากับปู่ย่าของเขาที่ต้องบอกว่าเสียไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเป็นฟุตบอลแรกครั้งแรกของชาติเขาด้วย
1: เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของชาติของ
0: ครับแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาที่นี่ด้วยนะเพราะด้วยติดด้วยเรื่องของวีซ่านะเนื่องจากค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเขาจึงมาไม่ทันครับก็ดูจะเป็นประสบเขาเรียกว่าเป็นวันที่แบบเขาน่าจะดีใจที่สุดแล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: การเสมอสเปนนี่มันก็ไม่ง่ายนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าสเปนก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งสำหรับรายการนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าออปต้ายกให้เป็น 16% เนาะ
1: ใช่ก็ก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนโดนยกเป็นเต็งหนึ่งลองมาก็ฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินา
0: ครับแต่ว่าสเปนแม้ว่าจะสะดุดเกมนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้ยังหมดโอกาสเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสเปนปี2010ที่เขาได้แชมป์โลกสมัยแรกเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะ
1: ใช่นะเปิดสนามแพ้สวิตเซอร์แลนด์
0: ใช่
1: แล้วก็กลับมาผลงานดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่ย้อนให้ละกันครับก็สเปนครั้งที่แล้วอยู่กลุ่ม H นะร่วมกับชิลีสวิตเซอร์แลนด์ก็ฮอนดูรัสเกมแรกเนี่ยแพ้สวิตเซอร์แลนด์0-1เก กมที่2เนี่ยชนะฮอนดูรัส 2-0 และเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะชิลี 2-1
0: คร
1: ับ ก่อนที่รอบน็อกเอาท์เนี่ยสเปนเนี่ยจะมาชนะโปรตุเกสไงในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ8ทีมชนะปารากวัยก่อนที่รอบรองเนี่ยชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็นาชิงเนี่ยไปต่อเวลาชนะเนเธอร์แลนด์จากประตูของอังเกสอิเนต้า
0: ครับคือสเปนปี2010ถือว่าทำได้ดีเนาะแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ในหลายๆครั้งอย่างทัวร์นาเมนต์ปี2014ก็ตกรอบแรกเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วปี 2018-2022 ตกรอบ16ที
1: ม
0: ก็ผมมีสถิตินึงแม้ว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกของเขาจะไม่ดีนักแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปให้ทราบก็คือว่าปี2010เขาแม้ว่าจะแพ้สวิตเซอร์แลนด์0-1นัดแรกเนี่ยพวกเขายังกลับมาคว้าแชมป์โลกได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าฟอร์มในฟุตบอลโลกในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่15นัดหลังสุดนะที่เป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาชนะนัดแรกเพียงแค่3ครั้งเท่านั้น
1: ก็คือนัดเปิดสนาม
0: ใช่เป็น15นัดแรกเปิดสนามของเขาเนี่ยชนะไปแค่3ครั้งเท่านั้น
1: ครับผม
0: ครับโดยเสมอไป5ครั้งและแพ้ไป7ครั้ง
1: อ
0: ย่างที่ผมเรียนไปให้ทราบก็คือ1ใน7ครั้งเนี่ยก็คือปี2010นั่นแหละที่เขาคว้าแชมป์
1: ครับ
0: ครับ
1: พูดถึงเกมนัดเปิดสนามทีมที่แพ้และเป็นแชมป์โลกเนี่ยครั้งที่แล้วอาร์เจนตินาก็แพ้นัดเปิดสนามนะแพ้ซาอุดิอาระเบีย
0: ใช่
1: แล้วก็จบในการเป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: อ่ะผมมาดูเนี่ยทีมเพลเนี่ยกองหลังของนิวซีแลนด์ตอนแรกยอดฟอลโล่เนี่ยน้อยมากนะแต่พอเขาไปโพสต์ IG สักอย่างเนี่ยแหละบอกว่าเป็นนักเตะที่ IG ยอดฟอลโล่น้อยสุดอ่ะตอนเนี้ยขยับมาเป็น5ล้านแล้ว 5.8 ล้านแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่คือพลังแฟนบอลนะ
0: ใช่
1: ครับผมให้เดี๋ยวผมไปดูสถิติและการหลังผ่านไปแล้ว5วันเนี่ยมันมีตัวเลขสถิติที่ Fox Sport เขาเก็บรวบรวมมานะทั้งประตูแล้วก็แอสซิสต์รวมถึงเรตติ้งนักเตะที่เล่นดีสุดจาก5วันที่ผ่านมาก็ตอนเนี้ยเรื่องของผู้ยิงประตูเนี่ยนักเตะที่ยิงมากสุดเนี่ย2ประตูมีอยู่ทั้งหมด4คนนะ
0: ครับ
1: มียาซินอัยาลีของสวีเดนไงที่เป็นนักเตะเชื้อสายตุนิเซียแล้วยิงใส่ตุนิเซียประตูแรกในบอลโลกของเขาตอนจากนั้นมีใครฮาวเวิร์ดในเกมที่ยิงคือลาเซายิงให้เยอรมัน2ประตูแล้วก็ฟอรินบาโลกุนของอาซาลาที่ยิงไป2ประตูและอีกคนเนี่ยเป็นอิเลจาจัชเมื่อเช้านิวซีแลนด์ส่วนนักเตะที่แอสซิสต์มากสุดเนี่ยไม่มีใครอื่นเลยคนที่ทำแอสซิสต์มากสุด2แอสซิสต์เนี่ยก็คือคิสวูดเมื่อเช้าไงมีอีซักด้วยรวมถึงโยชูคิมมิดด้วย2แอสซิสต์นะแล้วก็เรื่องของเรตติ้งเนี่ยจากที่ Fox Sport เก็บสถิติมา5วันที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะที่เรตติ้งดีที่สุดตอนนี้คือฟิลิปเมชาจากเยอรมันนะที่วันนั้นยิงไป1ประตูใช่ไหม
0: ครับ
1: ในเกมที่เยอรมันถล่มเกลือสาวแล้วเรตติ้งนี่ 9.3 เลยนะรองลงมาเนี่ยเป็นไคฮาวแบต 9.0 แล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นยาซินอายาลี 8.88 เท่ากับเนเธอร์เนียเบาแบ็คดาวลุ่งเยอรมัน
0: ครับ
1: ก็เป็นสถิติที่ฟ็อกเขาเก็บมาในช่วง5เกมแรก
0: ครับ
1: ครับผม
0: เท่ากับว่านะตอนนี้ดาวซันโวเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ก็มี4คนเนาะเป็น4คนร่วมกันใช่ไหมครับพี่เจมส์ทำไปที่2ประตูครับ
1: ใช่
0: เอเลจาจัสจากนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: ครับแล้วก็ฟอร์ลารินบาโลกันจากสหรัฐที่ยิงไป2ประตูเนาะแล้วก็ยาซินอายาลีจากสวีเดนแล้วก็ไคฮาวเวต
1: ครับผมแต่ถ้าสถิตินักเตะที่ยิงเข้ากรอบมากที่สุดในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6คนนะที่เท่ากันเนี่ยมีลาอุนคิมิเนสดอนโยมาเล่นเฟลิกเมชาแล้วก็ฟอร์เรนบาโลกุนรวมถึงเฟเดโกวีนัสของอุรุกวัยแล้วก็อาดากุลแล
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อวานเนาะเราก็รีแคปกันไปครบทุกคู่
0: ซึ่งผ่านไปแล้วทั้งหมด8กลุ่มไหมพี่เจมส
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะลงเตะอีก4คู่นะเดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมนิดนึงแล้วกันก
0: ็
1: เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ตีสองบ้านเราเจอเซเนกัลไงฝร
1: ั่
0: งเศสเจอเซเนกัลครับ
1: และคู่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมของอิรักอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียจะเจอกับนอร์เวย
0: ์
1: ตอน5นาฬิกานะแล้วก็8โมงเช้าเป็นอัลจีเรียเจอแอลจีเรียแชมป์เก่าจะลงสนามและคืนนี
0: ้
1: ส่วนคู่เที่ยงพรุ่งนี้11โมงเนี่ยออสเตรียเจอจอร์แดนอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียแล้วก็มีตัวแรกของทีมจากเอเชียใช่ไหมตอนนี้ลงสนามไปแล้วกี่ทีม
0: ตอนนี้ลงไปแล้ว6ครับ
1: ครับผลงานเป็นไงบ้าง6ทีมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยนะแล้วฟอร์มถือว่าโดยรวมอ่ะดีมาก
0: ใช่
1: ก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยก็คือเกาหลีใต้เนี่ยที่ชนะไปตั้งแต่
0: ชนะเช็ค
1: ใช่ตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่น
0: เป็นญี่ปุ่นที่ยันเสมอเนเธอร์แลนด์ได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็
1: ซาอุ
0: เป็นกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์เสมอ
1: กาตาร์ก็เสมอ
0: 1-1แต่ถัดมาเนี่ยออสเตรเลียชนะตุรกีไง
1: ใช่
0: 2-0แล้วก็เป็นซาอุที่เสมอกับอุรุกวัยได
1: ้ครับ
0: และล่าสุดเมื่อเช้าก็เป็นอิหร่านกับนิวซีแลนด์ที่เสมอ 2-2
1: ก็จะเหลืออิรักกับจอร์แดนรวมถึงอุซเบกิสถานด้วย
0: อี
1: ก3ทีมจากเอเชียเอเชียรอบนี้ไป9ทีมนะ
0: ครับ
1: ก็เยอะที่สุดละเพราะก่อนหน้านี้จะ 5-6 ทีมแล้วก็ตอนนี้ไป 8-1
0: ใช่
1: ครับ9ทีมก็ตามเชียร์ทุกทีมเนาะสำหรับทีมในเอเชียไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรืออุซเบกิสสถานที่เป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆฝรั่งอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกันครับผมข้อความเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีบรรยายสดตั้งแต่เวลา 2:00 นก็คือ 2:00
1: น
0: ที่จะถึงนี้เป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับเซเนกัลซึ่งจะเป็นพี่สนเนาะพ
1: ี่
0: สนวิรุณกับพี่คมอ
1: ่ะเดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้แล้วก็ทีมภาคของ99แล้วกัน
0: ได้ครับเดี๋ยวผมไล่ให้อีกรอบครับจะเป็นคู่แรกคืนนี้เวลา 2:00 ครับเป็นทางด้านของฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลเนาะ
1: ครับ
0: โดยคู่บรรยายเป็นพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมไง
1: ครับผม
0: แล้วก็ถัดมาคู่ที่2ครับอิรักจะพบกับนอร์เวย์นะเวลา 5:00 พี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตศิลพงศ
1: ์นี่มีแฟนรายการถามถึงพี่เจ๋งด้วยนะว่าคุณหนามครับส่งมาทาง Facebook บอกว่าพออ้อเจ๋งหนีเจมอีกแล้วใช่ครับพี่เจ๋งนี่วันนี้น่าจะขอพักก่อนเพราะแกทำงานดึกทุกวันนะช่วงเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมา 5:00 ครับผมต่อเลยเบน
0: ซ์ในขณะที่คู่ที่3ตอนเช้าจะเป็นคู่เวลา 8:00
1: ครับ
0: ป่าแป้กับพี่สุเทพ
1: โอ้โหผมนี่รอดูเลยภาพคู่ไหนพวกนี้
0: เป็นคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียครับ
1: บิ๊กแมตช
0: ์บิ๊กแมตช
1: ์ใช่
0: ลีโอเนลเมสซี่ไง
1: ผมนี่รอดูป่าเลยพวกนี้ ถ้าป่าฟังอยู่ผมดูอยู่นะครับ
0: โอ้แต่ว่ามีหลายคนชอบนะ
1: ใช่โหสนุก
0: ฟีลลิ่งการพากของเขานี่มันได้จริง
1: พี่เทพชิลเลยพี่เทพแค่บอกชื่อกับสโมสรต่อเลยเพน
0: ครับแล้วคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ระหว่างออสเตรียกับจอร์แดน
1: ครับ
0: พี่หลี่หมิงกับพี่บีแหลมสิง
1: โอ้พี่บีกับพี่หลี่หมิงก็โอ้โหเข้าขานะ
0: ครับ
1: พี่หลี่หมิงวันนี้ผมไปเจอมาด้วยที่งานกอล์ฟนะแกกลับมาทันเหรอตอนนี้แกน่าจะกำลังกลับนะที่พัทยา
0: น่ากลับหรือยัง
1: น่าจะไม่แน่ใจนะพรุ่งนี้แกภาพ 11:00 ใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะน่าจะมาแล้วแหละ
0: น่าจะมา
1: เพราะว่าทีมงาน99ก็อยู่นั่นหลายคนนะกราฟผม
0: มีคนอยากให้พี่ลิมิงเนี่ยภาคคู่กับพี่เจ๋งอยู่นะ
1: ผมบอกเลยว่าเมื่อเช้าผมเห็นลีลาการภาคของป่าแป๊เนี่ยพี่เจ๋งนี่เก้าอี้รอเลยนะ
0: จะตกงานป่ะครับ
1: น่าจะอยู่ยากแล้วนะมีหลายคนนะบอกว่าพูดเข้ามาว่าพี่เจ๋งอยู่ยากแล้วนะเปล่าแปลภาพเมื่อเช้าเนี่ยครับ
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมในวันค่ำคืนนี้แล้วก็ไปจนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรีวิวผมเก็บไว้ช่วงหน้าแล้วกัน
0: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะอยู่ต่อกับพี่ปานะ
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปว่ากันในเรื่องของรีวิวก่อนเกมคู่แรกแล้วกันส่วนชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องข่าวสารฟุตบอลโลกก่อนซึ่งมันมีหลายประเด็นเลยแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงทาง YouTube คุณพระสู่บอกว่าสวัสดีครับรอบ32ทีมเนี่ยจะมีคู่ฟรีทีวีไหมครับและนัดชิงแข่งประเทศไหนครับนัดชิงเนี่ยเตะที่สหรัฐนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แข่งที่สนาม
1: เมดไลฟ
0: ์เมดไลฟ
1: ์ที่นิวยอร์กอะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีฟรีทีวีช่องทางรอบ32ไหมผมว่ามีแหละ
0: ใช่
1: แต่อาจจะไม่ครบทุกคู่เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็การันตีว่ามีรอบชิงนะ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความทาง4689899นะบอกว่าผมอยากถามว่าอาร์เจนตินาพรุ่งนี้เช้าของผมจะผ่านแอลจีเรียไหมครับผมมองว่าเป็นเกมยากมากๆอยากฟังมุมมองของพี่ทั้ง2คนครับจากน้องบอลพรุ่งนี้เนี่ยเจนีน่าเจอแอลจีเรียเกมแรกเนี่ยไม่ง่ายแล้วมันจะมีสถิติหนึ่งไงคือแชมป์เก่าฟุตบอลโลกเนี่ยมักจะไม่ค่อย ผ่านรอบแรก
0: อืม
1: อ่ะอย่างเช่น20062006ที่อิตาลีได้แชมป์อ
0: ิตาลี
1: อ่ะ2014ก็2010ก็ผ่านไม่ผ่านรอบแรกไหม
0: ครับ
1: หรือไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวให้เป็นเช็คหน่อยแต่ว่าปี2014

0: ที่เยอรมันได้แชมป์เนี่ย
1: อ
0: ่ะตอนปี2014ที่เยอรมันได้แชมป์เนี่ย2018ตกรอบแรกนะรวมถึงสเปนก่อนหน้านั้นเมื่อปี2010อ่ะ2014สเปนก็ตกรอบแรกไหม
1: 2018ตกรอบแรกใช่ครับ
0: อ่ะ
1: 2014ตกรอบแรก
0: ใช่
1: แต่ว่า2018กับ22เนี่ยตกรอบ16
0: ใช่แล้วก็เมื่อปี2002เนี่ยฝรั่งเศสแชมป์เก่าบอลโลก1998เนี่ยก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แต่วันเนี้ยอาร์เจนติน่าเนี่ยขุมกำลังเนี่ยก็เหมือนก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะ
1: ใช่
0: มีทั้งเมสซี่ยังมีหลายๆคนที่ยังดูเหนือกว่าแอลจีเรีย
1: แต่ว่าถึงแม้ว่าโอเคชุดผู้เล่นที่เคยคว้าแชมป์อาจจะไม่ได้อยู่แล้วอย่างเช่นอาร์เจนติน่าเงี้ย
0: เ
1: นาะแต่ว่าต้องบอกว่าชุดผู้เล่นของอาร์เจนติน่าตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเมสซี่ที่ผมมองว่าเขาน่าจะวางหมากให้เมสซี่โดยที่ไม่ต้องใช้พละกำลังเยอะน่าจะมีส่วนสำคัญกับเกมมากขึ้นแต่ผมก็มองว่าอาร์เจนติน่าน่าเหนือกว่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ในแง่ของขุมกำลังผู้เล่นด้วยแล้วก็การเจอแอลจีเรียมันก็ต่างกันเยอะพอสมควรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟุตบอลอย่างที่พี่เจมบอกฟุตบอลนัดแรกของฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่อย่างสเปนอย่างสเปนก็เสมอเคปเวิร์ดได
1: ้
0: มันยากนะสำหรับเกมนัดเปิดสนามของทุกทีมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาร์เจนติน่าชุดนี้ยังเป็นเลโอนาร์ซัคโรนี่นะคุมทีมอยู่แล้วก็ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้ในฐานะทีมอันดับ1 FIFA Ranking ด้วย
1: ครับ
0: ก็นักเตะส่วนใหญ่ก็ยังมาจากชุดเดิมๆจากครั้งที่แล้วนะประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสแล้วก็แนวรับยังมีดิซโนมาร์ติเนสมีทายาฟิโก้มีโอตาเมนดี้ไงกองกลางเนี่ยมีโรเชโร่นะมีนิโก้พาร์ทไงที่ฟอร์มดีกับโคโมปีนี
1: ้
0: มีเอนโซ่ฟานันเดสด้วยว่าที่นักเตะใหม่หรือว่าเล่นไหม
1: อย่าง
0: โ
1: อ้โหเวทีที่แล้วตอนฟุตบอลโลกปี2022เขาแจ้งเกิดมา
0: ใช่ก็นักเตะค่าตัวร้อยล้านปอนด์นะมีอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ด้วยที่แจ้งเกิดจากบอลโลกครั้งที่แล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเอสเกลปาราซิออสจากเลเวอร์คูเซนซึ่งโอ้โหกองกลางเนี่ยแน่นมากนะโรดิโกเดปอก็ติดนะนักเตะจากอินเตอร์ไมอามี
1: ่
0: ส่วนแนวรุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีอย่างเนี่ยลาวตาโรมาร์ติเนสฮูลิโออัลวาเรซแล้วก็เลโอนาร์เมสซี
1: ่ครับ
0: ดูแล้วยังเหนือกว่าแอลจีเรียเยอะแต่แอลจีเรียเนี่ยเดี๋ยวผมดูรายชื่อนิดนึงน่าจะมีชื่อของลูกชายซีดานติดทีมนะรูก้าซีดานไงจากแคนาดาก็ติดมาในตำแหน่งผู้สาประตูด้วยนอกนั้นเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่เล่นในฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันที่พอคุณชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมมี
1: คอเ
0: ซมอาอัวที่เล่นอยู่กับเอาอิติฮัดนะอา
1: ริ
0: ยันมาเลสใช่ไหมก็ยังติดทีมชุดนี้ด้วยนักเตะจากอาวารีครับเป็นกัปตันทีมและก็โอ้มีนาบิลเบนตาเลฟด้วยนะตอนนี้เล่นอยู่กับลิวนะก็ดูชื่อชั้นแล้วก็น่าจะเป็นอาร์เจนติน่าแหละที่เหนือกว่าแต่อาจจะชนะไม่ขาด
1: ไม่ขาด
0: น่าจะเบียดเบียดอาจจะ 2-1 1-0 หรือประมาณนี้ไม่น่าจะยิงเยอะนะ
1: แล้วถ้าพิกโผ
0: ก็อีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวช่วงปีวิวเดี๋ยวผมเก็บไว้ช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวรอพี่ปามาฟันธงอีกทีนึงวันนี้ผมอยู่กับพี่ปาต่อนะแล้วก็ข้อความก็ส่งเข้ามาบอกว่าวันดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟนๆ99ทุกๆท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะตั้งแต่บอลโลกเริ่มต้นหนูตามเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองทุกนัดเลยหนูชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะผลประกอบการดีมากๆมีแต่บวกไม่มีลบค่ะอุ้ยน้องเทยลงทุนผลประกอบการนี่หมายถึงอะไรครับไม่แน่ใจนะ
1: ธุรกิจทางบ้าน
0: น่าจะประมาณนั้นนะก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมรองเนี่ยเล่นดีหลายๆทีมซึ่งทีมที่ดูเรียกว่าเสียเปรียบกว่าเนี่ยเล่นดีนะหลายๆทีม
1: ใช่
0: ทั้งเคปบุตรใช่ไหมเนี่ยที่เราดูไฮไลท์อยู่นี่เป็นเบลเยียมกับอียิปต์เมื่อคืน
1: อ
0: ียิปต์ก็ดูเป็นรองแต่ว่าเกือบชนะเหมือนกันเมื่อคืน
1: คือด้วยชื่อดูเป็นรองเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเลือกครึ่งแรกเนี่ยโหเอาจริงดูเหนือกว่าเบลเยียมด้วยซ้ำไปครับ
0: ก็ยังโอ้โหหลายๆคู่เนี่ยทีมที่เป็นรองกว่าเนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างกาตาร์สวิตก็เสมอกันใช่ไหม
1: ครับ
0: โมร็อกโกบราซิลก่อนเกมดูเหนือกว่าสุดท้ายก็เกือบแพ้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียตุรกีน่ะเห็นชัดเลยตุรกีน่ะก่อนเกมเหนือกว่าเยอะมากนะแต่เล่นไปเล่นมาออสเตรเลียเนี่ยพอนำแล้วอุดอย่างเดียวแล้วมาส่วนกลับได้ลูก2ชนะไป
1: ครับ
0: รวมถึงเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าก่อนเกมเนี่ยอันเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านิดนึงแต่อาจจะไม่ห่างขนาดหรอกสุดท้ายก็เสมอกัน2-2แต่เป็นอีกเกมที่มันเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนั้น

0: เนี่ยเคปเวิร์ดเมื่อคืนก็เสมอกับสเปนใช่ไหมแล้วก็มีอ่ะอิหร่านกับนิวซีแลนด์ที่อันดับโลกห่างกัน60อันดับก็จบด้วยผลเสมอแบบที่อิหร่านเกือบไปเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าเห็นคู่สเปนโรดี้เขาก็บ่นนะ
0: ครับ
1: ว่าเคปเวิร์ดเขาเอาแต่อดเนี่ย
0: เอาก็ผมว่ามันเป็นการสู้กันด้วยแท็กติกมากกว่าเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อเราเป็นทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าเงี้ย
1: ครับ
0: การมาเล่นแบบอุดมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดไงหมายถึงว่าแต้มสำคัญมาก็ต้องอุดไว้ก่อนแล้วไปหวังจากลูกส่วนกลับถูกไห
1: ม
0: ส่วนทีมที่เหนือกว่าก็แน่นอนต้องบุกเข้าใส่อย่างเดียวถ้าคุณเจาะไม่ได้ผลเสมอมันก็โอเคสำหรับสองทีม
1: คร
0: ับ แต่อย่างน้อยก็ไม่แพ้นะสเปนก็ไม่ได้แพ้ก็เสมอก็มีแต้มโอกาสเข้ารอบก็ยังไม่ได้ลำบากอะไร
1: ครับ
0: เ
1: มื่อวานลูกเกมเอาจริงเกมรับเคปเวิร์ดดีนะ
0: ครับ
1: เหลือแต่เกมลุกเนี่ยแหละ
0: จริงๆเคปเวิร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นดีตั้งแต่ช่วงที่บูบิสต้าเข้ามาทำทีมใหม่ๆแล้วเข้ารอบ8ทีมในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นด้วยตอนนั้นเนี่ยเขามีนักเตะมีเบเบ้อดีตปีกดาวรุ่งแมนยู
1: แมนยู
0: ซึ่งเป็นเชื้อสายโปรตุเกสแต่มาเล่นให้กับเคปเวิร์ดแล้วก็พาทีมเข้ารอบ8ทีมในคัพออฟเนชั่นแล้วต่อยอดมาจนได้เพลย์ออฟฟุตผ่านล็อกเล็กๆในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นเคปเวิร์ดไม่ใช่ทีมที่จะประมาทได้ผลงานก็ดีกว่ากูราซาวได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าชื่อฉันอาจจะคล้ายๆกูราซาวแต่ว่าจริงๆเคปเวิร์ดตอนเล่นในทวีปคอนเนียฟอร์มดีนะ
1: ฟอร์มดี
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องข่าวสารนิดนึงก่อนเข้ารายการเนี่ยมีข่าวของแคมป์นิชอังกฤษเนาะ
1: ใช่
0: ก็ล่าสุดเนี่ยจิโน่ลิฟาเวนโตเนี่ยก็ถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอาการเจ็บเนาะ
1: ส่วนคนที่มาแทนเป็นเทโวชาโลบาเซนเตอร์จากเชลซีไง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เรียกเทนนะน่าแปลกนะ
1: ลิฟาเวนโตเป็นแบ็กเนาะจากนิวคาสเซิลแต่ว่าคนที่ถูกเรียกมาเป็นเซนเตอร์จากเชลซีเป็นทางด้านของชาโลบา
0: ครับเทนเนี่ยเป็นนักเตะที่แปลกนะเวลาใกล้ทัวร์นาเมนต์สำคัญกับทีมชาติเนี่ยเขามักจะฟอร์มไม่ดีเราต้องมาลุ้นติดทีมชาติตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ติดเลยนะ
1: ครั้งนี้ไม่ติด
0: แล้วพอมีนักเตะเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเทนก็ยังไม่ถูกเรียกเข้ามา
1: ครับ
0: กลับไปเรียกเชโลบาเข้ามาซึ่งเชโลบาตอนนี้ติดทีมชาติเก็บไปแค่นัดเดียวนะอยู่กับเชลซีก็ทำให้อังกฤษชุดนี้แบ็คขวาเนี่ยจะเหลือที่ใช้งานได้ก็จะมีริชเจมส์นะแล้วก็มีเชสเปนจากสเปอร์จาริควอนซ่าที่อยู่กับเลเวอร์คูเซนก็เล่นแบ็คขวาได้เพราะตอนอยู่กับลิเวอร์พูลก็โดนจับเล่นแบ็คขวาบ่อยๆถูกไหม
1: ครับ
0: นิโก้โอเลลี่นี่ก็เล่นได้ใช่ไหมแบ็คขวาเนี่ยอ๋อแบ็คซ้ายโอเลลี่แบ็คซ้ายนอกนั้นเนี่ยนักเตะอังกฤษดูแล้วชุดเนี้ยน่ากลัวมากนะถ้าพูดถึงกองกำลังเนี่ยประมาทไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวอังกฤษเนี่ยจะลงสนามนัดแรกพรุ่งนี้นะก็จะเจอกับทางด้านของโคเอเชียเลยคู่ปรับเก่าร
1: องแชมป์ปี2018
0: ก็ปีนั้นแหละเขาเคียร์อังกฤษเข้าไปใช่ไหมก็ในรอบรองเนี่ยผมจำได้เลยคีรันทิเปียเนี่ยยิงฟรีคิกก่อนแล้วโคเอเชียมาแซงชนะก็กลับมาเจออีกรอบนึง
1: ครับ
0: เตะคืนพรุ่งนี้ตีสามนะผมไปดูรายชื่อทีมชาติอังกฤษนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชุดเนี้ยค่อนข้างที่นักเตะเนี่ยน่าจับตามองหลายๆคนเอาเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยังเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดอยู
1: ่ใช
0: ่ก็ช่วงหลังตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นพิกฟอร์ดมาตลอดตั้งแต่ปี2018เลยแล้วก็แนวรับเนี่ยชุดนี้มีมาร์เกย์ที่ดีเล่นกับซิตี้ดี
1: เล่นกับซิตี้ดีย้ายมาช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีจอห์นสโตนด้วยที่ยังเป็นการหลังของทีมชุดนี้นอกจากนั้นยังมีริชเจมส์นะอย่างที่บอกไปแบ็คขวาจากเชลซีมีนิโก้โอเลลี่ที่ฟอร์มดีกับซิตี้ในปีนี
1: ้
0: แล้วก็มีเอสซีคอนซ่าก่อนหลังจากวิลล่าที่ก็เป็นตัวสเปร์ของเกย์ได้หรือแม้บางทีอาจจะได้ลงคู่กันก็ได้นะตอนคอนซ่าก็ฟอร์มดีกับวิลล่าซันที่ผ่านมากองกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีเดแคนไลท์ไง
1: ครับ
0: มี
1: คมจังหวะ
0: ใช่มีเอเลดเดสันที่โหกำลังเนื้อหอมสุดๆตอนเนี้ยแล้วก็มีจูดเบลลิงแฮม
1: เป็นแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาก็แฟนสิงโตแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสงสัยอย่างนึงครับก็สงสัยในตัวทูเคิลนี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะใช้มอร์แกนคิปไว
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นจูดเบลลิงแฮม
0: ใช่นอกจากนั้น
1: ทับกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นอกจากนั้นมีจอร์แดนเฮเดอร์สันที่น่าจะถูกเรียกมาประคองน้องไงอายุ35นะเฮเดอร์สันปีนี้มีโคบี้ไมนูที่เป็นดาว

0: รุ่งเรียกว่าดาวรุ่งไหม
1: ครับ
0: หลังก็กลับมาแจ้งเกิดกับแมนยูอีกรอบนะตั้งแต่คาริเข้ามาคุมทีม
1: ก็มีชื่อติดทีมชาติ
0: ใช่โอ้โหแนวรุ่งเนี่ยน่ากลัวทุกคนนะมอร์แกนโรเจอร์ฟอร์มดีมากเอเซ่ใช่ไหมบูกาโยซาก้าและฟอร์ดก็ติดอันนี้ก็ดอมที่เพิ่งย้ายไปกับบาร์ซ่าแล้วก็นาเปาแฮร์รี่เคน
1: เมื่อกี้ผมเรียนชื่อผิดเป็นมอร์แกนโรเจอร์ส
0: ใช่คือถ้าพูดในบรรดาทีมใหญ่ๆนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมดูแล้วนะจากทุกทีมเนี่ยสเปนบราซิลเยอรมันหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยดูดีที่สุดละกองหน้าอังกฤษเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคนเนี่ยโห32แล้วประสบการณ์เยอะมากกับบาเยิร์นเนี่ยฟอร์มดียิงเยอะเผื่อจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในบอลโลกครั้งนี้ด้วยซ้ำไป
1: เ
0: พราะฉะนั้นอังกฤษชุดนี้ดูลงตัว
1: ดูลงตัวด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันมีสิทธิ์หนึ่งก็คือทีมที่ได้แชมป์บอลโลกเนี่ยกุนซือมักจะเป็นคนในชาตินั้น
1: ซึ่งทูเข้าเป็นเยอรมัน
0: ใช่ตอนสเปนคุมเนี่ยเป็นวิเชนเต้ดิบอสเก้ใช่ไหมแชมป์โลกปี2010
1: ครับ
0: ส่วน2018เนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นดีเอเดชอง
1: อืม
0: 2022อาร์เจน่านี่เป็นซัคโรนี่ไหม
1: เป็นซัคโรนี่
0: ใช่แต่เยอรมันแต่อังกฤษชุดนี้คุมโดยคนเยอรมันไง
1: อ
0: าจจะซิตี้ใหม่ก็ได
1: ้
0: ก็มีโอกาส
1: มีโอกาสครับทุกทีมมีโอกาส
0: หรือจะเป็นสเปนก็ได้นะหรือดิลาเฟนเต้เมื่อคืนเนี่ยมีโอกาสไหม
1: ซิตี้อาจจะแบบว่าเหมือนปี2010ไหมที่นัดแรกแพ้แล้วคว้าแชมป์เลย
0: หรืออาจจะเป็นฮาจิเมะมูริยาสุ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เพราะว่ามูริยาสุเนี่ยหลังเกมเหมือนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกเขาไม่พอใจนะผลเสมอเนี่ยเพราะเขามองว่าทีมของเขาน่าจะชนะเนเธอร์แลนด์ได้ซ้ำไปแต่ว่าตาม2ลูกในวันนั้นต่อญี่ปุ่นเล่นดีมากถ้าใครได้ดูเกมครับผม
1: อ
0: ่ะมีข่าวของตูนิเซียใช่ไหมเบน
1: ครับ
0: คือตูนิเซียเนี่ยนัดแรกเนี่ยประเดิมสนามฟุตบอลโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็โดนสวีเดนเนี่ยยิงไป 5-1 เลย
1: คร
0: ับ ทางที่สวีเดนเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยเกือบจะไม่ได้มาเล่นในรอบคัดเลือกเนี่ยต้องไปใช้เรียกว่ากินบุญเก่าจากเนชั่นลีกถึงได้มาเพย์ออฟแล้วเพย์ออฟเนี่ยผ่านเข้ารอบมาได้แต่ว่าสวีเดนเนี่ยของแกรมพอตเตอร์เนี่ยออกสตาร์บอลโลกครั้งนี้ด้วยฟอร์มที่สุดยอดมาก
1: คร
0: ับ โดยเฉพาะกองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อีสักนะ
1: ยิงสักที
0: ยิงสักที อยู่กับลิเวอร์พูลไม่ยิงนะ
1: เอามียิงไง
0: อ่าม
1: ียิงบ้างแต่ว่าอาจจะไม่สม่ำเสมอ
0: ใช่รวมถึงยาซินไนยารีที่ฟอร์มดีในเกมนัดเปิดสนามทำให้ตูนิเซียเนี่ยถึงกับต้องปลดโค้ชเลยนะต้องปลดซาบี้รามูซี่ออกจากตำแหน่งเลยตั้งแต่เกมแรก
1: น่าจะเป็นเร็วสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกไหม
0: ก็จริงๆแล้วเขาบอกว่านี่ถือเป็นครั้งที่2นะที่ตูนิเซียปลดโค้ชระหว่างทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าก่อนในปี1998เนี่ยตูนิเซียเคยปลดเฮลิกคาร์เปสคาร์เปสซักออกจากตำแหน่งระหว่างที่อยู่เล่นในบอลโลกหลังแพ้เกมรอบเป็นกลุ่ม2นัดแรกก็โดนปลดเลยก็นี่เป็นครั้งที่2ของตูนิเซียแล้วเหตุการณ์คุ้นๆไหมแบบแพ้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วปลดโค้ชตั้งแต่นัดแรกเลย
1: คุ้น
0: ไหม
1: คุ้น
0: เหมือนเกิดแถวประเทศแถวอาเซียนนะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผมยังจำได้เลย
1: ผมว่าใกล้ๆนะใกล
0: ้ๆใช่ใช่ใช่ก็เป็นหูเรียกว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะคุมทีมนัดแรกแล้วโดนปลดเลยแต่ว่าฟอร์มต้องบอกว่าไม่ดีจริงแหละโดนยิงไป5ลูกแล้วในนี้ตูนิเซียสู้ไม่ได้เลยนะ
1: โอ้รูปเกมสู้ไม่ได้จริงๆนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยมันพูดถึงกุนซือคนที่เข้ามาใหม่ของตูนิเซียเบน
1: ก็เป็นแอคเวเลอร์น่าไง
0: ใช่
1: ก็เป็นถ้าใครจำได้เนี่ยต้องเป็นผู้จัดการทีมซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วเลย
0: จริงๆคุมซาอุดเนี่ย2ครั้งเมื่อปี2019ถึง2023แล้วก็2024-2026แต่ว่าผลงานที่หลายคนจำได้ก็คือเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2022ที่เขาพาซาอุช็อกโลกไงชนะอาร์เจนตินา 2-1 ซึ่งปีนั้นสุดท้ายเจนได้แชมป์โลกนะแต่ซาอุตกรอบแรก
1: ครับ
0: ก็เข้ามาคุมทีมนะมอร์อาตูนิเซียซึ่งจะเริ่มงานก็เกมหน้าเลยก็เลินหน้าเนี่ยก่อนคุมตูนิเซียก็คุมซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยคุมทีมชาติฝรั่งเศสชุดหญิงด้วยแล้วก็คุมทีมชาติโมร็อกโกรวมถึงเคยคุมริวในลีกเอิงนะก็ประสบการณ์ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกุนซือวัย57ปีผลงานตอนคุมซาอุเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยพาทีมลงสนาม29นัดชนะ13เสมอ5แพ้11เกม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเพิ่งโดนปลดด้วยซ้ำนะจากซาอุเมื่อต้นปีเน
0: า
1: ะ
0: ก่อนเริ่มฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: โดนปลดเมื่อเดือนเมษา
1: ว่างงานไม่นานก็มารับตูนิเซียแล้ว
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ก่อนที่ซาอุเนี่ยจะไปใช้จอร์เจียโดนิชนะเข้ามาคุมทีมแทนก็ตูนิเซียเนี่ยเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนเธอร์แลนด
1: ์
0: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็ออกสตาร์ทดีด้วยการชนะเยอรมันก่อนที่เกมที่สองเนี่ยเจอคอสตาริกาแพ้เฉยเลยก็ไม่แน่นะแล้วก็นัดสุดท้ายไปชนะสเปนใช่ไหมครั้งนี้ญี่ปุ่นก็ออกสตาร์ทด้วยการเสมอกันเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดี๋ยวจะเจอตูนิเซียแต่คราวนี้ผมว่าไม่น่าพลาดเหมือนคราวที่แล้ว
1: ไม่น่าพลาด
0: น่าจะชนะตูนิเซียได้แล้วตูนิเซียก็ไม่รู้ว่าพอเลน่าเข้ามาคุมทีมเนี่ย สภาพทีมจะยังแบบอาจจะต้องปรับอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ากุนซือเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็ตูนิเซียนัดสุดท้ายจะเจอเนเธอร์แลนด์เป็น3เกมที่หนักดูแล้วถ้าแพ้ญี่ปุ่นนั้นหน้าก็ไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วแหละสำหรับตูนิเซียเพราะว่านัดแรกโดนไป5เนี่ยจะไปลุ้นอันดับ3ที่ดีสุดก็ประตูได้เสียก็โดนไปเยอะไง
1: ครับ
0: ตอนนี้โดนเยอะสุดรองแค่คือลาเซาใช่ไหม
1: คือลาเซาโดนเจ็ด
0: ครับผม
1: ซึ่งตูนิเซียก็ไกลสุดก็แค่รอบแบ่งกลุ่มเนาะในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: ครับก็เล่นบอลโลกมา5ครั้งเนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เก็บชัยชนะได้แค่3เกมนั่นเองบอลโลก5ครั้งเนี่ยมี1978เล่นครั้งแรกเนี่ยชนะ1เกมหลังจากนั้นเนี่ยมาชนะปี2018ใน1เกมแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ชนะคือบอลโลกคราวที่แล้วนะที่กาตาร
1: ์ครับ
0: ครับผม
1: พูดถึงกาตาร์เนี่ยโค้ชที่เป็นโลเปเตกีใช่ไหมพี่เจ
0: ใช่
1: ดูเห็นว่าเขาก็ดูจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมีอิโมชันอลกับตัวเองนิดนึงนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยจะคุมทีมชาติสเปนแต่ว่าถูกปลดไง
0: ก็ไปคุยกับมาดริดไง
1: ไปคุยกับมาดริด
0: แล้วก็โดนปลดเลยก่อนบอลโลกคราวที่แล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็โดนปลดก่อนทัวร์นาเมนต
1: ์ปี2018
0: โดนปลดก่อนทัวร์นาเมนต์น่าจะไม่กี่วันเองอ่ะพอเขาไปมีข่าวลิวมาดริดใช่ไหมก
1: ็
0: โดนปลดเลยคราวนี้ก็มาคุมกาตาชุดที่เรียกว่าเป็นชุดที่ลงตัวเพราะว่ากาตาร์ชุดนี้หลายคนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาคว้าแชมป์เอเชียนคัพเมื่อปี2019ต่อมาถึงปี2023ที่เป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันแต่ว่าบอลโลกคราวที่แล้วตอนกาตาร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ตกรอบแรกแบบแพ้รวดแต่ผมมองว่าคราวที่แล้ว1คือความกดดัน2คือประสบการณ์ในบอลโลกน้อยตอนเล่นครั้งแรกแต่คราวนี้นักเตะกาตาร์นี้มีประสบการณ์จากการเล่นบอลโลกแล้ว1ครั้งแถมเล่นกันมานานนะตั้งแต่ปีก่อนหน้า2019อีกเพราะฉะนั้นกาตาร์ชุดนี้เสมอสวิตเซอร์แลนด์นี่ไม่ใช่เรื่องฟุกนะถือว่าเป็นทีมที่เล่นดีเรานักเตะหลายคนก็อ่ะอย่างอาคามาฟิปเนี้ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักของทีมเนี่ยก็เคยเล่นในสเปนมาแล้วส่วนอาโมเซอารีเนี่ยก็เคยคว้าดาวซันโวเอเชียนคัพมาแล้วเหมือนกันก็เป็นทีมที่น่าจับตามอง
1: และเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของโลเปเตกีเน
0: า
1: ะเพราะจริงๆโลเปเตกีเขาหวังที่อยากจะคุมทีมชาติหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะทีมชาติสเปนแต่ว่ารอบนี้เขาต้องมาคุมกาตาร
0: ์ครับก็เดี๋ยวเกมต่อไปกาตาร์จะเจอเจ้าภาพแคนาดาเลยนะที่แวนคูเวอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็นัดสุดท้ายจะเจอกับบอสเนียดูแล้วถ้าเสมอแคนาดาได้ก็มีโอกาสจะเข้ารอบต่อไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเจอกับบอสเนียก็ไปวันนัดสุดท้ายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ผมดูแล้วกาตาร์มีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยลุ้นอันดับสามที่ดีสุดได้
1: ใช่เพราะดูเอาจริงโดยภาพรวมกาตาร์รอบนี้ดูแตกต่างจากรอบที่แล้วพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ด้วยบรรยากาศทีมด้วยตัวผู้เล่นผมว่ามีโอกาสนะที่จะจบอันดับ3ที่ดีสุด
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วกันเดี๋ยวกลับอ่านข้อความรวมถึงอยู่กับผมเบนกับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนาะตอนนี้พักก่อนครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่

0: ุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ทิ้งคืน9นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับ99 Live บอลโลกนะครับผมก็ทักทายกับแฟนรายการ FM 99 Active Radio รวมถึงแฟนวิทยุทั้ง41สถานีภูมิภาคนะครับ
1: ครับ
0: อืมก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2ชั่วโมงฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้น
1: ใช่
0: นะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio ลง
1: ครับ
0: ส่ง SMS 4689899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวให้เป็นน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะทาง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอเสียงแน่ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับ

0: 2034อ๋อ
1: 2034
0: ใช่ครับผมก็เสียได้หรอก็ทีมชาติไทยอยากให้ไปถ้าทีมใหญ่เนี่ยก็อิตาลีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยผมมีความทรงจำกับอิตาลีในบอลโลกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น2002ก็คือตอนที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าเป็นแชมป์ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
1: ใช่ก็เป็นอีก1ชาติที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
0: ครับ
1: รองลงมาจากบราซิล
0: ใช่รวมถึงเดนมาร์ก
1: เดนมาร์ก
0: ที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาตินึงที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะชุดนั้นเนี่ยมีแกเรตเบลอารอนแลมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟโปรดิชั่นหนึ่งที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบเลือกครั้งนี้
1: เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
0: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเซี่ยว
1: ลูกเซี่ยว
0: ลูกเซี่ยวลูกครึ่งส่วนมากอ่ะด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายนิวซีแลนด์เยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดนีเซียชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี้ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชกับอินโดนีเซียใช่ไหม
1: คร
0: ับ หลายๆคนเอเมโนไรเดอร์เงี้ยน้องชายของคีจินี่ไรเดอร์เอเมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับนิวซีแลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: รวมถึงอีเมลเอดูโลไงประตูของเคโมเอนเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโหหลายๆคนเลยอ่ะที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบเรื่องเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วจะไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการไปเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอีชอินดิสคือยังเป็นอันนี้ของดัชอยู
1: ่โหหลายปีแล้ว
0: ครับ ก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคเมรูนเซเนกัลซึ่งจง3คืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
1: ครับ
0: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุณไหม
1: ผมไม่ค
0: ุ้นเลยอเดบายอมั้ยโตโกเนี่ยบอลโลก2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโลก2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกลาโตโกไอวอรี่โคสต์ยุคหลังๆก็จะเป็นกาหน้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
1: าหน้านี่มา2010ละ
0: ใช่กาหน้าคองโกใช่ไหมทูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าย้อนกลับไป2006เดี๋ยวผมจำได้โตโกกับเอโกลาแองโกลา
1: อย่างที่พี่เจมบอกผมพี่เจมเติบโตมากับในยุคที่แคเมรูนเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นซามูเอลเอโต้ไง
0: ใช่หมอผีแคเมรูน
1: ใช่
0: เสื้อเขาจะมียุคที่เป็นเสื้อแขนกุดนะแต่โดนแบนไปละเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเป็นปิดแขนอะ
1: ครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงๆผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
0: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงค์ฟรีมานี
1: ้ครับ
0: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงเนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
1: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพนักงานที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็คิวชาก็หู
1: ยุคการนี้ก็พา
0: ความดี
1: ปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป
0: ์สองสมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
1: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค่
0: จอร์เจีย
1: ใช่จอร์เจีย
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็
1: โปแลนด์ไง
0: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
1: ปี2016
0: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: ก็ผมไปเช็คมา

0: นะก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
1: ก็
0: 32
1: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
0: โอ้โหก็เยอะนะเยอะมาก50ล้าน
1: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไหมพี่เจฟ
0: ของไทยของไทยประมาณ70ล้านนะ2เที่ยวเนี่ยประมาณ270ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยจะได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้านเหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาร์เลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญนะสำหรับทีมที่เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9เหรียญ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
0: ประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
1: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อคลื่น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมตกใจมากเลยนะ
1: ฟังป่าแป้ง
0: ใช่ผมลองเปิดคือชัดเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีคลื่นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับคลื่น FM 99
1: หรือป่าแป้ทำของ
0: ไม่แน่ใจกันนะแล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผอ.เป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาคสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ 0-0 ผอ.เป้ของแกดีจริงๆครับเมื่อคืนพี่เจ๋งภาคสเปน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เจ๋งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
1: ใช่หลักโหเกือบแตะหลักพัน
0: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
1: เอาต้อง
0: การพักขึ้น
1: ต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลศรีนันท์แบกพี่เจ๋งละกัน
0: โอ้โหใช่เหรอกลับฟอร์มแล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับช่วงกีดยางโอ้ยฟังเอฟเอ็มก้าวเก้าไปก็กีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก้าวเก้าก็จะบรรยายทุกคู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะคู่สำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเหมือนเคยไปทางใต้ไหมช่วงเขากีดยางดึกๆเนี้ย
1: ไม่เคย
0: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
1: คุณอยู่ปานบุรีใช่ไหม
0: แม่พ่อผมอยู่บางสะพาน
1: อ๋อบางสะพาน
0: แถวเกือบชุมพรแล้ว
1: ครับ
0: ส
1: รุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
0: ผมเป็นคนทุกที่ครับ
1: โอเคคร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้องมองว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทางเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชียโอชิเนียยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไม่แบ่งพวกโซนเอเชียออกเลยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาส ก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานั่นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนก่อนเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
1: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์คัพเมื่อปี2019ไง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
0: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะพอรอบแรกเราแพ้ก่อน
1: ครับ
0: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์คัพปี2019ซึ่งเกมนั้นเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
1: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์เนี่ยเราเคยเจอนิวซีแลนด
0: ์นิวซีแลนด์นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
1: ซึ่งเป็นทีมเดียว
0: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีม ก็คือทีมที่ได้อันดับหนึ่งของโซนเอเชียเนี่ยต้องไปเพย์ออฟintercontinental interconstellation playoff ก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอเชียเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโนมัติ1ทีมทีมไหนเสียดายสุดรู้มั้ยออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนโอเชียเสร็จเขาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วออสเตรเลียเพย์ออฟเนี่ยในเอเชียไอ้คัดเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
1: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข็งแกร่งขึ้นแล้วกันครับ
0: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอเชียเนียจะมีอย่างทีมอเมริกันซามัวตรงนี้แล้วก็มีอย่างตัวลูวานูอาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะครั้งนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
1: ครับ
0: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทาง iOS แล้วก็ Android ครับผ
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้งสองคนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
1: ใช่
0: ผมว่าน่าจะเบียดเบียนแล้วกันฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณเจ๊บจะบอกคุณเจ๊บเจ๊บอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจะเก็บเจ๊บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
1: ม
0: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย12เอสโตเนีย130ครับไม่ได้ใกล้เคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงประมาณเกณฑ์นี้แหละ CD มานั้นของยุโรปเอสโตเนียเคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นเอสโตเนียด้วยเอสโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผมแล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เราเคยเจอกันเนาะ
0: ใช่ก็
1: เสมอไป
0: กองหน้าไอ้ตัวเนี้ยไงเฮลิกเอนเยียที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
1: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณของเราที่ยิงได
0: ้เสมอใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: ใช่เป็นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเป็นเชคแลนด์แต่ตัวเนี้ยตอนนั้นเราไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้วก็ไปเยือนเอสโตเนียต
1: ่อ
0: ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อู้แป๊บๆเนี่ยจะ
1: ทาลิน
0: เมืองทาลินใช่ไหม
1: ใช
0: ่แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
1: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ แฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโอ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะที
0: ่
1: สนามด
0: ั
1: ลล
0: ั
1: สสเตเดียมเจอกับโครเอเชีย
0: ไปรอพรุ่งนี้คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ไปวันนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรใช่ไหม
1: ไม่อาจจะแบบ
0: อ๋อ
1: บางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าบีซีรายงานมา
0: ครับแต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามในตอนนี
1: ้ก็ไม่แน่
0: ไม่แน่นะ
1: เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
0: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโครเอเชียตอน 3:00
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูราคูเลซาคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันสามลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS ผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพวกนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกา
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ย

0: บูโน่ฟานันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่ฟานันเดสพอดีผมเห็นพอดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะ
1: คอง
0: โกนัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจออุซเบกิสถานด้วยก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
1: ครับเดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง 11:00 นพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา 14:00 ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
0: ครับผม
1: ครับส่วนคู่ 17:00 เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย
0: ์
1: โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตศิรพงษ
0: ์อ่ะพี่โอ๊ตศิรพงษ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 น.อาร์เจนตินาพบแอลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊ะกับพี่สุเทพ
0: ครับผม
1: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 น.เป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอแดน
0: ครับ
1: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
0: อืมโอเคส่วนผลบอลนี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสโตเนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน 1-1 ก็ทั้ง2คู่นี้นาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
1: ครับ
0: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส 2-0 นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมขาดตัวคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Superfan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Starterไปจนถึง Mcord Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
0: ครับผมครบถ้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของในไลฟ์โลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเมื่อไหร่เนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มืองไทยแข็งแรง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บนโลกสตอร์

0: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน38นาทีครับไหนที่ไหนไลฟ์รีในไลฟ์รีพอร์ตช่วงที่2
1: อยู่กับผม
0: ในไลฟ์บอลโลกใช่ไหม ผมจำผิด ช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงในไลฟ์บอลโลกก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมส์ทันวิสิตแล้วก็พี่ปานณัฐพงศ์ศรีด่านครับ
2: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วว่าจะเตรียมพูดกับพี่ปามอยู
2: ่
0: ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปามด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี
2: ่ครับผม
0: คร
2: ับ
0: ผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
2: ครับ
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับแฟนรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
2: นะ
0: ครับ
2: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
2: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช่
2: นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ยเปิดวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
0: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ด้วย
2: ครับ
0: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
2: ครับผม
0: ครับ
2: โลกไลฟ์บอลโลก
0: ใช
2: ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจม
0: ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกเตะมานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันเลยพี่
2: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
2: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
0: ครับ
2: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับทาเวิร์ดนะ
0: โอ้โหใช่
2: ท้องแท
0: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาล์ม
2: ครับ
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีเนี่ยเปิดผลมาเนี่ยเอ้าทำไมเสมอ0-0มาดูครึ่งหลังเนี่ยโหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดเนี่ยเล่นดีมาก
2: เลยเล่นดีครับ
0: เล่นเหนียวมาก
2: ก็มาตามทรงอย่างที่ทราบกันก็รับลึก
0: ครับ
2: แล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล
0: ้
2: ว
0: ใช่
2: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามเขาเรียกนะเซตเกมเข้าไป
0: ใช่
2: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเคปเวิร์ดเขามาดีจริงๆนะครับพอฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ๆได้
0: ครับผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองแชมป์เลนในคัพแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023แล้วก็ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
2: ่ครับ
0: นักเตะของทางด้านของเคปเวิร์ดชุดนี้ส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคปเวิร์ดเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
2: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ก็ของโปรตุเกสก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
0: แล้วในลีก1กับลีก2
2: กับลีก2นะคร
0: ับนั้นก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสและพวกนี้ซะส่วนใหญ
2: ่โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมลุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรันในการแข่งขันคู่นี้อยู
0: ่
2: ก็พูดตรงๆจากใจสเปนจ่อไม่เข้าเอง
0: สเปนจ่อไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหาเรื่องกองหน้าหรือเปล่
2: า
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
2: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
0: ครับ
2: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรอัลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
0: ใช
2: ่ตอนนั้นถือว่าดีนะ
0: ใช่ราอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
2: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วย
0: ถูกต้อง
2: มีความมีคาลิสติกมาเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่าง จนแล้วอีกคนก็คือบอนิเตส
0: เสียดายนะ
2: อยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรียวมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรียวมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะโ
0: อ
2: ้คู่นี้สมมุติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ก็โมเนเตสเนี่ยต้องออกจากมาดริดเพราะว่ามาดริดได้ลวนโดไอ้พ
2: ี่ใช่
0: ลวนโดนาซาริโอ
2: ครับ
0: กราติกอส
2: ครับแล้วอยู่นัดแสบด้วยนะพอย้ายไปอยู่โมนาโคมั้งแล้วยิงเรียวมาดริดด้วย
0: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไง
2: ครับผม
0: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
2: ก็นั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอาราโกเนส
0: ใช่
2: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
0: ครับ
2: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบียากับ
0: ตอเลส
2: นี่ไง
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนชนะคู
2: ่ครับ
0: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
2: ใช่ครับ
0: 442เนี่ยจะมีตอเลสดาวิดปียาและอีกคนหนึ่งคือดานิกิซ่าก
2: ีซ่ากีซ่านี่รู้จักกับเกตาเฟ่มายอร์กาอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
2: ดานิกีซ่าและพอหมดจากเนี่ยบียาตอนนั้นหมดบียาเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบียาตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ถูก
2: พอเดลบอสเก้ทำต่อจากลุยส์เอ็กซ์ลาโกเนสเนี่ยเป็นไง
0: ตอเรสเจ็บช่วงนั้น
2: ตอเรส
0: เจ็บจน
2: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
0: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเรสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010เนี่ยยังเล่นอยู่ใช่พี่ตอเรสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาตอนนั้น
2: เชฟฟาเบกัสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศ นะ
0: ครับ
2: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ฟอลนายเริ่มเอาเขาเรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ดต่างๆเริ่มใช้แผนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นของหน้าสเปนเป็นไง
0: หายไปเลย
2: หายไปเลยนะ
0: จะมีแค่โมราต้าม
2: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโดอ
0: ั
2: ลวาโรเนเกรโด
0: ใช่
2: คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียดายนะในย
0: ุ
2: คนั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลนาย
0: ใช
2: ่จริงๆก็ฟอลนายก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
0: เป็นกองหน้าตัวหลอก
2: ตัวหลอก
0: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เน
2: ี่
0: ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี่
2: โคเซลูโอ้แล้วก็เป็นที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: แล้วก็มีอาเฟรันตอเรส
2: อ๋อเฟรันตอเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ก็เป็นกึ่งฟอลนายนะจริงๆ
2: ใช่ใช่
0: แล้วกึ่งปีกประมาณนี
2: ้แล้วเมื่อไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรันตอเรส
0: พอกับโอยาซาบาลเลยเช้าเมื่อคืนต้องบอกเมื่อคืน
2: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอเคเวิร์ดนะ
0: ครับ
2: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนโตเรสแล้วก็โอยาซาบาลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาซาบาลเนี่ยพาทางด้านโซเซียดัดคว้าแชมป์

0: ียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียลมาดริดไอ้แอตเลติโกมาดริด
1: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
0: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟร์นันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีมของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: คือถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิเกเซียนแล้วพี่จากเซลตาบิโก้
0: โบก้าโอ้โห
1: สามสิบสามแล้ว
0: สามสิบสามแล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมาที่ทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบิโก้
1: ครับ
0: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023 2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอล
1: ครับผม
0: ก็อยู่กับเรอัลเบติส
1: ใช
0: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
1: ครับผม
0: แคปเวิร์ดสมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ยผมดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแทคติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
1: ครับ
0: มีคริสวูดอ่ะ
1: โอ้โหตัวพักบอลชั้นดี
0: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอ่ะเจอกับแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
1: ใช่
0: มีอีกหนึ่งแทคติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอ่ะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
1: ้ครับ
0: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
1: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในทีมเนี่ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลัสมาเดอร
0: ์
1: ที่เป็นสไตรเกอร
0: ์โอเคอยู่นะ
1: เดล
0: มาเดอร
1: ์ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยอาจจะใช้เอ็มบาเป้นะพี
0: ่เยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะ
1: ถ้าอยาก
0: เล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
1: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
0: อังกฤษแฮร์รี่เคน
1: ใช่
0: เอาโปรตุเกสดีกว่า
1: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งนี้ต้องเป็นโรนโดนั้น
0: ครับผม
1: หน้าเป้าเนี่ย
0: เป็นรามอสหรือเปล่าคนคาร์โลรามอส
1: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนันโดเลยตอนนั้นที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าโอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
0: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
1: ก็เป็นได้แต่ว่าโอ้มันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
0: ใช่
1: คือถ้าเทียบกับเมสซี่เนี่ยคู่พี่เรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี
0: ่ได้ครบแล้วใช่
1: ไหมได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล้วโรนโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
0: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอ้แล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
1: แชมป์ยุโรป2คนวิตติงยากับจอร์เนเวต
0: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะจะมีเบรนันโดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
1: ครับ
0: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมลุกอีกคือต้องจัดโรเบโต้มาร์ติเนสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
1: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี
0: ้ครับผม
1: เที่ยงคืนเจอกับเดียคองโก้ครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงเขาเรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
1: ครับ
0: ก็มีรูปฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
1: ครับผม
0: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมส์มีอะไรบ้างครับ
1: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
0: โอเค
1: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี่
0: เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่ครับผม
1: อาดิดาสเทลสตาร์
0: อาดิดาสเทลสตาร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคหนึ่งนะครับพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกบุพผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: ครับผม
0: ก็เป็นบุพผาชนเขาเรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้นแนวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่

0: ที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม
1: ่
0: นี่นะ
1: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Forrest Gump เลยนะพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้นี่แหละ
0: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรีเองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70-80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
1: ครับ
0: กางเกงก็จะขาสั้นๆหน่
1: อ
0: ยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเรียวแคมเปสป้าของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
1: ผมยาวหน่อย
0: มาเรียวแคมเปส
1: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งเลยพี่งั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ครับผมก็ในยุคนั้นก็อ่ะเทลสตาร
1: ์
0: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
1: ครับก็เนี่ย1970ที่เม็กซิโก
0: 1970ขาวดำปะ
1: ใช่
0: ลูกค้าที่มีผลมาถึงทุกวันนี
1: ้ถ้าใครนึกว่าก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้าง
0: เ
1: หรอพี่เราขายกันดำขาว
0: ดำขาว
1: อันนั้นคืออาดิดาสเทลสตาร
0: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจากอาดิดาสเทลสตาร
1: ์
0: นะครับผม
1: ต่อมาครับเป็นอาดิดาสแทงโก
0: ้อันนี้ชัดเจนแทงโก้
1: 1978ที่อาร์เจนตินา
0: อาดิดาสแทงโก้เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70-80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นแทงโก้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเรียวแคมเปสและออสซี่อาดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงรอบลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆแทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งนะ
1: ครับใช
0: ่จากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
1: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากพ
0: ี่
1: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับลูกบอลลูกนี
0: ้ครับ
1: อาดิดาสซิลเวอร์โนวาบอลโลก2002
0: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดี
1: ใคร
0: ได้เตะฟุตบอลฟีเวอร์โนวาคือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเพราะลูกมันจะแบบใสๆหน่อย
1: ครับผม
0: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
1: ใช
0: ่แล้วลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
1: สวย
0: สวย
1: คลาสสิกมาก
0: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่นน่ะ
1: คือจะ
0: ดีไซน์งานอะไรออกมาเนี่ยมันจะดูล้ำๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นคือเหมือนเกลียวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ฟีวาโนวา
0: ครับผม
1: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้ว
0: อ
1: าดิดาสทีมไกด์ปี2006ที่เยอรมัน
0: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูก
1: เป็นตำนานหลายลูกอย่างทีมไกด์เนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะพี
0: ่นี่ไงอ่ะเล่าที่มาหน่อยดิน้อง
1: คือผมจำได้ว่าเป็นเมดอินไทยแลนด์ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
0: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่ถ้าจำได้เนี่ย Made in Thailand นะ
0: Made in Thailand
1: ใช่
0: ผม
1: แล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้สาประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะมันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูก
0: ใช่
1: ตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดฟิลิปลามไงพี่
0: ใช่ครับ
1: ที
0: ่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสา2นะสวยงามมากครับ
1: ครับผมก็หลายคนน่าจะทันทีมไกด์เนี่ยพี่รุ่นผมเนี่ย2006
0: ทีมไกด์แล้วต่อมา
1: จาบูรานี
0: นี่ไง
1: ลูกบอลที่ สร้างปัญหาเยอะกว่าทีมไกด์ที่แอฟริกาใต
0: ้แอฟริกาใต้ใช่ครับผมตอนนั้นนี่ก็โหถือว่าฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก2000และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
1: ครับ
0: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
1: ใช่
0: รู้สึกว่ายิงประตูอุตลุดเลยมั้ย
1: จาบูรานี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
0: ครับผม
1: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเทสเกฮอนดาที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาล์ม
0: สายแบบ
1: ใช่
0: อืม
1: หรือแม้กระทั่งลูกยิงของ ฟันบังฮอสไหมพี่
0: เจียวนี่ฟันบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งประมาณสัก30กว่าหลา
1: ใช
0: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟันบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟันบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
1: ใช
0: ่แล้วเสียบไปโอ้เสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้งช่วงนั้นอ่ะ
1: ใช่คือท่านนึกท่านยิงแบบน็อกเกอร์บอลเนี่ย
0: ครับ
1: บอล นี้สายเลยนะพี่ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
0: ้ครับผม
1: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้นะกับจาบูรานี่เนี่ยคือจาบูรานี่เนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไล่ทิศทางมาก
0: เล
1: ย
0: ครับบอลจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นตัวนี้เปอร์นามบูเกโวโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงรูปแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: ต่อมาเนี่ย2014ก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร
0: ่ครับ
1: บราซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเป็นเทลสตาร์18
0: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
1: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
0: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบเหมือนนะ
1: ใช่
0: เพราะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลแล้ว
1: เข
0: าจับจ้องเรื่องต่างๆเพราะกาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าของสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
1: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
0: สภาพอากาศด้วยแล้วเขาเรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเน
1: ี่
0: ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
1: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได
0: ้เป็นไม่ได้ไม่ได้โฟกัสนะ
1: โ
0: ฟกัส
1: ครับส่วนครั้งเนี้ยอาดิดาสเชียนดาน
0: ี่ไง
1: เชียนด้าถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ออกเสียงถูกแล้วผมว่า
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆหน่อย
1: ครับ
0: แล้วลาตินหน่อยไหม
1: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี
0: ่
1: ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วยมีการฝังชิปเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
0: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
1: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
0: ครับ
1: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
0: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
1: ใช่
0: ครับแต่เมื่อวานเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
1: ิ
0: งกันเยอะหน่อยครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีละยังไงดีน้องเจมเราพักกันก่อนไหม
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์3

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcord connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ mcord connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไหนๆไลฟ์บอลโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดไมค์เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาเนาะ
1: ครับผม
0: ในการในไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผมก็ทางคุณตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าที2ใครภาคครับจาน
0: เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยคู่ภาคจะเป็นพี่สมวิรุณกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตี5เนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นพอเบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่พอเบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาภาคเองกับพี่โอสินพง
1: ศ์อุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่าย3เนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยหรือพี่ต้องอยู่ตีห้า
1: เขาทักผมมาเหมือนกัน
0: ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยแล้วมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริงคนจะมีคนไปมีคนเอเซเบนมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขาแต่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋งให
1: ้พี่เต่า
0: ก็พอพิเทศ
1: ดีบาดเจี๊ยบ
0: ครับผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: ออา
0: ร์เจนติน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพิเทศ
1: นี่
0: เมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความสมันเนี่ยประมาณ80แต่ป่าแป๊กภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไว้บอร์ดในห้องจัดรายการเรา
0: ครับ
1: โอ้โหมีเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นคิวการ์ดหรือว่าโพยอะไรต่างๆนานา
0: เป็นสแตทจบไว้เนี่ยโอ้โหคองบอลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้
1: ดอดจริง
0: 99เนี่ยมีน้องฝึกงานพี่เขาจะมาดูเรื่องดูช่วย
1: เป
0: รมน้องเปรมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเปรมเนี่ยเข้ามาเขียนสแตทให้ป๋าเลย
1: โอ้เยี่ยม
0: ป๋านี่พาไปน้องเปรมก็ชูแบบป้ายขึ้นมา
1: คือต้องเปลี่ยนที่ต้องยอมรับนะสปิริตหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี่เขาตัวสปิริตในการมาช่วย FF99 แล้วว
0: ่
1: าหนึ่งอีกอย่างคือข้อมูลแน่นมากน้อง
0: ได้ทุกกีฬาเลยพี่ F1 โอ้โห
1: เจ๋ง
0: ล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการก่อกระแสกีฬาไทยกับน้องเบนรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ต
0: สุดยอดผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่พี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ทใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงห์ครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอแดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอแดนครับ
0: ใช
1: ่ก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร
0: ่ครับผมก็
1: เป็นทีมในคนไทยเท่าไหร่
0: เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่จะลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุซเบ
1: กแต่การบรรยายของทั้งคู
0: ่สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: พี่ลีหมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลีหมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: นั่งจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่อยู่กับหลายคนนะ

0: ม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณทีตะพงนะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้างเนี่ยไม่ฟิตเลยโค้ชก็ไม่ไว้ใจปีกตัวอื่นเอากาวีกับเฟอรันโตเรสเนี่ยดูฝืดๆฝืนๆนะครับยังไงไม่รู้แคปเวิร์ดเนี่ยเสียฟาวครั้งเดียวเหลือเชื่อเลยสงสัยเคาะอย่างเดียวไม่มีเลี้ยง
0: กลับ
1: ตัวเอ้ยนั่นจริงๆนะ
0: จริงพี่คือกาบี้ก็ไม่ใช่ปีกนะจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์เ
1: พลย์เมเกอร์ไหม
0: อืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเปดี้แหละพี
1: ่ใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่งยาเมาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลนี่ขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับ เป็นชุดเลยคุณชุดสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุณ
1: มากเลยครับก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี
1: ่
0: แล้วพอเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให้
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพานุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมใช่พี
1: ่ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอร์แดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่นิวซีแลนด์โอชิเนีย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบย์เหลือจอร์แดน
1: จอร์แดน
0: แล้วก็อิรัก ซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบอิรักกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับ เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: วันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานละ
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่นะเป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: และ
1: เจ๊บอกว่ารอที5
0: ครับ
1: รู้พี่เจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกแล้วเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งไง
1: หลายวันเนาะ
0: ใช่หูแกเหนื่อยนะพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนพี่ดี
1: แล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมเอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบอลโลกเลย
1: แน่นะ48
0: ก็เชื่อมโยงได้นะพี่
1: เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได้
0: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899แล้วก็ช่องทางทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้ครับ
1: ครับผมก็จะเตะเวลา14:00 นะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยคือหนึ่งในประเทศอาณานิคมในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดีกว่า
0: ครับ
1: ย้อนไปเล่าถึงบรรยากาศปี2002ในเกมนั้นนะ
0: ให
1: ้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเนี่ยเริ่มเตะ14:00คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคเรียกท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
1: น้องใหม่น้องใหม
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกป
1: ี
0: 98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
1: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซนเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดอไซยี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับ
0: แบ็
1: คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซ่าลาซูแดนกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
0: เลียนล่าแล้วก็เปิดไป
1: ใช่ก็สามประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิวตอ
0: ซีแวงวิวตอ
1: ใช่ตรงกลางเป็นโยริจอร์เกฟ
0: ครับ
1: และหน้าเป้าคือดาวิดเกรเซเก้
0: โอ้โหฮีโร่จากยูโร2000
1: ใช่ที่ยิงโกลินโกนะครับใส่ต่อโดตอนนั้น
0: ครับผม
1: ไม่มีซีดาน
0: ไม่มีซีดาน
1: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่า

0: จะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอแมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่อยแต่เพื่อนเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยในยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากก็เรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ผู้รักษาตัวก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับบูป้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟแดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
1: ครับผม
0: เอดูอาร์ซิเซ
1: ่
0: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆ นะครับเมื่อ2018และ2022
1: ใช่
0: เขาก็คุมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่งตัวเล็กเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
1: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาวๆเล็กเก้
0: เ
1: ล็กเก้เล็กเล็กเล็ก
0: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นนี่ครับคนที่ทำประตูได้ในนาทีที่30บูบ้าบูบ้าดีออฟนะครับซาลิดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิดียาว
1: จำได้
0: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
1: ถูกต้อง
0: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัจจีดิยูฟ
1: ก็อันนี้เด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: นี่ไง
1: จอมจอมถุย
0: ใช่
1: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเด็กมากเลยพี
0: ่
1: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุณคุณเซเนกัลที่จำได้ก็มีอ่ะบูบาอาปาปาบูบาดิยอฟกับเอลฮัจจีดิยูฟ
0: ใช่ก็เด็ดโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับผม
0: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
1: ครับ
0: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
1: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซลครับ
0: เกมเตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซลครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันก็ค่อนข้างจะหนืดหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เลยว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
1: ครับ
0: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไม่ได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คลาสคล้ายกันเลย
1: อืม
0: ใช่ประมาณเป็นไทเดียวกัน
1: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตี้นี้เปอร์ตี้เนี่ยจะไม่ทันนะ
0: เปอร์ตี้เล่นบอลฉลาดเล่นบอลฉลาดการปะทะของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเวียร่าแต่ก็เรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตี้จะดีตรงนี
1: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นเนี่ยไม่บ่อย
0: จริงๆแล้ว
1: เนี่ยเกายาวสีทอง
0: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล
1: ้
0: วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยฟานกาวคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในช่วงที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
1: ครับ
0: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยฟานกาววางมือก็คือผู้เล่นก็สลับเปลี่ยนอะตอนนั้นยังมีหลุยส์เอนริเกเล่นอยู่ด้วยนะมาสู่ยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0ประตูต่อ1ซึ่งทำให้เป็น1ในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
1: ตกรอบแรก
0: ตกรอบแรก
1: ในฐานะแชมป์เก่า
0: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีฝรั่งเศสลูกไกวเซเนกัลเดนมาร์กที่หนึ่งนี่เป็นเดนมาร์กนะ
1: ใช่ก็ชุดนั้นเนี่ยมียอนดาวโทมัสสัน
0: ใช
1: ่นะตัวเก่งเลย
0: เดนิสโรเมนดาว
1: ป
0: ีเตอร์ชมายครู
1: โทมัสกาวเซน
0: นี่ไง
1: อดีตนักเตะเรอัลมาดริดกับเอเวอร์ตันนะพี
0: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีเยอะนะ
1: มีแยสเปอร์โกนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นและก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
0: อ๋อเป็นไม่ใช่เป็นชมายครูใช่ไหม
1: เป็นโทมัสโซเลนเซนใช่
0: ได้ขอไปด้วย
1: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพ
0: ี่ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดอร์ไอ้ก็จะเป็นโฟของซันเดอร์แลนด์มั้งครับโทมัสโซเลนเซนครับก็เป็นหนึ่งแมตช์ในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
1: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
0: ใช่ครับผม
1: แบบ
0: เซอร์ไพรส์นะ
1: ช็อกโลกเลยนะ
0: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ายอมทับอะครับ

0: อย่างอองรีก็เล่นไม่ออกน่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
1: ครับ
0: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามอะไรพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่
1: ใช่
0: แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลอเบิร์บเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาแล้ว
1: ครับองลีนี่โดนใบแดงนัดที่สองด้วย
0: ใช่
1: อุรุกวัยที่เสมอกับอุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้ายเลย
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ซึ่งน่าเสียดายจริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นเขาค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกูยูฮันมีกูเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของเวเดอร์เบรเมน
1: ครับ
0: ในยุคต่อมานะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลแมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับแล้วแดนกลางยังเสียดายเลยโค้ชมาเกเรเล่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ชุดนั้น
0: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเรเล่คู่กับวิเอราอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
1: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
0: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
1: ใครครับพี
0: ่มิเคลซิลวาส
1: อ๋อใช่ซิงแบ๊ดเป็นดาวรุ่งมีอีกหนึ่งนักเตะแมนยูด้วยฟาเบียนบักเตสพี
0: ่บักเตส
1: โอ้ก็ตัว
0: ลืมเลยบักเตส
1: บักเตสกับซิงแวส
0: ซิงแวสกับก็เป็น 1-2 ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ สองคนนี้รั่วทั้งคู่เลย
1: มีนี่ด้วยชิบิซิเซ่ลิเวอร์พูล
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังคว้าแข้งอยู่โอแซ
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดไ
1: หมใช่ใช่
0: วันเดอร์คิดมากครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจออีกรอบนึง
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลฟ์อัพเนี่ยจริงเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
0: พูดถึงเรื่องเดชองไหม
1: ครับพี่เดชอง
0: เดชองเดชองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
0: ตั้งแต่เรมองโดเมเนกมั้งครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
1: ครับ
0: หลายๆชุดแหละไม่ใช่อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีสำหรับที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
1: ครับ
0: โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กๆเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเพราะเป็นกัปตันทีม98กับแชมป์ยูโร
1: ครับ
0: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
1: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
0: ใช่
1: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม179นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
0: ถือว่าเป็นยาวนานนะสำหรับทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติหรอก
1: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้วสองปีประมาณนี้
0: ใช่ครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อนะ
1: ถูกต้อง
0: เกมมันแบบไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเงี้ย
1: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี
0: ้แล้วการช็อปนักเตะมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: ที่แพ้เจนีน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรก
0: ยุคนั้นนี่ป็อกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
1: โอ้ใช่
0: น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองทำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
1: ทีมสหประชาชาติ
0: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
1: ใช่ใช
0: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมว่านะน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
1: ครับ
0: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
1: ้ครับผม
0: ต่อจาก ซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนก็คือฟรานซ์เบคเคนบาว
1: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
0: ครับผม
1: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆนะพี่
0: ใช่ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
0: ใช
1: ่นักเตะเนี่ยโหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไม้เมยอง
0: ไม้เมยองอ่ะมีใครอีกนะไล่มาเลยน้องเจม
1: เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลคัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับอิบราฮิมโกนาเต
0: ้
1: ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางเนี่ยมีชัวเมนี่อย่างเรอัลมาดริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็มีรายันเชอร์กีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมานเดมเบเล่บันลงดอคนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไงพี
0: ่ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
1: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
0: ดิสลีดูเอด้วยแบลลี่บาโคล่าโอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับฝร
1: ั่
0: งเศสอ่ะครับแล้วเจออย่างเซเนกัลเซเนกัลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
1: เดี๋ยวเรื่องไลฟ์อัพเดี๋ยวเราไปว่า
0: เดี๋ยวค่อยว่าทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นและการทำทีมของเดอชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะอาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
1: ้ก็เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วพี่ปาม
0: ครับ
1: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
0: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอะไรตัวสเปอร์อ่ะโคโลมัวเนี่ยหลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
1: ช่วงท้ายเกม
0: ผมนี่เชียร์ฝรั่งเศสด้วยนะ
1: มาติเมสไงพี
0: ่อยากเห็นน้ำตาเมสซี
1: ่ใช่
0: แต่ตอนนั้นใครๆหลายคนอาจจะเชียร์เมสซี่นะ
1: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
0: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
1: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโดเติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
0: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดมันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอ้เนี่ยเดเวนจอห์นสันอะเดอะร็อกหรือว่าสโตนโคลมันมีทั้งแบบอาธรรมแล้วก็ธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัว
1: ใช่สโตนโคลจะแอคทีฟหน่อยแต่ว่าเป็นฝ่ายดี
0: ใช่
1: เดอะร็อกนี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
0: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมกำลังคิดว่าตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกแหละ
1: ใช่
0: นะ
1: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนอาจจะมาเล่นไ
0: ห
1: ม44
0: จริงๆมันเล่นได้
1: ใช่
0: ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่เพราะการที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
1: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคน
0: ใช่
1: เพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพจไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเลเยอร์แทน
0: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นหน้าตาย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
1: อาจจะเล่นได
0: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
1: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชายไป
0: เฮ้ยไม่แน่นะ
1: เหมือนที
0: ่เลบอนเจมส
1: ์เลบอนเจมส์กับลูกชายของเขาเพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างฮิวรี่พายพี่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็10น่าจะ16 17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนบริเกตไป
0: ยิงอุตลุดเลยดิ
1: น่าจะใช่พี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับอัลนาเซอร์หรือเปล่า
0: อัลนาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
1: ใช่
0: ไม่รู้นะไม่รู้หนึ่งกันนะ
1: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
0: ลำบากแล้ว
1: แต่ถ้าเป็นผู้สาประตูแองคาวเนี่ยมีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
0: ครับผม
1: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากเลย
0: ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
1: ครับ
0: นะหรือว่าไหม
1: ก็ข่าวสุดท้ายละต้อง
0: หูแต่หรือไม
1: ่ก็มีโอกาสพี่ปาเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาเมื่อกี้เน
0: ี่
1: ยโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
0: ใช่
1: สองกองกลางแชมเปี้ยนลีกอ่ะ

0: แชมป์ยุโรป
1: จาวเนเวสแล้วก็
0: วิตินยา
1: วิตินยา
0: ใช
1: ่แต่ระบบมันจะแปลก
0: ๆ
1: คุณเจมส์ผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิวาด้วยและบูโนเฟนาน่ะม
0: ัน
1: ต้องมีคนไปเล่นปีกหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนก็จะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางเป็น2คนนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอก
0: ใช่
1: คงไม่ได้คงสามารถแทรกลงไปคงยาก
0: แต่อย่างเกมที่อุ่นกับชิลีเนี่ยปีเนี่ยเป็นเลเอาหน้าเป้าโรนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ประเทศชอบเลเอา
0: เลเอาใช่
1: แล้วก็แสบด้วยนะเลเอา
0: แต่วันนั้นเลเอาโดนใบแดง
1: ใช่ไงใช่ไงเลเอาชอบอย่าง
0: นี้ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
1: ลูกการก่อนมิลานอ่ะที่ฟอร์มมันตกตกไอ้ลอสโซเนรี่นี่แหละเป็นเพราะเลเอาดิแหละ
0: ถูกต้อง
1: เลเอามันไม่มาไง
0: ครับ
1: ฟอร์มไม่ดีแล้วหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
0: มีคอนไซซาวด้วยแล้วก็คอนไซซาวแล้วก็เปโดเนโต้ด้วยปีกริมเส้น
1: จริงๆผมชอบเปโดเนโต้นะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
0: ครับ
1: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
0: า
1: เซโจคอนเซซาว
0: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของ
1: โ
0: คซิดัตมีอาฟานซิโกตินชองสปอร์ติ้ง
1: รินซาวตัวนี้ผมชอบมากเลยรินซาวอยากให้ย้ายนะ
0: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเซอร์ด้วย
1: จาวฟิลิกนี่เป็นโคตรบอล นะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
0: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมาริดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากจาวฟิลิกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมาก
0: ๆแ
1: ต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
0: ใช่ๆ
1: ตอนไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบกันอ่ะอยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโหลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
0: ใช
1: ่แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหได้ร่อนไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอจะพอไปอยู่ในอานาเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
0: ใช
1: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจาวฟิลิกไม่ได้
0: ใช่ครับก็ปีนี้เอานาเซอร์ของจาวฟิลิกก็ได้รองแชมป์
1: นี่ไงเจอที่ญี่ปุ่นไง
0: นะพี
1: ่
0: แพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักไหมพี
1: ่กัมบักโอซาก้า
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้วย ACL 2ที่กัมบักที่ชนะราชบุรีเราอะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นัดชิงในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
1: โอ้สู้กัมบักไม่ได้
0: ใช่
1: กัมบักเพรสซิ่งโอ้โหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวเฟลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอสองตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: พอสองตัวและบอลซาอูเล่นช้าช้ามาก
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้นะสำหรับโปรตุเกส
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาล์มวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมน้องปาล์มครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมอยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่ปรมราชนีฟังเกมเจมมาตลอดครับจากคุณชูชาติ
1: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
0: ครับ
1: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
0: ๆ
1: ครับผมหรือหายใจดมยาดม
0: ครับคุณชูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
1: ่อ๋อครับผม
0: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทาง
1: ร้าน
0: ช้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับนัดเจอฝรั่งเศส
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูกับตูลางก็ยังเขี้ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวแล้วทริกฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสวันนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกัน
0: นะครับใช่คุณชูชาติเขาบอกว่าฟังน้องเจมมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก
1: ็
0: กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่า คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเดียวที่ผมไม่ได้ดูนะพี
1: ่ครับ
0: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนต้องเดินทางก็เลยขอหลับกันนิดนึง
1: น้องเจมนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะอย่างพี่เจงน้องเจ
0: ม
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องเบนเองก็ตามเน
0: ี่
1: ยโอ้ทำงานกันหนักมาก
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
0: ครับ
1: มี Facebook ด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที
0: ่ครับผม
1: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายช่วงกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: เพราะว่าผม
1: ที่ทราบกันมั้งพี่ต่อคงเข้าใจ
0: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์อาละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับทักทายเข้ามาแล้วก็
1: ใน Facebook
0: เนี่ยคุณหนามพางรายบอกว่าเจมขอห้าเหมือนจัดกับผอ.นะครับ
1: เอ้ยบีนี่ไปทางตลกแล้วอ่ะ
0: ไปผมต้องบอกว่าผมเรียนมุกมาจากพี่เจ๋งยังไม่เยอะมากพี่เพราะพี่เจ๋งและแกมุกเต็ม
1: มุกเยอะใช่ไหม
0: เยอะเยอะ
1: เกณฑ์ดูตลกคาเฟ่เยอะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
0: ครับผม
1: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
0: ใช่
1: สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
0: อ
1: ันตรายนะ
0: ถูกต้
1: อง
0: แต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่เจม
1: ออกฟอร์มหน้าเอ็นดูอีกแล้ว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอากีดยาคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
1: ่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
1: ใช่ถ้าสวนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันก็เรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
0: ครับผม
1: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
0: ้
1: นะครับก็คืองู
0: บ้องหลา
1: บ้องหลาเลยครับ
0: ผมก้อนผมไม่ไหวจริง
1: ๆเล่นงูกลัวแต่กระบี่นะนครกับกระบี่ตอนนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะ
0: ต้องระวังดี
1: ๆระวังดีครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
1: ครับ
0: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะนะพี่
1: ใช่เพราะพี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
0: อ่าใช่
1: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
0: ครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็ FM M Radio ทั้ง41สถานีด้วย
1: ใช่
0: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
1: โอ้โหดีเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้ผู้เล่นนี่ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คิลเลนอิมบัปเป
0: ้ใช
1: ่พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวคราวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ย มันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่คืออีกหนึ่งก็เรียกว่าตัวอย่าง
0: ใช่
1: หนึ่งบทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ประธานเป้ไหมพี่
1: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์คนต่อไป
0: เป็นกาลาติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
1: จริงๆเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโลกับเมสซี่อ
0: ่
1: ะมันจะได้แบบฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
0: ใช่
1: ทั่วโลก
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึง
1: ครับผม
0: ทาง YouTube นี่บอกว่า
1: YouTube ก็
0: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
0: พี่น้าแอด
1: น้าแอดคาราบาวร่วมเขาเรียกตอนนั้นเป็นการเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจ
0: ครับ
1: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็พูดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย22-23ปีแล้ว
0: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
1: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
0: ใช่ๆ
1: 21ปี
0: ครับ
1: วัยเหมือนกันนะ
0: แป๊บเดียวนี
1: ่21ปี
0: ครับ ไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาวประตูก็เป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีดายโออบูอาปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอฮันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคิเลนบาเป้กับเดซเรดูเอครับ
1: มาเซเนกัลเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน
0: ครับ
1: เซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอดาเมนเอดูอาร์เมนดี
0: ้
1: นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบารีคู่กับเนียเคเต้นะครับผมขวาเป็นเยต้าซ้ายเป็นดียุบดียุบนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเขาเรียกแดนกลางนะครับเป็นอิดิซ่ากาน่าเกโอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าป้าเกนะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผม3ประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน
0: ครับผม
1: วันนี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องจับตาดูกัน
0: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
1: ่ครับ
0: เ
1: ล่นในนิวยอร์กเลยนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน ิวยอร์กนิก
0: ใช่
1: กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับเจอกับซานโตนิโอสเปอร
0: ์ครับผม
1: ไม่รู้สึกเป็นบ้านสเปอร์ว่าบ้านนี
0: ้นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
1: ่สเปอร์นะ
0: บ้านสเปอร
1: ์แต่ว่าก็มีการฉลองก็เรียกฉลองแชมป์ NBA แหละ
0: 53ปี
1: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อะแชมป์อะมันห่างไกลมากหลังๆเนี่ย
0: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือ ใครสักคนเนี่ยบอกว่า
1: เอลดูเก
0: ้พี่ดุ๊กแน่พี่ดุ๊กพี่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
1: ใช
0: ่บาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีฟุตบอลม
1: ี
0: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็มีเรดบูลนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอล
1: เรดบูลนิวยอร์กใช่
0: แล้วก็ MLS มีไหมพี่เบสบอล
1: มันจะมีไหมทีม
0: มันจะมี
1: มีอยู่
0: แล้วแต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ห่างไกล
0: ห่างไกลกับแชมป์มากที่สุด
1: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
0: สแตนลีย
1: ์สแตนลีย
0: ์ไปดูทุกเกมเลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงอาดัมแซดเลยแล้วก็อีกคนนึง
1: วิดาลาเยอะ
0: เทเลอร์สวิฟ
1: ต์เทเลอร์สวิฟต์แล้วก็อย่างเช่น
0: เบนอีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได
1: ้ทีโมธีชาลาเมตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับหลายคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล
0: ้
1: วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็นคนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่ในนิวยอร์กนิกนะใช่ไหมเนี่ยดีก็มีเนี่ยไปคาร์เมโลแอนโทนี
0: ครับผม
1: ใช่ไหมมีคาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมาก็โอ้แทบจะไม่รู้จักเลย
0: ครับ
1: ผม
0: ครับถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจรันบันสั้นกับคาร์ที่นี่ข่าว
1: ถูกต้อง
0: ก็53ปีนิวยอร์กนี่ก
1: ็สิ้นสุดการรอคอยสักที
0: ครับผม
1: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี่อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
0: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี
1: ่สนาม
0: ตอนนี้คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
1: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมหลังสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เหนือมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ 0-0 ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกนะพี
1: ่
0: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
1: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอไปดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
0: ครับ
1: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอริเซ่เนี่ย
0: มันเป็นปี
1: ของเขาเรียกว่าขอพูดหยาบโคตรรับพีกอ่ะ
0: ครับ
1: และมูซาเดมเบเล่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมา แดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกว่าแดนกลางได้เนี่ยทั้งหมดกวาดได้บาดเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ย

0: เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีชองชอบเป็นอย่างมาก
1: ครับผม
0: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
1: อ
0: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาวิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
1: ครับ
0: ในรายกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
1: ้ครับ
0: ใช่แต่หลังก็ยากซาลิบาคู่กับอูปามิกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด
1: ๆครับ
0: เลสกุนเดเตโอผมชอบแบ็คซ้ายนะการเติมเกงของเตโอเฮอร์แนนเดซเนี่ย
1: ใช่
0: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหยากต่อการต่อกร
1: ครับผม
0: อูริบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลี
1: อ
0: ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันไฮอัลฮิรานไหมคูลิบาลีอ่ะ
1: ใช่พี่
0: ใช่ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูลิแล้วผมพูดตรงๆนะคูลิบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป
1: ้ครับ
0: ความเร็วของดิสลีดูเอเดมเบเล่โอลิเซ
1: ่ใช
0: ่โหแล้วอ่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอแล้วยิงขาดด้วยครับผม
1: ก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดพี่ปังอาจจะเปลี่ยนหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: เดิมสนามนะ
1: ครับไปต่อกันที่คู่ที่สองคืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
0: ครับ
1: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบคนเล็กรอบที่ห้ามา
0: อิรักเนี่ยเป็นหนึ่งทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดนี่เขาเคยมาฝึกเตะฟุตบอลแล้วนะ
1: คิงส์ครับ
0: คิงส์ครับเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ใช่
0: ตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
1: โมฮันนันอาลีพี
0: ่
1: เมสซี่รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
0: ่
1: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิกบาล
0: คร
1: ับ นักเตะจากอูเทกอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงมูฮันนันอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
0: ลิบิสซูลูก้า
1: ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่อืมครับ
0: เจอกับนอร์เวย์นี่เป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนลนูซารวมถึงมาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์อายเออร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
0: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรัก
1: ครับ
0: เพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมรุกกับเขาได
1: ้ครับ
0: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงแต่การเสมอ 1-1 กับสเปนเนี่ย
1: ใช่
0: ทำให้เราผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
1: ้
0: ชนะอัลดอร่า 1-0 อ่ะ
1: ใช่
0: มันแปลกๆมากก็อิรักมันก็เรียกว่ามีก็เรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะเลยต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
1: ใช่แล้วก็
0: ผมเชื่อว่าอิรักไม่แพ้นี
1: ่ไม่แพ้แล้วนี่
0: ไม่แพ้เลย
1: แต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียด
0: ๆครับ
1: ครับผมอ่ะต่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนติน่ากับแอลจีเรียพี่ปาล์มแชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
0: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะอาร์เจนติน่าเนี่ย
1: ครับ
0: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
1: สกาโลนี
0: ่เลโอนาร์ดสกาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอมาเรโอมาร์ติเนสใช่ไหมแดนหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็คขวากันมาเซโมเลน่าแบ็คซ้ายนี่เป็นเมดิน่านะครับสามประสานในตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวอินโซฟานเนสนี่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วแนวรุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผ
1: ู้
0: เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพลย์เมกเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
1: ครับ
0: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: หน้าเป้าก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาร์ติเนส
1: ใช่ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะพี
0: ่ลู
1: ก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีลายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทาเลฟริยัดมาเลสฮุสเซมูอาแล้วก็อามินกุยลี่ครับก็น่าตัวเป้าอ่ะพี่ปามว่าวันนี้

0: อาร์เจนตินาผ่านไหมพี
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนตินาแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
0: ครับ
1: ผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสไอกาตาอาร์เจนตินาเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลมอาดาซารีใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละ
0: แพ้ซาอุ
1: แพ้ซาอุเกมกระบุกทั้งเกม
0: ใช
1: ่ครับผม
0: แล้วคุณซื้อซาอุวันนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตูนิเซียนี่
1: ได้ไง
0: ไปเวลนา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อ๋อมาคุมเขาเรียก
0: ตูนิเซียนาทีสองเลย
1: มาคุมมาเห็นการฝึก
0: ใช่
1: มาการฝึกนะ
0: คุ้นไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
1: เ
0: ท่
1: า
0: ที่เอ้า
1: ถูก
0: ครับผม
1: เอเชียนครับปี2019หรือเปล่า
0: ชัดเลยครับผม
1: ครับผม
0: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปามฟันธงว่า
1: ผมว่าอัลจีเรียยังเสมอได
0: ้อ้า
1: หรือไม่ก็แพ้แค่หนึ่งลูก
0: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจนต้าดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
1: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีกหนึ่งทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
1: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรีย
0: ครับ
1: ลูกทีมของลาฟรังนิกป่ะ
0: ใช
1: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยอ่ะแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ยมีเกมรุกที่จริงๆผู้เล่นที่สำคัญของก็คือเดวิดอาราบ
0: าน
1: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนโอชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้านี่ยังใช้อนาโตวิช
0: อนาโตวิชกับเกโกริชไปกองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
1: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลฟ์ซิกอะบอมการ์เนอร์
0: ใช่คริสเตียนบอมการ์เนอร
1: ์ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
0: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
1: แล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริงอุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
0: ครับผมนักเตะนี่ผมแทบไม่รู้จักเลยพี่
1: จอร์แดนจะมีนักเตะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอ่ะน่าจะเป็นอาริโอโอวัน
0: อาริโอวันกองหน้าจากอัลเซย่าในกาตา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่กับเซรังงอก็คือนูอาลาลาวัดเดนะพี
1: ่
0: ต้องออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากเซรังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูราเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
1: ครับ
0: จากเตลังตากานู
1: ครับ
0: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนนี่มี 4-5 คนนะพี่ไปเล่นบอลโลก
1: ครับผม
0: รวมถึงชูลากากับอิรักด้วยซึ่งท่าเรือนะพี่
1: อ่ะคู่นี้เป็นไง
0: ผมโอ้ยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรียน่าชนะได
1: ้ออสเตรีย
0: ครับ
1: ผมชอบจอร์แดนนะออสเตรียนี่ก็ไม่รู้ดิเวลาคือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอาจจะมีส่วน
0: ครับ
1: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียนี่เขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
0: ครับ
1: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแรงแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอร์แดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เต็มที่ก็ไม่แพ้สำหรับจอร์แดนครับ
0: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สมิรุนกับพี่คมอธิคมนะพี
1: ่ครับ
0: ก็ตอนนี้พี่คมนี่มารอแล้วด้วย
1: แต่มาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าเคยฟังเรื่องราวมาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจจะมีเมื่อกี้เป็นเพลงแล้วก็คุณอโลฮาบอกว่าฝรั่งเศสแคมยายก็บอกแล้วนะครับผม
1: ครับผม
0: ส่วน Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงท้าย
1: ตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับก็กำลังเตรียมตัว
0: ครับ
1: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็คสัน
0: ครับผม
1: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละหกระเหระเห็ดได้ร่อน
0: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเลยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะหาไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.ทรงศักดิ์เอง
1: อ้าว
0: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี
1: ่
0: ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
1: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอน 5:00
0: ใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ 5:00
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝน ราดน้ำยางครับอ๋อ
1: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให
0: ้
1: หน้ายางติดเชื้อและน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจมีปัญหาก็ได้
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: ครับผมแล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะ
1: โอ้ดีนะ
0: อืมพี่ปามก็เป็นคนใต้ใช่ไหม
1: คนใต้ครับกับผมว่ามันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง Facebook ก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
0: ครับ
1: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้คนที่แบบก็เรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือแม้จัดรายการเนี่ยก
0: ็
1: คู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
0: ครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ผ้าของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้าย
1: พี่
0: ปามก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิอภิพี่สนวิรุณนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วนตีห้าเนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาผ้าครับกับพี่โอสินพงศ์เป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
1: ์มันแน่นอนคู่นี
0: ้ผมแล้วก็แปดโมงเนี่ยจึงหน้าไอจูเรียเป็นป่าแป๊กกับพี่สุเทพ คู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
1: ี่ปฏิการ
0: อืมแล้วก็สิบเอ็ดโมงครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงห์นะพี่จะผ้าคู่ออสเตรียกับจอร์แดนครับ
1: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสดไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
0: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook MCOT Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ MCOT ด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
1: จ้ะ
0: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวละ
1: ได้เลยครับ
0: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในที่ไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครับ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซื้อนมอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการ

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำคืนครับที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์คมนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม่ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่ปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
1: ซึ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
2: ครับ
1: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและไดโยอุปาเมกาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเมนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเมเล่และไมเคิลโอลิเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอเดรียนเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียูฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแปงดีอัตตานะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาดูคูลิบาลีจับคู่กับมูซานเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ฟเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอิดิซากาน่าเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอู้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดนเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
2: อีกคนหนึ่งลามีนกามาร่า
1: ลามีนกามาร่านะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
2: แจ็กสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะนะฮะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ทด้านซ้ายเพราะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชกกี้แล้วก็พวกทางด้านอาคริอูชรวมถึงมาร์กุสตูรามแบลลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุมมานั่งสำรองไปก่อน
1: ครับผมนะก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะครับ
2: ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
1: บอลขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยองโดนอะไรครับมีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไมค์เมยองน่าจะโดนหยิกข้อเท้าอะครับลงไปกุมก่อนเพ
2: ื่อ
1: นแม่นิโคลัสแจ็กสันจะขอเกเรซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตามจอภาพเรา2คนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
1: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
2: ครับ
1: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
2: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยนะคุณไปวางยาคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะรู้ไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
2: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสแล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2
1: ใช่
2: เพราะวันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะอาจารย์คงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึก ต้องชนะให้มันเบ็ด

0: เสร็จเด็ดขาดนี
1: ่ไม่ง่ายไม่ง่าย
0: ต้อง2ประตูอ่ะ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
0: เพราะว่า
1: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
0: ่
1: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่มั้ยวันนี
1: ้ใช่ๆนะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือๆทั้งคู
0: ่ครับ
1: นะครับเซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
0: อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
1: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลโลกเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาอะเซเนกัลอ่ะเฉียบพวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรป
0: วันนี้นี่เอลฮัจจิดียูฟลงไหม
1: ไม่ลง
0: ซาลิฟดียาวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลง
0: เหรอ
1: แต่ผมจะบอกว่าปาเป้เทียวนะครับกุนซือของเซเนกัลเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
0: ครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่ครั้งไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะครับที่เหลือเนี่ยเสียประตูหมดเลย
0: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะคร
1: ับ ใช
0: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึงตี 4เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTubeก็พูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
0: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอาแค่นี้ก่อนไทยอะไร
1: อะ
0: ไรโอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
1: คิดดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบคิดด
0: ีๆไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมไม่ได้สัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Hell Life นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
1: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งในคู่นี้ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
0: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะมีบอกว่าคุณคมน้องสนขอผลกูราซาวกูเลสซาเลลีเอสโตเนียดีล่าโกลี่อันนี้ลีกจอร์เจียผมรู
1: ้
0: แล้วก็นอร์ดิกลีกสวีเดนเราสักคู่นะฮะ
1: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้เซเนกัลได้ยิงลูกนี้ธงล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะกลับตัวยิงของนิโคลัสแจ็คสันบริเวณกรอบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกผู้เล่นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่าผู้สินยังตีธงว่าเป็นล้ำหน้าเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
0: ในจังหวะให้มาที่ทางขวานะครับอิสมาอิลซาจะให้กับแจ็คสันคือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของฝรั่งเศส
1: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับ
0: หรือสีเทียบเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาติหนึ่งเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
0: เซเนกัลนี่ถ้าโกเซฟเยอะที่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกเคเบิร์ดไหม
1: โอ้โห
0: คุณลงเล้งโอ้โห
1: รู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
0: ้40แล้วนะ
1: โวซินญาเน
0: ี่
1: ย
0: โวซินญาเนี่ย
1: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคเบิร์ดแล้วนะคร
0: ับ เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะถ้าบอกก่อนเกม
1: ผมก็คิดว่าน่าจะชนะด้วยซ้ำ
0: หรือแบบ
1: อ้าวพลาด
0: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม

0: บอลยังไปของเซเนกัลครับ
1: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
0: อ๋อ
1: ยกแผงวะ
0: เสมอหมด
1: ยกแผงไหม
0: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
0: อ่ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
0: ก็ใช่ไงเมื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าบอลจะเสมอหมดทุกคู่นะ
1: ครับเมื่อวานมี 0-0 คู่แรกด้วยไง
0: ใช
1: ่ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
0: คู่นี้ละ
1: ไม่ต้องนะนะข้อความนั่นแหละจะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและจันคมได้นะฮะ
0: เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงทั่วโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะ
1: ครับ
0: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้งเนี่ย
1: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหน
0: ึ่
1: ง
0: แต่ว่าระยะห่างกันนะ10ปีนะ
1: ครับ
0: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้2018นะ
1: เดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
0: ใช่
1: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
0: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วเพราะถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
1: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
0: แล้วในขณะเดียวกันอะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
1: ยังไงผมพลาดผมพากสวีเดนตูนิเซียซาบีลามูชีปริวเลย
0: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิงหนึ่งแอสซิสต์
1: ผมโดนด่าในโซเชียลนะบอกเพิ่นพากอวยโยเกเรส
0: อ้าวทำไมอ่ะยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งก็อวยเขาไปดิ
1: สวยแต่วันนั้นอีซักยิงหนึ่งอาทิตย์สองนะ
0: ใช่ต้องอวยทางนู้นมากกว่า
1: ป่ะฝรั่งเศสครับโอ้โ
0: ยังทำอะไรไม่ได้ครับขึงอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
1: ี่เอ็มบัปเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคเมรูนนะ
0: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้แมยองอีกครับ
1: ไหนคุณลองทายสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
0: เอาแบบตลกหรือว่า
1: จริงดีจริงจังหลายคนเนี่ยถามลักษณะมาเนี่ย
0: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
1: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
0: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
1: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
0: อืมก็คุณดูสเปนเล่นดิ
1: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วแหละวันนี้แล้วเนี่ยออสเตรียจอร์แดน
0: 3-0
1: ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันตรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
0: ไม่ล่อซื้อออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
1: จริงเหรอ
0: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
1: โหผมข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลยอุซเบกเคยเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดาชนะอุซเบก 2-0 น่ะ
0: เข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบกอุดยับผมรู้สึกอย่างนั้น
1: อับดุลคาวดีคูชานอฟใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กจากแมนซิตี
0: ้แล้วคุณมีโชมูรดอฟอีกตัว
1: เฟดอร์โชมูรดอฟ
0: มีบอกว่าผมไม่ให้สรุปเป็นเต็งแชมป์เพราะดูจากการอุ่นเครื่องและตัวนักเตะที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศสแต่จังหวะนี้ดักได้แล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบัปเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเดี๋ยวเอ็มบัปเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทันนะคร
1: ับ บอกวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ
0: ่นะใช
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: สองทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024นะ
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูก็คืออีกลูกเดียวก็จะแซงโคเซ่
1: วันนี้เลยมั้ยล่ะแต่ดูแล้วเนี่ยยังน่ะถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเดย์ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอ่ะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกนี้เลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดีเซย์ดูเอบอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับออกบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตัดสูงๆขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบ

0: Meccano. นี่บอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเลยเลยนะคุณเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที
1: ่ FM 99
0: เอ้ยหวานเจี๊ยบ
1: อย่าใช่ลืมใช้อุปกรณ์ Q Live ด้วยเห็นกะคุณรู้ยังว่าทำไมผมไปได้ทุกที
0: ่ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเชเลก้าไปยืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุดบอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางตัวรุกเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล่
1: คุณเห็นป่าววันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน่เห็นมีชื่อสำรองนะ
0: เห็นแล้ว
1: มิดฟิลด์โรม่า
0: ใช่ใช่ใช่ได้มาดูคนนี
1: ้ดีกว่านอกาดอ่ะ
0: แต่อยากได้บัวดีมากกว่าชอบมากเลยอายุบัวดีตั้งแต่วันคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
1: แต่วันนี้ให้ข่าวโตนาลี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบหรอจริงเหรอ
0: ก็เอาสิ
1: โอ้ท้อเลย
0: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
1: มาเขาบอกว่า
0: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
1: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนาลี่เพิ่งไปจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโซนาลี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบชชาเหมือนกัน
0: เออไม่เกี่ยวกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ก็ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบชชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนาลี่ก็ไปสเปอร
0: ์เซียนโต
1: เฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ฉายาเซียนโตเซเนกัลวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเอาบัวดี้มาเดคแคลไลก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบัวดี้เป็นเบอร์6เนี่ย
0: ใช่
1: ถูกไหมแต่ผมไม่อยากให้เดคแคลไลยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
0: อย่าไปเสียของเอาบัวดี้ได้เบอร์6แล้วแหละจบ
1: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไม่เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
0: ตรงกลางขึ้นมาครับโอริเซแต่เซเนกัลก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
1: ถ้านักเตะเมื่อก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีชื่อสายเซเนกัลก็พาติกเวล่านะผมเคยอ่านประวัติเวล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนกัลเลย
0: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโก
1: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
0: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่ไหมมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันนะเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
1: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเอครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มบัปเป้โดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอริเซ่มาไมเคิลโอริเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงบดติดบล็อกเชเลก้ายังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไม้เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกาฉายาเซเนกัลนี่คือสิงโตแห่งตาลังกานะ
0: ใช่สิงโต
1: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับตรงกลางดิเซลดูเอ้พยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปาร์เกย์ปาร์เกย์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
1: ของเบียร์เล่า
0: เนี่ยส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของซาโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
1: น่าจะเป็นอิสมาอิลลาซา
0: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ
1: มาเน่ดรอปไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอ่ะไอเอลนาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอ้กัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดรอปไปเยอะ
0: ปาร์เกเนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะชนะชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
1: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติหรือภาค

0: ฎีอะภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้ไง
1: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์เขาใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนั่งขวาขึ้นมาครับคุณเดย์แต่วันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
0: มี
1: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์อะไรครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เซเรก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับจะได้มุมทางฝั่งขวา
0: ก็น่าดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาในบอลโล่บอกเลยอะเละ
1: เละมาโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเพื่อนเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน
0: ่
1: าจะเป็นไม่ได้ครับ
0: โอ้โหเจ๊แฟนเซเนกัล
1: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะคร
0: ับ ใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันน่ะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
1: อยู่แต่เขาเอารุ่มมารวยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
0: อืม
1: แต่เหมือนเขาจะเอารุ่มมารวยให้นะครับ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจคือผู้สินในเกมวันนี้นะครับอาริดาชาฟากานี่คนนี้นะครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
0: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตหะราน
1: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ตัดสินในเอลีก
0: ครับ
1: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง 3-0 นั่นแหละคนนี้แหละอาริเดชาฟากานี่นะครับ
0: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปแล้ว
1: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเอง
0: เ
1: ขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แยกตัวไปแล้ว
1: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้มาทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตต้าครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
0: สกัดตรงนี้ของเครปังเดียต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
1: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอ้คล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเกชิปขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเล่นดายโยเบอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบหนึ่งครับแข็งแรงกว่าครับอุเบอร์แมกาโนจังหวะนี้เอ้มันซ้อมทีมเดียวกันใช่ปะ ไม่กลัวเลยครับอุเบอร์แมกาโนนี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาลิกดียุบดักไว้ได้ซะก่อนคืนกลับมาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนตอนคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
0: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
1: ไฮเดรชั่น
0: อ้าวไม่ใช่คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเพราะดูแบบแหมมันนานซะด้วย
1: ไฮเดรชั่นเบรก
0: อ่ะฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
1: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณนึงเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสนะครับ2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอบาเป้ไม่ดีโดนมาลิกดียุบแย่งกลับไปครับสวนกลับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เจ จีมาของซาเดโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โห

0: ระดอนเสาเด้งมาโดนตัวไม้เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูกับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทางด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นเป็นฮาฟสเปซระหว่างทางคู่เซนเตอร์แบ็กครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุบาเมกาโน่มาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเมยองแล้วไปโดนหลังไม่โดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูตัวเอง
1: ใช่
0: ป
1: า
0: เป้เทียวครับ
1: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
0: เอาละครับเริ่มจะมีช่องแล้วครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกลือไปหมดแล้วนะครับเตะมุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชั่นเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
0: ครับ ระหว่างที่ไฮเดรชั่นเบรก
1: เชิญครับ
0: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับเพียงลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ 1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 2. เลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ 3. แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์คุ้มถึง310การร่วมกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็เป็น Gift Voucher Go Gift Voucher นะครับอีก5รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
1: ครับคุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงร่วมไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: ร่วมสนุกได้ไง
0: ร่วมได้ดิ
1: เพราะเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได
0: ้เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนใน cheer.mcot.net กันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า
1: ชาติไหนในเอเชีย
0: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
1: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วแต่เดี๋ยวผมอ่านให
0: ้ก็คือจอร์แดน
1: นะฮะได้เขาเพิ่งไปครั้งแรก ดู SMS นิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเอาใจมั่งนะคูเลซาโหนี่หลีกอะไรเนี่ยเอสโตเนีย
0: คูเลซาเร่หลีกเอสโตเนียคูเลซาเร่
1: จับหนึ่งเอสโตเนียโอเคคูเลซาเร่เสมอกับนาวา 0-0 นะครับ
0: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่ไหม
1: ไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
0: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
1: อะไรอีกคู่หนึ่งนี่นอร์ดิกสวีเดนวันนี้มันสวีเดน
0: ปีลึกเหรอ
1: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซูเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
0: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการ

0: ันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM 99 Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมบริคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แอร์แลนด์สโคนา02นะครับอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา
0: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเบเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
1: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่อันนี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
0: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อหวยที่หนูบอกไหมครับบอลโลกปีนี้48
1: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเทย
0: ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาเอลซาครับ
1: อิสมาเอลซายิงเท้าหลักมันสุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
0: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
1: เสียดายอ่ะคุณเทยเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
0: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช่ไหม4884ใช่ไหม
1: 4884ยินดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเทยคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
0: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก
1: ่
0: แล
1: ้วก็เคยว่าสาวบอกชอบทรงลุง อยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟัง
0: ไ
1: ห
0: มหมาแก
1: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
0: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
1: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่กับคุณแนทดูบอลกับแนท
0: เปิดขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ครับประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรเงี้ยนะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
0: ใช่ครับ
1: แต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนังอะ
0: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: ใช่ครับว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆนี้นะล่ะลูกม่อสมาคม
0: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
1: ไม่ใช่
0: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
1: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
0: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้นะเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่
1: คุมนานแล้วซีเนียแล้ว
0: โอ้โหคริสยองการัมเบอร์ครับ
1: โอ้โหโรแบร์ปีแลสครับนี่ไงครับติกเวล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอลสองคนคือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้แล้วตั้งแต่ฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ก็ผมเชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นไง
1: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกกับห่างเหินไปแล้วอะไรที่เหรอ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดีซีดานนะยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
1: เออแล้วคุณไม่ไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานเนี่ยเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
0: ฟังก่อนว่าคือเอาอย่างอาร์เซนอลน่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้คุณถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยตั้งแต่รายการ2เดือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมนก็คือแบบกุนซือฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จ
1: นไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเรย์มงเดมิเนก
0: ยุคมืด
1: ตัวร้ายเลย
0: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
1: มาแล้วเซเนกัลนี่ไงนี่เป็นไง
0: พยายามจะแหวกของซาโดมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็จักสั้นไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
1: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
0: ดูแล้วตาแดงอ่ะขี้ตาเกิดกังอ่ะ
1: มาอีกแล้ว
0: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงนี่ครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับ กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดเย่เดชองเครียดเลยครับ
1: หนาหมดขวดแล้วมึงเนี่ยเดชองเนี่ยโอ้โหเครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ได้ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเข้ารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้หลายคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณ4166โอ้ดูแล้วตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซเนกัล3ครั้งไม่ตรงกรอบ
0: ผม
1: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
0: ผมแอบเผยอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมเผยใช่ว่าเผย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องนึงนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าถูกเนี่ยถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่จะได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยตัวคุณต้องถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
1: ั
0: ้นรัวส่งมาจะดีกว่าเชื่อผ
1: ม
0: นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยนะ5เนี่ยน่าจะถึงแล้วแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
1: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงไหมครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอไหมอันนี้คือทีมไอ้นี่นะ RB Omiya Adiya เป็นทีมที่ Red Bull Group ไปซื้อมาจริงๆเขาสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าปีนี้ยื่นข้อเสนอมาจริงแล้วมีโอกาสได้ย้ายครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่สื่อไปตีว่าแบบครอปอนุมัติดีลทีม J2 Omiya Adiya ซื้อสุพนัทแหมมันก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่สายเรดบูลนะแต่ก
0: ็ค
1: งไม่ขนาดนั้นหรอก
0: 10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมาในครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสอีกนะ
1: ใช่นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับจากคุณลงเล้งบุกซ้ายบุกขวา
0: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรย์แบงดีอาต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาก็เหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซตเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
1: คือไอ้ฟอร์มของโอริเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
0: ปาเปเชียวครับคุณซื้อของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามแม่พอบอกให้รัวรัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เดี๋ยวทีมงานเขาคัดเองนะคร
1: ับนี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเทยลงทุน
0: แกรนนอนมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนจะแบบระวังตัวกันเยอะบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมากขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรย์แบงเดียต้าเซเนกัลไหลบอลมาริมกรอบกระทบฝั่งขวาอิสมาลาซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
1: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางอุบาเมกาโน่ครับคู่เซนเตอร์แบ็ก
0: ใส่เบอร์17เลยวะไม่เท่เลย
1: ก็เบอร์2ไม่ว่างไง
0: ทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโรลองบลองใช่ไหม
1: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
0: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
1: เบอร์5นายโกนาเต้ปะโกนาเต้เขาชอบไงเบอร์5เบอร์5ชูสกูเด้ไง
0: เบอร
1: ์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
0: อาร์ซีนวองแจนะฮะ
1: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายที่ภรรยาเขาไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้าง
0: นะข่าวใช่แต่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาลาซา ตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาเน่เลือกยิงเลยเข้ามือไหมเมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาครับของโอริเซ่โอริเซ่จ่ายตัดมาให้ชูกุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูกุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุนเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับว่าจ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
1: เฝ้าไว้แล้ว
0: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
1: ่แอคสั้น
0: หน้ากรอบเขตโทษคนหนึ่งนะครับ
1: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่ว่ากูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
0: นี่กูมานหรือมึกพอครับผ
1: มก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
0: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
1: อันนี้กูมานคม
0: แล้วครึ่งหลังเซเนกัลตีเสมอ 1-1 แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
1: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
0: ชีวิตไม่น่าลำบาก
1: เออไม่ต้องมาเนี่ยตี 3 ตี 4 เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
0: นอนอยู่บ้านเฉยนะครับ
1: ให้เงินมันทำงาน
0: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
1: โอ้เอออยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ได้อะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
0: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
1: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเขาก็พิมพ์มาซะเยอะ
0: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วให้ส่งมาทาง SMS 468-9899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันแหละเขาจะนับเป็น1เลย
1: อ๋อ
0: เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
1: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาจะแตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
0: ใช
1: ่ฝรั่งเศสยังไงครับโอริเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด์
0: นี้ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยมาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
1: โอ้คือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไปเป็นทางดิยาต้านะครับสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอริเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอริเซ
0: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
1: 50ล้านเองอะถูกกว่าอีกนะ
0: เท่ากับลิขสิทธิ
1: ์โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70ล้านดอลลาร์
0: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่นต่อของเอ็มบัปเป้พาตัดเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบัปเป้จับบอลยังกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบนึงราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอริเซ่มาผ่าออกขวาไปคุนเด้คืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุนเด้อีกครั้งนึงครับให้ไปทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาริดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: คือจังหวะตรงนี้มันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์คูลิบาลีจะทิ้งออกหลังแต่มุมของฝรั่งเศสครับ
0: โยนลึกไปเข้ามือเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึ่มฮ่ามฮึ่มฮ่ามไม่มีเลยครับ หรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่ไม่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
1: ระมัดระวังเออเพเซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมติเสมอ3นัดมีสัก3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเง
0: ี้ยใช่ๆคือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆแล้วว่ะคือเล่นแคบให้ตัวเอง
1: อ่ะคุณมองง่ายๆเลยเมื่อวานน่ะอียิปต์กับเบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์น่ะถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์อ่ะถูกไหมแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นอ่ะ
0: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได้
1: ใช่
0: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
1: หรือแม้กระทั่งอ่ะอุรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ครึ่งแรกทดเจ็บ6นาทีครับขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้เซเนกัลยังดักได้ทางซ้ายแล้วพยายามจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซเนกัลใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
1: อืมแต่ที่เยอรมันต่างกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เฮี้ยมเกรียมเหมือนเยอรมัน
0: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
1: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดกันหลายครั้งไง
0: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบเล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกัน
1: บอลทันกัน
0: เออดิสเลย์ดูเอ้กับเดมเบเล่เนี่ยหลายทีแล้ว
1: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้ไม่อยากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาวจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไอไฮเดชันเบรก3ก็เลยกลายเป็น6
0: ใช
1: ่โอ้มีเวลาครับเท่ากับเล็ก4นาที
0: พี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างใหม่มากอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
1: ใช่
0: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นได้ว่ะเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
1: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไมค์ข้างในอันนี้มันไมค์แบบห้องประชุมอ่ะ
0: เราจะอยู่ยาวไปจนตีห้านะครับ
1: เหรออ ้
0: าว
1: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
0: ทำไมคุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่ล่ะ
1: แล้วให้เราทำอะไรชั่วโมงนึง
0: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลซาฝรั่งเศสยังดักคืนกลับมาได้ครับแก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวรอไว้ได้เลยว่าต้องมี 4-5 นาทีแน่นอนนะครับในทุกครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตีให้แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยป่ะล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับไปเข้าทางไม่เมยอง
1: สู่ขาดกันเกินทั้งสองทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี
0: ้จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นกักไว้หมดอ่ะก
1: ัก
0: ไว้ก่อนกักไว้
1: มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอน็อกเอาท์นู่น
0: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกได้มันได้มากกว่านี้ไง
1: อืมแต่เดี๋ยวดูไอ้แชร์กีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮี้ยนกระหือลือบอกเลย
0: มันจะมีช่วงเร่งไงช่วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีสเรดูเอวางโหลูกนี้
1: โยนให้ใคร
0: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได้เอ็มบัปเป้หันมาค้อนเลย
0: อย่างวันสวิตกาตาคุณเห็นป่ะกาตามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอล

0: มันก็ต้องวางแผนกันอย่างนี้นะฮะ
1: นี่ถามทำไมนะฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตั๊ดสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้นนะสีชมพูน่าจะแบบล่าสุดนิวรีลีส
2: หรอ
1: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เออก็ใส่สีชมพูจริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้ผู้ดูฝรั่งเศสเอ็มบาเป้นี่ไงเห็นปะลาบิโอเนี่ยชมพู
0: ส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ์นะครับในการวางแผนบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
1: บอลแล้ว
0: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเลย
1: แ
0: บบ
1: เก็บแรง
0: เก็บแรงค่อยไปวิ่งเอาแต่จังหวะที่เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลงขนาดนี้แปรข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิลซาครับ
1: โอ้โห
0: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปรข้ามคานไปครับอิสมาอิลซา
1: เป็นในพรีเมียร์ลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็กโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิลซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิลซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้ในเก็บฉีด
0: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วแปะหันแปะเนี่ยเปะบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
1: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่ออ่ะส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู 0-0 สตานานตามหลังเบดาบิก 2-3
0: ครับ
1: ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก 0-0 ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซียานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็468 9899นะครับ468 9899นะครับ
0: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนายที่นายหลายแฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15
1: น่าจะถึง
0: 15เบอร
1: ์ถึงแล้ว
0: อาจจะถึงแล้วแต่ก็ลองส่งมาเผื่อก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอดีไงแต่อาจจะตอนแรกอยู่ลำดับ2ไม่ได้อาจจะไปอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข489899นะครับ
1: เฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
0: เฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของฝรั่งเศสกับเซเนกัลกันครับ
1: ครับ
3: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้า

0: อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บนโลกสตอรี่
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์ลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้ตรูเอกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดตรูเอกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
2: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcord connectที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: goals กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
1: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลครองบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือจะเชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
0: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหล่มากนะครับ
1: 0.02 อ่ะ
0: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
1: ตาย
0: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
1: expected goal อ่ะ
0: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได
1: ้ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารีบาโคล่านะจากเปเช่เลยันเชกีของแมนซิตี้
0: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
1: มาคุสตูรามอ่ะมาคุสตูราม
0: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็รู้สึกว่ามันขาดหน้าเป้าน
1: ี่ไงชองฟิลิปมาเตต้าไงชื่อสำรอง
0: นะครับเอาอุสมานเดเบเล่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบาเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดิยาวไงปีกจากโคโมนะ
0: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดีอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ
1: ่
0: ะนะครับอิลมาเอดีไอ
1: ของ
0: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดซานะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำไมไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะคร
1: ับเหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลแอฟคอนจริงๆอ
0: ่
1: ะเล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบตาบริก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็468 9899นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนนี้พลาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
0: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจ้ยิงลูกโทษไม่เข้าครับ

0: นี่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อเก้าเก้าแล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลา
1: ฮัล
0: น
1: โหละ
0: ฮะผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามหรอกฮะ
1: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: อ่ะลองอ่าน
1: จัดยาวถึงคู่ตีห้าไหมครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดตอนนัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจอๆไม่เข้านะครับอิสมาอิลซาฮ่าฮ่าฮ่ามีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกไม่ได้ชวนนอนมากครับผ
0: ม
1: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับคุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นงี้หน้าจบ0-0
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนคริสชาควาราชเคเลียหรือเปล่า
0: ครับได้อันนั้นมากกว่า
1: คอเลียงงเนี่ยสวัสดีครับพี่สมพิธคมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้าจอ
0: ผมเหรอ
1: ไม่น่ารักตรงไหนครับจะมาให้ไหมเนาะฝรั่งเศสนะครับแต่อย่างนี้นอนดีกว่า
0: ครับ
1: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
0: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วแล้วเซเนกัลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่เองนะ
1: ยิงไกลด้วย
0: เ
1: ป็นบอลแบบบอลจากคนน่ะ
0: แท็กติกอ่ะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพสดันบน
1: อ๋อไปเพสซิ่งก็คือเตะกินแดน
0: ใช่ไอสูตรเพสเช่
1: ส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินมาให้ฟาวจังหวะ2ครับ
0: นี่บอก
1: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
0: จริงไหมครับที่พี่เจดห้องเชือดน่ะบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
1: พรุ่งนี้ผมจัดรายการกับพี่เจตนะคุณพูดดีๆนะ
0: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
1: ผมขี้ฟ้องนะผมบอกก่อนนะ
0: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้ไงวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปพากที่โมโน
1: เขาเป็นคนพากใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูบาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แดนโซเดแบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดนเดสให้มาซ้ายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าอาจจะต้องเน้นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เน้นครองบอลเลยครับ
0: นี่ครับพี่มาใน Facebookหมดครึ่งแรกก็2 0ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะฮะใช่ครับ2 0ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นนะฝรั่งเศส
1: วางยาวลูกนี้ขึ้นมาเก็บบอลได้ดีเซเรดูเอหน้ากรอบเขตโทษแต่งแล้วยิงเลยไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอียวให้สุดแล้วไปหยุดที่หลังโกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฝรั่งเศส
0: ได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับบอลเปิดขึ้นมาของอุปาเมกาโน่นะครับแล้วเนี่ยดูเอโอ้โหคือซ้ายเนี่ยมีเอ็มบัปเป้ขอบอลแต่ดูเอเห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
1: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิเชเรดูเอเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
0: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้อง2ใช่ไหมล่ะ1นี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอ่ะคืออาจจะนำ 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาก็ 1-2 เนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ได้ต้อง3นี
1: ่เฮ้ยไม่ถึง
0: ก็คือ2เชียร์ฟรีอ่ะ
1: ไม่ฟรีหรอก
0: 2ฟรี
1: 2มาสัก
0: ไม่อิ่ม
1: ดึงติงอะไรเงี้ย
0: ผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่ผลนี้ผมชอบสุดคือโคลอมเบียผมว่าชนะแน่รุ่นเมสสองชนะ
1: โอ้นี่คุณสนพูดมานี่ผม
0: ตรง

0: ้ามาเลยอ่ะ
1: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ชาวสวน
0: ผมแต่ผมว่าโคลอมเบียชนะได้ชนะอุซเบคาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลอมเบีย

0: เลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบแคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่พี่เอกชอบไอ้คือลาซาวโดนมาแล้วอ่ะฝรั่งเศสครับโอ้ก็คือครองบอลได้แต่ก็บุกแนวลึกไม่เข้านะในชัวร์ไม่นี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังเล่นมา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งนึงแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยอีกครั้งนึงก็ยังไม่ตรงกรอบ
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลโรดิเซ่นะครับถลำเลยแนวเซ็นเตอร์แบ็คไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูกุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: เล่นครึ่งหลังมา5นาทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมครับ
1: เซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็คแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่ายต
0: ั
1: ด
0: ที่
1: ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
0: วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอะสไตล์เซเนกัลอะคล้ายๆกัน
1: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม่ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มาก
0: อะเดี๋ยวรู้อะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305นะเท่าที่อย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลอมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิดบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะเซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
1: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสเปรสซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดลมเมื่อลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดิเซเรดูเอครับให้มาที่เคลียร์เอ็มบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดิเซเรเคลียร์เอ็มบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
0: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเหรอเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะ
1: ไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
0: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเจอทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
1: จะโชว์วัด
0: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางตั้งแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอ้วันที่โค้ดแล้วแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดูอาร์เมนดี
1: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชช่องปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะคือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
0: ไม่ได้
1: เซเนกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนที
0: ่เป็นมั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
1: ยอดมนุษย์หรือยังไงวะบอลขึ้นมาของเซเนกัลครับตรงกลางปั๊บเกเปิดขึ้นหน้าแล้วโดนไล่ลูกนี้ฝรั่งเศสแย่งไม่ฟาวอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่หน้ากรอบแค่โทษแตะหนีไปแล้วยิงบทฉลับลูกนี้ติดเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกหลังเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสเท่านั้นครับยังไม่ได้ประตูครับ
0: ใกล้เคียงสุดของฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับนะรับของเซเนกัลแล้วตรงกลางเนี่ยไปเสียการครองบอลผู้ตัดสินไม่เป่านะครับแล้วต่อมาให้โอลิเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแหมแต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลฉลับแล้วก็ข้ามคาออกหลังไป
1: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
0: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
1: จริงๆฟาวได้นะ
0: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
1: แต่มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
0: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
1: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดิฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลามินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับเกรย์แปงมาลิกดิฟให้มา โดนชูคุนเด้กว่า

0: ออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาริดียบลูกนี
1: ้นี่ครับกองจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอลิเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลยเซฟได้
0: ใจจะให้มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวก็ใหญ่มากครับเรียมเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นมาได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกาบาร่าไหลตามช่องลูกนี้นิโคลัสแจ็คสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไม้เมยองครับจังหวะสกัดของอูเปอร์แมกาโน
1: ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่ครับแจ็คสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
0: ใจจะคล้องรอดหวังขาวแมกาโน่นะลูกเนี้ย
1: เผาเครื่องเลย
0: แยงกลับมาได้อีกแล้วครับเซเนกัลบอลของปาร์เกให้มาที่เกอีกรอบนี่ครับปาร์เกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิวเล่นตรงกลางมาลามินกามาร่าย้อนมาที่มูซาเดคาเต้ครับฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็คสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาเอลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้เมยองครับ
1: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็คสันโอ้โห
0: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
1: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
0: นับเป็นอีกวันนึงไปแล้วครับ11โมง
1: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมง ผมไปทางวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
0: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
1: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
0: ใช่เป็นออสเตรียคร
1: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
0: ผมก็มองว่าขาด
1: อันนี้เห็นตรงกัน
0: ใช่
1: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
0: ก็ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วไหลให้เอมบาเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดีเดียเดชอง
1: ผมว่าครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้กระโดดแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: หมอคม
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของดีเซเรดูเอครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบาเป้สับเอ็มบาเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซงออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบาเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปะด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
0: นี่คือท่าไม้ตายเลยนะครับ
1: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบาเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: ลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอริเซ่นะครับเล่นสั้น1 2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับพยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาร์เดงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่นี่มั่นใจด้วยครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VR ได้ครับเอ็มบาเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก็จังหวะมาเน่ครับเป็นไซเดโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: แต่โดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็
0: ไม่ชัด
1: มันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ไม่ชัดไง
1: มันไม่ได้ปะทะจึงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาดิโอมาเน่กับเคลียร์ลิปาเป้ก็คือทำนิ้วกระดิกดิกๆๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือ

0: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆอ่ะนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นสิทธิ์จุดโทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จัง
1: ๆรอ VAR เช็คครับไม่มีแล้วนะปิดตรงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
0: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับ VAR
1: อุสมานเดเบเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวป่ะพี
0: ่
1: ฟาวป่ะครับ
0: เฮียต้องโดน
1: เฮียเฮียเฮียพูดอะไรดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
0: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอมาเป้เอ้าไปดู
1: ต้อง
0: ไป
1: ดูเลยครับ
0: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้อง VAR เห็นค้านนะครับ
1: อาริเดชาฟกานี่ครับนี่อ่ะมันคอนแทคมันยึกมันนิดหนึ่งครับคอนแทคนิดหนึ่งครับนี่ครับมันนี่นะครับมันผ่ามพามนะฮะ
0: ผ่ามอ่ะ
1: มันผ่ามพาม
0: เนี่ยมุมเนี้ยมันก็บางมาก
1: ใช่ใช่
0: ถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างอะซอฟต์เพเนลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็
1: ม
0: ไม่รู้ดิ
1: เนี่ยอาจารย์ฟากานี่
0: คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
1: ใช่ครับเพราะมันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
0: นะยังไง
1: อาริเดชาฟกานี่บอกว่าคอนแทค
0: จุดโทษ
1: จุดโทษครับผู้บรรยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
0: โอ้โหไม่ให้
1: ไม่ให้ไม่ให
0: ้เออมันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่ดุนแดงพอ
1: เนี่ยบาง
0: ใช่ใช่
1: โอ้จาน
0: ไม่ตรงกฎไม่ตรงกฎ
1: เออ
0: ไม่โดนแต่โดนในขาข้างที่
1: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยไม่ได้ครับโอ้โหลอยครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
1: เอาละครับพี่ส่งมาบอกนักสนนักคมครับตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยเต็งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้างครับเต็งมันยังไม่
0: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอเคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
1: อาร์เจนตินา
0: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอินคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
1: โหแล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอโครเอเชียด้วยนะ
0: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
1: ชนะ
0: ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์ยิงลูกเดียวอ่ะ
1: รู้ป่าว่าทำไมสมองถึงคิดว่าชนะหรือว่า
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของอังกฤษมันจะสูงผิดปกติ
0: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
1: แล้วคุณรู้ป่าว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
0: โอ้ก็ดูชื่อฉันนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
1: เนี่ยมันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
0: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
1: คุณแก่เปริสิตอย่างเงี้ย
0: คุณรู้จักแก่แต่เก่าไหม
1: ก็อยากจะรู้ว่าแก่ได้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนดูบอสเนียเนี่ยละสัม
0: อ่ะง่ายผมว่าโครเอเชียเป็นระบบกว่าอังกฤษอ่ะ
1: คุณว่าเช็คแก่ป่ะเช็คแก
0: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่แข็งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
1: 1ชั่วโมงผ่านครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
0: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณคมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะเออแบบ
1: แต่ตอนรอบเขาเล่นเขาเล่นดีไง
0: ถ้าเขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
1: นี่ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์เอ็มบัปเป้
0: คือเดชองออกมาคุยผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
0: ลำบากแล้ว
1: จิกเล็บแล้วตอนเนี้ย
0: ลำบาก
1: อ้าวนี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างงี้ไง
0: มันจะแจกเหรอ
1: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเด้เลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอลิเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจะจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิอันเอ็มบัปเป
0: ้โอ้โหโอลิเซ่ให้ลูกนี้ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่า เอมาเป้ไปแ
1: ม่โอ้ยวิ่งช่องสวยมาก
0: ใช่วิ่งช่องก็ทะลุ3นะรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเมนดี้ออกมาเร็วเอมาเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
1: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวาขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลซาโดนเบียดของเตโอเอรองเดสเบอร์นี้กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
0: คุณคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเต็งหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
1: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
0: กักมากครึ่งแรก
1: ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักกักแรงไว้นะครับ
0: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
1: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณได้มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางเล็ดสั้นๆกันบอลยังอยู่ที่คุณเด้ดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาแมกาโน บอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอรังเดสบอลทางซ้ายจี้ออกเป็นดีเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
0: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมากเลยครับดูเอ
1: เนี่ยเริ่มเล่น
0: ชัดเจนว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
1: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบนึงครับ
0: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้ว
1: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลลิเซ่มีร่างหนึ่งร่างสองเดี๋ยวต้องดูมีล่าง3ไ
0: ปดูเรื่อง
1: ทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคิลิอานเอ็มบัปเป
0: ้โอ้เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำจากเอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
1: 60กว่าผมบอกแล้วมี
0: ประตูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหในคูลิบารีเซ็งครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอลิเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
1: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด2002ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับอ๋อปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเปียร์บัปเป้นะ
0: เออทำไมไม่ท่าเดิม
1: เป็นท่าเป่าฟลุต
0: ก็ดีแล้ว
1: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟุตนะครับ
0: เหลืออีกประมาณ
1: ทะลุช่องไปอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาได
0: ้แต่ตอนนี้แรกกันแล้วนะ
1: ใช่ครับเซเนกัลเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกลำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
0: เดี๋ยวมีธง
1: 1ประตูต่อ1
0: แต่มีธง
1: ไม่ได้ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
0: โอ้โหแล้วยิงสวย
1: หลุด
0: ยิงอย
1: ่
0: างสวยเนี่ยไอ้จังหวะนรกแจ็คสันน่ะยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ย1ช่วงตัวล้
1: ำ
0: คนที่เช็คตามสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดตาแต่ยิงดีมากนะมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เถบเพดานเลยอ่ะ
1: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
0: เนี่ยโอ้โหแต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
1: ก็คุณถามบอกว่าครึ่งหลังมีไหมสองลูก
0: เออมาแน่
1: บอกแล้วมาแน่
0: ตาไฮเดชันเบรก
1: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
0: คุณก่อนเลย
1: คุณก่อนเลย
0: พอของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัว ถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับสำหรับใคร

0: ที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร021143990นะครับ021143990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1ล้าน600,000บาท1599นะครับล้าน6มีทอนนะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถนะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: พักไฮเดรชั่นเบรกเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
1: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
0: ่อขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
1: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
0: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
1: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
0: ับ ได้แล้ว
1: เป็นแอฟเวเรนา
0: อดีตกุนซือ
1: ซาอุดิอาระเบ
0: ียซาอุดิอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนับได้ครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
1: ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับ
0: ตอนนี้นี่เซเนกาลเริ่มระส่ำแล้ว
1: ใช่เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกาลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกาล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็คคายูคูลิบาลีเซเนกาลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกาลต้องเซตกันที่แนวเซนเตอร์แบ็คแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับซ้ายได้ขึ้นเกรย์แบ็คบอลของมาลิกยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซนเตอร์แบ็คอีกรอบนึงครับคูลิบาลีไปขวาเกรย์แบ็คเรียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลงทางขวาของลามินกาบาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัลครับ
0: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็กเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วตรงนี้ก็เตะมุมของเซเนกัลนะครับ
1: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้สเวทรุ่นชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
0: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเวทตัวจริงทั้ง2กุนซือแล้วครับเตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปั๊บเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนี่ยคาเต้แจ็คสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาร์เมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได้ครับ
1: มีเด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวก่อนนะ
0: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช่
1: ไหมไม่เขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
0: พวกที่หลุดทีม
1: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
0: อ๋อบักกี้ไปนี่ไงไอ้เคฟเฟนตูราม
1: ให้มาซ้ายใช่ให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซดูเอ็กเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซดูเอ็กจริงๆครับ ยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟไปด้วยเมนดี้ออกครับ
0: โอ้โหดูอัลเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอริเซ่ตรงนี้นี่ดูเอได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้แล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
1: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับกองหน้านะครับอีกคนนึงที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอริเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบาเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุนเด้เติมตอกซ้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทันสวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แปะขึ้นมานิโคลัสแจ็คสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
0: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะครับฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่แต่เซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยน2คนครับคนที่ออกนี่คือเป็นทางด้านอิสมาอิลลาซาโอ้โหสำคัญครับคือเลือกเปลี่ยนอิสมาอิลลาซาใช่แต่ปกติก็เป็นตัวที่น่าจะพอคาดหวังได้ครับแต่วันนี้เล่นไม่ออกจริงครับ
1: อีกคนนึงคือลามินกามารานะครับก็ไม่สามารถคอนโทรลแดนกลางได้แล้วก็ต้องเอาคนที่หนักกว่าลงมาครับฮาบิบดีอาร่าจากซันเดอร์แลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
0: กองหน้านะอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
1: ดาวรุ่งจากเปเช่
0: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดิมานเอดีอาร์อ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะอิดิมานเอดีอาร์นี่เป็น
0: น่าได้ลงนะ
1: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบ
0: ใช่อ
1: ยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
0: เป็นข่าวแมนยูอยู่ด้วยไอเอ็นดีอาร์เนี่ย
1: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอ็นดีอาร
0: ์เหลือเชื่อนะ
1: มีบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งึงงักมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกี่ยวบอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบเดียร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้ดีวัดเลยนะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบเดียร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
0: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้แหละครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เดรานเมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟเมนดี้อีกอ่ะโอ้แต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
1: โดนเลาะก็เท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะโดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบดีอาร่า
0: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน
1: คือที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่โดนพวกเอ็มบัปเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลโอริเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโอริเซ่ตักทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอ็มบายไม่ดีโดยฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้ซ้ายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอริเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอูปาแมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดีสเปรดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้บอลสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
0: เออแป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10นาทีเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
1: ครับ
0: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะนะ
1: ใช่

0: เนี่ยเดี๋ยวเซเลกามันจะแบบต้องบุกเพื่อประตูตีเสมอฮะแล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้แปะข้ามคานครับโอ้โหจดจ่อของนิโคลัสแจ็กสันครับ
1: โอ้คือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับทางมาลิกดิยูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็คสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
0: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
1: ความ
0: ว
1: ั
0: ดกันที่ความเฉียบคม
1: ใ
0: ช่ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันวันนี้ยัง
1: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลยอาเปียนครับฝรั่งเศสแบนลี่บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
0: อย่างนี้ก็หุบดีเซเล่ดูเอ็กเข้าไปตรงกลางนะ
1: หรือไม่ก็เอาโอลิเฟ่ตรงกลาง
0: แล้วก็ใช้แบรดลี่บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
1: เอาไหมแบรดลี่บาโคล่า
0: ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: ผมเอาดูเอ็กชอบดูเอ็
1: กดูเอ็กเขาไม่ขายไง
0: ผมชอบดูเอ็กมาก
1: โซลิสเอาว่าโซลิส
0: โซลิสไหนวะ
1: ไอ้นี่ไงคริสตอสโซลิสที่มีข่าว
0: เอามาเป็นสำรองก็ได
1: ้เอามาหมุนเล่นเซนเนกัลมาอีกแล้ว
0: ถ้าเอาซอลิดมาเอามาร์ติเนลลี่ดีอยู่แล้วนะ
1: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอซาทอซาอยู่เยอะเขาบอกว่าซอลิดมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอซา
0: ตัวเล็ก
1: ๆแล้วก็ชอบแบบมีประตูไง
0: เคยอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยคริสตอสซอลิดแต่ว่าตอนอยู่นิวคาสเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่กับนิวคาสเซิล
1: แล้วเมื่อก่อนนี่ไงคูบ้ามินเตงไงก็เคยอยู่นิวคาสเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันน่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้อุปแมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางฝรั่งเศสไปแย่งกลับมาได้เอาแล้วครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับนี่บอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบรดลี่บาโคล่าลงมาดิสเรดูเอ้มาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูขึ้นมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเก้ให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาเก้โดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งคืนกลับมาได้บอลของปาเก้ไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักคืนกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วจิ๊บครับตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเนี่ยสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้ลูช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอดาเมนดี้ครับเป็น 2-0 ครับของฝรั่งเศสนาที83ครับ
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: สบาย
0: บอกแล้ว
1: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
0: ทะลุช่องโหด
1: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่องแล้วบาโกล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เข้าประตูไปครับ
0: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียบแต่พอเป็นบาโกล่าจะชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
1: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ
0: 2-0 เลยครับโอ้โห
1: สบาย
0: สองสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
1: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
0: แล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้นะแพ็คเลยไม่เล่นละไม่เอาละเซฟเลยส่วนผู้สำรองจะยิงได้ยิงไปเลย
1: โอ้โหแฟนเซเนกัลกร่อยเลยครับบอกเลยแบบนี
0: ้มีบอกกริซมันไม่ติดแล้วนะครับโอ้โห
1: ก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
0: งอมขนาดนั้น
1: อายุเยอะแล้ว
0: จริงๆอ่ะฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะฮะอย่างเมื่อกี้เคฟเฟนตูรามเนี่ย
1: ใช่
0: เสียดายเหมือนกันนะครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่า
1: อืม
0: บาโคล่า

0: เขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสมาอิลซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ๋อต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่คือแจ็คสันออกปาร์คเกย์ออกเอาอิลมาเอดีไอมาแล้วครับ
1: นี่เหลือ7นาทีจะทันไหมเนี่ย
0: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้แหละครับ
1: อีกคนหนึ่ง
0: อีกคนหนึ่งนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
1: บัมบ้าเดียง
0: บัมบ้าเดียง
1: กองหน้าลอเรยอง
0: นะฮะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเปเทียวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้เปิดซ้ายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอะใครจะคิดว่าออกตรงนี
1: ้ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ครึ่งแรกนี้เอาตรงๆแสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
0: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอลิเซ่ไหลแล้วยิงเรียกลูกนี้เข้ามือเอเดรียนเมนดี้ครับ
1: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
0: อย่างที่บอกอะมันพอมันเป็นทีมใหญ่อะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่เคาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
1: เน้นมันก็ได้
0: ได้เลยครับขวาขึ้นมาดีเซเดเอครับดูเอที่ริมกรอบนี่ครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
1: เอ็มบัปเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโคล่า20นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไงเออ
0: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตช์อ่ะ
1: เขาเรียกว่าคันเร่งคันเร่งเออจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตช์นี่เร่งไม่ขึ้นนะ
0: ใช
1: ่ไฟช็อตตัวนั้น
0: สวิตช์นาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อแป๊บนึงเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวนะครับรายานแชกี
1: นี่มาแล้วตัวกระเฮียนกระหือลือ
0: ตัวปั่นมาแล้วครับ
1: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างอ่ะมันต้องมีคนกล้าเล่นเออ
0: เสียดายที่เขาไป
1: จริงเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
0: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
1: ี่เปลี่ยนเอาดิเซเร่ดูเอออกนะครับแล้วรายานแชกีลง3นาทีสุดท้าย
0: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวๆครับดิเซเร่ดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอะฝรั่งเศสอะถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
1: เปลี่ยนมิดฟิลออกเลย นี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
0: มาเล่นดี
1: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอะ
1: เออโคตรดีอะ
0: เป็นคนที่เล่นดีเลยครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
1: ับ ใช
0: ่ต่อยกับเพื่อนในทีมหมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไ
0: ม่เหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายนะครับ1-2ครับจังหวะนี้ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้นเนี่ยแบลลี่บาโคล่าจะเป็นแบบนี
1: ้เออวาลคอตไง
0: ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: เลี้ยงออกหลังไปเลยอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มแล้วเซเนกัล
0: ข้างสนามที่รออยู่เป็น
1: บาเตซิสจากลาโยแทนอิดิซากาน่าเกย์โอ้โหง่อมแล้วสามสิบกว่าแล้ว
0: จริงๆอ่ะแข็งกว่าอิดิซากาน่าเกย์นะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะกาเน่เกย์36ปาเลซิส32ก็คือหลัก
1: โอ้โหคนละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้ไปไกลแล้ว
0: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะคร
1: ับ โดนทุกนัด
0: โดนทุกเกมครับ
1: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนั้นนะครับเพิ่งตื่น2-0ครับ
0: 2-0นะครับมีบอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนติน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กรถเกียร์
1: นี่บอกว่าหลังวันโลก FM99 มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
0: maybe ใช้คำว่านี้ว่า maybe
1: นี่เราเตะบุ้งไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี้ไม่ได้สนใจนะเตะมุมกี่ครั้ง

0: ผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี
1: ้มีบอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC นิคมระทวยเสียสนคาซาโนวา
0: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
1: เออก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
0: เออเตะมุมเซเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
1: ตอนนี้สกอร์นะไม่3-0ก็2-1หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
0: แค่นี้ก็ทุกทางนะไอ้3ทางเนี้ยโดนตีไข่แตกน้ำห่างแล้วก็จบ
1: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ4-0หรอกมั้ง
0: เออไม่ถึงหรอก
1: เปิดลึกของเซเนกัลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอเดรเบนดี้ซะก่อนครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้มีนัดแรก
0: โอ้โหอ
1: ีกนะฮะ
0: ทด8นาทีครับ
1: อ่ะ3-0
0: ยังมีเวลา
1: หรือว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เขารอบตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาคทีมชาติไทยในบอลโลกนะจากคุณโค้ชบ้านนอกนะโ
0: อ้
1: โหยากยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ถ้าพูดเรื่องฟุตบอลไทยยาวเลยนะ
0: ใช่
1: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่ดวลกับปาเตซิตอกโซนให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นไปทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเตซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเตซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่เต็งหนึ่งมันต้องเล่นอย่างนี
0: ้เออ
1: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
0: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
1: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คน
0: โอลิเซ่150ล้านเขายังไม่ขายเลย
1: เออ200แล้ว
0: เอ็มบาเป้เท่าไหร่
1: เอ็มบาเป้220นะเวลา220 250ประมาณ
0: ดูเอ้
1: มี120 105มี
0: เดมเบเล่อ่ะ101อ่ะอายุเยอะแล้ว
1: เออ100หรือ75อะไรประมาณนี
0: ้ชากี
1: ก็มี100ครับลาบิโอเนี่ยอาจจะออมๆหน่อย50ชัวเมนี่ก็มี100นะ70 80อ่ะ
0: ทดไปแล้ว2จาก8นาทีนะครับ
1: ซาลิบา100แน่ๆเซ็นเตอร์แบ็คหลัก100ของจริงสวิลเลียมซาลิบาที่บอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วยครับก็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเดชองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับโอ้คุมมาตั้งแต่
0: นี่แกเรตเบล
1: โปรเบล
0: เขามาดูอะไรครับเพราะว่า
1: เอาเขาตีอยู่ที่เมกา
0: อ้าวเหรอ
1: ช่วงนี้โปรเบล
0: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
1: แต่คู่นี้มันต้องมันหน้าเข้าไง
0: เออแต่งหนึ่ง
1: เออมันไม่มันบิ๊กแมตช์นักเตะดีๆเยอะโปรเบลนี่ครับแพ็คเลยครับฝรั่งเศสพอ2-0นี่คือสูตรที่ซ้อมมาเลย
0: มีเขาแล้วพอดี
1: ใช่คือถ้าจะไม่ตรงสูตรอ่ะก็คือโดนเนาะโดนก่อน
0: ก็เกือบโดนไงก็ไอ้ลูกนั้นที่มาเน่ยิงข้ามคานอ่ะใครอิสมาอิลซาดีขอไป
1: เอาครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปออฟเดทได้ไหม
0: ใช่มันสูสี
1: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้โดนทั้งคู่
0: ผมว่าจอร์แดนน่าเป็นห่วง
1: ใช่ทั้งจอร์แดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับ

0: ตรงกลางของรายันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนเนี่ยในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะคร
1: ับ คือสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
0: จะราบิโอจะแชกีหรือแม้แต่คุนเด้ยังขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของคุนเด้ครับให้โอริเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาริกดียุฟมาริกดียุฟเตะทิ้งเอาไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาละครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยเรื่องนี้เรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้สองแตกครับทาง
0: นาทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
1: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็
0: เงาเตโ
1: อเอ็มบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโอไอ้น้องเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็สองแตกครับทางไมค์เมยอง
0: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย2-1ครับ
1: มันลอยสูงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆแล้วเข้าบอลพลาด
1: ใช่โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอาโดนปรับมาเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
0: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
1: โอ้โหเป็นไงยิงเยอะเฉย
0: เออ
1: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มมันต้องไม่โดนก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอริเซ่โอริเซ่ยังไง
0: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคีลิยานเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยเนี่ย
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู
0: ่ผมทายผลถูกเลยเนี่ยผมบอกคู่นี้ 3-1 นะเนี่ย
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก 0-0 แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอมาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ 3-1 ครับนาที50นาที90บวก6
0: คือเซเนกัลเนี่ยไปเผลอนะครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู่เข้าทางเดียวเอมาเป้
1: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
0: 3ประตูต่อ1ครับ
1: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอ็มบาเป้โอ้โหกด
0: โอ้โหยิงสวยมาก
1: 30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
0: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
1: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
0: รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
1: มาดริดร้องอ่ะบอกโอ้โหทำไมทำโมสอนก็ยิงเยอะแต่แบบบางทีประตูมันไม่เป็นประตูสำคัญไง
0: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์เอ็มบาเป้14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็ขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอก
1: ก็เป็นไปได้โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ตีไล่มาอีกนะครับ
0: ประธานเป้บทมันจะเก่งมันเก่งมากจริงๆเฮียนะเป้
1: อ่ะทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับอ่ะไลเอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้ยังติดคูดิบาลี
0: มีบอกฝากบอกประตานเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
1: แล้วมาต่อครับฝรั่งเศสแชกี
0: 8นาทีครบแล้วนะครับ
1: เอ็มบาเป้นี่นอนเจ็บอยู
0: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
1: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
0: ไม่นะผมว่าก็ไม่ก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45นาทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงเออนี่ครับ
1: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบาเป้
0: น้ำหนักทิศทางขนาดไม่แบบเมนดี้นี่ฟอร์มดีมาตลอดนะมีบอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับทอมัสขาว
1: โค้ชฝรั่งผมยาว
0: เออเป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
1: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
0: ซาลิบียาวไง
1: ไม่ใช่โค้ชอะ
0: อาริวซิเซ
1: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไงชื่ออะไรวะผมยาวนี่แหละ
0: ก็บอกอาริวซิเซ่
1: ตอน2002ใช
0: ่ไหมแต่มันมีคนนี่มันมีบูโน่เมสซู
1: บูโน่เมสซูคนหมายถึงบูโน่เมสซู
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดเอ้าโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
1: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม่ได้ยองนี
0: ่
1: ทำเสียวอะ
0: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเขาไปครับ
1: เข้าไปทั้งใบไง
0: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี่ย
1: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ1
0: อ๋อบรูโน่เมสซูใช่ๆ
1: บรูโน่เมสซูตอนปี2002อ่ะไม่ใช่ซิเซ
0: ่
1: โอ้โหก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
0: ประมาณครึ่งหลัง
1: เอ็มบาเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากบัลลี่บาโกล่านะครับนาที82แต่ว่าอิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที 90+5 แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ 90+6 เอ็มบาเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 ไงครึ่งหลัง 1.89
1: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
0: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
1: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
0: ใช
1: ่ไม่ตรงกรอบ
0: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูเนี่ย
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศส
1: ก็เรียบร้อยนะครับทยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
0: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต่3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
1: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมสซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013นะครับบรูโน่เมสซู
1: ตอนแกอายุ
0: 59
1: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
0: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมสซูถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
1: เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
0: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
1: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานกับเบเดบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำทางเคอาร์และยาวิก 2-0 นะครับประมาณนี้ก่อน
0: ใช่
1: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู่
0: เดี๋ยวมาว่ากัน
1: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้ง SMS 48-9899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4-6 นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
5: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมเต็งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมส่วนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะคืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่กับเราสองคนทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอธิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ไม่เปิดเลย
1: อ๋อหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงตอนนี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีได้ไหมมีว่าเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลน์อัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะตี5นะครับไปดูเลยไหม
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจะรอฮัสซันนะครับเป็นผู้สับประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เซสดอสกี้นะครับยืนแบ็กซ้ายฮุเซนอาลียืนแบ็กขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอาลีจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็น4กองกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุสเซน
1: ครับ
0: นะครับก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะครับอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งน
1: ่
0: าจะไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนด์ผู้สาประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: ชูเล่นลายเยอร์ซันแบ็คขวา
0: ใช
1: ่แบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็นลีซาร์เกอร์เฮเกม
0: ท็อปยอนเฮเกม
1: กับคริสโตเฟอร์อาเยอร
0: ์
1: กองกลางซันเดอร์เบิร์กนะครับมาตินโอเดกาแล้วก็เฟรดริกอูเนสตัวลูกมีอันโตโนนูซาเออร์ลิงบาวทาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
0: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก 1-1 เป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจคือผมว่าจุดอ่อนของนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่แนวรับนะครับก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็คกับออยานิแลนแหละแบ็คซ้ายเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ประตูประตูก็ถือว่าไม่เท่าไหร
0: ่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กนะผมบอกเลยแข็งเป๊กเฟเดริกอุสเนตเนี่ยเห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับยังมี
1: พวกเบนฟิก้า
0: ใช่ใช่ยัง
1: มีนี่ไงเชเดลูปของเบนฟิก้า
0: ใช่มีเชเดลูปอีกมี
1: ออสการ์บ๊อบ
0: ออสการ์บ๊อบอีกมียานเพเตอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับออสแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโดกริมอีกคนนึงเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีกหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเ
1: อาไม่แอสการ์ดนี้ไม่ได้อยู่แถวแม่งจ่ายเนี่ย
0: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
1: อ๋ออ
0: ันนั้นบาร์โฮสมีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
0: พูดเยอะด้วย
1: จะเปิดดู
0: เปิดเปิดเปิดอยู
1: ่เนี่ยก็คุณเจษดาพิมพ์มาเนี่ยบอกเขาฮ่าฮ่าหน่อยแก้ง่วงคุณเจษดาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยยังไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
0: อันนี้เสียงมาอยู
1: ่เสียงมาเสียงมา
2: ปิดเสียงตอนที่เปิดเพลงไง
1: อ๋อ
0: เสียงมาอยู
1: ่แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม

0: มาแล้วเสียงมาแล้ว
1: มาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
2: ปิดก็ได้เสียงผมอะ
1: แรงง่วงไม่หลับ
0: โอเค
3: เสียงมาแล้วปกติแล้ว
0: นะครับก็แจ้งแล้วไปแล้วเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิป๋อคมหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
3: 40
0: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
3: ไม่เอาจริง
0: ๆเหรอ
3: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: อ
3: ันนี้ผมพูดเรื่องจริ
0: งก็เขาซัดอิตาลีไส้แตกเลยนี่รอบคัดเลือกอะ
3: ชาติไม่รู้จักกาลเทศะ
0: เออ
3: กระเฮี้ยนกระหือรืออะ
0: ต้องยิง
3: แล้วคุณเข้าใจป
0: ่
3: ะ
0: ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
3: เอาไปเถียงคุณจะเถียงไหมชั่วโมงนี้อา
0: ลิงต่อโยเคเลสอ่ะ
3: โอ้ไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตทคุณเข้าใจป่ะมันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นป่ะคัมแบ็กสเตทพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวีย
0: ใช่
3: ไหม
0: ใช่โบลิเวียไม่ได้
3: ซึ่งโบลิเวียเนี่ย
0: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่ได้
3: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
0: อ
3: ่ะมันเป็น
0: บอลสรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่
3: ไ
0: ห
3: ม
0: ไปก็ไป
3: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือ มันเห็นได้
0: คือผมว่าถ้าจะให้เครดิต
3: คุณชอบอิรักนี่ตอนแรกอ
0: ่
3: ะ
0: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีโอ้โหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
3: ใช่คือ
0: สมาอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะ
3: ผมไม่บอก
0: แพ้เวเนสบายถูน2
3: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมไม่มีแบบ
0: นี่มีผ่อน
3: ไม่มีระบบระเบียบ
0: เออก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะเออตอนเดินทางมา
3: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
0: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบว่า
3: คือมันลองเลย
0: ช้าชามเดินชามอ่ะ
3: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเร่งจริงเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำอะไรเงี้ย
0: คืออ่ะถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
3: ใช่วันนั้นน่ะผมดูอยู่ด้วยนะ
0: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อนนะ
3: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมเดียส
0: อ
3: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บเลย
0: อ
3: ัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
0: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
3: ใช่ได้จากโอเดการ์ดนะครับ
0: ว่าไง
3: ผมว่านอร์เวย์ชนะถ้าจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก30นะ
0: ก็เต็มอยู่ดีพอเต็มรับประทานเต็ม
3: เออผมว่าไต้นอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยยาพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
0: มันจะต้องแย่งกันยิงนี่ซอลอตกับฮาแลนด์น่ะ
3: อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
0: ก็ตอนแรกเขาจะเอา 2-0 แต่ว่า
3: เอ้านี่เถียง
0: เอ็มบายมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมัน
3: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
0: โดนไป
3: ที่จูเลสันเข้าไปนะครับ
0: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาทิพมาหรือเปล่าเอ้ยสร้างกองหน้าไออิรักที่เตะชนาทิพชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
3: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9ใช่ป่ะเอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
0: ้ไอกองหน้าที่เตะชนาทิพอ่ะ
3: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้
0: ดูสิ
3: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู่ก
0: ันอันนั้นมันอยู่นี่ไงอิสวิทไง
3: ตัวที่เตะหรอ นี่ยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อาฮามาดีด้วย
0: ไม่ใช่อ
3: าฮามาดีไอตัวที่เตะ
0: โมฮันัดอาลี
3: เออ
0: โมฮันัดอาลีดูนี่มีป่ะ
3: มาว่ะ
0: เบอร์อะไร
3: เบอร์10
0: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
3: โมฮันัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
0: ่ก็สำรองไง
3: เออไม่ได้ลงโมฮันัดอาลี
0: เออเออเนี่ยมันชื่อย่อเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
3: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมนัดอาลีเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
0: เมเม่ชื่อเล่น
3: เมเม่เมเม่เหรอ
0: เออชื่อเล่นอ่ะชื่อย่อ โอเคก็ที่ถามมาคือมานะแต่เป็นสำรองนะครับไป
3: 3-0 อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกอิรักไออารับคัพอะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
0: ถ้าเขาเจอในเอเชียสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอะมัน
3: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ยค
0: ุ
3: ณต้องล
0: ื
3: มภาพ
0: มันลอง
3: คุณต้องลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บทนึกภาพวะ
0: ไม่แต่เอาไอ้สเปนเสมอเคปเวิร์ดมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละแต่จะถึง3ไหมอีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได
3: ้
0: ในความคิดผมนะ
3: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมนัดอาลียิงประตูหนึ่ง
0: ตัวแสบไง
3: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17
0: อ
3: ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณภาคอยู่ด้วยนี
0: ่ใช่
3: วันนั้นคุณภาคอยู่
0: เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
3: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
0: 1-1เล็ก2
3: ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
0: ่ผมภาคอยู่ BG
3: ครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดนี้
0: ทีเด็ดเลย
3: นะครับ
0: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
3: ไม่มี
0: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวอ่ะเหลือจะเชื่อปกตินี่ต้องมีนะวันนี้คือตอนนี้คือไม่มีเลย
3: ตะตอนยอนสุดๆนะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
0: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
3: ก็นี่มีถามไงบอกว่าไอตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่า
0: ก็ตอบไปแล้ว
3: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2เมล็ดไหวไหมครับ
0: ดูใน YouTube หน่อยผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube หน่อย
3: นะครับขอมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
0: ก็จะเข้าไปในอันดับ2ของทั้งคู
3: ่ใช่มันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
0: ก็คืออ เมริกาต้องเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านต้องเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
3: มี
0: ตามนั้นแหละ
3: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะของจริ ง
0: ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
3: เอาแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
0: ก็เอาให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่บอกว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
3: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
3: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆตัวผู้เล่นของเซกาก็ถือว่าดีนะ
0: ดี
3: เลย
0: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
3: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
0: ไทยอะไรครับ
3: อันนี้ก็ตอบมา
0: อ๋อน่าจะหมายถึง
3: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กอง
0: ครับ
3: นะครับ
0: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
3: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
0: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามยาวๆเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
3: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะแต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
0: เชื่อฝรั่งเศสละ
3: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอยู
0: ่เขาได้ยังไงระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียเนี่ย
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ันก็น่าจะเหลือไอ้เกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียขึ้นไปเล่นไซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
3: ผมว่าเสียงมันดังไป
0: คุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
3: ไม่ใช่
0: นี่ไงมาลาก้ากับอเมริกาเลยเกมนึงถ้าอเมริกากลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลิก้าตามหลังลากอกับลาซิง
3: บาซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
0: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไงเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
3: แล้วพูดเหรอ
0: ดูใน
3: นี้เหรอแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลที่เจอกับไทยอ่ะที่บุกิจจาริวยุคซิโก้ขุม
0: แต่ผมเปล่าเขาเปล่าโอเค
3: ก็ใช่คนที่ไอเกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลป่ะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะมีใน YouTube เขาบอกว่าโอ้อะไรเนี่ยพิมพ์มาแซลมอนนอร์เวย์
3: แซลมอนหรือเปล่า
0: เหรอ
3: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย
0: ่
3: างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวด้วยนะเว้ย
0: อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ใน YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
3: ช่วงแรกช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
0: ครับ
3: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณเธอลงทุนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับ
0: เดินทางปลอดภัย
3: นะครับพี่สมพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ช่องครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
0: แล้วผลเป็นแบบนี้ก็คงไม่เล่นแค่3นัดแล้วมั้งเขาอยู่ยาว
3: ๆฮะ
0: ก็
3: อ๋อหมายถึงว่า
0: เขาก็ผ่านรอบ
3: ผ่านเขารอบ
0: แบ่งกลุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ใช่ใช
0: ่เฮ้คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก50คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะแต่หลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคนน่ะ
3: แล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ่ะ
0: จะนั่นแหละ
3: ตัว
0: บึกล่างนะ อ่ะเพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
3: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
0: นักอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์30แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์10
3: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
0: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ4-3
3: ถึงเลยบอกแค่เฉือนเนี่ย
0: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาร์เจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาวตาโร่มาร์ติเนสมีเทียโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่ฟานเดสเอ็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอเปาแนวรับมีคริสเซนโรเมโรจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นไนเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนเอาไอเอลจีเรียข้างหน้าเป็นอามูราตัวลุกมีมาซาของทางเลวาคูเซน
3: อิบราฮิมมาซาม
0: ีริยาดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
3: ่
0: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กองกลางกับเบนทาเลปโอ้โหยังอยู่เหรอ
3: ใช่นะ
0: เ
3: บนทาเลปยังอยู่
0: เซนเตอร์มีลามีเบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเลียนเอ็ดนูรี
3: ่
0: ประตูลูก้าซีดาน
3: ใช
0: ่ยังไง
3: ผมว่าอาจจะน่าเฉือนเฉือน
0: ผมว่าถึง
3: ถึงเลย
0: ว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะแล้วมาเลสโรยลาแล้วอ่ะ
3: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นยื้อครับเป็นบอลคือผม
0: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
3: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นเล่นน่ารำคาญอ่ะเล
0: ่
3: น
0: รัง
3: ดึงเวลา
0: เกมรับเข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอ่ะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโก
3: ใช่คือมันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเงี้ยจะแบบเซฟอะไรเงี้ยเข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดวาร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอะเอ็ดวาร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะนะ
0: แต่วันนี้ไม่ยองช่วยมากนะ
3: เออ
0: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอะ
3: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลัง3อ่ะเป็นรามิเบนเซมายนี่อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอตนะครับแล้วก็ใช้รายาเอนูรีไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมายนี่อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบริมาซ่านะครับมีฮิชัมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาแทคแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะ
4: แอลจีเรีย
5: เออลืมไป
4: แ
5: ล
4: ้
5: วด้วย
4: นะครับคือมันมีพวกตัวซ้อนๆอยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมนต์อามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีเนี่ยอามินกุยรี่ที่อยู่กับมักเซที่ยิง
5: โอ้ยพื้นๆมากเลยผมภาคอยู่แบบ
4: เข้าใจ
5: มันไม่สุดอ่ะเออ
4: หรือว่าอย่างพวกอานิสมูซาของเฟย์นอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะแอลจีเรียเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่งคาดการเนี่ยลาวตาโรมาร์ติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้
5: าน
4: ะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดปอเอนโซเฟนันเดสเลโอนีลเมสซี่ทีโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
5: ์
4: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนาเวลโมลิน่ากลัวเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
5: เฮ้ยเนี่ยแหละของดีมันเก่า
4: แกแต่เก่า
5: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่โรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
4: ชงชา
5: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับลาวตาโรไอลิซานโดมาร์ติเนสอ่ะโอเค
4: คือโรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
5: ้เล่นแล้วเลอะเทอะอ่ะคำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
4: ผมว่าแค่เฉือน
5: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันหมิ่นแหม่มันหมิ่นแหม่ใช่มั้ย
4: คู่นี้ผมว่า2 2-1 2-1
5: ยิงเยอะเหรอ
4: 2-1
5: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
4: ก็ฮูเลนอัลวาเรส1เอนโซเฟงเรส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยแหละอามินกุยรี่อะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
5: ก็คู่นี้ 8:00 น
4: ใช่
5: นะฮะไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอร์แดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
4: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
5: ลงสิ
4: ลงอยู่แล้วครับ
5: ออ
4: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
5: มีเล่นเลยนะสุดท้าย
4: แบบนิดเดียวเออ5ที10นาทีอะไรเงี้ย
5: นี่มาตินโอเดการ์ด
4: ยังไง
5: อยู่อาร์เซนอลมันเจ็บไปครึ่งซีซั่น
4: อยู่นี่ยิงยับ
5: เออ
4: นะครับ
5: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์ได้ปะเป็น
4: ก็เหมือนโรมิลูลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมามีส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
5: แต่เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
4: เออแต่เกือบแพ
5: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
4: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
5: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอร์แดน63
4: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
5: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลัง
4: ใช่แล้วออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
5: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมถามแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
4: ไม่มีไม่มีพวกนิโคลัสไซฟาวคอนราดไลเมอร์ไมค์เกกอริทมาโกอานาโตวิทฟอร์เรียนกรินลิท
5: แต่เขาอุ่นเครื่องชนะ3นัดรวดเลยนะชนะตุนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาหน้า 5-1
4: ปัญหาเดียวที่ออสเตรียจะเป็นจะแบบจะมีปัญหากับเป็นรองจอร์แดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ
5: อ
4: ย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผมมองว่าออสเตรียเป็นรองจอร์แดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหนือกว่าเยอะ
5: แต่จอร์แดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย 0-2
4: ในบรรดาท
5: ี
4: ม
5: แพ้สวิต 1-4
4: ทีมจากเอเชียผมว่าจอร์แดนคุณภาพแย่ที่สุด
5: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
4: แย่กว่ากาตาร์เนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
5: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไงไม่งั้นถ้าสวิตคมๆผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
4: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
5: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ดอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดนำ 1-0 เอิร์ด
4: ไม่น่า
5: เหมือนสวิตเปล่า
4: ออสเตรียเขาบอลจริงออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
5: ประเทศเขาติดกัน
4: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบเขาใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีแดนอิสระคุณก็จะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีแดนอิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
5: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
4: ใช่ใช่นะครับก็เลยมองว่าเออออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริง
5: จังแต่คู่ออสเตรียกับจอร์แดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
4: ใช
5: ่เออ
4: ก็เหมือนอย่างคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
5: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
4: ์
5: มีไอ้ไ
4: ซวา
5: ลิช
4: ใช
5: ่ไซวาลมีชาวีชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ดาบิดอาราบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่
4: ใช่น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยแบบ
5: สเตฟานพอช แบ็กซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วเพราะว่าเตะ11โมงมันจะแหมไลน์อัพยังไม่ออก
4: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบ้าอลาบ้านี่เป็นโค้ชเป็น
5: เฮ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
4: ไม่ลงอลาบ้าช่วงหลังก็ไม่ลง
5: ก็ออสเตรียมันจะมีเซ็นเตอร์ดีกว่าอลาบ้าอีกเหรอ
4: เกวงดันโซ
5: โอ้สำรองสเปอร์
4: เออแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็แบ็กซ้ายมันน่าจะเป็นฟิลิปเอเมเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็กขวาเซวันพอร์ตไม่ใช่น่าจะเป็นเกวังดันโซกับไลฮาร์ด
5: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซาอัลทามารีไอนี้ตัวเก่าเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่แรนส์ออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้องสองอีกแล้วอ่ะเออแหวงไง
4: วันนี้ผมบอกเลย
5: บอกเลยเนี่ยไอ้3คู่ต่อไปเนี้ยทั้งหมดมัดรวมมาต้องการ6ลูกอ่ะ
4: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราดูบอลเสมอกันไปเยอะแล้วครับ
5: ล่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นค่ำคืนนะครับแล้วก็รุ่งอรุณแห่งประตูครับผมใช้คำนี้
5: ก็นอร์เวย์อ่ะก็นอร์เวย์ต้องการ2อาร์เจนต้องการ2
4: ใช่
5: ออสเตรียต้องการ2
4: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
5: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
4: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
5: ยิงกันเยอะ
4: 3-2 2-1อะไรเงี
5: ้
4: ย
5: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่มั้ย
4: โอ้โหไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอีรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเออลิ่งฮาร์แลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนอร์เวย์จะโดนล้อตลอดฮาร์แลนด์ทำอะไรเออ
5: ไม่ได้มาไงไม่ได้มา
4: ฮาร์แลนด์ตัดหญ้าม
5: าไปนี่ไงขับรถไถไงเอออยู่บ้านเกิดเขาอะ
4: เออเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาร์แลนด์มาแล้วนะครับฮาร์แลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่าอ
5: ีก3คู่ว่าไป
4: เออมีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
5: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย8โมงเช้าเพราะนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็กเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์นี่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ่ง
4: มีคนถามว่า
5: จังหวะนี้
4: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
5: ปล่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
4: เชื่อหมอเรียนมา
5: เนี่ยนี่บอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีเออมันควรต้องมีนะ
4: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็แสดงว่าหมอกระเป๋า
5: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมออ่ะ
4: โหแล้วสวิตมันเอิดจริง
5: เออ
4: แล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอ็มบัปเป้ที่ทำให้กินนี่บุดวิด
5: ใช่ไงถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
4: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
5: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอ่ะ
4: มาเขาถามผมเมื่อตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้างสองลูกผมบอกมีเชื่อผมดิโ
5: ถ
4: ดูก็รู
5: ้ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
4: อยู่บ้าน
5: เอออยู่บ้าน
4: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่
5: นี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
4: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
5: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
4: ใช่ใช
5: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวปะเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบอลทาร์
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
5: คุณนี่เป็น PR ทีมนอร์เวย์เนี่ย
4: ไม่ใช่
5: โอ้โคตรอวยอ่ะ
4: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีคิดของเขาไง มันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบนี้เขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลย
5: คือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
4: ต้องเก็บอิรักให้จบ
6: แล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
7: เผลอต้องเก็บและยิงเยอะได้ไหมตุนประตูไง
6: ใช
7: ่
6: นะครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีมนี้เหนือกว่าทีนี้เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสเหร
7: อ
6: คุณเห็นฝรั่งเศสป่ะล่ะเมื่อกี้ พอมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะเ
7: วลาเมก้ายังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
6: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเอาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮาแลนด์ก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
7: ์
6: ไม่เหมือนกับสเปนค
7: ื
6: ออะไรรู้ไหมคือสองทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่มันเป็นแบบสไตรเกอร์มันไม่มี
7: นี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
6: มีสองคน
7: มีทั้งฮาแลนด
6: ์น้อยอะไรเงี้ย
7: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไออีก
6: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
7: แยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนแซลาเซน
6: จอร์
7: เจนแซลาเซน
6: มีจอร์เจนแซลาเซน
7: ของพาเลตอ่ะ
6: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
7: จริงเหรอ
6: เออผมมีความรู้สึกว่าคือหนึ่ง
7: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
6: ซื้อเมย์แบทจริงๆเมย์แบทเบนซ์เมย์แบทอ่ะรถสองสีอ่ะ
7: ตัวไอ้นี่ตัวแบบแบนแบนตัวสูงของเบนซ์อ่ะ
6: เออเมย์แบท
7: เหรอ
6: เออซื้อเมย์แบทเลยวันนี้
7: โอเคได้ หรือว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยเออพอดีรถที่มีรถที่มีอยู่
6: รถฟ้าไปแล้วคัน
7: เออเรียบร้อย
6: พูดเล่นพูดเล่นมีบอกว่าผมบอกเลย
7: ว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจกเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผม
6: อ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
7: เหรอ
6: แล้ว
7: ไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัดไปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
6: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3นัดชนะทั้งหมด
7: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
6: ใช่
7: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดนนะ
6: ความผิดพลาดของสวีเดนน่ะคือการตั้งยอนดาวโทมัสซันเป็นกุนซ
7: ือโอ้โหโคตรหลุดอ่ะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
6: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสซันเก่งตรงไหนวะเออมันมีโค้ชสวีเดนอีก
7: เก่งไงเก่งมันเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได้ไง
6: เออผมงงมากเว้ยแล้วยอนดาวโทมัสซันอ่ะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยว่าโชคดีที่ได้โควต้ายูฟ่าแนชั่นลีก
7: ได้แบบ
6: เลยได้เป็นเ
7: ม
6: ียออฟนะครับก็เลยมองว่าคือในความเป็นแกรมพอตเตอร์อ่ะผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรสอ่ะ
7: กองหน้าระดับ200ล้านปอนด์อ่ะ
6: เออที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะ
7: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอของสเปอร์อ่ะเบิร์กวาวแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอ้นี่เขาใช้
6: ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนไหมล่ะสวีเดนอ่ะ
7: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมติรับแน่นๆแล้วก็โป้งป้างมีอีซักโยเกเรสอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8ทีมหรอกแต่รอบอย่างกลุ่มอาจจะผ่านได้
6: อาจจะถึง16ได้สวีเดนน่ะ
7: เขายังใช้วิกตอร์เรนเดอร์เลิฟอยู่เลยกัปตันทีมอ่ะ
6: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
7: จริงเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
6: มีมิดฟิลด
7: ์มาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
6: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับทยอนเฮเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องแบบยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้พวกอิสักเฮียนอยู่เลย
7: อิสักเฮียนของอตาลันต้า
6: เออกลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาเทียสวอนแบกเออใช้กลางอ่ะมาเทียสวอนแบก
7: สวอนแบกของ
6: ยาซีนอายารีอ่ะ
7: บวก
6: ผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
7: ันนั้นยิงสวย
6: เออลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของไอรีนี่แหละ
7: ใช่
6: ก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: มีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่น้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
7: ผมพูดดังไง
4: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะมันต้องมาครับ
7: แล้วถ้าไม่มาก็มาทวงกับอาจารย์คมเขาบันใจมาก
4: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเข้าใจว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
7: นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิพย์นะ
4: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกม้ามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์ถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นม้ามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นม้ามืด
7: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอมุทุพุนมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์ไหม
4: ไม่
7: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเบลเยียมจะกลับไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณอ่ะมีไหมมามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่งมีแต่เกมลับ
4: ผมชอบเดียคองโกมาก
7: ไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
4: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
7: เออ
4: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
7: ผมเสนอทีมหนึ่ง
4: ใคร
7: อียิปต์โอ้ยมันเหนียวแล้วก
4: ็สู้ดี
7: เบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์แล้วกันนะ
4: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
7: ญี่ปุ่นก็ได
4: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือมันนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่น
7: อ
4: ่ะ
7: เอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเพราะว่ามามืดก่
4: อ
7: นทีมที่ไม่มีที่ไม่ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยอ่ะขออันนี้คือความหมายเพราะว่ามามืด
4: ถ้าแบบ8ทีม
7: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามืด
4: ญี่ปุ่น
7: นะ
4: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
7: เกาหลีใต้ได้ไหม
4: เกาหลีใต้ไม่ได้
7: อ่ะ
4: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
7: แต่ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวุบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
4: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
7: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
4: ไม่คือเป็นอย่างนี้ผม
7: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
4: ให้ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
7: โอ้เช็คโคตรหมู
4: มันหมูจริง
7: โคตรหมู
4: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต้
7: ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
4: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
7: แล้วพอเช็คนำก็ยันไงแล้วพอมันมายิง2ลูกเท่านั้นแหละ
4: เฮ้ย
7: อ๋อ
4: สีดีต้องดูตอนแห้ง
7: ล่ะ
4: นะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
7: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอะ
4: ผมก็เลยจะพูดแบบนี้คือผมอะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าผมอะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
7: โคตรช่วยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่BG ถ่ายไง
4: ใช่
7: แล้ว
4: ผมจะบอกว่าผม
7: ช่วยมาก
4: จุดนึงที่ผมเห็นอะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อะก็คือเรื่องของ
7: เกมลุก
4: กองหน้าตัวเป้าเคโตะนากามูระเบอร์13อะโคตรห่วยเลยวันนั้นอะแต่วันเจอฮอลแลนด์
7: เคโตะและกามูระมันวิงแบ็กซ้าย
4: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์ไม่แต่ว่าวันเจอไอซ์แลนด์อะโอกาสเป็น10เคโตะและกามูระผมนั่งดูอยู
7: ่เวดะมันก็ไม่ได้ไง
4: ใช่เวดะไม่ได้แต่จุดหนึ่งที่ฮาจิเมะโมริยาสุเก่งอะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอะหวยไปออกที่โกกิโอคาวะกองหน้า
7: เบอร์หน้าไอไนท์เมเกน
4: อ
7: ะ
4: เออเฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอคาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมอันน่าจะคน
7: น่าจะ
4: ไม่คิด
7: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
4: ระดับ World Record เลยเหรอ
7: เขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่ Guinness Book เขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ย expected goal เลยดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมพี่น้องอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไง
0: ช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับน้องไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ

0: เรดีครับ
1: อาเจนนะ
0: ฮะ
1: อาเจนดีไหมครับ
0: อาเจนดีไหมครับอาเจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาเจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้เนี่ยวันอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
1: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพต้องประเทศที่เขาแบบมีแพชชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบไอ้อย่างเม็กซิโกที่ผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
0: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
1: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
0: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยนะเว้ยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูในนั้นมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อไปเชียร์ซาอุ
0: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
1: หรือว่าเอเชีย
0: ใช่
1: ๆนี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
0: อ๋อ
1: คุณคมขันอยู่ว่าไก
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยขันดิ
1: ล่ะ
0: คึกคักเลย
1: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
0: เอ้ยไม่ต้องเหลืองผมนี่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้ว
1: ล่ะบางทีคุณใช้งานหนักมันเหนื่อยไงเป็นคอตก
0: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
0: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอ่ะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองเลยนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนสองทุ่ม
1: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะฟีฟ่าเวิลด์คัพวันนี้ครับอิรักหนึ่งนอร์เวย์หนึ่งโอ้โหอาร์เจนตินาสองแอลจีเรียสองพิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
0: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็คไซด์คู่แข่งเอริคคานคือใครคร
1: ับ เอริคคาวไงของนอร์เวย์ไงนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริคคาวเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็คไซด์ตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็คไซด์สวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอร์ทมุนด์น่ะไอ้เซเวนซันน่ะ
0: แมกนุสเซเวนซัน
1: แมกนุสเซเวนซันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
0: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
1: อีริกไอเอมิลคราฟไม่ติด
0: เอมิลคราฟไม่ติดหรอ
1: ชุดนี้ไม่ติด
0: แ
1: บ็คไซด์เขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้ว
0: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่ไหมวิกเตอร์ลินเดเลิฟอ่ะ1คน
1: ลินเดเลิฟมีไง
0: แกเบลกุนมุนสันของลีด
1: เขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างงี้ดีกว่า
0: พลาดมาก
1: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนน่ะคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริคคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดนน่ะ
0: ไม่ติดนี
1: ่ไม่ติด
0: โซน่าไม่ติดเอริคคาวไม่ติด
1: คือเอาอย่างงี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอร์ทมุนด์ยังสำรองอ่ะ
0: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริคคาวไม่ติดเลยนะครับ
1: นี่คุณดูตัวดอทมุนน่ะชื่ออะไร
0: ตัวดอทมุนก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนซัน
1: เดนิเอลสเวนซันยังสำรองอ่ะ
0: แบ็คซ้าย
1: แล้วมันจะมีที่ให้เอริคคาวตรงไหนอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ถามแค่นี
0: ้คือตัวเด่นของสวีเดนน่ะเซนเตอร์แบ็กมันจะมีลินเดเลิฟหรืออีสักเคียนเนี่ยคนหนึ่งแน่ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลากาเบลเคเซนเตอร์แบ็กจากเบนฟิก้าไอจากบราก้าแล้วก็มีเดนนิสเวนซันเป็นตัววิงแบ็กกลางเฉยๆสวีเดนชุดเนี้ยกลางไม่ดีแต่หน้าดีกองหลังใช้ได
1: ้กลางมันมีนี่ไงเจสเปอร์คาวสตอมของอูดิวันนั้นก็ใช้แคสเปอร์คาวสตอมมีอายาลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอนีเกรนของ
0: เป็นนีเกรนของเซลติก
1: นีเกรนของเซลติกอ่ะ
0: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับ
1: จริง
0: ดูก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็กเกจดูเลยครับก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนัดที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
1: นี่เขาบอกทีเด็ด77ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
0: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของ 99 ไลฟ์บอลโลก
1: ในออกก่อนให้เดี๋ยวทีมงานอาจารย์โอ

0: อาจารย์เบ่งมา
1: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตีห้านะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับคุณสนวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ชัยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยจะเป็น2ที่มีโอกาสตาสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบียและเคปเวิร์ดถือเป็นงานที่อุรุกวัยมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบและพวกเขายังมีศักยภาพดีพอที่จะเบียดแบ่งแต้มหรือท้าชิงแย่งแชมป์กลุ่มกับสเปนได้อีกด้วยขณะที่ทัพสิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ไนที่ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: นาฬิกา2นาทีนะครับมาตามกันต่อครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับที่แข่งขันกันในทวีปอเมริกานะครับช่วงนี้นะครับมาตามกันต่อในคู่ที่2ของวันนี้ครับอิรักเจอกับนอร์เวย์ครับอยู่กับคุณโรสิทธิ์พงษ์และผมเจกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: วันนี้เราจะได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย์นะคุณโรนะ
6: ครับ
5: โอ้โหมันมาบอลโลกตั้งแต่ปี1998เลย
6: ส่วนอิรักนี่ตั้งแต่ปี1986นะ
5: 40ปีมาแล้ว
6: ครับ
5: นะครับที่ทีมจากตอนออกกลางทีมนี้ครับไม่ได้มาวาดต้นลายนะบนฟุตบอลโลกนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอนะครับซึ่งกลุ่มไอเนี่ยเตะไปแล้วหนึ่งคู่นะฝรั่งเศสก็ชนะเซเนกัลไปนะครับ3ต่อ1ครับ
6: ครับ
5: แต่กันที่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็ต้องยูไนเต็ดสเตเดียมเน
6: า
5: ะ
6: ใช่
5: สนามของแพทริอตนะฮะ
6: นิวแลนด์แพทริอตนะครับ
5: แต่ถ้าเป็นของ FIFA World Cup ในครั้งนี้จะใช้ชื่อว่า Boston Stadium นะคุณรถ
6: ครับ
5: อ่ะนอร์เวย์ครับในชุดเสื้อสีแดงครับผมส่วนอิรักในชุดเสื้อสีขาว
6: ครับ
5: เดี๋ยวเราไปเช็ครายชื่อกันอีกครั้งนึงแล้วกันเน
6: า
5: ะ
6: ฮะ
5: อิรักเนี่ยกว่าจะเข้าประเทศอเมริกาได้ก็ลำบากเหมือนกันนะ
6: ครับ
5: โอ้โหอยู่ที่0ต่อ0นะครับตัวนี้ครับผ่านมา2นาทีวันนี้ก็ได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย์ทีนะสัญญาณภาพอาจจะกระตุกบ้างในขออภัยนะครับเพราะเราก็สตรีมมิ่งนะนะครับในระบบของเรานะครับ
6: ครับ
5: วันนี้เท่าที่เห็นก็มีฮาแลนด์นะคุณโดนะ
6: ครับ
5: ลงสนามนะครับคู่กับอลิสเตอร์ซอลล็อตเนาะเห็นแบบแบบนะครับมีอันเดโรนูซ่าด้วยนะ
6: ครับ
5: แซนเดอร์เบอร์เกอร์แล้วก็มาติสโอเดกาดนะครับเป็นกัปตันทีมของนอร์เวย์ส่วนของอิรักมีฮุสเซนไงที่ดังๆเนาะดูที่วันนี้ของทางฮาแลนด์ครับพยายามจะไถไปแต่ว่าจับยาวเกินไปครับเข้ามือของคัสซันฮัสซันแล้วกันนะประตูของอิรักนะครับ
6: ครับเกมก็เพิ่งเริ่มนะสำหรับคู่นี้อิรักนี่ก็ทิ้งยาวมาครับแต่ว่าก็ออกมาตัดไม่ได้นะครับประตูของนอร์เวย์ก็ใช้เป็นนีแลนนะพอยันนีแลนนะครับอ
5: บอลได้ชิงการตรงกลางครับอิรักย้อนหลังกลับมาตักกันใหม่ครับวันนี้ประตูนะครับของนอร์เวย์ใช้ทางจาราวฮัสซันครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับผู้สัมประตูในวัย35ปีครับติดทีมชาติเป็นนัดที่103ครับจากสโมสรอัลซอร่าครับวันนี้ไม่เห็นนะรูบินเนสูลาคานะครับดวด
6: นี่ก็ยังไม่มีชื่อเป็นตัวจริงนะครับ
5: ไม่ชื่อนะ
6: ก็อิรักนะครับประตูฮัสซันนะครับมีอาลีทาชินฮาชิมแล้วก็รอสกี้แล้วยืนเป็น4กองหลังนะครับ
5: ครับ
6: ด้านกลางก็มีบาเยตนะครับเอาอัมมารีนะครับอิสมาเอลแล้วก็จาซิมนะครับส่วนคู่หน้าก็เป็นฮุเซนกับทางเอาฮามาดีนะครับ
5: ครับผม
6: ก็ส่วนนอร์เวย์นะครับก็ใช้เป็น3ตัวรุกนะครับนูซ่าฮาลันแล้วก็ซอลอสยืนข้างบนนะครับด้านกลางก็มีเบอร์เก้นะครับเล่นกับโอเดการ์ดแล้วก็อัลสเนตนะครับส่วน3เอ้ย4กองหลังนะครับก็จะเป็นโมเทนวอลฟ์นะครับเฮกเกมอาร์เจอร์ครับแล้วก็ยูเลนไลออซอนนะครับประตูก็เป็นนีแลนด์นะครับ
5: ครับจังหวะนี้ได้เทคตัวขึ้นหมวกครับของไอเมนฮุสเซนครับกองหน้าจอมเก่านะในวัย30ปีเลยครับยิงไป33ประตูในการลงสนามนัดที่นัดทีมชาตินัดที่96นะคุณดอส
6: ครับ
5: ครับผม
6: ก็อีรักนี่ก็จะมีตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตาแฟนบอลบ้านเราเยอะนะครับอย่างทางเลบินซูลาก้านะครับฟานปูโตสอย่างเงี้ยนะครับก็ติดมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอีกคนหนึ่งซีดานอิกบาวนะ
5: อิกบาวก็ไม่มีชื่อตัวจริงเน
6: า
5: ะ
6: เขาเป็นสำรองเช่นก
5: ัน สำรองเช่นกันนะครับ
6: ครับ
5: โอ้บรรยากาศเลยว่ายอดเยี่ยมโอ้แฟนบอลนอร์เวย์ฮะที่ Foxborough ครับมากระเต็มเลยนะเสื้อสีแดงนะครับวันนี้ก็ไวกิ้งเนาะมีลายคาดนะครับสีน้ำเงินนะเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนกากบาทนะเครื่องหมายบวกนะครับ
6: ครับก็หาชิมนะครับกองหลังของอิรักก็ทำสัญญาณมือนะครับว่าโดนผลักนะสลอตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังนะครับของนอร์เวย์นะครับเล่นรวมกับลินบราฮาลันแล้วก็มีอันโตโนนูซ่านะครับก็ทำเกมอยู่ฝั่งซ้ายตอนนี้ภาพอาจจะเร็วๆนิดนึงนะก็ชดเชยกับที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้เหมือนเดิมค่อยๆเซตเกมขึ้นมาครับอาเจอร์โอ้ยลักนี่ไม่ได้ถอยไปรับด้วยนะครับมาเดินเข้ามาบีบสูงเลยครับนีแลนด์ไม่ไหวแล้วครับสาดโด่งขึ้นมาแล้วมีโป่งเช็ดมาครับจะให้กับเอ้ฮาแลนด์โชคไปได้ครับเอาแล้วครับนอร์เวย์โอกาสทองครับฮาแลนด์ปาดเข้ามาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าจ่ายเบาเหลือเกินครับทิ้งตัวรับสบายครับฮัสซัน
5: หลุดมาทางฝั่งขวาเลยครับแล้วกระชากเข้ามาครับใจเพื่อนว่าบอลเบาเกินไปครับถึงเส้นลาแล้วตบเข้ามาตรงกลางข้อมือของฮัสซันก็อิรักเป็นเมียได้จะเสียนะเขารอบแบบต้องเตะข้ามทวีปมานะฮะ
6: ก็มาเป็นทีมท้ายๆเลยครับอิรัก
5: ครับ
6: ไปเพลย์ออฟมานะครับส่วนนอร์เวย์ก็เรียกว่ากลับมาเป็นยุคทองของพวกเขานะครับชุดนี้ความอิตาลีมาได้นะครับทั้งไปและกลับดอสกี้ครับฝากมาแล้วก็จ่ายไปลูกนี้ขู่แต่ว่าไม่รู้กันครับหัวทิ้งไว้ก่อนครับอิรักวันนี้ก็ไม่ได้แบบมารับอย่างเดียวนะครับมาสู้ด้วยครับต้องดูครับเพราะว่าทีมจากเอเชียนี่ก็ที่ผ่านมายังไม่มีทีมไหนแพ้นะถือว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เริ่มต้นก็ได้สวยงามครับเอเชีย
5: บอกว่าจะไม่ใช่คู่เราใช่ไหมครับ
6: อ้าวก็ไม่แน่ครับตอนนี้ก็เหลืออุซเบกิสถานนะครับอิรักแล้วก็จอร์แดนนะ
5: ใช่ฮะ
6: ที่ยังไม่ได้เตะนะครับ
5: จอร์แดนวันนี้ลงเตะด้วยนะ
6: ออ
5: ตอน11โมงนะครับก็ช่วงสายวันนี้นะติดตามได้ครับแล้วก็เป็นโหเจอออสเตรียด้วย
6: ครับ
5: เราเรียกว่าส่งทีมงานดีสุดนะฮะที่บรรยายเด็กกับพี่ดิมิงกับพี่บดีครับให้เสียงผ่านไทยนะครับผม
6: เปิดโด่งมาลูกนี้แต่ว่าก็โมสการ์ออกไปก่อนครับเจ
5: อบอลนะขออิรักข้าพยาดิยาครอสเข้าไปครับขอโดยทางดอสกี้แบ็กซ้ายนะครับเ เมอร์ชาสดอสกี้นะครับหมายเลข23จากวิกตอเรียพรีเซนต์ในลีกเช็กเกียครับอิรักก็ไม่ถึงกับตั้งรับเซตทีเดียวนะคุณดอน
6: ก็มา
5: ก็ผูก
6: เข้าใส่ด้วยนะครับ
5: ใช่ฮะ
6: นี่ครับฉายาพวกเขาก็ไลออนออฟเมโสโปเตเมียนะเอาซะน่ากลัวเชียวนี่ดูจังหวะก่อนหน้านี้ทีนะครับเออลิงฮาลันไปขโมยเล่นมาได้นะครับแล้วก็หลุดไปทางขวาพยายามจะเปิดเรียดเข้ามาตรงกลางครับแต่ว่าก็บอลมันลึกเกินไปครับจ่ายลูกนี้ไม่คมเท่าไหร
5: ่ก็เข้ามาคุยกับเราได้นะ489899นะครับแล้วก็รวมทางแพลตฟอร์มของเราครับทาง Facebook YouTube และ TikTok นะครับและออนไลน์ด้วยนะครับเว็บไซต์นะครับ fm99activeradio.mcot.net นะต้อง .net นะฮะ .net ครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน mcot connect ครับส่วนคลิปไทยถามมาว่าเอ๊ะแอปฟังไม่ได้ครับผมฟัง99ไม่ได้ก็ต้องไปฟังที่ mcot connect แล้วนะฮะ
6: ครับ
5: ถ้าแอปแยกเดียวไม่มีแล้วเราพยายามจะขึ้นเกินมาครับไหลออกมาทางฝั่งซ้ายเข้ามาตรงกลางโอ้เบอร์เสื้อของนอร์เวย์ก็มันมีลายยึกยักยึกยักด้วยเนาะเมื่อกี้ผมเห็นในฮาแลนด์พอดอสใส่เบอร์8คุณดอส
6: เอ้า
5: เฮเกมครับให้อาเยอร์ออกมาทางฝั่งซ้ายสาโดขึ้นหน้ามาโอ้โหดูแฟนบอลวันนี้มากันเยอะจริงนะโดยเฉพาะนอร์เวย์น่าจะเยอะนะคุณดอส
6: นอร์เวย์น่าจะเยอะแหละอิรักอาจจะเข้ามาลำบากหน่อย
5: เน
6: า
5: ะ
6: เหมือนอิหร่านเมื่อเช้านี่ก็เตะเสร็จก็โดนไล่กลับเลยฮะ
5: แฟนบอลใช่ไหม
6: ไม่นักบอลเนี่ย
5: อ้าว
6: ครับก็ต้องรีบบินออกนอกประเทศไปนะครับคือก็ถ้าเป็นกีฬาอเมริกันเกมอะไรเงี้ยอย่างพวกบาสพวกอะไรพวกนี้บางทีแข่งเสร็จเขามันก็บินต่อนะแต่ว่าคือถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับวัฒนธรรมแบบนี้
5: ใช่
6: และอิหร่านก็เรียกว่าโดนอยู่ทีมเดียวอ่ะ
5: โอ้โห
6: ไอ้อินฟาติโน่อ่ะประธานฟีฟ่าต้องเข้ามาปลอบในห้องแต่งตัวนะ
5: ก็อุรุกวัยยังโดนคุณรถ
6: ครับ
5: ใช่ไหมนะอูกาเต้ตอนที่เขาตรวจสัมภาระตรวจกระเป๋าไงลงรถบัสมากันแล้วก็ยืนทำท่ากอดอกอ่ะ
6: ครับ
5: อูกาเต้โอ้โหกล้ามใหญ่ด้วยไงมองหน้าเลยฮะเอาจริงเหรอ
6: ก็
5: เข้าใจเขาเนาะ
6: เหมือนคือสหรัฐอเมริกาเขาก็ตรวจคนเข้มอยู่แล้วคือประเทศมันก็โดนนู่นโดนนี่เยอะเลยแล้วก็อย่างก็อาจจะไม่รู้จักด้วยนักมงนักบอลอะไรเนี่ย
5: เรซอร์ก็เนี่ยเบอร์เสื้อเขาจะมันแบบมีลายเยอะเนาะมีขอบเยอะของนอร์เวย์นะครับโอดิการครับสอบปลอกแขนกันทีมพยานได้กระชากออกทางฝั่งขวาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แต่ว่าเข้ามือครับของทางฮัสซัน
6: ก็ขวาสบายครับโอดิการได้บอลทางขวาแล้วก็พยายามจะเปิดเข้ามาเร็วเลยครับแต่ว่าก็บอลลึกไปหน่อยโอ้ยอิรักนี่โตตลอดเหมือนกันนะครับ
5: อิรักใน 4-4-2 นะส่วนนอร์เวย์ครับในระบบ 4-3-3บอลมาทางฝั่งซ้ายครับย้อนหลังกลับมาอ้าวกลับมาเข้าทางของทางด้านโซลอตเอ้าแต่ว่าของอิรักขึ้นมาครับอาลีหยอดเข้ามาตรงกลางครับทางไบเอสอย่างติดจะจับมาจังหวะนี้เอ้าแล้วมีโอกาสยิงข้ามคานครับจังหวะของฮุสเซนนะครับให้ทางอาฮามดีครับบอลทะลักมาพอดีครับและตวัดลูกนี้สกิดให้ครับทางฮุสเซน
6: โอ้โหโอกาสแรกของอิรักนะครับเอาฮามดีดูครับจ่ายมาทางขวาของอาฮามดีนะครับขยับไปลูกนี้ได้ซัดนะครับส่วนนอร์เวย์ก็มีทางเฮเกมนะครับเข้าไปปิดอยู่ก็เลยทำให้ทางอาฮามดีก็ต้องรีบยิงเร็วนิดนึงนะครับ

0: ครับยิงไป1ประตู
1: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาก็มี10กว่าแอสซิสต์กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะ
0: ฟอร์มดีมาก
1: ไรอาซอนนะครับขนาดว่าก็แบ่งๆกันเล่นกับยานคูโต้เลยแต่ช่วงหลังแกก็ยึดตัวจริงยาวนะครับโอ้เบอร์เสื้อของไอ้ซันเดอร์เบอร์เก้นี่มันเท่ดีมากเลยครับนึกว่าเป็นตัว X
0: คือนอร์เวย์เนี่ยเขาเท่งแต่ตอนที่ถ่ายรูปหมู่นะถ่ายรูปจ่าเลยนะฮะให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยคือใส่ชุดสโมสรแรกของตัวเอง
1: ครับ
0: เออแล้วก็แต่ละคนก็มาอ้าวใส่เสื้อของสโมสรแรกของตัวเองนะฮาแลนด์ก็ใส่เสื้อของสโมสรบรายไหมบายเดอร์โมนี่แหละฮะ
1: ครับ
0: แต่จำไม่ได้เคยอยู่โมไงก่อนจะไปเรบูซาบัวครับนี่เป็นทีมบรายนะคุณโดนเนาะโอเดกาดก็เช็ดเตียนนะมาตินโอเดกาดนะครับใส่เสื้อชุดแรกของตัวเองเป็นสตอมก็เสร็จนะครับคุณก็รู้นะเสื้อสีอะไรฮะ
1: อ๋อไม่ทราบ
0: โอ้โหก็น่ารักดีนะเป็นคอนเทนต์ล่ะ
1: ครับ
0: ผ่านมา15นาทีครับอิรักกับนอร์เวย์อยู่ที่0ประตูต่อ0ครับเช้าเช้าวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันนะเดี๋ยวคู่ต่อไปโอ้ห้ามพลาดเลยฮะตอน8นาฬิกานะครับฟังการบรรยายของป่ายครั้งหนึ่ง
1: อ
0: าร์เจนตินาลงสนามเจอแอลจีเรียเมื่อวานนี้ก็โหได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะป๋าบรรยายในรอบโห20ปีแล้วคุณดอด
1: ครับ
0: ถึงไหมอ่ะ
1: ป๋ากับพี่สุเทพ
0: เลย10ปีกว่าเป็นไง
1: เออ
0: เจอเนี่ยของแท
1: ้อิรักนี่โค้ชก็เป็นแกรมาโนนะครับอดีตกุนซือทีมชาติออสเตรเลีย
0: ก็พาทีมไปฟุตบอลโลกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แกรมาโน
1: ส่วนของนอร์เวย์ก็ซาเลโซบักเคนนะครับ
0: ก็เป็นโค้ชทีมชาตินอร์เวย์นะครับมาอย่างยาวนานนะ20ปีตั้งแต่ปี2020นะฮะ6ปีมาแล้วนะครับอดีตกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ครับยุคประมาณ90เนาะตัวตันๆหน่อยนะฮะโค้ชของนอร์เวย์ก็ยังไม่มีอะไรครับอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับส่วนใหญ่เป็นแฟนนอร์เวย์เนาะใส่หมวกไวกิ้งด้วยนะครับ
1: ใช่ก็อิรักมันก็น่าจะเดินทางมายากแหละไกลด้วยส่วนนอร์เวย์นี่ก็ประเทศมันก็รวยด้วยนอร์เวย์เนี่ยคนน่าจะมีสตุ้งสตางเดินทางมาดูบอลโลกครั้งนี้ได้ง่ายหน่อยเพราะว่า
0: ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนาะ
1: ใช่
0: จะมีความสุขเนาะ
1: ครั้งนี้คือราคาตั๋วราคาค่าที่พงที่พักอะไรก็แพงหูฉี่เลย
0: เออมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ไปดูแมตช์อิหร่านคุณโด
1: ดเ
0: พื่อนที่รู้จักกันเป็นแฟนกาสก้านี่แหละฮะเอาหน่อยพยาได้อยากขึ้นมาแต่ว่าก็โดนเพลสดานบนนะครับเข้าหาเร็วครับจังหวะนี้จังหวะที่ซานเน่เบอร์เก้นะครับพยาได้อยากพลิกไปโหโดนดับเบิลทีมครับ
1: มาเสียบคู่เลยนะครับ
0: ทาชีนนะฮะที่เข้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กของอิรักครับดันขึ้นมาสูงครับก็เล่นบอลยากเหมือนกันนะนอร์เวย์พยายามที่จะโลจากขวาไปซ้ายครับดูจังหวะนี้นูซ่าโดนสอนสอบครับเลี้ยงตัดได้เข้ามาย้อนหลังนะกลับมาออกให้กับเรียซอสเอาบอลลงพื้นแต่บอลมันบานไปได้หนึ่งพยายามที่จะแตะรอดแต่ว่าไปไม่ได้ครับเจอกับทางดอสกี้หลอซี่เข้าหาบอลเร็วและสุดท้ายที่เรียซอนออกข้างไปด้วยครับ
1: ก็ไปโดนเรียซอนออกเองนะครับนี่ก็มีกองเชียร์จากอิรักครับตามมาพอสมควรมาชาร์ลส์ดอสกี้นะครับก็เล่นอยู่กับวิกตอเรียเพลเซนก็หลายคนก็ค้าแข่งที่ต่างแดนนะครับ
0: ส่วนใหญ่นะ
1: ใช่อย่างเอาฮามาดี้นี่อยู่กับอิปสวิชนะครับกองหน้าที่มีโอกาสยิงไปทีนึงเมื่อกี
0: ้อ้าวแล้วจังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาจะโดนส่วนนะครับจะว่าโต้กลับมาอิมาฮิมบายเอสขึ้นไม่ได้ก็ย้อนหลังครับมีผู้เล่นของนอร์เวย์นอนเจ็บอยู่ซันเดอร์เบอร์เก้ป่ะคุณดด
1: น่าจะใช่
0: คือเบอร์เขาก็แบบ
1: เบอร์มันก็ดูยากอ่ะ
0: เบอร์8เนี่ยหมายคือขายหมายเลข6มากครับหมายเลขของนอร์เวย์ครับ
1: คือเบอร์8มันเหมือนเป็นตัว X อะครับแต่ว่ามันมีขีดบนขีดล่างด้วยไง
0: เอ
1: าซะเท่จะเดี๋ยวดูยากยาก
0: เดี๋ยวดูจังหวะนี้วางยาวขึ้นหน้าไปอ้าวทางฮุสซิน
1: ก็โล

0: ลงไปครับแต่ว่าผู้ตัดสินเฉยครับวิ่งหนีไปเลย
1: ก็เป็นกองหน้าคนสำคัญนี่ทางด้านไอเมนนะฮุสเซนเกือบไม่ได้เข้าอิรักนะโดนตรวจพอสมควรนะครับ
0: เข้าอเมริกาเปล่า
1: เข้าอเมริกา
0: ครับ
1: ก็มาพร้อมกับทีมงานเนี่ยเมื่อทีมงานไม่ได้เข้านะอิรักอ่ะช่างผ้าเนื่องจากมันผิดนะ
0: ครับ
1: 18นาทีอยู่ที่0-0เอานูซ่ากับช่างและเลือดทางฝั่งซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษนั้นจะจิ้มด้วยขวาเข้ามาข้างในยังติดเสื้อขาวนะครับของอิรักแล้วบางลูกนี้บอลสุดท้ายโดนผู้เล่นของอิรักครับเตะมุมครับโอ้แฟนบอลนอร์เวย์ก็มีอิตาลีด้วยฮะ
0: อิตาลีก็โดนนอร์เวย์เตะตกรอบมาเนี่ยแหละครับ
1: ใส่เสื้อทีมชาติอิตาลีครับหนูน้อยสาวคนนี้ครับ
0: กองเชียร์ก็ทำท่าเรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเรืออะไรเงี้ยครับ
1: โยเรือนะพายเรือครับ
0: เราแต่มุมของนอร์เวย์ครับโอ้โหตัวใหญ่กันเลยโดยเฉพาะสลอตกับฮาแลนด์นะครับผู้สินก็พยายามจะไปเตือนนะครับจังหวะไปยื้อยุดก็อยู่ครับบริเวณในกรอบเขตโทษ
1: หาแล้วนะครับจะวิ่งจากเสา2ไปเสาแรกหยอดเข้ามาข้างในจะได้โมงโอ้โหแต่ว่าโหนโมงครับแม่ฉีดตัวประกบได้ดีครับเออร์ลิงเบราฮาแลนด์เนี่ยมองแต่ว่ากดไม่ลงโอ้นี่หนีตัวประกบดีแล้วจังหวะโอ้โหขึ้นไปก่อนนะเทคไปก่อนบอลก็เลยจังหวะตกเนี่ยตัวกำลังจะลงพื้นนะครับบอลมาใส่หัวพอดีครับบอลหลุดเสาไปโอ้นิดเดียวครับนอร์เวย์เกือบจะขึ้นนำ1-0
0: โอ้มีปัญหาในการประกบตัวนะครับอิรักฮาแลนด์วนไปวนมาสุดท้ายก็ประกบไม่ติดนะครับได้โขกด้วยแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปเยอะครับจังหวะนี้เกมก็เล่นกันเร็วดีนะครับไม่ได้ช้านะครับอิรักก็อย่างที่บอกไปครับมาสู้ตลอดนะครับแต่ว่าโอกาสลุ้นทำประตูก็อาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับ
1: คือไม่ได้เล่นตั้งรับแล้วรอโต้นะคือกล้าที่จะบุกเข้าใส่ด้วยครับอาศัยความแข็งแกร่งกับสไตล์ของเขาอย่างอิรักนะวิ่งบีบตรงกลางให้แม่นๆกับจอห์นนี่วางยาวขึ้นหน้าไปครับเข้ามือของนิลัน
0: แล้วที่ก็เพลย์ออฟนี่ชนะโบลิเวียเข้ามานะครับ 2-1 แล้วก็อุ่นเครื่องนี่ก็มีชนะอันดอร่า 1-0 นะครับเสมอสเปน 1-1 แล้วก็แพ้เวเนซุเอลานะ 0-2 ส่วนการคอมบอลตัวนี้ก็นอร์เวย์ดีกว่านะครับ52-34นะครับ
1: ส่วนนอร์เวย์อุ่นเครื่อง4เกมก่อนบอลโลกรับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ชนะสวีเดน 3-1 ครับเสมอสวิต 0-0 เสมอโมร็อกโก 1-1 และก่อนหน้านั้นก็แพ้เนเธอร์แลนด์นะครับ 1-2 วางยาวขึ้นหน้ามาครับนอร์เวย์บอลนะลึกนะครับเข้ามือของผู้สัมประตูนะครับซาดาวฮัสซัน
0: ก็แต่ว่านอร์เวย์ก็เหมือนเป็นทีมที่พออุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะเพราะว่าปีแล้วนี่ก็อุ่นเครื่องเสมอนิวซีแลนด์นะ 1-1 นะครับแต่พอไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่ชนะตลอดนะครับมารอบนี้ก็อุ่นเครื่องมา4เกมก็ไม่ค่อยดีเช่นกัน
1: ปัญญาดิยากาชาตินี่ก็ใช้ความเร็วครับทางอันโตโนซ่านะครับปีกจากอาเบไลซิกอายุยังน้อยอยู่นะนูซ่า21ปีเท่านั้นนะครับ
0: นอร์เวย์นี่ตัวรุกนี่ก็โหดีๆ3คนเลยนะครับกองหน้าเนี่ยสอลอสฮาแลนด์แล้วก็มีสแตลาเซนอีก1คนด้วยนะคือสแตลาเซนนี่จริงๆไปเล่นทีมไหนนี่ก็อาจจะเป็นตัวจริงได้เลยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับนอร์เวย์ชุดนี้นี่ต้องนั่งสำรองไปก่อน
1: นูซ่าผู้เล่นทีมอย่างคริสตอฟบอมการ์เนอร์ใช่ไหมคุณดดไม่ได้มาใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้มา
1: เจ็บไง
0: เจ็บ
1: โอ้ตัวเก่งเลยนะของออสเตรียฮะ
0: ก็มีส่วนเยอะนะครับก็ทำให้ไลฟ์ซิกก็ฟอร์มดี
1: เจ็บอ่ะเสียดายตัวนี้เล่นดีมากครับคริสตอฟบอมการ์เนอร์ผู้เล่นทีมของนูซ่านะครับในทีมไลฟ์ซิกอยู่เรียนเรือซอนนะครับจะเปิดเข้าไปเป็นตัวออกบอลนะครับผู้สินบอกว่าเหมือนจะยังไงฮะคือเรือซอนจะถอยบอลออกครับแต่ว่าผู้สินบอกให้ถอยเข้ามาครับเอ๊ะปกติต้องถอยออกไม่ใช่เหรอ
0: เออ
1: แปลเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ผู้สินจากกาบองนะครับปีแอร์อาโชแล้วใน จังหวะนี้ครับโซลอตได้โป่งแต่ว่าเบาเกินไปครับข้ามือของฮัสซัน
0: อิรักก็ต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะไปเสียฟรีคิกเสียเตะมุมนี่ก็เปิดมา2ทีนี่ได้มงตลอดนะครับนอร์เวย์เดี๋ยวลูกนี้ก็เบาเกินไปครับสล็อต
1: คือชื่อของชื่อที่ปักหลังเสื้อนะครับของอิรักเนี่ยเขาเอาชื่อหน้านะคุณโดนเนาะอย่างเช่นฮัสซันเขาปักว่าจาลาวฮะจาลาฮัสซันนะเอาชื่อหน้าแต่ขออนุญาตเรียกชื่อหลังแล้วกันนะครับอิรักจะขึ้นมาโดนเบียร์นะครับล้มลงไปโดนดึงเสื้อครับได้ฟาวหมายเลข8นะครับบาเยสอิบราฮิมบาเยสนะจากสโมสรอัลดาฟาครับในลีกของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส
0: ์พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
1: ไม่ใช่ฮะไฮเดชันเบรกครับหรือว่าพักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนครับประมาณ3นาทีประมาณนาที22เป็นต้นไปนะครับผู้ตัดสินก็จะให้พักดื่มน้ำกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็เตะตอนเย็นๆบ้านเขาเน
0: า
1: ะ
0: ก็แต่ว่าก็เป็นจุดที่ก็โดนวิจารณ์เยอะนะครับมีนักข่าวก็พยายามจะไปถามนักบอลอะไรอย่างงี้นะบุกโยซาก้าก็โดนถามนะเป็นยังไงบ้างครับมีไฮเดชันเบรกด้วยทั้งหน้าที่บางทีอากาศเย็นกว่าตอนที่คุณเตะที่อังกฤษอีกพร้อมกรีดเนี่ยบางคู่เนี่ยเตะตอนเที่ยงไงใช่ไห
1: ม
0: นะครับหนักกว่านี้อีกแดดเปรี้ยงเลย
1: ผมว่าเมื่อวานป๋าบรรยายสนุกมากเดี๋ยววันนี้ตอน8นาฬิกานะป๋าจะเข้ามาประมาณ 7:30 นนะครับเราจะอยู่จนถึง 7:30 นครับบรรยายกันยาวๆ 7:30 นเข้ามาแป๊บนึงนะแล้วก็8นาฬิกานะครับติดตามป๋าแล้วก็พี่เทพได้นะครับตอน8นาฬิกาได้เห็นเลโอเนลเมสซี่แล้วเนาะเจอกับแอลจีเรีย
0: แชมป์เก่านะครับจูนีน่า
1: ป๋าภาคบอลจะกับภาคเรือแข่งป๋าเนี่ยนักบรรยายเก่าโอ้ตอนยุคใหม่ๆนะครับปี2004ฮะยูโร2004ที่เราประเดิมเลยป๋าบรรยายเองเลย
0: อ๋อแล้วครับ
1: นี่20ปีนะพูดตรงๆป๋าไม่ได้บรรยายฟุตบอลนะฮะฟังป๋าภาคบอลช่วงเช้าสนุกใช้ได้ครับฟิลคล้ายฟังพี่เอ็ดดี้วิทยาศักดิ์นินกาดในคัชแมร
0: ์
1: เป็นไงเป็นไงก็อยู่ที่สูตรต่อสูตรนะครับอิรักกับนอร์เวย
0: ์ก็คู่แรกนี้ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับชนะเซเนกัลไป 3-1 นะเอ็มบัปเป้2นะครับบาลีบาโคล่า1
1: เบิ้ลนะจริงๆน่าจะ 3-0 ด้วยแหละคุณโดสแต่ว่าช่วงท้ายเซเนกัลก็ได้ประตูด้วยเนาะ
0: ครับก็ไล่มา
1: อิบราฮิมเอ็มบายก็รองแชมป์เก่าครับแชมป์โลก2สมัยนะฝรั่งเศสนะครับก็ประเดิม3แต้มรองแชมป์3แต้มไปแล้ววันนี้ลุ้นกัน8นาฬิกาครับอาร์เจนตินาโอ้แฟนบอลอิรักก็มาเยอะเหมือนกันนี
0: ่หน้านี่เหมือนโอ้โหออกแนวจีนๆเกาหลีนะครับดูไม่ค่อยอิรักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นกองเชียร์เอเชียที่อยู่แถวอเมริกานั่นแหละบางทีก็เข้ามาดูครับแล้วก็เชียร์เอเชียด้วยกันเนี่ย
1: ตอนนี้ในสนามยูริสเตเดียมหรือว่าบอสตันสเตเดียมนะเปิดเพลง Living on a Prayer นะฮะของพี่บองใช่ไหม
0: ของบองจุ้ย
1: อ้าวยังไม่ปิดนะครับบอลเตะแล้วนะอ้าว
0: บองจุ้ยนี่ก็เป็นวงน่าจะมาจากนิวเจอร์ซีย์มั้งก็เป็นฟรีคิกนะครับของอิรัก
1: จะวางเข้าไปครับหยอดเข้ามาข้างในแล้วขอยิงยิงไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับทางทาชินกองหลังครับที่ดันขึ้นไปสูงครับ
0: ก็เก็บตกได้แล้วก็ซัดด้วยซ้ายนะครับเผินขึ้นอัศจรรย์ไปเลย
1: ซาอิดทาชินนะครับกองหลังวัยเบญจเพสครับจากสโมสรนะปักตะกอครับในอุซเบกิสถานไอ้อุสเบย์เตะผู้นี้เปล่าคุณโดดอุสเบย์ยังอะเนาะ
0: ยังไม่เตะเลย
1: โอ้โห
0: ก็ครั้งแรกในประวัติศาสตร์งาน
1: ตัวแทนจากเอเชีย
0: อุสเบย์กับจอแดนนะครับ
1: มากันเยอะ9ทีมเนาะโควต้าเราก็จากทวีปเอเชียเนี่ยคือ 8.5 นะครับ 8.5 คือต้องไปเพลย์ออฟก่อนแต่ดูจังหวะนี้ของนอร์เวย์ก่อนครับตกเข้ามาตรงกลางสวยครับเบอร์เก้ให้อันโดนูซานูซา กระชากเข้าหาอาลีแล้วเปิดเข้ามาตกกันได้ชันด้วยก็ดึงเข้าสู่กับจากเออร์ลิงฮาลันนับหนึ่งเลยครับของศูนย์หน้าจากแมนซิตี้
0: โอ้โหตามสูตรเลยนะครับพอพลิกบอลตรงกลางได้นะครับนูซ่าในแกแบะมือขออยู่ตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอครองบอลได้มีแบ็กซ้ายเติมมาช่วยครับไหลมาแล้วก็เปิดเร็วมาเลยครับเข้ามาตรงกลางลึกบอลฮาเลนครับช้าจ่อเข้าไปนี่ครับในสุดแกก็มาบอลโลกสักทีครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับเออลิงบราฮาเลนคือกับสโมสรนี่ก็ไม่มีใครสงสัยเลยอยู่แล้วนะครับนี่กับทีมชาติครับที่ก็เหมือนเป็นจุดอ่อนของฮาเลนมาโดยตลอดโอ้ดูครับจากสล็อตนะครับครองบอลอยู่แล้วจ่ายต่อมาครับเนี่ยนูซ่าขออยู่ตั้งนานครับแล้วพอมีซ้ายเติมมาช่วยโอ้โหตรงนี้ต้องชมเปิดดีมากนะครับเนี่ยดูครับวิ่งหน้าตั้งเติมมาเลยครับโมเลอร์โวลฟแล้วก็เปิดโค้งมาให้กับฮาลันครับที่บริเวณเสา2เปิดมาเข้าจุดนัดพบจุดโฟกัสพอดีไปครับแล้วก็สไลด์ชาร์จเข้าไปครับฮาลัน
1: โอ้ต้องชมดูซ่านูซ่าเนี่ยกระชากเข้าหาคือเหมือนจะคัดอีไซด์เข้ามานะครับแล้วไหลออกด้านนอกครับผมให้วอล์ฟได้เป็นแบ็กซ้ายเติมเข้ามาแล้วจ่ายไปที่บริเวณจุดนัดพบครับเสา2ครับฮาลันชาร์จเข้าไปเหมือนชาร์จด้วยไม่ใช่เท้าขวาคุณโดนแล้วเหมือนเท้าซ้ายไหมอ่ะ
0: ก็เท้าซ้ายนี่แหละแต่ว่าคือวิ่งหลุดกองหลังมาแล้วครับจ่อๆก็เรียกว่าเอาคุมบอลให้มันเข้ากรอบก็พอครับลูกนี
1: ้ประตูที่56ครับในนามทีมชาติของเออร์ลิงฮาลันในการลงสนามนาที51ค่าเฉลี่ยดีมาก
0: ใช
1: ่1นัดต้องมีอย่างน้อย 1.1 ประตูครับ
0: ก็ติดทีมชาติปี2019นะครับคือผลงานส่วนตัวดีมากอยู่แล้วนะครับเออร์ลิงฮาลันด์อ้าวแต่ว่าอิรักตัดได้ครับตรงนี้
1: อิรักจัดสวนมาจ่ายออกมาทางฝั่งซ้ายครับพยายามที่จะพลิ้วหนีไปเอาหลอกได้สวยครับย้อนเข้ามาตรงกลางมงทิ้งกันไปก่อนเก็บได้ที่อิบราฮิมบาเยสบาเยสมองข้างในเปิดบอสแม่นอยู่แล้วก็แต่ว่าจังหวะนี้จ่ายมาติดแล้วนอร์เวย์จะสวนครับนูซ่านูซ่าเปิดพุ่งๆขึ้นหน้าไปเอ้าให้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์โดดเดียวเผชิญกับผู้เล่นแนวรับของนอร์เวย์3คนไหลมาให้โซลัดเข้าสายข้างถนัดด้วยรับโซลัดยิงแต่ว่าไปติดบล็อกทาชิมหมายเลข4ครับเซนเตอร์แบ็คของอิรักมาขวางเอาไว
0: ้โอ้ฮาแลนด์จริงๆก็จะยิงเองก็ได้นะครับแต่ดันใจกว้างครับไปไหลต่อให้กับโซลัดโซลัดแกก็ยึกยักอยู่แล้วก็ดึงมาเข้าซ้ายครับพอจะซัดนี่ติดบล็อกโอ้โดนสวนมานี่เกือบเป็นเรื่องกันนะครับทิ้งยาไว้กับฮาลันฮาลันนี่ก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติสูงสุดด้วยนะให้กับนอร์เวย์นะครับทางที่ก็อายุแค่25ปีนะครับเป็นผู้เล่นที่ยิงให้กับนอร์เวย์เยอะสุดแล้วนะครับตอนนี้โอ้พอนอร์เวย
1: ์ได้ประตูก
0: ็ลุยหนักเลย
1: ครับเดี๋ยวดูจากนี้ก่อนนะครับวอบหยอดเข้ามาบอลแฉลบออกหลังไปครับเตะมุมครับของนอร์เวย์ตอนนี้บุกหนักแล้วครับส่วนอิรักก็เป็นฮุเซนซาอิดนะครับ78ประตู137แต่ว่าเป็นนักเตะในยุค70-80นะครับ
0: ก็ยุคเก่าแล้ว
1: อันนั้นยุคเก่านะ
0: เออ
1: นะครับส่วนไอเมนนะฮุเซนกุดอสอันดับ5นะฮะ
0: ครับ
1: 96นัด33ประตูครับ
0: คนที่ติดทีมชาติเยอะสุดก็เป็นยูนิสมามูธนะอิรักนี้ก็มาเตะกับเราบ่อยอ่ะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นักเตะหลายๆคนก็เราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็มีขวัญใจชนาทิพย์มาด้วยนะโมฮันัดอาลีฮะ
1: อ๋อที่
0: เตะเจชนาทิพย์อ่ะ
1: โอ้สลอยเลยใช่ไหม
0: ครับก็ติดทีมชาติมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะนัดนี้โมฮันัดอาลีกรรมการนี่หน้าอย่างกับดาวิดอลาบา
1: เอาโอ้จะเหมือนดาวิดอลาบากรรมการจากกาบองนะครับเปียเอาโชครับก็เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าเลยครับมาตั้งแต่ปี2018แต่มุมทางซ้ายครับยูเลียนเรซอนจะเปิดเข้ามาส่งสัญญาณให้เพื่อนยกมือซ้ายขึ้นมาครับหยอดมาตรงกลาจังหวะนี้ต้องปัดทิ้งไปก่อนทางฮัสซันครับปัดทิ้งไปก่อนแล้วเหมือนมีจังหวะฟาวไปแล้วครับ
0: โ ดูทีครับโอ้โหชกลูกนี้ก็โดนไม่ค่อยเต็มมือด้วยนะครับลูกนี่มันลอยอยู่ในกรอบเขตโทษ

0: ้นได้แหละแต่ว่าไม่มีตัวซ้ำก็มีฟาไว้ก่อนครับ
1: อีกแล้วครับเล่นบอลจากหลังบ้านขึ้นมานาทีที่34ครับเอาอีนอร์เวย์ชนกันจังหวะนี้ต้องขึ้นหลังกลับมาคือเสื้อของซาเดอร์เบอร์เก้เหมือนนาฬิกาทรายคุณรถเหมือนแม่เบอร์8นะฮะ
0: ใช่
1: รูปร่างสัญลักษณ์เหมือนนาฬิกาทรายฮะ
0: คือถ้าดูไกลๆอ่ะไอ้ตรงขีดมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเบอร์เป็นตัว X อ่ะเนี่ยเหมือนเป็นตัว X เลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีขีดอยู่ขีดบนขีดล่างไงให้มันเป็นเบอร์8อ่ะคือก็เน้นเทเลขสวยๆไว้ก่อนอ่ะเท่ดีโซลอสนี่ก็เบอร์7แล้วก็มีขีดตรงกลางด้วยนะ
1: ใช่เสื้อสวยฮะนอร์เวย์จับบอลจังหวะนี้ครับซานเดอร์เบเก้จับบอลยาวขึ้นไปครับกันแหมาโน่ครับพยายามที่จะออกมากระตุ้นลูกทีมนะเป็นหนึ่งคนที่มีฝีมือนะครับและเป็นคนที่มีจิตวิทยาดีมากนะครับแกมาโน
0: ่ทีมงานนี้ก็มีเลเน่มูเลสตีนนะที่เป็นอดีตมือขวาของป๋านะครับ
1: แล้วก็เคยมาสมัครขอคุมทีมชาติไทยด้วยนะก่อนที่เราจะไปเลือกมิลวานลาเยวัตนะครับดูจังหวะนี้ขอมาเยสยอร์เข้ามาตรงกล้าจนหุ่นมงทิ้งไปก่อนครับทางยูเนเลอร์ซอนบอลสองเป็นของนอร์เวย์ครับโซลอสล้มดึงฟาวได้ครับดึงฟาวจากทางไอเมนนะฮุสเซน
0: โซลอสนี่ก็ลงมาช่วยต่ำเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็พยายามจะพลิกบอลเองครับโดนตัดฟาวไปก่อน
1: 10นาทีสุดท้ายครับนอร์เวย์นำอยู่ที่1ต่อ0ครับประตูจากเออร์ลิงฮาแลนด์อย่าเดียวขึ้นเกมมาครับที่เบอร์เก้อาเยอร์ใช้บอลยาวนะครับทิ้งให้กับโซลอสโหและโซลอสเนี่ยมันได้มีสปีดต้นดีแบบนั้นนะ
0: เรียกว่าช้าเลยดีกว่า
1: โอ้โหฮะนึกว่ารถดีเซลเครื่องดีเซลครับ
0: ก็พยายามจะตัดฟาวล์เรื่อยๆนะครับทำให้อิรักนี่ก็ขึ้นเกมลำบากครับส่วนนี้ก็มอลโลเวฟนะครับไปเข้าจากทางด้านหลังก็เสียฟรีคิก
1: นอร์เวย์พยายามบีบสูงขึ้นมาครับอยู่รักบอลออกขวามาหลอกสวยครับทาชินเซ็นเตอร์แบ็กอ้าวชมไม่ได้และเสียบอลอยู่ด้านบ้านตัวเองครับนอร์เวย์ไหลมาให้โซลอสตบกลับมาแล้วโอนิกาได้ซัดด้วยซ้ายหูหรือเสาออกไปยิงหมดเกินไปครับแม่กับตันทีมชาตินอร์เวย์คนนี
0: ้โอ้อิรักต้องระวังนะครับขึ้นเกมพลาดนะครับเสียบอลในแดนตัวเองแล้วก็นอร์เวย์เหมือนตั้งให้กับโอนิกาเลยครับซัดด้วยซ้ายโอ้แต่ว่าลูกนี้ผิดเป้าไปเยอะเลยครับไม่ได้เสียอะไรเลยครับโอนิกายิงลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับหรือว่าคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วฮะ
1: อ้าวแต่ยิงน่าผิดหวังเพราะว่าแย่งบอลตรงหน้าบ้านอิรักได้แล้วครับก็สวัสดีทักทายกันเข้ามาครับสุลกาสำรองหรือเปล่าสำรองเนาะ
0: สำรองจ้ะ
1: เดี๋ยวเป็นสุลกานักเตะไทยลีกคนเดียวและคนแรกนะที่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกครับ
0: ครับ
1: เป็นไงแล้วก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยลีกแล้วนะ
0: จริงๆก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทั้งในลีกของไทยแล้วก็มาเลเซียอะไรก็ตัวดีๆขึ้นเยอะนะคือตัวดังๆเขาก็พร้อมที่จะมาเล่นนะถ้าได้ค่าจ้างโอเคนะครับอย่างของลีกมาเลเซียก็มีตัวของจอแดนอะไรพวกนี
1: ้
0: ไอ้เนี่ยไอ้เซรางอเนี่ยก็มีตัวจอแดนไป 2-3 ตัว
1: นอร์เวย์ครับได้ทุ่มทางซ้ายดาวิดโวลฟ์ทุ่มมาให้จายฮาแลนด์ครับบอลนะตรงกลางเป็นของอิรักดักได้ครับก็พลิกไม่ได้ครับต้องขึ้นหลังกลับมาพยายามต่อบอลใกล้ๆที่ซาอิดอิสมาอิลเอาอิสมาอิลเสียบอลตรงหน้าบ้านเดี๋ยวว่าเพื่อนจะมาช่วยแล้วลงมารับตามครับของอัลฮามาดีอัลฮามาดีกระชากมายังครองบอลได้ครับมีโอเดกาดมาสกิดไว้นิดนึงไหลออกมาทางฝั่งซ้ายครับ ให้กับอลิจาซิมอลิจาซิมทางฝั่งซ้ายกระชากเข้าหาทางเลียซอนและไหลเข้ามาตรงกลางสวยเข้าจิตตบกลับมาข้างในแล้วก็ได้บอลเลยเนี่ยนะครับนะครับตีเสมอครับดึงต่อดึงครับจากไอแบนฮุสเซน
0: โอ้โหตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับอิรักครับไอแบนฮุสเซนลอยตัวโคเข้าไปครับมาทำกันสวยครับอิรักคือจากจังหวะที่เหมือนจะมีการฟาหรือว่าผู้ตัดสินเฉยนะครับแล้วก็กลายเป็นอิรักเล่นต่อครับครองบอลอยู่ทางซ้ายนะครับทางจาซิมแล้วก็รอตัวเติมนะครับเป็นหมายเลข16นะครับเอาอามารีนะครับเติมขึ้นมาแล้วก็ว่างเลยนะครับในกรอบเขตโทษสุดเส้นพอดีครับหยอดไปแล้วก็ไอเมนูเซนครับลอยตัวโคกเนี่ยดูอีกทีครับไถขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ฝากซ้ายมาจังหวะครองบอลนะครับยึกยักยึกยักอยู่แล้วเนี่ยมีตัววิ่งเติมไปครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยโอ้ไม่ล้ำครับแล้วก็โอริกาเนี่ยหลงครับโอ้ตอนแรกคือแกวิ่งพุ่งขึ้นไปแล้วก็หยุดนะครับแล้วโอริกาก็เลยหยุดด้วยแกก็พุ่งต่อครับไปตัวเรียกว่าไม่มีตัวตามเลยครับโล่ง
1: ๆโอ้คุณอด189ซมเกือบ190นะครับไอเมนฮุสเซนครับเทคขึ้นมาแล้วเทคคนเดียวได้นะ
0: ใช่ใช่
1: 3คนนะครับของนอร์เวย์ครับมีโอริกานะครับมีวอลฟ์มีซันเดอร์เบอร์เก้ฮะ
0: ครับ
1: ไม่คือขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ถึงครับ
0: ก็คือเปิดมาแม่นนะครับคือเปิดหยอดๆมาแล้วก็ให้ไอเมนฮุสเซนเนี่ยใช้ความใหญ่โถมเข้ามาเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โขกเข้าไปครับประตูที่34นะครับให้กับทีมชาติอิรัก
1: โอ้โห
0: ตีเสมอได้ครับอิรักอ้าว
1: บรรยากาศเดี๋ยวว่าคึกคักมากครับพอทำประตูได้นักเตะอิรักเข้าไปดีใจกับไอเมนฮุสเซนเยอะเลยทั้งเดอะสปรอด้วยครับ
0: ครับ
1: โคตรขนลุกแทนนะประตูแรกในรอบ40ปีในศึกฟุตบอลโลกนะครับของอิรัก
0: แล้วก็ตั้งแต่ปี1986ครับ
1: โอ้โหตั้งแต่ปีที่เดียโก้มาโลน่านะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ครับกับอาร์เจนตินาครับแชมป์สมัยที่2ของทีมชาตินะและเป็นในสมัยเดียวนะครับของเดียโก้อาร์มาโดมาราโดน่าตำนานนักเตะผู้ลงลับนะครับดูนอร์เวย์ครับจะเร่งเครื่องมาโอเดกาดเข้าซ้ายจะดิ้นหนีไปแต่ว่าไม่ผ่านอิรักก็เขาเรียกอะไรสมหัวใจสิงไหมหัวใจสิงโตเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือความสามารถก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ดูจะวิ่งสู้ฟัดเป็นพิเศษนะครับเนี่ยคือพอนอร์เวย์ได้บอลก็จะขยับมาไล่นะครับไม่ให้นอร์เวย์ได้ขึ้นบอลง่าย
1: โอ้เดี๋ยวว่าจะว่าให้ต้องชมทางอาเมียเอาอามารีครับที่หยอดเข้าไปสุดเส้นหลานะครับบอลน้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าตอนประมาณสักเกือบ6โมงเช้าที่มาเรานะคุณโดนะ
0: อ๋อครับ
1: ให้กับไอเมนฮุสเซนนะครับได้เทคตัวขึ้นมงบริเวณเส้น6หลาแต่ดูจังหวะที่ของนอร์เวย์ครับดูซ่าจะไปแต่ว่าคล้องเกี่ยวออกหลังไปก่อนนะครับทางอาลี
0: มาดูว่าจะง่ายๆนะครับไม่ง่ายซะแล้วครับนอร์เวย์ต้องพยายามลุยต่อครับอิรักนี่ก็ถอยลงไปรับนะครับช่วงนี
1: ้โอ้มีคนเรียกว่ากลางธงอิรักผืนใหญ่นะบริเวณข้างสนามครับนาทีที่42ครับไหลเข้ามาตรงกลางจอดยังจะแทงทะลุช่องครับแต่ว่าไม่ถึงครับ
0: ก็ตัดบอลได้ครับนอร์เวย์ก็ลุยต่อครับนอร์เวย์นี่ก็จะอันตรายที่ริมเส้นทั้งสองฝั่งนะครับไรซอนนี่ก็เป็นคนที่เปิดบอลแม่นนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่นูซ่านี่ก็จะจีจาร์ดวูบวาบนะครับอ้าวตัดไปได้แล้วครับไรซอน
1: ไรซอนพยายามที่จะไปแต่โอ้โหก็ตามติดหลังครับทางดอสกี้อ้าวดอสกี้ชวนแล้วบอกให้ลุกขึ้นมานี
0: ่
1: เป็นไงแบ็กซ้ายนะครับเมื่อชาร์ดดอสกี้ครับบอกให้ลุกขึ้นมา
0: คือไลซอนนี่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้เตะมุมนะครับแกตัวบังไว้ครับโอ้แล้วสุดท้ายพอบอลออกนี่ผู้ตัดสินบอกให้เตะจากประตู
1: เมื่อกี้แกการเด่นนะคุณโดนนะเอาจังหวะนี้ซัดกันโอ้โหอิรักครับจ่ายซ้ายเกินไปครับโอ้โหแล้วเตะไปอัดใส่เออร์ลิกฮาแลนด์เข้าประตูครับฮัตซันครับเพื่อนจ่ายมาสั้นกันมันน่าจะเป็นทาชีนะหมายเลข4ครับจ่ายให้กับฮัตซันนะครับผู้สมัครประตูกับดันทีมสั้นไปแล้วฮัตซันเตะอัดใส่ฮาแลนด์กระโดดเข้าประตูไปเลยครับนอร์เวย์ขึ้นนำอีกครั้ง2-1ครับ
0: โอ้เสียง่ายเกินไปครับตัวนี้อิรักครับแหมอุตส่าห์ตามตีเสมอได้เมื่อกี้นี่เองครับโดดนำอีกรอบนึงแล้วครับเออร์ลิ่งฮาแลนด์เนี่ยถ้าใครดูพรีเมียร์ลีกก็รู้เลยครับประมาทไม่ได้นะครับเนี่ยดูครับทาชินคืนมาปุ๊บน้ำหนักสั้นครับโอ้เล่นไม่ได้อะครับฮัตซันโอ้เนี่ยครับพอจังหวะจะวาดเท้าเตะทิ้งขึ้นมาเนี่ยฮาลันมาถึงแล้วนะครับ เนี่ยเผลอๆฮาแลนด์เนี่ยถึงบอลก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันสุดเหยียดพอดีอ่ะแล้วก็เลยกลายว่าขาเนี่ยมาขวางเอาไว้ครับฮาร์ซันเตะมานี่อาจใส่ขาฮาแลนด์เต็มๆครับเข้าเลย
1: คือไปประมาทความเร็วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือฮาแลนด์เนี่ยแกเห็นตัวใหญ่อย่างนี้สปีดเร็วมากนะครับเพราะตัวแรกอ่ะแกไล่ทางด้านของทาชีนอยู่เลยครับพอทาชีนออกบอลปุ๊บแกก็วิ่งชาร์จเข้ามาหาผู้รักษาประตูครับจารามัสซันโอ้เสียง่ายเลยครับอิรัก
1: ได้มาเมื่อกี้ครับนาที39ครับไอเมนฮุเซนแล้วฮาลันก็มายิงนาทีที่43ครับ
0: โอ้ฮาลันนี่ในฟุตบอลโลกนี่มาเล่นครั้งแรกนี่2ประตูไปแล้วนะครับแม่ไม่ธรรมดาครับลุ้นดาวซันโวอยู่งาน
1: ปีทองของฮาลันด้วยครับ
0: โอ้ยรักครับแม่อุตส่าห์กำลังใจพองโตครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็ว
1: เกมดีๆครับไปเสีย
0: ประตูง่ายเกินไปหน่อยครับ
1: เสียง่ายเกินไปครับอิรักไปประมาทความเร็วของนอร์เวย์คือภาพแต่ไปที่น่าจะเป็นผู้คนสำคัญของนอร์เวย์นะคุณโดนนะ
0: ใช่
1: เรายังเห็นไม่ชัดไม่แน่ใจว่าเป็นผู้นำหรือเปล่าแต่ดูจังหวะนี้ของอิรักจะขึ้นมาแต่ว่านอร์เวย์พลิกหนีมาได้ครับแล้วสล็อตพลิกหนีมาสวยจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางซ่านเกินไปครับจะย้อนทางเหมือนกันครับฝั่งของอิรักก็สู้ได้ดีครับอิรักบอลเท้าสุดเท้าดีครับโหทดเวลา5นาทีครับในครึ่งแรก
0: ก็ฮาลันด์ตัวนี้2ประตูนี่ก็ไปรวมกับอีก5คนก่อนหน้านี้นะนะครับที่ยิงไป2ประตูนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเอ็มบัปเป้นะครับที่ยิงเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็ดาวซอนโวร่วมก็มีด้วยกันทั้งหมด6คนแล้วนะครับซัดไป2ประตูมีคายฮาเวดอะไรพวกเนี้ยยาซีนายารี่อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องดูว่าใครจะเป็นคนทำแฮตทริกได้เป็นคนแรกนะครับในบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นฮาแลนด์ก็ได้นะครับเพราะว่ายังเหลือครึ่งหลังอีกหนึ่งครึ่งเลย
1: แต่เปิดตัวได้อย่างเร้าใจนะเออร์ลิงฮาแลนด์และดูนอร์เวย์ครับดูซ่าจะให้กับวูฟหรือเปล่าคุณรถหมายเลข3เนาะโอ้โหผลต้องหมายเลข5ฮะ
0: เบอร์5
1: โอ้ผลต้องหมายเลข3
0: ครับเดวิดมอลเลอร์วูฟครับขึ้นมาบีบอลสูงนะครับแต่ว่าโดนจับฝาอ้าว
1: จ่ายบอลนะว่าอีกแล้วฮาแลนด์แล้ววิ่งไล่อย่างกับโอ้โหหมาป่าเลยฮะโอ้โหวิ่งไล่ล่าตัวนี้ฮาแลนด์แต่ว่าเป็นทำฟาวล์เขาร้องลั่นเลยครับฮาแลนด
0: ์คือแกนึกว่าจะได้ทุ่มเลยครับคือเนี่ยโดนบี้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเตะบอลทิ้งนะครับว่าต้องระวังนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอาคารฮาชิมนะครับเตะทิ้งไปแต่ว่าก็สุดท้ายผู้ตัดสินจับฟาวไว้ก่อนนะครับเพราะจังหวะสุดท้ายฮาแลนด์เนี่ยคือแกก็ไปผลักใส่โอ้โหแต่ว่าต้องระวังแล้วนะครับอิรักคือไปครองบอลก็พยายามจะเล่นในสไตล์ตัวเองนะครับบิ้วจากข้างหลังขึ้นมาแต่ว่าถ้าให้สั้นให้แรงเกินไปนี่ฮาแลนด์แกพร้อมปรีเข้าใส่อยู่แล้ว
1: อาคามฮาชิมครับจะวางเข้าไปวางข้างหน้าไปครับจัดลุ้นเอาระบงเช็ดได้ด้วยครับแล้วจากนี้บอลตกทางฝั่งซ้ายครับให้เอาฮามาดีตกเข้ามาตรงกลางโอ้โหจัดได้ยิงแต่โดนไม่เต็มเท้าครับลูกยิงของไอเมนฮุสเซนเอาอิรักมาอีกครั้งหนึ่งไหลเข้ามาตรงกลางสวยด้วยนะโดนเบียดไม่ล้มครับทางเอาอามารีย้อนหลังกลับมาให้ดอสกี้ย้อนเข้ามาแล้วก็ได้มงเลยนี่แล้วก็ได้ชาร์จตัวนี้โอ้ยฟาวเวอร์แฮนด์บอลครับจังหวะยิงของอิบราฮิมบาเยสยิงตรงนี้แล้วเหมือนโดดแขนป่าแต่มีเช็คอยู่แล้วนะครับ
0: ดูครับหยอดมาลูกนี้โหม่งแล้วลูกมันเสยไปครับโอ้โหพุ่งเข้ามาขวางได้ครับแต่ว่าดูอีกทีครับ
1: วอฟ
0: เอาฮามาดี้โหม่งแล้วก็พุ่งเข้ามาไม่โดนแม่แกก็ฟ้องไปเรื่อยฮะนี่
1: โอ้โหเซฟครับผม
0: บล็อกได้ครับแม่ยิงตรงนี้ผู้รักษาประตูน่าจะหมดสิทธิ์ไปแล้วด้วยนะครับนีแลนเพราะยิงกาจะย้อนสอนไปเสาไกลนะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเป็นโมเลอร์วูฟครับบล็อกได้ครับคือแกก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับ คนยิงอ่ะก็เลยมองว่าเอ๊ะมันโดนแขนหรือเปล่า
1: ไม่โดนนะ
0: แต่โดนต้นขาครับ
1: โดนต้นขาและเซฟเลยครับดาวิด

0: มอลเลอร์วอล์ฟครับแบ็กซ้ายของนอร์เวย์โอ้โหนี่คือถ้าไม่มาขวางวันนี้เข้าไปแล้วนะครับ
1: มันจ่อมากมากนะครับระยะไม่กี่หลาเอง
0: จ่าได้เปิดเข้าไปครับอาเมียอัมอัมรีเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้ามาได้โหนมงลูกนี้อืมมงหลุดออกไปครับทางซาอิดทาชิน
1: โอ้คืออิรักนี่รูปร่างอาจจะไม่ได้สูงกว่านอร์เวย์เท่าไหร่โอ้เดี๋ยวลูกนี้จริงเป็นซอลอสนะครับเป็นคนหม่งสกัด
0: อ้าวพายเรือแล้วครับแฟนบอลของนอร์เวย์
1: คร
0: ับ พายเรืออยู่บนอัศจรรย
1: ์ชอบพายเรือทำไมไม่มาคลองแสนแสบแล้วครับ
0: อ้าว
1: โอ้แต่อิรักนี่คือลูกกลางอากาศก็ถือว่าสู้นอร์เวย์ได้นะครับโดยเฉพาะคู่หน้านี่รูปร่างตัวหนานะครับแล้วก็กระโดดดีทั้งเอาฮามาดีนะครับแล้วก็ไอเมรุสเซตนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ลุ้นนี่ก็เป็นเอาฮามาดีนะครับได้สะบัดหม่งก่อนแล้วลูกมันก็เลยลอยไปที่เสาสองปรีเข้ามายิงครับปาเยสแต่ว่าก็ติดบล็อกซะก่อน
0: นอร์เวย์พยายามจะดึงเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาเยอร์เล่นกับเฮกเกมออกซ้ายมามอลเลอร์วอล์ฟให้อันโตนูซานูซาจะพลิกหนีโฮเซนขยันที่อยากไปแต่ว่าไม่ผ่านแล้วดอนูซาโดนเตะนั่นเจ็บเลยครับซาเดอร์เบอร์เก้ให้กับโอริกาวันนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะไหลมาให้นูซานูซาจะพลิกหนีไปไม่ผ่านครับยังดักได้แล้วอิรักจะสวนขึ้นมาวางขึ้นมาก็ยังติดเทเกมยืนปักหลักอยู่ตรงกลางครับเอาแล้วดูจังหวะนี้เอาแทงทะลุมาครับของทางไอเมนฮุสเซนเล็ดยิงลูกนี้โอ้โหอาบารีบงโอ้โหยิงไม่เข้าเป็นอาฮามาดีครับขออภัยยิงลูกนี้แต่ว่าบดเกินไปหลุดออกหลัง
1: โอ้โหดูครับพลิกบอลตรงกลางสนามได้แล้วก็แทงเลยครับเนี่ยดูอีกทีครับได้บอลแล้วแทงเลยลูกนี้หลุดเดียวมาแล้วนะครับโอ้แล้วก็พยายามดึงไปเข้าขวาแต่จังหวะจะยิงก็โดนไม่ค่อยดีครับอาลีเอาฮามาดีนะครับแล้วก็มีตัวมาขวางด้วยนะครับน่าจะเป็นทางอาเยอร์นะมาบล็อกไว้แล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับอีรัก
0: ครับเอาฮาร์มาดี้ครับเอาเตะมุมครับหยอดเข้ามาตรงกลางโถมาเก็บได้ครับที่เอาอามารีทางขวาแล้วหยอดเข้ามาข้างในชัยฤมงฮาเล่ลงมาช่วยกันรับอยากได้อีกครั้งยิงสุดที่โอ้โหเข้ามาเลยครับโอ้โห
1: ไม่เข้าฮะ
0: ไม่เข้าคุณรถ
1: ครับ
0: โอ้ยผมขออภัยตกใจฮะตะข่ายไม่ไหว
1: ข้ามคานครับโอ้ลูกมันทะลุเอาไว้ครับ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหดูครับกองหลังครับจับก่อนดึงจังหวะแล้วกดด้วยทรายครับน
0: ี่โอ้โหเข้านะ
1: แม่ข้ามคานออกไปครับอาคามทาชิม
0: โอ้โห
1: ตะข่ายไหวเลยครับลูกนี้ถ้าเข้านี่จะเป็นประตูสุดสวยเลยครับแม่ยิงดีกว่ากองหน้าอีกแต่ว่าลูกมันข้ามคานมันไปโดนอีกเสาข้างหลังนะครับแล้วก็
0: โดนเสาข้างหลังที่ขึงตะข่ายแล้วก็กระดอนก็โดนมาโดนตะข่ายที่อยู่ข้างหลังครับผมว่าเข้าขอให้โอ้ยิงตรงนี้ฮะหายเลยครับ
1: หายไปข้างหลังเนี่ยแหละครับก็หมดครึ่งแรกนะครับโอ้ยรักก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ2โอกาสเน่งๆนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็จบที่นอร์เวย์นะครับนำอยู่2ประตูต่อ1เออลิงฮาแลนด์คนเดียว2ลูกนะครับให้กับนอร์เวย์ครับส่วนอิรักก็ได้จากไอเมนฮุสเซนนะครับโขกเข้าไปครับแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้นะสำหรับอิรักสู้ได้ดีทีเดียวนะครับน่าเสียดายที่ประตู 2-1 เนี่ยไปเสียง่ายไปหน่อยครับ
0: ไม่งั้นก็ดึง1นะและฮาแลนด์เดินกลับเข้าสู่สนามเนี่ยโอ้โหแอคเลยฮะ
1: ครับท่าแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะโ
0: อ
1: ้โหนี่นอร์เวย์ก็แฟนบอลมากันเรียกว่า
0: เยอะนะ
1: หลากหลายวัยเลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงมากันหมดแล้วก็มาใส่นี่มีสัญลักษณ์ก็เป็นหมวกไวกิ้งนะ
0: ใช่ฮะก
1: ็มีเสื้อแมนซิตี้ด้วยครับแมนซิตี้แล้วก็ปักข้างหลังเป็นฮาแลนด์นะครับ
0: อ่ะก็โหสนุกเหมือนกันนะแม่เมื่อกี้นึกว่าหายไปแล้วครับลูกยิงนะครับของเซเดแบ็กเนาะ
1: ครับ
0: อืมอาคามฮาชิมโอ้ยิงถ้าเข้าในประตูสวยๆเนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าซวบเข้าตะข่ายครับปรากฏว่ามันโดนเสาได้ขึงตะข่ายข้างหลังกันเนาะ
1: ก็โกขึ้นไปไม่ถึงแล้วนะครับนีแลน
0: โอ้โหแล้วก็กระทบข้างหลังนะครับนึกว่าหายไปแล้วนะอ้าวก็อยู่ที่ 2-1 ครับนอร์เวย์ขึ้นนำนะครับผมไปดูสถิตินิดนึงแล้วกันนะในแมตช์นี้ค่า XG นะครับของนอร์เวย์อยู่ที่ 1.90 ส่วนอิรักนะครับค่า XG อยู่ที่ 0.67 นะครอบบอลมากกว่านะครับนอร์เวย์ 60%โอกาสยิง7ครั้งนะครับอิรักโอกาสยิงมากกว่านะคุณรถ
1: ครับ
0: 9ครั้งครับแต่ว่าตรงกรอบแค่ครั้งเดียวคือประตู

0: ของไอเมนฮุสเซนนั่นแหละครับส่วนนอร์เวย์ตรงกรอบ3ครั้งครับ
1: ก็ถือว่าโอกาสก็อิรักก็ดูดีนะครับก็คือแลกมาเรียกว่าแลกกับนอร์เวย์เลยแล้วก็ถือว่าสู้ได้สนุกนะไม่ได้เป็นรองอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับ
0: นอร์เวย์ที่เด็ดนะครับผมคุณเจ๋งตะโกนทำไมครับให้ตื่นเต้นหน่อยปลุกกันตอนเช้านะฮะถ้าพี่สมชายพาคู่พี่ลิมิงใครจะแบกใครครับ
1: ก็ช่วยการช่วยการ
0: ก็น่าจะมีต่อยซ้ายต่อยขวานะ
1: อื
0: มนะครับอ่ะนะฮะก็ช่วงนี้นะคุณด้วนนะนะครับก็เดี๋ยวมีกิจอย่าลืมนะกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับที่ cheer.mcord.net นะครับเข้าไปแล้วก็มีเช็คอินเล็กน้อยนะไปโหวตซูเปอร์แฟนกันได้นะครับของทาง mcord นะครับมีรางวัลรวมค่ากว่า2ล้านบาทเลยนะครับก็ไปการตรงนั้นได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแพ็กเกจบอลโลกก็ยังไงฮะมีไหมคุณดอส
1: คืออะไร
0: แพ็กเกจบอลโลกมีแยกไหมยังไม่มีใช่ไหมฮะ
1: อ๋อยังฮะ
0: ยังเนาะ
1: เออนะครับก็ต้องสมัครอะไรนะสปอร์ตพรีเมียมอ่ะ
0: ครับ
1: พรีเมียมของเขานะครับของทางบอลโลอาคาด XG ของอิรักก็ 0.49 เนาะครับสถานการณ์ของบอลก็ใกล้เคียงนะสูสีใกล้เคียงนะครับฝั่งละ40%โอ้โหเนี่ยคือสนามของอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับสนามฟุตบอลเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นลอยมีแบบหลากหลายอ่ะคือมันไม่ใช่แบบเป็นอัศจรรย์ขึ้นไปทื่อๆอะไรเงี้ย
0: มีทางเดินเชื่อมด้วยนะ
1: มีทางเดินเชื่อมแล้วก็มีบ็อกซ์ให้ได้ดูมีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือสนามแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นป้ายใหญ่ๆใช่ไหมเป็นแบบทีวีจอยักษ์แบบมือมาอะไรแบบเนี้ยหลายสนามมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วส่วนมากก็จะเป็นสนามสร้างใหม่ของสหรัฐอเมริกาไมเอียม
0: ส่วนใหญ่เนาะ
1: ใช่ก็เหมือนเนี่ยก็เหมือนกับที่คนก็พูดว่าแบบอย่างอเมริกาเนี่ยจะจัดบอลโลกเนี่ยเขาก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไงสนามก็พร้อมอยู่แล้วฟาซิลิตี้อะไรต่างๆก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็แทบจะมีสนามบินของตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็เลยว่าถ้าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะไงแต่ถ้าเทียบกับก่อนหน้านั้นอย่างพวกบราซิลใช่ไหมหลายๆชาติแอฟริกาใต้เงี้ยจัดทีก็โหลงทุนกันบานเบอร์แม้กระทั่งอย่างกาตาร์เงี้ยดูตอนนี้ก็มีไฮไลท์ให้ได้ดูนะครับทางโมโนแม็กนะประตูแรกครับเดวิดโวฟเปิดให้กับทางเออร์ลิงฮาแลนด์ครับชาร์จเข้าไป
0: ก็ต้องชมนะทางนูซาที่ลากจี้เข้ามาข้างในครับแล้วให้กับทางมอลเลอร์โวฟครับจ่ายสวยมากไปที่เสาไกลครับเสาสอง
1: ต้องให้เครดิตโวฟเยอะๆเลยครับเพราะว่าเปิดดีมากแล้วลูกถ้าดูจากหลังโกจะเห็นลูกมันโค้งหนีกองหลังมานะครับแล้วก็เข้าเลี้ยวมาเข้าเท้าเออริ่งฮาลั่นเลยอะสตาร์เลสโซบักเคนครับไปสะใจกับกองเชียร์ครับแต่ว่า10นาทีต่อมาก็โดนครับเนี่ยดูครับวิ่งแล้วก็หยุดก่อนนะครับโอ้โอกาสขยับผิดเสร็จเลยครับโอ้แกไปซ่อนตัวอยู่แล้วเปิดมาอย่างแม่นครับลอยมาหม่งเข้าไปครับไอแมนูเซน
0: คืออุดิการไม่ไปปิดเอาอัมรี่อะเน
1: า
0: ะ
1: เอาอัมรี่แกวิ่งมาตอนแรกแล้วแกหยุดไงไปซ่อนอยู่หลังอุดิการอุดิการก็หันไปก็ไม่เจอแกก็นึกว่าอยู่ด้านหน้าครับเนี่ยสักพักแกวิ่งไปสุดเส้นแล้วครับอุดิการผายมือบอกอ้าวแล้วตัวอื่นไปไหนตัวอื่นก็ไปปิดอยู่นู่นเลยครับ
0: อยู่ข้างหน้าฮะ
1: ไปปิดอยู่กับไออารีจัดซิมอะโ
0: อ
1: ้เนี่ยก็ต้องชมมาเลก้าด้วยนะครับเอาฮามาดีที่ครองบอลได้แล้วก็ออกปีครับอาริจัสซิมแกก็ครองบอลไปก่อนครับ
0: หนึ่งจังหวะ
1: หนึ่งจังหวะรอแล้วก็มีตัวเติมปุ๊บก็จ่าย
0: โอ้ฮามาดีแต่ว่าให้สวยเนาะแต่ว่าโอเดกาเนี่ยพลาดเนาะหลงตัวประกบครับ
1: ใช่
0: ปล่อยให้อารีนะครับวิ่งเข้าไปบริเวณสุดสตางค์แล้วหักขมัดบอลจะออกหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะตกเข้ามานี่คือมันพล็อตที่เขียนไว้เลยนะครับวางเข้ามาบริเวณจุดนัดพบครับที่บริเวณเส้นหกหลาบริเวณเสา2อ่ะนะม่งกดลงพื้นลงไปครับ
1: คือก็เปิดแบบนี้ก็คือตัวรุกได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเนี่ยแกหยอดมาแล้วก็โหไอเมรุเซนนี่โถมเข้ามาเลยครับสะบัดม่งเต็มหัวเลย
0: ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของ cheer.mcot.net นะคุณดอนะเชียร์ทีมโปรดโหวตผลในรอบแบ่งกลุ่มนะครับระบบจะปิดโหวตก่อนการแข่งขันของตอนแรก15นาทีครับเราไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปแล้วกัน
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาเจอแอลจีเรียครับเวลา8นาฬิกาก็จบจากคู่เรานะคุณดอนะหรือว่าตอนนี้ก็ได้นะครับเข้าไปเช็คกันได้ครับที่ cheer.mcot.net นะครับดูกันอีกครั้งนึงประตูที่เสียพยานที่อยากสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับของอิรัก
1: เนี่ยคือฮาแลนด์ตอนแรกก็บีบทางทาชินอยู่นะครับพอทาชินจ่ายสั้นปุ๊บโอ้โหแกวิ่งปรีเข้าไปเลยเข้าไปบีเลยแล้วก็ถ้าดูภาพช้าเนี่ยเหมือนฮาแลนด์จะจิ้มถึงก่อนถึงบอลก่อนนิดนึงด้วยนะครับดูสปีดเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้ฮัสซันก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องพยายามเตะสวนไปแล้วก็เจอขาของฮาแลนด์เนี่ยบล็อกไว
0: ้สั้นจ่ายสั้นจริงครับ
1: คือน้ำหนักมันขาดนะครับคือถ้าไปเป็นกองหน้าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ทันหรอกแต่ว่ามันเป็นฮาแลนด์ไงที่แกทั้งโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วอ่ะขายาวด้วยเนี่ย
0: โอ้โห
1: เสร็จเลย
0: ถ้าเป็นคนอื่นคงจะทันนะครับฮัสซันคงจะเตะออกไปก่อนนะครับแต่ว่าซิทาชินก็ปกติผมก็จ่ายแบบนี้นะหมายเลข4เซ็นเตอร์แบ็คของอีรักก็บอกก็จ่ายให้ฮัสซันแบบนี้ครับโอ้แต่ประมาทความเร็วครับของฮาแลนด์
1: โอ้โหแล้วก็เร็วจริงนะครับเนี่ยโอ้โหคือฮัสซันแกก็ถอยมาด้วยครับคือพอจะเตะนี่ก็เสร็จเลยแต่ว่าหลังจากนั้นอิรักก็มีโอกาสอีก 2-3 ทีนะครับที่ได้ลุ้นเหมือนกัน
0: ลุ้นได้ไงฮะ
1: โดยเฉพาะลูกนี้ครับ
0: โอ้โหผมว่าหายนะโอ้โหเหมือนเข้าจริงนะคุณรถโอ้โห
1: โอ้แต่ว่านีแลนด์เองก็เริ่มจะตะคอกกองหลังแล้วนะครับแม่ปล่อยให้เขายิงมาง่ายๆอย่างนี้เกือบเสียฟอร์มครับ
0: โหเสียดายนะทุกคนก็นึกว่าเข้านะครับผมก็นึกว่าหายแม่บอลไปชนเสาและกระดอนบริเวณตะข่ายที่ขึงอยู่ข้างหลังครับก็เป็นเกมที่สนุกเดี๋ยวเราพักสักครู่ไม่ไปนะครับพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาจากกันต่อในครึ่งหลังนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
0: ก็เป็นราชวงศ
1: ์อ้าวเข้าแล้วเหรอ
0: ฮะเ ทำมาแล้วเหรออ้าวครับผมแค่กระดังถามกับคุณทวดว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นราชวงศ์ของนอร์เวย์แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นไม่ชัดนะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: กลับเข้ามาครับในช่วงรายงานสดครับในที่นายไลฟ์บอลโลกครับแมตช์ที่สองนะของค่ำคืนนี้และการต่อเช้าวันนี้ครับนอร์เวย์กับอิรักครับครึ่งแรกครับเป็นนอร์เวย์นำอยู่ที่2-1ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุ FM 99แล้วก็ทางแพลตฟอร์มนะครับ Facebook YouTube และ TikTok ของเราครับบอกว่าพี่ยศพี่เจ๋งครับภาคบอลพูดดีเทลเยอะแยะเนี่ยครับจินตนาการไม่ออกครับเราจินตนาการไม่พอเลยคุณรู้ว่าไงฮะ
1: อ
0: ๋อเดี๋ยวพยายามให้ในครึ่งหลังนะใครไปชมฟานไดว่าแข็งแรงเหมือนเครื่องบินโบอิ้ง747เลยครับฟานไดเมื่อวานนี้เจอเจอแค่ครอปด้วยนะ
1: เ
0: ห็นจับม้าจับมือกันอยู่นะครับกอดคอกันอยู่นะฮะ
1: ครับเจอครอปนี้ก็บอลโลกแกก็เป็นประเด็นเยอะนะที่ก็มาวิจารณ์ในตอนนี่ไงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปพูดเน็บไอ้นี่ไงบูเดตเทรนเนอร์แล้วก็สุดท้ายแกก็เลยต้องออกมาขอโทษนะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: พี่ครอปดูจะมีวาทะเยอะนะคุณโดนะ
1: ใช่ก็ตามสไตล์แกแหละแกเป็นคนนั่นอยู่แล้วด้วยไงพูดตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแกก็บอกว่าแกก็อายุเยอะนะบางทีก็ปากไวไปสักนิดนึง
0: ก็ต้องขอโทษนะฮะตอนนี้บรรยากาศนะครับที่บอสตันนะครับนักเตะกำลังเดินลงสนามภาพแต่มาที่โซลอตนะกับเออร์ลิงฮาลันโอ้โหแกเร็วดุปีศาจจริงนะ
1: ใช่ครบเครื่องสุดแล้วฮาแลนด์เนี่ยแหละคร
0: ับ
1: เพราะว่าก็ทั้งตัวใหญ่วิ่งเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยิงคมด้วย
0: คือแกเห็นเคยเห็นภาพตอนแกซ้อมไหมคุณดวดซ
1: ้
0: อมตรงภูเขาเนาะ
1: ใช
0: ่วิ่งตรงภูเขาภูเขาโฮโลดอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วถอดเสื้อนะโอ้โหกล้าเป็นมาตราฮาแลนด
1: ์ก็มีสมัยเล่นบอลเยาวชนไงยิงไปนัดเดียว9ลูกเหร
0: อ
1: แต่ครึ่งแรกนี่ก็โอ้โหรอแร่อยู่เพื่อนนะครับนอร์เวย์โดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งนะครับเกือบโดนตีเสมอนอร์เวย์ชุดนี้ก็นอกจากตัวจริงพวกนี้แล้วก็สำรองก็ยังมีที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะพวกออสการ์บ๊อบนะครับยานเปเตอร์ฮาวเก้อะไรพวกนี้นะก็ยังมีติดทีมมาด้วยนะครับก็เรียกว่าคือทีมชาติเนี่ยมันก็ต้องเป็นจังหวะแบบถ้าเป็นเกรดแบบไม่ใช่เกรด A เนี่ยบางทีมันก็ต้องรอเป็นชุดเรียกว่ายุคทองของพวกเขาอ่ะคือต้องมีตัวดีๆขึ้นมาหลายคนหน่อยนะครับมันถึงจะมีโอกาส
0: ก่อนนักเตะรวมพลังกันก่อนนะครับนอร์เวย์นะครับมาล้อวงกันก่อนเนี่ยท้ายครึ่งก็เกือบไปไม่งานนะคุณโดนนะเกือบโดนครับโอดิการยังเงียบอยู่นะ
1: ครับ
0: ก
1: ็มีโอกาสได้ยิงไปทีนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลุ้นอะไรก็ฟอร์มในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับโดดเด่นซะทีเดียวนะสำหรับทางโอดิการนะครับเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นคุณพ่อของฮาแลนด์นะ
0: อับมิเกลเหรอ
1: เออ
0: น่าจะมานะ
1: น่าจะมา
0: เพราะสองคนนี้สนิทกันมากครับก็พ่อลูกก็สนิทกันอยู่แล้วเนาะ
1: เ
0: อออ่ะลุ้นกันครับลุ้นกันต่อครับในครึ่งกลางครับเกมสนุกมากครับบอกว่าหยอดไปเท่าไหร่ครับคุณโดนฮะ
1: ก็5พาว
0: อีรัก5พาวไม่มีฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีนะแต่ว่าเราก็พูดตรงๆลุ้นเอเชียอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หยอดนะฮะอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับทุกแพลตฟอร์มนะของ99แล้วก็ทางวิทยุด้วยนะครับ
1: ก็พยายามเชียร์เอเชียเยอะนะครับเผื่อว่าเพิ่มที
0: ม
1: นะครับเพิ่มเป็น64ทีมอะไรเงี้ยเอเชียจะได้โควต้าเพิ่มอีก
0: แล้วลุยเข้ามาอีรักจากบุกจากซ้ายไปขวาครับลุยเข้ามาทางฝั่งขวาเก็บบอลให้มาเยสมาเยสโดนดักอยู่2จะแตะแล้วเอาแตะรอดไปเฉยครับแตะหนีมาแต่ว่าเลียซอนไม่ยอมอยู่เลียซอนบอกผมแบ็คดอทบนนะย้อนหลังกลับมาครับ
1: โอ้ก็คล่องใช้ได้นะครับบาเยสเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอวนกับไบคีก็เลยเจอแย่งไปแล้วครับ
0: ก็คล่องเนาะเล่นแบบอยู่

0: วกริมเส้นนะครับหมายเลข8อิบราฮิมบาเยส
1: ก็ในครึ่งแรกนะครับก็ฮาแลนด์นี่เขาให้คะแนนไป8คะแนนนะส่วนของอิรักนี่ที่ได้สูงสุดนี่เป็นไอเมนฮุสเซนนะครับได้ไป 6.7 ส่วนโกครับฮัสซันครับได้ 4.5 ครับมาทรงเดียวกับวินกาปิเย่เลย
0: วินกาปิเย่นะบอลวางยาคนหน้ามาครับของอิรักย้อนแล้วกลับมาครับอาคามฮาเชนครับบอลทางซ้ายดอสกี้เอาทิ้งมาทางฝั่งขวาครับให้อาลีฮุเซนอาลีอ้าวล้ำหน้าครับ
1: อุตส่าห์วิ่งเติมไปนะครับพุสนาลีแบ็คขวาครับแต่ว่าโดนธงล้ำหน้าสกัดดาวรุ่งไว้ก่อนโอ้โหล้ำเยอะครับลูกนี้ก็ฟุตบอลในฟุตบอลโลกเดี๋ยวนี้เขาก็มีการฝังชิปนะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ทาง VR อะไรเขาก็มีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีการช่วยการตัดสินเพราะจะได้โอกาสผิดพลาดก็อาจจะยากขึ้น
0: ไม่มีดีเลย์ฟลักใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ไม่มีให้เล่นจบเพลย์ไปก่อนแล้วก็ตีธงมาไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าล้ำนิดตึงติดดีไอเช็คเลยนะครับสัญญาณจะส่งมาที่ผู้ตัดสินนาทีเรือซอถึงเส้นหลังหลุดออกหลังไปแล้วครับเอ้าไม่ออกคุณรถ
1: ครับ
0: ออก
1: ออกออกคร
0: ับอันนี้ดีเลย์แฟลกของแท
1: ้ฮะใช่ครับ
0: เอ๊ยอย่าหลอกเราสิเมื่อกี้ผมก็หลอกคุณผู้ชมคุณฟังไปแล้วนั้นรู้นั้นนะฮะ
1: ก็คือผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงช้าครับเนี่ยตรงนี้มองมุมนี้น่าจะออกไปแล้วนะครับไรซอนจังหวะลุยไปแล้วก็สุดเส้นหลังครับแรงไปนิดนึง
0: อ้าวย้อนหลังแล้วประมาทความเร็วของฮาแลนด์ไม่ได้คราวนี้แหมฮาซานต้องออกบอลเร็วครับให้ทาชินวางยาขึ้นหน้ามาเก็บไปได้ครับไอเมนฮุสเซนโอ้โหฮุสเซนไปทำฟาวเขาครับทำฟาวใส่มอลเลอร์วอล์ฟ
1: โอ้คือคู่หน้าของอิรักนี่วิ่งใส่แล้วก็เก็บบอลได้ดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับ
0: ตัวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ตัวใหญ่อะโดยเฉพาะไอเมนฮุสเซนนี่คือสูงแล้วก็หนาด้วยครับชนกับกองหลังนอร์เวย์ได้ดีเลย
0: นะแปดก็ดูแพชชั่นของแกบอกเพื่อนร่วมทีมว่าให้ดันขึ้นมาหน่อยครับทางไอเมนฮุสเซนหมายเลข18กองหน้าของอิรักเราวิ่งไล่หาคู่แข่งด้วยนะ
1: ใช
0: ่ก็ไม่ง่ายครับแนวรับของนอร์เวย์ครับพยายามดึงช้าๆครับมาที่เฮดเกมออกซ้ายมาให้มอลเลอร์วอล์ฟเอาแต่ดูจังหวะนี้ของทางอีลาครับฮุสเซนอาลีพยายามที่จะไปแต่ไม่ผ่านโดนจิ้มไปก่อนครับโดยเฮดเกม
1: ก็พยายามจะเติมเกมทางขวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฮุสเซนอาลีคราวนี้ได้เป็นลูกทุ่ม
0: ฮุสเซนอาลีครับให้กับทางไอเมนฮุสเซนดีดตอกส้นกลับมาย้อนกลับมาที่ทาชินให้ฮาเชมเอาให้ใครฮะฮาเชมออกข้างไปเลยครับ
1: แกลื่นฮะอาครามฮาชิมนะครับพยายามจะจ่ายออกซ้ายแต่ว่าลื่นไปเองครับก็ครึ่งหลังผ่านไป5นาทีนะครับก็ยังไม่มีจังหวะจะลุ้นอะไรกันทั้ง2ทีม
0: ซาเดอร์เบอร์เก้ครับอาจจะผู้บรรยายออกเสียงเป็นซาเดอร์เบอร์เกอร์หิวเลยนะฮะออกซ้ายมาเอ้ยออกขวามาครับให้สล็อตจัดดิ้นหนีไปโดสกิตออกข้ามไปก่อนทุ่มเร็วครับสล็อตคืนกลับมาที่ยูเลียนเรอซอนโอเดกาโดนจิ้มอ้าวแล้วจิ้มที่บอลนะครับไม่เสียฟาครับออกมาทางฝั่งขวาให้อิบราฮิมบาเยสเล่นเร็วไม่ได้ครับเอาอามารีไหลให้ทางฮุสเซนอาลีเข้ามาข้างในครับอิสมาอิลบาเยส

0: จ่ายออกข้างเสียเองครับอาเยอร์โอ้เสียง่ายครับครึ่งหลังมาโนเวย์ก็ดูจะเล่นรัดกุมมากขึ้นนะครับจังหวะอิรักครองบอลก็พยายามที่จะถอยลงไปครับยกเว้นแต่ว่าอิรักส่งคืนหลังเนี่ยครับพวกฮาแลนด์ก็จะนำทัพวิ่งไล่เขาใส
1: ่บาเยสครับให้อิสมาอีลเอาบอลนะเก็บได้แล้วพยาวนิยาเข้ามาตรงกลางเอาโดชนร่วงไปผู้สินให้ฟาวมะไม่ได้ครับบอลกิก้ากันโยยังเก็บได้ครับมาที่อาร์มรีให้มาที่บาเยสบาเยสบอกข้างในแล้วก็ย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วก็ได้บอกสมัครตรงนี้ไอเบนฮุสเซนโอ้โหลูกนี้ดูเสาออกไป
0: โอ้นี่ครับก็พยายามจะเน้นเปิดจากทางด้านข้างนะครับใช้ความใหญ่ของไอเบนฮุสเซนครับบอลทางขวาครับบาเยสย่อแล้วก็ไอเบนฮุสเซนนี่วิ่งโฉบตัดหน้าทางด้านของเฮเกมได้นะครับดูอีกทีครับเนี่ยโฉบตัดหน้ามาได้อีกแล้วครับแล้วก็สะบัดกาเสียบเสาสองครับแต่ว่าลูกนี้มาหลุดกรอบออกไปครับไอเบนฮุสเซนส่วนจังหวะก่อนนั้นนี่ไม่ฟาวนะครับดอสกี้แต่ถึงบอลก่อนแล้วก็เจอเตะครับผู้ตัดสินเฉยโอกาสลุ้นครั้งแรกในครึ่งหลังนี่เป็นอิรักนะครับไดโมงเมื่อสักครู่นี้ส่วนนอร์เวย์ก็เกมจะดูตื้อๆไปเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆเล่นไปเล่นมานี่ดูทรงเลยอิรักดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะเอ้ามาแล้วเบอร์สิบเมสซี่เจดูอยู่หรือเปล่า
1: จะเป็นเมสซี่ของอิรักนะ
0: โมนัสอาลีนี่แหละฮะที่มาเตะเมสซี่ไทยเราเนี่ยแหละครับ
1: โมนัสอาลีนะ25ปีย้ายมาเมืองไทยใช่ไหมฮะเราจะต้องรับเป็นอย่างดี
0: น่าจะเข้าไม่ได้แล้วล่ะฮะตอนนี้ถ้าแฟนบอลเห็นนี่รับรองโดนแน
1: ่นาทีที่53ครับนอร์เวย์ยังนำอยู่ที่ 2-1
0: รีเบรกไม่อยู่ครับก็เลยสอยนูซ่าร่วงไปเลยก็เป็นฟรีคิกครับของนอร์เวย์ครับริมเส้นทางซ้ายแล้วซอนบอกปล่อยผมผม15แอสซิสต์นะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเตรียมที่จะเปิดเข้าไปครับไรซอน

0: 10 minutes into this second half, still waiting for our first big opportunity of this second half.
1: Julian Lesson ครับเปิดทางสั่งซ้ายเข้ามาโดนมงทิ้งไปก่อนอย่างเก็บได้ครับที่อาเยอะดีเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแปะทิ้งออกไปครับทางฮาเชม
2: ก็สลอตแกบังให้ออกข้างนะครับเนี่ยแกก็ยิ้มยิ้มครับโอ้ดอสกี้นี่เล็กกว่าเยอะแต่ดูจังหวะนี้นี่เหมือนจะไปโดนสลอตออกนะครับเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจครับทำไมดอสกี้ถึงโวยวายเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ทว่าก็ทำอะไรไม่ได้ครับซอลอสโดนตันล่วงลงไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิรักก็เตะทิ้งเอาไว้ครับโอ้โหครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนะครับนอร์เวย์ก็ยังไม่มีจังหวะจะได้ลุ้นทำประตูครับอ้าว 1-2 ก็มาสวยครับไรซอนหยอดมาลูกนี้เลยไปแล้วก็มาถึงครับนูซ่ายึกยักอยู่เปิดกลับไปทีโดนแต่ทิ้งครับอาคามฮาชิม
1: คือนอร์เวย์คงจำกันได้นะครับก่อนมาฟุตบอลโลกกษัตริย์ของนอร์เวย์พระองค์ก็ทรงประกาศรายชื่อนะประกาศรายชื่อด้วยพระองค์เองนะครับนายชื่อนักเตะทาง26คนครับที่มาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
2: ก็เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์ตอนนี้ก็รับเหมาเลยครับไรอซอนโอ้ส่วนฮาลันนี่ก็มีตัวตามตลอดนะครับ
1: ไปไหนไปด้วยฮะ
2: ก็ใช้เป็นอิสมาเอลนะครับกองกลางแต่รูปร่างดูจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับนี่ก็เข้าคู่กันทุกคู่นะครับหาชีมนี่ก็เข้าคู่กับทางซอลอส
1: ก็บุริสินยังไม่ให้เล่นครับบุริสินเนี่ยเปียอาโชครับจากกาบอร์ในบอสผมแอบดูอยู่นะคุณอย่าถูกติดกันนะอยู่เล่นเลยซอล

0: ับหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็บอกทิ้งไปก่อนบอลจะมาซอนะครับเป็นของอิรักเตะทิ้งออกมาหนูซาถึงบอลก่อนหม่งมาให้เตือซอนแล้วปั๊มบอลกันจังหวะนี้แล้วบอลเอาทะลักมาเข้าบาเอสจะไปแต่คุณเซนบอกให้หยุดเกมก่อนนะครับมีผู้เล่นของอิรักนอนเจ็บอยู
1: ่ก็ทางจัสซิมนะครับเหมือนจะเจ็บบริเวณที่คอเนี่ยครับอุ้ยอาการเหมือนจะหนักนะครับเนี่ยผู้สินต้องรีบให้แพทย์เข้ามาดูในสนามเลยครับ
0: มันโดนบริเวณลูกกระเดื่อนะครับนะ
1: ใช่ผู้สินมาดูอาการแล้วก็รีบเรียกแพทย์เข้ามาเลยครับตอนนี้แพทย์ก็มาถึงนักเตะเรียบร้อยโอ้สุดจังหวะก่อนนั้นลูกเตะมุมนะครับเปิดมาไลซอนแล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยขึ้นโมงด้วยครับแต่ว่าลูกมันสูงเกินไปหน่อยแม่มีปัญหาในการตันลิฮาแลนด์เหมือนกันนะครับจังหวะลูกเซตพีซของอิรักแล้วก็จะเปลี่ยนตัวครับ
0: มาโกฟาชี่ครับเป็นกองหน้านะ
1: โอ้นี่ครับจังหวะก่อนหน้านี้เหมือนเจ็บบริเวณที่ต้นคอด้านหลังนะครับคือจังหวะลงพื้นมาแล้วก็หนูซ่าเนี่ยตัวมาทับพอดีครับอาริจาซิม
0: มาโกฟาจี้เกิดที่นอร์เวย์นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นกับอิรักนะครับเพราะครอบครัวก็อพยพไปอยู่ที่นั่นนะครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอพยพมาจากเมืองในอิรักนะครับ
1: ใช่
0: เมืองสุเลมานีครับ
1: พ่อเป็นพ่อแม่เป็นชาวเคิร์ดนะก็
0: แทนอาร์มาดี้นะ
1: ครับตอนนี้ก็เล่นอยู่กับเวเนเซียนะครับในอิตาลีส่วนอาริจัสซิมก็กลับลงมาสู่สนามได้นะครับปฐมพยาบาลกันเรียบร้อย
0: ซิดานอิกบาวก็ลงมาแล้วนะตอนนี้อยู่อูเทรคนะครับอดีตนักเตะของแมนยูครับซิดานอิกบาวอูเทคในลีกดัชนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนซอนะครับอิรักตอนนี้ผ่านมา60นาทีแต่นอร์เวย์เหมือนไม่ได้บุกมากขึ้นไม่ได้บุกนะพยายามที่จะเล่นตามเกมของตัวเองครับคือยืนให้แน่นไว้ก่อนนะครับค่อยๆเล่นเนี่ยเขาไม่เล่นครับสล็อตได้บอลทางขวาก็ย้อนหลังกลับมาเหมือนโซบักเคนก็จะบอกนะครับว่าไม่ต้องเร่งค่อยๆเติมเกมขึ้นไปครับ
1: ก็จริงๆถ้าดูจากสถิติทรงเกมในครึ่งแรกนอร์เวย์ก็ไม่ได้เปรียบอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะประตู 2-1 ก็อิรักเขาก็พลาดเองแล้วโอกาสลุ้นทำประตูนอกจาก2ประตูที่ทำได้นี่ก็ไม่ค่อยมีครับนอร์เวย์
0: บริการแค่ออกขวามาให้อยู่เนี่ยเลือซอนเปิดเร็วเออร์ลี่ครอสเข้ามาครับยังติดทางฮาชิมฮาชิมก็เด่นนะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เซนเตอร์แบ็กใหม่เลขห้าคนนี้ฮะออกบอลในเท้าซ้ายไบเอสไบเอสดีก็ดีเลยครับออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้ไอเมนฮุสเซนจับไปครับทางอิบราฮิมบาเยสโดนนะจิ้มไปก่อนครับโดยเฮเกมบอล2ใบฮะผู้สินบอกใจเย็น
1: ๆ2ใบนะครับ
0: ไม่ได้ครับมี2ลูกฮะผู้สินต้องเตะทิ้งเนี่ยออกไปก่อนนะครับจะได้ทุ่มไกลครับดอสกี้แบ็คซ้ายของอิรักครับมีทีเด็ดไหมเล่นกันใกล้ๆกับเพื่อนครับทุ่มไม่ได้ทุ่มไกลเข้าไปข้างในโดนส่วนทิ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าข้างหน้าของนอร์เวย์ก็ไม่มีใครครับบอลเลือกไปถึงทางซาอิดทาชินไหนให้เมอร์ชาร์สดอสกี้ครับหาคามฮาชิมคือหลังกลับมาจาราฮัสซันครับประตูของอิรักวางยาวขึ้นหน้าไปมาโกฟาจีก็หม่งไม่ได้ครับบอลกลับไปตั้งกันใหม่ครับของนอร์เวย์เยอะให้เกมออกสายมาครับมูเลอร์วอลฟ์หนูซ่าพยายามที่จะไปแต่ไม่พ้นเอาแล้วหนูซ่าทำบอลลัดออกไปครับ
1: อิรักที่ออกไปก็อิสมาเอลนะครับกองกลางหมายเลข24นะครับแล้วก็เอาฮามาดีนะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับ
0: ก็ซีดานอิกบาก็มาอยู่ตรงกลางนะ
1: ใช่ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนตามตำแหน่งอยู่นะครับถอดกลางกับถอดกองหน้าออกไปแล้วก็ส่งกองกลางกับกองหน้าลงมานะครับ
0: เพราะอิกบาเป็นตัวออกบอลตรงกลางนะฮะพยายามจะเน้นบอลสร้างสรรค์เกมตรงกลางเนี่ยเขาจะให้อิกบาวมาเล่นตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวานะครับอิกบาวย่อไปทางฝั่งซ้ายพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับของอิรักเอาจิมาทางซ้ายยังไม่เปิดเข้าไปข้างในย้อนหลังกลับมาอาร์นะครับได้ตั้งป้อเปิดด้วยซ้ายเข้ามาข้างในจังหวะนี้แล้วแปะเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหบอลหล่นอยู่หลังตะข่ายครับเนี่ยจังหวะหลุดเข้าไปของอาลี
1: โอ้อาลีเติมมานะครับเปิดโด่งๆมานี่ทางบาเยตขึ้นมงนะครับแต่ว่ามันสูงเกินไปครับแล้วอาลีเติมขึ้นมาแต่ว่าแม่บาเยตคือถอยไปมันก็เลยกลายเป็นกั๊กจังหวะกับทางอาลีครับโอ้ที่วิ่งเติมมาแล้วก็พยายามจะกระโดดแปรแต่ว่าก็เหินข้ามคานออกไปแต่ว่าไปตกอยู่บนตะข่ายด้านบนนะครับเนี่ยกลายเป็นนีรักจริงๆก็โอกาสก็พอมีนะครับส่งเกมการทำเกมรุกอะไรก็ดูจะดีกว่านอร์เวย์ด้วยนะเพราะนอร์เวย์นี่ตัวลุกจะเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครเด็ดเลยนะครับยกเว้นฮาลันคนเดียวอ่ะโซลอสนี่แบบเงียบมากนะครับแล้วก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย
0: เราแทบไม่ได้เอ่ยชื่อฮาลันเลยนะในครึ่งหลัง
1: ใช่ฮาลันก็คือแกก็ไม่ใช่กองหน้าแบบจะลากลุยคนเดียวไงแกก็ต้องรอเพื่อนป้อนให้เหมือนกันนะซึ่งวันนี้บอลสวยๆมันก็หมายเห็นอยู่ครั้งเดียวครับ
0: ดอสกี้ไหลเข้ามาคะแนนครับเอาอามาเร่อาไปดึงเขาแล้วครับเอาพูดสินไม่ว่าอะไรด้วยเอาบอลยังได้ครับของทางอิรักอุ้ยออกหลังไปแล้วเหลียงเลยนี่ออกหลังไปเลย
1: โอ้เนี่ยโอเดกาต้องไม่ฟ้องเลยครับว่าจานโดนดึงนี้ยังไม่ฟาวอีกเหรอดูอีกทีครับจะ 1-2 กันมานะครับแล้วลูกมันเลยไปแล้วไลซอนพยายามจะบังแต่ว่าโอ้แต่ดูจากมุมแล้วหลังก็แลซอนแกอาจจะทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับสุดท้ายผู้ตัดสินได้เล่นต่อนะครับแล้วก็เลี้ยงออกไปเองอ้าวเนี่ยนอร์เวย์เกมมันดูจะไม่ได้เหนือกว่าอะไรเลยนะครับก็เลยต้องอาจจะมีการขยับเปลี่ยนตัวครับมีออสการ์บ๊อบนะครับมายืนรออยู่มีทอร์สเวตนะครับ
0: กองกลาง
1: คริสเตียนทอร์สเวตจากซาซูโร
0: ่น่าจะเปลี่ยนคุณสาสุปแกงนะเปลี่ยน3ครับเพราะว่าเกมตัวนี้มันสู้อิรักไม่ได้ครับโดนไล่ล่ามากลางสู้ไม่ได้ครับตอนนี
1: ้คืออิรักตอนนี้ก็เปิดโหมดวิ่งเข้าใส่ครับ
0: ใช่ฮะ
1: นอร์เวย์จะขึ้นเกมนี่ก็ช้าไม่ได้เลยครับอิรักถึงตัวตลอด
0: ต้องขยับครับโซบักเคนหัวหน้าโค้ชของนอร์เวย์อ้าวหลอกได้สวยครับโมเลอร์โวฟหาเพื่อนอยู่ไหลให้กับนูซ่าโอ้แรงไปนิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับนูซ่าจะตบเข้าไปตรงกลางครับอย่างติดครับติดทางอาลี
1: โอ้นูซ่าพอเตะอัดเสร็จแกเงยหน้าขึ้นมาด่าเลยครับจ่ายอะไรของมันโอ้จ่ายอะไรของมันเนี่ยลายจัง
0: คือโมเลอร์โวฟเนี่ยก็จ่ายแรงไปจริงครับของกระเจ็บกับตะคิวเกินตะคิวแล้วมาทาน
1: คือ
0: มีหน้าละจ่ายแรง
1: คือไอ้ดูซ่าก็คงเงยหน้าขึ้นมาจะด่าอยู่แล้วนะครับขันไปอ๋อเพื่อนมันเจ็บมากก็เลยยั้งใจไว้หน่อย
0: ก็ยังแปลกใจเพราะจังหวะกระชากมาหนีมาสวยแล้วนะหนีตัวประกบมาครับพื้นที่โล่งๆนะครับแต่ว่าจังหวะจ่ายทำไมจ่ายแรงอ๋อแกตะคิวแล้วมาทานก่อนฮะนูซ่ากำลังหันไปมองทำไมจ่ายแรงจังเลยพอเห็นเพื่อนนอนอยู่ก็โอ้เข้าใจแล้วโอเคโอเคสอรี่แอนด์สอด้วงฮะแกบอก
1: อ๋อครับส่วนกองเชียร์ก็พายเรือเหมือนเดิมครับ ก็ลูกเตะบูมนะครับนอร์เวย์จะเปิดเข้ามาครับไรซอน
0: เดี๋ยวซอครับเล่นสั้นครับไม่เปิดเข้าไปข้างในขอกับโอเดกาดไหลเข้ามาข้างในโดนหัวทิ้งไปก่อนบอลของอิรักวางยาข้างหน้ามานูซ่ายืนห้อยท้ายอยู่ต้องรีบย้อนหลังกลับไปครับให้ทางนีลันครับอ๋อยานีลันผู้ใหญ่บอกว่าติดเป็นมือหนึ่งของ ของทีมมา5ปีนะ
1: อืมก
0: ็ติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2013โอ้โห
1: ใช่แต่แกอายุเยอะแล้วนะ
0: อืม
1: อายุ35
0: แล้วอ่ะ
1: คือเพิ่งจะมีแววก็ช่วงหลังๆนี่แหละฮะ
0: ประตูของนอร์เวย
1: ์ก็จากเซบีย่านะครับแล้วก็ตัวสำรองก็ไม่มีถ้าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นแกก็เหมือนเรียกว่าเป็นที่พึ่งคนเดียวครับมีเล่นแทบจะไม่มีคู่แข่ง
0: พูดถึงก็วางยาวให้แม่นเลยครับโซลัสแต่ว่าไม่ผ่านครับดอสกี้ก็ตัวเล็กแต่ถุงเท้าครึ่งแข้งครับคือหลังกลับมาก่อนครับแบ็กซ้ายของอิรักตักกันใหม่ครับอยู่ด้านหลังแล้วมาใกล้ใกล้อิกบ่าวกลับมาที่ทาชินทาชินทาชินเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กอยู่ฝั่งซ้ายครับเปิดบอลด้วยซ้ายขนาดเคาะ 1-2 เข้ามาตรงกลางแล้วจิ้มออกมาอีรักให้ซ้ายตัวนี้แรงเกินไปครับ
1: เกมก็ครึ่งหลังผ่านครึ่งทางแล้วนะครับก็ยังเป็นนอร์เวย์นะครับนำอยู่ 2-1 แต่ครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าโอกาสทั้ง2ทีมก็มีกันค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้เล่นเจ็บ1คนนะครับอาริจาซิมโอ้อาริจาซิมนี่จะรอดไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โอ้เล่นเหมือนเจ็บที่เดิมด้วยหรือเปล่าครับอาริจาซิม
0: โอ้ขอเปลี่ยน
1: ขอเปลี่ยนตัวเลยครับเนี่ยเหมือนเจ็บแผลเก่าครับ
0: คือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะอาริจาซิม
1: จังหวะก่อนหน้านี้ที่แกไปโดนกระแทกที่คอครับ
0: เหมือนมีปัญหาระบบหายใจนะคุณโรสหรือว่ามีเหมือนแบบ
1: เจ็บด้านหลังอ่ะ
0: ด้านหลังแล้วมันแบบมันสะเทือนมันสะท้านอ่ะเนาะ
1: เนี่ยแล้วพอจังหวะปะทะเนี่ยจังหวะที่แกเจ็บอันนี้ที่แกเจ็บครับเนี่ยแล้วโดนไอ้นูซ่าเนี่ยตัวทับไปที่บริเวณหลังขึ้นมาถึงต้นคอครับแกก็เจ็บตั้งแต่ตอนนั้น
0: อ่ะแล้วก็ผู้สินก็เลยให้พักดื่มน้ำเลยครับ hydration break ครับ3นาทีนอร์เวย์ยังนำอิรักอยู่ที่1 2ต่อ1ครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยนไหมโคโรสหรือว่าอย่างนั้นน่าจะเปลี่ยนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเปลี่ยนแกเดินออกมาแล้ว
0: เดินออกมาแล้วฮะ
1: แกไม่ไปดื่มน้ำอะไรกับเพื่อนแล้วครับอาริจาซิม
0: เกมอาโนกำลังมองหาจะเปลี่ยนใคร
1: โอ้หาแล้วนี่ครึ่งหลังถ้าไม่โดนบอลเลยครับ
0: จะแจ้งตำรวจอยู่แล้วนะ
1: คนหายเลยฮะ
0: คนหายครับถ้าไม่สัมผัสบอลเลยนะในครึ่งหลัง
1: ใช
0: ่นาที70แล้วครับSo by no means is this over until Norway show a little bit more impetus going forward.
1: แต่ว่าพอมาเห็นนอร์เวย์เล่นก็ดูแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าพูดตามตรงอีรักนี่ทรงเกมอะไรดูดีกว่าด้วยซ้ำนะ
0: อย่ามามืดนะนอร์เวย์มามืดนะ
1: โอ้ดูทรงแล้วน่าจะไปได้ไม่ไกลอ่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่า
0: ไม่ดุดันอ่ะว่าไหม
1: คือตัวมันไม่ค่อยลงตัวครับอย่างนูซ่าก็เล่นริมเส้นแต่ว่าก็ไม่ได้วูบวาบอะไรขนาดนั้นครับซอลอสก็พอมีฮาแลนด์เนี่ยแกก็ต้องฉีกมาเล่นริมเส้นนะซึ่งก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับริมเส้นทางขวาเนี่ยจังหวะเติมสวยๆก็ไม่มีฮาแลนด์ก็เกมนี้จริงๆก็โอกาสยิงครั้งเดียวครับที่สไลด์ชาร์จเข้าไป
0: มันมีคนดูเรา YouTube เนี่ยเกือบพันวิวนะคุณโดนนะดูสดตัวนี้ฮะ978นะฮะวิ่งทำลายสถิติของป่าแล้วเรา
1: เหรอ
0: เฮ้ยช้าเมื่อวานนี้คนดูสดพร้อมกันนะครับใน YouTube เนี่ย800กว่าวิวนะ800กว่าคนนะครับ800กว่ายูสเซอร์ฮะ
1: โอ้เดี๋ยวป่ามาเป็นพันนะวันนี
0: ้ขอเรา991คุณรถ
1: ครับ
0: เฮ้ย
1: เดี๋ยวป่ามาวันนี้เป็นพันอ่ะ
0: จะดีนะนี่นะแล้วป่าภาคมันด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: เบอร์4ให้เบอร์5ใช่มั้ยอ้าว
1: อ้าว
0: ยอ
1: มอย่าไปดิสเครดิตป๋าเ
0: ขาสิป๋าเอ้ยภาคมันนี่ป๋าไม่ได้ภาคบอลพูดตรงๆนะป๋าไม่ได้ภาคบอลมา20ปีได้มั้งคุณโดนยูโร2004อ่ะผมจำได้อ่ะ
1: ผมไม่เคยเจอป๋าภาคบอลเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมแสดงว่ายูโร2004อ่ะครั้งแรกและครั้งเดียวอ่ะ
1: เคยเจอแต่แกสั่งให้ไปหยิบเบียร์เดี๋ยว
0: อ้าวก็190เอ้าพันวิวให้หน่อยฮะ YouTube นะครับเข้ามาทักทายกันหน่อย
1: ส่วนอีรักเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเพราะว่าลิจาซิมที่แกเดินออกไปแล้วนะครับ ส่วนนอร์เวย์นี่ก่อนอันนี้ก็มียืนรออยู่3คนนะครับเนี่ย
0: คราวนี้มี4แล้วใช่ไหม
1: ตอนนี้เหมือนเพิ่มอีกคนนึงด้วยครับ
0: โอ้โหเปลี่ยน4เลยจ้า
1: เอ้ยเอาเข้าไป
0: กำลังจะจำชื่อนักเตะของอิรักกับนอร์เวย์ได
1: ้ฮะนี่ครับก็มีหมายเลข21นะครับโอ้โหชื่อตัวนี้อ่านยากด้วยครับเชลเดรุป
0: อันเดรสเชลเดรุปครับเป็นกองกลางครับ22ปีจากเบติก้าออสการ์บ๊อบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วฮะอดีตนักเตะของแมนซิตี้ตอนนี้อยู่ฟูลแลมครับออสการ์บ๊อบ
1: โอ้เป็น4เลยนะครับก็สรุปไปเลยนะครับโมเลอร์โวลฟ์ออกนะครับอูสเนตสลอตครับแล้วก็นูซ่านะครับออสการ์บ๊อบก็น่าจะเล่นแทนนูซ่านะที่ลงไปนะครับมีออสเซกาดครับทอสเวตบ๊อบแล้วก็เชลเดรุปครับ4คนส่วนอิรักก็จะเปลี่ยน2นะครับมีมูสตาฟาหมายเลข25นะครับแล้วก็จะมีเบอร์11นะเบอร์11นี่ก็เป็น
0: เบอร์11กองกลาง
1: อาเมดกาเซมนะครับลงไปเล่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับกับแนชวิลล์เอสซีนะครับ
0: ตอนนี้เป็นนัดที่4นะครับ
1: มุสตาฟาซาดอนนะลงไป
0: มุสตาฟาซาดอนก็กองหลังหมายเลข25ครับตำแหน่งแบ็คขวานะครับมุสตาฟาซาดอนออสติกาดมายืนเซ็นเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถอยถอยทางทอบิยอนเทคเกอร์เนี่ยไปยืนแบ็คซ้ายครับใช่ไหมเหมือนเทคเกอร์ไปยืนซ้ายนะครับ
1: ใช
0: ่
1: ก็ออสการ์ดมายืนเป็นคู่เซ็นเตอร
0: ์คู่เซ็นเตอร์กับทางอาเยอร์ฮะ
1: เพราะว่าโมโลเวิร์ฟออกไป
0: ก็เปลี่ยน4ครับเพราะว่าเกมสู้ไม่ได้ครับนอร์เวย์มา4คนครับตัวสำรองของนอร์เวย์ผ่านมานาทีที่74ครับนอร์เวย์ดำ 2-1 ครับประตูเกิดขึ้นตั้งแต่ในครึ่งแรกครับ
1: ตอนนี้นอร์เวย์ก็เรียกว่าเปิดโหมดติดชึ้งแล้วครับเคาะไปเคาะมาอยู
0: ่เล่นแบบนี้คือเล่นเหมือนรอโดนนะนอร์เวย์แต่ยานี้ได้บอลครับที่โอริกาให้ออกาสบ๊อบทางขวาไม่เร่งครับไหลให้เลียซอนเล่นตรงพื้นที่สามเหลี่ยมแคบๆโดนออสกี้ดักไม่ได้ออสกี้แบ็กซ้ายครับของอิรักจิ้มออกข้างไปบอลทุกทางขวาครับเลียซอนถูกมาบริเวณมุมธงให้โอเดการ์ดคือแล้วกันป่ะอยู่เล่นเรือซอนให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบโดนนะบาเยสจิ้มลูกนี
1: ้บาเยสก็มาเล่นเป็นฝั่งซ้ายนะครับแทนอาริจาซิมโยคามฝั่งมาครับแล้วก็ทางด้านของอาเมดกาเซมนะครับมาเล่นเป็นปีกขวา
0: ออสการ์บ๊อบให้คริสเตียนทอสเวตครับแล้วออสการ์บ๊อบแต่งเข้ามาแล้วได้ซักตัวนี้เกือบขึ้นนำ 3-1 ครับคริสเตียนทอสเวตสำรองที่ลงมาครับแต่ว่าไปติดทางอาคามฮาชิม
1: โอ้เล่นกันสวยนะครับบอลจากออสการ์บ๊อบครับให้มาโอเดการ์ดนะครับแล้วก็โอเดการ์ดคืนกลับไปที่ออสการ์บ๊อบครับออสการ์บ๊อบไหลย้อนกลับมานะครับวิ่งมาแปรครับแต่ว่าติดบล็อก
0: ไปติดดอสกี้แบ็กซ้ายขออภัย
1: ก็เป็นแต่มุมครับของนอร์เวย์พอฝั่งนู้นก็เลยเปลี่ยนคนเตะนะครับเป็นมาร์ติโนเดกาดครับจะวางด้วยซ้ายเข้ามาครับ
0: บอลจะอินซูนเข้ามาครับบาเยสเข้าคู่กับฮาแลนด์ฮาแลนด์บอกอย่ามายุ่งปัดมือออกไปครับโอเดกาดครับแต่มุมทางขวาครับบอลจะโค้งขาประตูหย่อนมาที่ตรงตานก็ได้บอลด้วยนะโอ้โหโล่งๆครับจะมาเทคตัวขึ้นมองของตัวสำรองที่ลงมาครับเลโอออสติกาครับนอร์เวย์ขึ้นนำ 3-1
1: โอ้โหเปิดด้วยซ้ายมาแล้วก็บริเวณเสาแรกครับลอยมาหม่งโล่งๆคนเดียวเลยครับลีโอออสติกาดกองหลังจากเจนัวนะครับเต็มหัวครับลูกนี้ไม่หยีครับลงมาแป๊บเดียวครับทำประตูได้เลยโอ้แล้วก็น่าจะคัมแบ็กกลับมาลำบากแล้วครับอิรักแบบนี้
0: เกมกำลังดีๆครับอีรักครับมาโดนลู่เซตเพลย์ครับต้องชมโอเดกาที่หยอดมาน้ำหนักช่างมาเป๊ะตอนเช้าตรู่ตอน 6:40 แล้วคุณโดนนะ
1: คืออีรักนี่ก็มัวเนี่ยไปสนใจเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ
0: ที่2
1: ใช่แต่ว่าคือพอมันเข้าคู่กันมันเห็นชัดนะครับว่า ผู้เล่นอิรักเนี่ยรูปร่างเสียเปรียบเยอะนะครับอย่างฮาแลนด์นี่ก็สลัดทางด้านบาเยตล่วงไปเลยนะโอ้แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผู้สินจะว่าไงแต่ว่าลูกมามันมาไม่ถึงอยู่แล้วครับเนี่ยฮาแลนด์นี่เหวี่ยงทางด้านบาเยตล่วงลงไปแล้วก็ออสติกาเนี่ยตอนแรกอยู่ด้านนอกเลยนะครับ
0: วิ่งเข้ามาข้างใน
1: วิ่งชาร์จเข้ามาแล้วตัวตามตามไม่ทันครับ
0: ตัวตามคือสำรองครับสำรองเจอสำรองครับมุสตาฟาซาดอนนะซาดอนเนี่ยหลงตัวประกอบครับไม่ได้ว่าออสติกาเนี่ยจะวิ่งหนีเขาวิ่งหนีไปแล้วไม่ทันแล้วครับเพราะตัวเล็กกว่าครับแล้วเรือออสติกาครับได้จัดขึ้นบนบริเวณเส้น6หลาประตูที่2ครับของออสติกา
1: ในนามทีมชาตินะครับนัดที่39ของเจ้าตัวครับกับทีมชาตินอร์เวย์โอ้ 3-1 แต่ว่าก็คือดูรูปร่างก็เป็นความอันตรายของนอร์เวย์นะลูกไต่มุมลูกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าทีมที่โอ้โหตัวใหญ่ดีเหลือเกินครับนอร์เวย์แต่ละคนแล้วอิรักเนี่ยตอนแรกอ่ะใช้ทางด้านอิสมาเอลเนี่ยมาประกบฮาแลนด์นะครับพออิสมาเอลโดนเปลี่ยนตัวไปก็เลยต้องมาใช้เป็นบาเยสครับอ้าวมาแล้วฝันใจเจชนาทิพย์ครับบาเยสโดนเปลี่ยนออกนะครับ
0: มาแล้ว
1: ครับโมนัสอาลีวันนี้จะเตะใครดีครับ
0: อย่าเตะใครนะพ่อนะ
1: มองซ้ายมองขวาแล้วครับ
0: โอ้โหเตะแบบตัวลอยยังเตะอยู่นะเตะตัวลอยเตะชนาทิพย์ตอนบอลกินครับที่กาญจนบุรีนะ
1: ครับดีก็วิ่งมาหวดดื้อครับ
0: ลงมาแล้วครับมอนัสอาลีเมสซี่ขออิรักโอ้ตอนนี้มีคนดูของเราเนี่ย 1,139 นะครับใน YouTube นะคุณดอส
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากครับแต่ว่าน่าจะโดนทำลายโดยป๋าแหละดูทรงวันนี้อาร์เจนตินาลงเตะไง
1: อาร์เจนตินาเจอแอลจีเรียแอลจีเรียก็ตัวดีใช้ได้นะมีริยัดมาเลสอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมริยัดมาเลสเบนเซไบนี
0: ่เบนเซไบนี่แบ็กซ้าย
1: แบ็กซ้ายจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับอิบราฮิมมาซ่าตัวนี้น่าดูนะเล่นดีกับเลเวอร์มากเลยนะครับไอ้โมเมนต์อามูร่าเงี้ยก็อยู่กับวอฟบวกชายบี้นะครับอยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับไอ้นี่ด้วยไอ้ชื่ออ่านยากเนี่ยลายานเอสนูริเนี่ยของแมนซิตี
0: ้ของแมนซิตี้แบ็กซ้าย
1: ใช่ประตูก็ลูก้าซีดาน
0: ใช่ซีดานเห็นมาอยู่ที่อเมริกาด้วยนะ
1: ใช่ก็เนี่ยลูกแกมาติดทีมชาติอิตาลีนี่ไงลูก้าซีดานเนี่ย
0: ลูก้าเป็นประตูนะ
1: เป็นประตูไง
0: เกิดที่สเปนนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเรื่องเล่นกับแอลจีเรียเพราะซีดานก็มีเชื้อสายแอลจีเรีย
1: แอลจีเรียไงคือบางทีมันก็ไปเล่นชาติยักษ์ใหญ่ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมก็มาเล่นกับชาติแบบนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้เล่น
0: ก็ถามมานะครับในติดต่อเนี่ยคุณโดนว่าคนที่เตะเจติดมาหรือเปล่าก็นี่ฮะติด
1: ลงมาแล้วฮะ
0: ลงมาแล้วฮะมอนัสอาลี
1: ย้อมผมสีน้ำตาลมาเลยจำง่ายแน่นอนตัวนี้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับจากโบรุกลิมนะกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับยืนรออยู่ข้างสนาม
0: เป็นกองกลางนะครับโอ้อิรักพอเสียลูก3ไปเนี่ยเหมือนช็อตไปเลยครับเซฟได้ที่สุดท้าย
1: แต่อิรักก็ถ้าพูดตรงๆนะครับครึ่งหลังเองเนี่ยโอกาสก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งเกมก็เพิ่งจะยิงเข้ากรอบไปครั้งเดียวนะครับลูกที่ได้ประตูนั่นแหละ
0: แต่ว่าโอกาสยิงมากกว่านะ
1: โอกาสยิงมากกว่า
0: 11ครั้ง11ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบ1ส่วนนอร์เวย์โอ้ยิง9ตรงกรอบ3เป็นประตูหมดเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้โอเดการ์ดวันนี้ไม่ใช่วันของเขาครับมาติดโอเดการ์ดกองกลางจากอาร์เซนอลครับชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
1: แต่ว่าก็มี1แอสซิสต์นะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมนะครับประตู 3-1 ก็เป็นแพทริกเบิร์กครับลงไปครับจากโบรุสกลิม
0: เป็นกองกลางตัวตัดเกมครับดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์ครับกองกลางตัวรับครับ
1: ตอนนี
0: ้28ปีลงสนาม
1: สัญญาณอินเทอร์เน็ตภาพช้าภาพค้างไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก5นาทีต่อจากนี้แล้วครับเราจะได้เห็นนักเตะมันวิ่งติดเทอร์โบเหมือนเดิม
0: ครับก็ช่วงนี้ครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับและขอบคุณครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Factoring Expo วันที่17ถึง20มิถุนายนนี้ครับที่ไบเทคครับเริ่มแล้ววันนี้นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับไปกันได้ครับในงานเมนู Functioning Expo ครับ
1: แล้วก็พูดถึงวันที่17นี้ก็อย่าลืมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะวันนี้เดี๋ยวจะลงแข่งขันนะครับนัดสำคัญด้วยเจอยูเครนต้องชนะไม่งั้นนี่โอกาสตกชั้นนี่สูงมากๆนะครับฟรีคิกแล้วครับ นอร์เวย์ก็จะเป็นจุดอันตรายนะครับเยื้อมาทางซ้ายนะครับก็จะเปิดด้วยเท้าขวาครับไรซอนกรองก็จับมาที่ออสติกาดครับพึ่งบ่งไปเมื่อกี
0: ้ไรซอนครับเปิดด้วยเท้าขวาวางโอ้ออสติกาดได้มองอีกแล้ว
1: โอ้ลูกนี้ขึ้นแต่ว่าไม่ถึงนะครับโดนอาจจะบางๆครับแล้วก็เลยหลุดออกไปครับเนี่ยแต่อีรักมันก็มีปัญหาในการประกบตัวมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับคือตันแล้วมันเอาไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะมีตัวของนอร์เวย์หลุดได้หม่งตลอด
0: คืออาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่านะครับอ้าวจังหวะนี้ฮาเลตเอียงยิงลูกนี้โอ้โหแนวรับพลาดครับแต่ว่ายิงไปติดทางจาราฮุเซนโอ้โหเกือบ 4-1 ครับถ้า 4-1 ก็เรียบร้อยครับ
1: โอ้โ
0: หลูกนี้รักครับ
1: คือยังดีว่าฮาแลนด์เนี่ยเอียงยิงแล้วนะครับแต่ว่ามุมเนี่ยมันน้อยครับพยายามจะเอียงยิงด้วยซ้ายครับติดเซฟ
0: โอ้ติดจราฮัสซันกองหลังพลาดครับโอ้ยเอาแต่ดูยังมีคนนี้ครับโหเล่นได้ดีมากต้องชมนะอาคามฮาชิมครับเลี้ยงแหวกมาแล้วมาเตะเขาซะแล้ว
1: โอ้แล้วก็แต่ว่าจังหวะก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นแกนี่แหละครับที่ไปพลาดนะครับปล่อยให้ฮาแลนด์เนี่ยฉกบอลไปได้แม้แต่ว่าจังหวะหลังจากนั้นก็พยายามจะนี่ดูจังหวะนี้ทีครับโอ้เตะไม่โดนครับโอ้ไม่ใช่ดิหมายเลข16ครับเอาอัมรี่นะครับคือไปเตะไม่โดนครับฮาแลนด์ก็เลยชิงบอลไปได้ครับนี่แล้วพยายามจะเอียงยิงด้วยซ้ายแต่ว่าแม่ก็ออกไปปิดมุมได้ดีครับลูกมันเลยมาตรงตัว
0: คือพยายามเอียงยิงครับบริเวณนะเสาแรกนะ
1: ครับ
0: จะยิงด้วยซ้ายครับคือบอลถ้าเป็นคนเท้าขวาจะยิงนาทีเน
1: า
0: ะกระโดดแต่เป็นฮาแลนด์เท้าซ้ายก็เลยต้องเอียงยิงด้วยซ้ายแล้วมันต้องใช้เวลาครับก็เลยทำให้จาราวฮัสซันในการประตูของอิรักเนี่ยผวามาทันพอดีครับมาปิดมุมทำท่าเหมือนปลาดาวนะ
1: โอ้โหอัสนารักเชียว
0: ท่าป้องกันปลาดาวนี่เป็นไงทำท่ายักไว้ก่อนนะฮะบังไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็บอลเนี่ยยิงเนี่ยมาติดบริเวณต้นขานะครับของประตูอิรักครับทางจาราวฮัสซัน
1: โอ้แล้วก็ช็อตไปเลยครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นนอร์เวย์ครับเคาะไปเคาะมาครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วครับรอจังหวะอิรักเผลอก็ค่อยทำแต่ว่าใครก็ได้ครับช่วยจ่ายบอลให้กับไอ้โมนัสอาลีหน่อยครับวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันหงุดหงิดแล้วนะ
0: ใจเย็นฮะ
1: โอ้เนี่ยว่าม
0: าโกฮาจิโรมาก็แทบไม่มีบทบาทนะฝั่งซ้ายนะครับ
1: คือมันก็อาจจะเป็นคุณภาพตัวสำรองของอิรักด้วยนะครับคือพอเปลี่ยนตัวไปยิ่งเปลี่ยนหลายคนนี่เกมยิ่งเละนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวสำรองที่ลงไปแม้กระทั่งอย่างซีดานิกบาเองก็บทบาทมีน้อยมากนะครับเกมนี้
0: นี่ไงได้บอลนะก็ออกลงมาก็เหมือนเป็นตัวออกบอลตรงกลางเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มี
0: หน้าที่ออกซ้ายขวาไม่ได้จ่ายแนวลึกนี่เป็นไงเป็นไงมีสับโค้ดด้วยคือจ่ายออกด้านข้างอะเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ได้จ่ายแนวลึกทะลุเข้าไปแนวรับของนอร์เวย์ครับเดี๋ยวก็เชียร์อยู่นะอีกบาวจิ้มซันไปแล้วครับแล้วนอร์เวย์จัดสวนเลยครับมีสวนแล้วฮาแลนด์เนี่ยจังหวะนี้ปลอกแขนอยู่ที่เขาเลยครับแตะลอดขาซะเลยแล้วเหลืองออกเลยครับเขาคนนั้นก็คือ
1: ก็น่าจะเป็นทาชิมครับ
0: ทาชิม
1: ก็โดนแต่ลอดขาแล้วตัวเองก็วุดไปแล้วครับก็เลยต้องดึงไว้ก่อนครับบริเวณกลางสนามนะครับรีบตัดฟาว
0: เซตเตอร์แบ็กครับโดนแต่ลอดขาครับซาอิดทาชินโดนเหลืองไป
1: ครับไปเหลืองไปครับเป็นคนแรกของเกม
0: โอ้โหเพิ่งเหลืองเป็นคนแรกจะจบเกมอยู่แล้วครับตอนนี้ในทีที่85ทาง Facebook ขอบคุณนะครับที่บรรยายให้ฟังนะครับสงสารตัวเองไม่ได้ดูฟรีนะครับ
1: อ้าวหลุดมาแล้วครับออสการ์บ๊อบลูกนี้มาแต่ว่าลึกเกินไปครับโอ้โหแต่ว่าแม่อุตส่าห์มามีหลุดให้เห็นอีกครับโกจาราฮัสซัน
0: บอลของอิดโอ้โหโดนแหวกไม่ไหวครับทางอาเมดคาเซมจะจ่ายมาครับเราไปทางฝั่งซ้ายไม่ได้ครับจาราฮัสซันวางเข้ามาโอ้โหข้างตรงกลางเก็บไม่ได้ครับตัวนี้
1: คือแย่เลยอ่ะคือมันไม่น่าไปเปลี่ยนเอาฮามาดี้ใหญ่กองหน้าออกไงตอนแรกเล่นคู่กับไอเมนฮุสเซนอ่ะเล่นดีตายครับไม่เข้าใจไปหรอกทำไม
0: แล้วตอนนี้ไอเมนฮุสเซนเนี่ยคือโดดเดี่ยวในท้องทุ่งเลยนะฮะ
1: ก็มีขวัญใจเมซิเจเนี่ยลงมาเป็นคู่หูเลย แต่วิ่งไล่ไปยังไม่เห็นโดนบอลเลยนะครับโมนัสอาลีเนี่ยแกชักหงุดหงิดแล้วนะ
0: ต้องเชมต้องชมทางไอเมนฮุสเซนนะที่พยายามกระตุ้นเพื่อนนะครับให้วิ่งไล่บีบหน่อยนะครับ
1: แต่ว่าคือมันเหมือนตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วครับต่างคนต่างไล่อ่ะ
0: มัน 3-1 แล้วเนาะคู่ทัด 2-1 อีรักเกมดีมากครับพอโดนออสติกาดนะครับสำรองของนอร์เวย์ทะยานขึ้นบ่งกองหลังหัวโล้นนะไม่หัวโล้นก็ไม่ใช่เนาะสกินเฮดแล้วกัน
1: เขาอาจจะตัดผมก็ได
0: ้ตัดผมสกินเฮดนะหม่งเข้าไปเกมอีรักชัดๆๆๆไปเลยนะฮะ
1: แต่คือครึ่งหลังจริงๆก็อย่างที่บอกไปครับอีรักเองโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนอร์เวย์ก็เหมือนมารัดกุมมากขึ้นน่ะคือตอนแรกอะครึ่งแรกมาก็จะไม่รู้สไตล์อีรักไงพอมาเห็นแล้วก็เฮ้ยประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ยนอร์เวย์ก็เล่นช้าๆนะครับค่อยๆเคลื่อนบอลไปเรื่อย
0: ๆมีถามแล้วอาร์เจนตินามาเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวตามให้แล้วกันเมสซี่ลงไหมคุณรถ
1: อ๋อเป็นจำลองมั้งฮะน่าจะลงสิครับ
0: บางครั้งพักนะ
1: เหรอเดี๋ยวดูให้นะรอแป๊บ
0: แต่ไม่ลงเดี๋ยวเมสซี่คงงอนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้หรอกเมสซี่จะสั่งโค้ดให้ไปอยู่บนอัฐจันทร์นู่นครับ
0: เดี๋ยวเช็คให้แล้วกัน
1: แล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่มานะเราจบคู่นี้
0: รอก่อนแป๊บนึง
1: สักประมาณ7โมงนะจะมาบอลเตะ8โมงนะตอนนี้นอร์เวย์เนี่ยอีรักก็กลายเป็นพอนอร์เวย์ครองบอลนี่ก็หาบอลก็ไม่เจอนะครับตัดมาได้ครับซีดานอิกบาวทิ้งมาก็ไม่แม่นครับ
0: เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะ
1: กลายเป็นแก้เกมกันมาแล้วนอร์เวย
0: ์ดีกว่าย
1: กระดับดีกว่านะครับ
0: คุณภาพตัวสำรอง
1: คุณภาพตัวสำรองด้วยแล้วก็การแก้เกมอะไรต่างๆอีรักก็ที่วูบวับวูบวับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เงียบหายไปหมดครับโอ้คือกลายเป็นพอครึ่งหลังนี่เห็นชัดว่ามีความแตกต่างนะครับ
0: แล้วนอร์เวย์นำ2ประตูนะก็เล่นติดชึ้งเลยนะ
1: ก็เข้าไปเข้ามาอีรักก็คือมันก็พยายามไล่อ่ะเนี่ยไอเมนฮุเซนก็แบบบางจังหวะแกก็ไล่อยู่คนเดียวครับซึ่งมันก็ไล่ไม่โจรอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องถอยลงไปรับในแดนตัวเองครับนอร์เวย์ก็ช้าเหลือเกินออสการ์บ๊อบครับหยอดมาอ้าวฮาแลนด์เกือบหลุด
0: เดี๋ยวดูคู่อาเจนให้เมสซี่ต้องลงอยู่แล้วเนาะ
1: น่าจะลงแหละแต่ที่แคนซัสซิตี้นะ
0: โอ้เห็นว่าแฟนบอลคลั่งมากนะเมสซี่ลงคอร์ดอสคู่กับลาตาโร่ฮะ
1: ครับ
0: เอมี่มาร์ติเนสมอนเทลโรเมโรลิซโดมาร์ติเนสเมดินาอาร์บาด้าเอนโซเฟเดนเดสแม็กคาลิเตอร์และองค์พิทักษ์ของเมสซี่ครับ
1: โรดิโกเดปอลฮะ
0: ลงครับ
1: ส่วนมากก็เป็นหน้าเดิมๆนะเจน
0: อุ้ยได้เห็นเมสซี่นะน่าจะเป็นลาสต์ไรท์นะคุณโดลาสต์แดนของเมสซี
1: ่ก็คงสุดท้ายแล้ว
0: เพราะว่า24มิถุนายนนี้ไม่ใช่วันงานบวชใครนะฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของนอร์เวย์24มิถุนายนจะเป็นวันเกิดของเมสซี่นะ39ปี
1: ครับ
0: ปัญญานิยาขึ้นมาครับจะลากไปครับของเชอร์เดอร์รูปแล้วไหลมาแล้วจริงหรือเปล่าโอ้โหแม่จะลองเราไม่ได้นะจังหวะนี้นะฮะบอลเข้าข้างตะข่ายครับจะว่ายิงของคริสเตียนนะทอสเวต
1: เฉดลูก้าโยกไปโยกมาอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับหนีไม่ค่อยออกครับสุดบอลนี่ทะลักมาแล้วก็สกัดมาเข้าทางพอดีครับทอสเวตแต่ว่าแม่ก็ต้องขอบคุณนะครับอิรักครับออสการ์บ๊อบครับมาช่วยขวางทางครับโอ้แกไปบังทางเพื่อนพอดีจังหวะซัดก็เลยหลุดกรอบออกไป
0: ของคริสเตียนนะทอสเวตครับยิงตรงนี้เข้าข้างตะข่ายนะครับแม่ตะข่ายไหวๆนึกว่าหายหลอกเราไม่ได้ทุก6นาทีนะครับ
1: โอ้ส่วนของแอลจีเรียนี่ลูก้าซีดานี่เป็นมือ1 นะครับลงตัวจริงนะเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ไก่กานะครับของแอลจีเรียเนี่ยเห็นนูริก็ลงนะเป็นเซไบนี่ชายบี้อะไรพวกเนี้ยเอ้าริยัดมาเลส
0: เบนทาเลบด้วยไม่ได้ลง
1: ริยัดมาเลส
0: เอ้าไม่มีคุณรถ
1: ไม่มีชื่ออ๋อนี่ไงเป็นสำรองฮะ
0: อ้าว
1: มีมาซาเบนทาเลบนะครับโอ้ลิยามาเลสเป็นสำรองนะลิยามาเลสแกบอกจะเล่นในครั้งสุดท้ายแล้วนะบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มาเลสก็34แล้วเน
1: า
0: ะ
1: 30กว่าๆใช่แกบอกไม่ใช่โรนัลโดนะครับที่จะได้ตะบี้ตะบันเล่นจนอายุ40อ่ะแต่ว่าแมตช์นี้เป็นสำรองไปก่อนนะลิยามาเลสนะ
0: บอกว่า 3,000 แน่นอนครับถ้าเมสซี่มาคุณรถ
1: แต่ไม่ง่ายเหมือนกันนะจริงๆอัลจีเรียตัวก็พอใช้ได้นะตัวก็พอใช้ได้อยู่แล้วเจนบางทีก็อย่าลืมว่านัดที่แล้วนัดแรกอ่ะครั้งที่แล้วใช่ไหมก็แพ้ซาอูนะ 1-2 อ่ะแต่ว่าครั้งนั้นก็ถ้าว่านำตรงถ้าจำกันได้นะอัลเจนนี่ยิงเข้าไปอีก3ลูกนะโดนยกทงรับหน้าหมดเลย
0: เขาบอกหูเรียกอาวาเดสไม่ได้ลงเหรอฮะวันนี้ใช้ลาตาโร่นะ
1: ใช้ลาตาโร่
0: เกมขาดแล้วนะครับอิรักพอโดนลูก3เหมือนหายไปเลยครับไม่เหมือนในช่วงต้นครึ่งหลังที่ตามหลัง 1-2
1: ก็เหมือนนอร์เวย์ก็แก้มาดีครับแล้วก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับอิรักก็จังหวะเกมรุกก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับไม่เหมือนช่วงครึ่งแรกเนี่ยแล้วพอยิ่งเปลี่ยนตัวนี่เกมก็โอ้โหเละเทะออกทะเลไปเลยครับโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนในเบอร์10นั่นออกเลยอ่ะเบอร์9อ่ะ
0: เบอร์9ของ
1: อิรักอ่ะกำลังเล่นดีเลยอ่ะเบอร์9ไอ้อาลีเอาฮามาดีอ่ะคือมันเล่นแล้วก็เข้าขากับไอเมนฮุเซนอ่ะแล้วกดดันเกมรับนอร์เวย์ได้ไงแกมาโนก็เปลี่ยนออกเฉย
0: เกมช็อตหายไปเลยครับ
1: แล้วพอยอาริจัสซิมใช่ไหมเบอร์17อ่ะตัวจี๊ดทางริมเส้นฝั่งซ้ายก็เจ็บอีกเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับพอนอร์เวย์ถอยลงไปรับในแดนตัวเองเนี่ย
0: อ
1: ีรักก็ตอนนี้ก็เลยเปิดคอร์สสอนการแปรบอลกันอยู่ครับข้อไปข้อมาอยู่เนี้ย
0: ข้อมาก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่านอร์เวย์ก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยครับถอยลงไปเล่นรับครับพอถอยกลับมานอร์เวย์ก็เริ่มบีบสูงขึ้นมา4คนวิ่งกันนะ4คนเลยนะครับของนอร์เวย์พลิกหนีมาได้ฟาวครับไรซอนไปทำฟาว
1: แต่ว่าก็กลุ่มนี้ก็ถ้าว่าตามตรงอิรักก็ดูอ่อนที่สุดในกลุ่มอ่ะเนาะนะครับนัดต่อไปอิรักนี่จะเจอฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนอร์เวย์ก็จะเจอกับเซเนกัลนะครับIt was loud, and before you could look up, it was. แล้วถ้าแบบนี้ก็โอ้หมอนาลีก็มุ่งตั้งเข้ามาป่ะแต่ว่าก็ยังโขกทิ้งออกไปได้ถ้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็จะชนะ 3-1 ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: สกอร์เดียวกันเนี่ย
1: สกอร์เดียวกัน
0: บอกว่าไม่ได้ดูแต่ว่าโชคดีครับ99รายการได้ฟังขอบคุณมากครับวันนี้อยู่กันอีก2คู่นะ
1: ครับ
0: 8นาฬิการับเป็นป่าและพิชเทพนะครับจะให้เสียงภาษาไทยคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียแล้วก็11นาฬิกาวันนี้นะช่วงสายนะ
1: ครับ
0: กินข้าวไปแล้วก็ข้าวทะลักแน่นอนนะวันนี้ฮะพี่ลิมิงครับเข้าคู่กับพี่บีแหลมสิงห
1: ์ครับ
0: พี่ลิมิงแบกพี่บีนะ
1: อ๋อแน่นอนแบกพี่บีขึ้นบ่าเลยก็เช็คโปรแกรมกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะอย่างคืนนี้มันไอ้คืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มคู่แรกตีสองใช่ไหมคู่เราได้ตีห้าเอ้ยหกคู่เราตีห้าใช่ไหมแล้วก็จะเป็น8โมงแล้วก็11โมงไง
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างบางวันมันก็จะเริ่มคู่แรก5ทุ่มบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่จัดให้มันตรงกันก็ไม่รู้นะ
0: อันนั้น17ช่วงเวลาใช่ไหมที่แตกต่างกัน
1: ช่วงเวลาไงก็มีตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งอะไรมีหมดอ่ะมีหมดนะครับมันก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่บางทีมันก็จะล็อกเวลาไว้ใช่ไหมอันนี้คือแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คโปรแกรมดีๆนะครับแต่ว่า FM99เราก็จะบรรยายทุกคู่อยู่แล้วนะ
0: ใช่ฮะเบอร์ครับออกขวามาให้อาเยอะยอดเข้ามาหาและได้มองลูกนี้แล้วก็รอลูกนี้แล้วเข้าไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: 4-1ครับจังหวะที่ถอยเข้ามานะครับจะเป็นทางทอสเวดเปล่า
1: ทอสเวดลอยขึ้นไปครับแต่ว่าต้องดูว่าโดนบอลหรือเปล่าถ้าไม่โดนบอลนี่หาและแฮตทริกนะครับเพราะแกมงตั้งย้อยไปที่เสา2ครับแล้วก็ตรงนั้นมีผู้รักษาประตูอีรักทอสเวดก็ขึ้นกระโดดขึ้นมงเนี่ยกล้องเหมือนจะจับมาเดี๋ยวดูนะครับว่าโดนทอสเวดหรือเปล่าโอ้ดูครับเปิดมาริมเส้นทางขวา
0: อาเยอร์
1: เติมมาครับ แล้วก็โยนกลับไปฮาแลนด์มุ่งย้อยๆลูกนี้
0: อุ้ยไม่น่าโดนทอสเวตนะ
1: แต่ว่ามันอาจจะโดน
0: โอ้
1: ตรงนี
0: ้อาเยอร์เหมือนใช้แขนนะครับใช้แขนเล่น
1: เนี่ยกับเอ้ามันไปโดนไอ้เบอร์18ของ